0: และปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมแสดงความอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการศาสนาคริสต์จัดพิธีสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายและจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจศาสนาพราหมณ์ฮินดูเทวสถานสำหรับพระนครและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายพระกุศลศาสนาซิกจัดพิธีสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาและลงนามแสดงความอาลัยโดยทุกศาสนาได้ปรับการจัดกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยและสืบสานพระปณิธานในการสร้างความรักความสามัคคีและสันติสุขให้แก่ประเทศชาติน
1: ายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและกฎหมายกว่า 7,600 ฉบับลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ เพราะมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Fast Path อย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษาซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันที่22มิถุนายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว
3: เราต้องรักษาจุดแข็งจุดแข็งของเราเนี่ยคือในเรื่องเสถียรภาพกำจัดจุดอ่อนจุดอ่อนเนี่ยก็คือเรื่องพลังงานโดยเฉพาะที่เราเป็นอันดับเกือบสุดท้ายเนี่ยคือการพึ่งพาพลังงานเราถึงต้องเน้นเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้ถ้าเรายังพึ่งพาพลังงานนำเข้าดุลบัญชีเดินสะพัดจับเป็นบวกอยู่ดีวันนี้กลับมาลบได้เพราะว่าเราพึ่งพาพลังงานก็ต้องกำจัดจุดอ่อนนี้กำจัดจุดอ่อนเรื่องแรงงานกำจัดจุดอ่อนเรื่องทักษะของคนเรื่องกฎกติกาที่มันวุ่นวายยุ่งยากกับนักลงทุนและนักธุรกิจเสริมจุดแข็งกำจัดจุดอ่อนแล้วก็มองที่เรตติ้งทั้งหลายที่เขามองเราดีขึ้นก็มองเป็นกำลังใจแต่มองที่เขาคอมเมนต์ด้วยเป็นการบ้าน
2: นอกจากนี้จะเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมถึงจะมีการต่อยอดมาตรการ BOI Fast Path เพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติการลงทุนให้รวดเร็วขึ้นเตรียมมาตรการและแต้มต่อสินค้าที่ผลิตในไทยและจัดทำโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อดึง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีสมัยใหม่ล่าสุดนายประกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมกรอในวันที่22มิถุนายนนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ซับซ้อนจึงจะเน้นปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นอันดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือ quick win คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอและคณะรัฐมนตรีต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกโดยเฉพาะการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งความต้องการของตลาดและความต้องการของเกษตรกรตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้โดยการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ให้ทันต่อความต้องการของเกษตรกรจำเป็นต้องอาศัยงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องขณะที่ปัจจุบันกรมการข้าวมีงบประมาณด้านการวิจัยประมาณ200ล้านบาทต่อปีจึงมอบหมายให้กรมการข้าวประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มเติมรวมถึงพิจารณาแนวทางสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อเร่งพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพและกระจายสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงพร้อมย้ำว่าการพัฒนาพันธุ์ข้าวต้องสอดคล้องกับทิศทางความต้องการของตลาดโลก
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายกระดับงานบริการสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเริ่ม1กรกฎาคมนี้พร้อมเดินหน้าสู่บริการออนไลน์ครบทุกด้านภายในปีหน้านายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยกระดับงานบริการสู่ระบบดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบได้แก่การจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดผ่านระบบออนไลน์ DBD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวและการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลแก่หน่วยงานภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยจะยุติการให้บริการในรูปแบบกระดาษสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดจะยุติการยื่นคำขอแบบ Walk-in หลังพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความพร้อมของภาคธุรกิจในการปรับตัวเข้าสู่การใช้บริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลและการพัฒนาภาครัฐสู่การให้บริการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
0: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนร่วมกับ11หน่วยงานภาครัฐพัฒนาระบบฐานข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรไทยตามมาตรฐานสากลรองรับกฎระเบียบ EUDRของสหภาพยุโรปที่จะเริ่มบังคับใช้ปลายปีนี้รองศาสตราจารย์นุพรลีปรีชานนท์รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ EUDR Thailand 2026ขับเคลื่อนการเกษตรไทยสู่มาตรฐานโลกภายใต้แนวคิด EUDR One Data Thailand เพื่อร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลกลางของประเทศตลอดห่วงโซ่อุปทานบนมาตรฐานเดียวกันบนเว็บไซต์ eudrthailand.com ระหว่างสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนและ11หน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยรับมือกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปหรือ EUDR เน้นการใช้เทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับเพื่อรักษาฐานการส่งออกและโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรสำคัญ7ประเภทประกอบด้วยยางพาราปาล์มน้ำมันโคไม้กาแฟโกโก้และถั่วเหลืองที่มีมูลค่ากว่า 64,000 ล้านบาทโดยมีเงื่อนไขสำคัญ3ประการคือสินค้าต้องไม่รุกรานพื้นที่ป่ากระบวนการผลิตต้องถูกกฎหมายและที่สำคัญต้องมีระบบตรวจสอบย้อนกลับซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการสร้างระบบกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อยกระดับมาตรฐานการค้าสินค้าเกษตรไทยสู่ระดับสากลรองรับการค้ายุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนสิ่งแวดล้อม
1: กรมศิลปากรประสานงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมแผนการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารรองรับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่แหล่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการบรรจุเข้าสู่วาระพิจารณาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ กรมศิลปากรได้เตรียมความพร้อมดูแลและบริหารจัดการพื้นที่รองรับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโกที่ต้องมีแผนอนุรักษ์และปกป้องพื้นที่มรดกโลกหากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในครั้งนี้จะเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของไทยแต่เป็นแหล่งทางวัฒนธรรมแหล่งที่6และยังเป็นมรดกโลกแหล่งแรกที่ไม่ได้อยู่ในการดูแลของกรมศิลปากรโดยตรงทั้งนี้กรมศิลปากรได้ประกาศเขตโบราณสถานและกำหนดเขตพื้นที่กันชนแหล่งวัดพระมหาธาตุไว้เรียบร้อยแล้วหลังขึ้นทะเบียนแล้วจะต้องควบคุมการก่อสร้างใหม่ให้มีความเหมาะสมมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของพื้นที่และจัดระเบียบผู้ค้าจัดเตรียมแผนบริหารจัดการนักท่องเที่ยวที่เพิ่มทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่คาดว่าเพิ่มจำนวนเป็นหลายเท่าตัวเนื่องจากเป็นศาสนสถานสำคัญยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้านจึงต้องวางแผนการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์เริ่มใช้เกณฑ์ใหม่20มิถุนายนนี้โดยกำหนดให้ฉลากและเอกสารกำกับต้องมีข้อมูลครบถ้วนอ่านเข้าใจง่ายและห้ามโฆษณาหรือแสดงสรรพคุณเกินจริงจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในบ้านจะต้องมีฉลากและเอกสารภาษาไทยส่วนเครื่องมือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้พร้อมระบุข้อมูลสำคัญเช่นวิธีใช้คำเตือนและวันหมดอายุอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังเปิดให้ใช้เอกสารกำกับในรูปแบบดิจิทัลผ่าน QR code หรือเว็บไซต์ได้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้นช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานและยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
7: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โ
0: หวต 7 นาฬิกา 15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐที่ระบุว่าอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนแล้วโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 16 นาฬิกาของวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเป็นผลมาจากการทำหน้าที่คนกลางของสหรัฐและกาตาร์ภายหลังการหารือกับทางการอิสราเอลและอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เปิดฉากสู้รบกันอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้ประชาชนชาวเลบานอนเสียชีวิต47รายและทหารอิสราเอลเสียชีวิต4นายซึ่งการสู้รบดังกล่าวเกิดขึ้นแม้สหรัฐและอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมา
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นเดนิโปรเปตรอฟแคว้นโดเนสและแคว้นโอดิซาเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากอย่างไรก็ตามทางการรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกองกำลังยูเครนดำเนินการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า200ลำต่อเป้าหมายในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างหลายแห่งซึ่งรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันคาปอนิยาได้รับความเสียหายขณะที่นายเดนิมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียให้คำมั่นว่ากองทัพรัสเซียจะยังคงเดินหน้าโจมตีในดินแดนของยูเครนต่อไปเพื่อตอบโต้การโจมตีล่าสุดของกองกำลังยูเครน
0: นางมารีโรสลีนเบลิแซผู้อำนวยการฝ่ายรับมือเหตุฉุกเฉินระดับภูมิภาคแอฟริกาขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่ระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกติดเชื้อไวรัสอีโบลาแล้วอย่างน้อย75รายจำนวนนี้เสียชีวิต17รายนับตั้งแต่การระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้เริ่มขึ้นเมื่อ15พฤษภาคมที่ผ่านมานางเบลิแซยังกล่าวเพิ่มเติมว่า WHO กำลังให้การสนับสนุนด้านจิตวิทยาแก่บุคลากรทางการแพทย์บางส่วนใน DR คองโกที่รู้สึกหวาดกลัวจนไม่กล้ารักษาผู้ป่วยหลังจากได้เห็นเพื่อนร่วมงานจำนวนมากติดเชื้อไวรัสอีโบลาขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข DR คองโกเปิดเผยว่าอุปกรณ์ป้องกันพื้นฐานเช่นถุงมือและหน้ากากอนามัยซึ่งจำเป็นสำหรับการป้องกันตนเองของบุคลากรทางการแพทย์กำลังขาดแคลนอย่างหนัก
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่มดีสหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2ประตูต่อ0ส่วนวันนี้กลุ่ม C บราซิลแชมป์โลก5สมัยเจอกับเฮติเวลา 7:30 นและกลุ่ม D ตุรกีพบกับปารากวัยเวลา 10:00 นคู่ดึกเวลาเที่ยงคืนกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์เจอกับสวีเดนต่อด้วยเวลา 3:00 นกลุ่ม E เยอรมนีเจอกับไอวอรี่โคสต์แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกัจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะห่วงยู่ไข่มืออันดับ67ของโลกจากไต้หวัน2-0เกมมาครอบรองชนะเลิศไปเจอกับมูฮัมหมัดยูซุปจากอินโดนีเซียขณะที่หญิงเดี่ยวบุษนันท์อึมบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการอันดับ20ของโลกมีอาการบาดเจ็บขอถอนตัวก่อนพบกับพากาอึนจากเกาหลีใต้หยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ด้านคู่ผสมสุภัทรจอมเกาะกับอรยิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มืออันดับ5จากฮ่องกง2-0เกมหยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ส่วนหญิงคู่2พี่น้องเมญพากับนันทการเอี่ยมสะอาดแพ้ให้กับอมันเรียปาติวีกับสิติรามัทฮานติคู่มือวางอันดับ1จากอินโดนีเซีย1-2เกมกอล์ฟอาชีพสตรีสิงห์ SAT ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพ2026ชิงเงินรางวัลรวม2ล้านบาทที่สนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับพา72จังหวัดชลบุรีในรอบสุดท้ายทิตารีวิศวะปัทมวรรณนักกอล์ฟสมัครเล่นดีกรีนักเรียนนอกมหาวิทยาลัยแคนซัสสเตทผู้นำจากรอบแรกทำอีก5อันเดอร์พา67จาก7เบอร์ดี้2โบกี้สกอร์รวม11อันเดอร์พา205คว้าแชมป์ไปครองขณะที่โปรไฟล์ชายกันสิมคำบอลวัย26ปีจากขอนแก่นที่ลุ้นแชมป์อาชีพแรกในกลุ่มผู้นำจบสกอร์รวม10อันเดอร์พาพลาดไปเพียงสโตรกเดียวโปรไฟล์ได้รองแชมป์จะรับเงินรางวัลสูงสุดของประเภทนักกอล์ฟอาชีพ 260,000 บาทนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายคณัชชนศรีเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายเกรียงไกรวิไลลักษณ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหญิง Princess Cup S โคราชครั้งที่23แข่งขันระหว่างวันที่23ถึง20อายุบนที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชส่วนการแข่งขัน AVC S Cola Girl U18 Volleyball Championship 2026แข่งขันระหว่างวันที่1-7กรกฎาคมที่ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชและที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสำหรับรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าต่อไปทางนี้ True Vision ถ่ายทอดสดให้ดูฟรีทั้ง2รายการครบทุกแมตช์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร31เซนติเมตรและเวลา 9:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 17:19 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น
10: 1นาทีกับกปท.
11: โอกาสที่รถจะเกิดอุบัติเหตุหรือเสียกลางทางมักพบเห็นบ่อยขึ้นในช่วงหน้าฝนเนื่องจากการขับขี่ที่ขาดการเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษรวมทั้งสภาพรถที่ไม่สมบูรณ์โดยอาจมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนหากรถที่เสียหรือเกิดอุบัติเหตุอยู่ไม่ส่งสัญญาณให้เห็นชัดเจนโดยเฉพาะช่วงขณะฝนตกที่ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ดีนักดังนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสียต้องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินหรือไฟเหลืองกระพริบเพื่อเตือนให้รถคันอื่นชะลอความเร็ว หากกรณีที่ไฟฉุกเฉินชำรุดให้ใช้ไฟฉายหรือกิ่งไม้มาวางไว้ด้านหน้าและหลังรถให้เห็นชัดเจนในระยะห่างพอที่รถคันอื่นจะชะลอความเร็วได้ทันไม่ควรจะยืนมุงดูสถานการณ์หรือโต้เถียงกันกลางถนนเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุถูกรถเฉี่ยวชนรวมทั้งเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรของรถคันอื่นด้วยนะคะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าขันทศกรคำว่าขันทศกรมาจากคำภาษาบาลีว่าขันทศักราแปลว่าน้ำตาลกรวดความหมายนี้เคยมีใช้ในสมัยโบราณเช่นในพระราชพิธี12เดือนพระราชพิธีเดือน10มีข้อความว่าน้ำพึ่งสระหนึ่งขันทศกรคือน้ำตาลกรวดสระหนึ่งอุทิศถวายแก่พระสงฆ์อันมาแต่จตุทิศขันทศกรเป็นเครื่องยาไทยอย่างหนึ่งอักขราพิธานศัพท์ว่ารสหวานเหมือนน้ำตาลกรวดเกิดแต่น้ำค้างใช้ในตำราต่างๆหลายขนานเช่นหนังสือแพทยศาสตร์สงเคราะห์กล่าวถึงยาแก้นิ่วเด็กอายุ12ขวบว่าเอาด่างสแก1น้ำผลแตงกวา1ขันทศกร1ดินประสิวขาว1คุลีการเข้าด้วยกันกินปัจจุบันขันทศกรหมายถึงน้ำตาลสังเคราะห์ตรงกับภาษาอังกฤษว่าแซคคาริน
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนประเพณีเดือนอ้ายและเดือนยี่เดือนธันวาคมหรือเดือนอ้ายมีประเพณีพระสงฆ์เข้ากรรมคือการสารภาพความผิดและความบกพร่องต่างๆของตนต่อหน้าคณะสงฆ์เป็นประเพณีที่ช่วยบรรเทาความวิตกกังวลของพระสงฆ์ที่ทำผิดและให้ระมัดระวังไม่ทำผิดซ้ำอีกเดือนมกราคมหรือเดือนยี่คนไทยเชื้อสายจีนจะมีพิธีเส้นไหว้วันสิ้นปีและฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามคติความเชื่อของจีนที่เรียกว่ามีการเส้นไหว้บรรพชนเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้ล่วงลับไปแล้วติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และInstagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำระบาดค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
17: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
18: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

Amen.

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา

0: บุตทางสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพบุตทางสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: มปีพ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตั
0: ติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตัติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมะเนสิกขาปะฏังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมะเนสิกขาปะฏังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมะเนสิกขาปะฏังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมะเนสิกขาปะฏังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมะเนสิกขาปะฏังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมะเนสิกขาปะฏังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจะปมาดทานาเวรมะเนสิกขาปะฏังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัจจะปมาดทานาเวรมะเนสิกขาปะฏังสมาทิยามิ
0: อิมานิปันอิมานิปันจาสิกขาปะฏานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

หันนำไปยังสรณะมันนาปาทังพันนามาเสง

0: ยัญจะสัจจะกิริยากาถาโยภันนามาเสน
1: บุตโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพดานาทิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรัง

ท่านนัมยังมหาการุณิโคนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: ุทธมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหุตุสัพพุคตวา
1: อันดับยังนโมกราตกังพนามเสนนโมอรหัตตสัมมา
0: สัมพุทธัสสะมะเยสิโนนะ

0: แม่ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาคารังเกวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาธรวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังอราขันตุสัพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวะตุเต
1: พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2×2×2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัสธ์ 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.อาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น.10:00 น.10:30 น.รอบบ่ายเวลา 13:30 น.เวลา 14:00 น.เวลา 14:30 น.การเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข0931119628 0931119629และทาง ID Line JD CHEDI หรือทางอีเมล jdhluangta@gmail.com jedeelungta@gmail.com การเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรนถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-111-9628และ093-111-9629จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระสกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: บัณฑิตย่อมฝึกตนพระพุทธภาษิตคนไขน้ำย่อมไขน้ำในวงเล็บเข้านาช่างสอนย่อมดัดลูกสอนช่างถากย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนอุดะกันหิณยันติเนติกาอุสุการานมะยันติเตชะนังทารุงนมะยันติตัชกาอัตตานังธรรมยันติปันฑิตาอธิบายความธรรมดาน้ำย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มโดยปกติแต่คนไขน้ำผู้ฉลาดใช้เครื่องมือบางอย่างไขน้ำให้ไหลไปยังที่สูงได้สูงขึ้นไปบนภูเขาก็ได้หรือให้มันไหลไปยังที่ใดที่หนึ่งเพื่อประโยชน์บางอย่างตามปรารถนาของตนส่วนช่างสอนย่อมดัดลูกสอนให้ตรงตามกรรมวิธีของตนเพื่อประโยชน์ของตนฝ่ายช่างไม้นำไม้มาจากป่าแล้วถากและตกแต่งให้เกลี้ยงเกลาเพื่อประโยชน์แก่การทำทัพสัมภาระต่างๆมีปลูกเรือนเป็นต้นน้ำลูกสอนและไม้เป็นสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณคนทั้งหลายยังสามารถทำให้มันเป็นไปตามความปรารถนาของตนได้ฉะไหนเล่ามนุษย์เราซึ่งมีจิตใจจะไม่พึงฝึกจิตของตนให้เป็นไปตามปรารถนาของตนบัณฑิตทั้งหลายเห็นดังนี้แล้วจึงฝึกตนการฝึกตนนั้นคือการคุ้มครองบังคับตนให้ดำเนินอยู่ในทางที่ดีที่ชอบอยู่เสมอบางคนกล่าวว่ามนุษย์เราจะดีหรือเลวก็แล้วแต่พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมการพูดอย่างนี้มีส่วนถูกอยู่บ้างแต่ไม่ทั้งหมดเพราะเป็นการปัดความรับผิดชอบไปจากตนโดยสิ้นเชิงถ้าเป็นอย่างนั้นจริงบุคคลทำสิ่งใดก็ไม่พึงมีโทษเพราะสิ่งแวดล้อมบ้างพันธุกรรมบ้างบังคับให้ทำแต่ความเป็นจริงแล้วเมื่อโทษทุกข์อันใดเกิดขึ้นเป็นผลอันตามเหตุมาโทษทุกข์อันนั้นก็ตกอยู่แก่ผู้กระทำหาตกอยู่แก่พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมไม่ด้วยเหตุนี้มนุษย์ผู้เป็นบัณฑิตจึงควรมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อการกระทำของตนไม่โยนความผิดให้ไปตกแก่สิ่งอื่นเสียเรื่อยไปทางนี้เพื่อฝึกตนให้เป็นคนมีความยุติธรรมไม่ลำเอียงเข้าข้างตนให้เป็นคนรู้จักสำรวมตนไม่ซบเซาเมื่อทุกข์ไม่ลำพองเมื่อสุขมนุษย์เราทุกคนได้อวัยวะมือเท้าเป็นต้นมาเท่ากันเกิดมาตัวเปล่าเหมือนกันสิ่งอันเป็นอุปกรณ์สำคัญคือเวลาก็ได้ให้โอกาสแก่มนุษย์เท่าๆกันมนุษย์จะดีหรือเลวจะเป็นคนสำคัญหรือเป็นคนอย่างไรก็แล้วแต่การฝึกตนเองพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าในหมู่มนุษย์ด้วยกันผู้ฝึกตนได้แล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดดันโตเซโทมนุษเซสุเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเมื่อต้องการให้ตนของตนเป็นอย่างไรก็จงฝึกฝนไปทางนั้นการฝึกตนเป็นหน้าที่ของบัณฑิตโดยตรงพึงดูตัวอย่างเรื่องบัณฑิตสามเณรดังต่อไปนี้ในอดีตกาลสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพระองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ 20,000 เป็นบริวารเสด็จไปยังเมืองพาราณสีชาวเมืองกำหนดกำลังของตนแล้วชวนกันถวายทานตามกำลังความสามารถของตนเมื่อเสร็จภารกิจพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุโมทนาใจความว่าคนบางคนทำบุญเองแต่ไม่ได้ชักชวนคนอื่นเมื่อเกิดในที่ใดย่อมได้โภคสมบัติแต่ไม่ได้บริวารสมบัติบางคนชักชวนคนอื่นทำแต่ไม่ทำเองเมื่อเกิดในที่ใดย่อมได้บริวารสมบัติแต่ไม่ได้ทรัพย์สมบัติบางคนไม่ทำเองด้วยไม่ชักชวนผู้อื่นด้วยเมื่อเกิดในที่ใดย่อมไม่ได้ทั้งทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติส่วนบางคนทำเองด้วยชักชวนผู้อื่นด้วย เมื่อเกิดในที่ใดย่อมได้ทั้งทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติขณะนั้นมีบุรุษผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่งได้ฟังอนุโมทนาแล้วคิดว่าเราจะทำบุญอันเป็นเหตุให้ได้ทั้งทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลอาราธนาพระพุทธองค์และภิกษุสาวกให้รับอาหารของตนในวันรุ่งขึ้นท่านต้องการภิกษุเท่าไรพระศาสดาตรัสถามภิกษุบริวารของพระองค์มีเท่าไรพระเจ้าค่ะมี 20,000 รูปถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์ขอนิมนต์ทั้งหมดเมื่อพระศาสดาทรงรับนิมนต์แล้วเขาเข้าไปในหมู่บ้านเที่ยวบอกชาวบ้านว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้านิมนต์พระสงฆ์ 20,000 รูปมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขไว้เพื่อฉันภัตตาหารในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ใดมีศรัทธาและมีกำลังจะถวายได้เท่าใดขอได้โปรดบอกเพื่อข้าพเจ้าจักได้จดไว้ในบัญชีคนทั้งหลายกำหนดกำลังและศรัทธาของตนแล้วบางคนกล่าวว่าจักถวาย10รูปบางคน20รูปบางคน100รูปบางคน500รูปบุรุษผู้เป็นบัณฑิตได้จดชื่อของคนเหล่านั้นและจำนวนพระสงฆ์ที่เขาต้องการลงในบัญชีในสมัยนั้นมีชายคนหนึ่งเป็นคนยากจนมากกว่าใครหมดในกรุงพาราณสีใครๆเรียกเขาว่ามหาทุกขตะแปลว่ายากจนมากบุรุษผู้เป็นบัณฑิตได้พบชายเข็นใจคือมหาทุกขตะนั้นแล้วบอกเรื่องที่ตนได้นิมนต์พระไว้ชักชวนให้มหาทุกขตะช่วยเลี้ยงพระสักรูปหนึ่งจะเลี้ยงได้อย่างไรท่านตัวข้าพเจ้าเองหาเลี้ยงตนและภรรยาก็แสนยากลำบากการเลี้ยงพระเป็นเรื่องของคนมีทรัพย์ส่วนข้าพเจ้าไม่มีแม้แต่ข้าวสารสักธนาหนึ่งที่จะหุงต้มกินในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าทำงานจ้างรับจ้างเลี้ยงชีพด้วยความฝืดเคืองบุรุษผู้เป็นบัณฑิตไม่ได้หยุดนิ่งได้พูดหวานล้อมต่อไปว่าสหายท่านเห็นหรือไม่ในเมืองนี้มีคนมั่งคั่งเป็นอันมากได้บริโภคโภชนะอย่างดีนุ่งห่มผ้าเนื้อละเอียดแต่งกายด้วยอาภรณ์ต่างๆนอนบนที่นอนอันกว้างใหญ่สง่างามเพราะเขาได้ทำบุญไว้ในการก่อนส่วนสหายทำงานจ้างทั้งวันก็ไม่ได้อาหารแม้เพียงสักว่าให้เต็มท้องทั้งนี้เพราะท่านไม่ได้ทำบุญไว้ในการก่อนเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจึงไม่ควรประมาทรีบขวนขวายในเรื่องบุญกุศลเถิดท่านสามารถทำตามสติกำลังของท่านเมื่อได้ฟังดังนี้มหาทุกขตาก็ถึงความสลดใจและกล่าวว่าขอท่านลงบัญชีภิกษุรูปหนึ่งสำหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำงานจ้างได้ของมาทำบุญพรุ่งนี้ผู้ชักชวนเห็นว่าเป็นภิกษุจำนวนน้อยเพียงรูปเดียวจึงไม่ได้จดลงในบัญชีฝ่ายมหาทุกขตากลับไปเรือนบอกเรื่องนั้นให้ปัญญาทราบปัญญาของเขาเป็นคนดีมีความเห็นชอบกับการกระทำชอบของสามีเพราะยินดีร่าเริงด้วยกล่าวว่าเพราะชาติก่อนเราไม่ได้ทำบุญไว้ด้วยดีเกิดมาชาตินี้จึงเป็นคนจนเราควรทำงานเลี้ยงพระสักรูปหนึ่งเขาทั้งสองได้ไปยังเรือนของมหาเศรษฐีของงานทำได้จังหวะเหมาะเศรษฐีรับเลี้ยงพระ200-300ในวันรุ่งขึ้นจึงให้มหาทุกขตะพาฟืนสำหรับผงต้มเขาถกเขมรทำท่าทางธรรมะทะแมงทำงานด้วยความร่าเริงและมีความอุตสาหะอย่างยิ่งเศรษฐีเห็นอาการของเขาแปลกกว่าที่เคยเห็นจึงถามว่าเหตุไรจึงร่าเริงผิดกว่าวันก่อนๆเขาเล่าเรื่องที่รับเลี้ยงพระให้เศรษฐีทราบเศรษฐีเลื่อมใสนับถือในจิตใจของเขาว่าเขาทำสิ่งที่ทำได้ยากมิได้เฉยเมยว่ายากจนอุตส่าห์ทำงานจ้างด้วยเรียบแรงกำลังทั้งหมดเพื่อจะได้มีส่วนเลี้ยงพระสักรูปหนึ่งฝ่ายภรรยาของมหาทุกขตะเข้าไปหาภรรยาเศรษฐีขอทำงานจ้างภรรยาเศรษฐีได้ให้ตำข้าวในโรงกระเดื่องนางมีความยินดีร่าเริงตำข้าวและฝัดข้าวเสมือนหนึ่งว่ารำละครภรรยาเศรษฐีเห็นดังนั้นประหลาดใจจึงถามทราบความแล้วเลื่อมใสว่าภรรยาของมหาทุกขตะทำสิ่งที่ทำได้ยากเมื่อมหาทุกขตะผ่าฟืนเสร็จเศรษฐีได้สั่งให้ข้าวสาลีแก่เขา4 ธนานเป็นค่าจ้างและอีก4 ธนานให้ด้วยความพอใจในตัวเขาฝ่ายภรรยาเศรษฐีสั่งให้จ่ายเนยใสขวด1นมส้มกระปุก1เครื่องเทศ1และข้าวสาลี1 ธนาน2สามีภรรยาดีใจว่าได้ทายธรรมแล้วลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ภรรยาบอกสามีให้ไปหาผักเขาไม่เห็นผักที่ตลาดจึงไปริมแม่น้ำมีใจยินดีร่าเริงว่า จักได้ถวายอาหารแก่ภิกษุสงฆ์ไม่อาจเก็บความรู้สึกอันนั้นไว้ได้จึงร้องเพลงพลางเก็บผักพลางชาวประมงคนหนึ่งยืนทอดแหอยู่ริมแม่น้ำได้ยินเสียงมหาทุกตะจำได้จึงถามว่าฉไหนจึงร่าเริงนักมหาทุกตะเล่าให้ฟังในเบื้องแรกชาวประมงพูดจาเป็นเชิงล้อเลียนว่าพระที่ฉันผักของแกคงจะต้องอิ่มมากแต่เมื่อมหาทุกตะบอกว่าจะทำอย่างไรได้เขาเป็นคนจนต้องเลี้ยงพระตามมีตามได้ชาวประมงเห็นใจจึงให้เขาร้อยปลาเอาไปทำกับข้าวแต่ขณะที่เขาร้อยอยู่นั่นเองชาวเมืองก็มาซื้อเอาไปเสียหมดจนกระทั่งถึงเวลาที่หยิบพระจะมาฉันเขาจึงบอกชาวประมงว่าเขาจะต้องรีบไปเมื่อชาวประมงเห็นว่าพวงปลาหมดซะแล้วจึงขุดเอาปลาตะเพียน4ตัวซึ่งหมกทรายไว้เพื่อตัวเขาเองให้มหาทุกขตะไปเช้าวันนั้นพระบรมศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวนยสัตว์มหาทุกขตะเข้าไปในข่ายแห่งพระญาณของพระองค์ทรงทราบเรื่องโดยตลอดแล้วทรงดำริว่าวันนี้มหาทุกขตะจะไม่ได้ภิกษุใดๆเลยเพราะเจ้าหน้าที่ลืมจดบัญชีจำนวนภิกษุที่เขาต้องการเว้นเราเสียแล้วมหาทุกขตะจะไม่มีที่พึ่งเราควรสงเคราะห์เขาเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าที่ทรงพอพระทัยในการสงเคราะห์คนยากจนดังนั้นเมื่อทรงกระทำสรีรกิจแต่เช้าตรู่แล้วจึงเสด็จเข้าสู่พระคันธกุฎีประทับนั่งทรงตั้งพระทัยว่าจักสงเคราะห์มหาทุกตะมหาทุกตะนำปลาตะเพียนมาสู่เรือนแล้วมอบให้ปัญญาทำกับข้าวในตำนานกล่าวว่ามีเทพลงมาช่วยด้วยมหาทุกตะรีบไปรับพระเพื่อมาฉันที่เรือนของตนเข้าไปหาบุรุษผู้เป็นบัณฑิตที่ชักชวนเขาให้ทำบุญแต่ปรากฏว่าบุรุษผู้นั้นลืมเสียแล้วเพราะไม่ได้จดไว้เขาพยายามขอโทษมหาทุกตะแต่ไม่สามารถระงับความเสียใจของบุรุษผู้เข็นใจได้เขารู้สึกเหมือนถูกประหารที่ท้องด้วยหอกอันคมประคองแขนร่ำไห้ว่าเหตุไรท่านจึงทำผมให้ต้องพิบัติขัดข้องถึงขนาดนี้ท่านชวนข้าพเจ้าให้รับเลี้ยงพระสักรูปหนึ่งข้าพเจ้ารับแล้วเมื่อวานข้าพเจ้าและพัญญาออกทำงานจ้างทั้งวันเพื่อได้ค่าจ้างมาเลี้ยงพระขอท่านจงให้พระแก่ข้าพเจ้าสักรูปหนึ่งเถิดคนทั้งหลายได้เห็นอาการของมหาทุกขตะแล้วสงสารแล้วกล่าวกับบุรุษผู้เป็นบัณฑิตว่าท่านได้ทำกรรมหนักเสียแล้วที่ลืมจดบัญชีภิกษุรูปหนึ่งเพื่อมหาทุกขตะบุรุษผู้นั้นละอายใจจึงพูดกับมหาทุกขตะว่าเพื่อนฉันลำบากใจเหลือเกินไม่รู้จะทำอย่างไรดีคนทั้งหลายได้นำภิกษุตามบัญชีของตนไปหมดแล้วไม่มีใครยอมถอนบัญชีภิกษุแม้เพียงรูปเดียวให้เพื่อน
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
3: มาแล้ว เดี๋ยวเสียประโยชน์นะมีเวลาก็ให้รีบเร่งงานให้เรียบร้อยให้ได้นะที่ไหนให้ท่องให้ท่องพอได้ครบแล้วก็พร้อมบวชนะก็จะบวชนะเข้าพรรษานะปีนี้คงหลายองค์อยู่นะกับพระบวชใหม่นะอุปัชฌาย์ก็ต้องให้ที่ท่องเกศานะนะให้กรรมฐานนะอุปัชฌาย์ต้องให้กรรมฐานพระบวชใหม่เกศาโลมาผมนะเกศาคือผมเกศาเนี่ยเป็นบาลีนะบ้านเราเรียกผมนะบนหัวเนี่ยก็สวยงามนะใครเขาว่าสวยว่างามนะแต่พระอุปัชฌาย์อาจารย์นะท่านบอกให้พิจารณานะผมขนเล็บฟันหนังนะเกศาโลมานาคาทันตาตะโจเนี่ยให้พิจารณานะมันเป็นของไม่สวยไม่งาม ทำไมท่านบอกอย่างนั้นนะลองผมร่วงใส่อาหารดูทานได้ไหมผมของตัวเองนั่นแหละนะแต่อยู่ที่หนึ่งก็สวยงามนะพอร่วงไปอีกที่หนึ่งก็รับไม่ได้นะทานไม่ได้ของดีๆยังไงก็ยังไม่ทานนะเททิ้งหมดนะเห็นไหมอยู่อีกที่หนึ่งมันก็หลอกนะอยู่อีกที่หนึ่งมันก็บอกอีกอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นผมเหมือนกันนะนี่เห็นไหมครูบาอาจารย์นะท่านให้กรรมฐานนะเริ่มแรกก็อุปัชฌาย์นะให้กรรมฐานเนี่ยให้นำห้าอย่างนี้ให้พวกเธอนำห้าอย่างนี้ไปในที่สงบพระงัดนะแล้วก็พิจารณาที่ให้ไปอยู่ก็มีนะลุคโมลเสนาสนังนะไปอยู่ในลุคโมลล่มไม้นะตามป่าตามเขานะเห็นไหมที่ทำงานของพระนะที่เป็นที่สงบสงบภายนอกแล้วก็สงบภายในบวกกันเข้างั้นนะนั่นนะที่ให้ท่านให้ไปที่สงัดวิเวกนะลุคโมลเสนาสนังนะไปแล้วก็ให้บิณฑบาตนะบิณฑบาตเป็นวัดนะฉันนะฉันได้บาตรนะนี่คือธุดงค์นะธุดงค์ทั้งหมด13นะทั้งกรรมฐานทั้งธุดงค์นะรวมกันแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ชะล้างนะจิตใจที่มันกดถ่วงนะมันบอกให้เราให้อันนั้นว่าสวยอันนั้นว่างามอันนั้นว่าเป็นของเราอันนั้นอันนั้นเป็นของจริงท่านบอกว่ามันอนิจจังนะสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจังไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่นะแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บนะสุดท้ายก็สลายกลายเป็นดินนะคือร่างกายของเราเนี่ยรูปนี่นะมาจากธาตุทั้งสี่นะรวมกันเข้าเรามาแต่จิตนะเรามาแต่จิตนะเรามาอาศัยธาตุในโลกนี้อยู่นะอาศัยธาตุนะมาเป็นรูปเหมือนกันนะธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟนี่เราก็ไปยึดนะว่าเป็นของเรานะถ้าเป็นของเราเราบอกไม่ให้มันเจ็บไหมได้ไหมไม่ได้มันก็จะเจ็บมันจะปวดมันจะป่วยมันจะไม่สบายเราบอกไม่ให้มันป่วยมันแก่ได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ใช่ของเรานะให้ท่านให้พิจารณาเห็นตามความจริงนะพอเห็นความตามความจริงแล้วมันก็จิตมันก็ปล่อยค่อยๆคายออกนะพอหมดลมแล้วลมเข้าไม่ออกลมออกแล้วไม่เข้าเขาเรียกว่าตายนะเขาก็ไม่เอาไว้แล้วนะเขาจะเผาแล้วนะถ้าไม่เผาก็ดูไม่ได้นะก็ต้องเก็บมาเข้าที่เขาเรียกเมนนะแล้วมาตายแล้วศูนย์เหมือนกันนะแล้วใครเรามาเที่ยวเกิดนะเที่ยวเผากันอยู่นะทั้งคนจนไม่เว้นคนรวยนะชาติชั้นวรรณะไหนมันก็มาเป็นมัจจุราชนะมาไม่บอกเรานะเราห้ามก่อนนะยังไม่พร้อมนะสมมติยังไม่พร้อมลูกหลานยังไม่โตนะอย่าพึ่งยังเลี้ยงลูกยังมีหลานอยู่เขาฟังไหมเขาไม่ฟังท่านก็ยังบอกเลยว่าโกชัญญามรณังสุเวนะเวลามีชีวิตอยู่ให้สร้างคุณงามความดีนะให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนา นี่เป็นความร่มเย็นของเรานะใครจะรู้ว่าความตายมันจะติดตามเรามานะเราไม่รู้แต่ก็ทยอยกันไปนะบางทีก็ไปก่อนยังอายุยังไม่ถึงยังไม่สมควรยังมีลูกมีหลานอยู่ยังไม่แก่เลยเขาก็ไม่ฟังโคชัญญามรณังสุเวใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่งนะท่านถึงให้เวลามีชีวิตอยู่นะให้สร้างคุณงามความดีนะไม่อยากทำก็ต้องทำนะไม่อยากนั่งสมาธิก็ต้องนั่งนะเพราะเป็นการอบรมจิตใจเราจะได้สงบร่มเย็นนะจะได้เบานะมันหนักมันหน่วงในจิตในใจนี่นะบางทีจะนอนก็นอนไม่ได้เห็นไหมจิตตัวเดียวนี่แหละจิตดวงเดียวนี่แหละไปปรุงนะปรุงเป็นสังขารปรุงเป็นเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องดีก็สนุกนะชอบใจนะปรุงไปเรื่อยเรื่องชั่วก็ทำให้บีบน้ำตาได้เห็นไหมเนี่ยมันปรุงตัวเรานี่แหละตัวจิตนี่แหละตัวที่เรามองไม่เห็นก็คือกิเลสนะแต่มันดันออกมาได้เป็นความโศกเศร้าเป็นความรื่นเริงนะเห็นไหมมันปรุงนะนี่คือสังขารนะท่านก็ว่ามันไม่เที่ยงนะปรุงดีปรุงไม่ดีอยู่นั้นนะวิญญาณนะความรับทราบก็เริ่มตั้งแต่ขันนี่แหละนะขันทั้งห้านี่มันไม่ใช่ของเรานะทุกข์เหมือนกันนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นะก็เราก็ต้องบรรเทานะสังขารร่างกายนะพอหิวก็ต้องหาอะไรมาเลี้ยงนะอันนี้คือร่างกายจิตใจเราก็ต้องดูแลต้องบำรุงต้องชะล้างสิ่งที่เป็นข้าศึกที่ทำให้จิตเราเศร้าหมองนะคอยชะล้างไปด้วยธรรมนะด้วยสติธรรมด้วยปัญญาธรรมนะจิตถ้าเราได้รับจิตถ้าได้มีสติดูลมหายใจเข้าออกหรือกำหนดพุทโธครูบาอาจารย์ท่านให้พุทโธไปที่ไหนก็อย่าลืมนะก่อนจะหลับจะนอนก็ให้พุทโธไปนะจะไหว้พระจะย่อออกก็ก่อนแล้วก็ระลึกพุทโธนะกี่นาทีก็ว่าไปนะนอนก็นอนไปกับพุทโธนี่ครูบาอาจารย์ท่านให้พวกเรานะฝึกอบรมจิตให้จิตได้มีที่พักนะเราจะพักแต่ร่างกายนะแต่จิตไม่พักในร่างกายก็ทรุดโทรมไปด้วยนะจิตของเราจะได้สงบแล้วก็สว่างนะเบานะนี่คือการอบรมจิตใจนะจากนั้นก็พิจารณาสังขารที่ว่านี่แหละนี่มันไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรามันเป็นของไม่สวยไม่งามแต่เราก็แต่กิเลสมันก็หลอกเราว่าเป็นสิ่งสวยงามนี่เราก็ต้องเอาปัญญาเอาสติเอาปัญญามาพิจารณานะพอมันเข้าใจมันก็ปล่อยนะปล่อยวางจะไม่หนักไม่หน่วงนะสุดท้ายก็ปล่อยหมดนะอย่างครูบาอาจารย์นะที่ท่านสิ้นท่านเรียกว่าฆ่ากิเลสเพราะงั้นนะหมดสิ้นไปหายห่วงไม่กลับมาอีกนะไม่เหมือนพวกเรานะพวกเราก็ทำได้นะธรรมะไม่ได้อยู่เฉพาะให้ครูบาอาจารย์นะท่านให้ทุกคนทุกดวงใจทุกดวงใจทุกจิตนะถ้าใครนำไปประพฤติปฏิบัติก็เป็นความสุขความร่มเย็นเป็นความพ้นทุกข์ได้นะพ้นทุกข์จากเบาๆนั่นแหละไปนะจนทุกทั้งมวลนะหายได้นะด้วยธรรมนะไม่เคอะไม่ล้าสมัยนะเราระลึกเมื่อไหร่ก็เป็นธรรมเมื่อนั้นเป็นบุญเมื่อนั้นเป็นคุณงามความดีนะจนถึงที่สุดนั่นนะบุญกุศลที่เราทำที่เราสร้างนะไม่ว่าจะให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยจะหนุนไปกับจิตกับใจของเรานะ ถ้าทำดีก็ไปที่สงบร่มเย็นเป็นสวรรค์เป็นพรหมโลกไปโน่นถ้าทำชั่วใครไม่เชื่อแต่มันก็เป็นความเชื่ออยู่นั้นทำลงไปอย่างทำอย่างทำชั่วไปฆ่าเขาเขาก็จับไปเห็นไหมเห็นกับสดสดเลยงั้นพอตายไปถ้าทำชั่วไม่มีคนเห็นไม่มีคนเห็นหรอกงั้นเราทำเราไม่ให้ใครเห็นมันก็เป็นความชั่วอยู่ดีความดีเหมือนกันทำแล้วมันก็มาหาตัวเรานะใครจะมายืมมาแย่งไปไม่ได้นะทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปนะนี่การพูดธรรมะก็ให้มันสมควรแก่เวลานะขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญรับพรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถา

0: เชิญทานข้าวกันอาหารบนโต๊ะนะช่วยตัวเองเลย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
2: ราชและคนใหญ่โตทั้งหลายมีเสนาบดีเป็นต้นเฝ้ารอรับบาตรของพระองค์อยู่ก็ธรรมดาพระพุทธเจ้าย่อมพอพระทัยอนุเคราะห์คนยากจนท่านจงไปยังที่ประทับของพระองค์แล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์เป็นคนยากจนพระเจ้าข้าขอพระองค์จงทำการสงเคราะห์ข้าพระองค์ได้เถิดดูก่อนสหายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ถ้าท่านมีบุญท่านจะได้พระศาสดาไปสู่เรือนของท่านอย่างแน่นอนมหาทุกตะรีบมุ่งหน้าไปสู่วิหารพระราชาและพระยุพราชเป็นต้นเห็นเขาแล้วกล่าวว่ามหาทุกตะเข้ามาทำไมเวลานี้ไม่ใช่เวลาอาหารออกไปซะเถิดที่ตรัสเช่นนี้ก็เพราะเคยทอดพระเนตรเห็นเขาเป็นคนกินเดนคือวิคาสาทะอยู่ในวิหารในวันก่อนๆมหาทุกตะจึงทูลว่าข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้มาเพื่อต้องการอาหารแต่มาเพื่อต้องการทูลพระศาสดาเพื่อเสวยที่บ้านของข้าพระพุทธเจ้าดังนี้แล้วได้มอบลงที่ธรณีพระคันธกุฎีถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์และกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ในพระนครนี้ขึ้นชื่อว่าผู้ยากจนกว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้มีขอพระองค์ได้โปรดสงเคราะห์และทรงเป็นที่พึ่งของข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพระศาสดาทรงเปิดพระทวารพระคันธกุฎีทรงประทานบาตรแก่เขามหาทุกตาปลาปลื้มเสมือนได้บรรลุจักรพรรดิสิริพระเจ้าแผ่นดินและพระยุพราชเป็นต้นทรงมองพระพักกันอย่างพิศวงแต่ธรรมดามีอยู่ว่าใครจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามย่อมไม่กล้าแย่งบาตรที่พระศาสดาทรงประทานแล้วแก่ผู้ใดผู้หนึ่งดังนั้นพระราชาเป็นต้นจึงไม่กล้าแตะต้องบาตรในมือของมหาทุกตะแต่อ้อนวอนขอซื้อบาตรว่ามหาทุกตะท่านเป็นคนยากจนจะต้องการบาตรของพระศาสดาทำไมจงให้บาตรแก่เราเถิดเราจะให้ทรัพย์พันหนึ่งหรือแสนหนึ่งแก่ท่านแต่มหาทุกตะปฏิเสธเขาบอกว่าเวลานี้เขาไม่ต้องการทรัพย์แต่ต้องการให้พระศาสดาเสวยคนทั้งหลายเมื่อเห็นว่าอ้อนวอนไม่ได้ผลก็กลับไปเหลือแต่พระราชาเท่านั้นที่เสด็จติดตามพระศาสดาไปเพื่อทอดพระเนตรว่าทายธรรมที่มหาทุกตะจะถวายพระศาสดานั้นมีอะไรบ้างหากว่าทายธรรมมีน้อยพระศาสดาเสวยไม่พออิ่มก็จะนำเสด็จไปสู่พระราชวังอีกครั้งหนึ่งดังได้กล่าวแล้วว่าในการทำอาหารครั้งนี้มีเทพเจ้ามาช่วยปรุงด้วยเพียงพอเปิดออกเท่านั้นกลิ่นหอมของอาหารก็ฟุ้งตลบไปแม้พระราชาเองก็ไม่เคยทรงได้กลิ่นอาหารอย่างนี้มาก่อนพระองค์ได้กราบทูลพระศาสดาตามความเป็นจริงว่าพระองค์เสด็จตามมาเพราะเหตุใดแล้วเสด็จกลับสู่พระราชมณฑลเมื่อพระศาสดาเสวยเสร็จทรงอนุโมทนาแล้วมหาทุกตะทรงเสด็จพระศาสดาท้าวสักกะเทวราชดงเล็บซึ่งปลอมมาเป็นพ่อครัวได้บันดาลให้ฝนแก้ว7ประการตกลงเต็มเรือนของมหาทุกตะเขาได้ไม่เห็นแก้วแหวนเงินทองเต็มเรือนเช่นนั้นก็ปลาบปลื้มว่าบุญที่ทำแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ผลทันตาเห็นทีเดียวเขาได้ไปกราบทูลพระราชาขอให้นำเกวียนไปบรรทุกทรัพย์เหล่านั้นมาพระราชาให้กระทำเช่นนั้นแล้วตั้งเขาไว้ในตำแหน่งเศรษฐีเศรษฐีนั้นทำบุญมีทานเป็นต้นตลอดชีวิตสิ้นชีพแล้วบังเกิดในเทวโลกเสวยทิพย์สมบัติอยู่พุทธันดรหนึ่งมาถึงพุทธุปบาทการนี้คือสมัยแห่งพระโคตมะพุทธะนี้บังเกิดในท้องธิดาคนโตของสกุลอุปถาของพระสารีบุตรในกรุงสาวัตถีนางแพ้ท้องอยากถวายอาหารพระสัก500รูป ด้วยปลาตะเพียนแล้วนุ่งห่มผ้ากาสายะนั่งบริโภคอาหารเป็นเดนของภิกษุพวกญาติได้จัดให้เธอทำอย่างประสงค์อาการแพ้ท้องระงับลงนางให้ลูกชื่อบัณฑิตเพราะเหตุที่ตั้งแต่เด็กนั้นอยู่ในท้องจนคลอดคนโง่เงอะงะในบ้านของนางก็กลับเป็นคนฉลาดนางคิดว่าจักไม่ทำลายอัธยาศัยของบุตรคือบุตรต้องการสิ่งใดอย่างไรหากเป็นไปในทางที่ชอบแล้วก็จะอนุโลมตามเมื่อบุตรอายุได้7ขวบก็ขอบวชในสำนักของพระสารีบุตรเถระแม้พระเถระจะอธิบายสักเพียงใดว่าการบวชเป็นของยากทำได้ยากแต่เด็กน้อยก็ยืนยันว่าทำได้จะพยายามทำตามโอวาทของพระเถระพระเถระจึงให้บวชเป็นสามเณรมารดาบิดาของสามเณรก็ไปอยู่ในวัดทั้ง7วันถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขเป็นวันที่7จึงกลับเรือนเช้าวันที่8พระเถระพาสามเณรไปบิณฑบาตในบ้านในระหว่างทางสามเณรเห็นเหมืองจึงถามอุปัชฌาย์ว่านี่อะไรเหมืองสามเณรพระเถระตอบเขามีไว้ทำอะไรสามเณรถามเขาไขน้ำจากเหมืองนี้ไปหานาข้าวกล้าเมื่อนาขาดน้ำน้ำมีจิตไหมครับไม่มีสามเณรคิดว่าเมื่อน้ำเป็นของไม่มีจิตแต่คน

น้อมนำเข้ามาปรารภตนว่าเมื่อช่างสอนดัดลูกศรได้ช่างไม้ถากไม้ให้เป็นไปตามต้องการได้บัณฑิตก็ควรฝึก ตนได้เธอได้บอกอุปัชฌาย์ว่าขอกลับไปวัดและขอให้พระอุปัชฌาย์กรุณานำอาหารที่มีปลาตะเพียนมาให้ด้วยจะหาได้ที่ไหนเล่าสามเณรพระเถระถามท่านผู้เจริญหากไม่ได้ด้วยบุญของท่านก็คงจักได้ด้วยบุญของกระผมพระเถระอนุญาตให้สามเณรกลับเพราะรู้อัธยาศัยและได้มอบลูกดานคือลูกกุญแจให้ไปด้วยเพื่อสามเณรจักได้เข้าไปนั่งในห้องสามเณรกลับมาบำเพ็ญสมณธรรมอย่างความรู้ลงในกราชกายของตนพิจารณาอัตภาพอยู่พระเถระรับภาระของสามเณรแล้วคิดว่าทำอย่างไรหนอจึงจักได้อาหารคือปลาตะเพียนท่านตัดสินใจไปสู่เรือนของอุปถาคนหนึ่งซึ่งเคารพเลื่อมใสในท่านมากพอดีวันนั้นอุปถาได้ปลาตะเพียนมาหลายตัวกำลังนั่งคอยการมาของพระเถระอยู่เมื่อเห็นพระเถระก็ดีใจนิมนต์ให้นั่งถวายอาหารมีรสปลาตะเพียนพระเถระแสดงอาการว่าจะลุกไปฉันที่วัดเพื่อให้สามเณรด้วยแต่อุปถาขอร้องวิงวอนให้ฉันเสียที่บ้านและว่าอาหารที่จะนำไปนั้นมีอยู่จะถวายเมื่อฉันเสร็จแล้วพระเถระฉันเสร็จแล้วอุปถากได้ถวายอาหารเจือด้วยปลาตะเพียนอีกจนเต็มบาทพระเถระรีบกลับมาด้วยเป็นห่วงสามเณรฝ่ายสามเณรนั่งบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ได้บรรลุผล3คือโสดาปัตติผลสกทาคามิผลและอนาคามิผลวันนั้นพระศาสดาของเราทรงพิจารณาเห็นเรื่องทั้งปวงเกี่ยวกับสามเณรแล้วทรงดำริว่าบัดนี้สามเณรบัณฑิตได้บรรลุอนาคามิผลแล้วและอุปนิสัยแห่งอรหัตผลของเธอมีอยู่หากเราไม่ไปช่วยพระสารีบุตรจะนำอาหารมาทำลายสมณธรรมของสามเณรเสียดังนี้แล้วเสด็จไปดักพระสารีบุตรอยู่ที่ซุ้มประตูเพื่อชะลอเวลาเมื่อพระสารีบุตรมาถึงพระศาสดาตรัสถามปัญหา4ข้อเกี่ยวกับเรื่องอาหารว่าอาหารย่อมนำมาซึ่งอะไรนำเวทนามาพระเจ้าค่ะเวทนานำมาซึ่งอะไรนำรูปมาพระเจ้าค่ะรูปนำมาซึ่งอะไรนำผัสสะมาพระเจ้าค่ะมีคำอธิบายโดยย่อดังนี้เมื่อบุคคลหิวบริโภคอาหารบำบัดความหิวแล้วสุขเวทนาย่อมเกิดขึ้นต่อจากนั้นวรรณสมบัติย่อมมีในสรีระคือทำให้รูปเปล่งปลั่งมีนวลต่อจากนั้นนั่งอยู่หรือนอนอยู่ก็ตามย่อมได้สุขสัมผัสขณะที่พระสารีบุตรแก้ปัญหาพระศาสดาอยู่นี้สามเณรได้บรรลุพระอรหัตผลพระศาสดาทรงทราบด้วยพระญาณแล้วจึงทรงอนุญาตให้พระเถระนำอาหารไปให้สามเณรพระเถระไปเคาะประตูสามเณรออกมารับบาตรวางไว้แล้วเอาพัดก้านตาลพัดพระเถระเมื่อพระเถระบอกให้ฉันจึงฉันเด็กอายุ7 ขวบบวชแล้วบรรลุพระอรหัตผลในวันที่8ประหนึ่งดอกประทุมอันแย้มบานแล้วด้วยประการชนีบ่ายวันนั้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันเรื่องสามเณรบัณฑิตพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาบัณฑิตย่อมเป็นอย่างนี้คือเห็นคนไขน้ำจากเหมืองช่างสอนดัดลูกสอนเป็นต้นแล้วย่อมน้อมนำเข้ามาในตนและฝึกตนย่อมสามารถบรรลุอรหัตผลได้โดยพลันดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่าคุฎกันหิณยันติเนติกาเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นบัณฑิตกับนินทาและสรรเสริญพระพุทธภาษิตเซโลยทาเอกคโนวาเตนะณสมีรติเอวังนินทาปะสังซาสุณสมินชันติปันฑิตาแปลว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่หวั่นไหวในนินทาและสรรเสริญเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบไม่สะเทือนด้วยแรงลมฉะนั้นอธิบายความนินทาและสรรเสริญนั้นท่านเรียกว่าโลกธรรมเป็น2 ใน 8พระอัตถกถาจารย์กล่าวว่าจริงอยู่ในที่นี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโลกธรรมไว้2 อย่างแต่พึงทราบว่า
ทรงหมายเอา

0: โลกธรรมทั้ง8ประการโลกธรรม8นั่นคือลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์เมื่อใดบุคคลได้ลาภยศสรรเสริญและสุขเมื่อนั้นพึงระลึกไว้ด้วยว่าความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาและสุขก็ตามมาในทางตรงกันข้ามก็เช่นเดียวกันชีวิตเป็นเสมือนคลื่นในมหาสมุทรขึ้นลงลงขึ้นอยู่อย่างนั้นตลอดไปบางทีมองผิวเผินอาจไม่เห็นแต่หากมองอย่างลึกซึ้งก็จะเห็นและเห็นได้ทุกวันนินทาสรรเสริญนั้นเป็นเสียงจากคนอื่นที่มองตัวเราบางทีก็มองถูกบางทีก็มองผิดหมายความว่าบางครั้งเราอาจเป็นจริงอย่างที่เขานินทาหรือสรรเสริญแต่บางทีก็ไม่จริงการที่เขานินทาเราว่าชั่วหากเราไม่ได้ชั่วจริงเราก็หาชั่วไปตามคำของเขาไม่เปรียบเสมือนต้นขนุนใครจะมาทักมันว่าเป็นเสดามันก็ไม่เป็นเสดาตามคำทักในทางตรงกันข้ามก็เหมือนกันใครทักเสดาว่าเป็นขนุนมันก็ไม่เป็นขนุนการที่ใครเขาเกลียดเราหรือนินทาเราว่าอย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็เป็นแต่เพียงความคิดเห็นของคนคนหนึ่งที่มีต่อเราเท่านั้นมิได้หมายความว่าเราจะต้องเลวตามที่เขานินทาว่าร้ายนอกจากเราจะไปทำเลวเข้าด้วยรถยนต์คันหนึ่งจอดนิ่งอยู่ในอู่ขายรถยนต์คนมาดูบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบทั้งที่มันไม่เคยไปทำอะไรให้ใครชอบหรือไม่ชอบมันความชอบหรือไม่ชอบของคนจึงขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเขาเองรถยนต์จึงมีหลายยี่ห้อเพื่อให้คนเลือกตามอัธยาศัยมันแตกต่างกันไปทั้งขนาดรูปและเครื่องยนต์ในคนก็ทำนองเดียวกันนี้เมื่อได้พิจารณาเห็นว่าตนได้ทำดีตามกฎของศีลธรรมและสังคมแล้วใครจะนินทาว่าร้ายบ้างก็ไม่ควรจะต้องหวั่นไหวไปตามควรพิจารณาการกระทำชอบหรือไม่ชอบของตนเป็นที่ตั้งเรื่องนินทาเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเรื่องสรรเสริญก็เหมือนกันในการกระทำอย่างเดียวของเราบางคนชอบก็สรรเสริญบางคนไม่ชอบก็นินทาว่าร้ายบัณฑิตผู้จะทำงานใหญ่ต้องมีใจมั่นคงไม่หวั่นไหวง่ายในนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์บางคนได้รับสรรเสริญมากเข้าก็หลงตัวแล้วยกตนข่มผู้อื่นเห็นผู้อื่นเลวกว่าตนไปหมดโชคร้ายเพราะเขาคนเดียวมองเห็นผู้อื่นทั้งหลายเป็นคนเลวปฏิกิริยาก็จะกลับมาว่าคนทั้งหลายอื่นจะมองเขาเป็นคนเลวตรงไหนเลวตรงมองเห็นผู้อื่นเป็นคนเลวนั่นเองเรื่องเหล่านี้เป็นปรัชญาและจริยศาสตร์หากจะพูดให้ละเอียดจะต้องใช้หน้ากระดาษไม่น้อยเลยขอสรุปในทางปฏิบัติว่าบัณฑิตไม่ควรหวั่นไหวในเรื่องสรรเสริญหรือนินทาควรควบคุมจิตของตนให้มั่นคงสำรวจความประพฤติและการกระทำของตนหากเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าดำเนินไปในทำนองครองธรรมอันควรแล้วก็ขอให้ทำความดีต่อไปเถิดเฉยต่อเสียงสรรเสริญและนินทานั้นเพื่อไม่ให้กังวลเกินไปจะได้ตั้งใจทำความดีเพื่อความดีเพื่อความถูกต้องเพื่อธรรมเรื่องประกอบเรื่องพระลกุณฑกภัททิยเถระพระภัททิยเถระนี้เป็นพระอรหันต์แต่รูปร่างท่านเล็กคล้ายสามเณรน้อยดังนั้นภิกษุหนุ่มและสามเณรที่ไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์เมื่อพบท่านแล้วก็ลูบหัวท่านบ้างจับหูท่านบ้างดึงจมูกท่านเล่นบ้างพลางเย้าหยอกว่าพ่อเณรน้อยไม่กระสันอยากศึกบ้างหรือยังมีความยินดีแน่นแฟ้นในพระศาสนาหรือแม้อย่างนี้พระภัททิยะก็หาแสดงอาการโกรธเคืองแต่ประการใดไม่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าภิกษุหนุ่มและสามเณรรังแกพระภัททิยเถระอย่างนั้นอย่างนี้แต่ท่านไม่โกรธไม่ประทุษร้ายในสหธรรมิกเหล่านั้นน่าอัศจรรย์จริงพระศาสดาเสด็จมายังธรรมสภาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วจึงตรัสว่าอย่างนั้นแลภิกษุทั้งหลายธรรมดาพระอรหันต์ย่อมไม่โกรธไม่ประทุษร้ายเพราะท่านเหล่านั้นไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนประดุจศิลาแท่งทึบดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าเซโลยทาเอกคโนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผ่องใสเพราะธรรม พระพุทธภาษิตยถาปิรหัตโธคัมภีโรวิปัสสันโนอนาวิโลเอวังธรรมานิสุตตวานะวิปัสสีดันติปันฑิตาแปลว่าบัณฑิตทั้งหลายฟังธรรมแล้วย่อมผ่องใสเหมือนห้วงน้ำลึกใสไม่ขุ่นมัวฉะนั้นอธิบายความในที่อื่นพระศาสดาทรงแสดงอานิสงส์แห่งการฟังธรรมไว้5อย่างคือ 1. ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 2. สิ่งใดเคยฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจชัดขึ้น 3. บรรเทาความสงสัยเสียได้ 4. ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ 5. จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสในมงคลสูตรพระศาสดาทรงแสดงการฟังธรรมว่าเป็นมงคลอย่างหนึ่งทำให้ละความชั่วประพฤติความดีไปจนถึงทำอาสวะให้สิ้นได้เพราะการฟังธรรมโดยทั่วไปจิตใจของปุถุชนคนธรรมดามักเกลือกลั้วอยู่ด้วยอารมณ์ต่างๆอันเป็นที่ตั้งแห่งความรักโลภโกรธหลงเสมือนของอันวางอยู่กลางแจ้งง่ายต่อการจับเกาะของฝุ่นธุลีอันปลิวมาจากทิศต่างๆการฟังธรรมเสมือนการนำน้ำมาสดสงให้สะอาดแม้เป็นครั้งคราวก็ยังดีเหมือนเสื้อผ้าที่ใช้สกปรกแล้วซักเสียครั้งหนึ่งเมื่อสกปรกอีกก็ซักอีกดวงจิตที่ห่างเหินจากธรรมเป็นดวงจิตที่เปรอะเปื้อนหมักหมมเหมือนเครื่องใช้เสื้อผ้าที่ใช้อยู่เสมอแต่ไม่ได้ล้างหรือซักคนผู้มีจิตสกปรกหมักหมมเช่นนั้นย่อมสามารถทำความชั่วได้ทุกอย่างเพราะโลภบ้างโกรธบ้างหลงบ้างยอมแลกเกียรติยศกับความปรารถนาทางกามวัตถุเล็กๆ น้อยยอมเนรคุณผู้มีคุณด้วยเรื่องอันไม่ควรจะเป็นเช่นเรื่องหลงรักผู้หญิงเป็นต้นการฟังธรรมรวมถึงการสนทนาธรรมศึกษาธรรมอ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมด้วยบุคคลผู้คลุกคลีอยู่ได้ธรรมชอบธรรมย่อมเป็นผู้เจริญส่วนผู้ชังธรรมเกลียดธรรมแหนงหน่ายจากธรรมย่อมเสื่อมนี่คือข้อตัดสินของพระศาสดาในเรื่องใครจะเสื่อมหรือจะเจริญบางคนเสื่อมเพราะเหินห่างจากธรรมมาก่อนต่อมาภายหลังรู้สึกตนกลับเข้ามาหาธรรมความเจริญก็ค่อยๆเกิดตามขึ้นมาความข้อนี้มีตัวอย่างอยู่มากมายขอให้ท่านนึกถึงประวัติบุคคลสำคัญบางคนและชีวิตของคนที่ท่านรู้จักเกี่ยวข้องอยู่ด้วยก็จะมองเห็นเรื่องประกอบเรื่องมารดาของนางกานามารดาของนางกานาทอดขนมเพื่อให้ลูกสาวคือนางกานาถือติดมือไปสู่สกุลผัวแต่ปรากฏว่าเมื่อภิกษุมาบิณฑบาตนางได้ถวายภิกษุ4รูปเสียถึง4ครั้งเมื่อนางกานารอขนมจากแม่อยู่สามีของนางเห็นนางไม่กลับจึงมีภรรยาใหม่นางกานาทราบดังนั้นจึงด่าว่าบริพาสภิกษุนานาประการเช่นการครองเรือนของเราถูกภิกษุพวกนี้ทำให้ฉิบหายเสียแล้วเป็นต้นภิกษุทั้งหลายไม่สามารถเดินไปยังถนนนั้นได้เพราะนางกานาเห็นทีไรเป็นต้องด่าทุกทีไปพระศาสดาทรงทราบข่าวนั้นจึงเสด็จไปที่บ้านของนางกานามารดาของนางได้ต้อนรับอย่างดีถวายข้าวยาคูและของควรเคี้ยวเมื่อเสวยเสร็จแล้วตรัสถามถึงนางกานามารดาของนางทูลว่ากานาเห็นพระองค์แล้วเก้อเขินไม่อาจเฝ้าได้ยืนร้องไห้อยู่พระศาสดารับสั่งให้นางกานาเฝ้าตรัสถามว่าร้องไห้ทำไมแต่นางกานาไม่อาจตอบได้เพราะเก้อเขินมารดาของนางต้องตอบแทนพระศาสดาจึงตรัสว่าก็การที่สาวกของเรามารับขนมไปนั้นเธอรับเฉพาะส่วนที่อุบาสิกาให้แล้วมิใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าข้ามารดาของนางกานาทูลเมื่อเป็นเช่นนี้สาวกของเราจักมีโทษอะไรเล่าโทษของภิกษุทั้งหลายไม่มีพระเจ้าข้ามีแต่โทษของนางกานาเท่านั้นพระศาสดาตรัสให้นางกานายอมรับความจริงเรื่องนี้แล้วนางได้ถวายบังคมพระพุทธองค์และขอให้พระองค์ทรงอดโทษอภัยในคำล่วงเกินของนางที่มีต่อภิกษุสงฆ์พระศาสดาทรงแสดงอนุปปภิกถานางได้บรรลุโสดาปัตติผลพระศาสดาทรงทราบว่านางกานาได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว เสด็จลุกจากอาสนะไปสู่วัดเชตวันเสด็จผ่านพระลานหลวงพระเจ้าประเสนที่โกศลทอดพระเนตรเห็นจึงให้ราชบุรุษรีบวิ่งไปทูลว่าพระองค์จะเสด็จไปเฝ้าขอให้ทรงรออยู่ที่พระลานหลวงก่อนพระราชาเสด็จไปเฝ้าที่พระลานหลวงทรงทราบเรื่องทั้งปวงที่พระศาสดาเสด็จไปสู่เรือนของนางกานาและทำนางกานาให้เป็นเจ้าของโลกุตระทรัพย์แล้วพระราชาทูลพระศาสดาว่าพระองค์ทรงทำนางกานาให้เป็นเจ้าของโลกุตระทรัพย์ส่วนหม่อมฉันจากทำนางให้เป็นเจ้าของโลกียทรัพย์ดังนี้แล้วถวายบังคมพระศาสดาเสด็จกลับทรงยานใหญ่ที่ปกปิดคำอธิบายในอินเดียยานพาหนะกิจยศจะต้องมีผ้าคลุมเบื้องบนและทั้ง4ด้านไม่ให้เห็นคนนั่งอยู่ภายในผู้เขียนไปรับนางกานามาเฝ้าให้ประดับด้วยเครื่องอาภรณ์ทุกอย่างตั้งไว้ในตำแหน่งพระราชธิดาองค์ใหญ่แล้วตรัสว่าผู้ใดสามารถเลี้ยงธิดาของเราได้ผู้นั้นจงรับเอานางกานาไปมหาอามาตย์ผู้ใหญ่ผู้สำเร็จราชการทุกอย่างได้ขอรับนางไปเลี้ยงมอบความเป็นใหญ่ให้ทุกอย่างให้นางทำบุญกุศลได้ตามใจปรารถนาตั้งแต่นั้นมานางกานาได้ตั้งคนบริจาคทานไว้ที่ประตูทั้ง4ทิศแต่ไม่มีภิกษุหรือภิกษุณีใดมารับอาหารของนางเลยโดยเฉพาะอาหารที่เตรียมไว้ที่ประตูเรือนของนางได้เป็นเสมือนของอันไร้ประโยชน์ไม่มีใครต้องการรับวงเล็บเปิดคงจะเป็นเพราะที่เคยด่าว่าภิกษุมามากจนไม่มีใครกล้าหรือไม่ปรารถนามาเกี่ยวข้องรับทายธรรมวงเล็บปิดวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันที่ธรรมสภาว่าภิกษุ4รูปทำความเดือดร้อนให้แก่นางกานานางกานาด่าว่าเปรียบเปรยภิกษุทั้งหลายเป็นอย่างมากแต่ได้อาศัยพระศาสดานางจึงเป็นผู้มีศรัทธามีประตูเรือนอันเปิดแล้วเพื่อภิกษุทั้งหลายแต่น่าสงสารที่ไม่มีใครไปรับทายธรรมของนางเลยโอ้คุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามเรื่องที่ภิกษุสนทนากันทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้ง4รูปนั้นทำความเดือดร้อนแก่นางกานาไม่ใช่เฉพาะในปัจจุบันเท่านั้นแม้ในอดีตชาติก็ทำความเดือดร้อนให้แล้วเหมือนกันอันหนึ่งเราได้เป็นที่พึ่งของนางแล้วแม้ในอดีตดังนี้แล้วตรัสพัพพุชาดกเป็นต้นว่าแมวตัวที่1ได้หนูและเนื้อในที่ใดแมวตัวที่2 3 4ก็มาณที่นั้นแมวเหล่านั้นทำลายปล่องแล้วถึงความตายดังนี้แล้วทรงประชุมชาดกว่าแมว4ตัวในการนั้นมาเป็นภิกษุ4รูปหนูในการนั้นได้มาเป็นนางกานาส่วนนายช่างแก้วคือเราตถาคตพระศาสดาตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายแม้ในอดีตนางกานาได้เป็นผู้มีใจหม่นหมองมีจิตขุ่นมัวแต่ได้อาศัยเราจึงเป็นผู้มีจิตผ่องใสเหมือนห้วงน้ำอันใสดังนี้แล้วตรัสพระภาษิตว่ายะถาปิรหะโทคัมภีโรเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงพระพุทธภาษิตสัพพัทธเวสัพพุริสาวะชันตินากามกามาละปะยะนันติสันโตสุเขนะพุทธาอะทวาดุเขนะนะอุจจาวะจังปณิตาดัสสะยันติแปลความว่าสัตบุรุษทั้งหลายย่อมเลิกละคือไม่ติดในธรรมทั้งปวงผู้สงบแล้วย่อมไม่เพ้อเพราะความใคร่ในกามบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลงเพราะประสบสุขหรือทุกข์อธิบายความคำว่าธรรมทั้งปวงในที่นี้หมายถึงธรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลสัตบุรุษในที่นี้ท่านหมายเอาพระอริยบุคคลมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ติดทั้งในบุญในบาปท่านจึงเรียกว่าปุญญาปาปะปาหิโนผู้ละบุญและบาปได้แล้วแม้ในพระนิพพานท่านก็ไม่ได้ติดอยู่ไม่ได้เพลินอยู่เพราะความเพลินทุกอย่างเป็นมูลแห่งทุกข์พระศาสดาทรงแสดงธรรมเป็นประดุจเรือหรือแพสำหรับข้ามฝั่งเมื่อข้ามฝั่งได้แล้ว ก็ขึ้นไปจากเรือไม่ต้องติดอยู่ในเรือการประพฤติธรรมก็ฉันนั้นทำเป็นเหมือนเรือหรือแพสังสารวัฏเหมือนแม่น้ำหรือมหาสมุทรนิพพานเหมือนฝั่งโน้นที่เราต้องการไปให้ถึงเมื่อถึงฝั่งโน้นคือนิพพานแล้วก็ทิ้งเรือแพทิ้งเรือทิ้งแพได้ไม่ต้องติดอยู่ในเรือหรือแพนั้นเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไม่ติดอยู่ในธรรมทั้งปวงทรงแสดงว่าไม่เพียงแต่อธรรมเท่านั้นที่ทรงสอนให้ละแม้แต่ธรรมก็ทรงสอนให้ละเสียแต่ต้องละอธรรมก่อนแล้วจึงจะละธรรมในภายหลังถ้าละธรรมก่อนก็ไม่อาจให้ถึงฝั่งได้เหมือนคนทิ้งเรือเสียตั้งแต่ยังไม่ทันได้ข้ามฝั่งรังแต่จะจมน้ำตายเป็นเหยื่อของปลาร้ายในสาครในบาทคาถาที่สองว่าผู้สงบแล้วย่อมไม่เพ้อเพราะความใคร่ในกามมีอธิบายโดยย่อดังนี้ผู้สงบแล้วจากกามตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปจนถึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้ละกามราคะได้แล้วกามไม่สามารถทำให้ท่านเหล่านั้นบ่นเพ้อรำพันถึงได้อีกดวงจิตของท่านสงบผ่องแผ้วจากกามความจริงในชีวิตของปุถุชนไม่มีอะไรก่อความวุ่นวายให้มนุษย์ยิ่งไปกว่าความใคร่ในกามมันทำให้คนเสียคนมามากต่อมากแล้วปุถุชนบ่นเพ้อและทะเลาะกันก็ด้วยเรื่องกามเป็นต้นเหตุคำว่ากามที่กล่าวถึงนี้หมายถึงวัตถุกามและกิเลสกาม pleasing object and pleasant feeling วัตถุกามคือสิ่งอันน่าใคร่กล่าวคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกิเลสกามคือตัวความใคร่เพราะความดำริถึงรูปเป็นต้นนั้นท่านเรียกว่าสังกัปปราคะคนที่บ่นเพ้อหากามเป็นส่วนใหญ่ตราบใดที่ใจยังเป็นอย่างนี้ความสงบอันแท้จริงก็มีไม่ได้ถูกกามกระทบกระทั่งอยู่เสมือนใบไม้ที่ต้องไหวเพราะแรงลมผู้สงบแล้วย่อมไม่บ่นเพ้อเองและไม่ทำผู้อื่นให้บ่นเพ้อคือไม่ติดใจในสิ่งใดและไม่ทำผู้อื่นให้ติดใจตนในบาทคาถาที่3และที่4ว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลงเพราะประสบสุขหรือทุกข์มีอธิบายดังนี้เมื่อบุคคลยังมีชีวิตอยู่ยังกระโดดโลดเต้นอยู่ในโลกและใจยังพัวพันอยู่ด้วยกิเลสบ้างกุศลบ้างสุขและทุกข์ก็ย่อมจะผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาในสนามคือดวงใจของบุคคลนั้นตามแรงรับส่งแห่งกรรมที่เขาได้กระทำมาชีวิตมนุษย์จึงเป็นเหมือนสนามสำหรับทดลองแรงกรรมของแต่ละคน Human life is the interplay of karmic force สุขทุกข์เป็นเครื่องประกอบอันสำคัญยิ่งในชีวิตมนุษย์การดำเนินชีวิตนั้นเป็นศิลปะของแต่ละบุคคลแต่จุดประสงค์ก็เพื่อให้ถึงความสุขพ้นไปจากทุกข์การจะบรรลุจุดประสงค์ได้เพียงใดนั้นก็แล้วแต่ศิลปะการดำเนินชีวิตและการดำรงชีวิตของเขานั้นพวกฮิโดนิสเห็นว่าความสุขเป็นความดีในชีวิตของมนุษย์ความสุขเป็นจุดประสงค์คือเอมอันสูงสุดของมนุษย์พวกฮิโดนิสมีหลายสายด้วยกันไม่ขอนำมากล่าวในที่นี้เพราะมีเรื่องมากเกินต้องการในที่นี้พระพุทธศาสนาเห็นด้วยเหมือนกันว่ามนุษย์เราทุกคนต้องการความสุขเกลียดชังความทุกข์แต่ขอร้องให้แสวงหาความสุขโดยชอบธรรมไม่แสวงหาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นตรงกันข้ามแม้ตนเองจะทุกข์บ้างแต่ถ้าเป็นความสุขของผู้อื่นก็ควรทำอย่างไรก็ตามสุขทุกข์ทั้งสองเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วดับไปสุขเกิดขึ้นเพราะทุกข์เปิดช่องว่างไว้ให้ส่วนความทุกข์ก็เหมือนกันเกิดขึ้นเพราะความสุขเปิดช่องว่างไว้ให้เมื่อใดใจเปี่ยมด้วยความสุขความทุกข์ย่อมเข้ามาไม่ได้ด้วยเห็นอย่างแจ้งชัดด้วยปัญญาในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสุขและทุกข์นี้บัณฑิตทั้งหลายจึงไม่แสดงอาการขึ้นลงในเพราะสุขและทุกข์ประสบทุกข์ก็ไม่ซบเซามีความสุขก็ไม่เมาในความสุขนั้นดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องภิกษุ500รูปในสมัยปฐมโพธิกาลคือระยะที่พระพุทธเจ้าออกประกาศพระศาสนาแรกๆพระศาสดาเสด็จไปเมืองเวรัญชาพร้อมด้วยภิกษุ500รูปเวรัญชพราหมณ์ทูลอาราธนาให้อยู่จำพรรษาในเมืองเวรัญชานั้นแต่บังเอิญเวรัญชพราหมณ์ได้ลืมเสียตลอดพรรษาไม่ได้บำรุงไม่ได้ถวายอะไรแก่พระศาสดาและภิกษุสงฆ์เลยประจวบกับปีนั้นเกิดข้าวยากหมากแพง คือทุพพิกภัยในเมืองเวรัญชาอีกด้วยภิกษุทั้งหลายได้รับความอดอยากแต่ก็มีความอดทนมิได้ประพฤติอนาจารใดๆเพื่ออาหารเลยอนาจารคือการประพฤติอันไม่สมควรแก่เพศหรือภาวะของตนพระมหาโมคคัลลานะทูลพระศาสดาว่าจะไปเอางวนดินจากที่มีงวนดินดีมาให้ภิกษุทั้งหลายฉันแต่พระศาสดาก็ทรงห้ามเสียพระมหาโมคคัลลานะประสงค์จะให้ภิกษุทั้งหลายไปบิณฑบาตในอุตรกุรุทวีปคือกรุงเดลฮีในปัจจุบันแต่พระศาสดาก็ทรงห้ามเสียอีกภิกษุทั้งหลายและพระศาสดาได้อาศัยฉันข้าวแดงตากแห้งที่พวกพ่อค้ามานำมาถวายอดทนอยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสคือ3เดือนเมื่อออกพรรษาแล้วพระศาสดามีพระประสงค์จะเสด็จจาริกไปที่อื่นจึงตรัสบอกเวรัญชพราหมณ์พราหมณ์ระลึกขึ้นได้ว่าได้ทูลอาราธนาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์500อยู่จำพรรษาแต่ไม่ได้เคยถวายอะไรเลยเกิดความเดือดร้อนใจได้นิมนต์พระสงฆ์มีพระศาสดาเป็นประมุขให้ฉันในนิเวศของตนแล้วถวายทายธรรมเป็นอันมากพระศาสดาเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงเมืองสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลได้รับการต้อนรับจากชาวสาวัตถีอย่างมโหฬารภิกษุทั้งหลายได้อาหารอันสมบูรณ์ประณีตจากชาวเมืองแต่ท่านเหล่านั้นมิได้แสดงอาการขนองแต่ประการใดคงสงบเสงี่ยมอย่างเดิมส่วนคนกินเดนคือคนวัด500คนบริโภคอาหารอันประณีตที่เหลือจากภิกษุแล้วนอนหลับลุกจากที่นอนแล้วไปสู่ท่าน้ำส่งเสียงโห่ร้องเอ็ดอึงซ้อมโมยปล้ำเล่นกันต่างๆประพฤติแต่อนาจารทั้งในวัดและนอกวัดวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายประชุมกันที่ธรรมสภาสนทนากันถึงเรื่องความคึกขนองของคนกินเดนเหล่านั้นและความสงบเสงี่ยมเรียบร้อยของภิกษุทั้งในคราวอดอยากและคราวบริบูรณ์พระศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องแล้วตรัสเล่าเรื่องวาโลทกะชาดกคือชาดกที่ว่าด้วยน้ำหางใจความว่าพวกลาดื่มน้ำหางคือน้ำกากลูกจันทร์ที่เหลือจากหัวน้ำที่เขาคั้นให้ม้าอาชาไนแล้วมีรสน้อยเมามายคึกขนองเพราะได้ดื่มน้ำหางนั้นส่วนม้าสินทบแม้ดื่มน้ำอันมีรสประณีตก็ไม่ได้แสดงอาการเมามายหรือหลงติดในรสนั้นข้าแต่จอมนรชนลานั้นชาติเลวดื่มน้ำมีรสน้อยแล้วเมาส่วนม้าอาชานายมีตระกูลดีแม้ดื่มน้ำอันมีรสเลิศแล้วก็หาเมาไม่ข้อความนี้พระโพธิสัตว์ได้กราบทูลพระราชาผู้ทอดพระเนตรเห็นอาการของลาแล้วตรัสถาม
1: หูเล็บเปิดในปัจจุบันมนุษย์บางคนก็เหมือนลานั้นได้น้ำหางกล่าวคือความรู้บ้าง
0: ยศบ้างลาภบ้างตำแหน่งบ้างเข้าหน่อยหนึ่งก็เมาในความรู้ในลาภยศและตำแหน่งเป็นต้นนั้นกระทำตนเสมือนหนึ่งว่าสิ่งเหล่านั้นคนอื่นไม่เคยได้ไม่เคยถึงยกตนข่มผู้อื่นเพราะเหตุนั้นเมาตนหลงตัวมีมานะจัดลบ
2: ครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
3: มันไปอยู่มันไปอยู่เดียวกับมันไปอยู่กับชิฝุ่นยังไปหลอมเอาเลยยังไปต้มเอามันไปอยู่กับฝุ่นจากหาดใหญ่สาธุนะหาดใหญ่สงขลาใช่ดวงตารับพระป่าทองคำครึ่งสลึงครึ่งสลึงเขาต้องนับเป็นอ่อนเลยเนาะเป็นกรรมเครื่องสลึงจะเป็นกรรม
4: อ
3: หัวมีหัวด้วยนะนางกันจันทริกานะอะไรนี่เธอรัตนายพัชระไซดิโลกนะนางเขียนเธอรัตนะถวายทองคำเครื่องสลึงนะสาธุเป็นกรรมนะกรรมสาธุนะจากหาดใหญ่นะดีดีดีดีมอบทุกปีทองคำปีหนึ่งมอบครั้งหนึ่งเป็นมอบที่ส่วนแสงธรรมนั่นแหละที่หลวงตาเคยมอบครั้งสุดท้ายก็มอบที่นั่นรวมแล้ว13ตันที่ใช่รวมคนโน้นคนละสลึงครึ่งสลึงคนละรวมกันปีหนึ่งมอบให้แบงค์ชาติครั้งหนึ่งไปมอบที่สวนนั่นก็ได้อยู่สี่ห้ากิโลอยู่เนาะแปดเก้ากิโลอยู่มั่งเนาะปีหนึ่งมอบเก้ากิโลหรือเปล่าเก้ากิโลเนาะแน่นอนปีละเก้ากิโลสิบกว่าปีแล้วนะยังมอบตามมากี่คนนี่มากี่คนหาใหญ่นี่โอ้เป็นนั่นแหละนี่นะให้ได้บุญเยอะๆนะเรื่องหลวงตาว่าเรื่องอารามอยู่ข้างหลวงแหละเรื่องอารามอยู่สวรรค์นู่นน่ะนะอยู่ข้างหลวงนู่นน่ะที่นู่นไปกราบเจดีย์อิตภัณฑ์ด้วยนะยอดเจดีย์ก็ยอดฉัตรก็เป็นทองคำนะไม่ใช่ไปปิดทองให้เห็นนะหล่อเลยหล่อเป็นยอดฉัตรเลยดูสวยงามไม่เรื่องเหลืองนะไม่เหมือนสีนะสีมันจะเศร้าอันนี้เหลืองสาธุนะอนุโมทนาได้บุญเยอะๆสุขภาพแข็งแรงนะอยู่มาแต่หลวงตาอยู่นี่ไปตามนี่ไปตามรับพระป่าอยู่ดีแล้วดีแล้วอยู่บ้านตาดนี่ก็มีใช่อยู่ใกล้ตลาดนั่นน่ะอนุโมทนาอนุโมทนาสุขภาพแข็งแรงนะบุญเยอะๆนะมีเช้ามีบ่ายช่วงเช้าทั้งบ่ายดีแล้วดีแล้วสาธุอนุโมทนาสาธุนายวรสิทธิ์นางอภิญญาล่ามงคลและครอบครัวนะอุทิศ นายคำดีนางฉลองสิริสิมะนายเกษมนางสุปราณีรามงคลเป็นเงิน500บาทสาธุอ้าวก้อนบาทเลยได้ทองแล้ววันนี้ในทองเราได้ทองแล้วคนชงเงินปลายแดงไปแล้วเอารางวัลไปเอารางวัลไปมาอยากแกปวดเข่าน้ำมีอยากแกปวดเข่าสาธุอนุโมทนาทาดีทาดีรถไม่ป้ายแดงไปแล้วเสื่อต้องเป็นเดือนจองต้องเป็นเดือนของยุกขางบ้านน้ำเอาอยู่ที่หมดแล้วนะให้พรสามโมงกว่าแล้วเก้าโมงครึ่งจะครึ่งแล้วโมทนานะรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวัจันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภา

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
1013ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งกำหนดการงานบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่27และวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเจนเวลา 21:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 7:30 ร่วมตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 ร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สุโขปุญญสวัจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

นับเป็นสวนกุหลาบรูปแบบธรรมชาติที่รวมพันธุ์ไว้มากที่สุดในประเทศไทยเฉกเช่นเดียวกับกล้วยไม้ไทยซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความหลากหลายมีจำนวนกว่า200สกุลรวมประมาณ 1,000 ชนิด

ใหญ่เป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าชนิดนี้ได้ถูกนำออกจากแหล่งธรรมชาติในป่าเป็นจำนวนมากเกินกำลังธรรมชาติจะฟื้นคืนได้โปรดให้หน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทยดังเช่นโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์และโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นต้นบัวราชินีแห่งไม้น้ำโดยเฉพาะบัวพันธุ์พื้นเมืองของไทยทรงโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งได้พระราชทานพระราชดำริให้ศึกษารวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์บัวเพื่อให้คงอยู่คู่วิถีชีวิตไทยเช่นบัวจงกวนนีอันเป็นบัวโบราณที่บางตำราว่าเป็นพันธุ์บัวดั้งเดิมของไทยมาแต่สมัยสุโขทัยบัวหลวงสีชมพูกรีบไม่ซ้อนที่รู้จักกันในชื่อบัวหลวงพระราชินีมีขนาดใหญ่กว่าบัวหลวงปทุมทั่วไปแม้จะปลูกในภาชนะจำกัดความยาวสูงสุดจากโคนถึงขั้วดอกประมาณ3เมตรบัวสีกิติยาเป็นบัวลูกผสมพันธุ์ใหม่ประเภทบัวสายบานกลางคืนดอกสีแดงสดกลีบซ้อนมากถึง32กลีบซึ่งมากกว่าปกติพระองค์ทรงมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนจึงโปรดให้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชพร้อมไปกับการส่งเสริมปลูกเพิ่มเติมเพื่อการใช้อย่างต่อเนื่องในเชิงเศรษฐกิจเช่นหญ้าลิเผาซึ่งเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งพบมากในภาคใต้เมื่อมีพระราชดำริให้ใช้ประโยชน์นำเถาหญ้าลิเผามาสารผลิตภัณฑ์ต่างๆจึงทรงส่งเสริมให้ปลูกทดแทนในท้องถิ่นตามธรรมชาติรวมทั้งพืชตระกูลหวายไผ่และหม่อนการทรงงานฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติล้วนช่วยให้พันไม้อันมีค่าและงดงามฟื้นคืนมาคงอยู่คู่แผ่นดินไทย

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ที่ท่านพูดว่าคำว่าโลกก็คือหมู่สัตว์สัตตะครับแปลว่าผูกสัตตะแปลว่าผูกข้องยังติดยังคล้องหายพาให้คล้องเพียงเท่านั้นก็ทราบกันแล้วท่านพรรณนาไว้ตั้งหลายภพหลายภูมิล้วนแล้วตั้งแต่ภูมิหรือสถานที่ที่จิตจะต้องไปทั้งนั้นถึงเรียกว่าจิตนี้เป็นนักท่องเที่ยวเที่ยวไปไม่หยุดไม่ถอยไม่มีกลัวหรือไม่กลัวก็ต้องไปเรียกว่าเป็นนักต่อสู้ขึ้นชื่อว่านักแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เป็นอย่างที่ว่าก็ไม่เรียกว่านักคือสู้ไม่ถอยภพภูมิต่างๆไปได้หมดแม้แต่นรกอวิชชาอะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งสถานที่เดือดร้อนวุ่นวายมากมายก่ายกองยังต้องไป

0: นั่นย่อนักต่อสู้ทำไมอะไรทำให้เป็นนักต่อสู้ก็คือมีเครื่องหนุนนั่นเองท่านเรียกว่ากรรมเป็นเครื่องหนุนกามภพรูปภพอรูปภพนี่ท่านพูดไว้กว้างๆ3ในโลกเรานี้ก็มีมากน้อยเพียงไรใครจะเป็นนําได้เพียงในบริเวณวัดนี้มีจํานวนมากเท่าไหร่สัตว์ที่เกิดที่อยู่ในนี้ที่มองเห็นด้วยตาเนื้อก็มีที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้ออันเป็นละเอียดแม้จะเป็นด้านวัตถุแต่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อก็มีที่ไม่ใช่ด้านวัตถุเป็นนามธรรมพบเป็นนามธรรมภูมิเป็นนามธรรมก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องสัตว์โลกที่เกิดมันจึงมากมายก่ายกองที่มันผัดมันเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆมันมากต่อมากถ้าเป็นสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อนี่แล้วเราจะหาที่เหยียบย่างไปไม่ได้เลยเต็มไปด้วยจิตวิญญาณเต็มไปด้วยพบด้วยชาติของสัตว์ประเภทต่างๆทั้งหยาบทั้งละเอียดเต็มไปหมดแม้แต่ช่องลมหายใจของเรามันยังมีว่าไงในตัวของเรามันก็มีไม่เพียงแต่วิญญาณคือจิตของเราดวงเดียวเท่านี้ในร่างกายของเรานี่มันยังมีเป็นภพเป็นสถานที่ของสัตว์ประเภทหนึ่งๆที่อยู่ในที่นี้นั่นมันมีอยู่หมดทุกแห่งทุกหนแม้แต่อากาศกลางหาวมันก็มีใต้น้ำบนบกมีไปหมดแล้วเรายังจะมาสงสัยอยู่เลยว่าตายแล้วมันได้เกิดแล้วอะไรมันเกิดอยู่เวลานี้เกลื่อนแผ่นดินอยู่นี่เรายังจะสงสัยอะไรอีกความเกิดก็แสดงให้เห็นอยู่ทุกแห่งทุกหนทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งในน้ำบนบกมันมีอยู่หมดบรรดาสัตว์เรายังจะสงสัยอยู่เลยว่าตายแล้วมันได้เกิดแล้วอะไรมันมาเกิดเมื่อมันเกิดไม่ได้อะไรมาเกิดเมื่อมันสูญไปซะจริงๆตายแล้วมันสูญไปจริงๆแล้วอะไรมาเกิดก็คือสิ่งไม่สูญนั่นเองถ้าให้มาเกิดอยู่เวลานี้แล้วเราจะไปลบล้างสิ่งที่มีอยู่ให้มันสูญไปได้ยังไงความจริงมันมีอย่างนั้นแล้วจะมีใครเป็นผู้ฉลาดแหลมคมรู้ได้ละเอียดละออทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มีอยู่เหมือนพระพุทธเจ้ามีที่ไหนพวกเรานี่มันรูปคลำไปรูปคลำไปคำไม่เห็นก็ว่าไม่มีไปโดนเอาเสียเนี่ยว่าสิ่งไม่มีน่ะไปโดนเอาโดนเอาเหมือนเราไปเหยียบขวากเหยียบน้ำเหยียบอะไรนั่นเราเข้าใจว่าไม่มีในขณะที่เหยียบแต่แล้วก็น้ำที่เราว่าไม่มีนั่นแหละมันปักเราเนี่ยเพียงเท่านี้ก็พอทราบได้ว่าควรเชื่อแล้วหรือความรู้ความเห็นของตัวเองน่ะแม้แต่น้ำหยาบๆมันยังไปเหยียบถ้าเข้าใจว่ามีไปเหยียบทำไมน่ะหัวตอไปโดนมันทำใหม่ไม้ไปโดนมันทำใหม่ถ้าแน่ใจว่ามีใครจะไปกล้าโดนใครจะไปกล้าเหยียบหนามไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเรื่องเจ็บเนี่ยแล้วทำไมถึงได้โดนกันเรื่อยๆล่ะก็เพราะความสำคัญว่าไม่มีนั่นเองในขณะนั้นจะเหยียบย่างลงที่นั่นว่าไม่มีเวลาจะโดนก็เข้าใจว่าสิ่งที่มาโดนเรานั้นไม่มีแต่มันก็โดนเพราะมันมีนั่นมันมาอยู่ในความสำคัญของเรามันอยู่กับความจริงอันนี้ก็เหมือนกันเรื่องพบเรื่องชาติเกิดถ้าเห็นตายเห็นอยู่เกลื่อนแผ่นดินอยู่เฉพาะในโลกของเรานี่ก็เห็นกันอยู่เกลื่อนแผ่นดินอยู่แล้วเราจะปฏิเสธเราจะไปลบล้างอะไรอีกว่ามันไม่เกิดมันตายแล้วมันสูญสิ่งที่มาเกิดนั้นอะไรมาเกิดถ้ามันสูญไปจริงแล้วมันมาเกิดได้ยังไงนั่นก็มันไม่สูญนะที่มันถึงมาเกิดให้เห็นอยู่เกิดให้เห็นตายเห็นอยู่นั่นน่ะมีด้วนแน่แต่สิ่งไม่สูญนั่นน่ะมันจึงมีเกิดมีตายเห็นอยู่ชัดๆเราสงสัยที่ไหนอีกเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราเชื่อเรามันเป็นยังไงความรู้ความเห็นของเราขนาดไหนถึงจะเชื่อตัวเองจนสามารถไปลบล้างความจริงที่มีอยู่ให้สูญไปตามความรู้สึกของตนทั้งๆที่ตนไม่สามารถจะรู้เนี่ยแต่ทำไมจึงไปสามารถอาจเอื้อมไปลบสิ่งที่มีเมื่อเราไม่รู้เราไปลบทำไมมันโง่สองชั้นสามชั้นเรายังจะว่าเราฉลาดอยู่หรือแล้วมีนักปราชญ์ที่ไหนบ้างที่จะมาสอนเราให้ถูกต้องแม่นยำตามหลักความจริงเหมือนพระพุทธเจ้าและเหมือนศาสนธรรมที่พระองค์ท่านสอนไว้นี้ เราจะไปหาที่ไหนเราไปหาที่หมดแผ่นดินโลกอันนี้ก็ไปหาที่ใครจะสอนให้ตรงแนวตามหลักแห่งความมีความเป็นความจริงดังพระพุทธเจ้าทางศาสนธรรมท่านสอนไว้เนี่ยเรายังไม่เห็นว่าเป็นของสำคัญหรือโอวาทถ้าเรายังไม่เห็นโอวาทซึ่งเป็นของแท้ของจริงว่าเป็นของสำคัญตัวเราก็หาสาระอะไรไม่ได้เลยนั่นเองในขณะเดียวกันมันก็มาลบล้างสาระคุณอะไรทั้งเราออกหมดกลายเป็นคนไม่สำคัญไม่มีสาระอะไรทั้งหมดไม่มีความหมายเลยเพราะสิ่งที่มีความหมายโลกเราไม่ให้ความหมายเขาเนี่ยสิ่งที่จริงเราไม่ให้เป็นตามความจริงของเขาเนี่ยเราไปลบล้างเสียหมดจนไม่มีอะไรเหลือทั้งที่จริงนั้นก็มีอยู่ผลสุดท้ายสะท้อนกลับมาหาตัวเองขาดทุนทั้งขึ้นทั้งล่องนี่เป็นการดีมากวาสนาเรามีถึงได้มาพบพระพุทธศาสนาศาสนธรรมมันเป็นธรรมที่ถูกต้องตายตัวแล้วได้น้อมใจเข้ามาประพฤติปฏิบัติถวายกายวาจาใจตลอดชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดำรงตนอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมประพฤติคุณงามความดีตลอดมาที่ว่าเป็นวาสนาของเราผู้ที่ไม่มีโอกาสที่จะทำอย่างนี้มีจำนวนมากมายกายกองประเภทที่มันเป็นอย่างนี้มันจะมีเพียงเปอร์เซ็นต์เดียวหรือไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ทราบถ้าเทียบคนทั้งโลกแล้วเรานับเข้าในจำนวนเปอร์เซ็นต์อันนี้จะพอหรือไม่พอก็นับเข้าในจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ว่า 1% หรือไม่พอเปอร์เซ็นต์นี้เป็นฝ่ายที่ดีความเกิดความตายมันเห็นอยู่ชัดๆภายในจิตเพราะฉะนั้นขอให้เรียนเรื่องความจริงซึ่งมันมีอยู่ที่จิตมันเกิดอยู่ที่นั่นมันตายที่นั่นเชื่อให้เกิดเชื่อเหตุผลให้ตายมีอยู่ที่จิตเมื่อเราเรียนเราประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาทดสอบก็ไปหาความจริงซึ่งมีอยู่ภายในจิตทั้งเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องพัวพันอะไรทั้งหมดเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรียนเข้าไปตรงนั้นจะไปเจอที่นั่นหมดเมื่อไปเจอด้วยใจตัวเองพูดง่ายๆก็เหมือนอย่างเราไปเห็นด้วยตาเนื้อของเราซะจริงๆนี่เราจะลบล้างได้ยังไงปฏิเสธได้ยังไงว่าสิ่งนั้นไม่มีแต่ก่อนเราเข้าใจไม่มีแต่เมื่อไปเห็นด้วยตาเจ้าของแล้วเราจะปฏิเสธได้ยังไงเราเป็นคนเห็นเองทันลบก็ลบเราสิควักลูกตาเราออกเสียลูกตาเนี่ยมันโกหกนะเราจะไปลบล้างอันนั้นว่าไม่มีเพราะสิ่งนั้นมันมีตาเราก็เห็นนั่นเนี่ยที่ลบล้างไม่ลงลบล้างไม่ได้เพราะเราเห็นด้วยตาของเราเองสิ่งนั้นมีอยู่จริงถ้าเป็นด้านวัตถุที่เราจะจับได้เราก็จับมาได้อีกไม่เพียงแต่เห็นไม่เฉยดูเฉยยังจับได้สัมผัสด้วยมืออีกนะแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะลบล้างได้หรือว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งที่เราถืออยู่นั่นน่ะสิ่งที่เราดูอยู่นั่นน่ะเราจะลบล้างได้ไหมว่าไม่มีนี่ละเรื่องของความจริงเป็นอย่างนี้แล้วผู้ที่รู้ความจริงท่านก็รู้อย่างนี้ท่านจึงลบล้างไม่ได้ท่านจึงสอนตามความมีความจริงให้เราดำเนินตามนั้นจะเป็นทางที่ถูกต้องดีงามเป็นความสวัสดีมงคลแก่เราผู้มุ่งหวังความพ้นทุกข์มุ่งหวังต่อความจริงนับแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดเป็นความจริงไปล้วนๆผู้เรียนจิตตภาวนานั่นแหละเป็นผู้ที่จะทราบได้ชัดเจนภายในจิตมันกระเพื่อมทั้งวันจิตตลอดเวลาเพื่อเรื่องความเกิดความดับความเกิดความดับอันมีเชื้ออยู่ภายในผลักดันให้มันออกมาแสดงตัวมันไปไม่ได้มันมีอัตภาพหนึ่งนี้มันก็อยู่เพียงแค่นี้ถ้าว่ามันสามารถที่จะเอาได้อีกสักกี่อัตภาพวันหนึ่งมันจะได้เป็นล้านล้านอัตภาพนั่นแหละคนคนหนึ่งอ่ะเพราะมีความติดความคล้องความรักความชอบใจรักก็ติดชังก็ติดโกรธก็ติดเกลียดก็ติดนั่นอะไรๆมันติดทั้งนั้นอ้าวคำว่าติดอะไรแล้วให้เป็นภพเป็นชาติขึ้นมาตามความติดตามความติดของใจเราเลยวันหนึ่งจะมีสักกี่ล้านอัตภาพในตัวของเราเองนะแต่นี้มันได้อัตภาพอันเดียวเท่านั้นมันเป็นเพียงมาคิดเป็นเพียงมายึดอยู่ตัวจิตนี้มันไม่อาจเอื้อมที่จะถอนออกจากอัตภาพนี้ไปเข้าสู่ในสิ่งที่มันติดนั้นได้มันจึงมีเพียงอัตภาพเดียวนี่แหละความจริงเป็นอย่างนี้แล้วการเรียนก็เรียนอย่างนี้เรียนให้ทราบวิถีของจิตที่ไปคิดไปตำหนิติชมกับสิ่งใดไปติดกับสิ่งนั้นตำหนิก็ติดชมก็ติดถ้าจิตอยู่ในขั้นที่จะควรติดแล้วติดทั้งนั้น เป็นไม่ถอยเรื่องติดเพราะฉะนั้นเรื่องเกิดเรื่องตายของจิตจึงไม่มีถอยเรื่องสุขเรื่องทุกข์ของจิตจึงไม่มีถอยมีประจำจิตอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเพราะจิตเป็นผู้ไม่ถอยในการกระทำกรรมได้แก่ดีชั่วที่ปรากฏขึ้นกับจิตแล้วเราจะปฏิเสธได้ยังไงเมื่อจิตมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เห็นชัดๆภายในตัวของเราเองการเรียนจึงเรียนลงที่นี่เมื่อเรียนลงไว้ที่นี่แล้วก็รู้ชัดเจนโดยลำดับลำดับอันใดที่ควรปล่อยเมื่อมีความสามารถอาจรู้ด้วยสติปัญญาแล้วมันปล่อยของมันไปเองปล่อยแล้วอันนั้นไม่มีอันนั้นไม่มีปล่อยแล้วอันนั้นไม่มีค่อยหมดไปหมดไปหมดเข้ามาย่นเข้ามาย่นเข้ามาปล่อยตั้งแต่กว้างเข้ามาวงแคบปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาจนกระทั่งมันเหลือนิดมันก็รู้ว่านี่เชื้อแห่งภพยังมีอยู่ภายในใจนี่แหละเชื้อแห่งภพคือเรื่องจะเกิดน่ะบอกแล้วบอกในวิริยจิตนั้นรู้ชัดๆนี่เราจะลบได้ยังไงว่าจิตเมื่อตายไปแล้วจิตจะไม่พาเกิดอีกมันรู้อยู่อย่างนั้นเห็นชัดๆยังมีมากมีน้อยเมื่อดำเนินเข้าทางด้านจิตใจมันจะเห็นมากน้อยตามส่วนของมันด้วยปัญญาไม่มีอะไรที่จะรู้ชัดเห็นชัดจะแหลมคมยิ่งกว่าสติกับปัญญามันตามรู้หมดอันใดที่มาเกี่ยวข้องกับจิตจิตจะเป็นสาเหตุให้ไปจิตจะไปเกิดที่นั่นหรือไปรับประชังนี่มีอะไรเป็นสาเหตุมันรู้ทั้งสาเหตุด้วยเนี่ยเมื่อรู้ทั้งสาเหตุแล้วมันก็ตัดได้ตัดได้เป็นลำดับลำดับจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยตัดขาดออกหมดโดยประการทั้งปวงทีนี้ก็ทราบชัดว่าไม่มีเงื่อนต่อแล้วกับจิตนี้ทีนี้จิตนี่ศูนย์ไหมแน่ซ้ำกับอีกสิทีนี้เมื่อมีอะไรเงื่อนต่อแล้วหมดแล้วเรื่องความที่จะไปตายจะเกิดต่อไปอีกนี่เป็นอันว่าหมดปัญหาแล้วกับจิตตรงนี้ทีนี้จิตดวงที่หมดปัญหานี่มันศูนย์ไหมนานอีกย้ำลงไปอีกมันยิ่งเด่นนะแล้วอะไรมาศูนย์นี่แหละความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วจะอะไรมาศูนย์มันยิ่งเด่นเด่นยิ่งกว่าแต่ก่อนเด่นจนพูดไม่ถูกฮะมันชัดหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขึ้นชื่อว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจิตให้พาเกิดทาพาตายให้พารักพาชังพายุ่งเหยิงวุ่นวายมากน้อยตามส่วนแห่งเครื่องมันที่มีอยู่ภายในใจได้หมดชิ้นไปแล้วไม่มีอะไรเงื่อนต่อแล้วแล้วผู้ที่ไม่มีเงื่อนต่อตนเองคือผู้บริสุทธิ์นี้ศูนย์ไปไหมทีนี้นานเอาตรงนี้อ่ะทำชัดๆอย่างนี้แล้วจะลบได้ไหมลบความจริงที่มันรู้อย่างนี้ลบได้ไหมให้ศูนย์ได้ไหมเนี่ยใครจะไปลบก็รู้อยู่ก็เรียนเพื่อความจริงจริงยังไงก็ต้องดูอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจะไปลบมันได้ยังไงนี่แหละความบริสุทธิ์ที่ไม่ต้องเกิดคืออันนี้แล้วอันนี้จะศูนย์ไปได้ยังไงจริงแต่จะมาตั้งอยู่เหมือนหม้อหายตายผ่านแล้วนี่มันตั้งไม่ได้เพราะมันไม่ใช่หม้อมันจิตจิตธรรมดากับจิตบริสุทธิ์มันผิดกันอีกผิดกันมากมายเราจะมาตั้งให้เห็นว่านี่มีอยู่อย่างนี้อย่างนี้มันไม่ได้อีกเพราะไม่ใช่ฐานะของจิตประเภทนั้นที่จะมาตั้งแบบนี้มีอยู่แบบนั้นเองแบบบริสุทธิ์เนี่ยที่ท่านว่านิพพานังปรมังสุญญังนะสุญแบบนี้เองแบบที่ว่านี้ขึ้นชื่อว่าสมมุติทั้งปวงสูญสิ้นไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่แม้นิดปรมานูไม่มีเหลือเลยท่านจึงเรียกว่าสูญผู้ที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายสูญไปแล้วจากใจนั่นแหละคือตัวจริงและนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์ผู้นี้จะสูญไปได้ยังไงผู้นี้จะสูญไปไหนที่นี่ยิ่งเด่นยิ่งชัดยิ่งเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างผู้นี้ไม่สูญนั่นนี่แหละผู้นี้แหละเป็นผู้รับคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมในบทที่สองว่านิพพานังปรมังสุขขังคือผู้นี้แหละผู้ไม่สูญผู้บริสุทธิ์นี่แหละเป็นที่ว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหมายถึงจิตธรรมชาตินี้ดวงนี้แหละหากว่าสูญโดยจริงแล้วธรรมบทธรรมบทนี้จะขึ้นรับกันไม่ได้จะอะไรมารับมันสูญหมดแล้วจะอะไรมาเป็นสุขอย่างยิ่งได้ล่ะเนี่ยโลกคือหมู่สัตว์หมู่สัตว์ตรงนี้เอง ตรงที่มีเชื้อให้เกิดอยู่ภายในจิตนี่เองท่านเรียกว่าหมู่สัตว์เกิดทั่วโลกดินแดนตายทั่วโลกดินแดนก็คือธรรมชาติอันนี้ไม่มีอันใดเป็นผู้เกิดผู้ตายที่เกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ความลำบากชาติปิดูขาชราปิดูขามานำปิดูขังธรรมชาติอันนี้เองพอได้ถูกชำระหมดไม่มีอะไรบรรดาที่เป็นเชื้อบรรดาที่เป็นข้าศึกแล้วธรรมชาตินี่แหละคือวิวัตะนัดกลับกันแล้วโลกคือหมู่สัตว์ก็พูดไม่ได้แล้วหมดปัญหาที่จะว่าโลกคือหมู่สัตว์ของผู้บริสุทธิ์ฉะนั้นฉะนั้นเราให้พยายามปฏิบัติให้เรียนตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้ในธรรมท่านว่าสวัคขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนั่นฟังสิชอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเบื้องต้นเป็นอาทิกัญญานังเนี่ยไพเราะเพราะเพียงเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลทั้งเบื้องต้นมัชเชกัญญานังไพเราะเพราะเพียงเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเป็นไปด้วยความถูกต้องดีงามทั้งทำกลางประโยชน์ประโยชน์สารกัญญานังไพเราะในที่สุดคือทราบซึ้งเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลด้วยความถูกต้องดีงามไม่มีอะไรที่จะเป็นที่ตำหนิดีเตียนพระธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนั้นสิ่งที่น่าติเตียนและสิ่งที่น่าจะต้องแก้น่าแก้ไขอย่างยิ่งก็คือจิตคือพวกเราผู้ฝืนหลักแห่งสวัคขาตธรรมอยู่ตลอดเวลาก็คือพวกเราผู้มีกิเลสกิเลสพาให้ฝืนเราเองใครก็ต้องการความสุขความเจริญด้วยกันต้องการความพ้นทุกข์เหมือนกันจะไปฝืนยังไงฝืนความจริงของพระเจ้าแต่กิเลสมันพาให้ฝืนจะว่าไงทีนี้กิเลสมีอำนาจมากกว่ามันก็ลากเราไปเขาเลยกลายเป็นว่าเราฝืนทำไปเนี่ยที่เมื่อเราฝืนทำแล้วเราก็ได้รับความทุกข์เกิดก็เป็นเราแก่ก็เป็นเราเจ็บก็เป็นเราตายก็เป็นเราทุกข์ยากลำบากแบบไหนแบบไหนเราเป็นคนรับทั้งหมดเราผู้ฝืนทำเนี่ยรับทำท่านไม่รับทำท่านเป็นธรรมพระพุทธเจ้าท่านไม่รับสาวกท่านไม่รับผู้ที่รู้ชอบตามหลักสวัคขาธรรมนี้แล้วไม่มีใครจะมารับเคราะห์รับกรรมอย่างพวกเราที่ฝืนธรรมนี้พระญาณจึงให้เห็นโทษแห่งความฝืนธรรมของตนว่าเป็นของไม่ดีมีแต่เรื่องความทุกข์มากน้อยตามความฝ่าฝืนด้วยอำนาจของกิเลสพาให้ฝืนนั้นแล้วพยายามแก้ไขดัดแปลงหรือฝึกทรมานชำระสาสางสิ่งที่มันพาให้ฝืนนั้นออกจากจิตใจแล้วเราจะได้คล้อยตามธรรมทราบซึ้งในธรรมไปเรื่อยความซาบซึ้งในธรรมนั่นแหละคือกิเลสมันเบาบางลงไปแล้วเราจะมีความซาบซึ้งดื่มด่ำมีความพอใจบำเพ็ญศีลบำเพ็ญธรรมถ้ามีตั้งแต่กิเลสล้วนล้วนเต็มหัวใจแล้วไม่มีใครอยากจะสนใจเรื่องอัดเรื่องธรรมเลยนี่นับว่าเรามีวาสนาเรามีความชอบความพอใจอยากไปวัดไปวาไปบำเพ็ญศีลเป็นเพ็ญทานบำเพ็ญภาวนานี่ชื่อว่ากิเลสของเราเบาบางถึงแล้วเรามีช่องมีทางที่จะไปมีความดูดดื่มมีความพออกพอใจมีความเชื่อความนิ่มใจในธรรมนี่เป็นเรื่องของธรรมธรรมรสธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจของเรากิเลสมันมีก็จริงแต่ฝ่ายธรรมของเราก็มีพอต่อสู้กันหากมีแต่เรื่องของกิเลสล้วนๆแล้วขึ้นชื่อว่าความดีนี่มันถือว่าเป็นการทำยากทั้งนั้นแล้วไม่สนใจจะทำสนใจแต่เรื่องจะปีนเปียวกับความจริงความถูกต้องดีงามโดยถ่ายเดียวจึงรับเขาตั้งแต่ความทุกข์ความลำบากมาใส่ตนไม่ว่าจะอยู่ภพใดแดนใดชาติใดภาษาใดมีแต่ความทุกข์เพราะใจนั้นมันไม่มีชาติท่านมันนะไม่มีภาษามันเป็นแหล่งผิดแห่งกรรมทั้งหลายและเป็นคลังแห่งวิบากคือผู้รับผลนั้นจึงต้องได้รับความถูกความทุกข์ที่ตนสร้างขึ้นทำขึ้นมากน้อยหลีกหลบหลีกปลีกตัวไปที่ไหนไม่ได้การกล่าวทั้งหมดนี้ให้ต่างคนต่างน้อมเข้าสู่ใจของตนเองซึ่งเป็นตัวการด้วยกันทั้งนั้นเป็นตัวการทั้งเรื่องของที่เป็นมานี้เป็นตัวการทั้งเรื่องที่ในทั้งเรื่องชำระทั้งเรื่องแก้ไข ต้องฝืนตรงกิเลสนี้ต้องฝืนเพราะกิเลสเคยฝืนเรามานานแล้วเคยบังคับเรามานานแล้วคราวนี้เราได้อ่านได้ทำมาจากพระพุทธเจ้าจากครูจากอาจารย์เอานี้เป็นเครื่องมือสู้กับกิเลสสู้ไม่ถอยขึ้นชื่อว่าสู้แล้วมันจะต้องมีที่แรกเรายอมแบบหมอบราบเลยเพราะไม่สู้ทีนี้ขั้นตอนมาเราสู้แม้จะมีแพ้บ้างก็ตามขึ้นชื่อว่าสู้แล้วยังดีคราวนี้แพ้เอากำลังมันยังไม่พอก็ต้องแพ้เอาผิดใหม่สู้เรื่อยสู้ไปสู้มาชนะไปเรื่อยชนะไปเรื่อยทีนี้ความชนะมีมากขึ้นมากขึ้นต่อไปความแพ้จะไม่มีนานฟังดิทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะอีกตรงนี้ขึ้นชื่อว่าคำแพ้แล้วให้ตายเสียดีกว่าดีกว่าอย่าให้เหลือเลยซากอัตภาพนี้ให้ตายซะดีกว่าที่จะมาเจอความแพ้ขอให้ชนะโดยถ่ายเดียวเท่านั้นในจิตนี้ไม่ชนะให้ตายนั่นฟังสิเด็ดไหมจิตดวงเดียวนั่นแหละดวงที่อ่อนแอดวงที่ล้มลุกคลุกคลานนั่นแหละเวลาฟิตตัวขึ้นฟิตตัวขึ้นด้วยอัดด้วยทำได้รับการฝึกฝนอบรมมีกำลังบังชาทางความรู้ความฉลาดตลอดถึงผลที่ได้รับก็ประจักษ์กับใจนั่นแหละเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจถึงขั้นที่ว่าให้ตายเสียดีกว่าที่จะเจอความแพ้ไม่ประสงค์อีกแล้วเรื่องความแพ้นี้ไม่เป็นของดีเลยสัตว์แพ้กันก็ยังไม่ดีเขาแข่งกีฬากันแพ้กันผู้ที่แพ้ก็ต้องเสียใจแม้จะคำว่าเล่นก็ตามมันยังเสียใจนี่เรื่องของวัฏสงสารเรื่องความเกิดความตายเรื่องกิเลสกับเราเป็นเรื่องความทุกข์กองทุกข์แท้ๆแล้วการแพ้สิ่งเหล่านี้เป็นของดีแล้วเหรอนั่นเอามาคิดดิไม่ใช่เป็นของดีเลยเป็นเรื่องใหญ่โตมากมายทำไมจะยอมแพ้มันได้เรื่อยล่ะเอาให้สู้ให้ได้เนี่ยจนกระทั่งชนะได้เป็นลำดับลำดับและไม่มีคำว่าแพ้จนกระทั่งชนะไปเลยนี่เป็นผู้ประเสริฐถ้าลงว่าชนะไปเลยแล้วทีนี้อันเรื่องว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญมันหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจเลยล่ะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งนั้นที่ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญนรกมีหรือไม่มีสวรรค์มีหรือไม่มีเรื่องความสงสัยเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนี่ฮะเพราะว่าชนะไปเลยแล้วเรื่องเหล่านี้หมดภายในหัวใจความสงสัยสนเทอะไรเหล่านี้ซึ่งเป็นนิวรณ์เครื่องกั้นกลางกั้นกลางทางดีของเราแต่เปิดทางชั่วให้ทำนี่หมดไปนี่แหละงานของเรางานรื้อภพรื้อชาติงานสร้างคุณงามความดีเป็นงานสำคัญอย่างยิ่งเพราะงานนี้เป็นงานเกี่ยวกับทางวัฏฏะความหมุนของใจเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายไปพบนั้นภูมินี้เกิดที่นั่นตายที่นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบเราไปตลอดสายเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราต้องปฏิบัติตัวของเราเราต้องรีบกระเทียมเสียตั้งแต่บัดนี้ให้เต็มสติกำลังความสามารถหากจะไปเกิดในภพใดก็ขอให้พร้อมด้วยคุณสมบัติที่เราสร้างวันนี้เป็นผลเครื่องเสวยของเราเราไม่เสียท่าเสียทีไปภพไหนก็ไปก็กรรมพาให้ไปนี่จะว่าไงเราไม่ฝืนเราไปความดีมีเราเสวยหนักเราจะให้ไปแบบที่ว่าหมดท่าถ้าไปหมดท่าอยู่ก็หมดท่าอะไรหมดท่าทั้งนั้นสิ้นท่าทั้งหมดคนสิ้นท่าเป็นของดีนั่นเหรอความชินทางก็แค่เป็นของดีเรารู้อยู่ทุกคนพยายามสร้างจิตใจเป็นของแก้ไขได้มันชั่วแก้ให้ดีก็ได้ทำไมจะแก้ไม่ได้ถ้าแก้ไม่ได้พระพุทธเจ้าจะบริสุทธิ์ได้ยังไงบาปมีด้วยกันเกิดมาในท่ามกลางแห่งบาปนั่นแหละคนเราแห่งบาปแห่งกิเลสตัณหาสวะแห่งบุญคือความดีวาสนาของตนนั่นแหละไม่ได้เกิดจากที่ไหนเพราะไม่มีที่เกิดมันมีเท่านั้นก็ต้องเกิดอยู่ในท่ามกลางสิ่งเหล่านี้อันไหนที่ควรแก้มันก็แก้กันไปเรื่อยๆด้วยความดีของเราแก้ไปแก้ไปทางเดินของเราก็กว้างขวางออกไปเรื่อยๆราบรื่นดีงามไปเลยไปพบไหนก็ไม่เสียท่าคนที่มีความดีแล้วไม่เสียทั้งนั้นต้องดีเสมอมีความสุขความสบายเสมอไปจนกระทั่งอุปนิสัยวาสนาสามารถเต็มที่แล้วก็ผ่านไปเลยการผ่านไปนี้ผ่านไปด้วยความดีทั้งนั้นความดีเป็นเครื่องสนับสนุนให้ผ่านไปได้ถ้ามีความดีไปไม่ได้แน่อยากไปด้วยกันทุกคนนั่นแหละทำไมถึงไปไม่ได้เพราะกำลังไม่พอที่จะไปถ้าว่าไปได้ด้วยเพียงความอยากเท่านั้นโลกทั้งโลกนี้ใครจะไม่รับกองทุกข์ความลำบากนี้เลยแม้แต่สัตว์เขายังกลัวทำไมมนุษย์ฉลาดกว่าเขาจะไม่กลัวเรื่องทุกข์จะไปแบกขามอยู่ทำไมทั้งที่รู้อยู่แน่อยากพ้นจากทุกข์อยู่
1: ทำไมให้พ้นไปเสียถ้าว่าความอยากนั้นสำเร็จประโยชน์ว่าให้พ้นไปได้เนี่ยหินไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากเพียงนั้นขึ้นอยู่กับการกระทำขึ้นอยู่กับการก้าวเดินเราอยากไปถึงที่นั่นเราก็ต้องก้าวต้องไปมันก็มีเวลาถึงถึงที่นี่อยากถึงที่นั่นถึงนั่นถึงที่นู่นนี่แล้วถึงจุดหมายปลายทางวิริยะนั้นทุกขมาเจติน่ะคนจะล่วงพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับลำดับเพราะความเพียรพยายามนี้เป็นหลักใหญ่นี่แหละเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์ได้เป็นศาสดาของโลกเพราะความเพียรไม่ใช่เพราะความท้อถอยอ่อนแอเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตพุทธบริษัทจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงลูกท่าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์พาเราดำเนินยังไงเพิ่งพวงเดินก้าวหน้าแล้วเดินถอยหลังเนี่ยมันก็เข้ากันไม่ได้เดินก้าวหน้าแล้วก็ต้องก้าวหน้าไปจะช้าหรือเร็วก็ตามขอให้ความพยายามของเราเป็นไปตามสติกำลังความสามารถของเราอย่าลดละความเพียรเท่านั้นก็เชื่อเป็นลูกศิษย์ที่มีครูสอนดำเนินตามครูศาสนาเราสร้างทุกวันทำไมจะไม่เจริญพระพุทธเจ้าก็สอนแล้วว่าให้สร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นอำนาจวาสนานะเราสร้างอยู่ทุกวันทุกเวลาทำไมจะไม่เป็นอำนาจเป็นวาสนาทำไมจะไม่สนับสนุนเราความจริงต้องเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่โดยดีตามหลักธรรมที่ท่านสอนอยู่แล้วทำให้ยิ่งขึ้นไปโดยลำดับผลสุดท้ายก็เป็นไปได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านั่นแหละดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าที่แรกก็ยอมแพ้ไปก่อนเอาสู้ไปแพ้ไปสู้ไปสู้ไปแพ้ไปต่อไปสู้ไปแพ้ไปบ้างชนะไปบ้างเนี่ยค่อยสับกันไปแล้วทั้งแพ้ทั้งชนะสับปนกันไปทีเขาทีเราเรื่อยไปต่อไปก็ทีเรามากกว่าทีเขาต่อไปทีเรามากเขามากเขามาเขามีแต่ทีเราพ้นกิเลสหมอบนอกจากหมอบแล้วฆ่าที่หายหมดไม่มีอะไรเหลือฆ่ากิเลสแล้วไม่ต้องบอกเรื่องความพ้นทุกข์คนอยู่ในกองทุกข์เพราะกิเลสสัตว์อยู่ในกองทุกข์เพราะกิเลสเท่านั้นไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดเลยเราจึงไม่ควรมองเห็นเรื่องของกิเลสว่าเป็นของเล็กน้อยก็คือเรื่องของทุกข์นั่นเองมองให้มันซึ้งๆมันอยู่ในใจของเราเนี่ยมองเห็นที่นี่ฝึกกันที่นี่แก้กันที่นี่ฆ่ากันที่นี่ตายกันที่นี่ไม่ต้องเกิดกันที่นี่แหละนี่ที่สิ้นทุกข์ก็อยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่ที่อื่นใดขอให้พากันนำไปพิจารณาทำเป็นคุณงามความดีอย่าลดละความภาคความเพียรอันใดก็ตามขึ้นชื่อว่าความดีจะเกิดขึ้นจากการให้ทานก็ตามศีลรักษาศีลก็ตามภาวนาก็ตามเป็นความดีด้วยกันทั้งนั้นรวมเขาแล้วก็เป็นมหาสมบัติเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราให้ไปด้วยความเป็นสุขเป็นสุขเรียกว่าสุขโตสุขโตอยู่ก็สุขโตไปก็สุขโตถ้าคนมีบุญเพราะการสร้างบุญไม่มีอย่างอื่นมีอันนี้เป็นสำคัญขอยุติการแสดงเพียงเท่านี
2: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: ข้างในก็แออัดตลอดมานะไม่ทราบว่ามาจากไหนต่อจากไหนเราก็ไม่ค่อยจะเข้าไปดูมันคงเลอะเทอะมากอะในครัวนะตั้งแต่อยู่ในวัดในพระแล้วนี่ก็ยังเราก็จะตายแล้วในครัวไม่ทราบเป็นยังไงมาแบบไหนจบแบบไหนก็ไม่รู้นะ
2: ของหลานหลาน
3: เ
2: หรอพวกที่นาฬิกาที่คอยดักที่ตึ้งเชงแล้วเขาบอกทำบุญผสมมาด้วย
1: ทองคำได้ทุกวันนี่ทองคำก็ได้ทุกวันเมื่อวานนี้ได้ทั้งสองบาททองคำเมื่อวานทองคำได้สองบาทเก้าสิบตังค์ดอลลาร์หายหน้าเงียบเลยนี่ก็จะต้องคิดเคยอ่านเลยแล้วทองคำได้เมื่อวานนี้เท่านั้นนี่ก็ได้อ่านให้ฟังทุกวันทุกวันนี่ทองคำที่ต้องการมอบได้เข้าครั้งหลวงคราวนี้ไม่ต่ำกว่า 4,000 กิโลนี่ก็เคยประกาศตลอดมาอยู่แล้ว เวลานี้ได้ทองคำ 2,062 กิโลรวมทั้ง21กิโลที่ได้ภายหลังจากหลอมแล้วนี่ทั้งหมดก็เป็น 2,084 กิโลทองคำจำนวนที่เราต้องการที่จะมอบกับครั้งหลวงคราวนี้ 4,000 กิโลเวลานี้ได้แล้ว 2,084 กิโลยังขาดอยู่ 1,906 กิโลจะครบ 4,000 ประกาศอยู่ทุกวันทวนส่วนดอลลาร์1ล้านนี่มันก็ขาดตามเดิมแล้วเมื่อวานขาด 73,610 บาทวันนี้มาขาดตามเดิมก็พอดีแล้วเมื่อวานนี้ไม่ได้ดอลลาร์สักดอนเลยตอนเดียวไม่ได้เมื่อวานดอลลาร์ได้เรื่อยๆไปทุกวันนะวันที่9นี่นะได้ประกาศให้ทราบมาหลายวันแล้วนะวันที่9เป็นวันพี่น้องชาวอุดรทุกอำเภอรวมและแถวใกล้เคียงมารวมกันจะทำบุญช่วยชาติทั้งนี้หลวงตาขึ้นบนเวทีเลยเป็นผู้นำนะไปทั่วประเทศไทยก็บอกเป็นผู้นำแต่ไม่เด่นเหมือนคราวนี้นะคราวนี้เป็นผู้นำพี่น้องชาวอุดรถ้าขายหน้าก็ขายอย่างแหลกเลยคราวนี้นะไปเปิดท่าแม่น้ำโขงไว้นะไม่งั้นปิดกั้นไว้เลยเดี๋ยวจะหลวงตาบัวจะได้โดดลงแม่น้ำโขงขายหน้านี่สิถ้าขายจะเป็นใครมาขายหน้าหลวงตาบัวก็พี่น้องชาวอุดรเรานี่ขายหลวงตาบัวเองที่อื่นไม่ขายมีแต่มาช่วยชาวอุดรเรานี่ขายหลวงตาบัวฟาดลงนุ่นลำแม่น้ำโขงดอลลาร์ได้5ดอนอย่างมากทองคำได้5บาทเงินสดได้50ตังค์หลวงตาตายเลยนะเข้าใจไหมชาวดอนทั้งอุดรได้ดังที่ว่านี่หลวงตานี่ตายเลยไม่สนใจกับพระจะไปกุศลาแล้วไม่สนใจเลยไปเลยไม่ห่วงกุศลาว่ากันถึงขนาดว่าไม่ห่วงกุศลาเลยไปเลยเอานะพี่น้องทั้งหลายช่วยกันเต็มเหนี่ยวนักข่าวนี่นะให้เด่นเมืองอุดรเราซึ่งเป็นเมืองหลวงตาบัวเป็นผู้นำด้วยประกาศทั่วประเทศไทยแล้วหลวงตาผู้นำเรียกว่ามารำพี่น้องชาวดอนเราขายหน้าแหลกน้องใหม่แล้วว่างั้นเลยฟังให้ดีนะอย่าให้ขายหน้านะมี5มา10ติดนี่5บาทไม่เป็นไรก็พูดแล้วนี่มี5เอามา10ติดนี่5บาทเป็นไรกลับไปบ้านแล้วค่อยหาไปแทนก็ได้ฟ้ายิงนักเสด็จวันนั้นอ่ะวันที่9ตอนเช้าจะเสด็จเข้ามาที่นี่ก่อนตอนเช้าอย่างนี้แล้วตอนบ่าย2โมงก็ไม่ได้ไปยังงานเป็นประธานเป็นร่วมผู้ร่วมสายเกียรติพี่น้องชาวดอนเรา รู้สึกว่าพี่น้องชาวดอนจะมีวาสนามากอยู่เหมือนกันนะได้เป็นพิเศษฟ้าหญิงท่านเสด็จฟ้ามหากษัตริย์ท่านเสด็จบ่อยอุดรเรานะเรามีวาสนาอยู่นะคงจะกลับวันนั้นค่ะเนี่ยคิดว่าจะมาวันที่8ตอนเย็นประสบข้าง คืนหนึ่งเช้าวันที่9ก็มาที่นี่วันเช้าวันที่9มาที่ตอนบ่าย2โมงก็เสด็จไปสู่ศรีเมืองแล้วนั่งคงเสด็จกลับอ่ะเพราะที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเกี่ยวกับภาระของท่านอยู่ทางโน้นแล้วตกลงกันได้ทางโน้นที่แรกก็เลยจะย่นเวลาบ่าย2โมงเข้ามาเป็น4โมงเช้าตกลงทางโน้นไปแล้วเลยเอาเวลาตามเดิมเพราะงานมาก บ่าย2โมงตามเดิมเนี่ยคือสู้ถึงเมืองเป็นยังไงหากว่าฟ้าฝนตกในระยะนั้นจะไม่เสียการงานของเราหมดเหรอเราก็ไม่ถามยังไงก็ตามก็มอบความไว้วางใจให้ท่านผู้ว่าเนี่ยนะพิจารณาดูแลมีเต้นมีอะไรๆไปแล้วแต่ละกรรมการเต็มทุ่งศรีเมืองไปเลยวะ หนึ่งวันนี้เราจะไม่พูดอะไรมากนะเราจะไปนู่น ไม่จะไปวัดวัดทัวร์ไปวัดทัวร์อย่างน้อย3เดือนซึ่งไม่ได้ไปเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องเมษามาจนกระทั่งวันนี้รู้ไม่ได้ไปเลยเป็นเที่ยวมาสองเที่ยวก็ไม่เคยได้ไปเห็นว่าครัวแต่ส่งสิ่งของนั้นเป็นประจำเดือนไม่ได้ขาดตลอดมาอ่ะเพียงว่าเจ้าของไม่ได้ไปคือเราเองนานๆไปชีไปชีไปก็อยู่ความบกพร่องต่างๆบกพร่องทางพระทางเงินบกพร่องทางร่างวัตถุที่อยู่ที่อาศัยไปต้องดูหมดคือไม่ไปหลายเดือนตั้งแต่เมษามาจนบ้างปันนี้มาไม่ไปเลยวันนี้คิดว่าจะไปไปภูวัวเรื่องจากนี้ถึงภูวัวไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมง4ถึง5นาทีส่วนมากมันจะอยู่ว่า50นาทีหรือ3ชั่วโมงไปมันก็ส่วนมากแวะเอานั่งแวะเอานี่อยู่นั่นนะอยู่ของอะไรก็อยากได้อะไรก็อยากได้เติมรถแล้วยังอยากได้อยู่อย่างนั้นเติมรถจะไปไม่ได้ยังอยากได้อยู่ยี่ยังนะวะนี่ความอยากนี่เป็นมรรคเข้าใจไหมความอยากเป็นกิเลสอยากได้อยากได้ไม่พอนั้นเป็นเรื่องของกิเลสอยากได้เพื่อกว้านเข้าหาพุงตัวเองพุงตัวเองได้อะไรไม่พอกว้านเข้าหาพุงเล็กๆของนั้นแต่ความอยากมันครอบโลกธาตุมันจึงไม่พอได้อะไรไม่พอไม่พอนี่เรียกว่าความอยากที่เป็นกิเลสล้วนๆความอยากที่เป็นธรรมก็อย่างที่กล่าวนี่ไปที่ไหนก็อยากได้ไปทำทานนี่ไม่ใช่อะไรนะไปอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีคว้าใส่คว้าใส่รถเต็มรถจะไปไม่ได้ยังดีอันนั้นยังดีเอาจนเต็มรถทุกทีไอ้ทีนี่ความอยากนี่เป็นมรรคเพื่อมรรคผลนิพพานความอยากเป็นธรรมนั่นแหละมันมีสองอย่าง ความอยากทำบุญให้ฌานอยากได้นั่นนี่ไปทำบุญให้ฌานนี่เป็นความอยากที่เป็นทางมรรคทางผลทางสวรรค์นิพพานความอยากที่ทำลายคนอื่นนั่นก็ชอบกระเจิงคนอื่นเช่นอยากหาก่อหาโกยหาลีหาไถหาทุกอย่างทุกแบบนี่เป็นความอยากไฟเผาโลกความอยากของเรื่องมันไปแฉวนี่แหละเป็นไฟเผาโลกไปเรื่อยๆความอยากของธรรมไปที่ไหนเป็นความเมตตาล้วนๆชะล้างไปเรื่อยๆบกพร่องตรงไหนช่วยลงไปหนุนขึ้นมาเมื่อความอยากเป็นมรรคเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานเมื่อวานนี้ก็ไปกราบหลวงปู่มั่นเราที่พิพิธภัณฑ์ไปที่ไรก็เอารถไปของไปแห่งนั้นไปวัดก็ดีไปที่อื่นก็ดีไปช่วยตลอดนี่ก็คงน้ำคงจะไม่มากมั้งคือภูวานี่มันน้ำมันไหลลงมาจากข้างบนถ้าตกหนักๆนี่มันท่วมขึงมาเลยนะแต่ไม่นานพอหมดจากเขาตรงนั้นตรงนั้นมันก็ลดสมมติว่า มันท่วมตอนเช้าพอเที่ยงมันก็ลดเข้ามาแล้วไปได้เลยรออยู่ก็ได้ไปแบบน้ำลำชีลำพองหัวตายเลยถ้าลงท่วมตรงไหนจมเลยจมเลยมันจะไปง่ายๆของที่เขาประกาศลั่นมาว่าทางนี่มหาสารคามไปทางร้อยพวกนี้พวกลำชีลำพองผ่านไปตรงนั้นกว่ามันจะหมดนี่ข้าวในนานี้ไม่เหลือในช่องนาเตียนโล่งคือท่วมแล้วมันก็เปื่อยแล้วหมดน้ำไหลพัดไปเลยนั่งจัดนาละเตียนโล่งเลยจะหากล้าที่ไหนมาดำอีกมันก็ไม่มีก็ดำหมดแล้วอย่างนั้นแหละอันนี้มันไม่สนุกนี่อุดรแล้วนี่ว่าน้ำท่วมนี่แค่ภูเขาลงมันผ่านก็ไปยิ่งทางหน้าวัดป่าบรรดาด้วยแล้วนี่ช่วงตอนเช้าตอนบ่ายรถเลยมันก็ไปอยู่นู่นทางอุดรถึงยังไงก็ไม่นานนี่เวลาเราผ่านเขาไปวัดตัวถ้าว่าฝนตกน้ำท่วมคลองนี่มันก็จะไหลลงจะคิดว่าไม่เป็นไรตกระยะนี้รู้ว่าเป็นครั้งเป็นคราวไม่ตกตลอดไปเพราะให้น้ำท่วมตลอดอันนี้จะไปยังนานก็เกิดไม่จะไปเราเป็นห่วงพระผู้ที่อยู่เช่นนั้นล่ะเป็นผู้จะทรงมรรคทรงผลตามหลักพุทธศาสนาตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่เหมือนว่าอยู่ในที่เช่นนั้นเช่นนั้นคือมีผู้บำเพ็ญอยู่ที่นั่นผลก็เกิดขึ้นที่นั่นเลยที่เช่นนั้นเป็นที่เหมาะสมถึงเวลาบวชแล้วไล่พระเข้าในป่าในเขาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามบวชมาไม่เว้นแม้แต่องค์เดียวบวชมาในวงพุทธศาสนาให้ถูกต้องตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าแล้วพอบวชแล้วไล่เข้าป่าเลยลุกโมเลเซนาสนังนิซาจะปปัชชาตัตเตยาวจีวังอุซาโฮกันโยบรรพชาวสวดแล้วให้เธอทั้งหลายไปอยู่ตามลุกขมูลคือร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื่อมผาป่าช้าป่าโลกชัดที่แจ้งรองทางซึ่งเป็นที่สงบสงัดกำจัดกิเลสตัวซ่องสุมฟืนไฟอยู่ภายในใจนี้ออกไปไม่ให้นำอารมณ์ฟืนไฟภายนอกเข้ามาเพราะท่านถึงไล่เข้าในป่านั่นแหละสมัยครั้งพุทธกาลพระเจ้าไล่มาตลอดนะทุกวันนี้ก็ไล่ตลอดองค์ไหนบวชต้องไล่เข้าป่าแต่มันวิ่งเข้าบ้านเดี๋ยวนี้มันวิ่งเข้าบ้านเนาะหาขว้านมาอะไรจะเผาหัวมันหาขว้านมาหนังสือพิมพ์เป็นเรื่องเป็นราวของโลกของสงสารเรื่องฟืนเรื่องไฟเผาไหม้ทั่วโลกดินแดนพระพุทธเจ้าไล่เขาในป่าเพื่อกำจัดเรื่องราวทั้งหลายที่เป็นฝืนไฟนี้แล้วมันกว้านเข้ามาห้องหนึ่งหนังสือพิมพ์เต็มห้องของพระของเนรจากนั้นก็วิทยุนี่ก็มีแต่ข่าวแบบเดียวกันหมดเนี่ยมันเข้ากันได้ไหมล่ะกับพระพุทธเจ้าสอนนี่แหละมันเหยียบย่ำทำลายกันอย่างนี้เห็นเอาที่ดูเอาสิเรื่องอุตรินี่เหรอไม่ใช่อุตริพูดตามหลักความจริงแบบฉบับมีพระพุทธเจ้าเป็นทรงเป็นแบบฉบับไปแล้วมันไล่พระเข้าป่าเข้าเขาให้หาชำระตัวเองภายในที่มันมีอยู่ภายในให้ชำระออกข้างนอกอย่านำเข้ามาเพราะฉะนั้นถึงไล่คนในป่านี่มันหากว่าจะข้างนอกเข้ามาเผามันเวลานี้อย่างน้อยนั่งชุดพิมพ์ก็เต็มห้องจากนั้นก็วิทยุแล้วเทวทัศน์โทรทัศน์เต็มห้องวิดีโอนะแล้วโทรศัพท์มือถือตัวนี้สำคัญมากนะโทรศัพท์มือถือนี่เรียกว่าจรวดดาวเทียมไม่ทันเลยเนี่ยตัวสังหารศาสนาสังหารท่านเองเราทุกวันนี้นี่คือมหาภัยเวลานี้ไปหาดูที่เต็มบัดเต็มว่าเป็นเรื่องอุตริยังไงเอาแบบฉบับมาพูดกันเนี่ยค้านมาสิวะนั่นพระพุทธเจ้าจัดไว้อย่างนั้นเนี่ยไล่ให้เข้าป่าเข้าเขาชำระกิเลสซึ่งเป็นฟืนไฟเผาไหม้ภายในใจออกอย่าไปหาข้างนอกกว้านข้างนอกเข้ามาเผานี่มันกว้านข้างนอกเข้ามาเผาเห็นไหมล่ะไล่เข้าป่ามันวิ่งเข้าบ้านมันไม่ได้เป็นไปตามพระว่าพระพุทธเจ้ามันดื้อด้านขนาดไหนวะกิเลสขนาดไหนมันดื้อเห็นไหมแต่ว่าพูดถึงว่ามหาวิไลพุทธเจ้าก็นี่แหละอย่างที่ว่าเนี่ยในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาเป็นมหาวิไลผิดความรู้วิชาว ิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาจากมหาวิทยาลัยนั้นๆมีองค์ศาสดาทรงเป็นประธานเป็นปรมาจารย์ท่านเอกในมหาวิทยาลัยนั้น อันดับต่อมาก็คือพระสงฆ์สาวกไปปฏิบัติศึกษาอบรมกับพระพุทธเจ้าในป่าในเขาแล้วสำเร็จเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานขึ้นมาแล้วก็มาประกาศศาสนานี่แหละเรียกว่าเรียนสำเร็จจากมหาวิทยาลัยป่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสำเร็จในป่านะเนื้อสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในป่าพระสงฆ์สาวกมากต่อมากว่างั้นเลยนะสำเร็จในป่าในเขาทั้งนั้นทั้งนั้นเนี่ยเรียกมหาวิทยาลัยป่าออกมาองค์นี้สำเร็จพระโสดาองค์นั้นสำเร็จพระสกิทาองค์นั้นสำเร็จพระนาคาองค์นั้นสำเร็จพระอรหันต์นี่ละวิชาธรรมสำเร็จออกมาจากมหาวิทยาลัยพระพุทธเจ้านะออกมาสั่งสอนสารโลกกลายมาเป็นพุทธังธรรมังสังฆังท่านนางกษัตริย์ของพวกเราตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้เดี๋ยวนี้ก็ตั้งมหาวิทยาลัยบ้านขึ้นแข่งกันนะสิที่ไหนมีมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาวิทยาลัยแสงไปเรื่อยนะมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาวิทยาลัยเหล่านี้มีแต่วิชาความรู้ของโลกของสารของกิเลสตัณหาเข้าทำลายวัดวาว่าศาสนาทำลายหัวใจพระเนรเรียนวิชามีแต่เรียนวิชาทางโลกเพื่อเอาฟืนเอาไฟมาเผาตัวเองเรียนวิชาทำที่ไหนคำว่ามหาวิทยาลัยมีแต่วิชานรกอเวจีเต็มอยู่ในนั้นวิชาพระพุทธเจ้าไม่มีมีแต่อริยสัจ4สติปัฏฐาน4ขึ้นถึงโพธิปักขิยธรรม30ประการรวมแล้วนี่คือหลักวิชาใหญ่สอนโลกสอนสงสารถ้าเรียนออกมาจากนี้เป็นโสดาสกิทานาคาอรหันต์ไปเลยอันนี้สำเร็จจากมหาวิทยาลัยบ้านก็เป็นมหาวิทยาลัยแบ้นไปเข้าใจไหมนี่มหาวิทยาลัยบ้านสำเร็จมหาวิทยาลัยสงฆ์นั้นสงฆ์นี่ออกมาโออาฟู่ฟ้าเอากิเลสพอกหัวมาแล้วก็เป็นกลายเป็นมหาจากมหาวิทยาลัยบ้านแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยแบ้นไปเท่านั้นสิจะเป็นอะไรไปมหาวิทยาลัยนี่เป็นมหาวิทยาลัยแบ้นทั้งนั้นนี่นะมีความสกปรกโสมมอยู่ในวิชาเหล่านั้นเป็นวิชาความรู้ที่ชำระกิเลสที่ไหนมีแต่ความวิชาความรู้ที่พอกพูนกิเลสขึ้นเต็มหัวนั่นล่ะมันโออาไปนะเรียนสำเร็จมหาวิทยาลัยนั่นมหาวิทยาลัยนี่มหาวิทยาลัยขี้หมาอะไรเราอยู่ว่างนี่นะมันเรียนด้วยกันเห็นด้วยกันมากโกหกกันได้หรือคัมภีร์เดียวกันพี่ถูกทำไมจะไม่รู้นี่เราศาสนาหมดไปอย่างนี้เองเหยียบย่ำทำลายด้วยความหน้าด้านหน้ามึนไม่สนใจกับอัดกับทำฮิริโอตปะไม่มีศีลตัวเดียวมันมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะในหัวร่นของพระนั่นไม่ว่าหัวร่นใครล่ะถ้าไม่มีฮิริโอตปะแล้วก็มีหัวร่นทั้งนั้นล่ะถ้ามีศีลธรรมอยู่ในป่าในบ้านเป็นธรรมทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วอยู่อย่างนั้นนี่แหละมหาวิทยาลัยเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้แล้วนะกลับไปหาอะไรบ้านให้ทันสมัยทันสมัยอะไรมาพูดหลอกกันหาอะไรหูมีตามีใจมีทุกคนแบบฉบับที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์มีเอาอะไรมาหลอกวะมันหลอกกันอยู่งั้นนะเดี๋ยวนี้หัวจนสลดสังเวชนะถึงสนใจในอนาธรรมเพื่อแก้กิเลสที่ไหนไม่ได้มีว่างั้นเลยแล้วเราอยากจะพูดเต็มยันว่าไม่ได้มีไม่ใช่แต่วิชาส่วมฐานเต็มอยู่ในมหาวิทยาลัยนั้นๆที่เอามาตั้งโออาฟู่ฟ้าเวลานี้คือมหาวิทยาลัยส่วมฐานของกิเลสโพกหัวผ้าหัวเนรทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้มีมหาวิทยาลัยอัดธรรมนะไม่ได้เรียนเพื่อสนใจแก้ไขมีแต่เรียนเพื่อกอบกวยความชั่วช้าระมกเข้ามาสู่ใจคือความสกปรกเต็มอยู่ในหัวใจของวิชาความรู้เหล่านี้เอาแต่วิชาทางโลกเขามาเรียนนะเนี่ยเอาคารวาสมาเป็นอาจารย์สอนพระท่านตามนี้นะมาเป็นอาจารย์สอนพระพระที่แรกก็ว่าเป็นสารณะของชาวบ้านต่อมาชาวบ้านเป็นสารณะของพระเยียบหัวพระก่อยเขาได้นะโอ้แต่งตัวก็รู้ฟู่รู้หลาฟู่ฟ้ามาโออามาหาพระมองดูแล้วสลดสังเวชนะเราเห็นอยู่นี่นะไม่ใช่ไม่เห็นนี่นะไปที่ไหนเราซอกแทรกไปดูหมดมหาลัยไหนมหาลัยไหนไปดูหมดรับเรียนวิชาประเภทไหนประเภทไหนดูมันก็รู้แม่วิชาเหล่านี้เป็นวิชาอะไรก็วิชาอย่างที่ว่ามหาลัยแบนนั่นเองจะเป็นมหาลัยอะไรวะโอ้โหสลดสองแบนนะแล้วนี่ก็มีผู้ใหญ่ชนนะพากันตั้งออกมาตั้งออกมาหาอะไรผู้ใหญ่ตั้งให้เป็นร่มโพร่มไทรเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นแบบเป็นฉบับของผู้น้อยตั้งแบบนี้มันเป็นแบบเป็นฉบับหรือตั้งเพื่อทำลายนี่นะใครก็รู้เด็กอมมือมันก็ยังจะรู้ได้วะแล้วเอามาตั้งหาอะไรมันน่าสลดสังเวชนะผู้ใหญ่ท่านยิ่งหาแบบหาฉบับอันนี้งามมาเพื่อชักจูงผู้น้อยให้ดำเนินตามแย่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้ใหญ่ ชั้นเอกในวงศาสนาพระสงฆ์สาวกเป็นผู้ใหญ่ชั้นเอกเป็นคติตัวอย่างตลอดมาเนี่ยผู้ใหญ่ในครั้งพุทธกาลผู้ใหญ่ทางศาสนาท่านเป็นอย่างนั้นผู้ใหญ่ศาสนาทุกวันนี้มันเป็นยังไงมีแต่ลากกันลงลากกันลงดูไม่ได้นะเวลานี้นะแบบฉบับมันก็มีอยู่เอามาตั้งเอาไว้วิชาทางโลกเขามีเต็มโลกเต็มสงสารอดอยากที่ไหนวิชาทางโลกทางสงสารเขาโรงร่ำโรงเรียนเกินไปหมดแม้ในวัดก็ยังมีทุกวันว่าไงแต่ก่อนก็มีเด็กที่มาศึกษาเราเรียนอยู่ในเป็นลูกศิษย์ของพระในวัดในวานี่เต็มไปหมดแต่เวลาเรียนเขาไปเรียนวิชาของเขาเรื่องของพระวิชาของพระไม่มีอะไรมายุ่งนะมีแต่วิชาธรรมล้วนๆล้วนๆเลยเด็กเขาก็เรียนวิชาทางโลกเดี๋ยวนี้คล้ายๆกันไปหมดแล้วมาตั้งแบบอย่างเพาะๆด้วยนะวิชาอะไรภาคหรือแผนกสามัญศึกษามั่วๆแผนกเปรตศึกษามันไม่เห็นพูดว่านั่นแผนกส้วมฐานศึกษาเวลานี้กำลังศึกษาเรื่องส้วมเรื่องฐานกันเพื่อจะกอบโกยเข้ามาเต็มหัวมันไม่เห็นพูดบ้างเอาความจริงมาพูดบ้างสิสามัญศึกษามาแต่งไพเราะเพาะเพียงเหมือนอย่างที่ว่ารวมบัญชีนั่นแหละแบบเดียวกันนะรวมบัญชีหลอกตาชาวไทยทั้งชาติรวมบัญชีจะกอบโกยเอาเงินในคลังหลวงออกมาให้แหลกหมดทั้งประเทศไทยของเรานี่ไม่พูดนี่แหละเห็นไหมวิชาที่กลอุบายที่จะทำลายชาติบ้านเมืองทำลายศาสนามันเป็นกลอุบายเนี่ยวิชาสามัญศึกษามาอันนี้ก็วิชาที่สองเข้ามาเนี่ยรวมบัญชีหันฟังสินะฟังที่รวมมาดินี่แบบเดียวกันนะวิชาเหล่านี้หลอกโลกทั้งนั้นเลยผมจะไปโกยเงินในคลังหลวงออกมาให้แหลกหมดชาติไทยของเราเป็นหมาทั้ง62ล้านคนมันไม่ได้บอกนะบอกอย่างนี้นี่แหละหลักหัวใจของชาติไทยเราอยู่ที่คลังหลวงนะพี่น้องหลายจำไว้ทุกคนทุกคน อะไรจะมาลุกล้ำก็ตามถือว่าเป็นมหาโจรมหาภัยเข้ามาลุกล้ำ กองสมบัติใหญ่แห่งชาติไทยของเราทั้งชาติก็ธรรมดามันก็ต้องมีการต่อต้านกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วอันนี้เป็นเรื่องของโลกเราไม่พูดไปแต่พูดตังเรื่องคติธรรมดามันจะเว้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะสมบัติของใครใครก็รักอยู่ในบ้านเรามาที่โจรตัวไหนเก่งมันก็ต้องฟัดกันกับเจ้าของสมบัตินั่นแหละอันนี้เป็นสมบัติของคนไทยทั้งชาติอะไรที่จะเข้ามาทะลึ่งพึ่งพวดเข้ามาแบบปวดอำนาจวาสนาประปาเถื่อนเข้ามามันจะต้องถูกฟัดกันจนได้แหละความนี้เป็นสมบัติของคนเจ้าของเจ้าของนี่ชาติไทย62ล้านคนเป็นเจ้าของด้วยกันทั้งนั้นใครจะจืดจางว่างเปล่าจนเกินไปมันไม่เคยมีในประวัติศาสตร์นะ มีแต่เจ้าของทรัพย์กับโจรฟัดกันเท่านั้นโจรพ้นบ้านไหนไม่เจ้าของบ้านตายก็โจรตายนั่นเป็นอย่างนั้นอันนี้มันก็จังแบบเดียวกันถ้าจะเรื่องพึ่งพวดเข้ามาต่อคน62ล้านคนซึ่งเป็นเจ้าของสมบัติในคลังหลวงกองใหญ่นี้มันก็จะเป็นอย่างนั้นแน่นอนให้เป็นอย่างอื่นเราคิดว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่จืดจางเลยสัตว์ดิบฉานไปเสียคนไทยทั้งชาติเราถ้าเป็นคนไทยทั้งชาติแล้วยังไงมันก็ฟัดกันพูดนี่เป็นเรื่องหลักธรรมชาติจะต้องเป็นมาอย่างเป็นไปอย่างนั้นนี่เราเห็นไหมจุดใจมันมีอยู่อย่างนี้นะสามัญศึกษารวมบัญชีฟังชินเอามาแบบหยดย้อยหลอกตาคนจะมาเป็นมหายักษ์เป็นมหาภัยคืนคนทั้งชาติจากสมบัติในคลังหลวงนี้ไม่ให้ไม่เหลือสักตางค์ถ้าว่างั้นมันก็จะเหมาะกับกิริยาที่กำลังจะกอบจะโกอยู่เวลานี้เข้ากันได้นะไอ้รวมบัญชีเอามาพูดมาหลอกหากันหาอะไรเด็กมันก็รู้บัญชีไม่ทราบว่ามีกี่บาทกี่ตังค์เอามาอวดเฉยๆนู่นเขาก็เข้าไปโกยองเงินในคลังหลวงเหยียบบัญชีออกไปนี่พูดง่ายๆว่างั้นนะเอาบัญชีนี่ออกอวดว่ารวมบัญชีเฉยๆยิ่งรวมหัวคนทั้งชาติเหยียบลงในทะเลหลวงนี่เหมาะดีกับคำกับกิริยาที่กำลังกระทำเวลานี้ของใครก็ตามมันอยู่ในเมืองไทยแล้วนี่แหละจะเป็นของใครไปกำลังเกิดเดือดเกิดร้อนวุ่นวายประชาชนทั่วประเทศเดือดร้อนเพราะสมบัติกองทางหลวงเองที่จะถูกมหาโจรมหาภัยเข้ามาเหยียบย่ำทำลายตั้งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยมีประวัติศาสตร์มาจากไหนเลยนะถ้ามีแม้ก็จะมีคราวนี้ถ้าไม่ถอนตัวให้รู้ผิดรู้ถูกในฐานะเนี่ยเป็นคนไทยและเป็นชาวพุทธด้วยกันแล้วเรื่องมันจะเกิดเรานี่ค่อนข้างแน่ใจว่าจะเกิด ถ้าทะลึ่งเข้ามามันก็จะเกิดละคนทั้งชาติใจจืดใจจางที่ไหนสมบัติเป็นของทุกคนนั่นตรงนั้นที่ต้องจะเอาถ้าจะมีอำนาจบาทหลวงมาจากฟากแม่ที่ไหนมามันก็จะมาลงในจุดนี้จุดนี้เป็นจุดที่รักษาของคนทั้งชาติของที่สองล้านคนนั่นแหละมันก็จะฟาดกันจุดนี้แหละนี่เราพูดตามหลักความจริงเพราะงั้นผู้ที่ฟังอัดฟังธรรมเสียงอัดเสียงธรรมเสียงประชาชนควรจะฟังอย่างยิ่งนะผู้ที่ฟังหูมีเพื่อฟังขอให้ฟังเหตุผลอัดธรรมทุกอย่างเสียงธรรมก็ให้ฟังแล้วเป็นลูกชาวพุทธเสียงประชาชนก็ให้ฟังเราเป็นลูกของประชาชนด้วยกันจะไปอยู่ที่ไหนก็ลูกของประชาชนให้ฟังเสียงประชาชนอะไรถูกต้องดีงามไม่ถูกต้องนามให้รีบแก้ไขดัดแปลงไม่อย่างนั้นจะแหลกเหลวยิ่งเป็นเมืองสัตว์ด้วยแล้ว

0: ็ไม่ได้ทำลายชาติบ้านเมืองเนี่ยเราไปเรียนมาเลวร้ายขนาดไหนถึงมาทำลายชาติบ้านเมืองของเราได้ลงคออย่างนี้นะมันสมกันเหลือกับหลักวิชาเราซึ่งเขายกย่องว่าเป็นผู้ใหญ่มีความรู้สูงนั่นนะกลับมาการทำลายแบบที่ต่ำซามที่สุดซึ่งโลกมองดูไม่ได้เลยนี่มันสมควรหรือกับความรู้วิชาที่เราเรียนมาและที่เขายกฐานะให้เป็นผู้ใหญ่ผู้สูงเพื่อนำชาติบ้านเมืองนำแบบลงทะเลหลวงนี่เหรอวิชานี้อย่ามาใช้เป็นอากาศในเมืองไทยของเราคนดีมีคนเฉลียวฉลาดยังมีนะอยู่ในเมืองไทยเราบ้านพระบุรุษท่านรักษาสมบัติเหล่านี้มาแน่นหนามันคงมาเท่าไหร่ให้รับให้ความร่มเย็นแจ่มใสชาติบ้านเมืองเขานั้นมานานเท่าไหร่สมบัติกองนี้นะทางหลวงทางหลวงนี่ท่านให้ความร่มเย็นมาขนาดไหนเนี่ยท่านรักษามาอย่างนี้เราเหตุใดจึงอวดดีปวดดีเรียนไม่ช่วยเรียนความรู้วิชาจรวดดาวเทียมมาจะมาสังหารสมบัติก่อนนี้ซึ่งเท่ากับเป็นการทำลายหัวใจคนทั้งชาติให้ขาดสะบั้นลงไปทะเลหลวงมีอย่างหรือว่างั้นตั้งปัญหาให้ถามให้ไปพิจารณาทุกคนเราเป็นสมบัติเราเป็นเจ้าของสมบัติทุกคนให้พากันจำมานะเอาเท่านั้นวันนี้ว่าจะไม่พูดมันก็จะพูดอยู่นั่นแหละไปนั่นไปนี่วิชาสามัญก็ไปเลยขึ้นไปใหญ่เลยสามัญศึกษาไปใหญ่เข้าใจได้ยินไหมเขาบอกสามัญศึกษาเราไปอ่านแล้วโอ้ยเราผ้าปวดที่แล้วที่แล้วจะปาตรงนั้นเลยใส่ที่ป้ายมาสามัญศึกษาก็เอาที่นี่ปานั่นนี่ศึกษานี่ว่ามีแต่ที่เต็มป้ายเข้าใจอะไรผู้รับก็มีเนี่ยกำลังสับประงงรับไม่เป็นไรละเด็กรับไม่เหมือนผู้ใหญ่รับเด็กสับประงงไม่เหมือนผู้ใหญ่สับประงงมันมีเรื่องกบกันเท่านั้นเองเด็กมันต้องไม่หัวเราะสนุกสนานกับเด็กแต่ผู้ใหญ่ไม่ได้นะใครมาสับประงงนี่ผู้ใหญ่อันนี้ไปทั้งเรือเนี่ยปลาเลยเข้าใจจะเป็นผู้ใหญ่เลยปวดหัวเราะไม่ได้นะเอาเข้ามามีอะไรมาแล้วเราจะไปแล้วเราจะให้พรอันนี้ไก่ตามไก่อยู่นะงอกก็มีมันมากมากตอนนี้ว่าเด็กแล้วก็จะให้พรมีวัดครัวก็ยังมีเขาตั้งขึ้นเป็นประเภทที่ประเภทสามัญศึกษาแล้วก็ไม่รู้เราจะไปดูถ้าไปดูถ้ายังไม่มียังดักได้อยู่เดี๋ยวเราจะว่ามันเราจะถามยังอยากได้หรือสามัญศึกษาเราจะว่าถ้าอยากได้เราจะเฝ้าที่ฝ้าเถอะเข้าใจไหมนี่สามัญศึกษาจะว่ากันเข้าใจไหมปลาก็ไปเปรี้ยวมีสักที่เต็มวันนี่สามัญศึกษาเราจะว่ากันเราไปเลยที่นี่หรือว่าอะไรพวกนี้ทุกแบบไอ้พูดไม่พอดชวนวันนะเตือนนะเตือนพี่น้องชาวอุดรเราทุกอำเภอให้ตั้งเนื้อตั้งตัวทุกคนจะให้ขายหน้านะนี่ฟ้าหญิงทั้งกระทรวงเด็กมาเป็นประธานด้วยมาแล้วเห็นแต่เหือดแห้งดูไม่ได้นะวันนี้จะให้เด็กเลยวันนี้ให้ไม่ให้ผู้ใหญ
1: ่
0: วันนี้ให้เด็กให้เด็กวันนี้ให้เด็กไปนี่มาสองตัวเนี่ยกราบหลวงตาบัวนะสัมปโยทองหนัก3บาทนนเห็นได้แล้ววันนี้3บาทแล้วเงิน 3,000 บาทนี่เพื่อที่ส่วนกุศลนี่นายอะไรเนี่ยนายชาวพัฒน์เหรอฮะ
1: ชาวพ
0: ั
1: ฒน์ครับ
0: ชาวนายชาวพัฒน์แล้ว
1: นางเรนุมาศ
0: ฮะ
1: นางเรนุมาศครับ
0: เอ็นมากเหรอ
1: ครับเด็กชายซานาคุณคร
0: ับ อยู่ที่ไหนล่ะ
1: อยู่วัดที่สุพรรณ
0: ครับดีแล้ววัดที่สุพรรณละโอ้ยมาแล้วจ้ะว้าวว้าไอ้ไอ้มันมาแล้วเนี่ยว้าวพวกสามัญพวกสามัญศึกษามันมาแล้วเนี่ยพวกสามัญ

0: ไม่ขายมันพวกสามัญทุกขาพอพูดแล้วก็ออกมาแล้วสามัญสาก็วิ่งตามหมาเลยเป็นไงเพราะงั้นวันนี้พวกสามัญทุกขาเนี่ยจังแค่ไปยังแค่เนี่ย
1: วางเลย
0: ไม่นะไปแล้วที่สายแล้วไปที่เตรียมตัว
2: จะไปที่วันขอฝากจะไปดัก
0: นะลองถามพระดูนะตั้งแต่ของในบ้านนี้เราก็ต้องระวังคือเราจะเอาแต่ของจำเป็นไปที่ยื่นไปผัวนี่จะเอาอะไรไป
2: จะประด
0: ับ
2: ค่ะ
0: โอ้ชาวจำปาดาเราเอาไปลองดูนะนี่มันประเภทเข้าใจไหมประเภทนี้มันประเภทวิสามัญศึกษาเอาเลยไปนั่นแล้วเอามามันจะหนักขนาดไหนไปจิตต่อกับพระดูที่เราจะเอาประเภทนี้ประเภทสามวิสามัญศึกษาไปขึ้นเนี้ยวิสามัญจะขึ้นสามอย่างนี้เอาสักบ้างเลยนะตีนไปไม่มากแต่ยอกตีจุดนั่งถึงนี่ไปวันนี้เราเป็นห่วงคือเราอยากให้ท่านฉันเราเนี่ย
1: คร
0: ับ วันนี้วันนี้ได้ไปคงพอจนไปจิตต่อกันดูจะพยายามไปได้ถ้าหากของอะไรฟังหน้าผ่านนะถ้าของอะไรของเราในรถนั่นนะมันควรจะถอนออกให้เอาจำปาดานี่แทนเข้าไปยืนไม่เอาไปว่าครัวนะเอาจำปาดานี่แทนเข้าไปอันใดที่มันจะเป็นเราถอนออกก็ได้อยู่รถมันมาแล้วยังรถหนังนะ
1: ไปแล้วครับไปแล้วไปผลจะมา
0: ได้รถเราไปซื้อของตลาดนะรถไปซื้อของตลาดมาหรือยังนะ
3: ยัง
0: โอ้มาแล้วจอดย่อยแล้วเนี่ยเขามาแล้วจอดย่อยแล้วอันนี้เขาไปเอาของตลาดคือเอาของจำเป็นไปอันไหนไม่จำเป็นไม่เอาไปเพราะสิ่งที่เราเอาส่งไปประจำเดือนนั้นพอทุกอย่างแล้วไม่มีบกพร่องที่นี่เราไปนี่เป็นอาหารเสริมจึงต้องหาอาหารที่สำคัญไปวันนี้จำปาดะสำคัญมากขึ้นเบอร์หนึ่งเลยจำปาดะขนของลงจากรถให้หมดถ้าจำปาดะยังไม่หมดขนขึ้นให้หมดเข้าใจไหมเพราะประเภทนี้ประเภทวิสามันทุกษาเข้าใจไหม
1: หมากภูครับผม
0: หมากภูเลยอันนี้ก็สามันทุกษาเนี่ยแม่ว่าหลายผู้บ้านไม่งานก็กลับมาไปดูนั่นดูนี่นั่นแหละไปเป็นงั้นนะไปดูนั่นดูนี่เรื่อยเรื่อยแล้วพอถึงแล้วผัดเลยไม่ไปเลยอย่างน้อย3เดือนโอ้ยตั้งแต่เดือนเมษาเลยที่ผิดที
1: ่
0: ตั้งแต่เราไปกรุงเทพยังไม่ได้ไปเลยนะ
1: คร
0: ับ ไปกรุงเทพมาแล้วไปกรุงเทพอีกกลับมายังไม่ไปยังต้องเข้าพรรษาไป
4: ก็เหนื่อยนั่งนานๆลุกขึ้นเขาอ่อนเนี่ย
5: เขานี่อ่อนมันอ่อนพอก้าวเดินไปก็พวกเด็กนักเรียนก็ถอนพวกกันไปหมดแล้วนะวันนี้เข้าใจไหมไปในโรงเรียนก็หาเรียนตั้งแต่ประเภทหามันศึกษานะประเภทเปรตประเภทผีประเภทหมาเดินก้าวประเภทสามัญศึกษาเข้าใจไหมประเภทวิชาตามหลักโครงการที่เรียนนั้นวิสามัญศึกษาสูงจำเอานะไปพ
1: อการลากลับเลยครับครับ
6: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสสดับรับฟังธรรมะคำสอนในทางพุทธศาสนาพร้อมกับการนั่งสมาธิภาวนานั่งวิปัสสนากรรมฐานการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิให้ได้การนั่งขัดสมาธินี้ง่ายคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธให้หลับตานอกแต่ตาในตาใจไม่ให้หลับคำว่าหลับตานั้นให้เข้าใจด้วยตานอกนี้กิเลสราคะโทสะโมหะมันชอบดูโลกไม่ว่าโลกคนโลกสัตว์โลกวัตถุเข้าของโลกทรัพย์สินเงินทองโลกแก้วแหวนแสนสิ่งที่มนุษย์สมมติว่าดีจิตหลงอันนี้มันชอบยังไงเพราะว่าชอบมันจะได้เวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้ไม่ให้มีที่สิ้นสุดลงไปได้เหตุนั้นพวกเครื่องประดับประดามนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนั้นความพอใจความดีใจจึงได้เอามาคล้องคอไว้เป็นเชือกผูกคอเป็นเชือกผูกคอเป็นปอผูกศอกมัดไว้ให้อยู่ในวัฏสงสารให้มีความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมารมณ์จึงหนีไม่พ้นหนีไปไหนไม่ได้ตายไปแล้วมันก็กลับมาเกิดอีกเกิดมาแล้วมันก็มาลุ่มหลงมัวเมาอยู่อย่างนี้แหละในโลกในวัฏสงสารแต่ว่าคนอื่นจะไปแก้ไขให้ไม่ได้คือใจของตัวเองจะเลยรู้เข้าใจแล้วก็แก้ไขพิจารณารวมจิตรวมใจเข้าไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวที่ท่านให้ภาวนาพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกนั้นต้องการจิตสงบจิตตั้งมั่นจิตเป็นสมาธิภาวนาแล้วจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนานั่นแหละจะได้กำหนดพิจารณารูปนามกายใจของตัวเราของบุคคลผู้อื่นหรือทั้งโลกนี่แหละจนเห็นแจ้งลงไปในหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงหลักทุกขังคือความเป็นทุกข์หลักอนัตตาคือว่าไม่ใช่ตัวตนของเราที่เราต้องการอยู่ก็ไม่ใช่ของเราเพราะว่าสิ่งทั้งหลายที่จิตใจมนุษย์คนเรามายึดเอาถือเอานับตั้งแต่รูปนามกายใจตัวตนของเราออกไปจนถึงบุคคลผู้อื่นสัตว์ตัวอื่นและวัตถุธาตุทั้งหลายที่มนุษย์เอามาก่อสร้างประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้น เป็นที่อยู่อาศัยบ้านเรือนก็ตามสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ภาวนาพิจารณาให้ดีมันเป็นเครื่องติดเครื่องข้องพาให้จิตใจนั้นไปไหนไม่ได้มันมัดไว้ในใจใจมันมัดอารมณ์ไว้อารมณ์มันมัดจิตไว้ก็เลยไปไม่ได้เมื่อไปไม่ได้ก็เหมือนกับว่ามันร้องอยู่อย่างนั้นเหมือนโคตัวน้อยๆเมื่อสัตว์มันกัดเข้าไปกำลังมันสู้นักสู้เสือสู้อะไรไม่ได้มันก็ร้องออกแต่มันก็ไม่ออกมันเอาจนถึงตายตัณหาในใจมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันคล้องอยู่มันครอบอยู่ครอบงำอยู่นอกจากวัตถุเข้าของนอกจากสิ่งเหล่านี้ก็มีมากมายที่จิตมันคล้องมันติดอยู่คนโบราณอาจารย์เมื่อเก่าเพิ่นยังตั้งเป็นครองเป็นเครื่องเตือนใจของจิตหลงอันนี้ว่าตัณหาลักโลกเหมือนเชือกผูกคอธรรมดาเชือกผูกคอมันไปไหนไม่ได้เหมือนเขามัดคอมัดกระบือก็มัดคอมันเมื่อเชือกดีมัดคอเราไปไหนไม่ได้มันแก้เองก็ไม่ได้ถ้าคนไม่แก้ให้ก็อยู่อย่างนั้นแหละนี่ว่าตัณหาลักลูกเหมือนเชือกผูกคอตัณหาลักผัวลักเมียเหมือนปอผูกศอกระหว่างคำว่าผูกศอกก็คือว่ามัดมือมัดศอกมัดศอกมัดแขนหรือว่าไพร่ไปทางหลังแล้วก็มัดไว้อย่างนั้นถ้าคนอื่นไม่แก้ให้ก็แก้ไม่ได้เขามัดมือไว้แล้วทางหลังตัณหารักผัวรักเมียเหมือนปอผูกศอกเมื่อผูกศอกแล้วก็ไปไหนไม่ได้ละถ้าอวดดีไปเดินไปก็ล้มแล้วก็ลุกไม่ได้แล้วมันตัณหารักวัตถุเข้าของก็ไม่ใช่ของเล่นท่านว่าตัณหารักวัตถุเข้าของนี่เหมือนปอกซุบตีนเหมือนมัดตีนก็ว่าได้เหมือนปอกซุบตีนคนเราที่ใหญ่มาหลายสิบปีย่อมเห็นเวลาเขาเอาช้างไปปล่อยไว้ธรรมดาช้างตัวมันใหญ่จะไปมัดไปยังมันไม่ฟังละเขาต้องเอาปอกซุบตีนมันไว้ปอกเขาก็เอาหวายเป็นเส้นมาทำเป็นปอกคือว่าเอาใส่ขาหน้ามันไว้ทั้งสองขาเวลามันไปทางไหนมันก็เต้นก็ยกก็ยกก็ยกไปมันติดปอกมันท่านเปรียบอุปมาเหมือนว่าจิตคนเราไม่ภาวนาละกิเลสมันเหมือนใส่ปอกตีนใส่ตีนคนก็ได้แต่ว่าปอกที่เราเห็นได้ชัดเขาใส่ตีนช้างตีนมันใหญ่แรงมันมากเขาเอาหวายเส้นใหญ่ๆโบราณถักเป็นบ้วงแล้วก็รวมกันไว้เวลามันจะไปทางไหนมันก็เต้นเอาข้างหน้ามันย่างออกไปไม่ได้เอาขาหลังกระโดดไปเป็นนั่นแหละนั้นเขาจึงเรียงไว้ว่าตัณหารักลูกรักเต้านั้นเหมือนเสือกผูกคอตัณหารักผัวรักเมียเหมือนปอผูกศอกตัณหารักวัตถุเข้าของเหมือนปอกซุบตีนเมื่อถึงขั้นนี้แล้วไปไหนไม่ได้ลืนตาแมบๆอยู่เท่านั้นแหละไปก็ไม่ได้ แล้วก็นั่งเฝ้าอยู่เหมือนลิงเขามัดใส่ต้นไม้แล้วก็นั่งเฝ้าไปไหนไม่ได้มันคาเชือกเล็กจิตใจคนเราไม่ภาวนาไม่ภาวนาให้ดีแล้วไม่ได้มันติดมันติดอยู่ที่นี่แหละหลวงพี่หลวงพ่อทั้งหลายออกพรรษาข้าจะศึกก็เพราะว่ามันนี่แหละสามสี่อย่างมันมัดไว้มันไม่ได้ปล่อยแหละแม้ทางนอกมันเป็นอิสระอยู่แต่ภายในจิตมันยังมัดอยู่ไม่ว่าใครๆทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ปอบตีนเหล่านี้มันมัดทั้งนั้นแหละจงภาวนาดูมันจริงหรือไม่จริงโบราณแต่งไว้แล้วเราก็ให้พากันแก้ตัณหาลักโลกเหมือนเชือกผูกคอแก้มันได้อย่างไรผู้มีแล้วก็เรียกว่าแก้ผู้ยังไม่มีก็อย่าไปมีมันโลกนะเมื่อโลกไม่มีมันก็ไม่มีปอกไม่มีเชือกผูกคอไปทางไหนก็ง่ายตัณหารักผัวรักเมียเหมือนมัดหลังปอผูกศอกเชือกผูกศอกผูกมันไปไม่ได้ตัณหารักวัตถุเข้าของความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากมีความเป็นมีได้มาทั้งหมดนั่นก็มาเอามาอะไรก็มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องรูปนามกายใจตัวตนอันนี้แหละเลี้ยงอยู่ทุกวันทุกวันทุกคืนทุกมื้อแต่รูปนามกายใจอันนี้มันก็ไม่รู้จะรู้จักเจ้าของเลี้ยงมันจิตใจเราไม่ภาวนามันก็มาเป็นธาตุเป็นขี้ข่าตัณหากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแทนที่เราจะได้อย่างที่เราคิดหมายแต่มันเลยมาเป็นขี้ข้าเป็นขี้ข้าตัณหามันมัดไว้แล้วมันก็ไปไหนไม่พ้นมันตายแล้วมันก็กลับมาอีกกลับมาก็เชือกผูกอันเก่านั่นแหละมัดไว้ตายอีกสั้นไหมก็กลับมาอีกก็มามัดอีกอยู่อย่างนี้แหละเวลานั่งสมาธิภาวนาต้องตั้งใจให้แน่วแน่เด็ดขาดให้ใจมีกำลังมีความสามารถอาถรรพ์จิตไม่สงบก็เอาให้มันสงบระงับได้ไม่ได้อย่าไปถอยจิตมันไม่สงบก็เพราะว่า เราตัดเชือกตัณหาลักลูกเหมือนเชือกผูกคอนั่นตัดเชือกผูกคอไม่ขาดเชือกผูกในคอเราแล้วมันไปมัดใส่ต้นไม้มัดใส่หินไว้มัดอะไรมันก็อยู่อย่างนั้นแหละไปไหนไม่ได้ถ้ามีผู้มาถามว่าทำไมไม่ไปไหนไม่ภาวนาหรือถ้าไปไม่ได้แล้วเชือกผูกคอขอให้ท่านตัดให้ด้วยผู้ตอบเขาก็จะตอบว่าก็ใครผูกก็แกเป็นคนผูกแกก็ตัดเองสิไปนะตัดไม่ได้แกก็ตายอยู่นี่แหละเขาก็ว่าอย่างนั้นแล้วก็มัดไว้นั่นแหละมัดเป็นที่ไว้เกิดในชาติใดก็มัดไว้ในภพนั้นชาตินั้นพ่อของข้าแม่ของข้าลูกของข้าหลานของข้าพี่น้องป้องปลายของข้ามันมัดไว้ทั้งนั้นมัดคอไว้คอมันกิ่วหัวมันใหญ่ตัวมันใหญ่มันเลยไม่หลุดออกไม่ได้ตัณหารักผัวรักเมียเหมือนปอผูกศอกเหมือนมัดไพ่หลังมันไปบ่ได้ต้องตัดคราวนี้ต้องตัดให้มันขาดภาวนานั่นแหละ ม่ใช่เอาเขียนหนังสือตัดไม่ใช่เอาคำพูดนี่ตัดเอาจิตตัดนั่งสมาธิภาวนานิดๆหน่อยๆก็ว่าเป็นทุกข์เป็นร้อนทนไม่ไหวท่านเกิดมาใหญ่แล้วมาหาเอาผัวมาหาเอาเมียทำไมมันหาได้หาเอามรรคผลนิพพานมันไม่ได้หรือดูเรื่องของเราให้ดีเรื่องคนอื่นอย่าไปวุ่นวายทำไมมันเป็นอย่างนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าตัวอวิชชาคือจิตไม่รู้มีแต่อยากรู้แต่ไม่ภาวนาให้มันรู้มันมีภาวนาตั้งใจให้มั่นแล้วมันก็ตัดเชือกตัดปอตัดอารมณ์สัญญารู้จักรู้แจ้งรู้จริงในจิตใจของผู้ภาวนานั่นแหละคือต้องฝึกฝนอบรมจนเกิดสติสมาธิปัญญาในจิตใจของผู้ปฏิบัติมันจึงตัดได้ถ้าผู้นั้นไม่ฝึกฝนอบรมไม่ทำจิตทำใจของตนให้ออกจากเรื่องราวเหล่านี้ให้ได้มันก็ติดอยู่อย่างนี้แหละจะขึ้นไปไหนไปอยู่ที่ไหนมันก็ให้ผู้อื่นแก้ไม่ได้ไม่มีผู้ใดมัดก็จิตราคะโทสะโมหะอวิชชาตัณหาที่ไม่ภาวนานี่แหละมันมัดไว้เองมัดไว้มันเหยียบไว้มันข่มไว้มันฆ่าให้ตายอยู่ในสิ่งเหล่านี้เรายังจะเข้าใจว่าเราอยู่ดีสบายไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างไรมันเหยียบย่ำหัวใจเราให้เกิดทุกโทมนัสครับแค้นแน่นใจร้องไห้น้ำตาไหลอยู่ในโลกอันนี้แหละย่อมมีความทุกข์ใจและมีความทุกข์กายด้วยทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าทุกขเวทนาต่างๆสุขเวทนาต่างๆที่มันเกิดมีขึ้นมันเกิดขึ้นที่กายวาจาจิตนี่เองคราวใดเวลาใดร่างกายสังขารเราอยู่ดีสบายก็เหมือนกับว่าสบายไปหมดคราวใดเมื่อใดสังขารร่างกายไม่สบายก็เป็นไม่สบายคันสบายก็สบายไปหมดคือว่ามันเกี่ยวโยงกันเพราะความยึดถือจิตใจเรามายึดถือไม่ใช่กิเลสมันมายึดมาถือกิเลสมันไม่ได้ยึดถือถ้าละปล่อยวางแล้วกิเลสมันก็หลุดไปมันหลุดไปจริงๆแล้วก็ไม่กลับมาอีกที่มันเราละแล้วถอนแล้ววางแล้วมันกลับมาอีกคือมันยังไม่ได้หลุดมันหลบหลบกับหลุดมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละมันหลบไปหลบมาเราไม่รู้เท่าทันมันก็หลุดไม่ได้มันก็ผูกไว้มัดไว้เหมือนคนมัดสัตว์ใหญ่ก็ต้องเอาเหล็กมัดเหมือนมัดช้างถ้ามัดวัวควายช้างอาม่ามันตัวมันเล็กก็เอาเชือกปอมัดมันก็อยู่สัตว์เล็กลงมาก็มัดสิ่งเล็กน้อยลงมามันก็อยู่ใจคนเรานี่ก็เหมือนกันท่านให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเพื่อให้เอาคุณพระพุทธเจ้ามัดจิตมัดใจให้จิตใจมาจดจ่ออยู่ในคุณพระพุทธเจ้าอันพระพุทธเจ้านั้นต้องแบ่งภาคจึงจะเข้าใจถ้าไม่แบ่งภาคจะมายึดว่าร่างกายก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ร่างกายเป็นของโลกเขาแม้จะมีรัศมี6ประการอะไรๆสวยงามทุกอย่างอย่างพระวรกายของพระพุทธเจ้าก็ตามรูปขันธ์ร่างกายนี้มีชราความแก่เหมือนกับคนเราธรรมดาแต่ความดีความสวยงามพระองค์เป็นผู้มีปุริสลักษณะสวยงามพิเศษเพราะว่าพุทโธพระพุทธเจ้า แต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยชราพยาธินั้นเหมือนกันหมดก็ดูสิเมื่ออายุของพระองค์พรรษาได้80พรรษาตรัสรู้ได้45ปีก็โยอย่างธรรมดาไม่ได้แล้ว80บริบูรณ์ก็เรียกว่าเอาหมอกเอาพอดีไม่เลยนั้นคำว่าพอดีนั้นก็คือว่าขนาด80แล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงที่สุดอย่างพระพุทธเจ้าพุทโธนั้นก็ยังพอไปมาได้อยู่แต่ถ้าหากว่ามันเลย80ไประวังไอ้ตัวนั่งก็โอ้ยนอนก็โอ้ยลุกก็โอ้ยหลงลืมไปทั่วเวลาจะลุกด้วยตนเองก็ลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นลุกไม่ได้ต้องหาที่เกาะหาที่หน่วงขึ้นเวลาลุกขึ้นก็เอาโน่นเอาทางตูดขึ้นก่อนนั่นละคือมันเลย80ไปแล้วลำบากแต่พรของพระในทางพุทธศาสนาท่านก็ให้อายุทุกคนว่าให้ได้100ปี100ปีนั้นมันแย่ที่สุดละเดี๋ยวบุตรเดก็ตายในห้องน้ำลุกขึ้นมาล้มลงก็ตายตายในห้องนอนในที่นอนก็ตายได้ลุกขึ้นไปแล้วก็เป็นลมล้มลงก็ตายอยู่ในที่นอนนั่นแหละนั่นแหละคือว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เอาขนาด80เข้าฌานภาวนาไปสู่นิพพานที่แล้วรอดไม่ต้องมาเกาะเกี่ยวนวงเหนียวเอากระดูก300ท่อนนี่เป็นทุกข์เป็นร้อนไปไหนมาไหนก็หาบไปแบกไปหามไปพายไปหนักที่สุดนี่แหละให้ดูสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนพุทธอจริงๆหมายถึงจิตจิตบริสุทธิ์จิตใสสะอาดจิตหมดกิเลสราคะจิตหมดกิเลสโทสะจิตหมดกิเลสโมหะคำว่าพุทธะพุทโธนั้นแม้คนเราก็ตามรูปร่างจะเป็นคนหัวดำผ้าดำอย่างไรก็ตามถ้าภาวนาจริงๆให้จิตใจนั้นลดออกจากกิเลสความโกรธลดออกจากกิเลสความโลภลดออกจากกิเลสความหลงกิเลสราคะโทสะไม่มีในจิตใจของผู้ปฏิบัติแม้จะเป็นญาติเป็นโยมเป็นคฤหัสถ์อย่างไรก็ตามก็เข้าถึงพุทธะพุทโธจิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสได้เหมือนกันสมัยครั้งพุทธกาลแกชลาอย่างลาภะพราหมณ์หาผู้เป็นอุปัชฌาย์ให้ไม่ได้เพราะแก่แล้วถ้าใครเป็นอุปัชฌาย์ก็จะลำบากจะได้ปฏิบัติลูกศิษย์เฒ่าลูกศิษย์แก่ชราภาวนาก็ไม่เป็นเป็นแต่กินกับนอนใช่ไม่ได้หาอุปัชฌาย์ก็ไม่มีหาผู้จะเป็นอาจารย์ให้ก็ไม่มีวันลาทพรามจะบวชมาขอบวชในศาสนาจนพระพุทธเจ้าได้ประกาศในหมู่สงฆ์ว่าลาทพรามอยากจะบวชใครเล่าจะเป็นอุปัชฌาย์ให้ใครมีบุญคุณอะไรต่อลาทพรามนี้หรือว่าลาทพรามนี้ได้ทำประโยชน์ให้แก่พระสงฆ์องค์ขเจ้าก็เป็นอุปัชฌาย์ให้ลาทพรามบ้างลาทพรามแก่อยากบวชพอพระองค์ประกาศในหมู่สงฆ์สงฆ์ทั้งหลายทั้งที่สงฆ์เป็นพระอรหันต์ก็ไม่หันหน้ามาหาลาทพรามยังมีพระสารีบุตรธรรมดาว่าพระสารีบุตรนั้นเพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและรู้จักบุญคุณของผู้มีคุณนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาพระสารีบุตรนั้นท่านไม่ยึดไม่ถือเหมือนคนเรา ใครทำคุณทำประโยชน์ใครมีอุปนิสัยบารมีอย่างใดท่านภาษาลีบุตรพุทธสาวกเป็นสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าเท่ากันก็ว่าพระหัตถ์ขวาหรือแขนขวาคนเราแขนขวามีกำลังเหมือนแขนขวาพระพุทธเจ้าภาษาลีบุตรเป็นผู้รู้จักบุญคุณอย่างท่านได้พบได้เห็นได้กราบไหว้พระอัจฉริไปเผยแผ่ธรรมได้ฟังธรรมของอัจฉริว่าเยเกจิสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ย่อมมีเหตุมีปัจจัยดับไปได้บรรลุเป็นโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลจากนั้นมาพระสารีบุตรนั้นเป็นผู้รู้จักคุณของอาจารย์ผู้แสดงธรรมให้ฟังเมื่อท่านจะหลับจะนอนทุกคืนทุกครั้งท่านระลึกถึงพระอัจฉริว่าเดี๋ยวนี้ท่านอยู่ทิศไหนถ้าเราจะพระอัจฉริอยู่ทิศเหนือท่านก็พิ้นศีรษะไปหาทางทิศเหนือถ้าพระอัจฉริอยู่ทางทิศใต้ท่านก็พิ้นศีรษะไปทางทิศใต้พระอัจฉริไปอยู่ทางทิศตะวันตกก็พิ้นหัวไปทางทิศตะวันตกพระอัจฉริอยู่ทิศตะวันออกเวลานอนสารีบุตรก็นอกจากกราบไหว้ระลึกถึงแล้วพิ้นหัวไปทางตะวันออกเวลานอนท่านก็ไหว้อาจารย์ไหว้พระพุทธเจ้าไหว้พระอาจารย์คือเป็นผู้รู้จักบุญคุณเมื่อมาถึงลาถพามก็สารีบุตรรับรองว่าลาถพามนี้มีประโยชน์แก่ข้าพระองค์พระสารีบุตรทูลตอบพระพุทธเจ้าว่าคราวหนึ่งข้าพระองค์ไปบิณฑบาตลาถพามนี้ก็ไม่ได้ใส่บาตรหรอกแต่ว่าลาถพามนี้บอกให้คนอื่นว่าญาติโยมพระท่านมาบิณฑบาตมาโปรดพากันใส่บาตรด้วยเท่านั้นแหละแค่นั้นพระสารีบุตรท่านก็เห็นคุณของคนว่าเข้าทัพพีนั้นเข้าปั้นนั้นหล่นลงบาทสารีบุตรเพราะลาถพามคนนี้ข้าพระองค์จะเป็นอุปัชฌาย์บวชให้ลาถพามแต่ลาถพามนั้นบวชมาแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาจริงเอาจังจนละกิเลสความโกรธความโลภความหลงได้อย่างเด็ดขาดเป็นพระอริยะบุคคลในทางพุทธศาสนาเรียกว่าเข้าถึงพุทธะพุทโธพุทธะที่เราภาวนาว่าพุทโธจะว่าไม่ดีไม่ได้พุทธะพุทโธพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเสียอย่างเดียวอะไรอะไรก็เกิดมีในพุทธศาสนาไม่ได้แม้เราทุกคนที่เกิดมาก็จะไม่ได้ยินเสียงคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆจะไม่ได้เห็นผ้ากาสาวพัสของนักบวชนุ่งห่มแสดงออกให้เราเห็นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าเมื่อพุทโธบังเกิดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนโลกให้เป็นธรรมไม่มีอะไรที่จะต้องลังเลสงสัยอีกการปฏิบัติภาวนานั่งสมาธินั่งกรรมฐานก็อย่ามีใจท้อแท้อ่อนแอพระพุทธเจ้าย่อมเป็นพระพุทธเจ้าวันอย่างคำพระพุทธเจ้าย่อมตั้งแต่วันตรัสรู้มาตลอดจนนิพพานก็เป็นพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนั้นแม้ท่านจะดับขันเข้าโซนนิพพานแล้วก็ยังเป็นพระพุทธเจ้าอยู่คือว่าละกิเลสพร้อมทางวาสนาได้หมดไม่มีกิเลสอย่างเก่าแก่จะมาปกคลุมจิตใจของพระพุทธเจ้าอีกชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าตลอดกาลที่พระพุทธเจ้าดับขันเข้าโซนนิพพานพระพุทธเจ้า ตายไปแล้วนะมันเป็นเพียงรูปร่างกายเป็นเรือนร่างของพระพุทธเจ้ามาอาศัยอยู่เท่านั้นเองพระพุทธเจ้าจริงๆไม่ได้แตกไม่ได้ตายบริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากกิเลสผ่องใสบริสุทธิ์ยิ่งกว่าแก้วมณีโชติที่โลกเขาสมมติว่าแก้วดวงเดวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้น้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าท่านไม่มีความขุ่นข้องหมองใจมีจิตใจอันบริสุทธิ์เรียกว่าพุทโธพระพุทธเจ้าธรรมโมพระธรรมสังโฆพระอริยสงฆ์ล้วนแล้วแต่เป็นของใสบริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากกิเลสความโกรธไม่มีในใจความโลภอยากได้ไม่มีในใจความหลงไม่มีในใจของพุทโธพุทธะพุทโธพุทธะนั่นแหละไม่เฉพาะแต่ว่ามีในพระองค์อย่างเดียวแม้เราทุกคนพากันละกิเลสความโกรธที่มีโยให้เบาให้บางให้หมดไปสิ้นไปไม่ให้มายึดหน้าถือตาไม่ให้มายึดตัวถือตนไม่ให้มายึดว่าตัวเราของเราตัวเราของเราที่ไหนบอกได้ว่าฟังหรือถ้าบอกได้ก็บอกสิบอกไว้ไม่ต้องแก่นะฟันไม่ต้องหลุดนะเนื้อหนังบางสังไม่ต้องเหี่ยวนะผมไม่ให้งอกนะได้ที่ไหนถึงเวลามันผมงอกมันก็ขาวโพลนหมดหัวนะเวลาฟันหลุดออกมาก็หาฟันเคี้ยวเข้าไม่ได้แกชรามาจะลุกก็ร้องโอยปวดหัวเข่าหลวงพ่อมียาใส่หัวเข่าได้ที่ไหนช่วยเป่าให้หายเจ็บหัวเข่าบ้างมันจะได้อย่างไรชราความแก่พยาธิความเจ็บไข้มรณะความตายมันมีอยู่อย่างนี้แต่จิตหลงจิตไม่รู้ของเราต่างหากมายึดเอาทุกข์มันก็ได้ทุกข์ตลอดวันเมื่อไม่ยึดถือทุกข์สุขก็ไม่ยึดจิตมันก็ว่างจิตมันก็สบายการปฏิบัติภาวนาไม่ใช่ว่าภาวนาให้ร่างกายสบายมันแก่ก็ให้หนุ่มขึ้นมามันหนุ่มก็ให้เป็นเด็กขึ้นมามันไม่ได้อย่างนั้นได้จิตตาภาวนาจิตใสสว่างกระจ่างแจ้งจิตไม่ยึดไม่ถือสุขทุกข์ปรากฏการขึ้นมาได้ดีมีสุขก็ไม่หลงทุกข์ยากลำบากลำคาญเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ตามท่านก็ไม่หลงนั่นแหละจึงชื่อว่าพุทโธพระพุทธเจ้าพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ในใจธัมโมพระธรรมอยู่ในใจสังโฆพระสงฆ์อยู่ในใจภาวนาอยู่ในใจจิตใจหมดใสสะอาดจิตใจพากายวาจาจิตประพฤติคุณงามความดีทานศีลภาวนาอยู่ทุกวีวันนี่แหละคือว่าพุทโธแท้ไม่ใช่พุทโธปลอมไม่ใช่ใครจะมาปลอมเอาได้พุทโธนั้นต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปจึงจะถึงคำว่าพุทโธนั้นฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆดังกล่าวมานี่แหละเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลัง
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน
2: ขณ
0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: วันนี้เป็นวันมหามงคลแก่บรรดาพี่น้องชาวจังหวัดอุตรดิตถ์และแถวใกล้เคียงเราเป็นอย่างมากโดยมีคุณสิทธิพรเกียรติสิริโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดและคุณนายประกายแก้วรัตนนาคะนายกเทศมนตรีเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ของเราได้มาเป็นประธาน เป็นล่มโพล่มใสนำหน้าพี่น้องชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ของเราให้ดำเนินเดินตามแนวทางทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยความสวัสดีราบรื่นดีงามทุกอย่าง เพราะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมขึ้นอยู่กับหัวหน้าเป็นสำคัญหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าวงงานต่างๆตั้งแต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขึ้นไปจนกระทั่งสูงสุดนี่ล้วนแล้วตั้งแต่ก็เป็นผู้นำผู้นำ วันนี้เราก็พร้อมด้วยผู้นำทั้งสองท่านนะทางผู้ราชการจังหวัดและท่านนายกเทศมนตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มาเป็นพี่น้องของชาวไทยได้บริจาคในงานมหากุศลของเรางานนี้เรียกว่างานมหากุศลเพราะเราทานลงไปสละลงไปเพื่อชาติไทยทั้งชาติให้อยู่ยงคงเส้นคงวาต่อไป ด้วยอำนาจแห่งทานของเราแต่ละท่านละท่านที่ได้บริจาคลงไปมากน้อยโดยถือความรักชาติเป็นสำคัญความสามัคคีความเสียสละติดตามกันมาเป็นก็เป็นพลังอันใหญ่หลวง เช่นวันนี้พี่น้องทั้งหลายต่างท่านก็ต่างมีความกระหึ่มยิ่งย่องต่อผลกุศลมหาทานของเราที่จะได้บริจาคเพื่อชาติไทยของตนเองเพราะการบริจาคทานที่เป็นมหากุศลอย่างนี้น้อยนักที่จะปรากฏขึ้นในเห็นนี่เมืองไทยของเราก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วเพราะเหตุการต่างๆอันเลวร้ายทั้งหลายที่จะคว่ำชาติไทยของเราให้จมลงใต้ทะเลหลวงลูกไหนก็ทราบไม่ได้แต่แล้วก็เพราะอำนาจแห่งความรักชาติความเสียสละความสามัคคีก็ติดตามกันมาด้วยอำนาจแห่งความรักชาติเป็นสำคัญรู้สึกสำนึกใน ชาติของตนแล้วต่างท่านต่างเสียสละได้มีการทอดผ้าป่าในที่นั่นที่นี่ ดังที่หลวงตาได้พาพี่น้องทั้งหลายดำเนินโดยปกติแล้วหลวงตาก็ไม่เคยคิดเกี่ยวกับชาติบ้านเมืองที่จะต้องได้มาช่วยเหลืออย่างนี้มีคิดอยู่อย่างเดียวที่หนักมากก็คือว่าเกี่ยวกับศีลกับธรรมการแนะนำสั่งสอนตั้งแต่พระเนรลงไปถึงประชาชนให้รู้จักศีลรู้จักธรรมอันเป็นแนวทางที่ถูกที่ดีเป็นความราบรื่นดีงามโดยทั่วไปเท่านั้นไม่ได้คิดมาถึงบ้านชาติบ้านเมืองของเราจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆซึ่งทำให้กระเทือนจิตใจเป็นอย่างมากถึงกับร้องโก้ขึ้นมาเลยนี่ละเหตุการณ์ที่หลวงตาเจ้มานำพี่น้องทั้งหลายก็เพราะความห่วงใยในชาติไทยของเราแต่ก่อนก็เห็นผาสุกเย็นใจตัวหน้ากันองค์ราชการงานเมืองก็ปล่อยให้ ทำหน้าที่การงานกันต่อไปสำหรับทางศาสนาเราเป็นหน้าที่ที่จะปฏิบัติตัวโดยตรงอยู่แล้วก็ดำเนินทางศาสนาแนะนำสั่งสอนประชาชนพระเนรตลอดมาไม่ได้คิดว่าจะได้ออกมาช่วยชาติบ้านเมืองอย่างนี้นี่ก็เพราะความสะดุดใจอย่างแรงดังที่ท่านผู้ว่าได้อ่านเรื่องความติดหนี้ติดสินตะกี้นี้ว่ากี่หมื่นล้านก็ไม่ทราบนี่หลวงตาก็เลยสั่งให้บรรดาลูกศิษย์เข ข้ามาค้นคว้าเอาหลักสำคัญสำคัญไปจากวงราชการอันเป็นวงใหญ่ๆเอาหลักความจริงออกไปชี้แจงให้ทราบเพื่อจะได้มีข้อคิดอ่านเพื่อแก้ไขดัดแปลงตามกำลังความสามารถที่จะทำได้ เมื่อได้นำข้อมูลต่างๆไปจากวงราชการซึ่งเป็นหัวใจของชาติ ได้อ่านได้ที่ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วรู้สึกมีความสะเทือนใจถึงกับร้องโกกขึ้นมาเลยทีเดียวตามธรรมดาร้องโกกมีแต่เสือถูกปืนเสือถูกปืนนั้นร้องโกกนี่ไอ้เราถูกหมัดเด็ดของความจนกอกจนมุมเพราะความลืมตัว แห่งผู้นำของชาติไทยเราไปหลวมตัวเอาอย่างมากเดี๋ยวจนจะกลายเป็นบ่อยของคนต่างชาติไปโดยที่ว่าจูงเอาคนไทยทั้งหมดประหนึ่งว่าสุนัขตัวหนึ่งจูงลงทะเลหลวงแห่งความล่มจมล่มจมถ้ามีอยู่ก็อดคิดไม่ได้จึงต้องได้ตะเกียกตะกายหลังจากร้องโกกขึ้นมาจากความเสียหายต่างๆที่ได้ไปจากข้อมูลนั้นแล้วไม่มีชิ้นดีเลยมีตั้งแต่จะรอวันล่มวันจมอยู่เท่านั้นพูดแง่ไหนก็จะจมพูดแง่ไหนก็จะจมอยู่ตลอดมาจึงได้อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายได้ประกาศตนออกมาว่าจะ ขอเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายทั้งที่อำนาจวาสนาก็เท่ากับหนูตัวหนึ่งนั่นแหละแต่จิตใจที่มีความห่วงใยกับชาติบ้านเมืองของเรานี้เป็นจิตใจที่มีความห่วงใยอย่างมากครอบทั้งประเทศไทยของเราโดยไม่ได้คำนึงว่าตัวเองเป็นเพียงหนูตัวหนึ่งเลยยึงได้ออกประกาศเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายเรื่อยมาอย่างนี้แล้วก็เป็นเพราะอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารแห่งชาติไทยของเราซึ่งเป็นชาติแห่งชาวพุทธเมื่อต่างท่านต่างได้ทราบเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจของคนไทยทั้งชาติแล้วต่างก็ไม่นิ่งนอนใจอุตส่าห์พยายามตามที่หลวงตาออกไปแสดงในธรรมในสถานที่ใดรู้สึกว่าพี่น้องชาวไทยเราพร้อมเพียงกัน ด้วยความเสียสละความสามัคคีทุกด้านทุกทางนี่ก็มาจากความรักชาติและเลื่อยมาจะเรียกว่าทั่วประเทศไทยก็ไม่ผิดก็ไม่เคยได้ตำหนิว่าจังหวัดไหนอำเภอใดที่ใดที่ไม่เอาใจใส่ขาดความสามัคคี เฉยเมยไปอย่างนั้นไม่เคยมีแต่ต่างท่านต่างกำหมักกำเม่นมีมากมีน้อยอุตส่าห์พยายามสละออกมาเป็นความช่วยเหลือชาติของตนจึงปรากฏเป็นความอบอุ่นขึ้นมาเป็นลำดับลำดับหลวงตาเองที่เป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายไปสถานที่ต่างๆตาหูจมูกลิ้นกายใจไปด้วยก็อดรู้อดเห็นอดคิดอดอ่านไม่ได้แล้วก็เจอตั้งแต่ความเป็นมงคลจากการเคลื่อนไหวของพี่น้องทั้งหลายที่แสดงความเสียสละเพื่อความพร้อมเพรียงสามัคคีทั่วหน้ากันตลอดมาจนปรากฏว่าผลค่อยกระเตื้องขึ้นมากระเตื้องขึ้นมาและเมื่อเร็วๆนี้ก็ท่านผู้ว่าการธนาคารชาติก็ได้มาชี้แจงให้ทราบที่สวนแสงธรรมดังที่พี่น้องทั้งหลายคงจะทราบมาเป็นลำดับแล้วเกี่ยวกับเรื่อง เงินของธนาคารแห่งชาติไทยของเราซึ่งเคยติดหนี้ติดสินเขาพลุงพลังหายใจเขาแหม่ก็แหม่รอแต่ความล่มจมนั้นเวลานี้รู้สึกว่าฟื้นตัวขึ้นมาเป็นที่อุ่นเป็นที่พอใจแห่งชาติไทยของเราทั้งชาติเนี่ย นี่ก็เห็นได้อย่างชัดเจนเช่นเงินจัดกับเงินที่ติดหนี้ติดสินเขาพลุงพลังนี่เวลานี้ฟื้นตัวขึ้นมาสามารถที่จะใช้หนี้สินเขาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยในปีนี้ด้วยและในปีหน้าก็สามารถที่จะใช้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นเดียวกันนี่แล้วกับตลบัดกันกับปีที่แล้วและขั้นต้นที่กำลังจะล่มจมนั้นอย่างมองไม่ทันเลยนี่เวลานี้กลับฟื้นขึ้นมาเป็นที่อบอุ่นแก่ชาติไทยของเรา ทุกสิ่งทุกอย่างก็ฟื้นขึ้นมานี่ขึ้นอยู่กับความรักชาติขอให้พี่น้องทั้งหลายได้จำคำว่ารักชาตินี้ไว้โดยดีคนไทยของเราเป็นคนเอ็นอิสระมาดั้งเดิมตั้งแต่บรรพบุรุษได้ประคับประคองชาติไทยของเรามาด้วยความเข้มงวดกวดขันในกฎในระเบียบอันใดที่จะเป็นความเสียหายแก่ชาติไทยของเราหัวหน้าบรรพบุรุษของเราได้จะเกียจตะกายบางครั้งถึงต้องเอาเลือดเนื้อทาแผ่นดินไทยท่านก็เสียสละได้นี่เราเดินตามหลังท่านก็ควรจะได้นำคติตัวอย่างอดีงามนี้มา เพื่อดำเนินเทิดทูนบุญบารมีของท่านที่ครอบงำประเทศไทยมาเป็นลำดับลำดาได้ดำเนินเดินตามร่องรอยของท่านจะเป็นผู้ที่สืบทอดมรดกอันดีงามเพื่อความแน่นหนามั่นคงแห่งชาติไทยของเราต่อไปทีนี้เมื่อเราได้ทราบอย่างนั้นแล้วเราก็อุตส่าห์พยายามดังที่ฟื้นฟูชาติไทยเราคราวนี้ด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีกันเป็นลำดับลำดามาเช่นอย่างวันนี้ก็พี่น้องชาวจังหวัดอุตรดิตถ์มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านนายกเทศบาลตรีเป็นประธานต่างท่านต่างเสียสละประกาศกังวานไปทั่วดินแดนแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ให้พี่น้องทั้งหลายรู้เนื้อรู้ตัวต่างคนต่างเสียสละเพื่อชาติไทยของเรามีมากมีน้อยเราเสียสละเพื่อชาติไทยของเราเป็นสิริมงคลและเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่โดยลำดับลำดาคือสมบัติเงินทองที่เราให้ทานในสถานที่และบุคคลตลอดถึงสัตว์ตัวใดก็ตามนั่นเป็นการให้ทานโดยหลักธรรมดาหรือหลักธรรมชาติธรรมดาตามนิสัยการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันของผู้มีจิตใจเมตตาและกว้างขวางต่อบรรดาเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั่วไปทานเหล่านั้นท่านเรียกว่าเป็นทานธรรมดาแต่ทานที่เราบริจาคคราวนี้เพื่อชาติไทยของเรานี้กลายเป็นมหาทานขึ้นมาเพราะคำว่ามหาทานนี้เป็นทานอันยิ่งใหญ่มากยากที่จะมีขึ้นแต่ละครั้งละคราวคราวนี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วที่เมืองไทยของเราทานนี้เสียสละเพื่อชาติไทยของเราล้วนๆชาติไทยคน62ล้านคนเป็นจำนวนมากขนาดไหนสมบัติเงินทองเข้าของของเรามีมากน้อยเราบริจาคเข้าสู่จุดส่วนรวมมีครั้งหลวงเป็นต้นเนี่ยเรียกว่าเข้าสู่จุดรวมแห่งหัวใจของพี่น้องชาวไทยทั้งชาติ จึงเรียกว่าเป็นมหาทานทานนี้เป็นทานอันยิ่งใหญ่มากทีเดียวคนทั้งโลกหรือคนทั้งประเทศได้รับความชุ่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันจากทานของเราที่บริจาคไปคนเล็กและน้อยตามกำลังความสามารถของตนผลวัตถุทานที่เราบริจาคไปมากน้อยนั้นหลั่งไหลเข้าคลังหลวงของเราทองคำก็เข้าสู่คลังหลวงเวลานี้จวนจะได้ถึง5ตันแล้วดอลลาร์ก็ได้ถึง6ล้านกว่าดอลลาร์แล้วเงินสดที่มีอยู่มากน้อยก็ได้เกียรติออกไปซื้อทองคำเป็นจำนวน815ล้านเข้าสู่คลังหลวงของเราเรียบร้อยแล้วและนอกจากนั้นเงินสดเงินบาทของเรานี้จะกระจายไปทุกแห่งผลตำบลหมู่บ้านทั่วประเทศไทยโดยการสงเคราะห์สงหาคนทุกคนจนที่เห็นเป็นความจำเป็นซึ่งจะได้สงเคราะห์แล้วสถานสงเคราะห์โรงล่ำโรงเรียนที่ราชการต่างๆตลอดถึงโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยเงินจำนวนเหล่านี้ได้เกียรติไว้เพื่อสองทางทางหนึ่งเกียรติไว้เพื่อจะซื้อทองคำเข้าสู่กลางหลวงของเราทางอีกทางหนึ่งเพื่อจะช่วยชาติบ้านเมืองของเราทั่วประเทศไทยตามที่เห็นว่าจำเป็นในสถานที่ต่างๆดังที่เรียนให้ทราบผ่านมาแล้วนี้เพราะฉะนั้น

หลวงทั้งชาติโดยไม่คาดฝันอย่างนี้เป็นไปได้หรือนี่เป็นการตกใจนั่นแหละที่ได้มาเมื่อได้ประกาศตนขนาดแล้วออกมาก็ออกมาช่วยชาติด้วยความเมตตาสงสารเพราะฉะนั้นสมบัติทั้งหลายที่พี่น้องบริจาคนับตั้งแต่ทองคำดอลลาร์เงินสดไปโดยลำดับจึงขอให้เป็นที่ตายใจได้เลยว่าหลวงตาได้ทำกับพี่น้องทั้งหลายด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีที่จะเป็นมูลทินแก่ตัวเองแม้เบ็ดหินแม่สายไม่เคยปรากฏนับแต่วันเริ่มแรกที่อุตส่าห์พยายามช่วยชาติมาโดยลำดับและรับสมบัติที่ท่านทั้งหลายบริจาคผ่านมาได้เข้าสู่จุดมุ่งหมายเป็นลำดับลำดามาตลอดเป็น ปัจจุบันนี้และต่อไปนี้ก็จะปฏิบัติแบบเดียวกัน เพราะหลวงตาไม่เคยคิดถึงเรื่องสมบัติที่จะมา เป็นสมบัติของตัวเองไม่เคยคิดแม้ตั้งแต่ไม่ได้ช่วยชาติบ้านเมืองสมบัติที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคทานตามธรรมดาธรรมดาเราก็นำไปช่วยโลกสงสารตลอดมาไม่เคยเก็บสมบัติมีมากมีน้อยไม่เคยสนใจมีแต่นำออกไปช่วยเหลือดังที่ว่านี่แหละสงเคราะห์สงหาคนทุกคนจนลงล่ำลงเรียนสถานที่ราชการโรงพยาบาลต่างๆเรื่อยมาอย่างนี้แต่เมื่อได้ช่วยชาติแล้วก็เราเงินจำนวนนี้ก็ไหลรวมเข้าไปสู่กองใหญ่ที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคทานผ่านหลวงตาไปโดยลำดับเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถึงขอให้เป็นที่ตายใจได้เลยว่าหลวงตาช่วยพี่น้องทั้งหลายคราวนี้เรียกว่าช่วยด้วยความเป็นประวัติศาสตร์ในหัวใจเจ้าของซึ่งทำอย่างจริงจังไม่ได้ทำแล้วหลอกแหละทำเล่นเล่นเลอะเธออย่างนั้นเราไม่มีความจริงจังทุกอย่างแล้วแง่ของอัดของทำแล้วก็เดินตามทำไปเลยไม่มีคำว่าสะทกสะท้านจะกล้าจะกลัวต่อเหตุการณ์ต่างๆอย่างใดเลยเดินตามแถวธรรมผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกควรตำหนิยังไงก็ต้องตำหนิอย่างนั้นควรชมก็ชมไปตามแถวธรรมเพราะเหตุว่าเราไม่ได้อยู่ในกรณีแห่งความพิพาทของโลกทั้งหลายธรรมเป็นธรรมชาติที่เหนือโลกโดยประการทั้งปวงแล้วจึงสามารถที่จะนำธรรมมาแนะนำสั่งสอนดุด่าว่ากล่าวและตำหนิติชมได้ตามเลือกตามสายของธรรม ด้วยเหตุนี้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้ยินได้ฟังการเทศนาว่าการของหลวงตาอาจจะคิดว่าดุด่าว่ากล่าวโหดร้ายทารุณหรือแสดงเป็นความสกปรกโสมมอย่างนี้อันนั้นเป็นความคิดของคนของโลกทั่วๆไปสำหรับธรรมนั้นไม่มีคำว่าโสกโปรกก็ไม่มีคำว่าอ่อนโยนหรือดุด่าว่ากล่าวอะไรก็ไม่มีมีแต่ความจริงล้วนๆที่แสดงออกไปผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกควรตำหนิได้ทันทีควรชมได้ทันทีนี่เรียกว่าธรรมจึงเป็นธรรมคงเส้นคงวาหนาแน่นที่จะสัตว์ทั้งหลายจะได้รับความบำรุงตายใจจากธรรมนี้ตลอดมาเพราะธรรมคงเส้นคงวาไม่ตลกตะแลมหลกนั่นหลีกนี่ร้อยสรรพันคมแบบกิเลสที่หลอกลวงโลกเพื่อต้มตุ๋นโลกเก่งๆนั้นธรรมไม่มีตั้งแต่ความจริงล้นล้วนที่นำออกแสดง ดังที่หลวงตาได้นำออกแสดงนี้เราก็ออกแสดงด้วยความเมตตาสงสารโลกล้นล้วนสำหรับหลวงตาเองไม่มีอะไรที่จะต้องการอีกแล้วนี่ก็เคยเทศนาว่าการมา เป็นลำดับลำดาเฉพาะอย่างยิ่งเวลาออกช่วยชาติบ้านเมืองนี้เป็นเวลาร่วม4 ปีนี่แล้วการเทศนาว่าการมีทุกแบบทุกฉบับมีทั้งนิ่มนวลอ่อนหวานมีทั้งดุด่าว่ากล่าวมีทั้งที่ว่าโสกโปกโสมมโหดร้ายทารุณแล้วแต่โลกจะสมมตินิยมว่ากันไปตามความถนัดของตนแต่ทำแล้วพูดตามหลักความจริงล้วนๆโดยไม่ได้คิดว่านี่ได้พูดหนักไปเบาไปได้พูดหยาบโลนหรือได้พูดดุด่าว่ากล่าวไม่มีตั้งแต่การท่าการล้างที่ไหนสกปรกมากน้ำที่สะอาดคือธรรมก็ช้าล้างลงไปเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งที่นั้นสะอาดไปโดยลำดับ
ที่ไหน

0: ู่ควรจะทำหนักบ้างก็เช่นเขาถากไม้ถากเสามาปลูกบ้านสร้างเรือนของเขาไม้ต้นหนึ่งต้นหนึ่งมีทั้งปร่งมีทั้งคดทั้งงอนายช่างจะต้องถากไปตามลำดับแห่งความปร่งและความคดงอของไม้ต้นนั้นๆคือไม้ต้นไหนที่ตรงอยู่แล้วก็ถากเรียบๆถากไปธรรมดาตรงไหนที่คดที่งอมากเขาก็ถากอย่างหนักมือการถากทั้งเรียบๆและหนักมือของนายช่างนั้นเขาไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายต้นไม้ที่เขาถากแต่เขาถากเพื่อความเรียบราบเพื่อผลประโยชน์ในการเกิดจากการถากเท่านั้นแหละเมื่อไม้นั้นเรียบร้อยแล้วเขาก็หยุดการทำเช่นนั้นถ้าลงในความละเอียดของไม้แล้วควรถากเขาถากไปก่อนจากนั้นก็สดใสกบลบเหลี่ยมเรื่อยๆไปจนกระทั่งยกขึ้นเป็นต้นเป็นเสาเป็นบ้านเป็นเรือนใช้เครื่องมือละเอียดไปเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงขั้นลงแฉลบสมบูรณ์แบบแล้วไปแตะต้องไม่ได้ไม้บ้านเรือนหลังนี้สมบูรณ์แบบแล้ว นี่คนเราก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายว่าท่านยกภิกษุเป็นเหตุว่าภิกษุก่อนภิกษุทั้งหลาย เราจะขู่เข็นเราจะดูด่าว่ากล่าวบุคคลที่ควรขู่เข็นบุคคลที่ควรขนาบบุคคลที่ควรเปรีขับไล่สายสูงและเราจะประคับประคองยกย่องสรรเสริญผู้ปฏิบัติตัวดีเป็นลำดับลำดาไปนี่คือพระว่าของพระพุทธเจ้าจึงมีทั้งหนักทั้งเบาเหมือนเขาถากไม้ เขาถากเอาสิ่งไม่ดีออกเอาสิ่งที่ดีคงไว้ในต้นไม้นั้นนี่การแนะนำสั่งสอนรู้ด่าว่ากล่าวก็เพื่อชำระล้างสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่ติดอยู่ในกายวาจาความประพฤติของสัตว์โลกให้ค่อยกระจายหายไปเป็นลำดับกลายเป็นความดีขึ้นมาในความประพฤติคือกายวาจาใจประพฤติตัวเป็นดีงามไปโดยลำดับการแนะนำสั่งสอนก็แนะนำสั่งสอนเป็นความละเอียดรอไปเป็นลำดับดังที่ท่านสอนพระสาวกเป็นต้น ควรที่จะหนักท่านก็หนักควรที่เบาท่านก็เบาเมื่อผู้ใดได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเต็มภูมิของตนแล้วเท่ากับว่าคนนั้นปลูกบ้านปลูกเรือนสำเร็จเรียบร้อยแล้วจะไปแตะไปทำไม่ได้อีกต่อไปจะไปใส่ตกก็ไม่ได้ไปถากไปฟันบ้านเรือนหลังนั้นก็ไม่ได้เดี๋ยวมีจะปล่อยให้เป็นความสมบูรณ์ผลเท่านั้นเองอันนี้ก็เหมือนกันบรรดาสาวกที่เหล่การถากการถางการชำระล้างจากพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนเขาถากไม้หรือเอาน้ำที่สะอาดมาชำระล้างสิ่งสกปรกทั้งหลายให้สะอาดเป็นลำดับลำดาเมื่อสะอาดเต็มที่แล้วการชะล้างคือการแนะนำสั่งสอนนั่นก็หมดปัญหาไปดังพระพุทธเจ้ากับสาวกทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์แล้วพระองค์ไม่ตามแนะนำสั่งสอนอีกต่อไปเรียกว่าสมบูรณ์แบบแล้วสาวกของเราเหล่านี้เป็นสาระของโลกได้โดยลำดับลำดาเช่นเราได้อ้างถึงทุกวันนี้ว่าสังฆังสรณังคัจฉามิคือพระสงฆ์เหล่านี้ได้รับการหล่อหลอมรู้ด่าว่ากล่าวแนะนำสั่งสอนทั้งหนักทั้งเบาผ่านมาแล้วทั้งนั้นก่อนที่จะมาเป็นสาระของพวกเราไม่ใช่อยู่ตาสีตาสาตกออกมาจากท้องไร่ท้องนาตามป่าตามเขาก็มาประกาศตนว่าเป็นสังฆังสรณคัจฉามิอย่างนี้ไม่มีโลกไหนจะยอมรับกันได้เลยต้องเป็นผู้มีคุณธรรมอันสมบูรณ์แบบตัวเองเป็นผู้แน่ใจในตัวเองแล้วประกาศธรรมบทใดออกมาเป็นธรรมล้วนๆสามารถที่จะนำโลกให้ได้หลุดพ้นจากทุกข์ไปตามอำนาจแห่งกระแสธรรมที่สอนไว้แล้วโดยถูกต้องเป็นลำดับลำดาไปนี่สาวกเหล่านี้จึงมาเป็นสาระของโลกได้ไม่ใช่ว่าเป็นตาสีตาสากิเลสเต็มหัวใจความโลภเต็มหัวใจความโกรธเต็มหัวใจราคะตัณหาเต็มหัวใจซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นไฟทั้งกองเผาหัวใจแล้วก็มาประกาศตนเป็นสารณะของโลกทั้งที่ฟืนไฟได้แก่กิเลสตัณหาเต็มหัวใจใครก็ยอมรับไม่ได้นั่นไม่มีใครยอมรับ แต่สังฆังสรณังคัจฉามิของพวกเรานั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นทองทั้งแท่งที่เลิศเลอสุดยอดแล้วเรียกว่าอรหันต์เพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งมาเป็นชนะของโลกด้วยมานี่สำเร็จมาจากการแนะนำสั่งสอนรู้ด่าว่ากล่าวเราเป็นลูกชาวพูดก็เท่ากับเป็นวัตถุสิ่งหนึ่งหนึ่งนั่นแหละที่จะมาดัดมาแปลงให้เป็นผลเป็นประโยชน์เช่นไม้จะมาทำเป็นบ้านเป็นเรือนก็ต้องมาดัดแปลงถากไถ่ศพรกเหี่ยวให้เรียบร้อยควรแก่การที่จะปลูกเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาจนกระทั่งเป็นบ้านเป็นเรือนอันสมบูรณ์แล้วก็มีการทำอะไรต่อไปอีกนี่ผู้บำเพ็ญตนก็เหมือนกันเบื้องต้นได้รับการแนะนำสั่งสอนดูด่าว่ากล่าวเฉพาะอย่างยิ่งจากพระพุทธเจ้าซะก่อนต่อมามาเป็นสาวกอรหันต์แล้วก็กลายเป็นสารณะของโลกเป็นผู้แนะนำสั่งสอนโลกตั้งแทนพระองค์ได้แทนศาสดาเป็นลำดับลำดาไปนี่เล่าผู้เป็นพุทธบริษัทซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านหรือเป็นลูกของสังฆังสนังคัจฉามิก็ควรปฏิบัติตนตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนเพราะเนื้อธรรมทั้งหลายที่ท่านมาสั่งสอนนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกท่านจะสั่งสอนตั้งแต่เนื้อธรรมที่ถูกต้องแม่นยำล้วนไม่เหมือนคนมีกิเลสสั่งสอนกันคนมีกิเลสสั่งสอนกันแม้จะมีเจตนาดีขนาดใดก็ตามแต่ความผิดพลาดซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสมักจะแทรกแสดงแทรกอยู่สิงอยู่ภายในใจเสมอเวลาแสดงออกมาแม้จะเข้าใจว่าเป็นธรรมก็ยังมีความผิดพลาดอยู่จนได้นั่นแหละจึงไม่สมบูรณ์แบบเหมือนพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านสอนโลกพระพุทธเจ้าท่านพระอรหันต์ท่านสอนโลกนี่ท่านสอนด้วยความสัตย์ความจริงที่ได้ปฏิบัติมาเป็นผลประจักษ์ใจประจักษ์ใจจริงๆเช่นพระพุทธเจ้าตั้งแต่ก่อนก็มีกิเลสเหมือนเรานี่เราท่านนี่แหละความมืดความดำทั้งหลายความผิดพลาดย่อมมีอยู่ด้วยกันทุกคนแต่เวลาได้ชำระพระองค์ด้วยอัดด้วยธรรมเป็นความถูกต้องดีงามแล้วตรัสรู้ขึ้นมาเป็นศาสดาเอกของโลกตั้งแต่จากนั่งหลังจากนั้นมาแล้วไม่ต้องไปถามใครเป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบธรรมแล้วเป็นศาสดาองค์เอกเป็นศาสดาองค์เอกสั่งสอนสัตว์โลกให้หยุดพ้นจากทุกข์เป็นลำดับลำดานับแต่คนหยาบหยาบสัตว์หยาบหยาบขึ้นไปสอนแนะนำสั่งสอนซักฟอกเป็นลำดับลำดาจนกลายเป็นความละเอียดละออเป็นบุคคลที่ดีจนกระทั่งดีเลิศขึ้นมาดังสาวกทั้งหลายกลายเป็นผู้ดีเลิศแล้วทีนี้สาวกทั้งหลายเมื่อปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่เลิศเลอเป็นที่แน่ใจในความตรัสรู้ของตนเองเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตรัสรู้แน่ในพระไถยว่าธรรมทั้งหลายที่ตรัสรู้ขึ้นมานี้ไม่มีคำใดผิดเพี้ยนดังที่เราทั้งหลายได้กล่าวถึงหรือได้สวดอยู่ทุกวันนี้ว่าสวดขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วตรัสไว้ดีแล้วคือไม่มีคลาดเคลื่อนเลื่อนลอยเป็นความจริงทุกสัตว์ทุกส่วนในธรรมทุกขั้นทุกภูมิตั้งแต่ธรรมพื้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงธรรมบรรลุสูงสุดปิมุตปริพานเป็นธรรมที่ออกจากสวดธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้ทั้งนั้นนี่บรรดาสาวกทั้งหลายเมื่อได้บำเพ็ญตนตามทางของศาสดาที่ได้นำสั่งสอนแล้วก็ฟิตตัวปฏิบัติตัวเป็นลำดับลำดาซักฟอกตัวเองออกโดยลำดับกลายเป็นทองขึ้นมาทองทั้งแท่งขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นผู้หยุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นสาวกเมื่อท่านได้บรรลุธรรมเต็มสัดเต็มส่วนจากภาคปฏิบัติที่รู้จริงเห็นจริงภายในใจของท่านแล้วท่านไปแนะนำสั่งสอนผู้ใดก็ตามท่านจึงไม่ได้วิตกวิจารว่าการสั่งสอนโลกนี้จะผิดไปเพราะสอนตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแนวทางของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงท่านรู้อย่างไรท่านเห็นอย่างไรท่านมาสอนอย่างไรสาวกทั้งหลายก็นำแนวทางที่พระองค์ทรงดำเนินและได้ผลมาแล้วนั้นมาปฏิบัติต่อตนเองเพื่อความรู้แจ้งตามนิสัยวาสนาของตนก็ได้รู้แจ้งเห็นจริงตามนิสัยวาสนาของตนเพราะฉะนั้นการที่สาวกจะแนะนำสั่งสอนผู้ใดจึงไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าอีกแล้วว่าข้าพระองค์มีภูมิธรรมไม่สมบูรณ์สั่งสอนสัตว์โลก ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรจึงต้องมาทูลถามพระพุทธเจ้าหรือมาศึกษาแล้วเรียนจากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งอย่างนี้ไม่เคยมีนับตั้งแต่วันตรัสรู้ขึ้นมาทำทั้งแท่งได้ปรากฏเต็มหัวใจใจกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วถามถึงบาปถึงบุญก็รู้อยู่กับใจถามถึงนรกสวรรค์ก็ประจักษ์อยู่กับใจคิดถึงเรื่องนิพพานตลอดถึงเปรตผีประเภทต่างๆก็เต็มอยู่ที่หัวใจที่ท่านบรรจุไว้แล้วด้วยความรู้แจ้งจริงจริงจากการปฏิบัติของท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนอย่างแม่นยำแม่นยำทั้งพระพุทธเจ้าและสาวกมาสั่งสอนสรรโลกไม่มีผิดเพี้ยนเปลี่ยนแปลงไปไหนได้เลยเพราะเป็นความรู้จริงๆอยากพระพุทธเจ้ารู้ธรรมก็เป็นธรรมแท่งเดียวกันเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ปิดเป็นปิดตวิมุตติหลุดพ้นแล้วจากความมืดมัวทั้งหลายเป็นโลกวิถูรู้แจ้งแทงทะลุเป็นนิสัยวาสนาของตนแม้เวลาแนะนำสั่งสอนโลกทั่วๆไปจึงไม่จำเป็นจะต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเสียก่อนแล้วค่อยมาสอนเพราะตนบกพร่องแห่งธรรมทั้งหลายที่จะนำมาสอนโลกอย่างนี้ไม่เมตนี่ละธรรมของพระพุทธเจ้าขอให้ได้เข้าสัมผัสที่ใจเถิดใครก็ตามไม่มีการสถานที่เวล่ำเวลาดังที่เขาประกาศอยู่เรื่อยมานั้นว่าศาสนาล่วงไปเท่านั้นจะมีพระอรหันต์เท่านั้นจะมีพระโสดาพระสกิทาคาเท่านั้นศาสนาล่วงไปเท่านั้นท่านั้นจะหมดพระหมดผลนี่พระองค์ท่านแสดงไว้เป็นส่วนกลางในครั้งแรกก็เป็นปฐมฤกษ์ที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ขึ้นมาก็เหมาะสมกับนิสัยวาสนาของสัตว์โลกที่สร้างโพธิสมภารมาที่จะพอเหมาะพอดีกันกับการเวลาที่พระพุทธเจ้าวาตรัสรู้เวลาพระองค์ตรัสรู้แล้วมาแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายที่มีอุปนิสัยปัจจัยพร้อมแล้วที่จะตรัสรู้ธรรมจึงตรัสรู้ตามพระองค์ได้อย่างรวดเร็วรวดเต็มดังเบญจวัคคีย์ทั้งห้าท่านเหล่านี้เป็นผู้รอที่จะออกจากข้ออยู่แล้วข้อคือวัฏจักรรอพอเปิดประตูได้แก่พระพุทธเจ้าวัดแสดงพระธรรมเท่านั้นเปิดปากข้อบรรดาสาวกทั้งหลายที่พร้อมแล้วที่จะออกก็บรรลุทันทีออกได้ทันทีทันที หลังจากนั้นก็ค่อยลดกันลงมาปุคติตันยูเป็นผู้รู้อย่างรวดเร็ววิปจิตันยูรู้รองกันลงมาเมื่อได้เหตุได้ผลของควรที่จะรู้แล้วก็รู้กันลงมาเนยยะอยู่ในถ้ำกลางพอแนะนำสั่งสอนหรือพอถูกพอลากไปได้นี่ประเภทเนยยะและปัทภปรมะเป็นประเภทที่หนาแน่นที่สุดในเรื่องบาปเรื่องกรรมเต็มอยู่ในประเภทนี้ไม่หวังบาปหวังบุญหวังกุศลมรรคผลนิพพานอะไรเลยเกิดขึ้นมามีตั้งแต่ความทะเยอทะยานดีดดิ้นสร้างแต่ความชั่วช้าหลามกเป็นความภาคภูมิใจในการสร้างความชั่วช้าหลามกเต็มหัวใจหัวใจใครจะแนะนำสั่งสอนหรือชวนไปวัดไปว่าไปทำบุญให้ทานนี้บันทึกว่าเป็นตัวฆ่าศึกที่จะมาทำลายเขาเขาไม่พอใจดีไม่ดีติดตามฆ่าคนจะชักชวนไปวัดไปว่าซะอีกก็ได้นี่คือประเภทที่หนาแน่นที่สุดเขาชวนไปวัดเหมือนจะเขาเอาไม้มาตีกระบาลนั่นแหละเจ็บแสบมากนี่คือพวกหนาพวกแน่นถ้าเห็นเรื่องบาปเรื่องกรรมของชั่วช้าละมกแล้วเป็นน้ำอ้อยน้ำตาลหวานฉ่ำทั้งวันทั้งคืนไปที่ไหนสร้างตั้งแต่ความชั่วช้าละมกตัวทั้งตัวก็หนาแล้วนั่งปิดเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปให้หนาดิ้นยิ่งกว่านี้เข้าไปเท่ากับว่ายังเหลือแต่ลมหายใจฟอดๆเท่านั้นถ้าเราจะเทียบกับคนไข้ก็เหมือนคนไข้ที่ก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลคนไข้หนักพวกคนไข้ทั้งหลายเขาไข้เขาวิ่งเข้าสู่โรงพยาบาลหมอรักษาด้วยหยุดด้วยยาหายมาจำนวนมากมายหลายต่อแต่คนไข้ประเภท ICU นี้เข้าไปรายไหนไม่ได้สนใจกับยากับหมอมีตั้งแต่หายใจฟอดๆก็ได้ช่วยกันโยงระยางเต็มจมูกไม่เช่นนั้นมันก็จะไปเดี๋ยวนั้นนี่ประเภทนี้ไม่สนใจที่จะหายแหละมีตั้งแต่รอวันตายโดยถ่ายเดียวก็ตายไปเสียจนหน้าอย่างนั้นแหละเนี่ยคนประเภทปัทภปรมะเทียบกันแล้วก็เหมือนคนประเภท ICU ตายไปเยอะ คนลงประเภทไอซียูไอซียูแล้วจะฟื้นมานี่น้อยมากทีเดียวมีแต่ไปท่าเดียวท่าเดียวไอคนประเภทปฐพปรมะประเภทไอซียูยังเหลือแต่ลมหายใจฟอดๆนี้ก็เหมือนกันรอแต่ลมหายใจฟอดๆที่ร่างกายสังขารครอบเอาไว้เป็นกำแพงกั้นไว้ยังไม่เห็นแดนแห่งเมืองผีเราก็ภาคภูมิใจที่จะทำตั้งแต่ความชั่วช้าระบบโดยอาศัยอัตภาพร่างกายหายใจฟอดๆไปอยู่ในเวลาที่มีชีวิตอยู่นี้เท่านั้นแล้วสร้างแต่บาปแต่กรรมเพราะยังมองไม่เห็นกำแพงแห่งความเป็นมนุษย์สังขารร่างกายนี้กั้นเอาไว้ยังไม่มองเห็นนอกออกจากนี้ไปคือเมืองผีที่ติดแนบอยู่ในใจดวงเดียวกันนี้เป็นแต่เพียงว่าขันนี้ปิดเอาไว้ตาก็ไม่เห็นนรกเสียหูก็ไม่ยินเสียงควรทางของสัตว์นรกที่ดีดที่ดิ้นเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในนรกอเวจีตั้งกับตั้งกันมาหูก็หนวกไปเสียตาก็ไม่เห็นจมูกก็ตามไม่ได้จมูกก็ไม่มีก็ไม่เกิดประโยชน์ตลอดถึงใจมีก็ไม่คิดจะดุจใจว่าตัวทำผิดทำถูกว่าบุญนรกสวรรค์พระพุทธเจ้าทั่วแดนโลกธาตุที่ท่านตรัสรู้มาโดยลำดับท่านประกาศก้องเป็นเสียงเดียวกันว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีอย่างนี้คนนี้เขาระลึกได้ไหมระลึกได้บ้างไหมว่าบาปมีจริงๆหรือนรกมีจริงๆบุญมีจริงๆหรือมรรคนิพพานมีจริงๆหรือเขาจะไม่นึกเลยเขาจะปัดจะลบจะล้างหมดโดยประการทั้งปวงบรรดาจอมปราชญ์ที่ฉลาดแหลมคมแสดงไว้แล้วด้วยความถูกต้องเขาจะเอาความมุทะลุดุดันความมืดดำต่างๆนี้ไปลบล้างเสียหมดว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีเปรตผีประเภทต่างๆไม่มีสัตว์ทั้งหลายไม่มีทางไม่มีการเสวยกรรมนี่อย่างเดียวเขาจะไปลบล้างไว้หมดทั้งๆถือกำลังสร้างกรรมกรรมยิ่งหนาแน่นขึ้นต่อเขากรรมหนาแน่นขึ้นเท่าไรเท่าไรพอถึงวันเวลาลมหายใจขาดทวัดลงไปตาหูจมูกลิ้นกายของเราที่ใช้อยู่ในแดนมนุษย์ในเมืองมนุษย์ประจำธาตุประจำขันธ์นี้ขาดจะว่านลงไปแล้วที่นี่เรื่องของเมืองผีกับใจนี้จะเข้าถึงกันทันทีนรกมีหรือไม่มีใจดวงนี้เองจะไปโดนนรกจะนรกหลุมไหนก็คือใจดวงนี้บาปบุญมีมากมีน้อยเพียงไรตนเป็นผู้สร้างเองเป็นผู้ทำเองทำได้ทุกวันทุกวันจะไม่บาปให้อกุศลกรรมเป็นอันเป็นพิษเป็นภัยมาแสดงผลได้อย่างไรต้องแสดงวันยั่งค่ำแต่คนนั้นเขาไม่ยอมรับคอขันขาดสะบั้นลงไปคือลมหายใจตับลงไปเท่านั้นเรื่องของเมืองผีจะเข้าถึงใจทันทีนี่เรียกว่ากำแพงแห่งธาตุขันนี้กั้นเอาไว้ไม่ให้โลกทั้งหลายได้เห็นไม่เห็นนรกไม่เห็นเปรตเห็นผีพอลมหายใจขาดสะบั้นไปแล้วโลกไหนก็โลกคนไหนที่เก่งขนาดไหนก็ตามเถอะก็ขึ้นชื่อว่าได้ทำบาปแล้วหนีบาปไปไม่ได้ทำกรรมดีแล้วหนีกรรมดีไปไม่ได้ทำกรรมชั่วหนีกรรมชั่วไปไม่ได้ท่านจึงสอนไว้เป็นหลักธรรมว่า นัตถิกรรมะสมังพลังไม่มีอนุภาพใดในแดนโลกธาตุนี้จะเหลืออำนาจอนุภาพแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่สัตว์ทำลงไปแล้วไว้ได้กรรมนี้จ้องติดแนบอยู่กับการกระทำของผู้ทำนั่นแหละและกรรมนี้แลจะจำแนกแตกสัตว์ให้เป็นต่างๆกันดังท่านสอนไว้ในภาษิตที่สองว่ากรรมวังสัตเตมีพัชติยดิดังมีนับปณีตังกรรมย่อมจำแนกแตกสัตว์ให้มีความประณีตเลวสามต่างกันนี่เมื่อเป็นเช่นนั้นความเป็นสุขเป็นทุกข์สถานที่อยู่สถานที่เสวยด้วยบาปด้วยบุญกรรมที่ตนสร้างมาต่างๆต้องต่างคนต่างเสวยตามอำนาจแห่งกรรมของตนที่สร้างมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครจะลบล้างกรรมนี้ได้ว่าจะไม่ให้ผลพระพุทธเจ้าจึงสอนว่ามีอนุภาพแดนครอบแดนโลกธาตุก็คือกรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละตามที่แสดงภาษิตมาสักครู่นี้นี่พวกเปรตพวกผีพวกปฐพปรมานี่เขาจะลบล้างตลอดเวลาจนกระทั่งถึงลมหายใจของขาดไปแล้วนั่นแหละจึงจะไม่มีใครมาตัดสิน พระพุทธเจ้าท่านไม่เป็นผู้ตกนรกนะท่านบอกแดนนรกเป็นภัยต่อสัตว์โลกบอกว่าอย่าทำบาปอย่าทำกรรมให้พากันพยายามทำคุณงามความดีซึ่งเป็นทางเดินเพื่อไปสวรรค์นิพพานและความพ้นทุกข์อย่างน้อยก็เป็นคนมีความสุขสงบเย็นใจเพราะการสร้างความดีมากกว่านั้นก็หลุดพ้นจากทุกข์ได้ท่านก็บอกให้ส่งเสริมให้บำเพ็ญคุณงามความดีนี่คือศาสดาทุกพระองค์ท่านสอนอย่างนี้ทางนั้นทีนี้คนที่หนาแน่นประเภทปทะปรมะตามลบล้างทั้งหมดเป็นศาสดาองค์เอกด้วยความตาบอดของตนแข่งความตาดีสว่างกระจ่างแจ้งโลกวินทูของพระพุทธเจ้าได้อย่างหน้าด้านนี่คือประเภทปทะปรมะนี่ขอให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้เหล่านี้อยู่ในข่ายของพวกเราทั้งนั้นไม่มีใครที่จะหนีข่ายนี้ไปได้เลยข่ายอุคติตัญญูวิปจิตตัญญูเนยะปัฏฐะปรมะนี่เป็นข่ายครอบสัตว์โลกอยู่ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครจะเหนือจากนี้ไปได้ผู้มีบริสัยปัจจัยที่สร้างคุณงามความดีได้มากแล้วปิดไม่อยู่อะไรจะมาปิดมากั้นไม่ให้ถึงแดนพ้นทุกข์ให้ถึงวันผ่านปิดไม่อยู่เพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลเต็มที่แล้วดีดถึงเดียวถึงนิพพานเลยแล้วก็อุคติตัญญูวิปจิตตัญญูนี่เหมือนกันเนยยะนี่มี ยังมีปัญหาอยู่ยังต้องได้ลบลากันอยู่เป็นหนักเป็นหนาแต่เมื่อแปลตามศัพท์นั้นแล้วท่านว่าเนยยะแปลผู้แปลว่าผู้นำไปได้ผู้แนะชวนแนะนำสั่งสอนไปได้ฉุดลากไปได้หลายครั้งหลายผลก็ค่อยเป็นผู้เป็นคนเป็นคนชั่วก็กลายค่อยไปเป็นคนดีเพราะการรู้สาพยายามชำระสาสางดัดแปลงกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามแถวแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้คนนี้ก็มีทางที่จะดีขึ้นไปได้เป็นลำดับลำดาแล้วบางทีก็ไอ้ปัดเนื้อยากคนผู้ชวนจะขึ้นได้ไอ้ที่เด็ดตันหามันก็ฉุดก็ลากลงให้ลงได้เหมือนกันเช่นเราจะไปทำบุญให้ทานมีเงิน5บาทจะไปทำทานสัก2หรือนี่กิเลสมันหนาแน่นมันหึงมันหวงมันไม่อยากให้มันเอาไปพาไปกินเหล้าวัคุลาสูบฝิ่นกินกัญชายาเสพติดไปเสียหมดนี่ไม่เสียดายนี่แหละอันหนึ่งมันแย่งเอาอย่างนี้นะไอ้พวกเนยยะมันแย่งกันอันหนึ่งอ้าวจะเอาไปทำไมเอาไปไว้สำหรับทำบุญให้ทานเอาไว้สำหรับรักษาครอบครัวของเราเอาไว้สำหรับเลี้ยงดูในครอบครัวสำหรับเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยและอาศัยเงินเหล่านี้เป็นเครื่องเยียวยารักษาอยู่ในบ้านในเรือนก็มีการกินอยู่ปูวายต้องอาศัยสมบัติเหล่านี้แล้วอีกแง่อันหนึ่งจากความจำเป็นอันนี้แล้วก็แยกไปเป็นการกุศลทำบุญให้ทานเพื่อเป็นสมบัติของใจเพื่อเป็นอาหารอันเลิศเลยหล่อเลี้ยงจิตใจเพราะจิตใจเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของตลอดเวลาเพราะเจ้าของเพลิดเพลินตั้งแต่ความชั่วช้าละมกสร้างแต่บาปแต่กรรมมาเผาหัวใจใจมีแต่ความเดือดร้อนแล้วก็เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของอยู่เสมอเราควรจะได้เงินจำนวนใน5บาทนี้แยกไปส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้บาทนั้นเพื่อดูแลรักษาครอบครัวบาทนั้นสำหรับความจำเป็นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเอาบาทนั้นสำหรับการศึกษาเรียนของลูกของเต้าแยกไว้บาทนี้แยกไว้สำหรับทำบุญให้ทานเวลาเป็นจะตายแล้วเงินบาทนี้แหละเป็นบาทสำคัญมากที่สุดเป็นบาทที่จำเป็นมากต่อหัวใจของเราคนมีเงิน1บาทไปทำบุญให้ทานนี้ผลแห่งเงินแห่งการให้ทานจากเงิน1บาท นั่นแหละจะมาหนุนที่หัวใจให้หลุดพ้นจากทุกข์และโดยลำดับลำดาแล้วมี2บาท3บาทเพิ่มเข้าไปเรื่อยก็หนุนขึ้นไปเรื่อยหนุนเข้าไปเรื่อยเงินเท่าไรบาทที่หมุนเข้ามาสู่การทำบุญให้ทานนี้เป็นเครื่องหนุนจิตใจจิตใจเรายิ่งได้มีความลื่นเลิงวันเทิงในจิตในใจตายแล้วไม่ต้องนิมนต์พระมากุศลาธรรมาก็ได้บุญกุศลนี่เรากุศลามาพอแล้วกุศลธรรมมาก็คือความฉลาดนั่นเองธรรมที่ยังบุคคลให้ฉลาดเรานำธรรมนี้ไปปฏิบัติการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาเพื่อคุณงามความดีและคุณงามความดีที่เกิดจากการให้ทานรักษาศีลภาวนานี่แหละจะเป็นเครื่องค้ำประกันจิตใจของเราให้ค่อยหลุดพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับลำดา รับกุศลาเราพอแล้วนี่ล่ะไอ้เรื่องที่การสร้างความดีให้สร้างตั้งแต่วันนี้อย่ารอเวลาตายแล้วยังนิมนต์พระมากุศลาธรรมมากุศลาธรรมมานิมนต์มาอะไรก็เวลามีชีวิตอยู่มองเห็นพระไม่อยากดูพระไม่อยากดูหน้าพระตายแล้วยังนี่นิมนต์พระมากุศลาถ้าเป็นหลวงตาบัวนี่จะโยนไม้ตรงเข้าไปเลยนี่กุศลาของสูงหนักเดี๋ยวว่างั้นกูมีแต่ไม้เนี่ยฟาดหน้าผากมันเลยเวลาสูงมีชีวิตอยู่กูสอนแทบเป็นแทบตายให้ไปทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาสูงไม่สนใจกูเลยแต่เวลาสูงตายแล้วจึงจะให้มากูไปกุศลามีแต่ไม้เนี่ยจะปาหน้าผากไว้นี่ถ้าเป็นหลวงตาบัวจะเป็นอย่างนั้นนะใครให้ระวังถ้าไม่อย่างหน้าผากแตกโดยที่ไม่ต้องทำบุญให้ทานคอยแต่จะมาลากล้ำตะบัวไปกุศลาธรรมาถ่ายเดียวแล้วให้ระวังหน้าผากแตกนะนี่จะบอกว่าตั้งแต่วันนี้นี่ก็สอนพี่น้องท่านหลายอย่างถึงพริกถึงถิงก็ได้การแนะนำสั่งสอนเพราะได้บรรจุในหัวใจนี้เต็มปีมาแล้วเราพูดอย่างโปร่งการแนะนำสั่งสอนโลกเราไม่มีขยาดข้างทางเราไม่มีการหวั่นไหวเราไม่มีการกล้าการกลัวกับสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ ทำเหนือทุกอย่างเมื่อปฏิบัติตามที่ทรงสั่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วสวดด้วยสวดขารธรรมคือตัดไว้ชอบแล้วแล้วปฏิบัติตามนั้นเราก็รู้ตามนั้นเห็นตามนั้นรู้ก็รู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วปฏิบัติกับปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงปฏิบัติมาแล้วรู้เห็นตามพระเจ้าปฏิบัติมาแล้วเห็นบาปเห็นบุญเห็นกุศลศีลทานต่างๆตลอดเห็นนรกอเวจีปะเปรตผีประเภทต่างๆบนสวรรค์พรหมโลกนิพพานก็เห็นตามแนวทางพระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วมาสอนให้รู้เห็นทำไมจะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ตามภูมิของตนเมื่อได้รู้ได้เห็นแล้วเจ้าสงสัยอะไรทำอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันไปถามพระพุทธเจ้าหาอะไรนี่ละเรียกว่าธรรมของจริงท่าต่อการพิสูจน์ตลอดเวลาธรรมพระพุทธเจ้าสดสดร้อนๆเรายังมาให้กิเลสลูกจมูกอยู่เลยว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกไม่มีนิพพานไม่มีแล้วอะไรที่มันมีอยู่แล้วนี่ในหัวใจของเรานะเมื่ออันใดมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีแล้วอะไรที่มันมีอยู่ในหัวใจของเรานี่ความโลภความโลภคือไฟกองหนึ่งที่จะเผาหัวใจ ทั้งแดนมนุษย์และแดนนรกมีไหมนี่ความโกรธก็เป็นไฟกองหนึ่งที่จะที่เผาหัวใจของเราอยู่ในอดีตทั้งจะไปเผาในวังผีอีกมีไหมราคะตัณหาตัวกิเลสความ กินไม่อิ่มพอมีอันหนึ่งแล้วอย่างมีเก้ามีสิบเมียผู้หญิงคนหนึ่งมีผัวคนหนึ่งแล้วได้มีเก้าผัวสิบผัวนี่ไม่มีความอิ่มพอนี่คือไฟกองหนึ่งที่มันเผาเราอยู่ในหัวใจเวลานี้แล้วมันจะไปเผามันจะไม่มีหรือในเมืองผีในเมืองมนุษย์เราเป็นมนุษย์หวานโลกเราก็ยังร้อนเรายังปัดไฟกองนี้เหล่านี้ไม่ได้แล้วเราจะไปปัดไฟในเมืองผีได้ยังไงฟังสิเรานี้เราไปทำอยู่ที่ใครจะไปทำเอาใครหัวเต่งอยู่กับด้วยกันหัวเดียวเมียเดียวมีความสงบสุขร่มเย็น ฝากเป็นฝากตายด้วยกันเรียกว่าพึ่งเป็นพึ่งตายต่อกันประหนึ่งว่าอวัยวะเดียวกันใครอยู่ที่ไหนมีความผาสุกร่มเย็นเรียกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีลูกมีหลานก็ชุ่มเย็นไปด้วยกันในครอบครัวนั้นที่ลองไปเอาอันนี้มาดูสิเอาผู้หญิงอวดเต่งก็ไปเอาผัวมาแข่งผัวตัวเองที่ผู้ชายอวดเต่งก็เอาไปหาเมียมาอวดเมียของตัวเองที่ถ้าเราสมมติว่าถ้าเราเป็นผัวเราฟาดมันแหลกหมดเลยผู้หญิงคนนี้นะถ้าเป็นเมียเราก็จะฟาดหน้าผากมันเลยไอ้นั่นไอ้เก่งนั่นเป็นยังไงเนี่ยไฟเหล่านี้มันเผาอยู่ในแดนมนุษย์แล้วมันจะไม่ไปเผาในแดนเมืองผีได้ยังไงแดนเมืองผียิ่งร้อนยิ่งกว่านี้แดนมนุษย์นี่เผาทั่วเวลาเราตาย มีชีวิตอยู่ถึงจะเดือดร้อนด้วยการทำบาปทำกรรมนี่ก็ชั่วมีชีวิตจากมีชีวิตนี่แล้วไปเผาในเมืองผีนั่นจนหาเวล่ำเวลาไม่ได้ตีจับผีกัน นี่เป็นยังไงหัวใจในเวลานี้ให้ถามดูนั้นเป็นยังไง มันดื้อด้านกล้าหาญต่อการต่อสู้ของพระพุทธเจ้าหรือไม่หรือมันยอมรับมันยอมกราบยอมไหว้ตามพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้ถ้าเรา ยอมกราบไหว้เคารพนับถือพระพุทธเจ้าตามที่องค์เป็นศาสดาองค์เอกสอนโลกไม่มีผิดพลาดแล้วเราก็ควรเป็นลูกศิษย์ที่ดีบริษัทที่ดีอุตส่าห์พยายามแก้ไขดัดแปลงในความไม่ดีของตน คนเรามันไม่ดีด้วยกันทั้งนั้นละเพราะกิเลสมันพาให้ทำแต่ความชั่วมันไม่ได้พาทำความดีนะในกิเลสมันมีอยู่ในหัวใจของเราทุกคนเหตุใดมันจะไม่ ลากไม่เข็นไม่ชักไม่จูงเราไปทำความชั่วมันต้องทำได้ด้วยกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยศีลธรรมตามทางของศาสดาท่านสอนไว้มาฉุดลากหรือยับยั้งตนไว้ไม่ให้ทำอันนี้ไม่ดีไม่ให้ทำที่เด็กเราก็เด็กมันจะทำเราก็เด็กไม่ให้ทำหลายครั้งหลายหนเรื่องกิเลสตัวผาดโผนโจรทะยานมันก็ค่อยอ่อนลงอ่อนลงเชื่อฟังอัตธรรมเชื่อฟังกำลังความต้านทานของเราว่างต่อไปมันก็เชื่อฟังเรื่อยๆทีนี้เราจะทำอะไรควรหรือไม่ควรมันต้องรู้ทันทีเพราะว่าไม่ควรแล้วก็ไม่ทำไม่ฝ่าฝืนไม่คัดค้านต้านทานรบกันเหมือนแต่ก่อนเพราะทำมีอำนาจแล้วต่อไปก็คนนั้นก็ปฏิบัติตัวเป็นคนดีคนดีได้สบายสบายนี่แหละ การปฏิบัติตัวเป็นคนดีเวลานี้ชาวพุทธของเรารู้สึกว่าเหลวไหลใน อัตในธรรมว่าหมุนตัวไปตามแต่สิ่งที่ไปแต่ด้านวัตถุแล้ววัตถุนี้ก็เป็นวัตถุที่หลอกลวงซะด้วยนะมันเกินความพอดีเรียกว่ามันหลอกลวงถ้าอยู่ในความพอเหมาะพอดีไม่ว่าของเขาของเราการซื้อการขายแลกเปลี่ยนไปนั้นมีได้ทั้งในประเทศนอกประเทศไม่มีความเสียหายอะไรเลยแต่เวลามันมีมันเฟ้อเข้าไปมากเข้าไปจนชินต่อนิสัยแล้วอะไรก็ดีทั้งหมดดีทั้งหมดของที่จะมาเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองของเราก็ถือว่าดีทั้งหมดดีทั้งหมดยิ่งของเมืองนอกวันนาแล้วดีทั้งนั้นดีทั้งนั้นตดเขาก็ดีขี้เขาก็ดีไปหมดนี่เป็นยังไงพวกเราโง่ต่อเขาขนาดไหนเราเป็นลูกชาวพุทธเป็นชาติไทยทั้งชาติควรพิจารณารู้สึกเนื้อสึกตัวสงวนศักดิ์ศรีดีงามและเนื้อหนังของเราบ้างพอสมควรจะได้มีการคัดค้านต้านทานกับสิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่มันจะมาโจมตีชาติไทยให้จมเพื่อให้ชาติไทยของเราจมกันทั้งประเทศเพราะความเหลวไหลแบกแนววิ่งตามเขาเสียเสียทุกอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะต้องพากันพินิจพิจารณาตั้งเนื้อตั้งตัวทุกสิ่งทุกอย่างวัตถุก็อยากเทินจนเกินเนื้อเกินตัวจนถึงกับว่าไม่มีเมืองพอน้ำล้นฝั่งน้ำล้นฝั่งได้มาเท่าไหร่ไม่พอนี่เป็นเครื่องสังหารตนได้คนเราให้มีความเพียงพอเพียงดังพระบาทสมเด็จท่านแสดงไว้แล้วนั่นแหละความพอเพียงความเพียงพออยู่ในความพอดีเรียกว่าธรรมความไม่พอเป็นน้ำล้นฝั่งไหลล้นตลอดเวลานี่จองได้นะให้รู้จักประมาณในการอยู่การกินการใช้การสอยทุกอย่างความรู้จักประมาณนั่นแหละคือความพอดีเป็นสุขได้คนเราถ้าไม่รู้จักประมาณได้เท่าไหร่ก็ดีก็ดียิ่งอยากได้มากกว่านี้นั่นสร้างความทุกข์ให้ตัวเองมีเงินกองเท่าภูเขาก็หาความสุขไม่ได้เพราะความไม่รู้จักประมาณความหิวความโหยมันจังหันหรือเผาแหลกเหลวหมดนั่น ต้องมีความรู้จักประมาณบ้างคนเรานี่เรียกว่าเราเป็นลูกชาวพุทธขอให้พากันสนใจทั้งอัตตังธรรมแล้วจะได้ฟื้นชาติบ้านเมืองของเราขึ้นมาได้โดยลำดับดับเพราะอัตเพราะธรรมนะไม่ใช่จะฟื้นขึ้นมาได้ เพราะความเลี้ยวแหลกแหวกเพราะความเลี้ยวแหลกแหวกแนววิ่งตามกิเลสนะกิเลสนี่จะพาให้จมโดยสายเดียวความโลภพาให้จมได้ความโกรธราคะตัณหาพาให้จมได้ถ้ามันมีเบรกข้ามล้อแล้วจะสิ้นหายไปได้ทั้งนั้นแหละคนเราจึงต้องให้มีธรรมเป็นเบรกข้ามล้อให้รู้จักประมาณในความพอดีแล้วก็จะค่อยฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาเวลานี้เมืองไทยของเราก็ค่อยอบอุ่นขึ้นเป็นลำดับนี่ก็เห็นคุณค่าแห่งความรักชาติความอุตสาห์พยายามความรู้เนื้อรู้ตัวของคนไทยทั้งชาติเราจะพยายามอนุถนอมบำรุงกันไปตามที่พี่น้องทั้งหลายมาบริจาคทานนี้แหละนี่เรียกว่าหนุนชาติไทยของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นแล้วชาติไทยของเราก็จะจีรังถาวรด้วยความแน่นหนามั่นคงเพราะคนไทยเราเป็นลูกชาวพุทธขอให้เชื่อฟังธรรมนะธรรมไปที่ไหนจะมีความสงบเย็นใจอะไรก็ตามความรู้มากน้อยไม่สำคัญสำคัญที่มีธรรมต้องมีธรรมเข้าแทรกถ้ามันมีธรรมเข้าแทรกแล้วเรียนมาจากประเทศไหนเมืองใดก็ประเทศของคนมีกิเลสวิชาก็เป็นวิชาของคนมีกิเลส สามารถที่จะทำคนให้รุ่นให้ลืมเนื้อลืมตัวสร้างความชั่วช้าละโมบให้แก่ตนได้ไม่สงสัยถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องแฝงแล้วจะรู้เนื้อรู้ตัวหลักวิชาที่เรียนมาก็มาเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมเดี๋ยวยิ่งวิชาทางธรรมท่านสอนไว้อย่างไรแล้วให้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติกำจัดความชั่วช้าละโมบที่เคยเป็นฟืนไฟเผาไหม้เราตลอดมาให้เบาบางลงบ้างด้วยศีลด้วยธรรมเป็นเครื่องชักเครื่องล้างเราก็จะพอมีความเย็นอกเย็นใจตลอดไป และโลกนี้มีโลกหน้ามี เราอย่าเป็นคนจนกรอกจนมุมทำลายตัวเองโลกนี้มีเราอยู่เวลานี้อยู่โลกนี้สัตว์ประเภทใดที่มาอยู่ในโลกนี้ปลาก็อยู่ในน้ำก็อยู่โลกนี้มนุษย์บนบกนี่ก็อยู่ก็อยู่บนบกก็อยู่โลกนี้สัตว์ประเภทต่างๆก็มีที่อยู่ที่อาศัยทั่วๆไปเขาไม่ปราศจากที่อยู่เขาอยู่ในโลกนี้อยู่อย่างนี้ในโลกเมืองผีมีประเภทต่างๆที่จะอยู่แบบไหนตามอำนาจแห่งกรรมของตนก็ต้องเป็นอำนาจแห่งกรรมของสัตว์ที่สัตว์ทั้งหลายจะมีที่อยู่นั้นไม่มีเลยต้องมีที่อยู่ตั้งแต่เรือนจำ นั่นฟังที่ยังมีนักโทษไปอยู่จนได้เห็นไหมมันว่างไหมล่ะที่อยู่ของโลกมันมีที่บรรจุกันได้ทั้งนั้นคนทำบาปต้องไปนรกการนรกมีกี่หลุมเฉพาะเหมาะพอดีกับบาปกรรมของผู้สร้างผู้ทำแล้วสวรรค์กี่ชั้น6ชั้น และพรหมโลก16ชั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นที่สถานที่บรรจุคนงามความดีตามกำลังของตนให้ขึ้นไปอยู่เสวย บุญเสวยกรรมของตนตามสถานที่นั้นๆในเทวโลกนะจากนั้นก็ถึงแดนนิพพานถ้าบุญบารมีแก่กล้าแล้วก็ถึงแดนนิพพานได้ยังขอพี่น้องทั้งหลายมีการคิดอาทิตย์ทำให้มากยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาแล้วนะถ้ามันมีทำแล้วจะเราก็ไม่เจริญหรือว่าบ้านเมืองเจริญก็ตามตัวเราเป็นฟืนเป็นไฟก็หาความสุขไม่ได้เหมือนกันเพราะมันมีทำในใจขอให้มีทำในใจตื่นขึ้นมาหรือตอนเวลาจะหลับจะนอนคืนหนึ่งวันหนึ่งอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์ ให้ไหว้พระสวดมนต์นึกพุทโธธัมโมสังโฆประจำใจภาวนาไว้กับใจให้มีความสงบเย็นใจบ้างเวลานี้ที่พึ่งทางใจของพวกเรานี่ขาดมากทีเดียวอาศัยตั้งแต่ภายนอกเป็นที่พึ่งเอาบ้านเอาเรือนเอาเงินเอาทองเอารถเอาราวัตถุต่างๆมาเป็นที่พึ่งว่าข้ามีนั่นข้ามีนี่มีเขารู้เรื่องเราไหมล่ะเขาไม่ได้รู้นั้นเราไปสำคัญว่าตัวมีนั่นมีนี่เวลาตายแล้วเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นเราก็ไปจมในโลกมันดีไหมล่ะพิจารณาดูนี่ไม่มีหลักใจเป็นอย่างนั้นนะ ถ้าคนมีหลักใจสิ่งนั้นมีก็ยอมรับว่ามีใช้สอยไปเวลามีชีวิตอยู่เวลาตายแล้วคุณงามความดีแล้วก็สร้างเพื่อใจของเราตายแล้วความดีนี้ก็ส่งใจของเราไม่ต้องห่วงกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะมีมากมีน้อยบุญกุศลผลบำเพ็ญของเรานี้จะนำเราไปสู่อัตถฐานที่ดีคติที่เหมาะสมอันนี้เป็นความถูกต้องแม่นยำตามทางของศาสดาที่สอนไว้เพราะงั้นอย่าได้พากันลืมเนื้อลืมตัวเวลาจะหลับจะนอนขอให้กันเผาให้ได้ภาวนาพุทโธพุทโธให้มีจิตสงบเย็นใจบ่อแห่งความเดือดร้อนทั้งหลายทุกข์ทั้งหลายอยู่ที่ใจนะแล้วความแห่งสงบร่มเย็นจนกระทั่งถึงเย็นสุดยอดก็อยู่ที่ใจมันได้อยู่ที่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมตัวก็แดดโลกธาตุไม่มีสถานที่อยู่ของความสุขและความทุกข์มีใจเท่านั้นเป็นภาชนะสำหรับรับรองทั้งความสุขและความทุกข์เพราะฉะนั้นจึงปรับปรุงใจให้ดีถ้าปรับปรุงใจให้ดีด้วยศีลด้วยธรรมแล้วจะมีความสุขความเจริญขึ้นที่ใจของเราไม่ต้องไปหาที่แดนใดและถ้าคนทำความชั่วช้าละโมบความทุกข์ก็จะมาเผาที่หัวใจของเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใจจึงเป็นสถานที่รับหรือเป็นภาชนะที่สำคัญมากสำหรับรับทั้งบาปทั้งบุญอยู่ที่ใจดวงนี้ยังขอให้เหลียวแลใจตรงนี้รักษาใจตรงนี้ด้วยคุณงามความดีแก้ไขดัดแปลงอะไรไม่ดีจะเป็นภัยต่อจิตใจของเราให้พากันชักพอกหรือแก้ไขดัดแปลงเราก็จะ เป็นคนมีบุญมีกุศลจิตใจก็จะสงบร่มเย็นตายแล้วไม่ต้องถามละเรื่องกุศลธรรมมาดังที่กล่าวแล้วตะกี้นี้บุญกุศลนี่แหละเป็นธรรมชาติที่จะหนุนเราไปเองนะการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่า สมควรแก่แต่จากธาตุแก่ขันแก่เวลาเวลาจึงขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ
1: เชิญผู้ว่าการจังหวัดถวายพระบาทเป็นครั้งแรกครับท่านนายกเชิญท่านนายกเทศมนตรีท่านนายกเชิญท่านหัวหน้าส่วนการงานส่วนราชการต่างๆนะครับและพี่น้องประชาชนได้ถวายพระบาทเดี๋ยวจะได้นะคร
0: ับสายแล้วก็มาสายก็มาสายก็มาสายก็มาถึงที่เลยใส่ก็มาใส่ก็มาเอาวางเลยเนื้อดีเลยดีอ่ะโอ้มากมาไก่กองนั่นนะ นุ่นกำลังมา
2: อยากมาอยากมาเห็นหลวงพ
0: ่
2: อ
0: ไหนว่าไง
3: อยากมาอยากมาเห็นหลวงตา
0: อยากมาเห็นหลวงตาได้เห็นแล้วนะวันนี้นะเห็นหลวงตาเห็นแล้วนะ
2: เห็นแล้ว
0: เห็
2: น
0: ใน
2: ท
0: ีวีเห็นดูเห็นในทีวีก็เห็นที่นี่มันต่างกันยังไงบ้างล่ะ
2: ต่างก
0: ัน ตรงไหนนิดหน่อยตรงไหน
2: หอม
0: เออใช่แล้วดูทีวีมันโรคเพิ่งเริ่มหายแล้วก็ออกทีวีตอนนี้ค่อยดีขึ้นแล้วนะค่อยดีขึ้นกว่าแต่ก่อนอ้วนหน่อยแต่มันอ้วนนี่เรายังไม่แน่ใจนะเรายังไม่ได้ให้โยมไปหาปิ๊บมาเตะลองดูเตะปิ๊บลองดูถ้าเตะปิ๊บล้มเราแสดงว่าหลวงตาบัวนี่ขึ้นสนามได้แล้วนะถ้าเตะปิ๊บไม่ล้มอย่าคุยว่างั้นเลยนะไหนว่าไงไหนว่าไง
2: จะเดินได้ไหมหลวงตา
4: จะเดินได้ไหม
0: โอ้เดี๋ยวไปเดินทางต่อเขาใส่รถให้แล้วไปสบายเลยไม่จำเป็นต้องเดินให้ลำบากแหละถ้าไปหลวงตานี่ไม่เดินนะมีคนใส่รถให้แล้วเนี่ยเอาละพ่อเอาเขาใส่ให้ดูที่น่ะเป็นยังไงถ้าใส่มันไปไม่ได้เราค่อยมาบอกจะพิจารณาแก้ไขให้ใหม่ถ้าใส่แล้วใส่ไปเลยเดี๋ยวนี่นะวันนี้อยากพบอยากเห็นก็เดี๋ยวมาพบมาเห็นแล้วเห็นหลวงตาแต่ตอนเทศน์ไม่ได้ยินนะได้ยินตอนมาตอนหลังเห็นมาพบมาเห็นแล้วเอาแหละนะแล้วต่อไปนี้ให้พรนะให้พรพี่น้องทั้งหลาย ท่านให้พรแล้วกลับไปบ้านไปเรือนก็ให้นำธรรมะที่ท่านสั่งสอนไปปฏิบัติตัวเองนะพี่น้องทั้งหลายจะได้เป็นสารประโยชน์ไปนานนะอย่าฟังจะว่าพอสักจะว่าฟังแล้วก็ทิ้งเสียทิ้งเสียไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเรามาได้ยินได้ฟังสมบัติที่พี่น้องทั้งหลายได้ให้ทานในวันนี้เป็นมหากุศลนั้นยิ่งใหญ่แล้วแล้วส่วนฟังอัดฟังธรรมก็ยิ่งจะยืดยาวนานไปอีกฟังเข้าถึงใจเวลาได้ยินได้ฟังท่านสอนอย่างไรแล้วให้นำไปปฏิบัติพยายามบังคับตนเองนะคนเราอยากดีต้องบังคับนะไม่บังคับไม่ได้นะพระพุทธเจ้าอยากเป็นคนดีอยากเป็นศาสดาเอกของโลกพยายามบังคับพระองค์เอาจนกระทั่งถึงสลบสามหนนั่นฟังที่พระพุทธเจ้าน่ะท่านสลบถึงสามหนน่ะกว่าจะได้เป็นคนดีนะไอ้เราลูกเดินลูกศิษย์เดินตามครูก็ถึงแม้ขั้นสลบก็ตามเถอะก็ขอให้มีเครื่องหมายอย่างการฝึกฝนอบรมตนบ้างจะเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ที่มีครูสอนนะพากันจำมานะไปถึงบ้านถึงเดือนแล้วก็ให้ไหว้พระสวดมนต์ตอนค่ำเวลาจะหลับจะนอนเป็นเวลาหายห่วงแล้วก็ให้นึกพุทโธธัมโมสังโฆเข้าสู่ใจนี่ลักษณะอันเลิศเลอของพวกเราคือพุทโธหนึ่งธัมโมหนึ่งสังโฆหนึ่งนี่เราเป็นลูกชาวพุทธได้ศาสนาที่เลิศเลอมาครองหัวใจศาสนาพุทธของเรานี้เป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่ได้มีกิเลสภายในจิตใจแต่เสกสรรตัวเองว่าเป็นศาสดาสอนโลกอย่างนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าสอนโลกด้วยความสิ้นกิเลสแล้วขอให้นำธรรมะที่บริสุทธิ์นี้ไปปฏิบัติตัวเองนะให้จิตใจอย่าให้ห่างเหินจากอัตจากธรรมถ้าจิตใจห่างเหินจากธรรมแล้วก็เรียกว่าเราขาดที่พึ่งนะเอาเข้ามาต่อไปนี้จะให้พรเดี๋ยวให้พรนะให้พรให้พร เอาเข้ามาวางเลยยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจโตสาเปปุเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจจังวุฒาปจายิโนยัตตาโรธัมมาวาทานเตอายุวันโนสุขขังภะลังภาวะตุสัพพมังคลังอราขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะส ัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเต
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.comและทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังบทเพลงพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยคุณเพลินพรมแดนครับ

0: หลวงตานั้นนับได้ว่าเป็นนักกล้าอาจารย์ก็ว่าได้เพราะเที่ยวสืบเสาะแสวงหาตลอดเวลาแทบเป็นแทบตายสำนักไหนวัดหลวงวัดราชวัดน้อยวัดใหญ่อาจารย์ไหนอยู่ที่ใดหากได้ยินข่าวดีมีชื่อเสียงโด่งดังเท่าไหร่ก็ยิ่งตั้งใจบุกบั่นเข้าไปหาเท่านั้นเพราะท่านไม่ได้ตั้งความหวังไว้อย่างธรรมดาแต่ท่านตั้งไว้ในระดับสูงสุดคือวิมุตติหลุดพ้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการเที่ยวเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์ผู้ที่จะคอยให้คำแนะนำสั่งสอนนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอันยิ่งใหญ่และสุดท้ายท่านก็ตัดสินใจหวังได้พบพระอาจารย์มั่นจึงพยายามไต่ถามและออกติดตามหาพระอาจารย์มั่นต่อไป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยคุณเพลินพรมแดนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับลำดับไปจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: พระเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะพระสำหรับวัดนี้เพิ่มขึ้นทุกวันมาให้พากันตั้งใจจริงๆนะพระเรานะให้จริงให้จังนะพระพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเช่นไรให้เอาธรรมวินัยนั่นแหละคือองค์ศาสดามากางลงที่หัวใจเราที่ตาที่หูเข้าหาหัวใจเรานั่นแหละศาสดาคือธรรมคือวินัยศาสดาเป็นยังไงดูธรรมดูวินัยนั่นแหละแล้วนำธรรมนำวินัยเข้ามานี่จะในน้อมองค์ศาสดาเข้ามาสู่ใจของเราเราจะได้เห็นความเลิศเลอเพราะใจนี้ถึงขั้นธรรมเรียกเป็นอันเดียวกันหมด ไม่มีใครยิ่งใครหย่อนกว่ากันบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์แล้วเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์มีความบริสุทธิ์และเป็นความเสมอกันหมด นี่แหละให้เอาธรรมเอาวินัยนี่ที่องค์ศาสดาแสดงไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่แหละคือองค์ศาสดาให้เข้ามาในหัวใจอยู่ไปที่ไหนอย่าปราศจากศาสดาคือธรรมคือวินัยใครไม่มีธรรมไม่มีวินัยนั่นคือคนไม่มีศาสนาคนพระก็เป็นพระกัมพาแต่ทะเลทลายลงแต่นรกกับวิจีตลอดไปนั่นแหละถ้าไม่มีศาสดาฉุดรากก็ไว้นะศาสดาคือธรรมคือวินัยเป็นเครื่องฉุดรากก็ไว้ไปไหนอย่าปราศจากสติปัญญาติดตามธรรมติดตามวินัยที่องค์ศาสดาท่านแสดงไว้แล้วให้ติดแน่กันไปผู้นั้นจะสง่างามตลอดถ้าปราศจากนี้แล้วถ้าไปอยู่ฟากเมฆก็ไม่มีอะไรละฟากเมฆก็มีแต่หมอกเพราะนั่นแหละไม่ได้เรื่องอะไรของเลิศของเหลือไม่มีพากันตั้งอกตั้งใจนะเราอยากให้ท่านทั้งหลายได้ดูองค์ศาสดาคือธรรมคือวินัยให้แม่นยำนะแล้วท่านทั้งหลายจะเป็นผู้แม่นยำไปโดยลำดับในยาบททั้ง4จะชุ่มเย็นเป็นสุขด้วยหลักธรรมหลักวินัยคือองค์ศาสดาเป็นองค์ประกันตัวเรานะไปไหนไม่เดือดร้อนถ้าปราศจากนี้แล้วเก่งขนาดไหนก็เก่งเถอะมีตั้งแต่จะลงนรกอเวจีทั้งนั้นแหละเก่งเรื่องของกิเลสมีแต่เก่งเพื่อลงนรกอเวจีนะเก่งของธรรมเพื่อดีเพื่อดิ้นขึ้นมรรคผลนิพพานนี่องค์ศาสดาเพื่อมรรคผลนิพพานไอ้เทวทัตที่มันแทรกไปกับธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าสู่หัวใจแล้วนั่นน่ะเทวทัตนี่จะพาลากลงในนรกนะจำให้ดีพระเราสำคัญมากนะพระจะเป็นผู้นำของประชาชนทั่วไปถ้าเราเป็นผู้นำไม่เป็นท่าของเราแล้วเหลวไหลนะไปที่ไหนเหลวไหลถ้าเราเป็นผู้นำที่ถูกต้องดีงามเป็นที่ชุ่มอกชุ่มเย็นจะจิตใจของผู้มาเกาะเกี่ยวอาศัยแล้วนี่โลกก็เย็นเย็นอยู่ที่ตรงนี้นะ
3: มีปัญหาธรรมะครับ
2: ฮะ
3: มีปัญหาธรรมะทำเล็บตายหลวงตาครับ
2: ครับมีจะพูดจะอ่านก็ได้แล้ว
3: แล้วแต่หลวงตา
2: ฮะ
3: แล้วแต่หลวงตาพิจารณาครับ

ที่นำมาสอนโลกเป็นความถูกต้องแม่นยำและเลิศเลอสุดยอดตลอดมาโลกทั้งหลายตายใจกราบไหว้บูชามาจนกระทั่งปัจจุบันคือองค์ศาสดาหัวหน้าของพระสงฆ์สาวกแต่ละพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เป็นหัวหน้าหัวหน้าพระสงฆ์สาวกหัวหน้าประชาชนศาสดาองค์เอกเป็นหัวหน้าสาวกทั้งหลายตามเสด็จตามเสด็จเข้าสู่มรรคผลนิพพานและบรรดาประชาชนทั้งหลายตามเสด็จพระพุทธเจ้าตามรอยพระสงฆ์สาวกท่านโดยลำดับลำดาก็ขึ้นไปก้าวไปเรื่อยๆองค์นี้สำเร็จโสดาอันนี้สำเร็จสกิทาคานี้สำเร็จพระอนาคานี้สำเร็จอรหันต์คือตามท่านผู้ดีปฏิบัติตนจนเป็นถึงขั้นเลิศเลยบรรดาผู้ตามก็เป็นคนดีไปตามๆไปเรื่อยๆเลิศเลอไปตามๆท่านก็มีละหยุดลดลงมาก็มี นี่ผู้นำที่ดีศาสดานี่เรียกว่าพระองค์นี้เลิศแล้วนำสัตว์โลกพระสาวกทางเราถือพุทธศาสนาพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามินี่เลิศเลอด้วยกันเป็นผู้นำของเราเมื่อบรรดาสัตว์โลกได้นึกน้อมถึงท่านและลึกถึงท่านมาเป็นจิตเป็นใจแล้วจะไปทำความชั่วช้าละโมบอะไรมันสะดุดใจสะดุดใจนะมาระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็มาทำแล้วก็พระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งจนได้ที่สามรัตนานี้มันสะดุดใจหยุดเกิกก็มีนี่แหละการนำท่านสิ่งที่เลื่อนเลอเข้ามาสู่จิตใจจิตใจถึงจะเป็นเหมือนไฟมันก็ลดตัวลงมากลายเป็นใจที่ชุ่มเย็นไปเลยนี่อาศัยผู้ดีนำผู้ดีนำมีทั้งทางโลกทางธรรมทางศาสนานี่เรียกว่าผู้ดีก็คือพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกจากนั้นมาก็ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าคือธรรมวินัยเป็นองค์แทนศาสดาเป็นศาสดาของตนซึ่งเป็นผู้นำผู้น้อยแล้วตนเองก็อบอุ่นนำธรรมะคำสั่งสอนที่เป็นศาสดาแทนพระองค์นี้กระจายไปที่ไหนก็ได้รับความสงบร่มเย็นทำความผิดความพลาดอะไรนี้จะต้องระลึกถึงความธรรมนี่ไหนคือศาสดาถึงศาสนาอยู่เสมอนี่มีผู้รวมเข้ามาหาหัวหน้านะหัวหน้าเป็นคนดีอยู่ที่ไหนก็ดีในวัดหัวหน้าเป็นพระที่ดีที่ดีที่น่ากราบไหว้บูชาโดยลำดับลำดาลงมาบรรดาลูกวัดทั้งหลายก็ชุ่มเย็นไม่ได้เดือดร้อนนะมีความสงบร่มเย็นดูหัวหน้าวัดก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครองศีลครองธรรมแม้จะครองยศถาบรรดาศักดิ์ก็ยศถาบรรดาศักดิ์แฝงเข้ามาตามความดีของผู้นั้นๆที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เช่นตั้งสมณศักดิ์ให้เป็นนั่นเป็นนี่นี่นี่แฝงเข้ามาเป็นเครื่องบูชาความดีของท่านที่ท่านปฏิบัติ ดีปฏิบัติชอบท่านก็ผู้ที่มองเห็นกันอยู่นั่นท่านก็เสริมเข้ามาเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมก็มาตั้งเป็นสมณะตั้งสมณศักดิ์ให้เพื่ออนุโมทนาสาธุการนี้เรียกว่าให้มีกำลังใจในการปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีคนดีต่อไปเป็นคติตัวอย่างแก่ตนแล้วก็ให้เป็นคติตัวอย่างแก่ผู้น้อยต่อไปนี่ตั้งสมณศักดิ์ก็ตั้งเพื่อความดีงามส่งเสริมผู้ครองสมณศักดิ์นั้นให้เป็นคนดีและมีน้ำใจที่จะปฏิบัติตนให้เป็นคนดียิ่งขึ้นนั่นการตั้งสมณศักดิ์ทำเป็นยังไงถ้าผู้เป็นคนดีรับสมณศักดิ์มาก็เป็นสมณศักดิ์ที่สง่างามยามครั้งพุทธเจ้าท่านมาเรียกสมณศักดิ์ท่านเรียกเอตตคะคือเลิศคนละทางละทางพระสงฆ์สาวกที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้เป็นตั้งเอตตคะจะมี80องค์ล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ล้วนล้วนองค์นี้เลิศทางนั้นองค์นั้นเลิศทางนั้นดีทางนั้นดีทางนั้นนะนี่แหละพระในสมัยปัจจุบันนี้จึงได้เอาอันนั้นมา

0: เป็นร่องรอยแล้วตั้งเป็นสมาสักกันขึ้นมาที่นี่ตั้งขึ้นเป็นสมาสักอันนั้นพระพุทธเจ้าตั้งสมณสักเอาตั้งเตระกาให้บรรดาสาวกท่านเป็นผู้เลิศเลออยู่แล้วตั้งมาแล้วท่านก็ไม่ลืมนื้อลืมตัวไม่เหมือนพวกเราที่มีกิเลสพอในดินเหนียวติดหัวแล้วพองตัวขึ้นมานี่เราเอาความมีความชอบความยินดีสรรเสริญไปตั้งคนมีกิเลสซึ่งดีไม่ดีเป็นแกนอยู่ลึกๆว่าเป็นอันตรพาลอยู่นั้นด้วยแล้วยิ่งมียศสมณศักดิ์หรือสมณศักดิ์เพิ่มขึ้นไปก็ไปเลยเป็นอันตรพาลใหญ่แบ่งใหญ่เบี่ยงใหญ่ดีไม่ดีเหยียบหัวพระพุทธเจ้าก็ได้ไม่เหยียบหัวพระพุทธเจ้าไงพระพุทธเจ้าตั้งอาวุโสพันเตนี่คือองค์ศาสดาประธานให้มีความเคารพกันตามอาวุโสพันเตแม้ที่ถูกแสดงอาบัติก็ต้องมีอาวุโสพันเตเคารพกันความแก่ความอ่อนในการบวชก่อนบวชหลังอายุพรรษาซึ่งกันและกันตลอดมาท่านไม่ได้ประมาทกันนะที่ดูที่มาแม้แต่แสดงอาบัติก็ยังต้องเคารพผู้น้อยก็เป็นพันเตผู้ใหญ่เป็นอาวุโสเคารพกันตลอดมานี่คือเยี่ยงอย่างอดีตของจอมปราชญ์คือศาสดาของเราที่ประคานพระโอวาทนี้ไว้ให้พระสงฆ์มีความเคารพนับถือกันตามลำดับลำดาแห่งคุณธรรมอายุพรรษาแล้วกันย้อนเข้ามาปัจจุบันนี้กำลังมันแทรกขึ้นเอาหน้าเดี๋ยวนี้สร้างความเป็นสมณศักดิ์จะเอามณศักดิ์ใหญ่กว่าอาวุโสพันเตไปได้เห็นไหมล่ะมันปีนขึ้นมาดีเหนียวที่หัวเนี่ยปีนขึ้นมาเป็นสมณศักดิ์ขั้นนั่นขั้นนี้แล้วอยู่ใจสมณศักดิ์นี่ไปเหยียบหัวพระพุทธเจ้าเอาสมณศักดิ์ใหญ่กว่าอาวุโสพันเตแล้วเห็นไหมทุกวันเห็นอยู่เนี่ยเราคำพูดที่เห็นแล้วมาพูดเป็นคำโกหกไปไหนเพราะงั้นภาษาธรรมจึงไม่มีคำว่าโกหกตรงไหนผิดบอกว่าผิดตรงไหนถูกบอกว่าถูกอย่างอาวุโสพันเตนนี่เป็นหลักเดิมของพุทธศาสนาที่พระเจ้าประทานให้แล้วเลิศเลอมาตลอดนี่สมณศักดิ์นี่ตั้งขึ้นมาได้เฉยเนี่ยถ้าหากว่าผู้ลืมตัวก็ดินเหนียวติดหัวนะเพราะว่าตัวมีหงอนแผ่พังพานขึ้นมาแล้วเป็นอันตรพาลใหญ่เลยเวลานี้เป็นแล้วเนี่ยได้รับสมณศักดิ์นี่พระกำลังแผ่พังพานเป็นบ้ากันแล้วนะเป็นอันตรพาลมียศถาบรรดาศักดิ์หรือสมณศักดิ์สูงเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรพาลใหญ่โตถ้ากระจายไปทางบ้านทางเมืองมีความรู้วิชามีอำนาจบาทหลวงในการปกครองบ้านเมืองแล้วยิ่งแผ่ไปเป็นอันตรพาลไปอีกนี่แหละถ้าคนไม่ดีเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ดีแหลกเหลวไปหมดทำผู้น้อยให้เดือดร้อนวุ่นวายนั้นไม่ว่าทางฝ่ายประชาชนญาติโยมชาติบ้านเมืองไม่ว่าทางฝ่ายพระสงฆ์ถ้านอกเหนือความเป็นธรรมแล้วไม่ดีทั้งนั้นความเป็นธรรมทางคารวะก็นำธรรมนี้ไปใช้ไปปกครองทางพระก็เรียกว่าแกนของธรรมอยู่แล้วนำธรรมนี้ไปปกครองมันก็มีความสงบร่มเย็นเป็นลำดับไปนี่แหละหลักจารีตประเพณีของโลกของธรรมที่ครองกันมาด้วยความสงบร่มเย็นท่านครองกันมาด้วยวิธีการเหล่านี้เช่นพระสงฆ์กันนับอาวุโสพันเตเนี่ยเพราะอาวุโสพันเตเคารพกันแล้วเป็นพระวจาพระพุทธเจ้าไม่ใช่เอาสมณศักดิ์เป็นอาวุโสพันเตตั้งเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณขึ้นมาเป็นนั่งแต่งแหม่งยืนหัวหน้าพระที่เป็นอาวุโสนั้นมันดูได้ไหมอึ๋งอ่างไปนั่งอยู่ที่หัวหน้าพระอาวุโสบันเตที่พระพุทธเจ้าประทานมาแล้วว่าอาวุโสบันเตเป็นใหญ่แล้วอาวุโสพันเตต้องเคารพนี่ไปตั้งสมณศักดิ์บวชได้สองสามวันไปตั้งสมณศักดิ์เป็นเจ้านั่นเจ้านี่เจ้าฟ้าเจ้าคุณแล้วเป็นนั่งแต่งแหม่งยิ่งเป็นสมเด็จแล้วเป็นบ้าสดๆร้อนเลยเป็นนั่งแต่งแหม่งอยู่กับพระครูอาจารย์ผู้เป็นใหญ่เป็นโตด้วยคุณธรรมด้วยคุณสมบัติมันดูได้ไหมเวลานี้เห็นไหมกิเลสมันขึ้นเหยียบหัวธรรมมันเหยียบมันตั้งสมณศักดิ์แล้วมันขึ้นไปเหยียบอยู่บนหัวธรรมคือท่านผู้ปฏิบัติมีปฏิบัติชอบมีอายุพรรษาเป็นราชกันอยู่เป็นผู้ผ่านราตรีมานานอันนี้พอบวชขึ้นมาได้ยศสมณศักดิ์กันบ้างก็ดินเหนียวที่หัวก็ไปนั่งหน้าเป็นอาวุโสอยู่นั่นให้เขากราบนั่นข้าเป็นหลวงแต่บัวไม่กราบนอกจากอย่างมากเขาจะบอกว่าไอ้ผู้กี้มึงอยากกราบก็กราบไอ้พระแต่งแหม่งตรงนี้นะบ้ากูนี่ไม่กราบอะไรวะดีไม่ดีไอ้ผู้กี้มันก็ไม่กราบเข้าใจไหมเนี่ยคนเลวความเลวความไม่ดีไม่ดีนะคนดีเป็นพระก็ต้องฝ่ายศาสนาก็ต้องเป็นคนดีเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำที่ดีทางประชาชนก็เป็นวงราชการการเมืองก็ต้องเป็นผู้ดีปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีเป็นที่เคารพนับถือแก่ผู้น้อยพูดอะไรเขาก็เชื่อฟังไม่ว่าฝ่ายศาสนาไม่ว่าฝ่ายโลกถ้ามีความดีจิตตัวเป็นที่น่าเคารพนับถือแล้วพูดสั่งเสียหรือสั่งสอนอะไร บังคับอะไรเขาฟังเท่านั้นนะเพราะมันขึ้นอยู่กับตัวเป็นหัวหน้าเป็นคนดีเคารพเลื่อมใสยอมฟังเสียงนั่นถ้าไม่เป็นคนดีโอ๊ยเขาไม่ฟังแล้วใครจะไปฟังก็รู้อยู่แล้วมาสั่งอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ตัวเป็นสัตว์นรกเอาไปที่มาปกครองคนดีได้ยังไงนี่พระอาจารย์มานะดีเรื่องคนดีคนชั่วเป็นหัวหน้าเสียหายอย่างนี้ดีอย่างนี้ถ้าคนดีเป็นหัวหน้าดีไปเรื่อยถ้าคนชั่วเป็นหัวหน้าไม่ว่าทางชาติศาสนาแหละก็จมตามกันอย่างน้อยบอกช้ำนั่นทางจามนะเอาละวันนี้แค่เพียงเท่านี้ก่อนจะมีอะไรว่าขึ้นมา
1: ครับครับปัญหาเว็บไซต์ของหลวงตาครับคนแรก
0: ครับ
1: ขณะนี้ผมพิจารณาอารมณ์มองดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นโลกธรรม8ล้วนแต่ไม่มีคุณค่าอะไรและล้วนแต่ไม่มีคุณค่าอะไรและความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงลมๆแรงๆสิ่งที่รับรู้เป็นชั้นขึ้นมาเหมือนขั้นบันไดผมไม่ได้ปล่อยสติเป็นอันขาดโดยผมบริกรรมพุทโธแต่จิตไม่รวมตัวเป็นความสงบเย็นแต่จิตก็ยังนิ่งอยู่ผมรู้ว่ายังหยาบในใจผมมีแต่ความอยากเห็นแต่ความยึดมั่นทั้งหมดผมคิดแก้ไม่ไหวผมเลยตั้งกำลังใจให้ตนเองโดยพิจารณาจากปฏิปทาของท่านหลวงตาซึ่งจะต้องผ่านความเป็นความตายมาทั้งสิ้นผมขอกราบเรียนถามหลวงตาว่าผมจะคลายความยึดมั่นในอารมณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเรายังยึดมั่นในอารมณ์ครับ
0: ถ้าว่าเขาจะยึดองค์ไหนที่ว่าดีให้ยึดองค์นั้นเข้าใจไหม
1: ครับ
0: แต่ที่นี้เขาจะเอาหลวงตาเป็นที่ยึดถ
1: ้
0: าหลวงตาดีเอายึดหลวงตาถ
1: ้
0: าหลวงตาเลวโยนลงทะเลเข้าใจเหรือก
1: ็
0: เท่านั้นเอาว่าไป
1: บทที่สองครับโยมพิจารณาสังขารทั้งหลายให้เห็นเป็นไตรลักษณ์แล้วกำหนดดูทุกข์ประจำสังขารนั้นๆจากนั้นก็นำทุกข์นั้นมาแจงหาเหตุและหาทางดับเหตุนั้นพร้อมทั้งได้เจริญมรรคมาในระดับหนึ่งได้พบเห็นธรรมอย่างหนึ่งคือผู้รู้มีองค์โพชงครบบริบูรณ์แต่เป็นธรรมอันเข้าถึงได้จากการละขันธ์ทั้งห้าทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเหลือแต่เพียงอาการรู้อย่างเดียวในภาวะนั้นมีสติแจ่มชัดสงัดจากสังโยชน์ทั้งปวงเป็นอาการชั่วคราวจากการพิจารณาของโยมคิดว่าภาวะนี้เป็นอรูปอย่างหนึ่งแต่เป็นที่สงบสงัดจากกิเลสทั้งปวงต่อมาพิจารณาเรื่องอรูปราคะและรูปราคะพบว่าเมื่อไปเป็นปรารถนาในอารูปธรรมทั้งปวงรวมถึงภาวะนี้กลับทำให้จิตตกอยู่ในภาวะพุ่งซ่านอันเป็นสังโยชน์ข้อที่9วิธีแก้ที่โยมปฏิบัติอยู่คือย้อนกลับมาอยู่ที่อาการรู้เหมือนเดิมเมื่อรู้ชัดอยู่ในผู้รู้ที่ละทิ้งอาการพุ่งซ่านได้โยมยังมีความสงสัยในผู้รู้นี้ว่าเป็นธรรมอันควรละหรือควรยึดถือเพื่อการเจริญในธรรมอันบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปการปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้ก็ได้อาศัยภาวะนี้มาตลอดแต่ภายหน้านั้นกลับไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรทุกวันนี้พระศาสนามีความผิดเพี้ยนไปมากไม่มีผู้ใดเป็นที่พึ่งในทางธรรมที่ควรไว้ใจได้เห็นเพียงแต่ท่านหลวงตาที่เป็นผู้ถึงที่สุดแล้วจึงได้กราบเรียนขอเมตตาจากท่านหลวงตาสอนธรรมะที่ยังไม่รู้นี้ให้รู้ด้วยเถิดเจ้าข้าอย่าแก้วตา
0: อันนี้เขาพูดเขาบรรยายไปว่าต้นหลักถึงต้นของเขาภาวนาอย่างไร
1: เขาก็ภาวนาดูพิจารณาไตรลักษ
0: ณ์เขากำหนดอะไรเขามีหลักใจหรือเปล่า
1: หลัก
0: ใจเช่นขบวนกรรมเป็นหลักใจสำคัญมากนะ
1: แล้วก็เอาตามปฏิปทาหลวงตาพุทโธนั่นแหละครับ
0: ข้าเป็นพุทโธหรือเป็นขบวนกรรมใจก็ได้แง่ใจถ้าอยู่ก็มาทำมาเวลามันเป็นขึ้นมามันก็ไม่มีหลักลึกเพิ่งเรามีเสื้อเพิ่งร่ามโซ่ไว้สักตัวใหญ่เลยดึงโซ่มันกลับมาดึงมากลับมาถ้าปล่อยไปเลยมันเกิดเปื่อยๆก็ได้เพิ่งไม่ไม่มีหลักลึกของการภาวนาเช่นขบวนกรรมไม่ค่อยเหมาะและไม่เหมาะเข้าใจไหมควรจะมีหลัก หรือคำบริกรรมจะเป็นคำใดก็ตามให้สติเป็นผู้บังคับจับคำบริกรรมติดกับติดนี่เป็นคำค่อนข้างแน่นอนแน่นอนเป็นลำดับไปเลยการที่จะความไม่นิ้วมีคำบริกรรมเป็นหลักเลือกนี้เราไม่ค่อยแน่ใจถ้าเป็นกรณีพิเศษเราแน่ใจด้วยแน่คิดว่าปัญญาที่ควรจะรู้อย่างรวดเร็วมันคลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปทันทีก็ได้นะถ้ามันควรจะค่อยเปลี่ยนไปตามเรื่องต่างๆมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้เข้าใจหรือเปล่า
1: คร
0: ับ อันนี้ก็พูดแต่เขาพัฒนาไปนี่ดูหลักลึกมันไม่ค่อยมีนะเลยย้อนไปเสียนะของอันที่สองอันที
1: ่คนต่อไปครับ
0: เอาว่าไป
1: ถามว่าตอนนี้เริ่มทำสมาธิขั้นแรกเจ้าค่ะจิตยังไม่นิ่งดีจิตยังไม่นิ่งดีแต่ช่วง 3-4 วันมานี้รู้สึกว่านั่งๆอยู่ยังจับจิตของตัวเองได้แต่พอเมื่อไหร่ที่จิตมันหลุดจิตมันหลุดแต่โมเล็กบางทีอยู่ๆมันก็มีความคิดเกิดขึ้นมาเองโดยไม่ได้สั่งและจิตก็เป็นไปตามคิดนั้นรับหนึ่งแล้วรู้สึกว่าการทรงตัวมันไม่ดีคืออยู่ๆก็จะหงายหลังบ้างน่าจะทิ่มบ้างในวงเล็บอาการวูบๆมันไวมากจิตมันหายไปแล้วก็กลับมาเป็นแบบนี้อยู่พักหนึ่งค่ะมันเกิดจากอะไรเจ้าคะแล้วจะแก้ไขอย่างไรเจ้าคะ
0: มันอาจจะเป็นไปอย่างเงี้ยของวัดพระทรายก็ได้ฟังเงี้ยของวัดพระทรายจำชื่อมันได้นี่แกก็ทรมานแกตึงเหมือนกันคือหน้าชมมีเงี้ยหน้าชมอยู่นั่งอยู่ในห้องนั่งมันสงบงงงันนี่ก็คอยจะหลับมันเป็นยังไงว่าดักมันออกจากกุฏิไปเฉียงไปนั่งอยู่หน้าเฉียงมีหนึ่งเอานั่งมีหนึ่งถ้ามันง่วงมันตกว่างั้นนะถ้ามันง่วงมันตกว่างั้นนะพอนั่งไปเวลาตั้งท่ามันก็ไม่ง่วงเข้าใจไหมก็อยู่จากการตั้งท่ามันก็ง่วงพอง่วงก็ตอนเสียงตะวูนหนึ่งจบไอ้เราก็นั่งภาวนาของเราคือกุฏิเงียบๆหัวทรายกลางคืนฟังเสียงตุ๊บเหมือนเอ๊ะมันเสียงเหมือนอะไรตกหน้าเราไม่ใจแล้วเราฟังเสียงอีเสียงพุ่มพิงพุ่มพิงมันเป็นอะไรเราก็รู้จักชื่อแล้วก็กำลังว่าจะลงไปฟังเสียงพระเนี่ยกูปับเข้ามาเป็นอะไรวะมันเป็นอะไรกันที่เสียงกุ๊บจับมันอะไรวะเงินท้องตกกุฏิแกก็ประมาณแกสู้ภายในห้องไม่ได้มาสู้กันนอกห้องก็ยังสู้ไม่ได้ยังตกกุฏิคือมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้สรุปความแล้วนะให้ระวังอย่าให้เป็นอย่างเงินท้องไปแล้วกันนะนี่เป็นตัวอย่างดีแล้วเอาแค่นั้นก่อนเราต้องจำไว้แล้วพูดไปพูดไปหลงลืมไปเรื่อยอย่างนี้ก็มีเรื่องกับพอเป็นสติแล้วมันแค่เหลือว่าทางความโง่ง่วงเนี่ยนักภาวนาจะรู้ตัวเองด้วยการติ้นมากเมื่อภาวนาพระท่านจึงไม่สายมากเห็นไหมฉันนี่ฉันไม่อิ่มนั่นแหละฉันยิ่งไปเงียบไปเงียบนั่งทั้งสุดฉันให้พอมันยังอัตภาพไม่เปลี่ยนไปเพื่อจิตใจจะก้าวสำนักจิตภาวนาได้สะดวกสติก็ดีขออาหารลงไปเท่าไรสำหรับนิสัยมากต่อมากจะขึ้นอยู่กับร่างกายถ้าร่างกายมีกำลังทับใจไม่ให้ภาวนาสะดวกถ้าร่างกายเบาลงข้างจิตก็ขึ้นเลยเนื้อผ้าท่านฉันอาหารเห็นไหมล่ะท่านฉันพอยังอาจจะผ้าที่เปลี่ยนไปฉันก็เปลี่ยนมาไปแล้วไปแล้วท่านไม่ได้อิ่มนะก็เล่าความมาแล้วรู้ตรงนั้นเพราะร่างกายภาวนาจริงสำคัญอยู่ที่คืออาหารการกินกินมากภาวนาไม่ค่อยดีต้องมีผ่อนอยู่ตลอดดีส่วนมากต่อมากเป็นอย่างนี้เพราะมันขึ้นอยู่กับร่างกายร่างกายมีกำลังมากแล้วก็เสริมที่ตัณหาราคะตัณหาขึ้นมันเป็นดูเราพูดอย่างนี้ให้เข้าใจก่อนนะมันจะยิ่งยับอันนี้ขึ้นก่อนราคะตัณหาขึ้นเป็นระดับหนึ่งนะมันจะยิ่งยับขึ้นมาทันทีตัวนี้เนี่ยรู้กันแล้วหาวิธีจับจนลดต่ำลงเอาลงไปนี่แล้วจึงได้รู้เรื่องเหล่านี้เห็นไหมร่างฉันอาหารนิดหน่อยหยุดเพื่อส่งเสริมกำลังทางด้านจิตภาวนาให้สูงขึ้นสติดีขึ้นนั่นความหมายว่าอย่างนั้นนะ การภาวนาดูจิตใจตัวเองซึ่งเป็นมหาเหตุมหาภัยส่วนมหาคุณยังไม่อยากพูดนะมันเต็มอยู่ในหัวใจพอที่จะภาวนาอย่างเข้าไปตรงนี้จะรู้มหาเหตุที่เดือดตัณหามันก่อฟืนก่อไฟเผาอยู่ตลอดเวลาในหัวใจที่ทำส่องเข้าไปทับเข้าไปเท่ากับน้ำดับไฟสติจับเข้าไปเข้าไปอันนี้จะค่อยสงบลงบังคับกันหนักเข้าบังคับด้วยวิธีการใดหาสาเหตุมันอะไรบังคับจิตยากอะไรบังคับจิตง่ายก็ดูไปสาเหตุก็มาอยู่ในการกินนี่แหละสำคัญมากนะลงที่นี่เพราะฉะนั้นท่านซึ่งมักอดอาหารอยู่เสมอผ่อนอาหารเสมอหน่อยท่านจะทุกข์เหมือนเราท่านจะไม่ทุกข์ยังไงท่านขันเหมือนกันแต่ท่านมุ่งต่อธรรมท่านในสื่อนี่เป็นใหญ่โตมากยิ่งกว่าธรรมท่านจึงฝืนกันเรื่อยดัดกันเรื่อยอย่างนี้ดูที่ดูพระวัปปะบันตานี่ดูเอาดูที่พระธรรมฉันทหารมากๆเนี่ยฉันปุ๊บปั๊บสองสามคำแล้วหายเงียบไปแล้วนี่พอยังชีวิตให้เป็นไปความหมายว่างั้นจิตใจท่านอยู่กับธรรมนั่นท่านทำอย่างนั้นท่านอะไรพิจารณาเอาเรื่องจิตภาวนานี้ไม่มีใครสอนไม่มีใครพูดมีหลวงตาบัวองค์เดียวที่เขาว่าอวดดุสิตมนุษยธรรมอยู่เวลานี้พูดกูอย่างเต็มเหนี่ยวเพราะความรู้นี้มันเข้ากันกับอุตริมนุษยธรรมคำว่าอุตริมนุษยธรรมคืออวดอุตริที่ทำอันเลิศที่มนุษย์ทั้งหลายกราบไหว้บูชาอย่างสูงสุดเนี่ยไม่มีในตนแต่ไปพูดอวดว่าตนมีอย่างนี้นี่ออกไปเรื่อยขึ้นไปเรียกว่าอวดอุตริมนุษยธรรมนี่คือมันชัดเจนจังหวะนี้แต่หลวงตาบัวนี่เต็มหมดทำประเภทนี้ไม่ว่ามรรคผลนี่คือตลอดถึงนิพพานคงไว้หมดแล้วเราพูดด้วยความมีความจริงเต็มหัวใจเรานำไปพูดอวดอุตริอยู่ที่ไหนเราเอาของจริงออกมาพูดพระพุทธเจ้านำของจริงมาพูดสาวกทั้งหลายนำของจริงมาพูดเราก็รู้ความจริงอันนั้นเราก็นำมาพูดเต็มภูมิของเราผิดไปไหนพิจารณาดูสิไอ้พวกตาบอดพวกหัวหนวกพวกเปรตทั้งเป็นนี่นะเอาหางมาติดหัวติดหางเอาไปยืมหางหมามาหางหมามาติดก้นมันเสียมันจะได้เป็นหมาเต็มตัวนี่มันยังไม่เป็นหมาไม่ได้มันเป็นมนุษย์ครึ่งคนครึ่งเปรตครึ่งผีไปเนี่ยมันหาบวชอุตริสร้างแสดงความดีผู้ทำความดีท่านทำอยู่มีอยู่แต่ของดีเขาดีมาพูดกันเล็กน้อยหาว่าอวดมันทำความชั่วจนฟ้าดินถล่มอยู่เวลานี้มันชั่วเพราะเหตุไรชั่วเพราะกิเลสตัณหาเพราะปากของมันนี่แหละมันอยากให้พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้ตลอดไปคิดอย่างนี้ตลอดไปมันไม่อยากคิดแบบที่ว่าแยกจากสิ่งเป็นฟืนไฟที่ออกไปเพื่อเป็นอะไรเป็นธรรมครองหัวใจตัวเองแต่รับความสงบสุขนี่เราพูดเต็มปากเราชวนจะตายแล้วเปิดที่เดียวเต็มที่เราไม่เคยจะลงกระทาสามเดือนลงกระทาไม่มีใครจะมาว่าอะไรให้เราว่าไปเถอะมันก็เห่าวอกๆเหมือนหมาเห่าฟ้าหมาเห่าฟ้ามันเป็นยังไงมันก็เห่าจากปากสุดท้ายมันก็ไปเข้ามาเลยทุกฟ้าอยู่ที่ไหนไม่รู้อันนี้ก็หมาเห่าทำพระเจ้าเลยฟ้าไปอีกมันไปหาเห่าหาอะไรถ้ามันเป็นบ้าสุดฉีดไอ้คนนี้น่ะว่าจะมาเอาหลวงตาบัวไปเป็นอวดตัวรีมันจะทำให้หลวงตาบัวเป็นปาราชิกเราก็บอกว่าให้มันโคตรมันมาเลยก็ว่ามาบอกมาเฝ้าหลวงตาบัวว่าอวดรีมันจะทำคำว่าโคตรนี่เราไม่ได้แบบว่าโคตรเหมือนโลกเขาดูถูกเหยียดยามย่ำยีกันนะคำว่าโคตรมาเนี่ยคือคนเดียวมันไม่มีน้ำหนักมากให้ว่าทั้งโคตรมันจึงมีน้ำหนักมากมาเฝ้าหลวงตาบัวเข้าใจไหมเราหมายคำว่าอย่างนี้ต่างหากเราไม่ได้มีแบบโลกถึงจะพูดที่ยาแบบโลกทำไม่เป็นโลกนะทำต้องเป็นธรรมตลอดไปเราพูดอย่างนี้ต่อการทำแสดงธรรมะถ้ายังมีแสดงอยู่ธรรมะประเภทนี้จะออกอยู่เรื่อยๆตามแง่หนักแง่เบาจะออกไปตลอดจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ที่จะอ่อนข้อกับกิเลสไม่อ่อนเลยไม่มีทางกิเลสอยู่ตรงไหนฟาดลงตรงนั้นมันหัวแตกไปเลยเอ้ามันหัวไปแตกมันขี้แตกออกไปเลยเข้าใจไหมมันมีทั้งหัวทั้งขี้คนๆเรามีไหมเราเนี่ยในสภาเราเนี่ยมีทั้งหัวทั้งขี้ถ้าหัวมันแตกมันขี้แตกไปฟาดทั้งนั้นที่เข้าใจก็เข้าใจยังอ่ะนี่เราพูดอย่างอาถรรพ์การใช้เลยโลกธาตุไปหมดแล้วนำมาพูดเหล่านี้เราไม่อยู่ในวงวอกแวกแวกเหล่านี้เราพูดตามความจริงเราทำนำธรรมมาสอนโลกสอนตั้งแต่เริ่มแรกมาได้55ปีนี่เต็มเนียวที่แรกออกอยู่ในวงในสอนพระสอนตั้งแต่พวกแกงหม้อเล็กแกงหม้อจิ๋วเรื่อยจากนั้นมาก็แกงหม้อใหญ่สอนโลกสงสารมาเป็นเวลาเฉพาะอย่างยิ่ง7ปีนี่เราเอาธรรมออกสอนโลกกว้างแคบขนาดไหนนี่อุตริมนุษยธรรมถ้าเรานี่เป็นอุตริมนุษยธรรมเอาข้านมาธรรมะที่เราเทศน์วันนี้ผิดตรงไหนที่เรามาอวดมันไม่จริงเนี่ยหาว่าเป็นความจริงขึ้นมาอุตริที่ตรงไหนเอาข้านมาเอาตั้งแต่พื้นนี่ฟาดถึงปฏิภาณเอา ถามมาเราจะเป็นคนตอบคนเดียวทีเดียวคล้องไว้หมดแล้วทำเหล่านี้นะเราพูดให้ชัดเจนอย่างนี้แล้วเราจะตายท่านทั้งหลายลืมเราหูรับตาให้ที่เหยียบหัวอยู่ตลอดเวลาเลยหรือความโลภมันดีขนาดไหนความโกรธราคะราคะราคะตัณหามันเอาไฟเผาโลกมาตลอดนี่คือท่อของที่เหลือเห็นไหมดูที่ทำเพื่อระงับสิ่งเหล่านี้ทำไมจะไม่ฟื้นตัวขึ้นมาบ้างเพื่อระงับดับกันให้มีความสงบร่มเย็นบ้างคนเราถ้าไม่งั้นจมนะชาติไทยเราศาสนาไทยเราจะไม่มีก็มีแต่หัวโล้นโกนชิ้วเฉยอวดตนว่าเป็นพระเป็นพระแล้วโฆษณาว่ากล่าวหาตั้งแต่นรกเอาเวทีมาเผาตัวแล้วส่วนรวมอะไรนั้นมันเป็นประโยชน์อะไรเพราะว่าทางโลกก็เหมือนกันความรู้วิชามีมากนอกจากเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดออกทับประชาชนญาติโยมผู้น้อยเราจะตายหรือที่แตกก็ไม่ทราบเราไปถามไปยังไงสูว่าที่แตกไหมถูกวงราชการการเมืองที่ไปเป็นศีลเป็นธรรมอวดแบ่งนั้นมาหาเหยียบเอาเนี่ยสูที่แตกไหมก็อยากถามว่ากันเรายังไม่ได้ถามดูให้ถามดูตัวเองไอ้ที่แตกไม่แตกก็ดูเองเข้าใจเลยพวกนี้น่ะมันขนาดนั้นนะที่เหลือเหยียบทำเวลานี้เรามองดูได้ทำมันมองดูได้ทุกแง่ทุกมุมเพราะฉะนั้นจึงพูดได้เต็มปากเลยเดียวถึงเวลาที่จะพูดที่พูดได้เต็มเหนียวไม่เคยโต้ท้านกับสิ่งใดความจริงเต็มหัวใจออกได้ตลอดเวลาหนักเบามากน้อยไม่ต้องบอกผางออกมาทันทีเลยทันทีเลยหรือจะไปคว้าคำพีนะคำพีนี่สาธุเราไม่คว้าพระพุทธเจ้าคำพีในออกมาเป็นพระไตรปิฎกเป็นออกมาจากคำพีในทำพระพุทธเจ้าอยู่ในคำพีในออกมาเป็นพระไตรปิฎกสาวกทั้งหลายเป็นคำพีในดังนั้นเมื่อเจอคำพีในแล้วจะไปหาคว้าที่ไหนออกมาจากนั้นล้วนเลยแง่หนักเบาต่างขนาดไหนที่ควรจะออกแห่งธรรมทั้งหลายออกได้ทันทีให้พากันจำมันนะแล้วไปปฏิบัติตนนะอย่ามันนั่งเฝ้ากองกระดูกหรือเฉยนี่กองกระดูกด้วยกันทั้งนั้นเลยนะมันเป็นของดีของดีอะไรเอาล้างหุ้มห่อไว้ก็ว่าเป็นของดีของดีก็เสื้อผ้าเฉยมั่งหัวถ้าแก้ผ้าแล้วมันก็ไม่ผิดอะไรกันกับหมาตัวหนึ่งเข้าใจไหมหมาเขาเฉยแล้วก็ไปไหนเขาเดินไปเฉยไอเราตบนั่นตบนี่เนี่ยปล่อยหำมั่งอะไรบ้างตามนิทานหนองกระบาดเข้าใจไหมนิทานหนองกระบาดมันมาแล้วนะมันมาสัมผัสกันก็มาสินิทานหนองกระบาดคนนี้เขาอยู่หนองกระบาดใครไม่มีวาสนาไม่ได้ฟังวันนี้มีวาสนาบ้างก็เปล่าแต่เล่านิทานหนองกระบาดให้ฟังซ้ำอีกเพราะมันเป็นนิทานขบขันฟังไหมนิทานคนนั้นจะเลี้ยงวัวฝูงไว้ขายวัวที่เขาไปซื้อวัวเขาก็ขึ้นไปบ้านอยู่ข้างในนี่ชานบ้านอยู่ข้างนอกนี่สำหรับรับแขกรับคนอยู่ข้างนอกนี่นั่นเป็นบ้านนะอย่างกันนั่งนั่นเลยพวกพอค้าทรายเขาก็มาซื้อวัวต่อรองกันอยู่ตลอดทางลูกค้าเขาจะได้ตัวละ3 บาททางเจ้าของเจ้าตัวละ4 บาทเถียงกันยังไม่ลงเลยจะยืมเมียก็ขึ้นมาสิเมียขึ้นมามาเห็นผัวนั่งอยู่แบบนี้แหละแต่เรานั่งนี่เราไม่ปล่อยหำนะไอ้นั่นนั่งมันปล่อยหำไม่นั่นนั่งปล่อยหำเมียมาเห็นหำผัวอายเขาก็เลยขยิบตาสิผัวขยิบปั๊บไอ้ผัวเข้าใจว่าเมียให้ขึ้นราคาให้ขึ้นราคาวัวพอเมียขยิบตาจะฟังก็ที่แรกแกจะเอา4 บาทเข้าใจไหมเขาให้เพียง3 บาทพอเมียขยิบตาที่ตรงนั้นน่ะผัวขึ้นปุ๊บเลยว่าจะเอา4 บาทหรอก5 บาทเลยเขาก็โอ้ยังไง4 บาทก็ยังลงกันไม่ได้ทำไมว่า5 บาท 6 บาทแล้วไปแล้วพวกเราเขาก็แตกคือลงไปลงบ้านไปเมียก็ออกมาที่เขาต่อตัวละ3 บาทนั่นควรจะให้เขาแล้วทำไมไม่ขายเขาจะล่ะก็เธอขยิบตาฉันนึกว่าฉันขึ้นราคาฉันขึ้นราคาฉันก็ขึ้น5 บาทสิก็ไม่ขยิบอย่างไรปล่อยหำให้เขาดูมันอายเขาจะตายไปเดี๋ยวโอ้ยเสียดายไปมาเขาเปิดนี่หมดแล้วหำก็ปล่อยไปเดี๋ยวนี้มันปิดยังหำมันบังคับนั่นน่ะเราจะมันปล่อยหำนี่5 บาท 5 บาทเข้าใจไหมมันขึ้นไปแบบนั้นขึ้นไปแบบขาดทุนหำก็ปล่อยเงินก็ไม่ได้ไปเลยนี่มันพูดเรื่องอะไรบ้างลืมแล้วนะลืมแล้วพูดเรื่องอะไรนะได้แล้วแหละเราทุกวันที่พูดมันหลงคือพูดแล้วมันไม่เป็นอารมณ์พูดง่ายๆอยู่นะจะพูดอะไรก็ตามพูดแล้วพอจบแล้วหายเงียบเลยอันนี้มันก็พูดอะไรมันก็ลืมมาเรื่อยนะพูดเรื่องอะไรห้าบาทเราอยู่นั่นเลยฮะลืมเรื่องราวมันมีอะไรมันมาสัมผัสนะมันถึงไปนี่นะไม่มีไม่มาไม่ออกละเอาละแต่หัวมันปัดไปเลยนะ แล้วมีอะไรอีก
1: คนต่อไปครับ
0: ฮะ
1: คนต่อไปครับ
0: เอาว่าไป
1: เมื่อนั่งสมาธิแล้วลมหายใจหายไม่มีแต่ความรู้สึกละเอียดต้องทำอย่างไรต่อไปครับจึงจะข้ามไปให้ลึกถึงสมาธิที่ดีแบบนี้ครับ
0: ให้อยู่นั่นก่อนนะละเอียดให้อยู่ละเอียดก่อนอย่าไปกังวลกับอะไรนะเวลาสงบเข้าไปลมหายใจระงับไประงับไปเหมือนไม่มีลมหายใจเหลือแต่ความรู้ที่ละเอียดให้อยู่ตรงนั้นก่อนถูกต้องแล้วนะถูกต้องแล้วเอาทำไปมันจะค่อยกระจายไปเองแล้วก็ถามมาถ้าหลวงตาบัวไม่มีภูมิก็ให้รู้กันจะว่าเข้าใจไหมมันได้อวดดุริมนุษย์ทำทั่วโลกมาแล้วนี่ถ้าไม่มีภูมิก็ให้รู้กันจะว่าเข้าใจไหมเอาว่าไปถูกต้องแล้วที่เขาว่านะให้ทำไปนะภาวนาให้มันละเอียดลงไปอย่างนั้นละมันจะค่อยกระจายเองไปเองละตอนนี้เพียงเท่านี้เราก็พูดเพียงเท่านี้ก่อนถูกต้องแล้วนะให้ทำอย่างนั้นไปก่อนนะต่อไป
1: คนสุดท้ายครับลูกหลานเข้าไปอ่านเว็บไซต์ในวงเล็บวัดป่ามีข้อความโจมตีผิดของหลวงตาและพระบางองค์เมื่อเข้าไปอ่านทำให้จิตใจรุ่มร้อนบางคนเขียนด่ากันไปกันมาใช้คำหยาบคายยิ่งทำให้คนเขียนและคนที่เข้ามาอ่านมีกิเลสรุ่มร้อนใส่กันบางคนอ่านแล้วเขียนเข้าไปแนะกันดีๆให้เลิกโจมตีกันจะเป็นการเปิดทางให้มือที่สามกลับมาทำลายลูกศิษย์หลวงตาและองค์หลวงตาได้ลูกหลานจึงพิจารณาว่าการปฏิบัติภาวนาไม่ว่าการเจริญสติและการใช้ปัญญาพิจารณาตามที่หลวงตาเมตตาสั่งสอนเสมอมาจะก่อให้เกิดอโหสิกรรมที่ออกมาจากจิตใจจริงได้อย่างน้อยเมตตาธรรมก็แทรกเข้ามาในใจและเมื่อใจสงบด้วยธรรมจึงไม่สนใจกับข้อความโจมตีด้วยเหตุของกิเลสหรือแม้แต่ใครจะตำหนิตัวเราเองตำหนิหลวงตาใจที่ฝึกภาวนาในระดับหนึ่งจะค่อยระงับจิตที่โกรธแค้นระงับความคิดที่จะหาวิธีแก้แค้นหรือแม้แต่จะพูดให้เข้าใจเพราะผลจากการฝึกภาวนาจึงได้เรื่องกังวลจิตออกไปพวกลูกหลานจึงไม่เข้าไปอ่านในข้อความโจมตีกันในเว็บไซต์นั้นอีกและไม่คิดว่าจะพูดให้พวกโจมตีหลวงตาเข้าใจเพราะคิดว่าพวกนี้ไม่มีวันเข้าใจขนาดหลวงตาเมตตาเทศด้วยความบริสุทธิ์ในธรรมของหลวงตาพวกนี้ยังหาเรื่องโจมตีกันได้พวกลูกหลานมีแต่กิเลสพูดไปพวกนี้ก็ไม่มีทางฟังมีแต่จะเอากิเลสใส่กันพวกลูกหลานไม่ใช่อกตัญญูที่ไม่คิดโต้ตอบชี้แจงพวกโจมตีหลวงตาแต่พวกลูกหลานพยายามดำเนินตามที่หลวงตาสอนให้ละวางอย่างนี้พวกลูกหลานพิจารณาถูกหรือไม่เจ้าคะ
0: ที่ให้ถูกต้องจริงๆก็เขาเห่าให้เขาเห่าไปเขาเป็นหมาเราไม่เป็นหาอย่าเห่าตอกหลวงตาไม่เคยพาเห่าตอกเข้าใจไหมนี่ถูกต้องแล้วนี่เอาไปปฏิบัตินะเขาจะเห่าจะเห่าไปเขามีปากเรามีหูเราฟังฟังดีไม่อยากฟังก็ไม่ฟังเชยไปเหมือนหมาปล่อยหามหนองกระบาดเข้าใจไหมเอาละพอ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คืนนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: องค์เป็นหัวหน้าเป็นผู้ให้พรถ้าองค์หัวหน้าไม่ให้ก็สั่งให้องค์ไหนเป็นผู้ให้พรให้เพียงองค์เดียวนี่ต่อมาไม่กี่ร้อยปีนี่นะเปลี่ยนมาเป็นให้พรกันทั้งวัดคงจะคิดว่าก็กินกันทั้งวัดให้พรคนเดียวมีอย่างเหลือคงว่างเลยให้พรทั้งวัดนี่ระแบบฉบับดั้งเดิมให้พรองค์เดียวนี่มันจะเสื่อมสูญไปทั้งหมดเราก็ลื้อฟื้นกลับมาเพราะมีอยู่ในคัมภีร์ด้วยกัน ดีไม่ดีให้พรทั้งวัดไม่เห็นมีในคัมภีร์แต่มันก็มีในเหตุในผลนั่นมันเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นจึงต้องรักษาไว้ทั้งสองยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีปีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาภจายิโนตัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังภวะตุสัพพะมังคะลังอราคันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัพพะโสกีภะวันตุเต
2: ยายจะไหนอ่ะจะสู้ที่ไหนอ่ะมหาไทยจะลาไปชื่อเขาจะสู้ที่ไหนกรุงเทพนี่ครับแล้วปัญญาไทยนี่นะอันนี้เขาขายแสงเอายังอ่ะคือคนเกี่ยวยามาให้ภาษาของเรายังอ่ะคนเกี่ยวยามาคนเกี่ยวยามาให้เขาคนนี้คนข้างเขาขายเนี่ยเขาขายแสงเรายังอ่ะเขาขายยังเขามียัง
3: ขายแสงเรื่อง
2: ของ
3: หาย
2: แสงเรื่องยังกับแสงโลกเนี่ยฮะข้ามทางสองทะเลก็อันนี้ลำบากมากเลยนะผมระวังให้ดีแต่ถ้าอยู่บ้านนอกอย่างนี้มันอะไรอยู่ใกล้ทะเลนี่มันอาจแทรกมาอะไรไปได้นะอาหารคือมันไม่มาอย่างชัดเจนมันแทรกอาหารอะไรมาก็ได้อาหารทะเลนี่ก็ระวังยากอยู่เหมือนกันเอามาไปให้แล้วนะเอาไปให้แล้วเหลือเวลาหมาเคยนักเรียนอะไรเนี่ยนักเรียนอะไรนี่มาเคยหามาจามให้รู้เรื่องนักเรียนมาเคยวันนี้นะนักเรียนมาเก้าชั่วโมงใครสอนอาจารย์เหรอทุกวันเมื่อวานนี้ก็ขึ้นนั่งด้วยก็มาทุกวันเอามาเทศทุกวันทุกวันทีนี้เทศขาดคนประมาณมาเช่าเทศยากทางไหนบ้างเทศแต่มันก็เป็นความดีบ้างได้ชั่วกันนี่แหละเรื่องความดีความชั่วมีอยู่กับทุกคนฟังได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นี่แหละทำอย่างไรอ่ะ
1: เรียนมาเรื่อยมาหลายโรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนเดียวหลายโรงเรียนมาไล่ไปหามหาปริญญาเก้าประโยคสิบประโยคไม่ยอมไป มหาหลวงตาปฐมสามมีอย่างนี้หรอที่เทศทุกวันตอนเช้านี่สุดท้ายก็ไปเทศทุกวันไปกรุงเทพก็เทศทุกวันตอนเช้านะนี่พอฉันเสร็จแล้วหูมีกี่ร้อยกี่พันหูจ่อเข้ามาปากเดียวนี่มันก็จำต้องได้เทศไม่เทศไล่ก็ไม่กลับนั่นเป็นอย่างนั้นนะแล้วเหนื่อยเทศในงานต่างๆเรานี่งดหมดแล้วไม่เอาแล้วเทศมันหลงหน้าหลงหลังเหมือนคนไม่เคยเทศสุดท้ายก็จะตั้งนโมเขาฟังทั้งวันใครจะฟังนโมทั้งวันได้ก็เทศมันลงไม่เป็นจบไม่เป็นที่มันหลงวกไปเย็นมาอยู่นั่นน่ะนโมไม่หยุดมันก็จะเป็นหลวงตาเชียงใหม่อย่างที่เคยเล่าให้ฟังหลวงตาเชียงใหม่พวกเด็กๆไม่รู้แต่สมัยเราเป็นหนุ่มอยู่เราไปอยู่เชียงใหม่พอว่านเราไปภาวนาสิเพราะเราชอบภาวนามาดั้งเดิมที่พูดตามความจริงมันมีของมันอยู่นั่นแหละอยู่นี่วัดโยธานิมิตนี่ก็ข้อภาวนาไปเรียนภาวนากับท่านพระครูเนี่ยบวชใหม่ๆจากภาวนาท่านก็บอกว่าพุทโธแล้วเอาพุทโธแล้วค่อยเอาพุทโธแล้วอะไรถึงพุทโธนะเอาพุทโธไปว่าอะไรไปภาวนามันแปลกอยู่นะภาวนาไม่รู้หน้ารู้หลังนี่ก็ท่านว่าพุทโธก็เอาแต่พุทโธภาวนาพุทโธนะค่อยกับภาวนาพุทโธแหละเห็นว่าไงแล้วก็ไปภาวนาพุทโธภาวนาไปภาวนาไปมันเป็นจริงๆที่ที่นี่พุทโธพุทโธพุทโธจิตมันหดเข้ามาหดเข้ามามันเหมือนเราตากแหไว้นี่เวลาจิตมันหดเข้ามาเหมือนเราจับจอมแหที่ตากไว้นั่นนะดึงเข้ามามันหดเข้ามาทุกด้านทุกด้านทุกด้านหดเข้ามาเหมือนเราดึงจอมแหหดเข้ามาเป็นกองแหอยู่นี่พุทโธพุทโธอยู่งั้นแล้วเดี๋ยวหดเข้ามาหดเข้ามาแล้วเป็นจุดสนใจความหดเข้ามาเป็นจุดที่ให้เกิดความสนใจก็ยิ่งพุทโธหนักเข้าแน่นเข้าแน่นเข้าแล้วหดเข้าหดเข้าหยุดเกิกเลยหยุดเกิกมันไม่ใช่มันไม่ทัดเราเทียบสมาธิทั่วไปแล้วมันไม่เป็นสมาธิอย่างนั้นมันเป็นสมาธิแบบอัศจรรย์หดเข้ามาหดเข้ามามาถึงจุดความรู้แล้วเลยหยุดเกิกตรงนี้แล้วขาดหมดเลยไม่มีอะไรเหลือติดต่อกันเลยมันเกิดความอัศจรรย์สิโอ้โหทางจิตทำไมเป็นอย่างนี้อัศจรรย์ตื่นเต้นความอัศจรรย์ความตื่นเต้นนี่แหละมันไปกระตุกนั่นน่ะที่อัศจรรย์นั่นให้ถอยออกมาโอ้ยเสียดายที่สุดวันหลังเตรียมพร้อมอีกแต่ตามธรรมดานี่เว้นชั่วโมงนึงไปเรียนหนังสือแต่สมมติว่าเราจะนอนตีหนึ่งเนี่ยหกทุ่มเราหยุดเรียนหนังสือเวลาหนึ่งชั่วโมงเป็นเวลาเราภาวนาทำอย่างนั้นเป็นประจำนะอยู่ลึกๆไม่ให้ใครทราบแหละอยู่ภายในเจ้าของเว้นมาหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงฉันจะนอนตีสองนี่ก็ตีหนึ่งหยุดเรียนหนังสือจากนั้นมาก็ภาวนาถ้าดึกๆเงียบๆอย่างพระโยธานิมิตนี่ไม่มีคนกรมทหารก็ไม่มีคนมากนี่แต่ก่อนพอดึกๆก็ลงมาเดินยังกรมไม่ให้ใครเห็นเลยทำอยู่คนเดียวนี่เราไปภาวนาตอนเนี่ยที่มันเป็นรวมเข้ามารวมเข้ามารวมมาหยุดเกิกเลยขาดหมดเลยเห็นแต่ความรู้อันเดียวนี่แต่มันอัศจรรย์นะความรู้เนี่ยเนี่ยมันตื่นเต้นตรงนี้แหละตรงที่อัศจรรย์ความอัศจรรย์นะทำให้ตื่นเต้นโอ้ดีใจทุกอย่างเมื่อไรจิตไปถอยออกมาเสียดายวันหลังเตรียมพร้อมไว้วันนี้เอาใหญ่แล้ววันนี้ไม่เป็นท่าเลยวันไหนก็ทำเลยไม่เป็นท่าจะทำให้เป็นแบบนั้นไม่ได้คือจิตมันเป็นหมายอยู่ที่อดีตน่ะที่เราเคยเป็นยังไงแล้วมันเป็นหมายมันไม่ตั้งหน้าทำงานนี่นะวันนั้นเราตั้งหน้าทำงานเป็นปัจจุบันมันก็ลงได้ถ้าพอเราจางๆเราเป็นหรอนะพอจางๆคิดเรื่องอะไรมันก็ไม่ได้เรื่องทำไงก็ไม่เรื่องโอ้ยปล่อยช่างหัวมันเถอะว่างั้นนะแล้วภาวนาที่พอมันปล่อยมันก็เป็นปัจจุบันเลยสิมันไม่เป็นสัญญาอดีตแล้วเป็นอีกพอเป็นอีกคึกคักเป็นบ้าเขาอีกเราก็อีกเอาใหญ่วันนี้วะบักผีบ้ามันยังบักสอบโอ้กูก็เล่าเทศมันมาละบักอันเนี้ยมึงจะว่าป่าหำไม่เขาเบิ้งมาเนี่ยเอ้าเนี่ยเขาว่าเสยเหมือนหมาป่าหำเบิ้งเอาคุณอ่ะคึกคักมาสนใจกันไหมดูที่น่ะโน้ไอ้เนี่ยเขาว่าเสยเหมือนหมาป่าหำฝึกสอบมาอย่างนี้แหละมันเคยมาเรื่อยมันเนาะ ทีนี้พอจิตไปอย่างนั้นแล้วมันความที่เป็นอย่างนั้นแม้มันจะถอนไปหายไปแล้วก็ตามนะความเชื่อที่ยังถึงรากถึงฐานไม่มีถอนเลยนะถึงจะไม่เป็นก็ตามความเชื่อนั้นมันเชื่อมั่นแล้วเนี่ยสำคัญอันนี้นะเป็นเหมือนกับเป็นอจลศรัทธาไม่หวั่นไหวแล้วทำอีกเรียนหนังสืออยู่7ปีเป็น3หนเท่านั้นมันก็อัศจรรย์พอละเป็น3หนนั่นน่ะเป็นอย่างอัศจรรย์แบบนั้นนะนอกนั้นเป็นแต่เพียงว่าเข้าไปปากคอกแล้วเพ่นเลยเข้าไปปากคอกแล้วเพ่นมันไม่เข้าไปในคอกให้ไอ้3หนนี่เข้าในคอกเลยอัศจรรย์เพราะงั้นเวลาออกจึงเอาใหญ่เวลาออกปฏิบัติแล้วคราวนี้เอาใหญ่แล้วไม่ได้ต้องเอาสู้เอาตายสู้เลยเอาจิตแบบว่านี่นะเพราะมันอัศจรรย์เกินคาดเราไม่เคยคาดเคยหมายเวลามันเป็นแบบนี้มาไงนี่การอบรมจิตใจมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราถึงได้รู้ชัดว่าโอ้ใจเป็นอย่างนี้ว่ะคือเวลามันขาดมันขาดหมดเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องนี้มันก็ขาดจากกันหมดไม่ว่าสิ่งภายนอกไม่ว่าร่างกายของเราเอ้าบักอ้วนมาอีกแล้วโอ้อย่าไปสนใจกับหัวมันนะหันไปเนี่ยตีของมือนี่เห็นไหมนะมึงแบงบุญไปบ้างนี่โอ้สูนี่มายุ่งตัวกูล่ะบักอ้วนขึ้นกูจะบอกอย่างละมาเลยนั่นกินแล้วลงไปไอ้สอบเที่ยวมึงลงไปแล้วเฮ้ยว่าแล้วไปถึงไหนลืมแล้วไปป้อมจะไปยุ่งกับมันนะไปกับมันเองล่ะไม่ชอบใครยุ่งกับมันล่ะไปแล้วเดี๋ยวภาษาหมาอย่างนั้นแล้วที่ว่าอยู่ในบ้านก็เป็นอย่างนี้แหละหมาที่สนิทกับคนมากไม่มีอะไรเกินหมาล่ะหมาหนึ่งหมัดหนึ่งเห่าหนึ่งอันนี้ใกล้ชิดติดปันเห่ามันยังขึ้นปีนขึ้นบนหัวด้วยซ้ำนะเห่าน่ะหมัดมันยังหมัดลงทางต่ำที่ในนางอ่อนๆหำควยอันนี้ฟาดหมดเลยเอ้ามันเป็นยังไงก็ว่านั่นสิแต่ว่าไงมันชอบนางอ่อนๆหมัดกัดแต่เหานี่ขึ้นบนหัวพวกนี้ใกล้ชิดมากนี่พูดเรื่องอะไรลืมแล้วหมามายุ่งทุกทีว่ะฮะพูดถึงเรื่อง7ปีออกที่นี่เอาใหญ่จริงๆนะพอสลามหมดแล้วการเรียนก็เต็มภูมิเจ้าของเพียงเท่านี้วาสนาเพียงเท่านี้เพราะตั้งใจว่าจะเรียนเท่านั้นไม่เลยนั่นคิดตั้งสัจจาธิฐานไว้เรียบร้อยแล้วเรียนจบเพียงแค่3ประโยคนี้เป็นทางปฏิบัติได้เป็นอย่างดีแล้วไม่บกพร่องว่างั้นนี่ออกปฏิบัติแล้ววันเวลาออกก็เอาใหญ่เลยเอาจริงเอาจังทั้งวันทั้งคืนไม่มีหน้าที่การงานอะไรมายุ่งเราไม่เคยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเพราะคนภาษาภาคอีสานเราเรียกว่าคนตับเดียวคนตับเดียวว่าอะไรเป็นอันนั้นว่าไปว่าอยู่ว่าทำว่าหยุดนิสัยเป็นอย่างนั้นไม่มีเงื่อนต่อเช่นอย่างนี้นะอย่างที่พูดอยู่นี่เวลานี้ตั้งหน้าพูดนี่พอลงจากนี้แล้วไปกุฏิใครไปยุ่งไม่ได้แล้วตะปบก็หลงทิศไปนู่นมันเป็นคนละคนไปเพราะเราวางระยะไปเป็นระยะเป็นวรรคเป็นตอนขาดไม่มีเงื่อนต่อไปนี่เหมือนกันเราเอาปฏิบัติเอาจริงเอาจังเอาสิก็ได้จริงพูดตามความจริงนี่แหละใครจะว่าโอ้อ้วนหรือโอ้หรือไม่อ้วนหรือไม่อ้วนก็แล้วแต่เราเอาจริงจังทั้งวันทั้งคืนมันทนไม่ได้เพราะมันสลับหมดทุกอย่างจะเอาอันนี้อันเดียวทั้งนั้นจิตมันก็มุ่งอย่างเดียวหมุนจี๋ลงไปทั้งวันทั้งคืนมันก็ได้ละสิจากนั้นมันก็ได้มาเรื่อยส่งอันนั้นถือต่อกันเรื่อยไม่ขาดวรรคขาดตอนนั่นนี่ก็เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อแต่ตามตำรับตำราเรียนมานี่ใครก็เรียนใครก็จำได้แต่ความจำได้ไม่ทำกิเลสให้ถลอกปอกเปิกนะต้องเป็นภาคปฏิบัติเช่นว่าท่านว่าความสงบของนี่เห็นแต่ในตำรับตำราท่านบอกว่าจิตเป็นสมาธิจิตเป็นความสงบก็เห็นในตำราหัวใจมันฟุ้งซ่านวุ่นวายเหมือนจะเป็นบ้าทั้งสดๆร้อนๆนั่นแล้วมันจะอัศจรรย์อะไรศาสนาไม่อัศจรรย์ต่อเมื่อจะมาทำแล้วเป็นขึ้นภายในใจนี่อ๋อความสงบเป็นอย่างนี้อย่างที่ว่าตะกี้นี่อ๋อเป็นอย่างนี้เองนั่นมันก็ฝังละไม่ว่าสมาธิไม่ว่าปัญญาขั้นใดจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นเมื่อมันประกาศป้างป้างขึ้นในใจแล้วเราจะสงสัยอะไรที่ไหนมันมาเห็นด้วยตาของเราเหมือนอย่างมาวัดป่าบ้านตาลแต่ก่อนว่าวัดป่าบ้านตาลนี่เขาก็เชื่อมีแต่ไม่เต็มหน่วยเพราะสิ่งที่ มีอยู่ในวัดป่ามันตันมีมากมายจะมีอะไรอะไรบ้างพอก้าวเข้ามานี่มันก็เห็นหมดหายสงสัยวัดป่ามันตันแล้วใครจะมาให้ถอนความเชื่อว่าวัดป่ามันตันมีนี่ถอนไม่ได้แล้วนี่ก็เหมือนกันเมื่อความเป็นของเจ้าของในภาคปฏิบัติคือปฏิบัติดำเนินนี่เหมือนกับเราเดินเข้ามาวัดป่ามันตันมันก็มาเจออย่างจังๆในใจของเราเพราะท่านชี้บอกเข้ามานี่หมดไม่ว่าจะทำขั้นใดที่เข้ามาตรงนี้ตรงนี้ให้ปรับตรงนี้ให้ถูกต้องแล้วจะเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้มันก็เห็นจริงๆนี่แล้วมาเป็นอย่างนั้นปฏิเสธได้ยังไงหลักจิตก็ต้องมีกฎมีข้อบังคับมันถึงจะสงบร่มเย็นได้ตัวของเราทั้งหมดก็เหมือนกันต้องมีกฎมีข้อบังคับจะอยู่เร่ร่อนๆอยู่ตามภาษีวาสาตามความอยากนี่มันก็มีแต่ความทะเยอทะยานไม่มีการยับยั้งชั่งตัวได้เลยล่ะทั้งวันทั้งคืนจิตไม่มีที่จอดที่แวะดิ้นอยู่งั้นนี่คือจิตไม่มีกฎมีข้อบังคับคนเราไม่มีข้อบังคับไม่ดีจึงต้องมีข้อบังคับเช่นไปโรงเรียนก็ต้องมีข้อบังคับกฎของนักเรียนเป็นยังไงระหว่างนักเรียนกับครูปฏิบัติต่อกันอย่างไรอย่างนี้มีกฎมีข้อบังคับปฏิบัติตามกฎตรงนี้ก็เป็นความสงบสุขนักเรียนก็เคารพครูครูก็รักนักเรียนต่างคนต่างปฏิบัติดีครูก็เป็นแบบเป็นฉบับคือเป็นแบบพิมพ์มันดีของเด็กไม่ทำโกโลโกโสให้เด็กหัวเราะให้เด็กดูถูกเหยียดหยามอย่างนั้นใช่ไม่ได้เป็นครูเพียงแต่สอนวิชาเฉยความประพฤติแหลกเหลวแหลกแบกแนวอย่างนั้นใช่ไม่ได้ครูต้องเป็นแบบเป็นฉบับอันดีต่อนักเรียนเห็นนักเรียนมาก็ต้องเป็นผู้ตั้งใจศึกษาจริงๆประพฤติปฏิบัติตัวตามแนวทางและครูสอนนั่นจริงๆเคารพนับถือครูเพราะครูเป็นแบบเป็นฉบับอันดีแล้วถ้าไม่ความเคารพก็แสดงว่าทำลายสิ่งที่เป็นสาระที่จะฝังหัวใจเราเป็นกีรังถาวรในความดีทั้งหลายต่อไปนะจึงต้องเคารพนี่คือกฎระเบียบของคนเรานักเรียนก็มีกฎต้องเป็นอย่างนั้นแล้วเวลาเรียนก็เรียนจริงๆอย่าทะเลทลายนี่เรียกว่ากฎของเรามีอย่างนี้เวลาเรียนก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนเวลากลับไปบ้านไปเรือนหน้าที่การงานอะไรที่ควรจะทำก็ทำเวลาเล่นก็ให้เป็นเวลาอย่าเล่นทั้งวันทั้งคืนสุดท้ายมีแต่เรื่องเล่นต้องเล่นอย่างเขาว่ากีฬาเนี่ยแล้วมีแต่เล่นความจริงไม่เห็นมีสุดท้ายกีฬานี่มันยังไม่แล้วพวกอะไรการพนันขันต่อเต็มเข้าไปในนั้นเต็มเข้าไปนั้นทำคนให้เสียมากมายนะเรื่องคำว่ากีฬาอย่าเข้าใจว่าเป็นของเพลิดเพลินเปิดโอกาสหรืออารมณ์อันดีขึ้นเป็นชั่วการชั่วเวลามันฝังยาพิษเข้าไว้ในการพนันมีมากเท่าไหร่คนที่ติดการพนันเนี่ยมันจากสิ่งเหล่านี้นะที่ว่าเนี่ยนักมวยต่อยกันก็พนันแล้วอะไรเออต่อยกันพนันแล้วมีว่าไงสุดท้ายฝนตกชาเรียวมันจะหยุดชาหรือหยุดเรียวก็พนันกันแล้วเป็นบ้าไปเป็นพนันนั่นมนุษย์เรานะนี่มันเสียเพราะงั้นจริงต้องมีกฎข้อบังคับตัวเองถ้าจะเป็นคนดียานะเรื่องการพนันขันต่อไม่ใช่เป็นของดีเลยเป็นของที่เสียหายเสียทั้งทรัพย์สมบัติเงินทองเวลาได้มาก็เป็นของเล่นไปเสียไม่เป็นของจริงจังไม่เป็นของมีคุณค่าเป็นของสนุกสนานไปเสียเวลาเสียเป็นเงินเป็นทองนี่สินอกจากนั้นยังเสียหัวใจเราอีกคนใดที่ได้มีการพนันขันต่อฝังเข้าในหัวใจแล้วคนนั้นเก็บอะไรไม่อยู่ทั้งนั้นละไปไหนไม่มีใครไว้วางใจเพราะการพนันขันต่อนี่มันรุนแรงมากนะถ้าลงเล่นติดแล้วไม่ได้เล่นอยู่ไม่ได้มีอะไรแล้วก็จะเป็นการพนันขันต่อสุดท้ายผัวกับเมียก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เงินเก็บไว้ที่ไหนถ้าสมมติว่าเมียเป็นนักพนันนี่ไปเอาหมดจกตับจกปอดผัวหมดนะถ้าผัวเป็นนักพนันนี่เมียเอาเงินไว้ที่ไหนมันก็ไปเที่ยวจกตับจกปอดไปแล้วก็ผัวกับเมียซ่อนกันจะเอาซ่อนไว้ที่ไหนก็เหมือนจะเราซ่อนเงินในกระเป๋าของเราเนี่ยกูจ่ายดีนักวันนี้กูจะเงินนี้เก็บไว้ในกระเป๋าสาดเข้าไปในกระเป๋านี่ถ้าเวลามันจะซื้อมันก็ไปควักออกมาจากกระเป๋านี่นั่นแล้วไปฝากในธนาคารนะฝากในธนาคารเจ้าของไปฝากเองเวลามันเป็นบ้ามันอยู่ไม่ได้มันก็ไปเบิกออกมาจนหมดนั่นแหละนี่ไอ้เรื่องที่จะเอาของไปหลบไปซ่อนคนคนเดียวกันนี่มันได้เรื่องอะไรนี่แหละทำให้เสียหายอย่างนี้มีเท่าไหร่เสียหายหมดชิบหายหมดถ้าลงเล่นการพนันแล้วหาหลักหาเกมไม่ได้ใจรั่วเลยรั่วแล้วตะก้าเหมือนไหมกระต้านสูบจักบอกห้อยเดี๋ยวกูบอกคักบอกแน่ก็ต่อเนี่ยตักที่ตักน้ำต้องดูที่ลงไปตักพูดโยกขึ้นมาในซ่าบาดเดียวหมดเลยไอ้นี่เหลือมันไม่เหมือนครูนะถ้าครูดีๆแล้วตักน้ำปั้มมีขังมาหมดเลยถ้าเป็นตะก้าแล้วตักรถดึงขึ้นมาในซ่าหมดนี่หัวใจรั่วเป็นอย่างนั้นเก็บสมบัติเงินทองก็ของไม่อยู่เก็บอะไรความดีที่เป็นสาระคุณอะไรไม่อยู่ทั้งนั้นเป็นคนเหลวไปหมดเลยหมดคุณค่ามูลค่าให้ลูกหลานจำเอาไว้นะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากมันจะแทรกอยู่ตามโรงเรียน
4: ก็แซ่บที่อื่นก็รู้แล้วว่ามันมีแต่ที่นี่เรียกว่าแซ่บมันแซ่บไปหมดสิ่งไม่ดีงามทั้งหลายเช่นยาเสพติดเสพอะไรเหล่านี้นะมันมีทุกแห่งนั่นแหละในเรือนจำแท้ๆนะดูสินะเอาพวกนักโทษไปขังไว้ในคุกอ่ะพวกยาเสพตัวเสพติดมันติดยาเสพติดนี่แล้วเอาขังไว้ในคุกมันก็เอาไปป้อนกันจนได้อยู่ในคุกนั่นก็คนพวกกันเองน่ะไส้อยู่ในท้องนั่นน่ะมันเป็นหนอนน่ะเออคนอื่นใครจะไปอาจเอื้อมวะมันก็พวกเดียวกันแหละเอาไปทำไปอย่างนั้นให้เสียหายไปอีกซ้ำสองซ้ำสามไปอีกนี่จึงต้องให้ระมัดระวังลูกหลานแล้วตั้งหน้าตั้งหน้าตั้งตาให้เป็นคนดีนะอย่าเป็นคนทะเยอทะยานเกินเหตุเกินผลเกินเนื้อเกินตัวไม่ดีอตัญญูตาให้รู้จักประมาณในตัวของเราเองเวลานี้เราอยู่ในวัยเช่นไรอยู่ในวัยแห่งการศึกษาอยากรู้อยากเห็นอยากเห็นในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายไม่ใช่อยากรู้อยากเห็นในสิ่งชั่วช้าละมกแล้วสมัครตัวเป็นอย่างนั้นต้องเป็นผู้ระมัดระวังเจ้าของในวัยนี้เป็นอย่างนี้อตัญญูตาคือรู้จักตนของเราและรู้จักฐานะกำลังวังชาทรัพย์สมบัติเงินทองของเราที่จะจับจ่ายใช้สอยไปในแง่ใดมุมใดให้มีเหตุมีผลเป็นการจับจ่ายใช้สอยนั่นแหละคนนั้นเป็นผู้มีหลักถ้าใจมีหลักแล้วสมบัติเงินทองก็เป็นหลักได้ถ้าใจไม่มีหลักสักอย่างเดียวอะไรมาก็แหลกหมดไม่มีอะไรเหลือนี่กาลันตุตาถึงเวลาที่ควรจะปฏิบัติตัวยังไงให้ปฏิบัติไปตามการเวลาที่อำนวยอย่าให้เป็นสุกก่อนถามขายก่อนซื้อใช้ไม่ได้คนนั้นหาราคาไม่ได้เสนอที่ไหนไม่มีใครขายไม่โอ้ไม่มีใครซื้อเสนอไหนก็ไม่มีใครซื้อเพราะมันขายก่อนซื้อแล้วหมดราคาแล้วเราอย่าทำตัวให้เป็นเช่นนั้นยิ่งเวลานี้เป็นกำลังไวคึกไวขนองเขาเรียกไวไฟหัวมันไวตายมันแล้วแต่มันจะเข้าโรงมันยังไวไม่หามันหาเรื่องใส่เด็กเฉยเลยว่ากำลังไวนี่กำลังไวไฟตัวมันจะเข้าโรงมันยังไวไฟคึกขนองเป็นบ้าบ้านเด็กเขาวานนี่นั่งซื้อพิมพ์นี่ก็มีนี่บ้าบ้านดึกนี่บ้านดึกก็คือว่ามันกำลังจะเข้าโรงแล้วเขาจะปิดโรงอยู่แล้วเดี๋ยวให้ออกไปสรุปสักหน่อยก่อนนั่นน่ะแล้วเข้าไปแล้วไม่ยอมออกนะมันเพลินบ้าไปอีกนู่นนี่เขาเรียกว่าเพลินวัยดึกลูกหลานจำเอาไว้แล้ววัยนี้เป็นวัยที่รวดเร็วที่สุดด้วยต้องหักห้ามตัวเองให้ดีบังคับตัวเองให้ดีไม่บังคับไม่ได้นะไม่อยู่กิเลสตัวนี้เป็นกิเลสที่ตัวสำคัญมากหูหนวกตาบอดอยู่ในนี้หมดมืดหนาสาหัสอยู่ในนี้ดื้อด้านหันทำอยู่ในนี้เป็นเหมือนกับส้นเท้าเข้าใจเปล่าดูที่ดูส้นเท้าเจ้าของมันดื้อไหมจิตของเราเวลามันดื้อเหมือนส้นเท้าของเราเองนั่นแหละถ้าเวลามันดื้อดื้อขนาดนั้นจึงต้องเอาธรรมะพระพุทธเจ้ามาหักมาห้ามบีบบังคับให้มันไปกูไม่พามึงไปมึงจะไปได้หรือเปล่าท่านว่างั้นเท่านั้นพอแหละพูดเจ้าของจะเป็นอะไรกูมึงก็เป็นอะไรไปวะนี่เคยพูดมาแล้วนี่เรื่องกูเรื่องมึงเคยพูดยังไงวะเวลาปฏิบัติจะสู้กิเลสไม่ได้สินี่เคยพูดแล้วในเทปกันยังมีนี่วะเขาเอาความจริงมาพูดสู้กิเลสไม่ได้เพราะตั้งสติพร้อมล้มผอยตกพร้อมกันกับตั้งตกพร้อมกันกับนั่นแหละตั้งแล้วโดดล้มตั้งล้มตั้งล้มอยู่งั้นเอ๊ะนี่มันทำความเพียรยังไงถึงมาแปลกเจ้าของแล้วตั้งสติประคองจิตใจแม่มันคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายแล้วมันไปด้วยกันยังไม่รู้สึกตัวเลยเราพูดถึงปัญญาไม่ต้องพูดละพอป้าไปสัญญาไปกินเงียบเลยสุดท้ายสู้มันไม่ได้เมื่อมันสู้ไม่ได้น้ำตาร่วงเอาหน้านี่แหละกูมึงนั่นนี่นะเอานะว่างั้นนะยังไงมึงต้องพังวันหนึ่งแน่นอนกูจะเอาให้มึงพังเวลานี้กูกำลังสู้มึงไม่ได้ยังไงก็วันหนึ่งนะกูจะเอาให้ได้คือความพยายามความหมายมั่นปั้นมืออยู่ภายในใจถึงจะสู้ไม่ได้ก็จะฟิตให้มันสู้ได้ว่างั้นเถอะนะท่านนี่เรื่องของกิเลสมันสำคัญมากนะกิเลสตัวสำคัญที่สุดก็คือราคะกามราคะราคะตัณหานี่แม้แต่ถ้าท่านอยู่ในป่าในเขาไปภาวนาอยู่นั้นมันยังตามไปกวนได้ถ้ามันไม่ตามเราก็ตามมันไม่ทราบว่าใครดีใครชั่วเรานั่นแหละสุดท้ายเราเป็นบ้าไปอยู่ในป่ามันก็คิดมันคิดทั้งมันเองนะทั้งที่เราจะฆ่าจะสังหารมันอยู่ตลอดเวลาเจตนาอันใหญ่หลวงเราอยู่ในการที่จะฆ่าแต่เวลานั้นมันอยู่ในใจหัวใจมันแทรกพอรู้ตัวเมื่อไหร่มันคิดอยู่แล้วมันคิดเรื่องบ้าอยู่แล้วมันคิดเรื่องหมาเดินก้าวอยู่แล้วกูตายทำไมเป็นอย่างนี้กูตั้งใจจะมาศึกษาอบรมตั้งใจจะมาฆ่ากิเลสตัวนี้แท้ๆทำไมมันถึงมาเป็นอย่างนี้ได้เป็นอย่างนี้ได้นั่นความแหลมคมมันรู้ไหมเราพูดถึงเรื่องความแหลมคมแห่งความชั่วที่มันจะแสดงพลังของมันขึ้นมาทำลายเราสังหารเราถ้ามีกำลังของธรรมแล้วแก้ไม่ตกนะต้องบังคับให้ดีหนังสือละอ่านหนังสือธรรมะธรรมโมนั่นแหละเป็นเครื่องระงับดับไฟได้ดีถ้ามีตั้งแต่อ่านเรื่องโลกล้วนแล้วล่ะโอ้ยิ่งพวกอะไรหนังสือโป๊ะหนังสือเป๊ะสูเคยเห็นไหมหนังสือโป๊ะหนังสือเป๊ะ เนื้อกูเกิดมาตั้งแต่พ่อตั้งแม่กูไม่เคยเห็นมันมึงมีเดี๋ยวนี้แหละทุกวันนี้มีทุกแบบนะอันนี้แหละมันเป็นเครื่องส่งเสริมให้เป็นบ้าให้ระมัดระวังให้ดีอย่ามาอ่านถ้ามันจะทำกิเลสราคะตัณหาเราให้กำเริบอย่ามาอ่านนะมันกำเริบได้กำเริบได้ทั้งหญิงทั้งชายนั่นแหละเพราะกิเลสมันอยู่ที่หัวใจคนหัวใจคนมีกิเลสนี้มีสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นแหละเว้นแต่ใจพระพุทธเจ้าใจพระอรหันต์ท่านไม่มีอะไรกวนท่านแหละเรื่องเหล่านี้ไม่กวนหูถ้ามันเต็มปากก็ได้ก็เราเรียนตำรามาเต็มหัวใจเรานี่เต็มหูเต็มตาเรานี่ตำราท่านว่าอย่างนั้นทำไมเราจะพูดไม่ได้วะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านไม่มีอะไรกวนสิ่งเหล่านี้กวนไม่ได้มันไม่มีจะเอาอะไรมากวนฟังสิที่มันมีอยู่แล้วยังไงมันก็กวนมีมากกวนมากมี

แล้วเราอยากจะคุ้นนักนะกับคุ้นกับผู้ชายคุ้นกับไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มนี่คุ้นไม่ได้นะเข้าใจไหมเพราะไอ้หนุ่มมันคุ้นเราอยู่แล้วเข้าใจไหมไอ้เราไปแยกกับมันนี่ไอ้หนุ่มมันตามมัดคอเสร็จนะจะไว้บอกแล้วกูไปกูสลายสูนะสูตายแบบนั้นรู้พาเข้าใจนะทั้งกูทั้งสูทั้งเขาทั้งเราหลวงตาเทศกับหลานมันก็ต้องเทศอย่างนั้นสิเทศอย่างอื่นได้เหรือให้ตั้งหน้าพิจารณาทุกคนไอ้ไปปฏิบัติตัวภาวนาบ้างสวดมนต์บ้างพิจารณาร่างกายเจ้าของบ้างให้ระงับดับกันนี่ร่างกายนั้นมีอะไรบ้างพิจารณาสิไอ้หนุ่มมันก็มีหนังหุ้มกระดูกเหมือนกันกับเรานี่เราก็หนังหุ้มกระดูกมันต่างกันอะไรไอ้หนุ่มกับอีสาวนั่นน่ะฮะมันไม่เห็นมีอะไรต่างกันมันเป็นบ้ากันอะไรก็ว่างั้นบ้างสิว่าเจ้าของทางเข้าใจนี่สอนเด็กนี่ไอ้เรื่องผู้ใหญ่ก็ไปอีแบบนึงนี่ไม่ทราบว่าจะสอนว่ายังไงใครเข้ามาในวัดนี่มาภาวนาเนี่ยก็มาหลับมันทําไงเราโมโหมองไปทางไหนมันมีแต่ทางค้อนไม่ได้ปล่อยมือแล้วนะมือไม่ได้ปล่อยค้อนแล้วต้องถือไปเรื่อยไปแล้วขู่นั่นขู่นี่ไปหนึ่งเห็นแบบหนึ่งไปที่นั่นเห็นแบบหนึ่งไปที่นี่เห็นแบบหนึ่งไปไหนที่เห็นแบบนั้นแบบนี้มีแต่แบบให้ตีไม่หยุดนั่นแหละให้ได้ปล่อยมือกับค้อนกับไม้ไม่มีแหละมันก็เป็นอย่างนั้นเท่าจะตายแต่ไรก็ยิ่งขี้เกียจมากโอ้ยแล้วมันจะพูดมากไปมันเก่าเนื้อดวงตาบัวถ้าพูดไปเก่าเนื้อดวงตาบัวพอทุกวันมันขี้เกียจมันไม่อยากอะไรเลยเดี๋ยวนี้ขี้เกียจมันหมดเลยโอ้ถึงเวลาขี้เกียจแล้วเหรอนี่แม้แต่คิดแต่ปรุงเรื่องอะไรแล้วไม่อยากคิดเลยนะเดี๋ยวนี้ปล่อยอยู่ลำพังเจ้าของพอดีคนเดียวอยู่อารมณ์เดียวพอดีทำงานทำการเช่นอย่างมาเทศนี่ต้องบังคับมาเทศนั่นนี่มาบังคับให้พูดนั่นนี่บังคับให้พูดเอางานเอานี่พูดแต่จิตความเมตตาเป็นพื้นฐานแล้วสังขารร่างกายไม่อำนวยต้องบีบบังคับมันให้ทำงานเพื่อสนองความต้องการของเมตตาและให้เป็นประโยชน์แก่โลกเพราะฉะนั้นเราจึงได้สอนได้เทศพี่น้องทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายให้พากันจดจำกันนะการเทศนาว่าการนี้ก็และให้ที่มาฟังการรวมกันเทศนาว่าการนี้เป็นความถูกต้องดีงามแล้วให้พากันจดจำไว้ให้ดีศีลธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องที่จะระงับดับไฟทั้งหลายกิริยาการทุกอย่างความประพฤติของเราที่ไม่ดีอะไรศีลธรรมเท่านั้นจะเป็นเครื่องชักเครื่องล้างให้ดีให้ดีต่อไปถ้ามีศีลธรรมและเตลิดเปิดเปิงไม่ว่าความรู้ชาติชั้นมันหน้าใดก็ตามเถอะไม่อยู่กิเลสลากไปได้ทั้งนั้นแหละมันสำคัญแต่ธรรมกิเลสลากไม่ได้นะใครมีธรรมมากธรรมน้อยคนนั้นจะมีความสงบรักษาตัวได้มากน้อยต่างกันนี่ให้พากันระมัดระวังรักษาตัวด้วยธรรมให้รู้สึกเสมอว่ากุลสตรีแปลว่าอะไรสกุลที่มีคุณค่าก็คือผู้หญิงที่มีขอบเขตมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์นั่นแหละสิพากันจำมันนะนี่แหละที่ว่ากุลสตรีคือสกุลที่มีคุณค่าก็คือสกุลที่รักษาขนบประเพณีของตัวเองไว้ด้วยดีนั่นอันเรียกกุลสตรีเราจะไปทำลายกุลสตรีนี้หมดคุณค่าคนเรามีคุณค่าอยู่กับความประพฤติอัธยาศัยใจคอหน้าที่การงานไม่ได้มีคุณค่าอยู่กับเนื้อกับหนังมังสังอะไรนะมันมีคุณค่าอยู่กับความประพฤติของเราเพราะฉะนั้นจึงเอาธรรมนี่เข้าไปประดับความประพฤติของเราจะเป็นความประพฤติดีงามขึ้นมาถ้าความประพฤติดีงามแล้วนั่นแหละคนมีคุณค่าหญิงก็มีคุณค่าชายก็มีคุณค่าเราก็ภาคภูมิใจในตัวของเราเองไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเอาฟังกันจำเท่านี้เลยนะเอาละพอโอ้ยเสียไปแล้วกันเหนื่อยเว้ยดูโว้แล้วผู้ฟังสบายอยู่ผู้ดูแล้วจะตายให้พรที่เนี่ยอัยยะถาวาริวะหาภูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิตูทินังเปตานังอุปกัปปะติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรตุสังกปาจานโทปนาราโสยถามณิโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังอาลังอะละก็บักอ้วนบักสอบมากินน้ำเนี่ยเว้ยมันขึ้นมาสองตัวมาขึ้นมาเลยล่ะไอ้สอบไอ้อ้วนนั่นอาหารได้มาสองตัวตัวม้วนเขาไม่ค่อยขึ้นหรอกสองตัวนี้มากขึ้นเรื่อยๆคนในร้ายมากขึ้นเนี่ยหนังสือเนี่ยเอามาแจกนะลืมพูดหนังสือนี่แจกล้วนๆใครจะเอาไปเอาไปเลย4 กองนั่นเป็นกองละชนิดครอบครัวหนึ่ง

0: ป็นชุดหนึ่งเอาไปถ้ามันหมดเอามาแจกอีกก็เอามาแจกทุกวันก็เลยลืมพูดลืมพูดลืมบอกโอ้หมากนี่จะหมากอย่างนี้ยังง่ามเลยเฮ้ยเริ่มกันมาตั้งแต่นี่แหละเพื่อชุ่มนี่แหละนั่นที่สมบูรณ์ทั้งนั้นแหละมาเมื่อวานก็มาวันจืดแล้ววันก่อนนั้นก็มาสามวันยังมาถามว่าได้อยู่นี่มาจากไหนอยู่ดูที่น่ะเดี๋ยวนี้เราความจำเป็นอย่างนี้เหรอมันเป็นของมันเองนะมันจำไม่ได้ไม่เลยคนมากถึงจะหันหนักนั่นแหละคนมีหน้าเดียวรอก็จ่ายเงินก่อนจะไปโรงเรียนกับนี่ที่เขามาติดต่อนี่เราบางโรงเรียนเราก็ยังไม่ตอบเพราะเขาหนังสือรายการอะไรมาโรงเรียนนี่เขาจะทำอะไรอะไรแล้วเป็นเงินเท่าไหร่แล้วเขาบอกมั้งก็อ่านแล้วเราก็เก็บไว้มาตอนนี้ไม่ได้ตอบอะไรจนกว่าเรามีเวลาว่างนี่เสร็จธุระแล้วนะใครอยากเลิกก็เลิกเลยนะเราบอกว่าเลิกแล้วใครอยู่ก็ตามเลิกก็ตามไม่ว่าอะไรนี่เรารอถึงเรื่องนี้เราเรารอเรื่องนี้เราก็ไปอันนี้อาจจะไปดูดูเวลาที่จับแล้วอาจจะถ้าอยากเที่ยวพุ่ง
1: วางเลย
0: ฮะ
1: มีเป็นพญาเ
0: ทนแค่ไหน
1: พ
0: ญ
1: าอยู่พระราชวัง
0: พญาไหนพญาคุณนั่นเราอยู่นี่นี่วันหลังวันนี้มาแล้วทันวันนี้มาแต่บาทไม่ทันวันหลังให้พญามาให้ถึงก่อนมาให้ถึงบ่ายโมงนะมาจากเชียงภูมิหรือมาจากหลังไม่ทันมาสี่ห้าหรือไม่ทันสี่ห้าห้าหกเจ็ดแต่ตอนนี้ถึงเชียงภูมิมาตั้งสามชั่วโมงกว่าเราเคยไปนั่นสามชั่วโมงกว่าโอ้จะแวะอะไรก็เคยผ่านแล้วก็ให้ผ่านไปเถอะใช่ไหมอ๋อไปเรื่อยผ่านคือผ่านปัทุระนั่นไม่ใช่อะไรนะไปปัทุระทางภาคโน้นก็ต้องผ่านผ่านผ่านไปผ่านมานู่นไปทางไหนก็ทางไหนลำนาลาฟาดก็ไปถึงมันใหม่สำโรงเลยพวกสำโรงนี่เนี่ยไปอยู่เรื่อยมาแล้วที่หน้าเตยแล้ว
1: มาติดต่อเสื้อผ้าเลยค่ะมาติดต่อนาน
0: เลยเสื้อผ้าเขยับขายมันอีกแล้วเขยับขายมันอีกแล้วเรื่องอะไร
1: ชุดกีฬา
0: หืมชุดกีฬาอืมอืมพอออกไปให้ห้องไปอันเพื่อนเก้าโมงครึ่งแล้วก็จะแล้วยังนี่แล้วงานนั่นงานนี่อยู่เลยโอ้มาเลยพาเลยเพื่อนไปแล้วนี่นะไปแล้วโอ้ยการก็หนุ่มเหมือนแต่เหมือนน้ำท่าเหมือนน้ำไหลไฟดับเนี่ยการจริงๆในวันนี้รอบด้านนี้นะจ่ายถ้าว่าเรื่องไหนก็เรื่องไหนจ่ายเรื่อยจ่ายเรื่อยครับนั่นจำเป็นทางนั้นนี่จำเป็นทางนี้ไหลเรื่อยว่าไหลตั้งแต่นี้จนไปถึงล้านถึงล้านล้านมันไหลไปตั้งแต่เล็กเนี่ยแต่น้อยไปจนกระทั่งถึงล้านถึงล้านล้านจ่ายเรื่อยแกมันก็มาเงี้ยที่ว่าเนี่ยมันก็มาอยู่นี่แหละมาเรื่อยเนี่ยออกอยู่ตลอดนะมาเท่าไหร่ก็ออกมันไม่มีแอ่งเก็บน้ำมันเถอะเพราะเราไม่ทำแอ่งไอ้เนี่ยแอ่งนี่แอ่งขังกิเลสรู้ไหมแอ่งขังกิเลสเก็บไว้ก็สั่งสมสิไม่เก็บ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอนาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญรับฟังครับ
1: นะยังวิติมะลังธรรมะจักขุงอุดะปาลีท่านพระอัญญาโกณฑัญญะผู้มีอายุท่านได้จักสุดวงตาปัญญาดวงใจอันปราศจากทุกวีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแต่ท่านฝ่ายังกินจิตสมุทยะธรรมังสับบันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้ นี้แสดงว่าท่านเป็นผู้มีปรีชาปัญญาลึกล้ำยังรู้ยังเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่ว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้คือธรรมที่ดับทุกข์นี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ธรรมนี้ทุกข์คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์และทุกข์ราวนี้ที่จะปรากฏขึ้นจะเกิดขึ้นก็เพราะตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวสมุทัยได้แก่ตัณหาคือความอยากนี้เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์นี้ท่านยังรู้ยังเห็นจึงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อมีเหตุมีปัจจัยเกิดอยู่มันก็มีการเกิดการดับอยู่เป็นธรรมดานั่นเองถ้าหมดเหตุหมดปัจจัยคือหมดตัวสมุทัยหมดตัวตัณหาแล้วก็ไม่มีการเกิดการดับอยู่เป็นธรรมดาหมดเกิดหมดดับหมดทุกข์เพราะหมดเหตุให้เกิดทุกข์ในปัญญาของท่านพระโสดาบันท่านละท่านมีปีชาปัญญาอันลึกอันปราศจากทุรีปราศจากมนทินได้ยังรู้ยังเห็นสัจธรรมทั้งสี่ตามเป็นจริงว่าในทุกนี้เหตุเกิดทุกและก็รู้ว่านี้คือธรรมที่ดับทุกนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุก นี่ทุกท่านก็รู้ว่าทุกทั้งหลายคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายจะปรากฏขึ้นจะมีขึ้นเพราะอะไรท่านรู้ตัวเหตุตัวปัจจัยทุกทั้งหลายที่จะปรากฏขึ้นในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณ4 7ในสัตวาส9นั้นเที่ยวเกิดเที่ยวตายไม่รู้ไม่แล้วนั้นเพราะตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏที่เรียกว่าตัวเหตุตัวปัจจัยนี่ก็คือตัวสมุทัยตัณหาคือความอยากนี่เองซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อีกคือเป็นเหตุให้เกิดในกำเนิด4ในคติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณ4 7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปหาต้นหาปลายไม่ได้เป็นวัฏฏวนเกิดมาในชาติไหนพบไหนในกติไหนก็มีแต่ความลุ่มหลงในพบนั้นในชาตินั้นนี่ท่านพระอริยโสดาบันท่านมีปรีชาญาณยังรู้ยังเห็นทุกยังรู้ยังเห็นเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาความอยากนี้ความไม่รู้ตัวความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุที่เกิดทุกข์ท่านก็เรียกว่าอาวิชชาเป็นผู้หลงหลงอยู่ในทุกข์หลงอยู่ในเหตุให้เกิดทุกข์ ท่านยังรู้ยังเห็นทุกข์ยังรู้ยังเห็นเหตุที่เกิดทุกข์คือตัณหาความอยากเมื่อท่านเห็นทุกข์ก็เห็นเหตุที่เกิดทุกข์ทีนี้เมื่อเห็นทุกข์แล้วเห็นเหตุที่เกิดทุกข์แล้วท่านกลัวทุกข์ไม่อยากมาเกิดอีกคือไม่อยากเกิดในกำเนิดในภพใน ภพต่างๆให้เป็นทุกข์ท่านก็มาทำตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวตัณหานี่ทำตัวตัณหาคือความอยากนี้ให้สิ้นไปให้ดับไปโดยไม่ให้เหลือนั่นเดียวเมื่อทำตัวตัณหาให้หมดไปแล้วทุกทั้งหลายก็ไม่ปรากฏขึ้นในกำเนิด4ในกติ5ในภพต่างๆในวิญญาณ4 7ในสัตวาส9ไม่ต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เกิดตายไปในภพน้อยภพใหญ่ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปอีกเพราะดับตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวตัณหาความอยากนี้ให้หมดสิ้นแล้วโดยไม่ให้เหลือสิ้นและท่านก็รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์นี่ก็คือตัวคือศีลคือสมาธิคือปัญญาเท่านั้นเพราะศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องระงับดับกิเลสตัณหาให้หมดไปถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ไม่มีทางที่จะระงับดับกิเลสตัณหาได้ศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์คือเป็นเครื่องมือหรือเป็นเครื่องซักฟอกระงับดับกิเลสตัณหาซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยที่ให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายในวัฏสงสารให้สิ้นไปให้ดับไปโดยไม่เหลือนั่นเดียวนี่ท่านรู้ได้เชิงว่าท่านพระโสดาบันท่านได้มีปรีชาปัญญาอย่างรู้อย่างเห็นอริยสัจธรรมทั้ง4ซึ่งเป็นของประเสริฐเป็นธรรมของพระอริยเจ้าท่านกำหนดรู้เห็นทุกข์รู้เห็นเหตุเกิดทุกข์รู้เห็นธรรมที่ดับทุกข์รู้เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ท่านจึงเป็นผู้ละสังโยชน์3ขาดสังโยชน์3ก็คือกิเลสนั่นเองคือความโลภความโกรธความหลงนี่เองอย่างหยาบๆที่เป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายตกอบายภูมิเบื้องต่ำคือนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉาน ท่านเป็นผู้ข้ามสังโยชน์3ได้โดยเด็ดขาดทีเดียวไม่มีความสงสัยในเรื่องพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และไม่สงสัยในเรื่องศีลคือข้อปฏิบัติว่าศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์เป็นเครื่องกำจัดเราตัวเหตุตัวปัจจัยอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นให้หมดไปให้สิ้นไปเชิงว่าท่านเป็นผู้ละสังโยชน์3ท่านพระโสดาบันสังโยชน์3ที่พระโสดาบันละได้นั้นคือสักยทิฏฐิ1วิกิกิจฉา1สีลัพพัตตปรมาส1ถ้าหากว่าใครยังละสังโลดสังโยชน์3ไม่ได้ข้ามสังโยชน์3ไปไม่ได้ผู้นั้นยังมีคติเป็น2คือมีสุขคติและทุกขคติอยู่อาจจะไปสู่ทุกขติและสุขติตามยถากรรม ส่วนท่านพระโสดาบันนั้นท่านละสังโยชน์3ได้แล้วมีคติเดียวคือมีแต่สุขติอย่างเดียวปิดอบายภูมิเสียไม่ไปสู่ทุกขติคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมีแต่สุขติอย่างเดียวมีมนุษย์สุขสวรรค์สุขและนิพพานสุขอย่าง ชาติท่านมาท่องเที่ยวเกิดในมนุษย์นี่เพียง7ชาติเท่านั้นชาติที่7ท่านก็ได้สําเร็จพระอรหันต์เข้าสู่นิพพานหมดเหตุหมดปัจจัยไม่มีการท่องเที่ยวเกิดแก่กระจายให้เป็นทุกข์อยู่ร่ําไปท่านเป็นนิยโตสัตว์เป็นสัตว์ที่แน่นอนต่อสุคติมีหวังที่จะตรัสรู้เข้าสู่พระนิพพาน ถ้าสัตว์ผู้ใดหรือท่านผู้ใดยังละสังโยชน์3ข้ามสังโยชน์3ไม่ได้คติของท่านผู้นั้นก็มี2คติคือมีสุคติและทุคติอาจจะไปสู่ทุคติคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานได้ส่วนท่านผู้ข้ามสังโยชน์3นี่มีคติเดียวมีแต่สุคติอย่างเดียวพระพุทธเจ้าได้รับรองว่าเป็นสัตว์ที่เที่ยงต่อพระนิพพานไม่มีการเสื่อมและถอยหลังมีแต่เจริญก้าวหน้าจนถึงที่สุดสังโยชน์3นั้นคือสักยะทิฏฐิวิกิกิจฉาสีลพัตตประมาทสักยะทิฏฐินี้ท่านแสดงไว้20อย่างท่านก็แสดงในขันธ์5นี้เองเป็นสักยะทิฏฐิ สังโยชน์3สักยะทิฏฐิที่ท่านพระโสดาบันละได้นั้นท่านละได้อย่างไรในสักยะทิฏฐิท่านละได้อย่างนี้คือท่านไม่เห็นรูปคือกายนี้โดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นรูปไม่เห็นรูปมีในตนไม่เห็นตนมีในรูปไม่เห็นเวทนาโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นเวทนาไม่เห็นเวทนามีในตนไม่เห็นตนมีในเวทนาไม่เห็นสัญญาโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นสัญญาไม่เห็นสัญญามีในตนไม่เห็นตนมีในสัญญาไม่เห็นสังขารโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นสังขารไม่เห็นสังขารมีในตนไม่เห็นตนมีในสังขารไม่เห็นวิญญาณโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นวิญญาณไม่เห็นวิญญาณมีในตนไม่เห็นตนมีในวิญญาณนี่เรียกว่าสักยะทิฏฐิ20เพิ่งเข้าใจเมื่อท่านพระโสดาบันละสักยะทิฏฐิ20นี้ได้แล้วคือไม่เห็นขันธ์นี้โดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นขันธ์ไม่เห็นขันธ์มีในตนไม่เห็นตนมีในขันธ์ดังนี้เพราะสักยะทิฏฐิ20นี้ก็คือขันธ์5นี่เองเมื่อท่านไม่เห็นขันโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นขันไม่เห็นขันมีในตนไม่เห็นตนมีในขันแล้วท่านพระโสดาบันเห็นอะไรยังเป็นตนอยู่ยังพัวพันติดเนื่องอยู่กับตนที่ตนยังละไม่ได้ปลดเปลื้องยังไม่หมดนี่พูดแสดง อย่างให้เข้าใจง่ายท่านยังเห็นกรรมเป็นตนเห็นตนเป็นกรรมเห็นกรรมมีในตนเห็นตนมีในกรรมอยู่ยังพัวพันอยู่กับตนที่ตนยังปลดเปลื้องไม่ได้ส่วนที่กลางและส่วนที่ละเอียดแต่กรรมส่วนที่หยาบอันเป็นเหตุให้ทำบาปหยาบช้าทางกายทางวาจานั้นหรือทางใจนั้นที่เป็นบาปอย่างหนักนั้นอันเป็นเหตุให้ตกอบายภูมิท่านพระโสดาบันท่านละได้โดยเด็ดขาดบาปทางกายบาปทางวาจาบาปทางใจส่วนหยาบๆนั้นท่านละได้ท่านไม่ทำบาปทางกายอย่างหยาบไม่ทำบาปทางวาจาอย่างหยาบไม่ทำบาปทางใจอย่างหยาบบาปทางกายอย่างหยาบคืออะไรคือฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดมิจฉากรรมบาปทางวาจาอย่างหยาบคืออะไรพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเรื่อยไรบาปทางใจอย่างหยาบคืออะไรคือโลภความโลภโทโสความโกรธความประทุษร้ายความอิจฉาพยาบาทโมหะความลุ่มหลง ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์มานะการถือตนถือตัวทิฏฐิความเห็นผิดความรู้ผิดเห็นว่าบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ไม่มีดังนี้ในท่านละบาปทางกายอย่างหยาบทางวาจาอย่างหยาบทางใจอย่างหยาบได้ท่านจึงเป็นผู้มีศีล5เป็นนิจศีลนี่ถ้าเป็นคฤหัสถ์ท่านไม่ทำบาปด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจนั่นพูดง่ายๆก็คือถ้าคือท่านไม่ทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งไม่หิริและโอตตปะความละอายต่อบาปความสะดุ้งกลัวต่อสิ่งที่เป็นบาปทางกายทางวาจาและทางใจเรียกว่าท่านไม่เห็นขันโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นขันไม่เห็นขันมีในตนไม่เห็นตนมีในขันท่านเห็นกรรมเป็นตนเห็นตนเป็นกรรมเห็นกรรมมีในตนเห็นตนมีในกรรมอยู่ยังแก้ไม่ตกยังปลดเปลื้องออกไม่หมดกรรมวัฏกิเลสวัฏซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายเสียวเกิดแก่เก็บตายนะส่วนท่านส่วนที่ท่านพระโสดาบันละยังไม่ได้ยังแต่กิเลสอย่างกลางและอย่างละเอียดตัวนั้นนี่สักยะทิฏฐิท่านไม่เห็นกายโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นกายเหมือนกายมีตนไม่เห็นตนมีในกายแม้เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เช่นเดียวกันเพราะท่านพิจารณารู้ด้วยปัญญาตามเป็นจริงแล้วตามหลักสัจธรรมแล้วว่าขันธ์ทั้ง5นี้ถ้าได้ยกขึ้นพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางดับทำลายและชิบหายไปในที่สุดมันเป็นทุกข์อยู่เป็นนิดมันเป็นอนัตตาคือเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนเราขาวเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความปรารถนาของใครๆเนี่ยท่านละได้ไม่ถือเป็นปริโภคกังวลในขันธ์5นี้ปล่อยให้เป็นไปตามสภาพของเขาเข้ามาเองนี้สักยะทิฏฐิวิกิกิจฉาท่านไม่มีความสงสัยในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในศีลคือข้อวัดปฏิบัติของตนวิกิกิจฉานี่ท่านย่อมข้ามทิฏฐิทั้งสองได้ทิฏฐิทั้งสองนั่นคืออะไรคืออุเฉทิฏฐิหนึ่งคือทิฏฐิอันนี้เห็นว่าตายแล้วสูญไม่มีอะไรไปเกิดอีกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันเมื่อถึงคราวก็แตกสลายกันไปเท่านั้นและก็ไม่มีอะไรจุติแปรผันให้ไปเกิดอีกต่อไปในภพต่างๆนี้เรียกว่าอุเฉทิฏฐิปฏิเสธการเกิดสัตตทิฏฐิความเห็นดิ่งลงไปว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วต้องเกิดอีกเคยเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นอันนั้นเช่นมนุษย์เราตายจากความเป็นมนุษย์แล้วเกิดมาก็ตายแล้วก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกและเคยเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นอนัตต์ไม่ยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเลยเกิดมาเคยเป็นคนทุกข์เช่นเราเช่นมนุษย์ผู้เกิดมาในชีวิตนี้เป็นคนทุกข์ยากลำบากแม้จะทำคุณงามความดีประเภทไหนๆก็ไม่เลื่อนฐานะของตนให้ดีได้แล้วตายไปในขณะที่ตนยังอยู่ในฐานะที่ทุกข์ยากลำบากเกิดในชาติหลังอีกชาติหน้าอีกก็มาเกิดอยู่ในฐานะอันเก่าไม่มีการเลื่อนฐานะเนี่ยสัตตทิฏฐิความเห็นว่าตายแล้วเกิดอีกเคยเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นนั้นไม่เปลี่ยนแปลงยักย้ายไปเป็นอย่างอื่นเลยทิฏฐิทั้งสองนี้สรุปแล้วเป็นทิฏฐิที่ปฏิเสธผลของกรรม ในทางพระพุทธศาสนาไม่ปฏิเสธผลของกรรมและไม่ปฏิเสธการเกิดการดับของสัตว์ทั้งหลายทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าตายแล้วมีการเกิดอีกอยู่ถ้ามีเหตุและมีปัจจัยเว้นเสียแต่หมดเหตุหมดปัจจัยคือหมดตัวสมุทัยตัณหาความอยากนี้หมดแล้วจึงไม่มีการท่องเที่ยวเกิดอีกถ้ายังมีตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวตัณหาตัวสมุทัยความอยากนี้อยู่จำเป็นสัตว์ทั้งหลายต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายอีกแต่สัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายนั้นจะไปสู่สุคติหรือทุคตินั้นก็ย่อมเป็นไปตามอำนาจของกรรมคือตัวเหตุตัวปัจจัยที่ตนได้บำเพ็ญไว้เนี่ยทางพุทธศาสนาพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงอันสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายได้สุขได้ทุกข์อย่างไรย่อมเป็นไปตามผลของกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ยังกรรมังอิภัสสติกรรมนั้นย่อมจำแนกแจกสัตว์ให้เป็นไปต่างๆนานาให้เร็วให้ดีให้ชั่วให้ประเสริฐอันสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาจะเป็นผู้เร็วผู้ชั่วผู้ดีผู้ประเสริฐเพราะชาติเพราะตระกูลของตนก็หาไม่แต่จะเป็นผู้ดีผู้เร็วผู้ประเสริฐผู้ชั่วเพราะกรรมคือการกระทำของตนนั่นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำทางกายทำทางวาจาทำทางใจนั้นเองนี่จึงว่าวิกิกิจฉาท่านพระโสดาบันท่านไม่สงสัยในเรื่องของกรรมแล้วย่อมข้ามทิฏฐิทั้งสองคืออุเฉททิฏฐิที่เห็นว่าตายแล้วสูญไม่มีอะไรไปเกิดอีกสัตตทิฏฐิที่เห็นว่าตายแล้วเกิดอีกเคยเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นนั่นทิฏฐิทั้งสองปฏิเสธผลของกรรมส่วนท่านพระโสดาบันนั้นท่านไม่ปฏิเสธผลของกรรมเลยเมื่อสัตว์นั้นยังมีกิจกรรมวัดกิเลสวัดอยู่เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยอยู่จำเป็นก็ต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายไปตามกำเนิด4และคติ5พบทั้ง3วิญญาณ4ติ7สัตวะ9อยู่อย่างนั้นแน่มันเป็นอย่างนี้ศีลัพพัตตะปรมาสท่านเป็นผู้ไม่รู้กรรมไม่เป็นคนมีนิสัยวัวเวลังเลไม่รู้กรรมในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่รู้กรรมในศีลสมาธิและปัญญาท่านรู้ชัดว่าศีลสมาธิปัญญานี่แหละคือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์และท่านก็ไม่มีความรู้ความและสงสัยในตัวเหตุตัวปัจจัยตัวเหตุตัวปัจจัยนี่แหละเป็นตัวสมุทัยผัสสะทั้งหลายเป็นตัวกระแสเหมือนกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวพัดสิ่งต่างๆลงไปสู่มหาสมุทรทะเลหลวงตัวสมุทัยคือตัณหานี่เป็นกระแสพัดสัตว์ทั้งหลายให้เกิดแก่เก็บตายในกำเนิด4คติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณถี่ที่7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเหตุแห่งตัณหาซึ่งเป็นตัวกระแสความไม่รู้ตัวนี้ท่านก็เรียกว่าอวิชชาเป็นผู้หลงผู้มืดเท่านั้นเนี่ยท่านรู้ดีตัวกระแสภวังค์คือภพกระแสของภพคือตัวตัณหาความอยากเนี่ยนี่เป็นตัวกระแสของภวังค์คือเป็นตัวกระแสของภพพัดสัตว์ทั้งหลายให้เกิดจนในภพน้อยภพใหญ่ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปนั่นเมื่อท่านรู้ตัวนี้ท่านจึงพยายามมาทำตัวนี้แหละตัวกระแสของภพของภวังค์คือตัณหาตัวสมุทัยเนี่ยให้สิ้นไปให้ดับไปนั่นเท่าที่ปัญญาของท่านจะมีกำลังจะสามารถดับได้แต่ส่วนที่หยาบๆท่านละได้ดับได้แล้วไม่กลับฟื้นขึ้นมาอีกอันส่วนที่หยาบอันเป็นเหตุให้ตกอบายภูมินั่นอันเป็นเหตุแต่ทำบาปทางกายทางวาจาและทางใจนั้นยังแต่ส่วนที่กลางและละเอียดเพราะปัญญาของท่านพระโสดาบันยังอ่อนอยู่แน่และท่านก็พยายามทำส่วนที่ยังเหลืออยู่อย่างกลางอย่างละเอียดนั้นให้อ่อนกำลังลงไปตามระดับท ค้านบำเพ็ญเชื่อมั่นในศีลในสมาธิและปัญญาว่าศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นธรรมเครื่องระงับดับตัวเหตุตัวปัจจัยให้สิ้นไปให้ดับไปนั่นท่านจึงเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์ใจของท่านมั่นไม่หวั่นไหวปัญญาท่านก็รอบรู้อยู่อย่างนั้นนั่นมันเป็นอย่างนี้นี่ศีลปัตตปรมาสท่านเป็นผู้ไม่รู้คำมาท่านละสังโยชน์ทั้งสามได้คือสักกายทิฏฐิเวกีกิจฉาศีลปัตตปรมาสดังนี้เมื่อท่านละสังโยชน์สามได้แล้วนั่นแหละท่านเป็นผู้ได้อาจารย์ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยในพระพุทธธรรมและพระสงฆ์และในศีลปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์เป็นผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมและท่านก็ยังรู้ยังเห็นว่าแท้ที่จริงสัตว์ทั้งหลายที่จะท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายไปในกำเนิด4กติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณที่7ในสัตวาค่าให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปนั้นก็ไม่มีอะไรท่องเที่ยวเกิดมีรูปกับนามคือขันธ์5นี้เท่านั้นรูปกับนามคือขันธ์5นี้ที่จะท่องเที่ยวไปเกิดในกำเนิดในภพต่างๆนั้นไม่มีที่สิ้นสุดก็เพราะอาศัยเหตุและปัจจัยคือตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏได้แก่ตัวสมุทัยคือตัณหาความอยากนี้เองนั่นท่านจึงชี้หน้าตาของตัณหานี้ว่ายายังตัณหาตัณหาคือความอยากนี้ใดนี่แหละโปโนภพยกาเป็นเหตุให้เกิดภพอีกเป็นกระแสพัดสัตว์ทั้งหลายให้เกิดพัดสัตว์ทั้งหลายให้เกิดภพอีกต่อไปนั่นนี่คือความยินดีราคะความคือความกำหนัดตัตราพินันนีคือความเพลิดเพลินลุ่มหลงฟุ้งเฟ้อเหิมตามความรักตามความกำหนัดตามความยินดีของตนที่มีอยู่กล่าวคือความใคร่ความอยากในกามอารมณ์ความทะเยอทะยานอยากเป็นโน่นเป็นนี่ให้ยิ่งขึ้นไปความไม่อยากมีไม่อยากเป็นในสิ่งตนไม่ชอบไม่พอใจไม่รักไม่กำหนัดนี่เป็นตัวตัณหาความไม่รู้ตัวนี้ก็เรียกว่าอวิชชาเมื่อไม่รู้มันก็เป็นอวิชชาเป็นปัจจัยการเป็นอาการสืบเนื่องของทุกข์ทั้งหลายติดต่อนอนเนื่องกันไปไม่มีที่สิ้นสุดหาที่หยุดที่ยังไม่ได้เท่านั้นแน่ถ้ารู้ตัวนี้แล้วก็เป็นวิชชามันก็ไม่เป็นปัจจัยการไม่เป็นอาการสืบเนื่องแห่งทุกข์เท่านั้นเองนั่นมันเป็นอย่างนี้นี่ท่านรู้ได้ว่าตัวเหตุตัวปัจจัยนี่แหละคือตัวกิเลสตัณหาความอยากนี่แหละเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายเที่ยวเกิดแก่เก็บตายไม่มีที่สิ้นสุดอันรูปนามคือขันธ์5นี้ที่จะท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายในอดีตที่ล่วงแล้วก็ดีในอนาคตข้างหน้าก็ดีและในปัจจุบันอยู่เดียวนี้ก็ดีไม่แล้วไม่เล่าเกิดแต่ตายแต่ตายเกิดก็เพราะเหตุแห่งกิเลสตัณหาคือตัวสมุทัยนี่เองนั่นมันเป็นอย่างนี้แม้สัตว์ทั้งหลายที่จะเกิดในอบายภูมิทั้ง4คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ดีเกิดเป็นมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาก็ดีเกิดเป็นพวกเทพเจ้าก็ดีเกิดเป็นพระอินทร์พระพรหมพระอิศวรพระนารายณ์ท้าวมหาพรหมก็ดีก็รูปนามคือขันธ์5นี้เองมิใช่อื่นนะพระอิศวรพระนารายณ์ท้าวมหาพรหมก็คือรูปนามได้แก่ขันธ์5นี้เองมิใช่อื่นแต่รูปนามที่จะต้องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายนั้นก็เพราะอาศัยตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวสมุทัยตัณหาความอยากเนี่ยเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยนี่ท่านรู้ได้ท่านพระโสดาบันท่านยังพยายามละตัวนี้ให้หมดให้สิ้นนั่นมันเป็นอย่างนี้ท่านไม่สงสัยที่อื่นนะท่านพยายามละตัวนี้ท่านจับจุดได้แล้วจับจุดของ ต้นวัฏฏะเนจัดจุดของมุนตันไตคำว่ามุนตันไตคือเป็นมุนของไตวัฏท่านจับจุดได้มุนตันไตนี่คืออะไรคือตัวตัณหาความอยากเนี่ยท่านจับจุดได้จับถูกที่เห็นถูกที่และท่านก็พยายามที่จะละจะวางจะสลัดตามสติปัญญาของท่านจนกว่าจะหมดจะสิ้นไปนั่นเอง
2: ผู้เดินตามอริยมรรคปฏิปทาทางสายกลางคือศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมดีดับทุกข์นี้ท่านจึงเห็นขันว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเห็นขันทั้งห้านี้มิใช่ตนมิใช่ของตนใช่ของแห่งตนเมื่อท่านเดินตามอริยมรรคปฏิปทาศีลสมาธิปัญญาของท่านเกิดมีขึ้นแล้วก็รู้เห็นในเบญจขันธ์ตามเป็นจริงเท่านั้นว่าขันธ์ไม่ใช่ตนตนไม่ใช่ขันธ์ขันธ์ไม่มีในตนตนไม่มีในขันธ์เสกอุปทานสัญญากิเลสอย่างหยาบๆออกได้ที่ถือว่าขันธ์เป็นตนตนเป็นขันธ์ขันธ์มีในตนตนมีในขันธ์เมื่อโสกอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันออกได้แล้วก็เห็นขันภายในคือขันทุปฏิได้แก่กิเลสขันที่เป็นเหตุให้ทำบาปทำอกุศลอย่างหยาบๆคือความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิด้วยสติปัญญาคือด้วยศีลสมาธิปัญญาฉะนั้นศีลสมาธิปัญญานี้ท่านจึงว่าชัตติกาตมันติเมเป็นของควรทำให้แจ้งคือให้เจริญให้มากนั่นเองที่จะแจ้งได้ถ้าทำให้แจ้งจะเจริญให้มากพิจารณาให้มากอบรมให้มากศีลสมาธิปัญญานี้ก็รู้เรื่องกันเท่านั้นไอ้เรื่องทุกข์เหตุเกิดทุกข์ธรรมะที่ดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมะที่ดับทุกข์รู้ว่าขันไม่ใช่ตนตนไม่ใช่ขันขันไม่มีในตนตนมีในขันเท่านั้นรู้ตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวกรรมมากิเลสเมื่อท่านรู้ตัวกรรมมากิเลสคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอันเป็นฝ่ายข้างอกุศลท่านก็ละกิเลสอย่างหยาบอันเป็นเหตุให้ทำบาปด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจฉะนั้นท่านพระอริยสาวกท่านจึงเป็นผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมอย่างนี้ไม่ปฏิเสธการเกิดของสัตว์ทั้งหลายผู้ยังมีกรรมอยู่เมื่อท่านเป็นผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมอย่างนั้นท่านก็เป็นผู้ประรบดีปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเพื่อพ้นไปจากกรรมกิเลสเบื้องหน้าแต่ตายพอกายแตกท่านก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์และอริยสาวกผู้เชื่อต่อกรรมและผลกรรมอย่างนี้ท่านย่อมเป็นผู้ละกรรมกิเลสเครื่องสมอง4อย่างได้กรรมกิเลสเครื่องสมอง4อย่างนั้นคือท่านเว้นขาดฆ่าสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดวิจารกรรมเว้นพูดปดเว้นพูดส่อเสียดเป็นพูดคำหยาบเป็นพูดคำเพ้อเจ้อเลวร้ายนี่กรรมกิเลสเครื่องสมองสีอันเป็นของที่หยาบหยาบให้ทำบาปโดยกายโดยวาจา
3: ส่วนกรรมกิเลสที่เป็นบาปหยาบหยาบให้ทำบาปทางใจด้วยใจนั้นคือเป็นผู้มีใจประกอบไปด้วยอาคติสีเพราะอาคติทั้ง4นี้เป็นสิ่งที่เป็นบาปอาคติแปลว่าความลำเอียงจึงจัดเป็นสิ่งที่เป็นบาปทางใจอาคติคือกรรมที่เป็นบาปทั้ง4นี้ท่านพระโสดาบันท่านไม่รู้อำนาจแห่งอาคติที่เป็นบาปทั้ง4ประการคือท่านไม่รู้ อำนาจด้วยความพอใจไม่รู้อำนาจด้วยความโกรธเคืองไม่รู้อำนาจด้วยความหลงไม่รู้อำนาจด้วยความกลัวดังนี้เพราะบาปทางใจก็คืออคติได้แก่ฉันทาคติโทสะคติโมหคติปยาคตินี่นี่เองถ้าผู้ยังมีอคติทั้ง4ประพฤติตามอคติทั้ง4อยู่ผู้นั้นเป็นคนไม่ตรงต่อมัชฌิมาปฏิปทาเป็นคนคดในข้องอในกระดูกเดินทางไม่ตรงมีสักบ้างทั้งบ้างอยู่อย่างนั้น
1: ส่วนอริยสาวกท่านรู้ว่ากรรมกิเลสอันเป็นบาป4อย่างเหล่านี้คือฉันทะความพอใจไม่รู้หนักแห่งความพอใจไม่รู้หนักแห่งความโกรธเคืองไม่รู้หนักแห่งความหลงไม่รู้หนักแห่งความกลัวท่านยอมเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นเครื่องสังรวมระวังพยายามปรบความเพียรชำระสิ่งที่เป็นบาปเหล่านี้คือฉันทะความพอใจโทสะความโกรธโมหะความหลงและความกลัวซึ่งมิให้ครอบงำใจของท่านท่านได้ตั้งความเพียรทั้ง4ประการไว้คือประหารประทานเพียรระวังบาปที่ยังไม่เกิดว่าเพียรประหารบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปหรือให้เสื่อมไปให้เบาบางไปจนกว่าจะหมดจะสิ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองไว้ที่ใจสังวรประทานเพียรระวังบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองตั้งไว้ที่ใจภาวนาประทานเพียรบำเพ็ญบุญกุศลคือศีลสมาธิซึ่งเป็นเครื่องชำระกรรมกิเลสเครื่องสมองออกจากใจของตนด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประกองไว้ที่ใจอนุรักษณาประทานเพียรรักษาบุญกุศลคือศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งไปบุญเต็มเปี่ยมแห่งศีลสมาธิปัญญานั้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองตั้งไว้ที่ใจนี่กายท่านก็มีความเพียรประรบด้วยสติปัญญาด้วยศีลสมาธิปัญญาวาจาก็ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาใจก็ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ท่านจึง ไม่ทำบาปในที่สีสถานรู้สึกตัวอยู่ตื่นตัวอยู่คือไม่รู้อำนาจแห่งความพอใจตามกิเลสไม่รู้อำนาจแห่งความโกรธเคืองไม่รู้อำนาจแห่งความหลงไม่รู้อำนาจแห่งความกลัวกรรม4อย่างกรรมอันเป็นบาป4อย่างนี้พระอริยเจ้าผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมท่านละได้แล้วและท่านก็ไม่เสพเหตุเครื่องทิพย์หายแห่งโภคสมบัติที่6อย่างคือ1ท่านไม่ดื่มน้ำเมาคือเหล้าและน้ำดองอันเป็นตั้งแห่งความประมาทเหนื่องเป็นเหตุทิพย์หายแห่งโภคสมบัติ2ท่านไม่เที่ยวกลางคืนในตอกมืดให้ผิดเวลาเหนื่องเป็นเหตุทิพย์หายแห่งโภคสมบัติอย่างหนึ่ง3ท่านไม่เที่ยวดูการเล่นเป็นเหตุทิพย์หายแห่งโภคสมบัติอย่างหนึ่งท่านไม่ประกอบการเล่นพนันอันเป็นตั้งแห่งความประมาทต่างเนื่องเป็นเหตุที่หายแห่งโภคสมบัติอย่างนั้น5ท่านไม่คบคนชั่วเป็นมิตรเป็นเหตุที่หายแห่งโภคสมบัติอย่างหนึ่ง6ท่านไม่ประกอบไว้ซึ่งความเป็นคนเกลียดการต่างเนื่องเป็นเหตุที่หายแห่งโภคสมบัติอย่างหนึ่งเหตุที่หายแห่งโภคสมบัติ6อย่างนี้อริยะท่านอริยะผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมท่านได้ละท่านละได้แล้วถึงแม่ท่านอยู่ในกองคารวาสท่านก็เคารพซึ่งกันและกันดีเว้นจากการคบคนชั่วเป็นมิตรคบแต่บุคคลที่ดีเป็นมิตรเป็นเพื่อนท่านครอบครองคารวาสอยู่ก็เป็นผู้หมั่นขยันในกิจการงานที่ปราศจากโทษ
2: ประคองชีวิตของตนให้เป็นสัมมาชีพคือเรื่องชีวิตในทางที่ชอบประกอบตนในทางที่ดีที่งามไปตามศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะท่านเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์และในกรรมในศีลแล้วแม้ท่านจะมีชีวิตอาชีพอยู่กับคารวะท่านก็อยู่ด้วยสันติคือความสงบสุขไม่มีกิเลสเครื่องหยาบๆทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างท่านแสดงว่าพระอริยะนั้นท่านย่อมตั้งอยู่ในสังฆะวัตถุธรรมสี่ประการคือทานะการให้หนึ่งปิยวาจาวาจาอันทะเลาะหนึ่งประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่โลกหนึ่งและความมีตนเสมอในบุคคลนั้นในธรรมนั้นไม่เป็นผู้ถือตัวหนึ่งดังที่ท่านแสดงไว้ในทิศ6นั่นเองอาจารย์กับศิษย์ก็เคารพบำรุงซึ่งกันและกันมารดาบิดากับบุตรก็เคารพบำรุงซึ่งกันและกันสามีภรรยาก็สงเคราะห์บำรุงซึ่งกันและกันเพื่อนสมิตรก็บำรุงสงเคราะห์ซึ่งกันและกันนายกับบ่าวก็บำรุงสงเคราะห์ซึ่งกันและกันสมณะพราหมณ์กับภูณบุตรคืออุบาสกบาติกาก็บำรุงสงเคราะห์ซึ่งกันและกันตามหลักธรรมของอริยะนั้นนั่นเองไม่มีการยื้อแย่งแข่งรีซีเด่นกันอะไรไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรท่านไม่ประพฤติตามอำนาจของกิเลสไม่รูปนาฏแห่งความพอใจตามกิเลสไม่รูปนาฏแห่งความโกรธเคืองตามกิเลสไม่รูปนาฏแห่งความหลงของกิเลสไม่รูปนาฏแห่งความกลัวของกิเลสท่านอริยะย่อมอยู่เป็นสุขเป็นสุขท่านมีคุณธรรมเป็นที่พึ่งยังลงแล้วเห็นกรรมดีกรรมชั่วแล้วนี่ ท่านจะอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขความเจริญเบื้องหน้าจะตายก็กายแตกท่านก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี่สำหรับท่านผู้ละสังโยชน์สามได้สักกายทิฏฐิไม่เห็นกายเป็นตนไม่เห็นตนเป็นกายไม่เห็นกายไม่เป็นตนไม่เห็นตนไม่เป็นกายเหล่านี้เป็นต้นและเวทนาสัญญาต้องขันเนี่ยวิญญาณก็เหมือนกันวิกิกิจฉาท่านข้ามทิฏฐิทั้งสองได้แล้วเชื่อต่อกรรมและผลของกรรมสีลัพพตะปรมาสท่านไม่เป็นผู้ถอยหลังมีแต่เจริญก้าวหน้าไปจนถึงที่สุดเพราะท่านพิจารณาเห็นแล้วเห็นในสัจธรรมตามเป็นจริงแล้วว่านี่ทุกนี่เหตุเกิดทุกนี่คือธรรมที่ดับทุกนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกว่านี่ทุกคือความเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกเหตุเกิดทุกคืออะไรตัวกรรมกิเลสเครื่องสมองคือตัวตัณหาคือตัวกิเลสตัณหานี่เองเป็นเหตุเกิดทุกถ้ามีตัวนี้แล้วก็เกิดทะเลาะเบาะแว้งแตกแยกกันบางทีกันยิ่งแย่แย่งดีที่เด่นกันขึ้นเท่านั้นกิเลสนี่เป็นของไม่ควรไว้เนื้อเชื่อใจแม้จะตกอยู่ในสังคมไหนก็ทำให้สังคมนั้นแตกร้าวสามัคคีกันเลยเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันเลยถ้าผู้ไม่เห็นโทษของกิเลสแล้วมันก็ไม่ได้รับความสุขฉะนั้นพระอริยเจ้าท่านผู้เห็นโทษของกิเลสท่านจึงละกิเลสเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นกิเลสนี่ถ้ามันละไม่ได้เพราะกิเลสเป็นเครื่องสมองและเป็นของร้อนถ้ามีมากก็ร้อนมากเข้าหมองมากมีน้อยก็ร้อนหน่อยไม่มีซะเลยมันก็ไม่ร้อนและก็ไม่เข้าหมองดังนั้นนี่แหละท่านอริยะท่านพิจารณาขันธ์ทั้ง5นี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านจึงมีความเห็นว่าขันไม่เป็นตนตนไม่เป็นขันขันไม่มีในตนตนไม่มีในขันเมื่อเห็นว่าขัน
1: ป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ก็เห็นกิเลสขันภายในนั่นเมื่อเห็นกิเลสขันแล้วซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยท่านก็ละกิเลสขันอย่างหยาบอันเป็นเหตุให้ทำบาปโดยกายโดยวาจาและโดยใจและท่านก็เห็นชัดว่ากิเลสขันภายในนี่แหละเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายทำบาปทำกรรมและให้สัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวเกิดแก่เกิดตายในภพต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดถ้าไม่เห็นขันธ์ภายนอกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะไม่เห็นขันธ์ภายในฉะนั้นท่านจึงตรัสว่าผู้จะละกิเลสหรือผู้จะรู้หน้าตาของกิเลสว่าเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้เกิดทุกข์ให้พิจารณาขันธ์ทั้ง5นี้ด้วยความมีสติปัญญาให้เห็นขันธ์5นี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเห็นกิเลสวัดเมื่อผู้ จะดับเสียซึ่งทุกข์ก็ให้ละเสียซึ่งตัณหาหรือดับเสียซึ่งตัณหาซึ่งเป็นตัวสมุทัยเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าไม่เห็นไม่พิจารณาเห็นขันธ์5นี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะไม่เห็นกิเลสซึ่งเป็นตัวอุปทานที่ยึดขันธ์5ว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนเพราะขันธ์5เบญจขันธ์นี่ทับกิเลสขันธ์อยู่เมื่อเบญจขันธ์ทับกิเลสขันธ์กิเลสขันธ์ก็ทับเบญจขันธ์อยู่อย่างนี้ต่างอันต่างทับกันสลับซับซ้อนกันอยู่แล้วจึงถือว่าขันธ์เป็นเราเราเป็นขันธ์ขันธ์เป็นตนของเรานั่นเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการปฏิบัติที่จะให้รู้ว่าขันธ์ทั้ง5นี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเดินตามอริยมรรคปฏิปทาคือศีลสมาธิปัญญาจึงจะรู้ได้ยกปัญญาอริยมรรคก็คือตัวปัญญาศีลสมาธิก็คือตัวปัญญานั่นเองอริยมรรคคือปัญญามรรคแปลว่าปัญญาหนทางมาพิจารณาขันธ์ทั้ง5นี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยแจ้งชัดจึงจะเห็นขันธุปธิคือกิเลสขันธ์ภายในอันอยู่ที่ใจของเราขันธุปธิคือกิเลสขันธ์นี่เองเป็นเครื่องโดยรัดใจของเราให้ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5ว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนเพราะขาดสติปัญญาเพราะตนไม่ดำเนินไปตามอริยมรรคปฏิปทาคือศีลสมาธิปัญญาจึงไม่เห็นชัดในขันธ์ทั้ง5นี้เมื่อไม่เห็นชัดในขันธ์ทั้ง5นี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันก็ข้ามสังโยชน์3ไม่ได้เมื่อข้ามสังโยชน์3ไม่ได้ก็ตกอยู่ในคติทั้ง2คือทุกขคติและสุขคติผลสุดก็แล้วแต่กรรมของตนนั่นเองผู้ที่จะรู้เห็นกิเลสอย่างหยาบได้ก็ต้องมาพิจารณาเบญจขันธ์นี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก่อนจึงจะเห็นกิเลสอย่างหยาบให้ทำบาปทำกรรมอย่างให้ทำบาปทำกรรมอย่างหยาบได้ดังท่านว่าผู้จะละกิเลสให้พิจารณาขันธ์แต่ผู้จะดับทุกข์ให้ดับเสียซึ่งตัณหาดังนี้ถ้าไม่พิจารณาขันธ์ภายนอกให้รู้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ไม่รู้ไม่เห็นขันธ์ภายในคือกิเลสขันธ์นั่นเองเพราะขันธ์ภายนอกปกปิดขันธ์ภายในและก็ขันธ์ภายในก็ปกปิดขันธ์ภายนอกจึงถือว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนดังนี้แล้วก็ไม่เห็นขันธ์ภายในเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นขันธ์ภายนอกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเห็นขันธ์ในขันธ์คือกิเลสขันธ์ภายในเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันจึงว่าท่านพระโสดาบันนั้น

ท่านได้ยกขันธ์ภายนอกขันธ์ภายในนี้ขึ้นสู่ไตรลักษณ์ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วคือให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ให้เห็นเป็นอนัตตาคือให้เห็นเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนแล้ว ท่านจึงว่าสิ่งเหล่านี้ย่อมมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาท่านไม่ปฏิเสธการเกิดการดับถ้าหากสัตว์ทั้งหลายยังมีเหตุมีปัจจัยอยู่ก็ต้องมีการเกิดการดับอยู่เป็นธรรมดาในกำเนิด4ในกติ5ในภพ3ในวิญญาณ4 7ในสัตวาส9อยู่เป็นธรรมดาท่านไม่ปฏิเสธเลยทีเดียวเพราะว่าเหตุปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งสืบเนื่องกันอยู่ตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏนี่เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวตัณหาสมุทัยความอยากนี่เองถ้าไม่รู้ตัวนี้ท่านก็เรียกว่าอวิชชาเป็นผู้หลงความไม่รู้เป็นผู้หลงนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สืบเนื่องติดต่อกันไปเหมือนสายโซ่ดังที่ท่านแสดงไว้ในปฏิยาการว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้สืบต่อเป็นสังขารคืออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณคือปฏิสนธิวิญญาณที่จะถือเอาในกำเนิดในภพนั่นเองวิญญาณเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดนามและรูปนามและรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะทั้งภายในและภายนอกอายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะคือสิ่งที่มากระทบผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานคือความยึดมั่นหรือมั่นว่านั้นเป็นเราเป็นนั่นเป็นนี่ว่านั้นเป็นตนของเราว่าขันเป็นเราเป็นขันเป็นตนของเราอย่างนี้เป็นต้นอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพคือความเจตนาที่อย่างลงถือเอาในกำเนิดในภพต่างๆภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติเป็นปัจจัยให้เกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าความร้องไห้รำไรรำพันความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความเสียใจความเข้าแก่ใจเป็นต้นความทุกข์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เป็นปัจจัยสืบเนื่องกันต่อหน่อเนื่องกันไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้ความไม่รู้เบญจขันธ์ตามเป็นจริงคือไม่รู้เบญจขันธ์ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดกรรมวัฏกิเลสวัฏความไม่รู้กิเลสวัฏอันนี้ว่าเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้เกิดทุกข์ร่ำไปก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามและรูปคือขันธ์5ต่อกันไปต่างก็เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันดังนี้แหละจึงว่าผู้ไม่ข้ามพ้นสังโยชน์3ได้ไม่ผ่านสังโยชน์3ไปได้ย่อมไม่พ้นจากกติทั้ง2คือสุขติและทุกขติอยู่นั่นเองมีการเกิดการดับอยู่ในทุกขติและสุขติอยู่นั่นเองแม้จะบำเพ็ญบุญให้ทานรักษาศีลภาวนามากมายเท่าไหร่แต่ถ้าละสังโยชน์3ไม่ได้ก็ยังไม่พ้นกติทั้ง2อยู่นั่นเองข้อนี้ยกตัวอย่างเส้นพระเจ้าสีธรรมาสกราชบพิตรพระเจ้าสีธรรมาสกราชเป็นผู้มีศรัทธาแก่กล้าในทางพระพุทธศาสนาบำเพ็ญทานในทางพุทธศาสนาหมดทรัพย์96โกฏิและพระองค์ก็เป็นผู้รักษาโบสุทธิ์ตามปัก และก็ได้ยกสังฆายนาในขั้งที่3อีกยวนจะสิ้นพระชนพระองค์คิดโศกเศร้าในเรื่องที่ตนไม่ได้บำเพ็ญทานต่อหน้าต่อตาก่อนสิ้นพระชนเกิดความขัดข้องหมองใจขึ้นโกรธเครียดเดือดดันให้อมาตย์ด้วยอกุศลกรรมอันนั้นแหละเป็นอาสนกรรมมาตัดรอนท่านเมื่อท่านสิ้นชีวิตสิ้นพระชนในขณะที่จิตเศร้าหมองแบบขัดข้องขุ่นมัวปวดเคืองอยู่นั้นอาสนกรรมตัวนี้ให้ท่านนำไปเกิดเป็น

0: ตว์เดรัจฉานเป็นงูเหลือมอยู่ฝั่งแม่น้ำอเจรวดีภายหลังพระมหินทะเถระมาทรมานจึงได้พ้นจากชาติกำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วไปยุติเกิดเมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงภายหลังท่านได้พิจารณาเห็นว่าสมบัติของโลกีเป็นของไม่จีรังยั่งยืนอธิษฐานจิตมาเกิดในโลกมนุษย์ในลังกาทวีปสกุลมหาเศรษฐีอายุ7 ขวบท่านก็ได้บวชเป็นสามเณรบำเพ็ญสมถะปัสสนาจนได้สำเร็จพระอรหันต์เป็นพระมหาเถระชื่อว่าบูชุคุณคนมหาเถระท่านเข้าสู่นิพพานนี่ เป็นตัวอย่างที่จิตยังไม่เที่ยงตัดสังโยชน์3ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งผู้ท่านมีจิตเที่ยงตัดสังโยชน์3ละสังโยชน์3ได้คือพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารได้สำเร็จโสดาบันท่านไม่เห็นขันเป็นตนไม่เห็นตนเป็นขันไม่เห็นขันไม่ได้ตนเห็นตนไม่ได้ขันท่านเชื่อต่อกรรมท่านได้อาจารศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธธรรมและพระสงฆ์ในศีลในกรรม แม้พระเจ้าพิมพิสารจะถูกทรมานกักขังไว้ในเรือนจำทุกแสนสาหัสก็ตามแต่จิตใจของพระองค์นั้นหาทุกข์ไม่มีจิตใจอันผ่องแผ้วอยู่ในพระรัตนตรัยเขากักขังไว้จนที่สุดได้เอามีดโคนมาแร่ฝ่าพระบาทของพระองค์แล้วเอาเกลือทาความแสบจากท่านไปทั่วทั้งทางกายพระองค์ทนทุกข์ทรมานไม่ได้ก็สิ้นพระชนม์พระองค์ไม่ทำใจให้สมองเลยเพราะพระองค์พิจารณาเห็นแล้วว่าม
1: ิใช่ตนมิใช่ของตนใช่ของแห่งตนแล้ว
0: และกิเลสขันธ์ภายในก็มิใช่ตนมิใช่ของตนใช่ของแห่งตนยกทั้งขันภายนอกและขันภายในคือขันในขันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตา
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: คดีนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนน้ำหนักต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: วัดมเหยง
2: คร
1: ับ แล้ว
2: ช่วงสงกรานต์นะคร
1: ับ มาหลายองค์ก็จำได้ก็พระก็ปาจำได้นะ
2: คร
1: ับ เออแล้วถวายก็มาแล้วมามีตุ้มแห่หิมีจับเบาเท่านั้นพออืมอย่างนี้
2: ได้ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมด้วย
1: ไหนบ้างอ่ะ
2: ได้ร้านได้มีโอกาสได้ฟังธรรมด้วย
1: ไปฟังที่ไหน
2: นั่งฟังที่นี่นะ
1: ฮะไหนบ้างไง
3: ขอความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทศนาโปรดพระทั้งหลายด้วยครับผม
1: นั่งตามสบายสบายนั่งตามสบายเอวัดมเหยงดูมันผมเคยไปหลายหนแล้วมั้งนั่นนั่นเนี่ยตอนกำลังช่วยชาตินะเทศทางนู้นทางนี้ทวนเหยงนี่ไปหลายคนนี่กำลังหนึ่งทุ่มยังไม่มืดเมื่อคืนนี้ก็เทศที่นี่ก็ออกทางวิทยุหนูมันทั่วประเทศไทยแล้วมั้งคืนแรกก็เทศแต่เหนื่อยมากเทศได้นิดหน่อยใครไม่ไหวแล้วเล่นแต่เมื่อคืนนี้เทศได้บ้างพอประมาณวันนี้ก็เอาของไปแจกให้พวกด่านรักษาด่านที่ขึ้นเขาใหญ่พวกด่านนี้มีกี่คนนะคุ้มกับ
2: มี
1: 28เหรอแล้วก็เมื่อวานนี้ไปทางด่านทางปราจีนขึ้นเขาใหญ่เหมือนกันอันนั้นกี่ครอบครัว
2: 14ครับผม14ครับ
1: ทางโน้น14ทางนี้28ครับดูว่ามีหลายจุดก็มารวมกันที่เป็น28นะ
2: ครับ
1: ทางโน้นมีจุดเดียวรวมเป็น14ทางนี้มีหลายจุดมารวมกันแล้วเป็น28ครอบครัวเมื่อวานไปด่านโน้นไปด่านปราจีนขึ้นเขาใหญ่แล้ววันนี้ไปด่านปากช่องขึ้นเขาใหญ่เหมือนกันแต่ทางนี้ดูว่า28ครอบครัวมันมีหลายจุดหลายจุดมารวมเป็น28ครอบครัวทางโน้นดูมีจุดเดียว14ครอบครัวนะคือไปแจกของนำของไปแจกพวกผลหมากรากไม้อะไรอะไรผมมาทีไรไปแจกทุกทีพอเห็นความสำคัญของสมบัติของชาติเมื่อไม่มีใครรักษาแล้วแหลกหมดได้คนจะเต็มแผ่นดินก็มีแต่พวกทำลายไม่ได้มีผู้บำรุงรักษานะอันนี้เขาบำรุงรักษาเพื่อแผ่นดินไทยเรามีหลายจุดจุดนั้นจุดนี้ประสานกันเพื่อรักษาสมบัติของชาติมีหลักธรรมชาติสมบัติของชาติมีหลายอย่างพวกสัตว์สารสิงก็เยอะอยู่ในนั้นก็อยู่ในการในความคุ้มครองด้วยแล้วสมบัติธรรมชาติที่อยู่ในขอบเขตเดียวกัน ก็ได้รับความคุ้มครองรักษาเสมอกันหมดเมืองไทยเราก็มีหลักมีเกณฑ์เมื่อมีผู้รักษาอยู่ก็มีแต่ผู้ทำลายแหลกหมดนะทางจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีอย่างนี้แหละเขารักษาสมบัติของชาติแต่ที่ผมไปได้ก็เพียงสองด่านด่านอื่นๆมันอยู่ลึกๆไปซอกแซกไปลำบากเลยไม่เลยไปแต่ด่านนี้ซึ่งเป็นทางสะดวกสบายจากทางน้ำหนาวออกลมสักนี่ก็มีอยู่สองด่านเราได้ไปส่งสิ่งของอาหารการบริโภคมาเป็นประจำดูร่วม10ปีแล้วแหละเหตุเบื้องต้นก็คือเราไปสร้างตึกโรงพยาบาลอำเภอลมสักสร้างตึกให้เรียบร้อยคือผ่านไปผ่านมาดูเหตุการณ์ความเป็นอยู่ของท่านเหล่านี้ก็รู้สึกว่าน่าสงสารมากตั้งแต่นั้นมาเราก็ไปส่งให้ทุกเดือนเลยนะรู้จะ8 9ปีแล้วมั้งส่งให้ทุกเดือนเลยปีก่อนจะมานี่ก็ไปส่งแล้วมาสิ่งที่ส่งให้ก็พวกข้าวสารพวกอะไรแล้วปัจจัยก็ให้ครอบครัวละ 1,000 มีเท่าไหร่ก็ให้ครอบครัวละ 1,000 ทางนี้ก็เหมือนกันทางนี้ก็ให้ครอบครัวละ 1,000 มันค่อยจะหกจะล้มถ้าพูดเป็น เรื่องสมบัติของส่วนรวมนี้เรารักเราสงวนเราเสาะแสวงมาตลอดบำรุงรักษาช่วยทางรัฐบาลมาเป็นประจำนะอย่างทางจังหวัดเพชรบูรณ์นี่ก็โอ้โหเป็นหมื่นหมื่นไร่นะเรากว้านซื้อไว้หมดเลยแล้วกว้านซื้อไว้แล้วก็ให้พระไปอยู่เป็นย่านย่านห่างกันมากเพราะมันเป็นหมื่นหมื่นหลายหมื่นไร่หรือมันน่าจะถึงแสนละมั้ง เงินแต่สถานที่เหล่านั้นมันไม่ค่อยแพงนักนะเพราะงั้นจึงซื้อได้มากเป็นหลายหลายหมื่นหรือถึงแสนไร่นั่นแหละเรื่องจากนั้นก็ให้พระท่านอยู่เช่นอย่างท่านชิดก็อยู่ในแถวนี้อยู่ที่น้ำหนาวแล้วพวกเพื่อนๆกันก็ปลูกสร้างวัดอยู่ตามทำเลนั้นในบริเวณที่เราซื้อไว้พระท่านเหล่านี้เป็นผู้รักษาด้วยแล้วเราก็มอบให้ทหารช่วยรักษาด้วยเพราะเขาครัวทหารทหารช่วยนั้นก็ไม่มีใครมาแต่ต้องทำลายละเนื้อที่มันร่วมแสนไร่ เราซื้อให้หมดเลยแล้วก็ให้ทหารที่อยู่แถวนั้นเป็นย่านเป็นย่านเป็นผู้ช่วยรักษาเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ปรากฏว่าโรงแถวนั้นชุ่มเย็นมากนะนี่เป็นต้นน้ำซะด้วยนะไหลลงไปทางที่เรียกว่าแม่น้ำเลยไปจากนี้เรา สงวนมากถ้าเป็นสมบัติส่วนรวมไม่อยากให้ใครเข้าไปทำลายซึ่งเป็นการทำลายชาติของตนเรารักเราสงวนเรื่อยมาที่ไหนซื้อไว้หมดเลยมันมีหลายแห่งที่เราซื้อไว้นะจำไม่ได้ซื้อไว้เพื่อวันหนึ่งพระก็ได้อาศัยบำเพ็ญภาวนาแล้วประชาชนเขาก็ไม่แต่ต้องทำลายสถานที่เหล่านั้นก็ชุ่มเย็นไปหมดเลยเรารักสงวน สมบัติส่วนรวมไม่เคยไปแตะต้องทำลายนะการทำลายอย่างนี้เราไม่มีแต่การประสานบำรุงรักษาโดยทายเดียวการที่จะทำให้แล้วลานให้เสียหายในสมบัติกลางหรือชุมนุมชนให้แตกแยกกันอย่างนี้เราไม่เคยมีเราลักเราสงวนความสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวซึ่งมีกำลังมากต่อสังคมนั้นๆมากที่สุดเราปฏิบัติอย่างนั้นเลยมาไม่ใช่ไปรักษาแต่ศีลแต่ธรรมอย่างเดียวยังรักษาสมบัติของชาติไว้ด้วยอยู่กว่ารอบไปหมดเรากว้างขวางมากที่เราซื้อสมบัติกลางเอาไว้เพื่อให้เป็นสมบัติกลางของประชาชนแต่กลับกลายมาเป็นกลางของชาติซื้อเขาไว้แต่ในป่าเขาลึกๆอย่างนั้นที่ไม่ค่อยแพงนะเพราะงั้นเราถึงซื้อได้มากนะถ้าว่าราคาแพงๆก็ซื้อไม่ได้มากนะเด็กนิดเดียวอันนี้ได้มากมันร่วมแสนไร่นู่นบริเวณนั้นเป็นต้นน้ำลำธารชุ่มเย็นไปหมดแล้วพระก็อยู่เป็นแห่งแล้วมีทหารช่วยอารักขาให้ก็ดีเพราะเขากลัวทหารเอาจริงเอาจังวันนี้ควรนับว่าเป็นมงคลแก่บรรดาพี่น้องเราทั้งหลายทั้งฝ่ายบรรพชิตคือพระและประชาชนคือญาติโยมได้มาชุมนุมรวมกันเป็นธรรมสวนะขึ้นในสถานที่นี้ธรรมะชุมนุมที่ตรงไหนที่สงบร่มเย็นมีในที่เช่นนั้นกิเลสชุมนุมที่ตรงไหนเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันได้ทั่วโลกดินแดนอย่างเราจะเห็นได้ชัดๆว่าประเทศใหญ่ประเทศน้อยทั่วโลกเหล่านี้มีกี่ประเทศประเทศใหญ่ๆๆๆแทนที่จะให้ความร่มเย็นแก่ประเทศเล็กประเทศน้อยได้อาศัยเป็นความอบอุ่นเย็นใจแต่กลับกลายเป็นยักษ์เป็นผีกินตับกินปอดของประเทศเล็กๆน้อยๆจนไม่มีตับมีปอดนี่แหละเรื่องของโลกของกิเลสเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ธรรมถ้าธรรมเป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่ยิ่งให้ความร่มเย็นแก่ผู้น้อยได้มากเช่นประเทศเขตแดนแต่ละประเทศนี้ต่างคนผู้ใหญ่มีความสมานสามัคคีเห็นอกเห็นใจเพื่ออุ้มชูโลกมนุษย์เหล่านี้ให้มีความสมานฉันท์และความพร้อมเพรียงสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วต่างคนต่างปรึกษาหารือผู้ใหญ่นั่นแหละสำคัญเรื่องผู้ใหญ่ปรึกษาหารือแล้วก็มีกฎกติกาบ้างอะไรบ้างตลอดถึงเป็นกฎหมายขึ้นมาปกครองชาติบ้านเมืองประชาชนทั้งประเทศใหญ่ประเทศน้อยให้อยู่ในกรอบของความดีงามเพื่อความสงบสุขแก่ชาติของตนและทั่วโลกเป็นความประสานไปหมดอย่างนี้จะเป็นความเย็นยิ่งกว่านี้เป็นไหนๆนี่แหละถ้ามีธรรมเข้าไปแทรกตรงไหนโลกจะมองเห็นใจกันถ้ากิเลสเข้าไปตรงไหนแล้วโลกจะมองเห็นใจกันได้ยากมากก็คือไม่มองนั่นเองมองแต่หัวใจตัวเองมองแต่ตัวเองมองแต่ใช่แต่ภูมิของตัวเองภูมิคนอื่นตับปอดคนอื่นหมดที่หายเท่าไหร่ไม่สนใจดีไม่ดีกับกายนำสิ่งเหล่านั้นมา บำรุงรักษาตับปอดของตัวเองซะอีกที่กิเลสกินไม่เลือกหน้ากินได้ตลอดกว้างขวางเท่าไรก็ยิ่งทำให้โลกร้อนก็คือกิเลส ส่วนธรรมนี้ไม่มีที่จะให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใดผู้ใดถ้าลงได้ธรรมมีอยู่ในใจประเทศใหญ่ประเทศน้อยทั่วโลกดินแดนต่างคนต่างมีธรรมก็เท่ากับต่างคนต่างเห็นใจซึ่งกันและกันแม้แต่สัตว์เขาก็รักชีวิตจิตใจไม่จำเป็นจะต้องไปหาศึกษาเรียนจากโรงล่ำโรงเรียนหรือแห่งหนตำบลใดในเรื่องความเป็นความตายสัตว์ทั้งหลายรู้มาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงมนุษย์เราซึ่งเรียนเรื่องความเป็นความตายแต่แล้วก็ทำลายกันเร็วยิ่งกว่าสัตว์นี่สู้สัตว์ไม่ได้นะนี่ถ้ามีธรรมแล้วต่างคนต่างมีความสงบร่มเย็นถึงขอให้ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธด้วยกันนำธรรมพระพุทธเจ้าเข้ามาประสับประสานในหัวใจเราและหัวใจทั่วๆไปในบรรดาผู้เป็นชาวพุทธลูกศิษย์ตถาคตมีธรรมภายในใจเรียกว่าชาวพุทธทั้งนั้นแล้วให้ต่างคนต่างนำไปปฏิบัติโลกนี้จะมีความเย็นมากมายเราอยากเข้าใจว่าความเย็นความสุขความเจริญจะมีเพียงที่เราเห็นเรารู้กันอยู่เดี๋ยวนี้นี่มันทั้งฝืนทั้งไฟทั้งน้ำทั้งท่าทั้งของสกปรกของสะอาดสับปนกันอยู่เต็มไปในมนุษย์มวลมนุษย์เราจึงหาจุดใดที่เป็นความสุขให้ตายใจได้ยากนะนี่คือเรื่องความสุขที่กิเลสมันก่อตั้งขึ้นมาสั่งสมขึ้นมาบำรุงขึ้นมาถ้าทำไม่ได้บำรุงโลกก็นับวันร้อนสมบัติเงินทองเข้าของยศถาบรรดาศักดิ์ความรู้วิชาเรียนมามากน้อยเราอย่าไปหวังพึ่งไม่มันให้เต็มเนื้อเต็มตัวจนเป็นการตายใจต่างเขาตายใจต่างเราตายใจกลายเป็นไฟเผากันด้วยทิฏฐิมานะเย่อหยิ่งจองหองว่าตัวนี้เก่งท่านั้นท่านี้สุดแล้วก็ลงมาเรียนในวิชาหมากัดกันเห่ากันว่าว่าแล้วก็กัดกันแหลกไปหมดนี่วิชาเหล่านี้เป็นวิชาของกิเลสไม่เคยถอยใครง่ายๆไม่ยอมใครง่ายๆจะเอาชนะให้ได้อย่างใจของกิเลสโดยทายเดียวอันนี้อยู่ด้วยกันมากเท่าไหร่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดถ้าทำมีภายในใจแล้วกระจายไปไหนเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยมีความเคารพรักเมตตาสงสารซึ่งกันและกันมีละธรรมเข้าไปตรงไหนมองเห็นใจกันชัดเจนใจเขาใจเราเมื่อเห็นใจเขาใจเราแล้วก็ประสานความดีงามต่อกันได้อันใดที่จะเป็นภัยต่อสังคมเราซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสก็ต่างคนต่างพยายามกำจัดปัดเป่าออกไปโลกก็ค่อยเย็นเย็นสบายสบายวันนี้ก็มีพระเจ้าพระสงฆ์มาจากจังหวัดอยุธยามีจำนวนมากที่เป็นหลักใหญ่ก็คือวัดเหยงวัดมเหยงเราเคยไปเทศหลายหนแล้วเกี่ยวกับเรื่องการช่วยชาติไปดุ้งไปเทศถึง5หน6หนนี่การช่วยชาติคราวนี้ที่อยุธยารู้สึกว่าได้เทศมากที่สุดอยู่วันนี้ท่านอาจารย์วัดมเหยงท่านนำคณะมามาฟังอัดฟังธรรมฟังการอบรมเราเป็นที่พอใจไปเถอะพระเราไปด้วยศีลด้วยธรรมอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมอยู่ที่ไหนที่ไหนเป็นผู้มีความชุ่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจอยู่คนเดียวก็สงบร่มเย็นเช่นอย่างพระท่านบำเพ็ญอยู่ในป่าในเขาอดบ้างอิ่มบ้างลำบากลำบนอะไรท่านไม่ค่อยคำหนึ่งแต่เสาะแสวงหาอัตถาธรรมนั้นไม่มีหยุดมียั้งเพื่อทำอันเลิศเลยจะได้เข้าครองใจใจจะมีความสงบสุขร่มเย็นและสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นเป็นสมบัติของตนสมบัติ ของตนคือธรรมธรรมเข้าครองใจแล้วเราย่อมมีความสง่าราศีคนเราไม่ได้มีสง่าราศีดังที่โลกนับถือกันตลอดมานี้โดยไทยเดียวอันนี้พอมองข้ามธรรมเอาอันนั้นมาตกแต่งเอานี้มาประดับความรู้วิชาเอาสมบัติเงินทองเข้าของมาประดับเอาหน้าที่ตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์มาประดับให้สวยให้งามให้ชุ่มเย็นมันไม่ชุ่มมันไม่เย็นถ้าไม่เอานำศีลนำธรรมเข้ามาประดับกายวาจาใจของตนต่างคนต่างประดับกายวาจาใจของตนด้วยศีลด้วยธรรมเฉพาะอย่างยิ่งคือพระเจ้าประสงค์บวชเข้ามาชีวิตจิตใจนี่มอบไว้แล้วกับหลักศาสนาคือพระธรรมพระวินัยชีวิตจิตใจความเคลื่อนไหวไปมาความเป็นอยู่ผูกวายอดอยากขาดแคลนมากน้อยเพียงไรไม่ปล่อยไม่ละศีลธรรมมีความแน่นหนามั่นคงกับศีลธรรมตลอดไปท่านผู้นี้เป็นผู้สงบร่มเย็นอยู่ที่ไหนถึงจะขาดข้องขาดเขินในจตุปัจจัยทายทานต่างๆแต่เรื่องอัดเรื่องธรรมศีลธรรมภายในจิตใจไม่ได้บกพร่องตรงนี้เป็นจุดให้ความร่มเย็นถึงจะลำบากลำบนภายนอกแต่ภายในสมบูรณ์พูนผลด้วยศีลด้วยธรรมรักษาศีลสาธรรมเอาชีวิตเข้าแลกนับตั้งแต่วันบวชเอาศีลเอาธรรมเป็นชีวิตจิตใจลมหายใจไปกับศีลกับธรรมไม่ให้กิเลสตัณหาออกมายุ่ยแย่ก่อควรยื้อแย่งแข่งความชั่วทั้งหลายให้ฟืนไฟเผาเรามีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องกำจัดอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนไม่มีใครเย็นยิ่งกว่าพระซึ่งมีหน้าที่อันเดียวการงานทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นการทำมาหาเลี้ยงชีพดังโลกโลกเขาทำกันนั้นประชาชนเขาทำกันอยู่แล้วเรามีแต่หน้าที่การบวชบวชแล้วชีวิตจิตใจสถานที่อยู่อาศัยจตุปัจจัยทายทานต่างๆเขารับรองหมด ขอแต่เราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาชีวิตจิตใจฝากไว้กับอัดกับธรรมอดอยากขาดแคลนให้อดอยากขาดแคลนไปกับศีลกับธรรมอย่าเห็นแก่โลกว่าเป็นของเลิศเลยความสมบูรณ์พูนผลของโลกกับความสมบูรณ์พูนผลของธรรมภายในใจนี้ต่างกันคนมีธรรมเป็นสมบัติของตนแล้วอยู่ที่ไหนก็เย็นก็เย็นแล้วก็ประดับตนตลอดอยู่คนเดียวในป่าในเขาสองคนสามคนล้วนแล้วตั้งแต่ผู้มีธรรมมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องประดับย่อมมีความสงบเย็นใจตลอดอะไรจะมีความสงบเย็นใจเลิศเลยยิ่งกว่าศีลกว่าธรรมในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีศีลธรรมจึงเป็นธรรมเครื่องประกันโลกให้มีความสงบร่มเย็นและตายใจกันได้ตลอดมาส่วนกิเลสไม่ปรากฏว่ากิเลสตัวใดโคตรใดแท้ใดของกิเลสพอที่จะมาแสดงตนให้เป็นที่ตายอกตายใจแต่ประชาชนทั้งหลายผู้อยู่ใต้อำนาจของมันมีตั้งแต่เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตลอดมาเพราะฉะนั้นพุทธศาสนากับกิเลสจึงเป็นข้าศึกกันกิเลสคือข้าศึกในหัวใจเราธรรมเป็นคุณธรรมแต่หัวใจเราเป็นข้าศึกกับกิเลสชำระซักฟอกออกให้หมดพยายามปฏิบัติตนให้ดีอดก็อดเถอะอดด้วยความมีศีลมีธรรมไม่ตายประชาชนเขาเลี้ยงดูมาตั้งแต่นานแสนนานเช่นพระพุทธเจ้าของเรามาตรัสรู้นี่ก็สองทรงอปรินิพพานไปก็ 2,500 ปีก่อนหน้านั้นเองประชาชนก็ได้อาศัยร่มเงาของพุทธศาสนาเลี้ยงชีพตัวเองด้วยอาหารการบริโภคที่ได้มาจากประชาชนที่เขาเคารพเลื่อมใสนำมาถวายเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของตนนั่นแหละไม่ปรากฏว่าพระเจ้าประสงค์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและโอนยาขาดแคลนถึงกับล้างวัดพระต้องสึกออกไปไม่สึกท้องแห้งตายไม่มีใครดูแลทั้งที่ปฏิบัติศีลธรรมบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่อย่างนี้ไม่เคยปรากฏ ในแดนแห่งชาวพุทธเราไม่ว่าเมืองใดเมืองใดเขามีความส่งเสริมยินดีที่จะส่งเสริมตลอดไปและตั้งแต่ตอนนั้นตลอดมาแล้วจะส่งเสริมตลอดไปเราไม่ต้องไปวิตกวิจารณ์กับความเป็นอยู่ผู้วายที่อยู่ของพระที่กินเป็นความเป็นอยู่ผู้วายของพระไม่ได้เหลือเฟือเหมือนประชาชนพระพุทธเจ้าสละออกไปแล้วบริขารแปดคืออายันเตปโตขึ้นแล้วต่างนั้นก็บริขารแปดแล้วก็สอนว่าลูกขมูลเสนาสนังนิสาจะปปชาตัทเตยาวกีวังอุซาห้อการิโยสถานที่อยู่ที่บำเพ็ญบรรพชาบสมบทแล้วให้ท่านทั้งหลายไปเที่ยวอยู่ตามลูกขมูลล้มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าโลกชัดที่แจ้งล้อมฟางอับโภกาศอันเป็นที่เวิ้งว้างสะดวกสบายทรงพากันอยู่และบำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนี่ละความเป็นอยู่ผู้ไหวของพระในครั้งพุทธกาลมีองค์ศาสดาเป็นองค์ประกันพระองค์เสด็จออกจากพระราชวังไทยตามอุปถัมภ์ประทาพระองค์ในตำดับตำราไม่มีก็มีแต่มากกับนายฉันอำมาตย์เท่านั้นเองไปสุดท้ายก็พระองค์ก็อยู่พระองค์เดียวความทุกข์ยากลำบากความเป็นกษัตริย์มีความสุขความสบายขนาดไหนถึงเรื่อง อาหารการบริโภคเครื่องบำรุงบำเรอทั้งหลายใครจะเกินกษัตริย์แต่เสด็จออกจากกษัตริย์นั้นก็เท่ากับเทวดาตกจากสวรรค์ลงแดนนรกในเวลานั้นสิทธัตถะราชกุมารตกจากแดนพระราชวังซึ่งเป็นเหมือนสวรรค์ลงในแดนนรกคือป่าอิสีปัตนะมฤคทายวันมันทรงบำเพ็ญถึงขั้นสลบสลายอยู่ถึง6ปีนี่ทุกข์ไหมลำบากไหมบางสลบถึง3หนถ้าไม่ฟื้นต้องตายทุกข์หรือไม่ทุกข์นั่นน่ะบำเพ็ญอัดบำเพ็ญธรรมจนได้มาตรัสจนได้ตรัสรู้มาเป็นศาสดาสอนโลกเราจะประพฤติตามศาสดาจะประพฤติแบบไหนแต่ประพฤติแบบล้างมือเปิบล้างมือเปิบมันเข้ากับศาสดาไม่ได้ซึ่งทรงตะเกียกตะกายเหมือนเทวดาตกจากสวรรค์ลงนรกเราจะปีนขึ้นสวรรค์พรหมโลกทั้งที่ศีลธรรมไม่มีในใจมีแต่ความขี้เกียจขี้คร้านเต็มหัวใจไม่อยากให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาพุทโธสมโภสังโฆได้เลยแต่จะเป็นมหาเศรษฐีอัตธรรมเธอหน้าพระพุทธเจ้าเหยียบหัวพระพุทธเจ้าเหยียบหัวพระสาวกทั้งหลายไปมันเป็นไปไม่ได้นะอย่าพากันฝืนให้เดินตามรอยทางของศาสดาเราท่านทุกข์ยอมทุกข์ท่านลำบากยอมลำบากความลำบากเหล่านี้ท่านว่าทุกขสานันตลังสุขขังทุกข์เสียก่อนลำบากลำบนขนาดไหนเช่นสลบเอาสลบไปเมื่อไม่ฟื้นจะตายเอาตายไปแต่ฟื้นได้ตัดรูปขึ้นมานี่เป็นความสุขในภายหลังจากการฝึกทรมานมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาสุขขสารนันตลังทุกขังจะเอาสุขก่อนหามขายก่อนซื้อถึงเวลามันจะขายไม่มีใครซื้อสุขก่อนหามเน่าเฟะไปก่อนแล้วผลไม้เอามาบ่มทั้งที่ยังไม่แก่แล้วมาสุกให้มันสุกอย่างทั้งหามันก็ยังไม่หาเอามาโบกให้มันสุกมันก็เป็นไปไม่ได้เลยฐานะแห่งความรับนิยมกันในโลกสงสารเพราะงั้นจึงพาการดำเนินให้เป็นไปตามอัตตามธรรมตามความจัดความจริงเราได้มาเกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลยหาศาสนาใดมาเสมอไม่ได้แล้วหาเอาตามอัตตามธรรมตามความจัดความจริงอย่าไปหาด้วยความดูถูกเหยียดหยามศาสนานั้นศาสนานี้เหล่านี้ต้องใครใครก็รักลูกของเราพ่อแม่ของเราจะจนยากจนข้นแค้นก็คือพ่อแม่ของเราเราเคารพเรารักนี่ลูกก็ลูกของเราเรารักเราสงวนต่างคนต่างรักต่างสงวนลูกและพ่อแม่ปู่ย่าตายายของตนนี่เป็นสิทธิของผู้เกี่ยวข้องกันระหว่างพ่อแม่กับลูกเต้าหลานเลี้ยง จะพัวพันกันกระทั่งถึงตายไปด้วยกันไม่มีทางแยกออกนั่นเป็นสมบัติของแต่ละท่านพ่อใครพ่อเราแม่ใครแม่เราญาติใครญาติเราให้รักษากันไปแต่จุดที่สูงสุดของพ่อแม่ที่นับถือศาสนาเอาธรรมเข้าสู่หัวใจจะเป็นลูกพ่อใดแม่ใดเข้ามามาปฏิบัติตามอัตตามธรรมแล้วจะเป็นความสง่างามไปตามๆกันหมดเรียนขอให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติตนด้วยความดีงามโอดอยากขาดแคลนโลกนี้เป็นโลกอนิจจังไม่มีใครได้ของทิพย์มาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายไม่บกพร่องเลยทั้งที่อยู่ในท่ามกลางแห่งโลกอนิจจังเราก็ต้องเจอเหมือนเขาเจอเหมือนเราทุกข์ก็ยอมรับทุกข์ด้วยเหตุด้วยผลที่เป็นไปด้วยความดีงามเอาทุกข์เถิดนั่นทุกข์อยู่เฉยๆมันไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่มีค่าทุกข์ประเภทนั้นทุกข์เพื่อหน้าที่การงานที่ชอบอัดชอบทำเป็นความเป็นอยู่ปูวายสมบูรณ์คุณผลขึ้นเพราะการคนขวายเป็นทุกข์ก็ต่างเอาพยายามไปนี่ลูกศิษย์ตถาคตต้องเป็นอย่างนั้นขอให้ท่านทั้งหลายนำไปประพฤติปฏิบัติถ้าเราก็ไม่มีอะไรที่จะเกินในแดนพุทธศาสนาพระเป็นอันดับหนึ่งที่จะให้ความสงบร่มเย็นแก่ประชาชนทั้งหลายทั่วแดนแห่งชาวพุทธเราพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรักศีลรักธรรมไปที่ไหนเอาศีลเอาธรรมเขาเป็นเครื่องประกันชีวิตจิตใจตายก็ตายไปแต่ศีลธรรมไม่ยอมปล่อยวางพระเช่นนี้ผู้เช่นนี้แหละเป็นผู้ให้ความสงบร่มเย็นแก่ตนอดบ้างอิ่มบ้างเลยกลายมาเป็นเครื่องประดับตนให้เป็นความสุขใครมองเห็นก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสอยากกราบอยากว่าอยากเคารพบูชาระหว่างประชาชนกับพระเลยเป็นอวัยวะเดียวกันแยกกันไม่ออกเพราะต่างฝ่ายต่างรักต่างเคารพนับถือเมตตาซึ่งกันและกันนี่ละศีลธรรมเข้าไปตรงไหนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใครจะไม่เคารพบูชาต้องเคารพบูชาทีนี้ประชาชนกับพระเมื่อต่างคนต่างเจตนาหวังอัดหวังทำหวังบุญหวังกุศลแล้วเข้ากันได้สนิทง่ายทีเดียวนี่นะถึงฉะนั้นพระเราจึงเป็นผู้จะทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลสมบัติอันล้นค่าตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาขึ้นไปถึงวิชาวิพุทธพระจะเป็นอันดับหนึ่งที่จะอาจเอื้อมถึงก่อนใครเพราะหน้าที่การงานว่างไปหมดพวกประชาชนญาติโยมเขาให้ความเป็นอิสระให้ประพฤติปฏิบัติเรื่องศีลเรื่องตามความสะดวกสบายเขาเลี้ยงดูหมดที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยทายทานที่สบงจีวรเขานำมาถวายไม่โอนอยากกาแกนเรามีแต่หน้าที่ที่จะปฏิบัติตนให้เป็นพระที่ทรงศีลทรงธรรมทรงมรรคทรงผลทรงนิพพานโดยท่าเดียวทำไมจะไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อนิพพานเพื่อความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงพระพุทธเจ้าโดยแท้เป็นผู้สอนโลกแล้วจะโกหกโลกได้ที่ตรงไหนสวากัตธรรมตัดไว้ชอบแล้วมีผิดตรงไหนสอนไว้ชอบก็เพื่อฉุดลากออกจากความชั่วช้าละโมเพื่อเป็นความดีความดีให้เป็นความสุขความเจริญจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ล้วนแล้วตั้งแต่ออกจากสวากัตธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วนี้ทั้งนั้นเมื่อเราปฏิบัติตามนี้แล้วทางเดินตรงต่อมรรคต่อผลก็มีอยู่เดินไปก็เดินตรงไปตามทางสายนี้แล้วจะปลีกไปไหนไปลงนรกอเวจีที่ไหนไม่มีนอกจากผู้มันเก่งกว่าครูเหยียบหัวพระพุทธเจ้าเหยียบหัวทำศาสนาไปเหยียบหัวศาสนาไปเท่านั้นอวดดีว่าตนเก่งกล้าสามารถไปหาลบล้างบาปบุญนรกสวรรค์ว่าไม่มีแต่การสร้างความนี้ชั่วช้าละโมบเอาไฟเผาตัวเองไม่มีใครเท่าไปที่ไหนออกหน้าเป็นเบอร์หนึ่งอันธพาลเบอร์เยี่ยมก็คือคนอันธพาลที่ไม่เชื่อบาปเชื่อบุญคนนี้เป็นผู้ที่จะจมโดยทายเดียวพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราชญ์ฉลาดแหลมคมพระองค์ก็ไม่จมแล้วสอนใครจะอย่าให้จมตามธรรมพุทธเจ้าไม่เคยมีเพราะว่าเอาเชื่อเถิดเชื่อศาสนาองค์เองแล้วเชื่อหัวใจเราที่เต็มไปด้วยกิเลสเชื่อมานานแล้วได้ผลประโยชน์อะไรบ้างทีนี้มาเชื่อธรรมทุกยากลำบากเอาฝืนไปตามอัตตามธรรมความสุขความเจริญ จะปรากฏประจักษ์กับใจของเราอย่าไปคอยคิดว่าตายแล้วจะไปสวรรค์สวรรค์อยู่โน่นอยู่นี่ปฏิบัติใจนั่นแหละเป็นผู้ที่จะสัมผัสสัมปันเป็นเจ้าของสมบัติคือความดีงามทั้งหลายที่จะได้จากการบำเพ็ญของตนให้ดูหัวใจใจมันเคลื่อนไหวไปมาผิดถูกชั่วดีประการใดให้ดูความเคลื่อนไหวของใจถ้าไม่ดีให้รีบแก้ไขดัดแปลงถ้าดีแล้วก็ให้ส่งเสริมกันให้เป็นความดีความดีต่อไปมรรคผลไม่เอียงไม่มีคำว่าลำเอียงบาปก็ไม่เอียงบุญก็ไม่เอียงใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วพระพุทธเจ้าสอนไว้โดยถูกต้องแล้วว่าเป็นอากาลิโกให้ผลได้ทั้งฝ่ายบาปฝ่ายบุญนั่นนะให้เราเลือกเฟ้นไปให้ดีปฏิบัติตนให้เป็นคนดีสมเราชื่อเราเป็นชาวพุทธแล้วปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีอย่าห่างเหินจากอาจจากธรรมจากวัดจากวาจากครูอาจารย์ที่เป็นที่เชื่อถือจะเป็นที่เคารพเลื่อมใสใจของเราจะชุ่มเย็นไปตามท่านถ้าห่างเหินจากวัดจากวาจากครูอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ทรงมรรคทรงผลแล้วจะเป็นไฟเผาหัวอกเจ้าของแทนมรรคผลนิพพานนะให้พากันจดจำให้ดีวันนี้ก็เทศเพียงเท่านี้นะธาตุขันธ์ก็รู้สึกว่าอ่อนลงอ่อนลงยังขอความสวัสดีจงมีแต่บรรดาท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเถอะเทศไปเทศมาก็เหนื่อยเว้ยเป็นไงล่ะฟังเทศเนี่ยฟังเทศแล้วฟังกันแล้วเป็นยังไงมีเข้าใจยังไงก็เทศให้เห็นชัดๆนี่นะเทศนามเราเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนคือธาตุขันธ์ออดแต่ก่อนเทศคือก่อนจริงๆนั้นปกติผมก็ไม่เคยเทศเลย2ชั่วโมงตั้งแต่เวลามีเวลามีกำลังวังชาทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมประเทศเพียงประมาณอยู่ประมาณชั่วโมง50นาทีสอนพระนี่หมุนติ้วเลยก็ได้เพียงชั่วโมง50นาทีไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้หดลงเทศสอนประชาชนในชั่วโมงมีพอระลึกได้ก็ที่ประเทศอำเภอสูงเนินนี่สูงกว่าเขามากประเทศอำเภอสูงเนินข่าวช่วยชาตินี้และชั่วโมง29นาทีนอกนั้นไม่มีที่ไหนถึงเลยแม้แต่เทศสนามหลวงนี่ก็ได้ชั่วโมง23นาทีดังนั้นลดลงทุกวันนี้ได้เพียงยัง40นาทีก็ได้มากแล้วนะเดี๋ยวลดขนาดนั้นต่อไปมันก็จะไม่ได้เรื่องได้ราวล่ะเข้าใจไหมล่ะก็มันหมดกำลังเห็นลูกศิษย์ลูกหาขึ้นมานี่โมโหสิเขาก็จะมาฟังเทศก็เราไม่มีอะไรจะเทศเราหมดกำลังวังชาแล้วเขามาหากับศูนย์นี่เข้าใจไหมล่ะก็ได้แต่ศูนย์นี่ตอนนั้นเองไม่มีอะไรจะเทศแต่เขาฟังนี่มันมีนิทานศูนย์นี่นะคือลูกเขยกับลูกสาวนำอาหารไปตามพ่อตาไปเผาไร่แล้วเขายังไม่เสร็จอะไรที่ยังไม่เสร็จก็ตื่นเช้าไปแต่เช้าไปรีบไปเผาเศษไม้เศษอะไรให้เป็นปุ๋ยเป็นอะไรนั่นนะที่แม่ลูกสาวก็ลูกเขยเขาจะไปตามหลังในเวลาธรรมดาท่านไปเผานั่นเผานี่สายเข้าไปแล้วมองทางที่เขาจะมาส่งข้าวมองเมื่อไรก็หายไม่หายหน้าไม่เห็นทีนี้ความหิวโหยมันก็หนักเข้าฟาดจนกระทั่งตะวันเที่ยงลูกเขยกับลูกสาวจึงหาบกระติบข้าวหม้อข้าวต้นแต่นไปทีนี้มันโมโหมากทีนี้จะว่าอะไรอะไรมันก็จะเลยเถิดเลยแดนพอเห็นลูกเขยกับลูกสาวไปก็ก็มีแต่ว่าศูนย์นี่ความหมายว่าศูนย์นี่ทำไมจึงมาอาศัยนะกูกำลังจะตายศูนย์หมายความหมายว่างั้นแต่ที่จะพูดอะไรมันจะเลยเถิดเดี๋ยวมันจะไฟจะเผาหัวเด็กลูกเขยก็ลูกสาวเพราะนั้นจึงมองเห็นลูกว่าอะไรศูนย์นี่จนกระทั่งทุกวันนี้เข้าใจไหมหลวงตาบัวเลยมาเรียนต่อ วิชาอันนี้ว่าพอเห็นมาพวกนี้นะมันเหนื่อยพอแล้วมาหาอาจารย์เทศอะไรบ้างก็มีแต่สูนี่สูนี่ตอนเข้าใจแล้วนะเอาละจบแล้ว ที่ชาติสูนี่ยังไงล่ะท่านพึกฟังนิทานสูนี่จำหมดนะ
3: ครับผม
1: จำไปทั้งเมืองชนก็จะมีแหละพวกที่จะได้ขู่สูนี่แต่จะไปแรงกันไปนะให้เอาตามพ่อตาคนนั้นนะ
3: เ
1: ป็นแต่เพียงว่าสูนี่นั่นก็พอนะอย่าไม่ไรตีเขาจำวันนี้ก็จะให้พรละไม่นานให้พรกับเทศจบลงแล้วมันไล่เลี่ยกันเอาให้พรก่อนเลยหรือไงเอาให้พรก่อน ก็เหนื่อยมา3วันนี้ก็ไม่ได้พักนะประสงค์เขาโรคไม่ใช่อะไรละมาก็ต่อมาตั้งแต่บุรีรัมย์วันที่6เขาก็มุ่งไปงานบุรีรัมย์วันที่7ก็มาโคราชก็มีงานที่โคราชเขามีผ้าผงผ้าป่ามาอะไรหลายประเภทก็นิมนต์มาเทศเป็นระยะระยะจากนั้นแล้วเมื่อวานก็มาพักที่นี่แล้วเทศตลอดเหนื่อยวันนี้ก็เทศได้กี่นาทีวะฮะ
2: 25ครับ
1: ฮะ
2: 25ครับ
1: โอ้เรานึกว่าได้มากกว่านั้นวันนี้เพียง25นึงเหรอมันใช่หรือน่ะเฉียงเอามันไม่ได้แล้วเฉียงเอามันเหนื่อยนี่อ่อนลงอย่างนี้อ่อนลงอ่อนลงถึงยังไงก็ตามแต่เราไม่เคยเทศถึง2ชั่วโมงไม่เคยนะเทศสอนพระตั้งแต่เวลาหนุ่มน้อยสอนพระผู้ปฏิบัติล้วนๆมันจะเด็ดเผ็ดร้อนมากนะพุ่งพุ่งพุ่งจนเจ้าของเองก็ได้ร้องโกขึ้นมาคือให้พระท่านเปิดเทปให้ฟังมีแต่เราเทศสอนพระนี่เอาเทปเปิดให้เราฟังดูที่เป็นยังไงวะเวลาเทศสอนพระแล้วโอ้ยมันหมุนติ้วติ้วนี่เป็นปืนกลไปเลยนี่เวลาลมหายใจจะหมดแต่เนื้อธรรมยังไม่หมดรีบสูบลมหายใจดังฟิวฟิวฟิวถึงขนาดนั้นก็เป็นมันก็ไม่เมื่อยไม่เพียนะถ้าทุกวันตายเลยนะก็เทศได้สบายสบายเอาที่เราพูดนี่มันขี้ปฏิวนะกับหลวงปู่มั่นเทศนี่จึงยกนิ้วให้เลยว่าปรมาจารย์ชั้นเอกในสมัยปัจจุบันคือพระแม่อาจารย์มั่นเวลาท่านเทศสอนพระรุ่นนะคืออยู่ในป่าไม่มีใครเข้าไปเกี่ยวท่านไม่ยุ่งท่านกลั่นกรองพระเทศนี้ไหลไปจนเป็นรัวทั้งที่ท่านพูดเป็นนิสัยวันตรงนะแต่ถึงขนาดนั้นอำนาจของธรรมเนื้อธรรมมันผลักดันออกมาไหลอู้ยอัศจรรย์นะ4ชั่วโมงตั้งแต่เราไปถึงที่แรกแค่4ชั่วโมงถึงจบขั้นต่อมาก็ค่อยลดลง3ชั่วโมงเลยมาอยู่ที่2ชั่วโมงท่านก็อยู่เทศแล้วแค่นี้ไหลนั่นแหละอำนาจของธรรมทำเต็มหัวใจไม่มีที่ตัณหาตัวใดที่เข้ามาขีดมาขวางข้อที่ให้เป็นคำว่าติดเขาติดเราเขาก็ไม่ติดเราก็ไม่ติดเมื่อไม่ติดเรามีแต่ทำล้วนพุ่งเราได้เห็นอย่างชัดเจนอย่างหลวงปู่มั่นเราเทศวางก็จับ4ชั่วโมงไปฟังทีแรก4ชั่วโมงขั้นตอนนั้นก็เริ่มตรงนั้นเริ่มตรงพอถึง2ชั่วโมงหยุดไม่ใช่ตัวเองแล้วโอ้มีทั้งนี้เราตั้งแต่เราเกิดมาเราไม่ได้ประมาทครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เราไม่ค่อยจะเข้าใกล้ชิดสืบพันธุ์กับท่านเป็นเวลานานเหมือนหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นตั้งแต่วันเข้าไปถึงจนกระทั่งวันท่านมรณภาพจากไปเป็นเวลา8ปีสืบพันธุ์อยู่กับท่านตลอดเวลาเพราะงั้นจึงได้ฟังอ อาสังสามท่านเต็มไม่เต็มหน่อยแล้วท่านเทศสอนแต่พระล้วนๆเลยนะไม่มีประชาชนเข้าไปเกี่ยวท่านตั้งกองพระมากเกี่ยวขึ้นปั๊บเลยศีลดีไม่ดีใช่ไหมคอยพูดเพราะต่างคนต่างรักษาศีลเข้มงวดกวดขันอยู่แล้วอยู่ไม่จำเป็นพอจะมาเป็นกังวลกับศีลมีแต่เรื่องสมาธิสมถะธรรมสมาธิสัมปัญญาธรรมพุ่งพุ่งเลยโอ้ยฟังแล้วเพลินนะคิดอยู่ถึง4 ชั่วโมงลืมตัวที่ว่าเหนื่อยนี่จะให้เปลี่ยนในขณะฟังเทศ4 ชั่วโมงไม่เคยมีคือจิตมันเข้านี่หมดท่านตีเข้าตีเข้าธรรมะธรรมะจะตีเข้านะธรรมะเทศเทศภาคปฏิบัติตีเข้าตีเข้าพี่หมอบหมอบเมื่อกี้หมอบจิตสงบทีนี้พอถึงขั้นปัญญาพอก้าวถึงขั้นปัญญาท่านธรรมะท่านก้าวธรรมะผู้ฟังก็ก้าวตามก้าวตามก้าวไปพุ่งพุ่งเหมือนกันนั่งเป็นไงนะถ้าขั้นสงบตอมให้สงบพอถึงขั้นปัญญาออกเดินแล้วเทศท่านเทศสอนปัญญาพุ่งพุ่งปัญญาทางผู้ปฏิบัติก็ก้าวตามเลยนั่นเป็นขั้นขั้นเหมือนกันมีกำลังเราเกิดมาในชีวิตของเราในฟังเทศหลวงปู่มั่งคือการพูดครั้งนี้เราไม่ได้ประมาทครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะคือเราไม่ค่อยจะใกล้ชิดสนิทสนมกับท่านอย่างนั้นนักนะแต่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่งนี่ใกล้ชิดจนตะวันไปถึงไปอยู่กับท่านเป็นเวลา8 ปีไม่ได้ห่างเหินเลยฟังอัดฟังธรรมเข้าอัศจรรย์มากเหลือจะอยู่ถือยาวไฟทางมหาวิทยาลัยเนี่ยหลวงปู่มั่งนะไม่ยัดติดนั่นท่านเองเห็นประโยชน์กว้างขวางถ้าอาจารย์มืออาจารย์ที่ไหนอาจารย์ไหนตัวไหนนะเนี่ยเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านตะกอนแล้วท่านอย่างนี้เนี่ยยกทัพมาจะมายัดติดไม่ต้องยัดติดท่านบอกงั้นเลยเป็นผู้ต้องควรที่จะทรงมากทรงผลได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามธรรมใหญ่เหมือนกันหมดนั่นทั้งว่าเรื่องชื่อทำบรรลุมหาวิทยาลัยใต้มันก็มีชื่อทั้งว่านั่นไม่ใช่เป็นสักขวานมรรควานห้ามมรรคผลนิพพานขอให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเถิดเป็นผู้สามารถที่ทรงมากทรงผลได้เหมือนกันหมดทั้งว่าท่านเองทำไมบรรลุติถ้าท่านทั้งหลายยติแล้วมันจะเป็นวงแคบเข้ามาท่านคิดอย่างนั้นนะให้มีกว้างๆอย่างนี้เอาให้มีทุกแห่งทุกหนผู้ประโยชน์แล้วกันเป็นผู้สามารถจะสมัครสมผลได้แล้วกันทั้งนั้นนะไม่จำเป็นต้องยัดติดเพราะฉะนั้นครูอาจารย์ทั้งหลายทั้งฝ่ายมหาวิทยาลัยจึงไม่ได้ยัดติดนะท่านพูดเองผมฟังดังถึงใจถึงใจแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทางฝ่ายมหาวิทยาลัยเราน้อยเมื่อไหร่ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งนั้นเลยคือท่านไม่ยัดติดเพื่อกระจายไปรวมกองของเพราะคณะของท่านมีมากมายกว่าทางคณะของผมเมื่อยัดติดแล้วคนเราย่อมถือสมมือถือฟักถือฝ่ายผลประโยชน์ไม่ค่อยเกิดถือทำต่างๆนั่นสุภาพอยู่บนโอสุภาพอยู่บนโอนี่อยากทำเอาไปดีกว่าเป็นส่วนก็จะทำเหมือนกันหมดแล้วว่างั้นนะโอ้ยยังไม่มีนะท่านพูดเพราะฉะนั้นท่านอย่างนี้จริงมีมากอยู่ทั้งฝ่ายมหาวิทยาลัยท่านไม่ให้ยัดติดมันขาดผลประโยชน์ต่างๆอาจารย์มีก็โคยาสูงเงินมีลูกศิษย์ผู้หนึ่งองค์สำคัญของท่านนะท่านกับเราโอ้ยท่านเหมือนเรานี่เป็นลูกหลานหลานท่านนะพอเห็นเราบุกบั่นเข้าไปท่านอยู่ที่มวกเหล็กตอนนั้นท่านอยู่ในภูเขามีถ้ำนะพอเราไปทางโคราชได้ทราบว่าอย่างนั้นบุกเข้าไปเลยนะตั้งหน้าตั้งตาไปหาท่านจริงโอ้ยท่านยิ้มแย้มแจ่มใสเฮ้ยสมาบาโอ้กระตือร้นท่านรู้สึกว่าท่านดีใจมากมีรู้สึกผู้สำคัญท่านอาจารย์มีเป็นสายหมายที่ใส่อยู่สูงเลยนี่ท่านห้ามไม่ให้ยัดติดก็องค์นี้ละองค์ฟังว่าพอมรณภาพแล้วอัฐิท่านกายประสาทนั่นเห็นไหมมันไปขึ้นอยู่กับชื่อกับนามธรรมยุทธมหานิสัยที่ไหนขึ้นอยู่กับธรรมผู้ปฏิบัติธรรมต่างหากนะ หลวงพ่อจันมีก็อธิก็กลายเป็นพระธาตุอย่างนั้นเมื่อไปเข้าไปหาท่านในมั่วเปียกอยู่ในธรรมเข้าไปโอ้ยท่านเมตตามากดีใจเฮ้ยสมาบุกบันมายังไงยังไงโอ้ยครูอาจารย์อยู่ไหนผมไปได้ยังไงเนี่ยหัวละท่านพอใจเพราะพูดกันมาตั้งแต่เราเรียนหนังสืออยู่ท่านมาพักอยู่วัดสุชาติปัญญาท่านอยู่สูงเลยเวลาท่านมาโคราชท่านจะมาพักวัดสุชาติปัญญาคุ้นกันมาจากนั้นถึงเวลาเราออกวัดยุวัดท่านก็รู้เราเป็นระยะจนกระทั่งบ้านแก่นี่ก็มาพบกันสนิทกันมากนะท่านเมตตามากกับเราอาจารย์ชาองค์หนึ่งท่านพูดถึงอยู่เสมออาจารย์ชานี่เคยไปอยู่หนองผือกับท่านตอนนั้นเราอยู่หนองผือท่านไปศึกษาอบรมอยู่กับท่านอาจารย์ชาเนี่ยไปศึกษาอบรมอยู่กับท่านหลวงปู่มั่นเราที่หนองผือเราอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงคุ้นกันมาตั้งแต่นู้นเนี่ยกับอาจารย์ชากับเรานะคุ้นกันมาตั้งแต่นู้นนี่ก็เป็นเพราะเรื่องเล่นว่าอะไรนี่แหละพวกประเภทเทศกาลนั่นวันนี้เลยพูดเรื่องอะไรบ้างเตลิดเปิดเลยมันดันป้ายเลยนะแค่ไม่มีทางอยู่เลยวันนี้ไปใหญ่เลยพากันตั้งใจปฏิบัตินะศีลสมาธิปัญญาวิชาลิมุตดูกับเราผู้ปฏิบัติจะอาจเอื้อมถึงก่อนใครนะเอื้อมมือถึงก่อนใครเพราะว่างมากนักบวชยิ่งเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วไม่ยุ่งกับอะไร

ตับเดียวก็ได้นิ้วผาดโผนโจรทะยานถูกเพราะแม่ครูอาจารย์ได้ร่ำเสมอเพราะเรามันจริงจังมากทุกอย่างพูดอะไรกับเราท่านจะไม่พูดธรรมดานะเวลาคุยกันอยู่นี่เหมือนพ่อกับลูกนะกับเราเมตตาท่านเมตตาขนาดนั้นไว้ใจทุกอย่างในวัดในว่าพระเนรอยู่กับสายตาของเราหมดที่จะดูแลเพื่อความสงบงามตาเวลาอยู่กับท่านยายท่านละเกะละกะในสายตาอันนี้เวลาอยู่กับท่านนี่เอาจริงเอาจังมากทีเดียวฟังเทศอย่างถึงใจผมไม่ได้ลืมนะเรามุ่งหน้าคือเวลานี้หยุดแล้วจากภาคศึกษาเราเรียนได้พอเป็นปากเป็นทางเอาละขณะนี้ถึงขั้นเป็นมหาก็เป็นแล้วนักธรรมตรีโทเอกก็เรียนมาแล้วถึงขั้นมาแล้วเอาละพอเป็นปากเป็นทางไม่สงสัยทางด้านปริยัติเพราะฉะนั้นจึงไม่มีหนังสือติดย่ามไปเลยมีหนังสือปฏิโมกข์พกเล่มเดียวติดไปวันรุโบสถเท่านั้นละแล้วก็เอาจริงด้วยพอไปถึงท่านเหมือนท่านเอาเรดาร์จับไปแล้วนะพอเรามุ่งอย่างเต็มที่นี่เป็นที่จะปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาความสงสัยในมรรคผลนิพพานของเราทั้งที่เราตั้งใจต่อมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจแต่ยังไม่มีผู้มาช่วยปลดปล่อยให้มันขาดสิ้นไปจากหัวใจก็มีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นองค์เดียวตั้งหน้าพุ่งเข้าหาท่านเลยด้วยความตั้งใจพอไปถึงเอี้ยงเลยนะท่านเอาเรดาร์จับไปแล้วเหรอท่านมาอะไรขึ้นเลยนะเหมือนคนคุ้นกันมาตั้งกับตั้งกันทั้งที่ไม่ได้คุ้นกันเลยนะเหรอท่านมาอะไรท่านมหามรรคนิพพานเหรอมันว่าต้นไม้เป็นต้นไม้ภูเขาเป็นภูเขาดินฟ้าอากาศเป็นสิ่งเหล่านั้นเหล่านั้นไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรมนั่นเห็นไหมท่านขึ้นปึงเลยกิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจเอาเปิดออกพระพุทธเจ้าเปิดออกด้วยจิตตภาวนาสาวกทั้งหลายเป็นสนาพวกเราเปิดด้วยจิตตภาวนาเอาเปิดออกท่านจะได้เห็นทั้งธรรมเห็นทั้งกิเลสในหัวใจหายสงสัยตรงนั้นนะเอานะเอาจริงนะโอ้ยมันถึงใจนะเรานะพอไปท่านก็เปิดให้อย่างนั้นเลยก็เต็มเหนียวเลยอย่างว่าละถึงขั้นจะสลบสลายแต่เราไม่เคยสลบหักเฉียดแต่พูดในเรื่องความเพียรนี่เรียกว่าผ่าโผนมากเรานะเรื่องความเพียรเอาจริงเอาจังมากจริงนะงานการมายุ่งผมไม่ได้นะเป็นเวลา9ปีตั้งแต่ผมออกปฏิบัติพรรษา7อยู่จากการเรียน9ก็ไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเลยตั้งแต่นั้นจนกระทั่งถึงท่านมรณภาพจากไปได้ภาคปฏิบัติล้วนๆงานการอะไรไม่ให้มีเลยตั้งแต่ตื่นนอนฟาดกับกิเลสตลอดเวลาไม่มีการงานอะไรมายุ่งฟาดสัก9ปีเอาให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเวลานี้ได้เปิดให้ท่านทั้งหลายที่มุ่งอ่านมุ่งทำฟังเราก็เอาธรรมออกต้อนรับกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะนั่นแหละเป็นเวลา9ปีตั้งแต่พรรษา7ถึงพรรษา16ซัดกันนี่เรียกว่างานใดไม่ได้เลยเขานิมนต์ไปฉันในบ้านนี้กันไม่เอาทางนั้นไม่เอาเลยเรียนจบแล้วแก้เจ้าของวิชาทั้งหมดเรียนทั้งหมดมาแก้เจ้าของไม่ไปแก้ใครสอนใครไม่เอาตัวคนเดียวไปก็ไปคนเดียวซะด้วยนะพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็เห็นนิสัยอย่างนี้ด้วยท่านเสริมด้วยนะถ้าว่าไปคนเดียวทำไมไปคนเดียวนะใครจะไปยุ่งกันนะนั่นท่านเด็ดอย่างนี้นะเอาไปคนเดียวนะบางทีท่านก็พูดหยอกเล่นบ้างเอาดีๆนะท่านว่าเอาดีๆนะท่านว่าท่านพูดหยอกเล่นก็เห็นเราตั้งใจอยู่แล้วมานี่มีแต่หนังห่อกระดูกเนื้อไม่มีมันเป็นยังไงทุกขนาดไหนมาหาท่านทีไรเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นเรื่องความเพียรหมุนที่เป็นเวลา9ปีแต่ก็เดชะอยู่นั่นแหละผลก็หนุนขึ้นเพราะความเพียรของเรามันไม่ถอยสติจับติเดินจากนี่ไปบ้านนั้นบ้านนี้เป็นการเดินจงกรมตลอดทางไม่ให้มีเวลาว่างว่าวันนี้เราเดินทางเราไม่ได้ทำความเพียรไม่ให้มีสตินั่นแหละคือความเพียรติดอยู่กับจิตเราเป็นคำบริกรรมหรือเป็นสมาธิติดแนบอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยนี่แหละความเพียรอยู่กับสตินะถ้าสติขาดเมื่อไรความเพียรขาดเมื่อนั้นถ้าสติยังติดแนบอยู่กิเลสเกิดไม่ได้สติหนาแน่นเท่าไรกิเลสมันจะหนาเท่าภูเขาเกิดไม่ได้นะอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาดันออกมาให้เกิดสังขารสังขารนี่สติตีไว้มันไม่ให้มันเกิดไม่เกิด

0: ต่อจากนั้นก็สร้างฐานในความสงบขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆด้วยสติด้วยสติเอาจนกระทั่งตั้งได้ตั้งได้ตั้งได้เลยเรื่อยฟาดสะก้าวไปเต็มเหนียวได้ปรงเรียกว่าลงเวทีกันที่หลังวัดดอยธรรมเจดีวันที่15ลืมเมื่อไหร่วันที่15พฤษภาคม2493เวลา5ทุ่มเป๋งพอดีหลังวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนครเวลา5ทุ่มเป๋งฟาดกันกับพี่เลศขาสะบั้นตัวนี้พุ่งเหมือนเหลานะนี่แหละอำนาจที่ว่าฟ้าดินถล่มนั้นเรายอมรับแต่ต้นไม้ภูเขาฟ้าดินอะไรเขาก็อยู่ของเขาที่มันเป็นจริงๆมันเป็นในกายของเราก็ปิดนะคือจิตนี่ระหว่างจิตกับกิเลสเนี่ยมันพันกันอยู่เนี่ยกว่ามันจะหลุดออกได้เนี่ยตอนมันหลุดนี่สิตอนกิเลสขาดสะบั้นออกจากใจใจดีดนี่ร่างกายนี้พุ่งเหมือนเหลานะมันเป็นของมันเองนะผึ่งเลยเสียนตีเลยนี่จ้าเลยเสียนะโถน้ำตาร่วงเลยจ้ะอัศจรรย์เหรอขึ้นเลยนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ได้เหรออย่างนี้ได้เหรอซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันถึงใจทำแท้เป็นอย่างนี้ได้เหรอพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้ได้เหรออย่างที่เป็นอยู่ในหัวใจเรานั้นเหรอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงได้ยังไงมันอัศจรรย์นั่นล่ะวันลงเวทีวันที่15พฤษภาคม2493นั่นเป็นวันลงเวทีวันหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มความจริงร่างกายของเรามันพุ่งเหมือนเหลานะระหว่างกิเลสกับธรรมขาดสะบั้นกันจากใจที่นี่กายกับใจมาอยู่ด้วยกันมันจะเถือนถึงกันร่างกายนี่พุ่งเหมือนหอกเหมือนเหลานั่นเป็นนี่แหละที่ว่าฟ้าดินถล่มเราก็ยกให้แต่เป็นฟ้าดินของเราที่ธาตุสี่นี่น้ำลมไฟของเรานี่มันถล่มของมันเองนะส่วนอันนี้เขาก็อยู่เขาอย่างนั้นล่ะเห็นชัดเจนนี่แหละการปฏิบัติเอาให้จริงให้จังนะธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นส่วนกระทำไม่มีที่ไหนที่จะได้แก้ไขดัดแปลงให้เป็นอย่างอื่นว่านี่ไม่ถูกไม่มีส่วนกระทำตัดไว้ชอบแล้วฉะนั้นเอาปฏิบัติให้ชอบเถอะลงปฏิบัติให้ชอบแล้วมรรคผลนิพพานมีอยู่กับทุกคนพระพุทธเจ้าเทศสวัสดิ์คณะธรรมตัดไว้ชอบแล้วชอบเพื่อมากเพื่อผลเพื่อนิพพานนั่นแหละไม่ได้ชอบเพื่ออะไรเอาให้จริงให้จังนะบวชมามีตั้งแต่ผ้าเหลืองคุมศีรษะอยู่มากผลไม่มีมีแต่กิเลสตัณหาเต็มหัวใจอยู่ไม่ได้นะบวชก็มาแล้วให้มีศีลก็เต็มเหนียวสมาธิเต็มเหนียวปัญญาเต็มเหนียววิชาวิมุตติหลุดพ้นเต็มในหัวใจไปที่ไหนสว่างจ้าพระอาทิตย์ร้อยดวงสู้ไม่ได้นะนั่นกิเลสเท่านั้นปิดที่หนาแน่นที่สุดเวลากิเลสเปิดออกแล้วไม่มีอะไรมาปิดเลยจ้าหมดเลยนั่นเอาให้ดีนะเอาละเท่านั้นจริงพอเลยไม่รู้จักจบวันนี้นะเอาใหญ่เลยเออมาเดี๋ยวนี้ก็จะให้พรโอ้วันนี้ก็คนมากนะข้างนอกก็เต็มหมดเลยนะวันนี้เทศก็ดูจะสมน้ำสมเนื้อกันคนมากนะเทศจบไม่เป็นวันนี้เทศจบไม่เป็นเรื่อยตลอดมาเลยนี่ยังไม่พอนะ
1: ให้แล้ว
0: มันเป็นอย่างนั้นแหละทุกวันไม่เป็นท่าละหลงลืมความจำออกมาข้างนอกหลงลืมแต่ภายในไม่ลืมถ้าว่าลืมภายในเทศไม่ได้นะเทศมันเป็นปัจจุบันออปัจจุบันส่วนเทศเรื่องสัญญาความจำไม่ดึงไม่เป็นท่าละอันนั้นไม่ใช่สมบัติของตนเป็นความจำเฉยๆส่วนอัตตาสมบัติคือเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติตนรู้ด้วยเห็นด้วยเป็นของตนด้วยอันนั้นติดตลอดเลยเอาละหน้าที่นะหมดแล้วนะหรืออะไรมีอะไรอีกล่ะขั้นให้พรแล้วมันก็หมดเท่านั้นใช่ไหมจังหวะมานี้ก็ไม่ได้อยู่เมื่อวานนี้ก็ไปทางปากีนด่านทางปากีนวันนี้ก็ไปด่านทางปากช่องขึ้นเขาใหญ่ไปแจกทานพวกรักษาด่านสมบัติของชาติสองวันก็ไม่หยุดเมื่อวันเช้าก็เที่ยงมาถึงที่นี่คนเยอะนะวันนี้คนเยอะมาก เอาดีหน้าพระลูกพระหลานต ั้งใจปฏิบัติให้ดีมรรคผลนิพพานเรานี่จะสามารถอาจเลื่อมถึงก่อนใครเพราะหน้าที่การงานทุกอย่างว่างหมดทางประชาชนพลเมืองทั้งหลายเขาให้โอกาสเปิดโอกาสให้ท่านเต็มกำลังเราอาศัยบิณฑบาตกับเขามากินวันหนึ่งวันหนึ่งฟาดกับนี่เลยเท่านั้นเองเอาละที่นี่ให้พรไม่ให้อยู่แล้วนะพอให้อะไรเอาเลิกได้แล้วที่นี่เลิกได้แล้วเอาไปละที่นี่มีอะไรละเอาที่นี่จะพากันกราบกราบได้แล้วกราบละนี่ก็กราบอยุธยาเนี่ยเหรอกราบอยุธยาก็ประมาณชั่วโมงเราเคยไปเคยมาก็ชั่วโมงแต่ไปถึงวัดชั่วโมงกว่าเอาไปสวัสดีภาวนา
1: น
0: ้
1: ำก
0: ับ
1: มวลชนเลยนะครับผม
0: นี่ก็จะกลับไปมวลชน
1: เลย
0: โอ้โต๊ะเขาเขียวนู่นน่ะไม่ใช่เล่นนะเขาเขียวเราเคยไปแล้วไกลจากมวลชนเลยขึ้นเขาเขียวพระอยู่ด้วยกันกี่
1: องค์สามองค์ครับผม
0: พอดีละสามองค์พวกหมีพวกเสือมาเยี่ยมแถวนั้นไหม
1: ก็เสียงลั่นอยู่ครับผมก็เสียงลั่นอยู่ครับผม
0: เสียงลั่นแถวนั้น
1: เสียงลั่นเลยครับผม
0: แต่เขาไม่เข้ามา
1: เสือที่หลุดไปแล้วตอนนี้จับได้แล้วครับผมเสือจากัวที่หลุดไปคราวที่เราจับได้แล้วครับผม
0: ไหนเป็นไง
1: เสือจากัวครับผมหลุดออกจากกรงไปครับผมตอนนี้จับได้แล้วครับผม
0: เสือ
1: ตัวที่หลุดไปครับผม
0: ที่หลุดไปทำไมถึงจับได้ล่ะ
1: เอาหมูมาล่อไปที่กรงครับผมหมูมาล่อไปครับผมเนื้อหมูครับผม
0: เอาหมูมาล่อไว้
1: ครับผม
0: มันเลยเข้า
1: โกงครับผม
0: เพราะว่าแล้วที่นี่หมูเป็นอันตรายไหมล่ะ
1: หมูเป็นชิ้นเนื้อครับผมเนื้อหมูครับผม
0: โอ้เอาเนื้อหมูนึกว่าเอาสัตว์ตัวเป็นหมูถามสิถ้าเป็นหมูเป็นอยู่ก็ต้องหมูไว้คอกหนึ่งทางหนึ่งเสือมาคอกเข้าทางนั้นจะกินหมูไม่ได้จับเสือได้นั่นถ้าโง่ก็ให้หมูกินให้เสือกินหมูก่อนแล้วคนกินเสือโง่มากเข้าใจไหมเอาละไปไปแล้วสองทุ่มสิบนาทีคนก็มากวันนี้เต็มแล้วเทปวันนี้ก็จะชัดเจนอยู่นะจะออกทั่วไปหมดจนวิทยุเลยนะเมื่อคืนนี้ก็ดีอยู่วันนี้ก็ดีอยู่แต่วันมาเคียไม่เป็นท่านะเพราะมันเหน็ดเหนื่อยเฮ้สเปสปาล้มลุกคู่การเดี๋ยวหยุดไปไม่รอดแต่เมื่อวานกับวันนี้ค่อยดีกำลังค่อยดีเอาไปลูกใครจับให้ถูกแขนลูกนั่นล่ะไปฟาดแขนลูกคนอื่นผัวคนอื่นไม่ได้นะตรงนี้จับลูกแขนลูกแขนผัวผิดไปหนึ่งเข้าใจไหมเอาไป
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: แม่ผมวันนี้ป่วยหนักครับจะมาทำบุญนั่นแหละมาทำบุญแล้วยังไง
2: ทำบุญใช่ไหมครับทำบุญมาทำบุญครับ
1: เออเอาวางอะไรล่ะนั่นฝนลูกเห็บตกลงมาจากบ้านแพงครอบครัวแม่ขี่หมงหวดอำเภอบ้านแพงทำบุญต่ออายุให้คุณแม่ชีอิ่วมุ่ยแท้กูด้วยทองคำหนึ่งกิโลนะนั่นนะแล้วกับดอลลาร์1,000ดอลนะมีทองคำหนึ่งกิโลกับดอลลาร์1,000ดอลได้เยอะวันนี้นี่ก็อยากลูกแคบมันตกไปปล่อยเบาๆเบาเที่ยวตกธรรมดาแบบว่าตูมตาลงมาอย่างนี้เรียกลูกแห็บอยู่ก็ได้เป็นกิโลก็พอดีในกำลังหาทองเข้าหาทองเข้าคำหลวงอยู่เรื่อยๆผมไม่ประกาศตอนนี้ไม่ประกาศให้เป็นประเภททองคำอะไรประเภทซึมซาบเลยค่อยไหลซึมเข้ามาไหลซึมเข้ามา นี่ก็นี่ก็10บาทนี่บุญมี10บาท2มะลึงนี่เป็น1กิโลกับ10บาท2มะลึงอันได้เยอะเดี๋ยวอันนี้อะไรอีกทองคำโอ นี่ทองคำที่ได้เพิ่มหลังมอบแล้วตั้งวันที่11มีนาคม2548ได้ถึงวันที่11มีนาคมหลังจากเรามอบแล้วนั้นได้ทองคำมาตั้งแต่หลังมอบแล้วจนกระทั่งถึงวันที่11มีนาคมได้ทองคำ73กิโล3บาท10ตังค์นี่ละทองคำที่ประเภทซึมซาบนะที่ได้จากเรามอบเข้าคลังหลวงเรียบร้อยแล้วนี่เป็นทองคำประเภทซึมซาบเข้ามาได้ถึง73กิโล3บาท10ตังค์ค่อยได้ไปเรื่อยๆนี่ถ้าไม่ขอร้องบรรดาพี่น้องทั้งหลายให้เป็นประเภทซึมซาบ73กิโลนี่ก็ไม่มีนะนี่ก็ถึง73กิโลแล้วต่อไปก็ขยับเรื่อยๆแล้วพอหลอมเราก็หลอมเสร็จพอเสร็จเรียบร้อยแล้วพอมอบเราก็มอบตามแต่จะได้มากน้อยเวลาไหนควรมอบเวลาไหนเราก็มอบเท่านั้นเองเวลานี้ได้ทั้งหมดได้นี่เป็นทองคำได้ทั้งที่มอบแล้วกับประเภทที่ซึมซาบนี่73กิโลนี่รวมทั้งหมดเป็นทองคำที่มอบกับคำหลวงแล้วครั้งนี้ทั้งบัตรนี้ด้วยที่ตามมาทีหลังนี้เป็นทองคำน้ำหนัก11ตันกับ100กิโล
3: 110กิโลเจ้าค่ะ
1: 110กิโล
3: เจ้าค
1: ่
3: ะ
1: ได้11ตันกับ110กิโลนะเนี่ยคราวนี้ไม่ใช่น้อยนะทองคำ11ตันเราไปหาได้ที่ไหนนะตั้งเมืองไทยมาไม่เห็นมีใครเอาทองคำมาเป็นกอบเป็นกำใส่ตูงตังไปถึง9กิโล10กิโลไม่เคยมีก็มีบรรดาพี่น้องทั้งหลายเนี่ยขนขวายเวลาจำเป็น ใส่ปูเปล่าเปล่าก็เลยเพราะเมืองไทยเรากำลังจะล่มจมปี2540นั่นกำลังจะจมจริงๆนะหันหน้าลงทะเลหมดทะเลแห่งความจมเรียกฟื้นขึ้นมานี่ได้ทองคำตั้ง11เวลานี้ทองคำ11กิโลพอ11ตันกับ 11กิโลแล้วดอลลาร์ที่เข้าแล้วก็10ล้านกว่าส่วนเงินสดนี่ออกทั่วประเทศไทยเนี่ยที่ได้จากการเราช่วยชาติของเราเนี่ยข่าวนี้ไม่ใช่ได้น้อยนะ นี่ก็ยังจะค่อยมีต่อไปอีกทองคำนะค่อยๆมีไปอย่างนี้แหละ ค่อยๆไหลซึมเข้าไปนี่เดี๋ยวนี้ก็ร้อยพอได้11ตันกับ100กิโลกว่าแล้วนะไม่ใช่น้อยๆนะถึง11ตันดูที่หนักเราก็เลยอุตส่าห์พยายามพาพี่น้องทั้งหลายขวนขวายหาทองคำมาเพื่อหนุนคลังหลวงเราเพราะคลังหลวงทองคำนี้บกบางมากทีเดียวนะเหตุที่จะพูดได้อย่างเต็มปากก็คือว่าวันเราไปมอบทองคำครั้งแรกเลยล่ะที่ธนาคารชาติหัวหน้าคลังหลวงเขามานิมนต์เราเข้าไปดูเนี่ยที่ชัดเจนมากนะ นิมนต์เราเข้าไปดูทองคำในคลังหลวงเราก็ทราบทันทีว่ามีความมุ่งหมายยังไงจึงนิมนต์เราเข้าไปคือวันนั้นเป็นวันที่เรามอบทองคำหัวหน้าคลังก็ให้เราไปดูให้รู้ว่าทองคำมีอย่างมากน้อยเพียงไรนั่นแหละเรื่องราวพอเราไปดูแล้วออกมาก็ร้องโกอยู่เหมือนกันนะทองคำรู้สึกว่ามีน้อยมากตั้งแต่นั้นมาประกาศลั่นจนกระทั่งถึงบัดนี้เป็นเวลาดูว่าจะ7ปีแล้วมั้งจะเข้า7ปีแล้วทองคำก็ไหลมาไหลมาได้จน7ตันกว่าแล้วนี่แหละเป็นต้นเหตุที่เราจะได้ประกาศเรื่องทองคำคือเราไปดูทองคำในคลังหลวงซะเองนะไปดูจริงๆเพราะผู้นิมนต์เข้าไปเขาก็บอกเราก็ทราบความหมายอีกคือที่มาหยุนที่จะมาเห็นทองคำในคลังหลวงนี้มีสองท่านว่าหนึ่งสมเด็จพระเทพสองหลวงตานี่แหละว่างั้นตอนนั้นไม่มีใครเห็นแล้วเราไปดูนี่ก็ควรจะเป็นสื่อเป็นทางที่จะค้นขวายหาทองคำมาเพิ่มอีกเนี่ยมันจะเรื่องราวมันแล้วถึงได้ทองคำมาก้างเสวยตังคือถ้าหากว่าเราไม่บินสวรรค์หรือวิ่งวันออดอ้อนขอพี่น้องสายให้เป็นทองคำประเภทซึมซาบนี่แล้ว73กิโลนี่ก็ไม่ได้นะหายเงียบไปเลยตั้งแต่วันมอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเสวยตังก็37กิโลครึ่งมอบเรียบร้อยแล้วที่นี่73กิโลนี่ไม่มีเพราะเราไม่สื่อต่ออยู่แล้วก็จะไม่มีสลับไปเลยตอนนี้มันก็มีมาเรื่อยๆสื่อต่อมาเกิดขึ้นสามต่อไปก็จะเป็นร้อยขึ้นไปร้อยขึ้นไปแล้วมีความพร้อมเพียงสมัครใจกันมีน้ำหนักมีกำลังมากเมืองไทยเราก็ร่วมกับกรมอยู่แล้วเห็นก่อนหน้าก่อนกาปี2540แหมเราถึงขนาดร้องโผล่นะ เราบวชมาเราไม่เคยสนใจกับเรื่องทางบ้านทางเมืองอะไรนะนี่ก็มุ่งก่ออาการคำโดยข่าวเดียวตั้งรัฐบาลมาปียุคปีสมัยเราก็ทราบทราบมาเป็นลำดับลำดาเพราะลูกศิษย์ลูกหามีอยู่ทุกกระทรวงเขาไม่ทราบได้ไงเขามาเล่าเรื่องอะไรๆให้ฟังส่วนมากก็มากเขาจะเล่าตามความจากความจริงที่เขาจะพบจะเห็นมาทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วเขาเล่าให้ฟังแล้วก็เฉยภาพเรื่อยๆเฉยเรื่อยๆมาเมื่อเรื่องงานเพื่อนจะกระเกินใหญ่ก็ตามนี่แหละความเมืองไทยกระตุ้มถึงขนาดร้องโผล่ให้เข้าไปค้นอยู่ในบัญชีเงินที่ถึงนี่ขอเท่าไรให้เข้าไปค้นอยู่เลยเนี่ยค้นในคำหลวงมั้งหรอถึงนี่ฝึกฝรั่งมังค่าที่ไหนใส่เท่าไรแล้วให้เขาเอาตัวกึ่งมาเข โอ้พออ่านก็ถึงเรื่องนี้มันจะสลบสลายนะไม่ใช่ธรรมดาเขาพูดภาษาโลกเขาเรียกว่าเย้าเย้าใจเหมือนว่าจะเป็นตาตาอยู่ในขนาดนั้นเมืองใจเรา62ล้านคนเงียบมองหาตัวคนไม่เห็นเลยเห็นแต่นี่ทับหัวเข้าใจไหมนี่ทับหัวหมดเมืองไทยเรา62ล้านคนมันน้อยเมื่อไหร่ยังตั้ง62ล้านคนยังมองหาคน62ล้านคนไม่เจอไม่เห็นเห็นแต่นี่ทับหัวทับหัวทับหัวนี่แหละที่เราร้องโกงถ้าเรามองย้อนไปข้างหลังอยู่เราก็จะไปเห็นไอ้ที่นี่ทับหัวมันอยู่ไอ้ที่อย่างนั้นเราไม่ได้มองด้านหลังเฉยๆมองไปข้างหน้าทีนี้ก็มาคิดเฉลี่ยออกตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ผมคือ2ล้านคนนั้นตื่นนี่เขาคนละ50,000บาท50,000บาทนั่นฟังที่เด็กตั้งแต่แรกขึ้นไปถึง62ล้านคนตีนี่เขาตั้ง50,000มาเฉลี่ยชิดชื่อเงินตีนี่เขาเอามาเฉลี่ยในคน62ล้านคนจะเป็นจำนวนตีนี่เขาคนละเท่าไหร่50,000บาทโอ้ทำไมเราจะมีปัญญามาจากไหนเงินมาใช้ของต้องคิดไปที่ไหนมันก็ไม่ได้หาเหตุหาผลตรงไหนก็ไม่ได้มันจะจมพระเหตุไรอะไรเราพาให้จมบ้านไหนเมืองใดประเทศใดที่จะมาโจมตีมาบุกรุกมารอบฆ่าไทยของเราให้ลงจมมองหาที่ไหนมันก็ไม่มีนะถ้ามองก็เห็นตาตาดำๆแบบนี้นะทำไมจึงเห็นตาตาดำพวกนี้พวกโจรพวกขุนร้ายใหญ่ใครมีอะไรแล้วควักไปซื้อฟุ้งเฟ้อเหิมลืมเนื้อลืมตัวนี่เป็นภัยเป็นภัยต่อกระเป๋าต่างคนต่างเงินกับตัวเองเป็นภัยต่อชาติตีนี่พลุงพลังหน้าเห็นไหมล่ะไม่มีใครมาทำให้ตีนี่ไม่มีใครจะมาทำมังไทยให้จมก็มีแต่คนไทยเราเท่านั้นทำให้ชาติไทยเราจมเอาคนไทยเราทำชาติไทยให้ฟื้นเนี่ยอุบายพูดไปเอาฟื้นทีเนี่ยให้รู้ตัวนะมันจึงได้ฟื้นขึ้นมาเรื่องราวเรื่องคือหาโทษกับใครก็ไม่ยากไม่มีถ้าใครจะมาทำความผิดถึงขนาดชาติไทยล่มจมเช่นเราลบกันชาติไทยล่มจมเพราะถูกเขาลบเอาหนึ่งก็ไม่มีมันก็มีแต่พวกคนไทยเท่ากันเป็นโจรเป็นนายของตัวเองนั่นแหละแล้วก็ตนเป็นโจรเป็นนายในทั่วประเทศไปเลยจมไปด้วยกันนี่แหละเรื่องราวถึงจะพลิกใหม่เอาต่างคนต่างขนขวายให้ประหยัดมากเสียแล้วขนขวายหามาเอาเราจะเป็นผู้นำถึงจะออกปากเปล่าว่าเราเป็นผู้นำเมื่อเรื่องราวจริงๆเป็นมาอย่างนี้ก็เดชะอยู่ชะตาลงชาติไทยของเราแล้วอะไรไปรู้นะมันทำเป็นเรื่องเหมือนกันนะลงชะตาชาติไทยยังมีอยู่ยังง่ายอยู่มีแกนลึกอยู่นะมันทำเราไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าจะยกจะยอจะเหยียบตัวเองนะว่าเราทำเองเราเคียมเนี่ยจะไปแล้วนะชนพรรษาเข้าเริ่มเข้าพรรษาหรือเข้าพรรษาไม่กี่วันปี40-41นะลืมเนี่ยก็ทำเองจบถึงเนี่ยแล้วก็อยู่ๆก็มันยังไงก็ไม่ทราบนะเรื่องก็คึกคักขึ้นมาอย่างที่ว่าเนี่ยพระองค์พระรามติดนี่คือสิ่งมากตอนนี้ก็ได้ยาเทวดามากิน ยาเรียกอะไรหมอเหรอ
4: หมอเติ้
1: ง
4: ครับ
1: หมอเติ้งครับนี่เราไม่อยากว่ายาธรรมดา อยากจะพูดว่ายาเทวดายาหมอเติ้งมาใส่ปุ๊บเอามาชี้แจงเหตุผลคนไปเรื่องยาให้ฟังฟังแล้วเอาลงใจไปบอกคราวนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเราเอาหายขนาดนี้หายไม่หายขนาดนี้ไม่ยุ่งกับยานี่ต่อไปจะทำหน้าที่ตายตอนนั้นบอกพอใส่ยาเข้าไปปุ๊บนิดๆขึงเลย นั่นแหละเรื่องราวมันนะทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยก็พอดีได้ช่วยชาติตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้นะจงว่าดวงตาของชาติไทยเรายังดีอยู่นะว่าเป็นดวงมาดานฟื้นตัวขึ้นมาได้นี่คิดดูที่แหวนนี่เงินในคลังหลวงของเราเงินอันนั้นมันมี 40,000 ล้านหรือแต
2: ่ 47,000 ล้านเหรียญสหรัฐครับ
1: นั่น47,000 ล้านนะไม่ใช่47,000เหรียญนะ47,000ล้านล้านเหรียญได้เข้าคลังหลวงแล้วออกอะไรเงี้ยไปกินดอกอยู่ข้างนอกนะเอาดอกมากินนี่เงินเราเหลือละเดี๋ยวนี้มากแล้วนะที่ใช้นี่เขาก็ใช้ล่วงหน้าไปต้อง2ปีเหรอ
2: คร
1: ับ
2: ใช้ได้ล่วงหน้า
1: 2
2: ป
1: ีไอ้ FF นะเสียงมันเหมือนเสียงกบนะแต่มันจะคืนชาติไทยทั้งชาติ FF อันเนี้ยนะปืนได้ใช้ตัวขึ้นมาหมดแล้วเรายังมีเงินเพิ่มเข้ามาอยู่ได้ตั้ง40,000อะไรตะกี้เนี่ยล้านเหรียญสหรัฐนั่นเพิ่มเติมขึ้นมามากเวลานี้ว่าเรียกว่าคลังหลวงเราเข้าขั้นมัชฌิมาแล้วจะก้าวหน้ามัชฌิมาขึ้นกองกลางแล้วจะขึ้นเนี่ยต่อยอดถ้าพวกนี้จนยากสังหารกระเป๋าตัวเองแล้วกระเป๋าชาติไปด้วยกันนั้นมันก็หมดไปด้วยกันเท่านั้นเองทำให้ดีแล้วคราวนี้ตั้งใจเดี๋ยวอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ป่วยนะคนนี้นะให้มากมากนะอันนั้นเนี่ยพูดอะไรแม่ก็จำไม่ค่อยได้หรอกทุกวันนี้พูดไปหลงลืมไปพูดไปหลงลืมไปเท่านั้นแหละเราได้อยู่เมื่อไรช่วยโลกช่วยจนจะไม่มีกับมีปอดติดตัวแล้วเวลานี้กำลังเตรียมจะติดนี่เขาละเงินวันไปวันละกี่ล้านกี่ล้านไม่ทราบระยะนี้ไปวันละหลายล้านนะเมื่อวานนี้ก็ได้หรือว่าหรือกี่ล้านห้าล้านไงตอนนี้ยังไม่ทราบออกไปนี่เดี๋ยวจะได้รับเหตุการณ์นั่นอีกนั่นเพราะออกไปนี่จะมีแล้วรับเหตุการณ์แล้วไปเอาละเห็นปั๊บปั๊บจ่ายทางโน้นทางนี้เวลานี้ทางวิทยุนะทางโน้นก็จะตั้งวิทยุทางนี้ตั้งวิทยุมีเงินเท่านั้นขาดเงินเท่านี้ขาดเท่าไรก็คือมาขอเราเท่านั้นเนี่ยเราก็จ่ายให้มากกว่ามากนะแล้วนี่ก็ลองจ่ายทำวิทยุเหตุที่เราจ่ายทำวิทยุนี่คือทำไม่มีคุณค่าต่อจิตใจมากมายนั่นนะเราเอาตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นเงินทองของนี่จึงเป็นปุ๋ยหนุนจิตใจของเราเข้าสู่ธรรมเมื่อได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมแล้วใจมันจะค่อยสงบลงใจมันฟุ้งเฟ้อเหิมเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันทั่วโลกเมื่อมีธรรมเป็นน้ำดับไฟก็ค่อยยุบย่อลงไปมีน้ำดับไฟมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเย็นไปเรื่อยไปอย่างนั้นนะเราจึงได้อุตส่าห์นะมีวิทยุเวลานี้ก็ขอมามากมายส่งเงินให้ไปเรื่อยๆเห็นเราเห็นทางด้านจิตใจเนี่ยเราจึงอุตส่าห์พยายามหมดเป็นหมดเราทำประโยชน์เพื่อโลกเราไม่ทำประโยชน์เพื่อเอาเงินนี่นะเราไม่ทำไม่เอาเราเพื่อโลกทางนั้นเพราะฉะนั้นอะไรที่จำเป็นเช่นอย่างวิทยุนี่สำคัญมากเราให้เลยควรให้เท่าไรให้ไปเรื่อยๆเวลานี้มากมายนะวิทยุเอาละไปนะให้พรนะพูดเท่านั้นแหละพูดเท่านั้นวันนี้พูดมากนะจะให้พรหัวใจเยอะ
3: หล
1: ว
3: งตาเจ้าค่ะ
1: อะไร
3: ที่หมวยชะอำฝากมาทำบุญให้พ่อกับแม่เจ้าค่ะถวายเช็ค2ใบใบละ1 2ใบเจ
1: ้
3: าค่ะ
1: เนี่ยใบละ10,000 20,000 ทุกใบเนี่ย
3: ว
1: ัน
3: น
1: ี้
3: เขา
1: จะมาเนี่ยก็เอามาให้เอานี่เอาไปเดินไปไปมันมาอย่างนี้แหละออกกล้วยโลกทั้งนั้นนะมันเลยมานี่ผ่านปุ๊บออกเลยกล้วยโลกเหล่านี้เราได้เหล่านี้ละช่วยโลกเวลานี้คือการเทศนาว่าการช่วยชาติเมืองเรางดไปแล้วเงินอะไรนั้นไม่มีก็มีแต่เงินที่อุบลยากมีกระตามมาน้อยอย่างไรเอานี่ออกช่วยโลกเวลานี
2: ้ของแย่งติดกันเทศครับ
1: เดี๋ยวนะอันนี้จะให้พรแล้วนะช่วยให้พร
4: คุณตาเจ้าค
1: ่
4: ะ
1: แน่ได้ยิน
4: คุณตาทำเจ้าค่ะ
1: มาเอามา เดี๋ยวจะให้พรสามโมงโอ้ขึ้นสามโมงวันนี้นะวันนี้ยังไม่สายก็เลยสามโมงเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วก็ให้พรนะเอาประมาณกระวาจะให้พรกระวาจะให้พรเอาเข้ามาถวายยายพรให้พรจะเปิดเลยแล้วนี่ไม่อยู่นะเพราะว่าไปนี่ไม่เหมือนใครว่าถ้าไปว่าอยู่เอาวางเลยวางละมหาสติปัฏฐานสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรอ่านดูสิต้องย้อนเข้ามาตั้งแต่7ปี7เดือน7วันเข้ามานี่สำเร็จถ้าตั้งในสติปัฏฐานสี่มหาสติปัฏฐานสี่นี้สำเร็จไม่สงสัยท่านสอนไว้เป็นเครื่องรับรองสติปัฏฐานสี่มหาสติปัฏฐานสี่มหาสติปัฏฐานสี่อันนี้ให้บอลนะอิจิตังปฏิตังสมหังทิพเมวะสัมมิจโตสัพเพปูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตปวัตมันตารโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังตอนนั้นละอันนี้หมดแล้วไปละหมดแล้วกลับบ้านจ้ะตอนนั้นละวันนี้คนมากพยายามเต้นอยู่วันเสาร์วันนี้วันเป็นวันเสาร์คนมากมาเข้ามาวางเลยวางมาเลยนี่หนังสืออะไรบ้างก็ไม่รู้นี่จำไม่ได้อะไรนี่หนังสืออ๋อเพื่อปรางเข้ามาวัดเข้ามาวัดมากับคนไทยแล้วท่านปัญญาท่านพูดเป็นธรรมเราจำไม่ลืมนะ ท่านปัญญาท่านพูดเป็นธรรมดี เราไม่ลืมนะท่านพูดถึงว่าพวกฝรั่งนี้ถ้าทางโลกแล้วยอมรับว่าเขาฉลาดว่างั้นนะ ทางโลกยอมรับว่าเขาฉลาดแต่ทางธรรมนี้ฝรั่งโง่มากว่างั้นนะนี่ท่านปัญญานะเป็นชาวอังกฤษพูดพุทธศาสนานี่เด่นมานานแสนนานนะไม่มีพวกฉลาดเหล่านี้จะยึดศาสนานี้ได้เป็นสมบัติอันล้นค่าของตนบ้างเลยว่างั้นนะยึดแต่ศาสนานั้นศาสนานี้ชุดยุ่งดอนหาสาระไม่ได้มีท่านพูดอย่างนั้นนะเราฟังเราไม่ลืมพุทธศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดมันน่าจะเข้ากันได้กับฝรั่งที่ฉลาดแต่กลับเข้าไม่ได้ว่างั้นโง่มากถ้าเรื่องศาสนาแล้วโง่มากว่ามันพูดหน้าฟังนะอันนี้มันก็เป็นกรรมของสัตว์แน่กรรมนี่นะเหมือนใครจะอยู่ที่ไหนก็ตามมันเป็นกรรมของสัตว์อยู่ภายในใจใครมีนิสัยใจคอเกี่ยวข้องกับธรรมที่ไหนมันก็ติดกับพันกระเด็นนะผู้มันมีนิสัยตามนี้ความโง่เก่าไปกินหมดผมว่างั้นนะท่านพูดเท่านี้เราก็ไม่รู้เอาละไปแล้วพวกเราโง่หรือฉลาดถามตัวเองสิพูดมานี่ก็มาถามตัวเองสิโง่ก็ที่เหลือจะไปกินหมดถ้าฉลาดธรรมะก็กินบ้างเอาละทีนี้ไม่เอาอะไรละอันนี้ก็ไม่เอาอะไรเลยอันนี้ยกให้พวกทางกรุงเทพเนี่ยที่ไอ้สามมาดเนี่ยเอาตาสองที่ไปสี่คนไปสี่คนให้หมดเลยเพราะจะเอาเชื่อผู้เช่ามาถึงเช้านี้เ ไปเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้ววันนี้แม่เอาอันนี้ก็แม่เอาไปเลยเราจะไปหานอนกันเสร็จแล้วนะไปละ
2: วันนี้ได้ทองหนึ่งกิโลสิบสองบาท
1: ชิ้นหนึ่งไหมทองหนึ่งกิโลกับสิบสองบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วชิ้นไ
2: หน
1: ค่อยๆรู้ครับก็ค่อยๆรู้มันฉัดนะ
2: ที่ค่อยๆฉัดครับ
1: เขา
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คดีนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
1: เมื่ออนุรุทธะฟังแล้วได้พิจารณาเห็นว่าที่จะการงานที่จะต้องรับภาระหน้าที่สำหรับผู้อยู่ครองเรือนไม่มีที่สิ้นสุดหมุนรอบเป็นดั่งกงล้อเกวียนที่ถูกโคลากไปฉะนั้นก็คิดเอื่อมระอาเบื่อหน่ายในการงานจึงบอกแก่มหานามะว่าพี่อยู่ครองเรือนเถิดน้องจะออกบวชเองหลังจากกล่าวดังนี้แล้วอนุรุทธะจึงเข้าไปหาพระมารดาและทูลว่ากระหม่อมปรารถนาจะออกบวชขอพระมารดาจงกรุณาอนุญาตแก่กระหม่อมเถิดพระมารดาตรัสห้ามเพื่ออ้างเหตุผลว่าลูกทั้งสองเป็นที่รักใคร่พอใจของแม่ทั้งนั้นแม้แต่ตายไปแม่ก็ไม่ต้องการให้จากไปเมื่อลูกมีชีวิตอยู่แม่จะอนุญาตให้ออกบวชได้อย่างไรฝ่ายอนุรุทธะถึงแม้ถูกห้ามก็ยังไม่ละความพยายามเฝ้าทูลอ้อนวอนอยู่ถึง3ครั้งจนพระมารดาทรงทนการรบเร้าไม่ไหวแต่ไม่ทรงประสงค์จะให้ออกบวชอยู่นั่นเองจึงทรงคิดหาอุบายที่จะเหนี่ยวรั้งเขาอนุรุทธะไว้ให้ได้ครั้นทรงพระดำริถึงพระเจ้าปัฏฐยะผู้เป็นพระสหายของอนุรุทธะผู้เป็นพระราชามีความสุขสบายคงจะไม่ออกบวชเป็นแน่จึงตรัสกับอนุรุทธะด้วยมีข้อตกลงกันว่าถ้าพระเจ้าปัฏฐยะเสด็จออกทรงผนวดลูกก็จงทรงออกผนวดเถิดอนุรุทธะฟังกติกาข้อตกลงนั้นแล้วจึงรีบไปเฝ้าพระเจ้าปัฏฐยะทันทีแล้วทูลความตามโวหารที่ได้เป็นพระสหายผู้มีความคุ้นเคยกันว่าเพื่อนเอ๋ยการออกบรรพชาของเราเนื่องด้วยการออกบรรพชาของเพื่อนพระเจ้าปัฏฐยะจึงตรัสว่าถ้าการบรรพชาของสหายจะเนื่องกับการบรรพชาของเราหรือไม่ก็ตามการบรรพชานั้นก็จะมีขึ้นเราจะบรรพชากับสหายสหายจงบรรพชาตามสบายเถิดอนุรุทธะได้ฟังพระวาจาของพระเจ้าปัฏฐยะแล้วดีใจเป็นอย่างยิ่งจึงกล่าวชวนขึ้นว่ามาเถิดเราไปบรรพชาด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยพระเจ้าปัฏฐยะตรัสว่าเราไม่อาจจะบรรพชาได้แต่ถ้าสิ่งใดที่เราสามารถจะกระทำให้แก่สหายได้เราจะกระทำสิ่งนั้นให้ขอสหายจงบรรพชาเถิดอนุรุทธะจึงกล่าวอ้างอิงถึงกติกาของพระมารดาว่าสหายพระมารดาของเราได้ตรัสกับเราว่าถ้าพระเจ้าปัฏฐยะเสด็จออกทรงผนวดลูกก็จงบรรพชาเถิดท่านสหายกล่าวแล้วว่าถ้าการบรรพชาของสหายจะเนื่องกับการบรรพชาของเราหรือไม่ก็ตามการบรรพชานั้นก็จะมีขึ้นเราจะบรรพชากับสหายสหายจงบรรพชาตามสบายเถิดเพราะฉะนั้นเราทั้งสองจะต้องบรรพชาด้วยกันอันหนึ่งในสมัยนั้นบุคคลทั้งหลายเป็นผู้กล่าวคำสัตย์เป็นผู้รักษาสัจวาจาด้วยเหตุดังนี้พระเจ้าปัฏฐยะจำเป็นต้องทรงยอมรับในพระวาจาที่ตรัสไปแล้วแต่ตรัสขอผ่อนผันกับอนุรุทธะว่าสหายจงรอสัก7ปีเถิดต่อเมื่อล่วง7ปีไปแล้วเราจะบรรพชาพร้อมกันอนุรุทธะกล่าวเกิดพันว่าเวลา7ปีนั้นนานนักเราไม่สามารถรอได้พระเจ้าปัฏฐยะจึงตรัสขอลดหย่อนลงมาเป็น6ปี5ปี 4ปีและจนกระทั่งเหลือเพียง1ปีอนุรุทธะกล่าวตอบว่าถึง1ปีก็รอไม่ได้พระเจ้าพฤฒิยะจึงตรัสขอผัดผ่อนลงมาเป็น7เดือนอนุรุทธะก็ตอบว่าไม่ได้พระเจ้าพฤฒิยะจึงตรัสขอให้รอลงมาลงเป็น6เดือน5เดือน4เดือนและจึงขอลดลงมาเรื่อยๆเหลือครึ่งเดือนฝ่ายอนุรุทธะก็กล่าวว่ายังนานเกินไปรอไม่ได้พระเจ้าพฤฒิยะจึงตรัสขอลดหย่อนผ่อนลงมาว่าสหายถ้าอย่างนั้นขอให้รอสัก7วันขอให้เราได้มอบราชสมบัติแก่บุตรและพี่ชายน้องชายก่อนจะได้หรือไม่อนุรุทธะตอบว่าได้เพราะเวลาเพียง7วันนั้นไม่นานเกินไปครั้นพระเจ้าพฤฒิยะทรงตกลงตรงพระราชฤทัยว่าจะเสด็จออกทรงผนวดแล้วทรงจัดแจงมอบราชสมบัติแก่บุคคลต่างๆมีบุตรเป็นต้นและทูลลาพระราชมารดาเพื่อเสด็จออกทรงผนวดการเสด็จออกทรงผนวดของพระเจ้าพฤฒิยะนั้นพระองค์ทรงออกบวชพร้อมด้วยพระราชกุมารอีก5พระองค์คืออนุรุทธะ1อานนท์1ภัคคุ1กิมพิละ1ทั้ง4พระองค์นี้เป็นฝ่ายศาสตร์ยะวงส่วนท่านที่5ได้แก่พระเทวทัตผู้เป็นฝ่ายโกริยะวงนอกจากนี้ยังมีอุบาลีผู้เป็นนายภูษามาลาได้ร่วมออกบวชกับพระเจ้าพฤฒิยะในครั้งนี้ด้วยจึงรวมเป็น7ท่านด้วยกันพระเจ้าพฤฒิยะพร้อมด้วยพระสหายทั้ง6ได้เสวยสุขสมบัติใหญ่อยู่7วันแล้วเสด็จออกจากพระนครโดยมีจตุรงคพลตามทรงเสด็จและพากันไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าณอนุปิยนิคมแคว้นมัลละแล้วกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยครั้นพระเจ้าพฤฒิยะทรงผนวดเป็นพระภิกษุพุทธสาวกแล้วในภายในพรรษาแรกนั้นท่านได้สำเร็จวิชา3ประการและต่อมาท่านเป็นผู้ไม่ประมาทในสมณวัตรคือข้อปฏิบัติของสมณะหรือหน้าที่ของสมณะตั้งใจอุตสาห์บำเพ็ญเพียรปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและท่านปฏิบัติไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ภายในพรรษาที่บวชนั้นนั่นเองครั้นท่านได้เป็นพระอรหันต์แล้วไม่ว่าจะไปอยู่ในสถานที่ใดๆคือจะไปอยู่ในป่าก็ดีอยู่ใต้ร่มไม้ก็ดีอยู่ในที่ว่างของเรือนแห่งอื่นๆก็ดีมักเป็นอุทานในที่นั้นนั้นว่าสุขหนอสุขหนออย่างนี้เสมอๆพระภิกษุทั้งหลายได้ยินได้ฟังคำเปล่งอุทานนั้นแล้วต่างพากันคิดไปในหลายแง่หลายมุมเช่นคิดว่าพระพฤฒิยะเถระซึ่งมีความพอใจในราชสมบัติเป็นต้นจึงนำคำเปล่งอุทานของท่านนั้นขึ้นกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านพระพฤฒิยะเป็นอุทานว่าสุขหนอสุขหนอดังนี้คงจะไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์มัวแต่นึกถึงราชสมบัติอยู่เป็นแน่นอนไม่ต้องสงสัยพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับคำกราบทูลของพระภิกษุสาวกทั้งหลายแล้วรับสั่งให้พาพระพฤฒิยะเถระมาเฝ้าและตรัสถามว่าดูก่อนพฤฒิยะได้ยินว่าเธอเปล่งอุทานว่าสุขหนอสุขหนอนั่นจริงหรือท่านพระพฤฒิยะเถระกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ เปล่งอุทานเช่นนั้นจริงพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าภัททยะเธอเห็นอำนาจอย่างไรจึงเปล่งอุทานอย่างนั้นท่านพระภัททยะเถระกราบทูลว่าข้าพระองค์เปล่งอุทานดังนั้นก็จริงแต่เหตุที่ข้าพระองค์เปล่งวาจาอย่างนั้นเพราะนึกถึงความทุกข์เมื่อครั้งยังเป็นคฤหัสถ์และนึกเปรียบเทียบกับความสุขเมื่อเป็นบรรพชิตพอกราบทูลดังนี้แล้วจึงกราบทูลต่อไปด้วยคาถา20คาถาว่าเมื่อก่อนข้าพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่นั้นเวลาจะไปทางไหนได้ไปด้วยพาหนะช้างเครื่องนุ่งห่มได้ใช้แต่ผ้าผ่อนที่มีสัมผัสอันละเอียดอ่อนอาหารก็ล้วนแต่ข้าวสาลีและประกอบด้วยของกินอันโอชารสแม้ถึงกระนั้นข้าพระองค์ก็หาความสุขใจเหมือนความสุขในวิเวกเวลานี้ไม่ได้ในเวลาที่ข้าพระองค์บรรพชาแล้วนี้ข้าพระองค์เป็นผู้ประกอบด้วยคุณธรรมอันดีประพฤติอยู่แต่ในทางสมณธรรมเป็นนิจนิรันดร์ยินดีอยู่ในการเที่ยวบิณฑบาตเพ่งธรรมอยู่ไม่ถือมั่นสิ่งใดว่าเป็นของตนนุ่งห่มแต่ผ้าบางสกุลหรือการเที่ยวบิณฑบาตในวัดใช้ผ้าเพียง3ผืนเที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับตระกูลอยู่ในเสนาสนะอันเดียวฉันแต่อาหารในบาตรเมื่อห้ามการประเคนแล้วลุกจากที่นั่งนั้นไปเป็นอันไม่ฉันอาหารอีกอาศัยอยู่แต่ในป่าอยู่แต่ใต้ต้นโคนต้นไม้อยู่แต่ในที่แจ้งอยู่แต่ในป่าช้าใช้อาสนะสุดแท้แต่จะได้ไม่นอนมีความมักน้อยมีความยินดีตามมือตามได้มีความสงัดไม่คลุกคลีกับผู้ใดปรารภแต่ความเพียรและถาดทองคำอันมีราคามากเมื่อข้าพระองค์ยังเป็นคฤหัสถ์อยู่นั้นได้มีผู้เฝ้ารักษาแห้งห้อมล้อมอยู่ตามกำแพงและป้อมปราการอย่างแน่นหนาแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีความสะดุ้งหวาดกลัวอยู่เป็นนิดตกมาบัดนี้ข้าพระองค์ไม่มีความสะดุ้งไม่ต้องขวนขวายมีขนตกเป็นปกติไม่ลุกชูชันเพราะความหวาดกลัวและความเกรงกลัวได้แล้วมีแต่พิจารณาธรรมอยู่กลางป่าเท่านั้นข้าพระองค์ตั้งอยู่ในศีลขันธ์แล้วกระทำสติปัญญาให้เกิดขึ้นก็ได้สำเร็จความสิ้นไปแห่งเครื่องก่อเกี่ยวทั้งปวงดังนี้พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วทรงเปล่งพระอุทานชมเชยพระภัททยะเถระขึ้นในเวลานั้นการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสชมเชยพระภัททยะเถระเท่ากับเป็นการตรัสรับรองถ้อยคำของพระเถระว่าเป็นผู้พูดจริงพูดตรงไปตรงมาซึ่งเรื่องราวความเป็นไปของพระภัททยะเถระผู้เป็นอุทานนั้นพระพุทธองค์ทรงทราบโดยตลอดแต่เหตุผลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสให้นำพระเถระภัททยะเถระมาเฝ้าและตรัสถามถึงเหตุของการเปล่งอุทานนั้นเพื่อทรงต้องการแก้ความสงสัยของพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเสียพระภัททยะเถระผู้เกิดในตระกูลสูงซ้ำยังได้เป็นกษัตริย์เสวยราชสมบัติอีกด้วยถึงอย่างนั้นท่านก็ยังสละราชสมบัติออกบวชได้และประกอบกับบุญบารมีที่สร้างสมไว้มากมายพร้อมทั้งตั้งความปรารถนาให้เกิดในตระกูลสูงมาตั้งแต่ในอดีตชาติด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้ท่านจึงได้รับการสรรเสริญจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อครั้งที่พระองค์ประทับอยู่ในวัด พระเชตวันมหาวิหารโดยทรงตั้งไว้ในตำแหน่งอันเลิศว่าพระภัททิยะผู้เป็นบุตรของพระนางกาลีโคทาผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในศาสนาของตถาคตในทางมีตระกูลสูงพระภัททิยะเถระได้กระทำกิจในพระพุทธศาสนาโดยการเทศนาสั่งสอนหมู่พระภิกษุสามเณรอยู่ตลอดกาลนานครั้นถึงอวสานอายุกาลแล้วท่านก็ดับขันธปรินิพพาน
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนได้พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลข

0: ขณะนี้ท่านรองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: ท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมขอให้ทุกท่านจงทำความนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระสงฆ์สาวกของพระองค์ท่านอันเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่เราได้ตั้งใจปฏิญญาณตนถึงแล้วนั้นเพื่อยึดเป็นหลักจิตที่เราจะยึดเป็นสรณะที่พึ่งอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีที่เราตั้งใจปฏิญญาณตนถึงท่านนั้นบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วเราก็น้อมจิตน้อมใจของเราเพื่อให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาสถิตมั่นอยู่ในจิตแต่ความจริงนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ในจิตของเราเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้คือรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่โดยปกติจิตนี้เพียงแค่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ก็เป็นธาตุรู้มาตั้งแต่ดั้งเดิมในขณะที่จิตดวงนี้ยังไม่มีพลังงานคือตัวสติหรือยังไม่ได้ศึกษาถึงกฎระเบียบที่จะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมได้แต่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักว่าสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกคิดเลื่อยเปื่อยไปในเมื่อคิดไปอย่างไม่มีกฎไม่มีระเบียบคิดแล้วก็บงการให้กายกระทำลงไปบงการให้วาจาพูดลงไปตามที่ตนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทำลงไปนั้นบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกบางทีก็เป็นบุญเป็นบาปในเมื่อจิตหรือใจนี่เป็นผู้บงการให้ทำลงไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองเมื่อสั่งการให้กายประพฤติลงไปทำลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งผิดทั้งถูกจิตเขาเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้บันทึกผลงานที่ทำลงไปนั้นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้เป็นสิ่งบันทึกข้อมูลต่างๆในปัจจุบันซึ่งจะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อจิตดวงนี้มีเจตนาสั่งกายให้ทำอะไรลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งที่ผิดและที่ถูกนั่นแหละเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงอย่างบางครั้งจิตดวงนี้สั่งให้กายวาจาทำอะไรลงไปที่ผิดแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดแต่เขามานึกได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ก็ได้ทำลงไปแล้วเขาจะปฏิเสธว่าฉันไม่ต้องการรับผลงานมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติชนิดหนึ่งดังนั้นในทางศาสนาท่านจึงถือว่าหลักการอบรมจิตนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมตามหลักและวิธีการ

0: ซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องหลักที่ถูกต้องนั้นแล้วแต่ศาสนาใดศาสดาในศาสนานั้นๆจะตั้งบทบัญญัติขึ้นมาตามที่ตนเข้าใจเฉพาะในศาสนาพุทธของเราที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีล5ให้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อขจัดความบาปหรือความผิดทั้งหลายซึ่งเป็นหลักธรรมชาติที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่ามันเป็นหลักที่ถูกต้องและแน่นอนแล้วเป็นหลักเป็นกฎของธรรมชาติที่ใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อทำลงไปแล้วแต่ความจริงศีล5ข้อนี้มีก่อนพุทธกาลคือก่อนพระพุทธเจ้าเกิดและศีล5ไม่เคยเสื่อมสูญไปจากโลกแต่ในบางครั้งที่ไม่มีศาสดาและไม่มีศาสนาส่งเสริมคนผู้ปฏิบัติศีล5จึงได้น้อยลงไปยังเหลืออยู่มีจำนวนน้อยในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้มาตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วพระองค์มาทรงรับทราบศีล5ข้อแล้วก็มาพิจารณาว่าศีล5ข้อนี้เป็นบาปตามกฎของธรรมชาติใครประพฤติล่วงเกินแล้วปฏิเสธไม่ได้ต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวเองซึ่งไม่มีอคติลำเอียงและยกเว้นหรือไม่เห็นแก่หน้าแก่ตาใครสักคนใดคนหนึ่งใครทำลงไปแล้วเป็นนั้นว่าบาปทันทีเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปคือความชั่วดังพุทธภาษิตที่ว่าสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็หมายถึงการปฏิบัติตามศีล5ข้อดังที่ท่านได้สมาทานมาแล้วนั่นเองใครจะตั้งใจละบาปหรือละความชั่วให้ยึดมั่นในศีล5เป็นหลักปฏิบัติเพราะอะไรถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะนึกถามในใจขึ้นมาว่าถ้ารักษาศีล5แล้วมันจะได้ดีได้ดีอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรคำตอบที่เราจะพึงพิจารณาให้มองเห็นง่ายๆก็คือว่าการรักษาศีล5เป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันลองคิดดูสิจริงหรือไม่จริงเพราะการฆ่าเป็นการก่อกรรมก่อเวรจองกรรมจองเวรซึ่งกันและกันการลักขโมยจี้ปล้นฉ้อโกงก็เป็นการจองกรรมจองเวรการข่มเหงน้ำใจกันคือกาเมสุมิจฉาจารก็เป็นการจองกรรมจองเวรการหลอกลวงกันก็เป็นการจองกรรมจองเวรการดื่มน้ำดองของเมาเป็นชนวนให้เกิดสติฟั่นเฟือนคุมจิตคุมใจไม่อยู่เป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทในที่สุดก็ต้องได้ฆ่ากันเพราะฉะนั้นศีล5ข้อนี้จึงเป็นคุณธรรมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันนี่เป็นประการหนึ่งละทีนี้ประการที่สองโดยนิสัยใจคอของชาวพุทธเราแล้วเราถูกฝึกฝนอบรมให้กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรเช่นดังใครที่ตกทุกข์ได้ยากหรือประสบอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมีเหตุการณ์อันใดซึ่งเกี่ยวข้องกับที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองก็พากันนึกว่านี่คือกรรมเวรของเราหรือกลัวกรรมกลัวเวรอะไรทำนองนี้ทีนี้ศีล5นี่จึงเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวร ซึ่งเป็นกรรมเป็นเวรที่เป็นชนวนให้เกิดมีการประทุษร้ายซึ่งกันและกันหรือว่ากรรมเวรที่เราจะได้ซึ่งจะส่งผลให้เราไปรับทุกข์ทรมานในชาติหน้าภพหน้าถ้าเรากลัวกรรมกลัวเวรก็มายึดมั่นในศีล5ปฏิบัติให้ถูกต้องก็เป็นอันว่ายุติกรรมยุติการทำกรรมทำเวรทีนี้ถ้าเราไปทำกรรมทำเวรทำบาปทำกรรมอะไรแล้วเรารู้สึกสำนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไม่สมควรเรามากลัวกรรมกลัวเวรกันแล้วก็ไปทำพิธีให้พระท่านช่วยตัดกรรมตัดเวรดังนั้นดังนี้อันนั่นก็เป็นแต่เพียงวิธีการที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่ากรรมอันใดที่เราทำลงไปโดยเจตนาจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามกรรมที่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามในเมื่อทำลงไปแล้วมันก็คงเป็นกรรมอยู่นั่นแหละเราจะไปทำพิธีตัดมันไม่ได้แต่ถ้าเราจะตัดกรรมตัดเวรจริงๆแล้วก็ให้มายึดในศีล5ข้อคือตัดโดยไม่ทำต่อไปหยุดกันแต่บัดนี้ส่วนกรรมเวรที่มีอยู่เก่าแก่นั้นเอาทิ้งไว้นั่นอย่าไปกังวลมันในเมื่อเราตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติศีล5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก้มหน้าก้มตาปฏิบัติไปให้มันถูกต้องคือตัดกรรมตัดเวรที่เราจะก่อกันไปในวันข้างหน้าก็เป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรคือยุติการทำบาปทำกรรมทั้งเสียทั้งแต่บัดนี้ได้ชื่อว่าศีล5เป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรและศีล5ประการนี้เป็นอุบายบั่นทอนกำลังของกิเลสโลภโกรธหลงให้น้อยลงหรือหมดไปคนเรามีกิเลสพอที่จะอวดกันได้ทั้งนั้นแหละญาติโยมก็มีกิเลสโลภโกรธหลงพระก็มีกิเลสโลภโกรธหลงแต่เราก็มาเทศน์สู่กันฟังอยู่นั่นแหละทั้งที่เราเองก็ยังละกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้พระท่านก็บอกว่าโยมพากันละกิเลสโลภโกรธหลงให้หมดไปซะนะแต่ไม่ทราบว่าพระท่านละได้หรือเปล่าก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกันแต่ท่านจะละได้หรือไม่ได้ก็ตามเราก็ถือว่าเป็นความหวังดีของท่านในเมื่อท่านมาเทศสอนให้เราละกิเลสโลภโกรธหลงเราก็สาธุเพราะท่านหวังดีต่อเราแต่ถ้าหากว่าเราละได้ตามคำแนะนำที่พระท่านสอนเรานั้นมันก็ยิ่งดีวิเศษนักหนาใครจะไม่อยากละกิเลสโลภโกรธหลงเพราะเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันทุกข์ทรมานจิตใจเรือทนแต่ถ้าเพื่อเราละไม่ได้นะเราจะทำอย่างไรเมื่อเราละไม่ได้เราก็ต้องพยายามพิจารณาดูจิตดูใจของเราเมื่อเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่หรือไม่ในเมื่อเรารู้ว่าเรามีเรายอมรับสภาพความเป็นจริงรับสภาพความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่เมื่อเรารับสภาพความเป็นจริงแล้วคิดต่อไปกิเลสโลภโกรธหลงนี่มันจะมีแต่เสียถ่ายเดียวหรือว่าทางที่จะเอาดีกับกิเลสเหล่านี้ยังมีอยู่นี่ให้พิจารณาต่อไปอย่างนี้ในเมื่อเราพิจารณาต่อไปเราก็จะได้รู้ตัวว่าที่เรามีความทะเยอทะยานอยากได้อยากปีอยากมีอยากเป็นเพราะกิเลสโลภโกรธหลงมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนใจให้เราเกิดความทะเยอทะยานในความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากปีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่เราต้องการในสังคมของมนุษย์โลกนี้มีอยู่เพียง5อย่างเท่านั้นแหละคือ1ความมีลาภได้แก่ผลประโยชน์2ความมียศได้แก่ยศฐานบรรดาศักดิ์ สามสรรเสริญได้แก่ชื่อเสียงอันดีงามสี่ความสุขห้าอำนาจสิ่งทั้งห้านี้ทุกคนมีความต้องการทำไมเราจึงต้องการเพราะเรามีความโลภสิ่งใดที่เรายังมีความต้องการอยู่นั่นแหละคือกิริยาแห่งความโลภมันมีอยู่ในจิตของเราทีนี้ในเมื่อเรามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราเอากิเลสสามกองนี้กระตุ้นเตือนให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นและสิ่งดังกล่าวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราทะเยอทะยานในลาภในยศในสรรเสริญในสุขในอำนาจเราก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาแต่การแสวงหาก็ควรจะมีขอบเขตขอบเขตก็คือศีล5ประการนั่นเองใครจะมีความทะเยอทะยานเพียงใดแค่ไหนก็ตามเถอะโลภลงไปโกรธก็โกรธลงไปแต่โกรธให้มันถูกทางโกรธความยากความจนหาเงินหาทองให้มันได้มากๆแล้วรู้จักรักษาโกรธความโง่ศึกษาเล่าเรียนให้มันมีวิชาความรู้เกิดโกรธความชั่วประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีศีลมีธรรมแล้วมันก็กลายเป็นการสร้างความดีการทำอันใดที่ไม่ผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสเทินตามสบายพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเพราะเรามีหลักฐานที่จะยืนยันในเรื่องนี้พระองค์สอนว่าถ้าท่านผู้ใดต้องการผลประโยชน์ในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์ท่านสอนว่าอุทานสัมปทาจงหมั่นขยันในการทำงานเพื่อหาผลประโยชน์นั้นๆที่เราต้องการถ้าคนไม่มีความโลภขยันได้หรือท่านทั้งหลายลองคิดดูสิถ้าไม่โลภ ก็ไม่เกิดความหมั่นความขยันทีนี้ถ้าเราโลภแล้วเราแสวงหาผลประโยชน์ที่เราต้องการโดยงดเว้นอทินนาทานบาปกรรมอันใดจะเกิดขึ้นแล้วในเมื่อแสวงหาผลประโยชน์มาได้แล้วพระองค์ยังสอนให้รู้จักรักษาอารักขาสัมปทาจงรู้จักรักษาผลประโยชน์เนี่ยคล้ายๆกับสอนให้เราเกิดความตนีทีเหนียวขึ้นมาอีกเพราะพระองค์รู้แล้วว่าคุณสมบัติของเศรษฐีนี่ต้องทนีต้องตนีตนีเหนียวแน่นแต่รู้จักประมาณถ้าไม่ตนีก็ไม่รวยหามาได้เท่าไหร่ใช้หมดก็ไม่มีทุนที่จะเก็บเมื่อแก่เฒ่าชราลงไปแล้วทำงานไม่ได้ก็ต้องยากจนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จักรักษาผลประโยชน์ซึ่งเรียกว่าอารักขาสัมปทาจงถึงพร้อมด้วยการรักษานอกจากนั้นยังสอนให้คบมิตรสร้างความดีกับเพื่อนบ้านซึ่งเรียกว่ากัลยาณมิตรตาคบมิตรที่ดีแต่ความจริงการคบมิตรที่ดีนี่หมายถึงการสร้างความดีกับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเขามีความรักให้มีความเคารพให้มีความนับถือให้มีความไว้วางใจเพื่อสร้างกำลังป้องกันชีวิตและทรัพย์สมบัติของเราให้มั่นคงข้อสุดท้ายสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีความผาสุกตามสมควรแก่ฐานะอันนี้เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนซึ่งใครทำได้ดังที่กล่าวมานั้นล้วนแต่อาศัยพลังของกิเลสคือความโลภเป็นตัวการดังนั้นความโลภที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นถ้าเราไม่เอาไปประพฤติผิดเพื่อผิดศีลข ข้ออทินาทานหรือผิดกฎหมายการปกครองบ้านเมืองไม่เคยมีว่าที่ไหนพระพุทธเจ้าตำหนิว่ามันเป็นบาปแต่ถ้าหากว่าไปประพฤติผิดขึ้นมาแล้วพระองค์ตำหนิว่าบาปทันทีอันนี้คือหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เราจะมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ต้องอาศัยศีล5เป็นเครื่องวัดทีนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อมรรคผลนิพพานวิถีจิตและพลังจิตของเราก็ดำเนินไปด้วยดีเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยแล้วเราจะละบาปความชั่วใดๆก็อยู่ที่ตรงนี้แหละละบาปละความชั่วก็ศีล5ละกิเลสก็อาศัยศีล5ถ้าเรามั่นในศีล5แล้วมันจะบั่นทอนกำลังของกิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปเมื่อเวลาโกรธขึ้นมาให้นึกถึงศีลข้อปานาติบาตมุสาวาทอย่าฆ่าอย่าด่าอย่าตีโลภขึ้นมาแล้วนึกถึงศีลข้ออทินาทานอย่าลักขโมยช่อโกงจี้ปล้นเมื่อมันมัวเมาสิ่งใดขึ้นมาก็ให้นึกถึงข้อสุราเมื่อเราเอา5ข้อนี้มาประกันความปลอดภัยเอาไว้วิถีชีวิตของเราก็จะดำเนินไปด้วยดีประกอบด้วยศีลธรรมในประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนผู้มีศีล5ข้อนี้เคารพทุกสิทธิสิทธิในการดำรงชีพอยู่สิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติสิทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามจึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยหากว่าท่านทั้งหลายต้องการให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยภายใต้ร่มเงาของประชาธิปไตยก็ต้องอาศัยศีล5เป็นหลักอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลและประโยชน์ของการรักษาศีล5ถ้าเราปฏิบัติได้มันก็เป็นการปรับตัวให้อยู่ได้สบายในสังคมเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีเราจะปฏิบัติสมาธิภาวนาจิตของเราก็ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยอันนี้เป็นต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นต้นแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละความชั่วหรือละความบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ที่การปฏิบัติศีลสำหรับหลักการทั่วไปในการบำเพ็ญสมาธินั้นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเมื่อเรามามีสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจได้ชื่อว่าบำเพ็ญสมาธิทางนั้นผู้ที่บำเพ็ญสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องไปนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาสำหรับผู้ที่เคร่งในระเบียบและวิธีการฟังแล้วมันก็รู้สึกแปลกๆไม่ค่อยจะเห็นด้วยเมื่อเวลาท่านนอนลงไปท่านกำหนดสติตามรู้ความคิดของท่านที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับจิตจะคิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องงานเรื่องการเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวิชาความรู้หรือเรื่องงานการที่ท่านทำอยู่ปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้ทุกขณะจิตปฏิบัติต่อเนื่องกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันในที่สุดท่านจะได้สมาธิขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวเ พอท่านตามรู้ความคิดไปเมื่อท่านฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบพอเกิดมีปีติขึ้นมาความคิดยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่าไปเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านให้มีสติตามรู้ไปจนกว่าจนสุดช่วงพอหลับปุ๊บลงไปจิตนิ่งสว่างโปร่งขึ้นมามีสมาธิถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ดีวิเศษที่สุดซึ่งเรียกว่าสมาธิไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเลือกสถานที่แม้เวลาท่านทำงานทำการพอนั่งปั๊บถือว่าท่านนั่งสมาธิเขียนหนังสือมีสติเวลาพูดมีสติคิดวางแผนงานมีสติไม่ว่าจะทำอะไรอะไรทั้งนั้นให้มีสติลูกเดียวพยายามฝึกต่อเนื่องกันถ้าทำได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจยิ่งดีอันนี้เรียกว่าหลักการทำสมาธิกว้างขวางซึ่งเรียกว่าสาธารณะหรือแบบสากลก็ว่าทีนี้สมาธิเกี่ยวกับวิธีการที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้แก่สมถภาวนาทีนี้วิธีการทำสมถภาวนาคือการบริกรรมภาวนาเช่นบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นในขณะที่ท่านบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าจิตอยู่กับพุทโธปล่อยให้อยู่ไปแต่ถ้าจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้จิตจะคิดไปเหนือไปใต้ไปอย่างไรก็ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติรู้ไปคิดตลอดวันก็มีสติรู้อยู่จะตลอดวันเพราะธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นเมื่อเพิ่มพลังงานขึ้นมาแล้วสติตามรู้ทันความคิดเราจะรู้สึกว่าความคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดสิ่งใดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาใครจะภาวนาพุทโธยกหนอพองหนอสัมมาระหังก็ปฏิบัติแบบเดียวกันในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่อย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ประคองให้มันรู้อยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งใจเท่านั้นในมาทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเราก็ประคองสติตามรู้เรื่อยไปอย่าไปฝืนธรรมชาติของจิตอันนี้หลักวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริกรรมภาวนาทีนี้อีกประเด็นหนึ่งปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนาคือการใช้ความคิดพิจารณาท่านจะเอาอะไรมาคิดมาพิจารณาก็ได้จะเอาเรื่องงานเรื่องการมาพิจารณามาค้นมาคิดคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะไม่เฉพาะแต่จะเอาเรื่องธรรมะในคัมภีร์มาคิดเช่นอย่างท่านวางแผนงานของท่านท่านมีหน้าที่อันนี้จะดำเนินงานไปอย่างไรจะไปหาลูกค้าที่ไหนจึงจะได้เงินเข้าแบงค์มากๆอะไรทำนองนี้ท่านคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะการปฏิบัติด้วยวิธีการใช้ความคิดพิจารณาเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีของวิปัสสนาจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิทั้งสองอย่างนี้ในเมื่อจิตเป็นสมาธิก็มีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันคือสมาธิที่ถูกต้องจะต้องมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาบางทีจิตทิ้งอารมณ์เดิมแล้วไปคิดสิ่งใหม่ขึ้นมานั่นคือวิตกแล้วถ้ามีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นเรียกว่าวิจารถ้าจิตคิดไปสติตามรู้ไปประเดี๋ยวก็เกิดปีติกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วจิตเสวยสุขซึ่งเกิดจากปีติจิตก็อยู่ในความสงบสงบอย่างมีความคิดอยู่ไม่หยุดยิ่งคิดจิตก็ยิ่งผ่องใสยิ่งคิดจิตก็ยิ่งเบายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าผ่อนคลายความตึงเครียด แล้วในที่สุดในเมื่อหยุดคิดแล้วจิตก็จะสงบเป็นสมาธิจะเข้าไปสู่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาก็ให้อยู่ไปถ้าเวลาเราคิดพิจารณาถ้าจิตอยู่กับเรื่องคิดพิจารณาก็ปล่อยให้อยู่ไปถ้าว่าจิตมีอาการสงบลงนิดหน่อยทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปอันนี้คือหลักการปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติอย่าไปบังคับจิตอย่าไปตกแต่งจิตอย่าไปเพ่งอะไรให้แรงเกินไปเพียงแต่ประคองจิตให้นึกอยู่ที่บริกรรมภาวนาหรือในอารมณ์ที่เราต้องการคิดอยู่เท่านั้นความสงบของจิตนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตเองจิตจะสงบไว้ให้เป็นหน้าที่ของจิตจิตจะไม่สงบไว้ให้เป็นหน้าที่ของจิตหน้าที่ของเรามีสติกำหนดดูอย่างเดียวธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะต้องเกิดความสงบขึ้นมาแน่นอนท่านอาจารย์พุทธทาสเคยสอนว่าจงทำจิตให้ว่างจงทำจิตให้ว่างทีนี้บางท่านรู้เท่าไม่ถึงการก็ไปเขียนหนังสือโจมตีท่านว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นลูกศิษย์เดียรถีเขียนหนังสือเล่มเบลอแต่ถ้าที่จริงผู้ที่เขียนหนังสือสือโจมตีท่านนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติสมาธิเพียงพออันนี้จะว่าหลวงพ่อช่วยท่านพุทธทาสแก้ก็ได้เพราะอาจารย์พุทธทาสท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงรู้จริงว่าธรรมชาติของจิตนี่เขาจะว่างอยู่ตลอดการไม่ได้ในเมื่อกำหนดรู้จิตว่างอยู่เฉยๆอย่างว่างก็ดีเพียงแค่ว่าว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแหละประเดี๋ยวก็เกิดความคิดขึ้นมาแน่นอนทีนี้ในเมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาแล้วท่านให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดถ้าจิตว่างให้กำหนดรู้ความว่างคิดให้กำหนดรู้ความคิดแล้วในที่สุดจิตจะเข้าสู่สมาธิเองอันนี้เรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าว่าท่านผู้ใดข้องใจสงสัยในเรื่องวิธีการทำสมาธิในปัจจุบันนี้ให้พยายามศึกษาพุทธประวัติตอนที่ว่าด้วยการตรัสรู้ให้มากๆว่าท่านชายสิทธัตถะปฏิบัติตอนที่จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรท่านอาศัยลมหายใจเป็นหลักกำหนดรู้ลมหายใจเมื่อจิตรู้อยู่กับลมหายใจท่านก็ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นเมื่อจิตทิ้งลมหายใจไปเกิดความคิดขึ้นมาท่านมีสติกำหนดรู้ความคิดถ้าหากจิตว่างท่านกำหนดรู้ความว่างท่านให้จิตของท่านเดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างวนเวียนอยู่ที่ตรงนี้แล้วในที่สุดสมาธิค่อยบังเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นในที่สุดจิตไปยึดลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ละทิ้งลมหายใจแล้วก็ตามรู้ลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเปล่งรัศมีสว่างสวัยพุ่งออกมารอบกายจิตดวงนี้สามารถมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ภายในร่างกายมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วเกิดมีกายกตาสติสูตรขึ้นมาที่เราอาศัยเป็นหลักสูตรมนต์ดูทุกวันนี้ซึ่งขึ้นต้นด้วยอายังโขเมกาโยกายของเรานี่แลอุดทางปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาโทเกสามัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันตู มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลนานัปปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนเป็นต้นซึ่งพระองค์สามารถมองรู้เห็นในขณะจิตเดียวมองเข้ามาภายในก็เห็นหัวปอดกำลังสูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นหัวใจกำลังฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆภายในร่างกายทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วแล้วทำให้พระองค์รู้ความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วในที่สุดจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปกายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่จิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะว่าตามขั้นตอนของสมาธิจิตอยู่ในอัปปนาสมาธินี่คือจิตอยู่ในจตุทฌานคือฌานที่สี่ทีนี้อันดับของจิตที่จะดำเนินมานั้นสมาธิเบื้องต้นจะเริ่มเกิดขึ้นสมาธิมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในปฐมฌานสมาธิที่มีปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในทุติยฌานสมาธิที่มีสุขเอกคตาเป็นสมาธิในจตติยฌานสมาธิที่มีเอกคตากับอุเบกขาร่างกายตนตัวหายไปหมดเป็นสมาธิในขั้นจตุทัชฌานจิตในขณะนี้เป็นจิตพุทธะเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้ตื่นเป็นจิตผู้เบิกบานเราเข้าถึงพระไตรสรณคมคือพุทโธธัมโมสังโฆอย่างแท้จริงแล้วเราจะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมได้แก่รู้ตื่นเบิกบานซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นสภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่วัตถุธรรมแต่เป็นนามธรรมเป็นคุณธรรมเท่านั้นจิตในขั้นนี้ถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยฌานเรียกว่าอัปปนาฌานหรือฌานที่สี่จิตเป็นตัวของตัวเองเป็นอัตตาธีปะมีตนเป็นเกาะอัตตะสรณามีตนเป็นที่ระลึกคือระลึกรู้อยู่ภายในตนอัตตาหิอัตโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นอิสระโดยเที่ยงธรรมเพราะไม่มีร่างกายตัวตนในเมื่อจิตมายับยั้งอยู่ในฌานที่สี่พอสมควรแล้วกระโดดขึ้นไปสู่อากาศซึ่งเรียกว่าอากาสานัญจายตนะเอาความว่างเป็นอารมณ์แล้วก็เป็นลอยอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างสำรวมรู้เข้ามาที่วิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะจิตตรงนี้กำหนดรู้วิญญาณละเอียดลงไปละเอียดลงไปแทนที่จะเตลิดไปถึงอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักของสมาบัติ8แต่พอไปถึงขั้นวิญญาณัญจายตนะจิตละเอียดเข้าไปทุกทีจนกระทั่งสัญญาเวทนาดับไปเข้าไปสู่นิโรธสมาบัติซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธจิตไปสร้างพลังจิตอยู่ที่ตรงนี้ในเมื่อมีพลังจิตพอสมควรแล้วจิตเบ่งบานออกทีหนึ่งมีรัศมีสว่างสวัยแผ่คลุมจักรวาลทั้งหมดแล้วก็มีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นร่างกายตนตัวไม่มีจิตเข้าไปสู่สมถกรรมฐานขั้นโลกุตระสามารถเปล่งรัศมีมาแผ่คลุมจักรวาลสิ่งใดที่มีอยู่สิ่งใดที่มีอยู่ภายใต้ความสว่างของจิตจิตดวงนี้สัมผัสรู้หมดรู้ตั้งแต่อนุปรมาณูสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่แม้แต่สัตว์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจิตดวงนี้สามารถรู้เห็นหมดแล้วก็รู้เรื่องอดีตชาติซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณ รู้จตูปาปาตยานการกำเกิดและการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎของกรรมรู้อาสวัคคยายานคือกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดรู้ในขณะจิตเดียวทั้งปุพเพนิวาสานุสติยานจตูปาปาตยานอาสวัคคยายานแต่รู้อย่างไม่มีภาษาสมมติบัญญัติสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมเหมือนกับเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้เมื่อต้องการจะรู้เมื่อไรเปิดเครื่องกดสวิตช์คอมพิวเตอร์เขาจะแสดงข้อมูลออกมาให้เรารู้เราเห็นจิตของท่านชายสิทธัตถะก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นบันทึกสิ่งที่รู้เห็นทั้งหมดไว้ในจิตพร้อมมูลหมดทั้งเหตุทั้งผลแต่บันทึกเอาไว้อย่างไม่มีภาษาพูดซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตในขั้นนี้เป็นอย่างนั้นการรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมในขั้นโลกุตละย่อมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติทีนี้ภาษาสมมติบัญญัติที่ท่านมาเทศให้เราฟังนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนจากสมาธิขั้นนี้มาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่กายกับจิตมาสัมพันธ์กันพอจิตตรงนี้รู้สึกว่ามีกายเท่านั้นเองก็มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาปุพเพนิวาสานุสติญาณหมายถึงญาณอย่างรู้ในอดีตชาติรู้ว่าพระองค์เกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วรู้สัตว์ทั้งหลายเกิดมากี่ภพกี่ชาติซึ่งเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาเรื่องจุตูปาปาตยานการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมสัตว์มีภพภูมิต่างๆกันเพราะกฎของกรรมจึงมีคำพูดที่ว่ากรรมังสเตวิพัชติสัตว์กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันพิจารณาเรื่องนี้จบลงในมัชฌิมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วก็พิจารณาเรื่องกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างบุญบ้างบาปบ้างในเมื่อทำลงไปแล้วก็ย่อมได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เกิดอีกเกิดอีกก็มาอาศัยกิเลสตัวเดียวนี่แหละสร้างกรรมไม่หยุดไม่หย่อนก็เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นในเมื่อพิจารณาจบลงแล้วจิตยอมรับสภาพความจริงตามที่รู้เห็นว่าเป็นจริงเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้อรหัตมรรคญาณบังเกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นสามารถตัดกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปในจากจิตสันดานถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจึงเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้อันนี้คือวิถีทางที่ท่านชายสิทธัตถะท่านได้ปฏิบัติมาแล้วได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปัจจุบันนี้นักปฏิบัติของเรานี่มาถกเถียงกันอยู่แต่เพียงเรื่องวิธีการใครภาวนาพุทโธถ้าใครไม่พุทโธกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครสัมมาอรหังใครไม่สัมมาอรหังกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครยุบหนอพองหนอใครไม่ยุบไม่พองกับฉันก็ใช้ไม่ได้มีความเห็นขัดแย้งกันจนกระทั่งเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้พุทธบริษัทแยกออกเป็นก๊กเป็นกลุ่มรวมกันไม่ติดแต่ความสามัคคีกันท่านผู้ปัญญาชนลองพิจารณาดูให้ดีสิอาจารย์สอนกรรมฐานไปสอนคนให้แตกกันเป็นพรรคเป็นพวกไม่สามัคคีกัน เป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติหรือเปล่าผิดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้คนเรารักกันนะพอขึ้นต้นก็จะบอกว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันนี่ท่านว่าอย่างนี้ก็มีลักษณะส่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์สอนให้คนเรารักกันเพียงแค่นี้ยังไม่พอยังสอนให้มันเจริญเมตตาให้มันมากๆปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์รักในเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็ล้วนแต่เป็นหลักธรรมะที่สอนให้คนรักกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันทำให้เราเข้าใจผิดจนแตกสามัคคีกันอันนั้นใช้ไม่ได้ต้องพิจารณากันต่อไปเอาละการบรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตและคุณงามความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาใจจงมารวมเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งดวงวิญญาณของเราทั้งหลายให้ดำเนินวิถีชีวิตไปด้วยความสะดวกราบรื่นอย่าได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางแม้จะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจก็จงสำเร็จตามใจที่ปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อแม้ผู้มีแนวโน้มที่จะปรารถนามรรคผลนิพพานก็ขอให้สำเร็จตามใจที่ปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านโดยนัยยะดังบรรยายมาก็สมควรแก่เวลาด้วยประกาศฉะนี
1: ้ธรรมฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: แผ่นดินนี้ตั้งหลงรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำเราจากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับ
1: ฟังแล้วเกิดศรัทธาเพิ่มขึ้นทำให้มีความอุตสาห์พยายามอยากให้เป็นไปตามที่ท่านเมตตาสั่งสอนหนึ่งไม่นอนเพราะความดื่มด่ำในธรรมท่านและธรรมโอชาที่มีอยู่กับใจตัวเองเป็นเครื่องประสานกันหนึ่งส่วนความดูดดื่มธรรมภายในใจของแต่ละท่านนั้นต่างกันไปตามภูมิที่มีอยู่กับใจบางท่านมีสมาธิอย่างอ่อนบางท่านมีอย่างกลางบางท่านมีอย่างละเอียดแนบแน่นซึ่งแต่ละขั้นก็เป็นธรรมปิติพอให้เกิดความดูดดื่มรื่นเริงได้ตามภูมิของตนและบางท่านเริ่มฝึกหัดวิปัสสนาปัญญาอย่างอ่อนไปตามขั้นสมาธิของตนบางท่านพิจารณาวิปัสสนาอย่างกลางบางท่านเจริญวิปัสสนาขั้นสูงขึ้นไปและบางท่านก็เจริญวิปัสสนาภูมิอัตโนมัติคือสติปัญญาที่หมุนตัวไปกับธรรมประเภทต่างๆที่มาสัมผัสใจไม่มีลดละปล่อยวางถ้าเป็นฝนก็ชนิดตกพรำทั้งวันและคืนไม่มีหยุดถ้าเป็นน้ำก็ชนิดน้ำซับน้ำซึมไหลรินอยู่ตลอดเวลาทั้งหน้าแล้งหน้าฝนเมื่อเป็นวิปัสสนาธรรมจึงให้นามตามนิสัยและสนวนป่าว่าสติปัญญาอัตโนมัติหากจะเรียกชื่อดังครั้งพุทธกาลท่านเรียกกันว่ามหาสติมหาปัญญาก็ไม่น่าจะบกพร่องทางคุณสมบัติเพราะสติปัญญาท่านนี้ทำหน้าที่เต็มภูมิอยู่ตลอดเวลาไม่มีชะงักชักช้าและต้องถูกบังคับถูถ่ายแต่อย่างใดเหมือนปัญญาทั่วไปแต่เป็นสติปัญญาที่รู้จักการงานในหน้าที่ของตนโดยสมบูรณ์อยู่แล้วแต่จะให้นามว่าเป็นมหาสติมหาปัญญาแบบครั้งพุทธกาลท่านวิสัยป่าไม่อาจเอื้อมตีเสมอได้จึงหันมาใช้สติปัญญาอัตโนมัติแทนรู้สึกเหมาะสมกับภูมินิสัยทำเหล่านี้แลที่พาให้พระธุดงค์ท่านเพลินในความเพียรไม่ค่อยหลับนอนกันต่างท่านต่างเพลินในธรรมตามภูมิของตนองค์ที่เกิดความสงสัยแต่ไม่กล้าเรียนถามท่านได้ในเวลาปกติเมื่อถึงวันประชุมจึงเป็นเหมือนจะพอเหินเดินอากาศได้เพราะความดีใจที่จะได้ฟังการบุกเบิกส่งเสริมตามจุดที่ตนกำลังพิจารณาและตอนที่กำลังสงสัยเพื่อผ่านไปเป็นพักๆต่างก็ตั้งท่าตั้งทางประกอบความเพียรเตรียมรอรับการสวดสงฆ์ธรรมจากอาจารย์กันราวกับประหายมาเป็นปีๆพอจวนถึงเวลาต่างองค์ต่างทยอยกันเข้ามาสู่ที่ประชุมด้วยความสงบเสงี่ยมงามตาหน้าเคารพเปื้มใสเป็นอันมากยากจะหาพบได้การก้าวเข้าสู่ที่ประชุมของแต่ละองค์มีความประสงค์ในธรรมอย่างแรงกล้ามุ่งหน้าสดับธรรมอย่างถึงใจต่างองค์ต่างกราบและนั่งเรียบราบคอยสดับธรรมพอได้โอกาสอาจารย์ผู้ให้โอวาทก็เริ่มแสดงธรรมและค่อยๆหลั่งไหลออกมาไม่ขาดวรรคขาดตอนราวกับฝนเริ่มโปรยเม็ดลงมาทีละหยดละหยาดฉะนั้นและก่อนท่านจะเริ่มแสดงมีสงบอารมณ์พักหนึ่งถ้าตามความคิดเดาของผู้เขียนก็น่าจะกำหนดบทธรรมที่ควรแก่กรณีของผู้รอฟังอยู่แล้วอย่างพร้อมเพรียงเวลานั้นจากนั้นจึงเริ่มแสดงธรรมที่ท่านสั่งสอนพระธุดงค์โดยเฉพาะนั้นรู้สึกจะเริ่มแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปหาปัญญาเป็นส่วนมากจนถึงธรรมขั้นสูงสุดวิมุตติหลุดพ้นเป็นที่ยุติขณะที่แสดงไม่มีเสียงอะไรมารบกวนมีแต่เสียงธรรมประกาศกลางวันอยู่ทั่วบริเวณสถานที่ประชุมอย่างเดียวผู้ฟังฟังด้วยความสนใจใคร่รู้ใครเห็นตามท่านอย่างเต็มใจไม่พลั้งเผลอยอมให้จิตส่งไปอื่นคอยกำหนดดูอยู่เฉพาะใจดวงเดียวซึ่งเป็นคู่ควรแก่ธรรมทุกขั้นธรรมที่ท่านแสดงกับใจที่ตั้งรอรับไว้โดยชอบยอมควรแก่การรู้เห็นสิ่งต่างๆที่เข้าไปสัมผัสเกี่ยวข้องไม่มีประมาณสัจธรรมก็ดีสติปัฏฐานก็ดีไตรลักษณะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดีที่เป็นความจริงตามส่วนครอบแดนมนุษย์และสัตว์ทั่วโลกธาตุซึ่งท่านนำมาแสดงในเวลานั้นจึงเป็นเหมือนได้ฟังความจริงทั่วไตรภพที่ไหลมาบรรจบในใจดวงเดียวซึ่งเตรียมรับทราบอยู่อย่างเต็มใจให้ได้ฟังอย่างถึงใจเพราะความสัมผัสไปมาแห่งธรรมทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งในและนอกขณะท่านแสดงประมวลมาเป็นธรรมสงเคราะห์ลงในกายในจิตของผู้ฟังได้โดยตลอดทั่วถึงไม่มีทางสงสัยใจที่เคยเก็บกอบหอบหิ้วกิเลสทั้งหลายโดยถือว่าเป็นของดีมาดั้งเดิมเมื่อได้ฟังทั้งคุณและโทษที่ท่านโปรดเมตตาแล้วจะไม่ยอมสละทิ้งปล่อยวาง ก็รู้สึกจะมืดมิดปิดตายเกินไปแต่จะมีใครที่ตั้งหน้ากอบโคยโรยทุกข์ใส่ตัวเองเวลานั้นทั้งที่ตั้งหน้ามาฟังความจริงอย่างเต็มใจจากครูอาจารย์ผู้แสดงธรรมของจริงล้วนๆนอกจากจะฟังเพื่อเห็นทั้งโทษและคุณที่ท่านแสดงไปตามธรรมจริงเท่านั้นสิ่งที่เป็นโทษควรละยอมละสิ่งที่เป็นคุณควรยึดและส่งเสริมไปตามความจริงและเจตนาไม่มีทางเป็นอื่นดังนั้นผู้ฟังเพื่อความจริงตามธรรมที่ท่านแสดงตามความจริงจึงมีทางรู้ทางละเป็นผลเครื่องยืนยันรับรองสำหรับตัวโรคที่ยอมหายด้วยยาและกิเลสที่ยอมหมดสิ้นไปด้วยธรรมจึงเป็นคติธรรมดาที่โลกและธรรมเคยปฏิบัติต่อกันมานอกจากโรคชนิดไม่ฟังยาและกิเลสชนิดไม่มองดูธรรมเท่านั้นเป็นขึ้นกี่รายก็ต้องฉิบหายไปตามๆกันไม่มีทางเหลือหลอเรียกว่าโรคสุดวิสัยการประหยัดของพระธุดงค์กรรมฐานการนุ่งห่มใช้สอยบริขารต่างๆของพระธุดงค์เฉพาะท่านอาจารย์มั่นรู้สึกท่านพิถีพิถันและมัธยัสถ์เป็นอย่างยิ่งไม่ยอมสุรุ่ยสุร่ายเป็นอันขาดตลอดมาปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆมีมากเพียงไรก็ไม่ได้ใช้แบบฟุ่มเฟือยเห่อเหิมไปตามเลยปฏิปทาคือข้อปฏิบัติต้องคงเส้นคงวาอยู่โดยสม่ำเสมอแต่การสงเคราะห์ให้ฐานนั้นสิ่งของมีเท่าไรเป็นให้ทานไม่มีเหลือและไม่เห็นท่านเก็บสั่งสมอะไรไว้บ้างเลยท่านสงเคราะห์ให้ทานทั้งพระเนนเถนชีและคฤหัสถ์ผู้ยากจนที่มาหาเท่าที่สังเกตรู้สึกว่าจิตท่านทั้งดวงเต็มไปด้วยความเมตตาสงสารโลกมากไม่มีประมาณแต่การนุ่งห่มใช้สอยท่านปฏิบัติอีกแบบหนึ่งเหมือนพระอนาถาไม่มีอะไรติดตัวผ้าสังฆาติจีวรสบงผ้าอาบน้ำขาดขาดวิ่นวิ่นมองเห็นแต่รอยปฏิปต่อปะปะชุนชุนเต็มไปทั้งผืนเห็นแล้วอดสลดสังเวชไม่ได้เพราะไม่เคยเห็นในวงคณะสงฆ์ไทยทำกันอย่างนั้นมาก่อนเลยเพิ่งได้เห็นท่านอาจารย์เป็นองค์แรกที่ทำอย่างนี้ท่านพยายามปะชุนเสียจนไม่มีที่จะปะจะชุนจนเนื้อผ้าเก่าที่มีอยู่ดั้งเดิมเปื่อยหายไปหมดปรากฏแต่ผ้าใหม่ที่ปะชุนทีหลังทั้งนั้นผ้าทั้งผืนที่ปะแล้วชุนเล่าจนรอยด่างๆดาวๆเหมือนลายเสือโคร่งเสือดาวเราดีๆนี่เองไม่ยอมทิ้งแบบเปล่าประโยชน์อย่างง่ายเมื่อเห็นหมดสาระในการนุ่งห่มแล้วก็ทำเป็นผ้าเช็ดมือหรือเช็ดเท้าหรืออื่นๆต่อไปที่พอเกิดประโยชน์ได้อีกจนแหลกละเอียดเสียจริงๆไม่มีทางจะทำอะไรต่อไปได้อีกแล้วท่านถึงจะยอมทิ้งไม่ว่าผืนใดขาดในบรรดาผ้าผ้าครองหรือผ้าบริขารที่ท่านนุ่งห่มใช้สอยผืนนั้นต้องถูกปะถูกชุนจนคนทั่วไปดูไม่ได้เพราะไม่เคยเห็นใครทำกันในเมืองไทยที่เป็นเมืองอุดมสมบูรณ์เหลือเฟือจนทำให้คนลืมตนมีนิสัยฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยแม้เป็นคนจนๆท่านเองไม่เคยสนใจว่าใครจะตำหนิติชมเพราะการทำเช่นนั้นแม้บริขารเครื่องใช้ในวัดเช่นครุหนังเล็บเครื่องตักน้ำกระป๋องกระบวยตักน้ำหรือสิ่งอื่นๆที่ชำรุดลงท่านจะนำมาแก้ไขดัดแปลงสมัยแล้วนำไปใช้ได้อีกจนสุดสาระของสิ่งนั้นท่านถึงจะยอมทิ้งการเก็บรักษาบริขารและเครื่องใช้สอยต่างๆภายในวัดหรือที่พักท่านเข้มงวดกวดขันมากต้องเก็บรักษาหรือจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบงามตาไม่ปล่อยทิ้งให้เสียหายและเกกากีขวางสถานที่และทางเดินได้เลยใครวางสิ่งใช้สอยต่างๆไว้ไม่ดีท่านจะเรียกหาตัวมาสอบถามและดูดาสั่งสอนทันทีไม่ให้ทำเช่นนั้นต่อไปอีกบางท่านอาจจะคิดข้องใจสงสัยหรือจะเป็นการหยั่งเสียงก็หรือจะเดาถูกโดยเรียนถามท่านอย่างดื้อๆก็มีว่าอย่างอื่นๆก็ไม่สำคัญนักแต่เฉพาะผ้าสังฆาติผ้าจีวรผ้าสบงซึ่งเป็นบริขารสำหรับองค์และสำคัญกว่าบริขารอื่นใดท่านอาจารย์ก็ไม่ได้อดอยากขาดแคลนมีท่านผู้ศรัทธานำมาบริจาคถวายอยู่เสมอควรจะใช้สอยผืนใหม่เพื่อฉลองศรัทธาเขาบ้างส่วนผืนเก่าก็ควรสละออกเผื่อท่านผู้ใดประสงค์จะรับไปไว้สักการบูชาก็กรุณาให้ไปไม่ควรสงวนใช้จนขาดละเอียดและปะชุนเสียจนด่างดาวไปทั้งผืนราวกับเสือเดินผ่านตลาดดังที่เป็นอยู่เวลานี้คณะลูกศิษย์เห็นแล้วเกิดความอับอายชาวบ้านที่ลังไลเข้ามากราบนมัสการและถวายทานแก่ท่านอาจารย์มิได้ขาดทายทานแต่ละอย่างที่คณะสถานนำมาถวายแต่ละครั้งมีไม่น้อยไม่น่าจะประหยัดใช้แบบปะชุนชุนดังที่เป็นอยู่นี้ซึ่งน่าอับอายแทนอาจารย์เหลือเกินไม่อยากให้ทำแต่อยากให้ท่านอาจารย์ทำพอสมเกียรติบ้างว่าเป็นอาจารย์สั่งสอนคนแทบทั่วประเทศการกราบเรียนนี้ก็เพราะความเคารพเลื่อมใสและรักสงวนอย่างฝังใจ ต่เมื่อเห็นท่านอาจารย์นุ่งห่มใช้สอยบริขารต่างๆแบบขาดขาดเขินเขินต่อๆติดๆปะๆชุนชุนอยู่เป็นประจำไม่มีการผลัดเปลี่ยนเลยทั้งที่สิ่งของมีอยู่ก็ทำให้นึกน้อยใจและอับอายชาวบ้านเรากับอาจารย์ของตนหมดราคาค่างวดไม่มีชิ้นดีเลยพิทูประการใดก็ขอประทานโทษเพราะกราบเรียนด้วยเจตนาหวังดีและเทิดทูนยิ่งกว่าชีวิตจิตใจดังนี้ขณะพระกราบเรียนจบลงท่านเองนั่งเฉยราวกับไม่ได้ยินต่างองค์ต่างเงียบไปพักหนึ่งจากนั้นท่านจึงเริ่มพูดออกมาแบบเรียบๆว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดเหนือโลกความสุขที่ทรงค้นพบจากความฉลาดก็เหนือโลกเป็นองค์แรกพระว่าที่ทรงสั่งสอนหมู่ชนก็มาเหนือเมฆคือเหนือสมมติทั้งปวงไม่มีใครจะสามารถปฏิบัติและสั่งสอนได้เหมือนอย่างพระองค์ศาสนาธรรมที่ออกจากพระโอษฐ์ก็เป็นมัชฌิมาธรรมซึ่งเหมาะกับการสถานที่บุคคลตลอดมาไม่มีการขัดแย้งกับความจริงที่ควรตำหนิสำหรับหมู่ชนผู้หวังเหตุผลเป็นเครื่องดำเนินเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยตามพระโอวาทการปฏิบัติก็ทรงธรรมด้วยความรอบคอบการรู้เห็นธรรมก็ทรงรู้เห็นด้วยความรอบคอบชอบธรรมการสั่งสอนก็ทรงธรรมด้วยความรอบคอบตามหลักของศาสดาผู้เป็นบรมครูไม่ปรากฏว่ามีสิ่งบกพร่องพร่องตามมากับศาสนาธรรมของพระองค์เลยฉะนั้นพวกเราผู้เพียงปฏิบัติตามพระโอวาทซึ่งถ้าเทียบกับการทรงขวนขวายด้วยความลำบากทรมานของพระองค์เพื่อหมู่ชนแล้วก็เท่ากับพวกเราพากันขาอ่อนมืออ่อนคอยล้างมือรับประทานเท่านั้นไม่มีความยากเย็นอะไรเลยลองคิดดูพระองค์ที่ทรงนำสาวกดำเนินมานั้นทรงนำมาด้วยความฟุ้งเฟ้อเหอขนอง

ไปแม้พลเมืองดียังสู้ไม่ได้การพยายามเก็บรักษาสิ่งที่เห็นว่ายังจะเกิดประโยชน์ต่อไปได้อีกตามสาระของมันและการประหยัดมัธยัสถ์ในสมบัติทั้งหลายเพื่อความจีรังยั่งยืนไม่รบกวนชวนให้เกิดความฉิบหายอยู่ไม่มีวันสุดสิ้นนั้นเป็นทางของคนฉลาดในเหตุผลท่านดำเนินกันท่านเหล่านั้นมิใช่ผู้ฟุ้งเฟ้อเห่อขนองพองตัวแต่หาเนื้อติดกระดูกไม่ได้สมบัติเงินทองมีเท่าไรจ่ายไปเสียไปสิ่งที่จะเป็นผลกำไรพอตั้งรากตั้งฐานแห่งชีวิตและความดีต่อไปไม่มีเท่าเสี้ยวหนึ่งของคนจนที่มีนิสัยประหยัดฝึกหัดตัวแต่ท่านเหล่านั้นแหละเป็นผู้วางรากวางฐานอันดีงามไว้พอให้โลกมีหนทางขบคิดและตั้งตัวมีหลักฐานทางสมบัติและจิตใจสืบต่อกันมาไม่ใช่ผู้สุรุ่ยสุร่ายใจด้วยอำนาจความทะเยอทะยานพาฉุดลากไปไม่มีวันยับยั้งตั้งตัวได้จนวันตายใครโง่อุตริคิดเอาอย่างคนแบบนั้นมาใช้จะกลายเป็นคนตายแบบไม่มีประชาไปตลอดสายแห่งสกุลท่านย้อนถามพระองค์ที่เรียนถามว่าท่านเคยเห็นลิงรับอาหารจากมือคนไปกินหรือเปล่าว่ามารับอย่างไรและกินแบบไหนท่านองค์นั้นเรียนตอบท่านว่าเคยเห็นเหมือนกันแต่ไม่ได้สังเกตว่ามันรับแบบไหนและกินอย่างไรท่านว่าเพียงความกินอยู่ของลิงท่านยังไม่ได้สังเกตเวลาถูกถามก็ตอบไม่ได้แล้วท่านทำไมจึงมาถามเรื่องการใช้สอยบริขารต่างๆกับผมโดยไม่มีเหตุผลที่น่ารับฟังบ้างเลยผมยินดีฟังทั้งคำติคำชมเพราะธรรมของพระพุทธเจ้ามีอยู่ทั่วไปแม้คำติชมก็เป็นธรรมด้วยถ้าพิจารณาให้เป็นธรรมแต่ถ้าไม่พิจารณาก็เป็นโลกและทำคนให้หลงได้ทั้งคำติและคำชมเชยเพียงการอยู่กินของลิงท่านยังไม่สนใจสังเกตพอทราบลัทธิของมันบ้างแล้วท่านจะทราบความเป็นอยู่ใช้สอยของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านได้อย่างไรว่าท่านทรงปฏิบัติองค์ท่านอย่างไรในความเป็นศาสดาและเป็นสักยบุตรที่ควรเป็นสรณะของโลกได้อย่างมั่นใจตลอดมาท่านยังคิดอยากทราบอยู่บ้างหรือเปล่าว่าลิงมีลัทธินิสัยต่างจากคนอย่างไรบ้างถ้ามาอยากทราบลัทธิของลิงไว้บ้างพอประดับสติปัญญาแต่จะปีนป่ายอยากทราบอริยประเพณีของศาสนาก็รู้สึกว่าจะปีนสูงมากไปผมจึงไม่อยากอธิบายให้ท่านฟังแม้พออธิบายได้ท่านองค์นั้นเรียนตอบว่าแต่ก่อนกระผมก็ไม่เคยได้ยินท่านผู้ใดมาพูดเรื่องลิงให้ฟังว่ามันมีลัทธินิสัยอย่างไรแต่พอท่านอาจารย์ถามจึงทำให้เกิดความสนใจอยากทราบว่าลิงมีนิสัยต่างจากมนุษย์อย่างไรบ้างแต่ก่อนก็พอทราบได้จากสายตาที่เคยเห็นมันอยู่เสมอจนเบื่อไม่อยากดูเพราะความที่มันเป็นสัตว์ที่มีนิสัยหลุกหลิกไม่อยู่เป็นสุขประจำตัวที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านี้กระผมไม่ทราบได้ต่อจากนี้เป็นคำสนทนาระหว่างท่านอาจารย์มั่นกับพระองค์ที่เรียนถามท่านองค์นี้อยากทราบลัทธินิสัยลิงท่านอาจารย์มั่นเริ่มตอบท่านว่าลิงก็เหมือนคนที่มีนิสัยหลุกหลิกไม่ชอบอยู่เป็นความสงบสุขตามทํานองครองธรรมเหมือนสุภาพชนทั้งหลายนั่นเองเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่ด้วยความขนองทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ทั้งตัวผู้ตัวเมียมาตลอดโคตรแท้ของมันความขนองของลิงไม่มีขอบเขตจำกัดเหมือนคนที่ไม่ได้รับการอบรมศีลธรรมมาบ้างเลยแม้จะแก่จนผมงอขาวโคลนเป็นสำลีไปทั่วทั้งศีรษะก็ไม่รู้จักความสงบร่มเย็นคืออะไรและสิ่งนั้นจะเกิดได้ด้วยวิธีใดเป็นสัตว์ที่ไว้ใจไม่ได้ตลอดวัยแม้เลี้ยงมันให้อยู่กับคนมาแต่เล็กจนโตแต่นิสัยก็เป็นของตัวมันเองไม่สนใจยึดเอานิสัยของมนุษย์ไปใช้เลยแม้แต่น้อยสัตว์พันนี้เกิดแบบลิงอยู่แบบลิงและตายแบบลิงไม่มีแบบอื่นใดมาเจือปนเลยคนที่ยึดเอาลัทธินิสัยลิงมาเป็นตัวของตัวจึงเลวร้ายยิ่งกว่าลิงและทำความเดือดร้อนให้โลกได้รับร้ายแรงและกว้างขวางมากยิ่งกว่าลิงสิ่งที่เห็นด้วยตาตัวเองก็คือเวลาไปพักบำเพ็ญอยู่ในถ้ำซึ่งเป็นที่ชุกชุมของสัตว์เหล่านี้นี่พูดถึงตอนออกเที่ยวทุรดงใหม่ๆยังไม่ทราบนิสัยของสัตว์พวกนี้ได้ดีพอเวลาเขามาเที่ยวหากินตามบริเวณหน้าถ้ำที่เราพักอยู่ทีแรกมองเห็นเราก็กลัวแต่พอเห็นอาการเราไม่เป็นภัยต่อเขาก็ไม่กลัวและพากันเที่ยวหากินมาที่นั้นแทบทุกวันเราเองก็คิดสงสารเห็นเขามาเป็นฝูงและปีนป่ายขึ้นลงอยู่บริเวณหน้าถ้ำทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ไม่สนใจกับคนพอได้อาหารมาเหลือจากฉันก็แบ่งไว้ให้เขาเวลาเขามาก็เอาอาหารมีกล้วยบ้างข้าวบ้างผลไม้ต่างๆบ้างไปวางไว้ตามก้อนหินให้เขาเก็บกินเองพอเรานำอาหารไปวางต่อหน้าเขา

0: แล้วหันหลังกลับมาเท่านั้นต่างตัวต่างแย่งกันกินอย่างชุลมุนวุ่นวายโดยไม่ได้คิดเกรงกลัวเราบ้างเลยวันหลังยิ่งพากันมาแต่เช้าและคอยอาหารที่เราจะเอาไปให้เพียง2-3 วันเท่านั้นก็ได้การคือต่างแสดงฤทธิ์อย่างเต็มที่ไม่มีความเกรงกลัวเราบ้างเลยและพากันเที่ยวยุ่มย่ามเข้ามาค้นหาอาหารในที่พักเราจนสิ่งของบริขารต่างๆตกกระจุยกระจายเกลื่อนไปหมดเวลาไปบิณฑบาตนอกจากนั้นบางตัวยังทำท่าจะกัดเราอีกด้วยแย่เขี้ยวยิงฟันทำปากขมุบขมิบคิ้วขมวดขึ้นขมวดลงขู่เราเรากลับจะบอกว่ามวยลิงรวดเร็วยิ่งกว่ามวยมนุษย์มวยมนุษย์สู้ไม่ได้ถ้ามายาเก็บอย่ามายุ่งเดี๋ยวโดนจะว่าไม่บอกฉะนั้นเราต้องใช้อุบายขู่ด้วยวิธีต่างๆจึงพากันหนีไปจากนั้นก็ไม่อาจให้อาหารแก่สัตว์จำพวกนี้อีกทั้งที่สงสารและไม่ทำอาการให้เขาสนิทสนมเหมือนแต่ก่อนต่อไปจึงไม่มารบกวนอีกนี่แลสัตว์จำพวกไว้ใจไม่ได้ถึงจะสงสารเลี้ยงดูเขาดีเท่าไรเขาก็คือลิงตัวขนองไม่รู้จักคุณและไม่รู้จักคนอยู่นั่นเองขณะที่ยื่นอาหารให้ต่างตัวต่างวิ่งมารุมเราจนน่าเกลียดน่ากลัวบางตัวแทบจะกัดเราในเวลานั้นเข้าด้วยเพราะความโลภมากในอาหารแสดงอาการลุกลี้ลุกรนจนแทบดูไม่ได้ทั้งวิ่งดักหน้าดักหลังทั้งรุมล้อมทั้งส่งเสียงก็แก้ขู่เข็นเราผู้เมตตาให้อาหารสัตว์ที่น่ากลัวและน่ารำคาญก็คือลิงนั่นแหละท่านพอทราบบ้างหรือยังบรรดาลิงที่เขาเลี้ยงไว้ในบ้านเวลายื่นอาหารให้เขาแสดงอาการอย่างไรบ้างต่ออาหารที่ให้และต่อผู้ให้อาหารเขาพระองค์นั้นเรียนตอบท่านว่ากระผมไม่ทราบเพราะเป็นแต่เคยให้อาหารเขาแต่ไม่เคยสังเกตขณะที่ให้อาหารว่าเขาแสดงอาการอย่างไรบ้างท่านอาจารย์เลยอธิบายให้ท่านฟังต่อไปว่าใครจะเอาอาหารให้มันก็ตามแต่สัตว์ท่านนี้จะไม่สนใจคนยิ่งกว่าอาหารที่มันจะได้ในเวลานั้นเลยตามันจะจับจ้องมองดูแต่อาหารและโดดขึ้นโดดลงท่าเดียวถ้าอยู่ที่ราบก็วิ่งไปวิ่งมาและมือคว้ามาที่อาหารกับมือคนเท่านั้นพอยื่นอาหารให้ถึงมือแล้วจะคว้ามับรีบปอกปากกัดฉีกกินทันทีส่วนตามันจะมองนั่นมองนี่ลุกลิกลุกลิกและมองผลไม้ในมือมันทั้งเคี้ยวทั้งกลืนทั้งกัดทั้งฉีกถ้ามองเห็นอาหารในมือคนยังเหลือพอมีทางได้อยู่อีกมันจะรีบกัดรีบกินและรีบซ่อนอาหารเข้าไว้ในกระพุ้งแก้มทันทีแล้วตามองมาที่มือคนและเอื้อมมือมาขออีกถ้าคนให้อีกมันจะรีบกินบ้างซ่อนไว้ในกระพุ้งแก้มบ้างเหลือจากนั้นก็ทิ้งบ้างและเอื้อมมือมาขอใหม่ไม่มีความอิ่มพอในการขอให้เท่าไรเป็นเอาหมดจนไม่มีอะไรจะให้โน้นแลมันจึงจะหยุดและหันมาเคี้ยวกลืนส่วนที่มันซ่อนไว้ในปากต่อไปลิงเป็นสัตว์ที่สุรุ่ยสุร่ายมากและมีความอิ่มพอในอาหารเมื่อยังพอจะได้จากใครอยู่แม้ท้องมันจะเล็กๆเหมือนสัตว์ธรรมดาทั่วๆไปแต่ความโลภและความสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยมันนั้นเหลือตัวยากที่จะมีสัตว์ตัวใดเสมอได้เท่าที่ยกตัวอย่างของลิงมาเป็นข้อเปรียบเทียบเพียงเล็กน้อยนี้ท่านพอทราบได้กระมังว่าที่ท่านมาขอให้ผมผลัดเปลี่ยนเครื่องบริขารเสียใหม่โดยทิ้งของเก่าไปเสียทั้งที่สิ่งนั้นยังพอให้ประโยชน์ได้อยู่นั่นคือท่านขอให้ผมปฏิบัติแบบตามแบบลิงและขอให้ลิงเป็นศาสดาสั่งสอนผมแทนศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้จักประมาณพอดีทุกอย่างเพราะแบบที่ท่านขอผมนั้นเป็นแบบลิงใช้กันอยู่ตามวิสัยของสัตว์ที่ไม่รู้จักธรรมคืออะไรผู้รู้จักธรรมคืออะไรอยู่บ้างก็ควรคิดคำนึงสภาพของตนและของธรรมว่าอะไรควรหรือไม่ควรการพูดด้วยเจตนาหวังดีนั้นเห็นใจแต่เจตนานั้นไม่คุ้มค่ากับความเสียไปแห่งธรรมมีความสันโดษมากน้อยเป็นต้นซึ่งเป็นธรรมที่ยังโลกให้สงบเย็นมานานเพราะธรรมนี้เป็นความเหมาะสมสำหรับโลกผู้ยินดีในขอบเขตมีฝั่งมีฝาภายในใจจะพึงรักสงวนและอุตสาห์ปฏิบัติตามด้วยความยินดีไม่ให้คุณค่าสาระอันจะเกิดจากธรรมนี้ผ่านไปเปล่าจะเสียใจภายหลังท่านควรคิดดูให้ละเอียดถี่ถ้วนของศาสนาและท่านผู้เป็นเจ้าของศาสนาบ้างว่าเป็นบุคคลเช่นไรพระองค์เป็นมาแบบโลกเป็นกันหรือเป็นมาอย่างไรการสั่งสอนศาสนาทรงสั่งสอนอย่างไรโลกจึงตกลงปลงใจยอมกราบไหว้บูชาและปฏิบัติตามเรื่อยมาจนถึงพวกเราศาสนาธรรมที่ประทานไว้ทุกแง่ทุกมุมล้วนเป็นสวากขาธรรมโดยสมบูรณ์และเป็นนิยานิกธรรมความระงับดับทุกข์ความกังวลน้อยใหญ่ได้โดยสิ้นเชิงแก่ผู้ปฏิบัติตามกันมาอย่างสมบูรณ์ท่านควรคิดให้ละเอียด ตามหลักศาสนาเราไปอีกว่าผู้ทำตัวเป็นคนฟุ่มเฟือยตื่นโลกตื่นสมัยกับผู้ปฏิบัติตัวโดยสม่ำเสมอต่อความจำเป็นไปตามกรณีใครจะมีความทุกข์กังวลทางกายใจมากน้อยต่างกันอย่างไรบ้างสำหรับความเห็นของผมผู้เรียนน้อยเห็นว่าผู้ทำตัวเป็นคนฟุ่มเฟือยพองตัวใหญ่กว่าโลกนั่นแหละคือผู้ตั้งหน้าฆ่าตัวเองโดยไม่รู้สึกว่าตัวเป็นเพชฌฆาตทำลายตนคนเราเมื่อคิดเกินความพอดีเหมาะสมแล้วต้องเป็นผู้ก่อเรื่องกระจุยวุ่นวายแก่ตัวเองจนหาความสงบสุขทางกายและทางใจไม่ได้แน่นอนใจต้องคิดเพื่อพอกพูนมากขึ้นจนไม่มีเวลาพักผ่อนได้ถ้าเป็นน้ำก็ขุ่นเป็นตอมเป็นโคลนจนหาที่อาบดื่มใช้สอยไม่ได้ใจกับกายต้องหมุนเป็นกงจักรเพื่อได้มาซึ่งสิ่งนั้นๆถ้าไม่ได้ต้องกระวนกระวายเพราะหาไม่ทันกับความอยากน้ำล้นฝั่งนั้น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FMผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งกำหนดการงานบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่27และวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ร่วมสวดมนต์ทำวัดเจนเวลา 21:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 7:30 น.ร่วมตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 น.ร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สุขุปุญญสวัจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระสกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4. ทางพอดแคสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์hluangta.com 2. ทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา.com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิ

ูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และฆราวาสได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 น.เวลา 10:00 น.และเวลา 10:30 น.ช่วงบ่ายเวลา 13:30 น.เวลา 14:00 น.และเวลา 14:30 น.ท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญัสสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: พอพูดเรื่องนี้ก็เราระลึกได้ถึงหมาตัวหนึ่งที่อยู่สถานีทดลองมันมีหมาสามตัวไอ้ช้างไอ้สิงไอ้แพะสามตัวมันมักจะมาวัดอยู่เสมอคือเจ้าของที่ถวายที่เข้าวัดเข้าวาเสมอมันก็มากับเจ้าของงั้นต่อไปเจ้าของไม่มาเขาก็มาเองมีแปลกอยู่เพราะน่ะมีแม่ชีแก้วแต่สำคัญอยู่นะมานี่ทางจงกรมเรานี่เขาไม่ผ่านนะอย่างนั้นเขามาทางจงกรมเขาจะเดินเลาะไปนู่นไปสุดหัวจงกรมเขาถึงจะวกกลับมาเขาไม่เคยผ่านทางจงกรมนะไอ้ช้างนี่สำคัญกว่าเพื่อนว่างั้นนะชื่อมันชื่อไอ้ช้างมันน่ารักทั้งสามตัวละหมาสามตัวหมาใจลุยมานี่นี่แกก็พูดอยู่อย่างนี้เนี่ยจะว่าไงนี่แหละพูดด้วยความญาณอย่างทราบเข้าใจไหมแน่นอนนี่อยู่ๆแกก็พูดว่าโอ้ยน่าเสียดายนั่นเนี่ยไอ้ช่างเนี่ยไม่นานนั่นเนี่ยมันจะตายนั่นบอกแล้วนะนี่ไอ้ช่างเนี่ยไม่นานมันจะตายแล้วมันก็มากับเพื่อนฝูงอยู่ธรรมดาเนี่ยก็บอกเนี่ยช้างเนี่ยไม่นานนะมันจะตายจะตายแล้วก็ไม่ไปต่ำแล้วจะไปเกิดกับพวกเศรษฐีในกรุงเทพว่างั้นนะคือตายแล้วมันจะไปเกิดกับเป็นลูกเศรษฐีในกรุงเทพว่างั้น มันก็มากินอยู่นี่แหละเนี่ยน่าสงสารเลยแกพูดอยู่อย่างนี้นะนั่นแหละยานเห็นไหมล่ะอย่างทราบแน่นอนเลยบอกว่าน่าสงสารมันมาหากินอยู่กับหมูกับเพื่อนสามตัวน่ะมาเนี่ยเนี่ยไอ้ช้างจะชี้มืออย่างนี้นะน่าสงสารเนี่ยไม่นานมันจะตายว่างั้นนะแล้วจะไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีในกรุงเทพไม่ต่ำแหละว่างั้นหมดเวลาจะตายก็เป็นอย่างว่าจริงสักสามสี่วันแล้วจะพูดแล้วนะเนี่ยจะตายเร็วๆนี่นะว่างั้นนี่จะบอกแล้วนะตายแล้วจะไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีในกรุงเทพว่างั้นมาหากินอยู่นั่นแหละน่าสงสารว่างั้นนะแต่พูดแล้วว่าน่าสงสารเนี่ยเนี่ยมาหากินอยู่กับเพื่อนสามตัวเขาก็ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรแล้วแกก็พูดอย่างนี้แล้วใช่ว่าไงล่ะแกพูดเลยพระฟังตัวหน้ากันนี่นะไม่นานนะเนี่ยมันจะตายไอ้ช้างนี่นะว่างั้นตายแล้วมันจะไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีในกรุงเทพมามันก็มาหากินอยู่งั้นล่ะนี่นะน่าสงสารนะแต่สงสารก็ไม่เป็นไรนะเขาไม่ตกต่ำหรอกเขาจะไปเป็นลูกเศรษฐีว่านะแต่พูดไม่นานตายปุกปับตายจริงโอ้ยไปแล้วตายแล้วไอ้ช้างตายแล้วเป็นยังไงล่ะไปเกิดที่ไหนไปที่นั่นเลยว่างั้นเนี่ยอย่างนั้นแล้วจะแม่นยำมาก
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: มาชัย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: มาชัยโอ้นู่นนู่น
3: มาถึงที่นี่ก็ถึงมาส่งเพื่อนเพื่อนเขาอยู่มหาชัยส่งมาที่ร้อยเอ็ดมาทำงานที่ร้อยเอ็ดใช่ไหมร้อยเอ็ดใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมชอบใจสาม
2: เลยย้ายไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตรงไหนถึงไม่อยากย้ายมาอยู่ว่าตั้งแต่เราอยู่ภาคอีสานเรายังอยากเป็นอยู่นี่ยังอยากว่าย้ายมาอยู่ภาคอีสานอยู่เหรอ
3: ใช่ค่ะ
2: ั้งแต่หลวงตาบัวอยู่ภาคอีสานยังอยากจะเพ่นอยู่นี่แต่ไม่มีที่เพ่นก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละมากี่คนน่ะ
3: นะ
2: ฮะ
3: เจ
2: ็ดคนเจ็ดคนใครขับรถอ่ะผู้หญิงไม่ผู้หญิงอ่ะ
3: ผ
2: ู้
3: หญิงห้าผู้ชายสอง
2: เหรอ
3: ก
2: ับ ผู้
3: หญ
2: ิ
3: ง
2: ก็มาถึงนี่ตอนเช้าใช่ไหม
3: ต
2: ี
3: สองอย
2: ู่
3: ที่สอง
2: ตีสอง
3: อยู่หน้าวัดใช่ไ
2: หมเดี๋ยวไปจับอยู่หน้าวัดนั่งผีประตูไว้นะข้ามไม่ได้ขอบคุณเวลาเท่าไหร
3: ่ห้าโมงเย็น
2: ขอห้าโมงเย็นนี่ตีสองแต่เก้าชั่วโมงอ่ะ
3: ว
2: ัน
3: นี้รถไม่ติด
2: ตีสองแปดเก้าชั่วโมงห้องเราตื่นนะจากมหาชัยวันนี้เก้าชั่วโมงเยอะเลย
3: ว
2: ัน
3: น
2: ี้
3: เมื่อวานรถไม่ติดเมื่อวานรถไม่ติดเลย
2: เนอะมันวางหน่อยว่างรถมาใช้เข้ากรุงเทพมีเข้าจุดไหนเข้าที่เพชรเกษมเหรอมาจากมหาชัยแล้วเข้าเพชรเกษมแล้ว
3: มาด่วน
2: นะ
3: ขึ้นไปท
2: าง
3: น
2: ี้
3: ก็จะ
2: ผ่
3: าน
2: แล้ว
3: ก็ข
2: ึ้
3: นทางด่วนอ๋อ
2: ทางนี้ก็ข้าแล้วก็ขึ้นทางด่วนมาเลยอยู่ตรงนี้ทางด่วนเพราะฉะนั้นเขาเขียนการ์ตูนตลกอยู่นั่นเพราะว่าทางค่ารถเขาก็ขึ้นราคาอะไรต่ออะไรค่ารถพวกรถมงรถเมล์เราขึ้นราคาหมดเราจะตายแล้วลองคนหนึ่งโอ้ยไม่ตายลองคือเขาขึ้นสูงกว่าเรายังมีเยอะขึ้นสูงที่ไหนขึ้นไปตายรถด่วนนั้นขี่ทางด่วนนั้นค่า30 บาทเขาเราก็เห็นอย่างนั้นอยู่แล้วว่านั้นการ์ตูนมันเอาดีอะขึ้นทางด่วนแล้วไปตายอยู่บนทางด่วนแล้ว30 บาทครับ
3: มีสาขาทางด่วนด
2: ้
3: วย
2: เหรอเมื่อวานนึงไปนี่ไปชุมพลไปปากแก้ววานตอนเที่ยงเที่ยงอะถึงไปเมื่อวันคืนนั้นไปโน่น2 วันนี้ไม่อยู่ตอนเที่ยงตอนบ่ายวันคืนนี้ตอนบ่าย2 โมงกว่าไปดูถ้ำอะไรถ้ำผาแดงถ้ำรู้ๆอยู่ไหมเราจะนึกทำมาพูดเราชอบเพราะโกยดินออกแล้วมันจะราบเรียบแล้วเพดานถ้ำมันจะสูงแล้วเสมอด้วยทางถ้ำมันต่ำมันทีต่ำมันก็ไม่ต่ำมากนะมันต่ำกว่าถ้ำที่สูงกันต่างหากถ้ำสูงมันจะเอ็นเอ็นอะไรเงี้ยสูงไปเงี้ยมาอย่างนี้ไม่ค่อยดีนะแต่ถ้ำข้างล่างมันเสมอน้ำมันมีอยู่ถ้ำบนเราก็เอาลงมาได้ต่อแป๊บลงมาจากนั้นแล้วมาใส่ถ้ำข้างล่างเราได้พูดอยู่กับพระนี่เวลาตายเรามาตายที่นี่จะเหมาะดีระหว่างเวลาตายมาทิ้งขันมาทิ้งที่นี่จะเหมาะดีว่าพอถึงเวลาแล้วก็ปุ๊บปั๊บไปนั่นแล้วก็ทิ้งกลัวแล้วไปเลยสบายดีไม่ต้องยุ่งว่ะถ้ามันเปิดเผยดีเดินลัดเลาะไปตามไหล่เขาไม่ใช่ตีนเขานะไปไหล่เขาลงซอกแซกลงไปต่อไปกลัวรถมันจะทำถนนไปอีกแล้วทุกวันนี้มันสมัยรถว่าไงไปไหนก็มีแต่มีแต่รถนะเข้าครัวก็จะขึ้นรถเข้าต่อไปนี่สมัยรถไปดูช่อมมันยาวโอ้ยาวนะต้นนู่นละขนาดต้นมันมองมาถึงนี่มั้งความยาวมันเพดานถ้ำก็สูงพอประมาณเมื่อแล้วเอาดินนี่ออกหมดแล้วก็เรียบละเพราะดินอยู่หน้าถ้ำอยู่ตรงใต้เพดานนั้นเป็นดินไม่ใช่หินขุดออกได้เลย ทำรีละทำให้เวลาว่างเราจะไปพักอยู่ที่นั่นสบายเงียบพอลงไปนั่นโอ้สบายมากนะส่วนมากโลกมีแต่ทุกข์มากเราก็เลยพูดล่วงหน้าแล้วก่อนว่าสบายมากว่างั้นเลยยังไม่ได้ไปสบายมากแล้วถ้ำสูงที่มีน้ำไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราไม่ค่อยชอบเวลาถ้ำก็ดุ้งจะเตี้ยวกันหน่อยแต่อันนี้เพดานถ้ำจะสูงดีเอาดินออกหมดแล้วก็ดินเหล่านั้นเอาลงมาเปลี่ยนลงมาที่หน้าถ้ำนี่เป็นบริเวณพักก็ดีอีกโล่งอากาศโล่งดีแล้วต่อแป๊บจากถ้ำบนนั้นลงมาใส่นี่น้ำใช้ได้สบายโอ้ดีดีว่ะตาได้ตาอย่างนี้จะเหมาะมากนี่ห้าวจริงๆว่ะตาไม่กังวลไม่วุ่นวายพอถึงเวลาแล้วก็ด่อมด่อมไปก็ทิ้งพวกเราไปเลยตัวนี้กลัวมันไม่จะไม่ได้ตายอย่างนั้นสิเฮ้ยตายแบบไหนก็ไม่รู้นะที่นั่นเราชอบละเดี๋ยวว่างๆธรรมดาก็อยากไปพักอยู่นั่นพอไปแล้วเงียบเลยไม่มีอะไรมีเสียงนกพวกอะไรแถวนั้นจากวัดธรรมนีไปด้วยรถประมาณ1กิโลก็ลงรถลงจากรถแล้วก็ไปอีก1กิโลเดินลัดเลาะไปเลี้ยวไปเลี้ยวมาลงไปเหมาะดีส่วนถ้ำสูงก็กำลังขุดอยู่เวลานี้เราไม่ได้บอกว่าขุดถ้ำตามก่อนเป็นไรเราไม่ว่าแต่เขาพูดไปก่อนแล้วว่าเห็นว่าถ้ำนี้มันมีน้ำใกล้แล้วเลยขุดถ้ำนี้ก่อนเขาพูดอย่างนั้นแล้วเราก็เลยไม่มีคำพูดอีกเขาว่าถ้ำนี้มันมีน้ำติดมันอยู่ติดกันห่างกันไม่ถึงเส้นมั้งน้ำมันไหลซิดอยู่พอดีใช้แล้วถ้าได้ปลูกต้นไม้สูงๆบนหลังมันอีกให้มันชุ่มเย็นเข้าไปมันก็จะเก็บน้ำได้มากเข้าไปอีกอันนี้เราก็ได้พูดหาต้นไม้ดีๆชุ่มเย็นมาปลูกแถวบนหลังถ้ำนี้นะให้มันชุ่มเย็นเพิ่มเข้าอีกแล้วก็เก็บน้ำได้มากถ้าอยู่อย่างนั้นแหละพระผู้จะทรงมรรคทรงผลเป็นสักขีพยานต่อศาสนาของพระพุทธเจ้าคิดอยู่อย่างในร้านต่างๆนี่มีแต่ร้านเฉยๆไม่มีสินค้าดูได้เมื่อไหร่มีร้านแล้วก็มีสินค้าเต็มอยู่ในร้านนั้นมันถึงถูกพอเข้าเป็นหน้าร้านเอาจะต้องการอะไรดูเอาชมต้องการอะไรดูไม่ต้องการก็ชมร้านใหญ่ๆเขาเป็นอย่างนั้นไม่มีแต่ร้านเฉยๆมีสินค้าเต็มไปหมดในห้างร้าน นี่ไม่มีแต่ศาสนาไม่มีแต่คำสอนไม่มีแต่ตำรับตำราเฉยๆยังมีผู้ทรงมรรคทรงผลความหมายว่าอย่างนั้น ผู้ทรงมรรคทรงผลนั่นแหละคือสินค้าในห้างร้านแต่มีแต่ร้านเฉยๆใครจะเข้าไปดูใครจะเข้าไปเหยียบล่ะมันต้องมีสินค้าที่น่าชมอันนี้มีแต่คำสอนมีศาสนาตามตู้ตามผีเฉยใครจะนับถือใครจะสนใจล่ะมันต้องมีสินค้าคือผู้ทรงมรรคทรงผลยังมีมากมีน้อยเต็มห้างร้านนั่นว่าไงถ้ามีป่ามีเขามากๆมีผู้บำเพ็ญในป่าในเขามากผู้เช่นนั้นแหละผู้ที่ทรงมรรคทรงผลเพราะการบำเพ็ญต้องบำเพ็ญในที่สงัดเหมาะสมศาสนาเรากับป่าจึงแยกกันไม่ออกติดแนบกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรล่ะอยู่ในป่างั้นบำเพ็ญสมณธรรมสะดวกสบายก็สามารถทรงมรรคทรงผลได้สิถ้าไม่มีป่าแล้วอยู่ตามตลาดทะเลมันก็มีแต่กระดูกหมูกระดูกวัวน่ะจะมาทรงบนคอนี่แขวนคอเต็มที่ไหนไม่อดไม่อยากกระดูกกว่านั้นกระดูกเราก็ยังมีวะไหนไม่ได้ทรงมรรคทรงผลนะสิเห็นที่ฉะนั้นก็ไปที่ไรมันคึกคักจิตมันเหมาะทำลงไปทายอยู่ข้างล่างนะสลามันไม้มันหายากนะมาโดนมันหักแล้วไปหามาแต่ไรมาแทนล่ะเวลานี้ก็ยิ่งกุดยิ่งด้วนเข้ามาคนด้วนเข้ามาแล้วเราก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นไปวัดไหนเหมือนกันน่ะแผดเลยเสียงอ่ะไปเข้าวัดไหนเ เสียงนี่แผดแผดแล้วจี้พระเนรออกสายหลวงปู่มั่นเรานี่แหละไปวัดไหนวัดไหนจี้ตรงนั้นจี้ตรงนี้จี้เรื่อยจี้เรื่อยไม่มีผู้จี้ไม่ดีนะเจตนาดีมีอยู่แต่ไม่มีผู้บอกช่องบอกทางมีเด็ดมีขาดมีเผ็ดมีร้อนมีหนักมีเบามันก็ได้คิดคนเรานะอยู่เฉยไม่ได้คิดไปไปเฉยก็ไม่ได้คิดแต่ต้องไปดูบกพร่องตรงไหนพูดกันเรื่องบกพร่องดีตรงไหนชมบอกว่าดีนั่นมันก็ยึดเอายึดเอาพูดเสาะแสวงหาความจริงมีอยู่พอดีเสียงครูบาอาจารย์พูดขึ้นแต่ละคำละคำเป็นของเล็กน้อยเมื่อไรเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเพราะครูบาอาจารย์ผู้ท่านทรงอัตตรงธรรมท่านไม่ได้พูดสุ่มสี่สุ่มห้านะมันพูดตรงไหนมีความหมายมีความหมายเลยพอพระพูดตรงนี้ก็คิดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราท่านอยู่บ้านโคกคิดมีนามันอยู่ตอนตกบ้านนั้นท่านเห็นนิสัยมันซื่อมันเซ่อมากท่านเลยทดลองหยอกเล่นหรือเฉยละตอนเช้ามันก็มาวัดออกจากบ้านแล้วมันก็ลงบนนามันพอตกเย็นก็ขึ้นจากนาแล้วก็มานี่ผ่านบ้านมานี่ไปเห็นทุกวันชื่อทิศมีนะมันก็สนิทดีนะกับพระคนซื่อเซ่อเห็นไปมันมาอยู่เรื่อยพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านเลยทดลองปัญหาอย่างนั้นแล้วท่านมีความหมายทิศมีอันนาเจ้าหลังทุ่งมันมีแต่ทุ่งหรือพวกต้นเขาป้อมสมองมีไหมท่านว่างั้นนะมีถมไปไม่อดท่านตอบว่ามีถมไปหมดมันก็เดินผ่านไปอีกสักสองสามวันท่านก็ถามอยู่มันอยู่ตรงไหนนะคำป้อมสมองท่านว่างั้นอีกนะนี่เป็นครั้งที่สองคำป้อมสมองมันอยู่นาเจ้ามันอยู่ตรงไหนนะโอ้ยอยู่เต็มไปหมดแถวนั้นต้องมองไปไหนมีแต่ต้นสมองเราผ่านไปถึงสามหันถึงสามหนนะท่านทดลองมันนะพอครั้งที่สามอยู่ที่เถียงนาจะมีไหมเถียงนาคือกระท่อมนานั่นอยู่ที่เถียงนาจะมีไหมมีสองต้นที่นี่ได้ก็แยกออกไปอีกมันมีลูกไหมเนี่ยครั้งที่สามออกแล้วนะออกแผนออกที่เตียงร่มแล้วมันมีลูกไหมโอ้ยลูกมันดกมากมันตอบน่าฟังทุกอย่างเลยเออน่าฟังนะท่านก็ถามกันนั่นแล้วก็ตั้งหลายวันผ่านมาโอ้ยทดลองที่มีกันนี่ยังทดเหมือนทดลองขอนสูงตันวันถามที่แรกก็เป็นอย่างนั้นมันก็ตอบว่าอย่างนั้นตอบอย่างสบายตันวันเราก็ได้ยินเวลาท่านถามเป็นบางวันเนาะเพราะมันก็ผ่านมานั่นเราก็ตอนเย็นๆเราส่วนมากเราก็อยู่ใกล้ชิดกับท่านนั้นพอผ่านไปผ่านมามันก็เห็นมันถามครั้งแรกมันก็ว่าอย่างนั้นมันก็เฉยไปเสียถามครั้งที่สองก็เฉยไปเสียครั้งที่สามถึงขนาดที่มันมีลูกไหมมันบอกโอ้เต็มไปหมดมันก็ได้เต็มไปเฉยถึงได้ลูกลูกเดียวมันจะเอามาถวายพระมันก็ไม่นั่นบักฮาหรือสักพันก็ใจอยากหวยหมดเรื่องไปเป็นเราไหมมันเป็นใจอยากหวยเนี่ยผมคนผมมีกิเลสพูดนะเข้าใจไหมคนมีกิเลสพูดแบบไหนมันก็น่าฟังหมดเลยฟาดถึงสามหนนั่นบอกดิถึงนาจะมันก็มีต้นมีอยู่หรือต้นหอมมีสองต้นแล้วก็บ้านหลังถามอีกแล้วต้นมันมีลูกไหมโอ้เต็มไปหมดมันไม่เห็นเอาไม้ฟาดฉันจะลูกสองลูกบักฮานบาราบุญชิวงั้นเราคุณว่าเล่นจังว่าพูดสนุกเล่นบักฮานคือฝ่ายอีสานเขาพูดสนุกกันเราเขาโลภราคาเนี่ยเขาพูดเล่นกันท่านพูดแบบนี้กันเนาะถามเมื่อไรมันก็ว่าต้องสมอหน้าไม่เต็มต้องสมอเต็มก็มาถวายมีสักลูกหนึ่งเดียวมาถวายป่ามันก็ว่ามาจ้าว่ามันโง่มันโซ่หลายนะคุณว่าบักขอนซุ่งเนี่ยคุณว่าคนมาบักขอนซุ่งมันจะเอาไม้ถวายฟ้าสักลูกสองลูกก็ว่าได้เลยมาไผ่ฟ้าได้ชั้นนอนยังน้อยจะลอยมันก็บ่ได้บักฮานี่สักก็ตะกัวแล้วคนเฝ้าเฉยนี้มันเฝ้ามียังเฝ้าพูดแบบเฉยมียิ้มยิ้มนิดนึงไอ้เราผู้ฟังมันจะตายเจ้าหัวเราะไม่ได้นะ อันนี้ก็ดีหัวเราะไม่ได้เดือนหน้าผากแตกอีกแล้วเราก็ระวังของเราเหมือนกันนี่มันพูดกันครบกันขันนี่พูดถึงเรื่องความซื่อของคนความซื่อของคนแล้วครูบาอาจารย์พูดอะไรท่านมีความหมายตะกี้นี่พูดว่างั้นท่านถามข้าพเจ้าสมอท่านก็มีความหมายถามอันนั้นมันไม่มีความหมายเอ้ยนั่นมันตอบไปตามปัจจุบันมันเลยมันไม่สนใจความหมายอะไรติดมีชื่อที่ชื่อติดมีมันซื่อซื่อทีนี้ก็เมื่อเวลามันหยอกเด็กมันก็หยอกเป็นนั่นแหละอาจารย์เที่ยก็อยู่กุฏิหลังนั้นไอ้เราอยู่หลังนั้นน้ำนี่เขาคลองส่งน้ำมาจากภูเขานะผ่านมาหน้าบ้านนี่ผ่านมาเนี่ยมันหน้าฝนนี่มันไหลเรื่อยทีนี้เด็กมันก็ชอบเล่นนะสิมันเล่าโรงเรียนเด็กเล็กๆนะเล่าโรงเรียนแล้วมันก็มาเล่นน้ำอยู่ตรงนั้นข้างๆกุฏิอาจารย์เที่ยไม่ว่าท่านว่าเราเนี่ยมันก็ต้องรำคาญเพราะเสียงเด็กฟังดิจอแจจอแจเล่นน้ำตูมตามตูมตามท่านวันแรกท่านก็เลยกระทืบเท้าเนี่ยตบตบตบตบใส่เด็กเด็กกลัวเด็กก็วิ่งปึงปังปังไปเราเดินเดินในกลมเนี่ยเรามองก็เห็นอยู่ท่านทำหยอกเด็กแล้วหลอกเด็กให้มันกลัวให้มันวิ่งไปแล้วก็ไปเงียบแล้วทีนี้วันละพอมาตอนเย็นนั่นท่านเจี๊ยไปทำอะไรให้เด็กเสียงลั่นเด็กร้องไห้ก็มีก่อนมาเล่นน้ำนี่ลำคาญกันว่าอาจารย์เจี๊ยท่านนิสัยกลมๆไปกลมมาเนี่ยก่อนมาเล่นน้ำอยู่ที่ทางกลมมันลำคาญก็เอาซะบ้างแหละท่านว่าต่อไปจะไปทำงั้นนะฟังเสียงเด็กต้องร้องไห้ก็มีมันกลัวต่อไปจะไปทำงั้นนะตั้งกับเฉยนี่วันหลังอีกแล้วดิมันพอดีเป็นเวลาเก่าอยู่แล้วที่นี่ไม่ใช่อาจารย์เคียนนะบักทิดมีบักผีบ้าเลยมันมาแต่นามันพอดีเด็กมันเล่นน้ำเกิดกระเทือนตรงนั้นสิมันก็มาแต่นามาเห็นเด็กเล่นน้ำตูมตามมันก็จับใบไม้มันขย่าใบไม้นี่เด็กแตกคืออยู่ร้องไห้อยู่กระเทือนอยู่เอาละนะวันนี้พ่อแม่ครูอาจารย์จะเอาอาจารย์เคียนละวันนี้ยังไงก็ต้องเอาอาจารย์เคียนทั้งที่ไม่ใช่อาจารย์เคียนนะทิดมีบักคำพาดสมานนะเด็กไปแล้วมันก็เดินทางไปเฉยมันหยอกเด็กหลอกเด็กเฉยมันจับใบต้นไม้เล็กๆเนี่ยมันจับรวมแล้วมันเขย่าเงี้ยเด็กมันกลัวมันก็วิ่งทั้งร้องห่มร้องไห้ก็คือเหมือนกับเมื่อวานนี่แหละพอค่ำพอท่านขึ้นจากทางกรมเราก็มาศาลาเพราะท่านพักที่ศาลาอาจารย์เจี๊ยบก็มาพอขึ้นมานั่งปั๊บท่านเจี๊ยบขึ้นเลยนะคราวนี้อะไรก็บอกว่าไม่ใช่หรือเมื่อวานว่าจะมาหลอกเด็กนะเด็กร้องห่มร้องไห้วันนี้มันเอาอีกแล้วนะว่าแล้วพอว่างั้นเนาะไม่ใช่ผมเนี่ยไม่ใช่ท่านเป็นใครล่ะบอกทิศนี้บอกทิศนี้มันใช่หรือเนาะใช่ว่าทางนี้ก็เลยเป็นพยานว่าใช่แล้วพอผมก็เดินอยู่กรมแล้วเห็นลิ้นมีหลอกเด็กอยู่โอ้ยบักคำป้อมบักสมอบักผีบ้าเนี่ยบานากับเด็กมันมาฉลาดตายมันแท้ละผมเนี่ยเวลาท่านพูดนะเมื่อเวลากับเด็กมันฉลาดตายมันแท้บานากับพระคำป้อมสมอเจ้าลูกก็บริกิตเนี่ยแล้วก็เป็นตายอยู่กว่านี่เนาะเมื่อเวลากับเด็กหยอกเด็กมันทำไมมันฉลาดหยอกเล่นเด็กได้แต่กับพระมันทำไมสมอสองลูกก็ไม่ได้กินนะท่านพูดก็น่ากบกันนะตั้งที่ท่านไม่ได้อยากอะไรท่านไม่สนใจกับหมอกับป้อมสมอแหละท่านก็พูดไปงั้นพูดทดลองท่านยังบอกแล้วว่าพูดทดลองทิ้นมีดูโอ้ยสูงทั้งท่อนนั่นวะมันเซอร์มันจะตายเราพูดถึงเรื่องป่าเรื่องเขาพูดถึงเรื่องความหมายครูบาอาจารย์พูดแล้วมีความหมายนี่ไม่เหมือนเรานะยิ่งจิตของท่านผู้พ้นจากกิเลสทั้งหลายแล้วไม่เหมือนจิตเราสามแดนโลกธาตุไม่เหมือนจิตใครเลยนั่นเป็นยังไงจิตของท่านป้าปมป้ามันนี่มันกระจ่างไปหมดกระจ่างไปหมดกระจ่างหมดเป็นอย่างนั้นนะอะไรที่สัมผัสรู้นั้นเห็นไปหมดเลยไอ้เรื่องที่ท่านจะพูดไม่พูดไม่ใช่วิสัยที่จะมาพูดไม่ใช่เรื่องสมมติถึงพูดก็ไม่รู้เรื่องพูดไปหาประโยชน์อะไรพูดในสิ่งที่จะรู้เรื่องเข้าใจกันได้รับประโยชน์นั่นเห็นโทษเห็นคุณจากคำพูดนั่นท่านถึงจะพูดธรรมดาเฉยๆเหมือนเรามองไปดูอากาศนี่หรือพูดอะไรกับมันอากาศอย่างมากก็โอ้ยวันนี้หนาววันนี้ร้อนพูดได้เท่านั้นเจอพรรณนาอากาศพรรณนาได้ยังไงนี่ก็เหมือนกันความรู้ของท่านเหมือนฟ้าอากาศ ครอบโลกธาตุสุดกระจ่างไปหมดไม่มีติดมีขว้างอะไรเลยแล้วจะให้ไปพัฒนาตามเรื่องของจิตได้ยังไงมันกว้างขวางขนาดไหนก็เหมือนเราพัฒนาเรื่องอากาศนั่นแหละมันต่างกันนั่นสิเพราะงั้นต้องว่าทำจังหวะเลิศเลิศสิสวมก็หัวใจใดแล้วหัวใจนั้นเลิศทันทีเลยทีนี้เมื่อไม่ได้สวมไม่รู้เรื่องรู้ราวก็มีแต่กิเลสสวมหัวมันอยู่มันก็มีแต่ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงอะไรขี้เต็มหัวมันพวกเราพวกขี้เต็มหัวให้เวลาปลดปล่อยแล้ว มีแต่ขี้เต็มหัวท่านผู้พ้นไปแล้วจากนี้กับพวกเรามันเหมือนกันเมื่อไหร่อันที่พระพุทธเจ้าถึงตรัสตรงธรรมสังเวชเวลาตรัสรู้ใหม่ๆแล้วทรงทอดพระทัยทอดพระทัยเพราะอันนี้เองมันผิดกันอย่างนั้นจะว่าไงแล้วจะสอนให้รู้เรื่องรู้ราวได้ยังไงเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคือธรรมชาตินั้นมันสุดวิสัยที่มองถ้าเรามองลงมาดูพวกมนุษย์มนาไม่ว่าเทวบุตรเทวดาอะไรมันเหมือนกับมองดูสัตว์เราจะว่าเทวดามันสูงนะเมื่อถึงขั้นภูมิสิ้นกิเลสแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหมือนสัตว์เพราะยังติดยังคล้องอยู่เหมือนกันหมดนี่ยังจะต้องเรียนว่าตายเกิดอยู่อีกนานเท่าไหร่ไม่ว่าเทวดาอินพรหมอะไรก็ยังจะต้องเรียนว่าตายเกิดอยู่ถ้าไปถึงกระแสถ้าถึงกระแสแล้วก็เกิดชาติเป็นอย่างช้าอย่างพระโสดาเนี่ยแล้ว3ชาติ1ชาติไปได้เลยมีกำหนดแล้วแล้วนอกจากนั้นจะเป็นอินเป็นพรหมเทวบุตรเทวดาถ้ายังไม่มีเขตตายตัวอยู่กับหัวใจแล้วยังไงก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นจึงว่าเหล่านี้เหมือนสัตว์ไปหมดด้วยกันภูมินั้นสูงขนาดไหนจึงมาท่านไม่ได้ตำหนินะท่านพูดตามหลักความจริงแล้วทำไมท่านจึงมาพูดเหมือนสัตว์ได้พวกเราแล้วทำไมจึงว่าสัตตะแปลว่าผู้ยังติดยังคล้องแปลแล้วนะไม่ได้หยาบอะไรละสัตว์นี่แปลว่าผู้ยังติดยังคล้องท่านพ้นแล้วพ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงมองหาพวกที่ติดอยู่ทุกแง่ทุกมุมเหมือนอย่างพวกเราท่านพ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างเราติดทุกแง่ทุกมุมมันต่างกันยังไงพิญญาสิอะไรติดหมดดีก็ติดชั่วก็ติดรักก็ติดชังก็ติดเกลียดโกรธติดทั้งนั้นมีแต่สิ่งติดหมดมนุษย์เราไม่มีอะไรที่จะผ่านพ้นไปได้ว่าอันนี้เรารู้แล้วเราผ่านแล้วไม่เคยมีจึงว่าสัตตะสัตตะแปลว่าผู้ติดผู้คล้องนักติดนักคล้องก็คือพวกเรานี่นั่นมันต่างกันขนาดไหนธรรมของพระพุทธเจ้าฟังสิบางภัยจะเป็นสักขีพยานพระพุทธเจ้าก็สาวกทั้งหลายนั่นแหละเป็นพยานมีร้อยมีหมื่นมีแสนไม่มีรายใดจะแหวกแนวว่าเป็นพระพุทธเป็นพยานพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่มีพอภาพเข้าไปอันนี้ก็ยอมทันทีเลยจะเห็นองค์ศาสดาไม่เห็นไม่สำคัญความจริงนี่เหมือนกันอันเดียวกันก็ไม่ผิดว่าอันเดียวกันก็ไม่ผิดดูนี่ชั้นใดดูนั่นกับชั้นนั่นมันเหมือนกับของอันเดียวกันนะเนี่ยต่างกันอย่างนั้นกับพวกเราท่านที่เมตตาสงสารเห็นสารโลกทั้งหลายงุ่มง่ามต้มเตี้ยมอยู่กับขี้กับต้มขี้โคลนถือว่าเป็นแก้วเป็นแหวนเป็นเพชรนินจินดาไปคว้าโน้นคว้านี้เป็นบ้ากันอยู่กับมูดกับพูดท่านเทียบอย่างนั้นนะนี่วันนี้ให้พูดซะเต็มเม็ดเต็มหน่วยถอดออกจากพระไตรปิฎกมาพูดมันสัมผัสกันเลยพูดซะบ้างวันนี้นะพระพุทธเจ้าท่านเทียบสอนภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายแล้วฟาดอันนี้ลงสินลงที่ว่ามันเหมือนสัตว์นี่ท่านนั้นอยากพวกท่านทั้งหลายบวชมาเป็นพระแล้วยังอยากเป็นสัตว์อยู่เหรอนั่นท่านจี้เข้าไปสัตตาแปลผู้ติดผู้คล้องเคยติดเคยคล้องมาแล้วแม้แต่บวชเป็นพระอยู่นี่ก็ยังติดยังคล้องอยู่ยังติดยังอยากติดจะคล้องมากกว่านี้อยู่เหรอท่านไม่รู้ท่านทั้งหลายยังไม่รู้อยู่เหรอว่านี่มันคือกองมูลกองคู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสมบัติเงินทองก็ของบริษัทบริวารนี่คือมูดคือพูดชาติทั้งหลายมันปีมันป่าอยู่กับมูดกับพูดเหล่านี้เวลานี้ท่านทั้งหลายรู้ไหมนู่นน่ะพระพุทธเจ้าแสดงเวลาแสดงสอนพระท่านสอนงั้นนะเอาอย่างพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ทั้งหลายแล้วเอาอย่างเด็ดเด็ดคือให้เห็นโทษให้เห็นโทษแล้วดีดตัวของความหมายว่างั้นถ้าเทศทั่วไปที่ใครอยู่ในภูมิใดภูมิใดก็สอนตามขั้นตามภูมิคนถ้ามันสอนขั้นเดียวภูมิเดียววันนี้มันเกี่ยวกับมันสัมผัสกับเรื่องนี้ก็เลยนำมาพูดเพื่อให้รู้ว่าการท่านเทศสอนพระผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยแล้วท่านเทศยังไงผู้ที่ยังไม่ได้เห็นช่องทางในเรื่องโทษภัยทั้งหลายในสิ่งเหล่านี้ท่านเทศยังไงจะมาแยกให้ฟังอย่างนี้แหละเทศสอนพระภิกษุทั้งหลายขึ้นแล้วเอาเลยนะผึ่งเลยท่านทั้งหลายยังมาตายกองกันอยู่นี่หรือมันเคยโลกอันนี้โลกตายกองกันรู้ไหมท่านทั้งหลายยังอยากมาตายกองกันอยู่หรือยังไม่อิ่มพออยู่หรือตายกองกันนะเหรอยังไงฟังสิลักษณะเป็นเหมือนเหอแต่ว่าท่านไม่ได้บอกในใบกระดูกของเหอนะคือเด็ดมากคุณง่ายว่าท่านเด็ดท่านเน้นลงยิ่งขนาดนั้นแหละพระพุทธเจ้าสอนนี่เป็นพระพุทธพจน์มันจึงเน้นหนักมากนะ ถ้าเป็นคำบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนานาแล้วเขียนมาก็จดจารึกมาก็เป็นเรียบๆไปธรรมดาก็มาแสดงให้เห็นภูมิผู้จดจารึกเหมือนกันนี่วะพระพุทธเจ้าแท้ผู้สิ้นกิเลสแท้จดจารึกเป็นยังไงมันจะต่างกันคนละโลกนะเพราะท่านเห็นความจริงแล้วเอามาจดจารึกกับสิ่งที่บอกเล่าได้เรื่องราวมากับสิ่งที่ท่านรู้จริงจริงก็มาบวกกันเข้ามันก็มีน้ำหนักนั้นแต่มันไม่มีตั้งแต่การบอกเล่ามาเขียนแขกในหนังสือเฉยๆนะทั้งการบอกเล่าก็ได้ยินพอได้เห็นทั้งความจริงยิ่งรู้ประจักษ์ชัดเจนนั่นเอาสองอย่างนี้มาบวกกันเข้าเรียงเป็นน้ำหนักมากถึงขนาดไหนนั่นมันต่างกันอยู่นี่พุทธพจน์ถึงเน้น

เราทั้งหลายนี่เหมือนกับเทวดาอินพรหมลงมาถึงมนุษย์มนาอะไรเป็นมนุษย์สัตว์แล้วยังจะงุ่มง่ามต้วมเตี้ยมอย่างนี้กี่ภพกี่ชาติแบบกับความทุกข์เกิดเจ็บเจ็บตายอยู่นี่แล้วภพน้อยภพใหญ่ภพสูงภพต่ำภพมีทุกข์มากทุกข์น้อยจะสับผลปนเปื้อนกันอยู่กับสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้พลาดจากกันไม่ได้นั่นแล้วจะทำยังไงพวกท่านทั้งหลายยังต้องการอยู่หรือยังสมัครใจอยู่หรือยังไม่เห็นไม่หลับหรือเหลือท่านสิฟังนี่นะถ้าขนาดที่มองเห็นที่นี้มันก็พอแล้วแล้วยังอยากจะเข้าไปทดลองอีกหรือไม่เคยทดลองหรือกับเรื่องความทุกข์ทั้งหลายความทุกข์นี้ชินกับใครเมื่อไหร่ใครสัมผัสก็แปลกันดิ้นตายไปหมดนั่นความหมายท่านว่างนั่นท่านเทศขนาดนั้นเป็นไงทำละเอียดละออขนาดไหนวิเศษขนาดไหนจึงมาเทศพูดขนาดนี้มันต่างกันอย่างนั้นแหละนึกว่าชุดออกไปดูสถานที่นั่นว่างนั่นกับอันนี้มันต่างกันยังไงความหมายว่างั้นเรากับพวกเราก็อยู่ในฐานะของนับดีมากในขั้นของโลกทั่วไปเราอยู่ในขั้นดีมากเราหนึ่งเป็นชาวพุทธสองรู้จักทานสองรู้จักศีลสามรู้จักหนึ่งรู้จักทานสองรู้จักศีลสามรู้จักการสวดเจริญสวดมนต์ไหว้พระภาวนานี่สามอย่างนี้เราได้พอทรงไว้โดยกันเพราะนั้นจึงว่าดีกว่าโลกทั้งโลกนี้อยู่มากมายชาวพุทธผู้สนใจปฏิบัติอย่างนี้นะแต่มีแต่คำชื่อเฉยๆก็อย่างว่าเนี่ยหากมีผลก็ยังดีกว่าผู้ไม่ถือเลยผู้มายึดเลยมันเป็นขั้นๆตอนๆของการนับถือศาสนาและการปฏิบัติศาสนาผลจึงต่างกันส่วนภิกษุทั้งหลายนั้นฟังมิตรจะดีดออกท่าเดียวเพราะมันดูจะถึงดันเลยดันเลยเอาขึ้นดันเลยอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเนี่ยขึ้นดันเลยหรือฉุดลากอย่างแรงเลยพระที่จะไปได้จะอยู่ความหมายว่างั้นเหมือนผลไม้นี่มันแก่เต็มที่แล้วเนี่ยมันเริ่มเหลืองแล้วนั่นแหละถ้าเป็นมะม่วงก็ดีสอยมาบ่มเพื่อมันจะสุกเร็วเข้านั่นถ้ามันยังไม่สุกมันยังมันทั้งกับไว้กับต้นซะก่อนไว้กับต้นซะก่อนบำรุงลำต้นไว้แนะนำอบรมสั่งสอนอยู่เรื่อยๆเร็วๆบำรุงลำต้นแล้วตัวดุ้งไหนแก่ก็แก่ไปสุกไปแก่ไปสุกไปนี่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแต่ละครั้งภิกษุทั้งหลายได้รับหรือบรรลุมรรคผลนิพพานมีมากขนาดไหนมากขนาดนั้นเรียกว่าสุกไปเรื่อยสุกไปเรื่อยแก่ไปเรื่อยสุกไปเรื่อยอย่างนั้นอบรมไปเรื่อยบำรุงลำต้นคือการอบรมไปเรื่อยๆอย่างนั้นพวกเรายังว่านับว่าดีมากอยู่ถ้าพูดถึงเรื่องโลกทั่วไปแล้วพวกเราอยู่ในขั้นดีมากพวกโลกด้วยกันเพราะได้ถือศาสนาด้วยได้ทำบุญให้ทานนี่ซึ่งเป็นทางชั้นเอกของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์จะปราศจากทานศีลภาวนานี้ไปไม่ได้เลยทางทานหนึ่งศีลหนึ่งภาวนานี่เราก็ได้ให้เป็นประจำการให้ทานเราสั่งสมมาไปทุกวันทุกวันทางเดินเพื่อความราบรื่นของเราสั่งสมทุกวันทุกวันเนี่ยศีลภาวนาเราก็อบรมทุกวันทั้ง3ส่วนนี้รวมเข้าไปเป็นกำลังเนี่ยหนุนเจ้าของอะไรไม่ไปหนุนไหนใครละหนุนเจ้าของขึ้นชื่อว่าความดีทุกอย่างที่เราสร้างไปนี้หนุนเจ้าของนั้นหนุนหัวใจหนุนไปเรื่อยๆแก่ขึ้นไปเรื่อยสูงขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีดผึ่งได้นั่นพอถึงขั้นสมควรแล้วก็ภิกษุทั้งหลายเท่านั้นที่ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนี้มันยังไม่ไปพึ่งหลายพวกขี้เกียจทั้งหลายมันยังว่าอยู่เดี๋ยวนี้มันยังอยู่ในขั้นขี้เกียจทั้งหลายอยู่มันยังไม่ถึงภิกษุทั้งหลายเข้าใจอ๋อจะว่าไงวะทั้งเตะทั้งขู่โมโหว่าไงวะเนี่ยใครจึงอย่าลืมตัวหน้ามาพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลอที่สุดแล้วเกิดมาทั้งไม่มีวาสนาไม่สนใจไม่พบไม่ได้ยินคำว่าพุทธศาสนาไม่ยินคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆตาที่เปล่ามีมากแต่มากพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาคู่บ้านคู่เมืองคู่โลกคู่สงสารคู่สร้างบารมีผู้สร้างบารมีต้องสร้างเข้าไปตามจุดนี้พุทธศาสนานี้ที่ท่านแนะนำต่างๆว่าไงทำในนี้สร้างบารมีนี่จำมาไว้นะเป็นศาสนาคู่บ้านคู่เมืองครับศาสนาพุทธแต่ละพระองค์พระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่ละองค์มาเลื้อขนสัตว์โลกขึ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้มากขนาดไหนแล้วเลื่อนภูมิขึ้นมาอีกมากขนาดไหนเลื่อนภูมินี้มากพ้นน้อยกว่าถ้าพูดถึงงั้นก็เหมือนกับหน่อไม้นะปลายมันเรียวแหลมทั้งต้นมันใหญ่อันนี้พูดที่อยู่ในภูมิเลื่อนตัวเองขึ้นไปนี่อยู่ในจุดนี้มากกว่ากันเรื่องขึ้นไปเรื่องขึ้นไปน้อยกว่ากันน้อยกว่ากันเลยผู้ที่หลุดพ้นน้อยกว่าเพื่อน

น้อยกว่าเพื่อนเหมือนหน่อไม้ที่มันแหลมขึ้นข้างบนคือจำนวนที่ดูดพ้นไปขั้นสูงนั้นมีจำนวนน้อยกว่ากันแต่ก็หนุนตลอดพุทธศาสนาเป็นเครื่องหนุนสัตว์โลกผู้บำเพ็ญหนุนไปเรื่อยอ้าวศาสนานั้น อุบัติขึ้นมาอีกทีนี้ผู้ที่ได้รับคำหนุนนี้แล้วผ่านไปแล้วเนี่ยผ่านแล้วท่านนั้นก็หนุนมาเรื่อยผ่านเรื่อยหนุนมาเรื่อยผ่านเรื่อยเนี่ยพระพุทธเจ้ามาแต่ทุกแต่ละพวกไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยฟาดดินถล่มสามแดนโลกธาตุกระเทือนหมดเลยแต่ละพระองค์นะมาแต่จะรู้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยขนสัตว์โลกให้พ้นจากกองทุกข์ไปให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองไปโดยลำดับลำดาจนถึงความพ้นทุกข์นั้นมีจำนวนมากขนาดไหนไม่มีศาสนาใดสามารถมีพุทธศาสนาเท่านั้นว่างั้นเลยว่าเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นศาสนานั้นใครตั้งก็ได้นี่แล้วมันประมาทเอาตามความจริงมาพูดกันศาสนาคนมีกิเลสมันต้องมีมืดมืดดำดำกำตากำขาวหรือโดนเดาเกาหมัดเข้าใจไหมล่ะฉันไม่เป็นโลกวิถีของเหมือนศาสนาผู้ที่ของคนผู้สิ้นกิเลสแล้วผู้สิ้นกิเลสแล้วนี่กระจ่างไปหมดเลยโลกวิถีรู้แจ้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงไม่มีที่ไหนเป็นที่สงสัยการแนะนำสั่งสอนก็เปิดอกเลยเถอะสอนตามหลักความจริงสัตว์ผู้ที่ต้องการความจริงแล้วมันก็เชื่อทำตามก็ผ่านได้นั่นนอกจากมันสุวิสัยพวกที่มันเป็นปัสสะปรมะมืดทั้งกลางวันกลางคืนมืดทั้งหูแจ้งตาสว่างอยู่นี่แหละนั่นก็เป็นอีกประเภทหนึ่งแต่ใจมันบอดจะว่าไงเวลามันบอดก็บอดอย่างนั้นแหละใจนี่พอกันจำมานานอย่าได้ลืมนะเกิดมาในศาสนานี้เราได้พบแล้วพุทธศาสนาอย่าปล่อยทิ้งนะเราจะเชื่อเกินไปกิเลสมันเคยต้มคนมามากต่อมากแล้วให้พากันเข็ดหลาบบ้างให้ทดสอบบ้างว่าจุดไหนผิดจุดไหนถูกจุดไหนผิดนั่นแหละคือเรื่องของกิเลสจุดไหนถูกนั่นแหละคือเรื่องของธรรมให้นำมาเลือกเฟ้นและคัดเลือกเอาปฏิบัติตนเองในสิ่งที่ถูกที่ดีแล้วจะเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคลแก่พวกเราทั้งหลายเนี่ยเอาละวันนี้พูดธรรมะวันนี้เอาที่นี่หันหน้าไปกราบพระอาทำไปโทษผู้นึงว่าให้ผู้นึงทับบ่ได้บ้าโม้เลยตัวนี้พูดแล้วหวนบ้าแล้วพูดแล้วหวนบ้า

0: ตีสร้างทางสารนองวัชามิตะตียามเปียบุตรทางสารนองวัชามิตะตียามปีธรรมังสารนองวัชามิตะตียามปีสร้างทางสารนองวัชามิสิปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิอาดินาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิองค์ที่สามผู้รักษาศีลห้าว่ากาเมทุกครั้งไปผู้รักษาศีลอุปสมบทก็ว่าตามท่านอับรามจัยยาเวรมณีสุขาปดังสมาธิยามิมุสาวาดาเวรมณีสุขาปดังสมาธิยามิสุยามิระยะมัชฌาปมาลทานาเวรมณีสุขาปดังสมาธิยามิมีศีลห้าจบเพียงแค่นี้มีกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิณัตตยิตวาดิตวิสุกาดัสนะมาลากันธาวิเรปนะธารณะมันดานะวิภูสะนัทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิอุจจาสยานะมหาสยานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิจบแล้วไม่ใช่เดี๋ยวนี้อย่างนั้นเนี่ยเวลาจะลืมปั๊บหายเงียบเลยนะเพราะงั้นจึงไม่กล้าไปเที่ยวที่ไหนหลงความหลงลืมหายตกปั๊บไปเลยเหมือนไม่ได้พูดไม่โสทาวเสนะสาธุกังรากีตบาเนสีเลนะสุกติยันติสีเลนะโหสัมปดาสีเลนะนิบุติญาณติตัสสมาสีลังวิโสทะเยวันนี้จะได้จ่ายที่ดินให้น้ำหนาววันนี้พวกเอาคอเราไปประกันนั่นน่ะพวกติดหนี้ธนาคารนั่นจะทำเหลิมมันเอาคอเราไปประกันไว้นู่นเราหลวงตาท่านให้เราปีใหม่ล่วงไปแล้วท่านถึงจะพิจารณาว่าไหนก็ต้องไปรับรองต้องธนาคารพอเอาชื่อเราไปใส่กล้าธนาคารเขาก็บุตรตึกแล้วเขาจะปิดบัญชีเกี่ยวกับอันนั้นเพราะว่าเรื่องของเราเขาก็ยอมทันทีเลยนี่แล้วก็มาพูดเรียกเอาเรื่องของเราไปมัดคอไปติดไว้ธนาคารนั่นมันนี่จะไปจ่ายแล้วมัน17รายพวกติดที่ธนาคารวันนี้จะจ่ายถึง17รายแล้วอีกสักอาทิตย์นี้ก็จ่ายต่อไปอีกอันนั้นไม่ร้อนนักเหมือนอันนี้ร้อนมากจึงต้องจัดอันนี้ก่อนตอนนี้ดูมันร้านเท่าไหร่ร้าน300,000เท่าไหร่ลืมได้แหละ300,000หรือ400,000เนี่ย17รายน้ำหนาเราน้ำหนาที่นี่ก็เกือบจะหมดแล้วที่นี่ข้าวเยอะมากแล้วข้าวถึง 80% แล้วคิดว่าน้ำอยู่ 20% เราคิดเอานะเดี๋ยวนี้มันได้ไปเท่าไหร่แล้ว6,000ละมั้งรวมเท่านี้ด้วยนะนั่นเป็น6,000นะ6,000ไร่นะครอบเมืองละที่นี่น้ำ5ตกสายนั่นคุณนั่งร้อยยี่เรียงทำแล้วก็เท่าอยู่ก็หมด5,000หกพันไร่ในครอบต้นน้ำที่ออกมาจากนั้นออกมาจากนั้นฆ่าหัวสายเราฆ่าไว้หมดเลยหนุนใจบ้านเมืองก็มีน้ำกินกันเ แม่น้ำเลยก็ไหลพอแคบๆนิดเดียวนะน้ำนี่ธรรมดามันไหลซ่าซ่าซ่าหน้าเล่นนะทีนี้ไหลนิดเดียวนั้นจนจะขาดแล้วนะจัดการเลยเนี่ยแล้วแม่น้ำอื่นยิ่งเลือกกว่าแม่น้ำเลยนี่มันก็ยิ่งขาดโอ้ก็ร้อนชื้นเนี่ยที่ข้างบนมันชุ่มจากหน้าผาลงมาเนี่ยมีต้นไม้อะไรแล้วชุ่มน้ำต่ำน้ำก็อาศัยเนี่ยลงข้างบนหลังจริงๆมันแห้งอยู่ว่างั้นจึงบอกว่าให้ไปปลูกต้นไม้ข้างบนอีกเยอะก็ได้ลงมาได้มากสิครับแล้วก็ขี้เกียจไปแล้วก็เกือบล้านเมื่อวันซื้อนี่เกือบล้านเมื่อวานนี่เยอะวันนี้ไปอีกไม่รออย่างนี้ก็จะเปล่าเคาะกระเป๋าไว้เรียบร้อยเลยไม่ต้องเวลาไปไม่ต้องยุ่งอย่างนี้นี่เวลาจะไปก็ยุ่งคนนั้นเอามาให้คนนี้มาให้แต่ตอนนั้นไม่เห็นอะไรเพราะเราติดไปเคาะกระเป๋าไว้ก่อนที่เตรียมพร้อมบอกไปละ
1: ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการนำเสนอข่าวสารนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อที่มีการอ้างว่ารัฐบาลจับตาหรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่ได้ดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียืนยันหลักการชัดเจนว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะที่นำเสนอข่าวสารบนพื้นฐานข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีรายการเจาะลึกทั่วไทยที่ประกาศยุติการออกอากาศทางอสมทว่าไม่มีข้อสั่งการหรือการแทรกแซงจากรัฐบาลและย้ำว่ารัฐบาลยึดหลักเสรีภาพการทำงานของสื่อมวลชนตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตยโดยเคร่งครัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกไทยยังแข็งแกร่งเร่งเปิดตลาดใหม่รับมือความไม่แน่นอนทางการค้าควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทย plus
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการคนข่าวขายของตลาดนัดนักข่าวครั้งที่8จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจณศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คกรุงเทพมหานครระบุว่าภาพรวมการส่งออกของไทยในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ยังคงขยายตัวได้ดีและเป็นสถิติที่น่าพอใจโดยเฉพาะในหมวดสินค้าเกษตรที่กลับมาเติบโตอย่างโดดเด่นมีการส่งออกขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่สร้างรายได้จากการส่งออกเกือบ 150,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังกล่าวถึงสถานการณ์การค้าโลกว่าแม้จะมีพัฒนาการเชิงบวกจากการเจรจาและข้อตกลงระหว่างประเทศในบางพื้นที่ของโลกแต่รัฐบาลยังไม่สามารถวางใจได้และต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอีกทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังมีความไม่แน่นอนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกของไทยได้ในอนาคตกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงเดินหน้านโยบายกระจายความเสี่ยงทางการค้าโดยเร่งเปิดตลาดใหม่และขยายตลาดส่งออกเพิ่มเติมเพื่อสร้างความสมดุลทางการค้าและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไป
4: การส่งออกของเราในไตรมาส1ของปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากเป็นประวัติการโดยเฉพาะหมวดสินค้าเกษตรเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าเกษตรก็มีการส่งออกที่เติบโตทุเรียนปีนึงเนี่ยเราขายเกือบ 150,000 ล้านบาทคราวนี้เนี่ยการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเราก็คงจะต้องเฝ้าดูคงวางใจยังไม่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นในเรื่องของตลาดส่งออกที่เรามีความเป็นกังวลเนี่ยก็คงยังต้องรุกเปิดตลาดใหม่เพื่อให้ความสมดุลมากขึ้นอย่างถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราก็ดูตลาดที่แอฟริกาใต้ลาตินอเมริกาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ตลาดอื่นๆเราก็ยังต้องตั้งค่ารับให้ดีเพราะเราก็ไม่ทราบได้ว่าสถานการณ์นี้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือจะมีปัจจัยอะไรที่เข้ามาทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงอีก
3: นอกจากนี้ในส่วนของราคาพลังงานนางสุภจีกล่าวว่าแม้จะเริ่มเห็นแนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงแต่ยังต้องใช้เวลาอีกระยะ กว่าจะสะท้อนมายังต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพของประชาชนเนื่องจากสินค้าจำนวนหนึ่งยังคงมีต้นทุนจากช่วงที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการที่ไม่เพียงช่วยดูแลค่าครองชีพประชาชนแต่ยังช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการไทยควบคู่กันไปสุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเตรียมนำคณะผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยหอมและผู้ประกอบการไทยเพื่อแนะนำการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของตลาดญี่ปุ่นนายสุรินทร์สุนทรสนานรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้มีกำหนดนำผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยชาวญี่ปุ่นลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการในแหล่งปลูกกล้วยหอมซึ่งเป็นการต่อยอดจากการดำเนินกิจกรรมที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปีก่อนซึ่งปีนี้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มเติมไปยังจังหวัดชัยภูมิและบุรีรัมย์โดยผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นจะเผยแพร่ให้ความรู้เทคนิคการผลิตที่แตกต่างกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์เฉพาะของแต่ละพื้นที่รวมถึงให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการตลาดและพัฒนากล้วยหอมไทยให้มีผลผลิตตามมาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดญี่ปุ่นนอกจากนั้นจะจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าระหว่างคณะผู้ซื้อชาวญี่ปุ่นกับผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยในช่วงเดือนกันยายนต่อไปทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นตลาดศักยภาพของสินค้ากล้วยหอมไทยกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมสินค้ากล้วยหอมไทยซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมปรับมาตรการควบคุมการขนย้ายยางพาราป้องกันการลักลอบนำข้าวยางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางในประเทศ
5: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการหารือกับภาคเอกชนเพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรการควบคุมการขนย้ายยางบริเวณชายแดน5จังหวัดได้แก่ตากกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและเชียงรายได้มีข้อพิจารณา3แนวทางได้แก่การยกเลิกเขตควบคุมทั้ง5จังหวัดการยกเลิกเฉพาะอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นทางโลจิสติกจากภาคใต้และแนวทางที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดคือการปรับมาตรการเข้มงวดเฉพาะสินค้ายางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการลักลอบนำเข้า4ชนิดได้แก่ยางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันในทุกด่านที่เกี่ยวข้องขณะที่ยางสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นยางแท่งน้ำยางสดน้ำยางข้นและยางแปรรูปบางประเภทจะมีการกำกับดูแลตามความเหมาะสมเพื่อลดภาระที่ไม่จำเป็นต่อผู้ประกอบการโดยยังคงหลักการสำคัญคือการป้องกันยางเถื่อนและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรสำหรับขั้นตอนต่อไปกรมวิชาการเกษตรจะจัดทำร่างแนวทางปรับปรุงประกาศพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาออกเป็นประกาศกระทรวงตามขั้นตอนโดยระหว่างนี้มาตรการเดิมยังมีผลบังคับใช้และในทางปฏิบัติยังคงตรวจเข้มสินค้ายางกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องชาวนันมาลีรายงาน
2: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรบริษัทการเงินจัดมหกรรมเซตอินเดอะซิตี้2026ยกระดับความรู้และทักษะด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุนทุกระดับนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์จัดมหกรรมการลงทุนแห่งปีเซตอินเดอะซิตี้2026ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ภายใต้แนวคิดเทรนทุกก้าวฟิตทุกสกิลโดยจับมือ60องค์กรตลาดทุนทั้งกลุ่มตลาดหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนักวางแผนการเงินสมาคมนักลงทุนให้คำปรึกษาวางแผนจัดพอร์ตและใช้ผลิตภัณฑ์ลงทุนให้ทันสถานการณ์พร้อมชูการใช้เทคโนโลยีและ AI เป็นผู้ช่วยในการลงทุนโดยภายในงานมีวิธีการสัมมนาให้ความรู้จากนักวิเคราะห์นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนการจัดพอร์ตลงทุนการใช้ AI วิเคราะห์หุ้นและกองทุน รวมทั้งมีการอัพสกิลและการเทรดด้วยกลยุทธ์และเครื่องมือการลงทุนการวางพอร์ตเกษียณรวมถึงข้อมูลพิเศษเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการลงทุนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 19:00 น.ณ 3 ย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ชั้น 5นายอัศเดชกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีกระแสการชักชวนให้ร่วมเทรดคริปโตและ Forex จึงขอให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนวิเคราะห์ให้ดีซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่ Forex หากถูกชักชวนให้ลงทุนในตลาดทุนหรือสัญญาผลตอบแทนที่เกินจริงรวมถึงการชักชวนให้เข้ากลุ่มไลน์ขอให้ตรวจสอบให้มั่นใจก่อนประธานคณะกรรมการการสื่อสารระบุโครงการ THAI Passport คุ้มค่าเป็นการลงทุนพัฒนาคนลดความเหลื่อมล้ำเตรียมเชิญภาคเอกชนชี้แจง TOR ในสัปดาห์หน้าน
6: ายแพทย์อลงกฎมณีกาศประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passport วงเงินงบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาทว่าจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนมพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งานเทคโนโลยี AI ในระดับสูงและต้องการให้โครงการดำเนินการโดยเร็วเนื่องจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการสมัครใช้บริการ AI ระดับโปรของภาคเอกชนทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องที่กำหนดสิทธิ์การเข้าร่วมไว้จำนวน5ล้านสิทธิ์โดยเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆถือว่าใช้งบประมาณไม่สูงแต่เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศซึ่ง AI ได้เข้ามามีบทบาทในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการค้าออนไลน์การเกษตรแรงงานและการแพทย์เช่นการช่วยวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ CT สแกนและ MRI ซึ่งมีความจำเป็นที่ประชาชนไทยจะต้องเข้าถึงและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลทั้งนี้ในวันที่22มิถุนายนคณะอนุกรรมาธิการจะเชิญผู้แทนจากภาคเอกชนด้าน AI เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะก่อนนำผลเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนคาดว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายในสัปดาห์หน้าชวิสาประทุมมารายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผนึกกำลังตรวจสอบอาหารเสริมลดน้ำหนักที่ผสมสารไซบูทรามีนทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการรับประทานพร้อมเตือนผู้บริโภคหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยถึงเหตุกรณีสะเทือนใจของน้องน้ำพนักงานร้านกาแฟชื่อดังที่เสียชีวิตกระทันหันจากการรับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักโดยผลชันสูตรทางนิติเวชยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนผสมของสารไซบูทามีนซึ่งเป็นสารอันตรายร้ายแรงจึงสั่งการให้สคบ.ประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.รวมทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ตรวจพิสูจน์สินค้าตามตัวผู้ขายตรวจสอบแหล่งที่มาดำเนินคดีไปจนถึงดูแลผู้เสียหายให้ครบวงจรทั้งนี้ยังไม่มีการสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการจึงวางแผนการทำงานให้แต่ละหน่วยรับช่วงต่ออย่างเป็นระบบทุกกระบวนงานอย่างไรก็ตามขอให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงไม่มีเลขสารระบบอาหารหรืออ้างว่าเห็นผลเร็วผิดปกติอย่าซื้อตามรีวิวโดยไม่ได้ตรวจสอบและก่อนซื้อทุกครั้งให้ดูว่าร้านค้าระบุตัวตนและที่อยู่อย่างชัดเจนรวมถึงจดทะเบียนตลาดแบบตรงกับสคบ.หรือไม่หากจำเป็นต้องซื้อขอให้เก็บหลักฐานให้ครบทั้งใบเสร็จหลักฐานการชำระเงินข้อมูลร้านค้าบทสนทนาการสั่งซื้อรูปภาพอาหารและบรรจุภัณฑ์หากได้รับความเสียหายหรือพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ.1166หรือทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: ตำรวจปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่พร้อมเดินหน้ากวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทน
8: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการภายหลังนำกำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นเป้าหมายสำคัญในพื้นที่โดยจังหวัดภูเก็ตพบบริษัทเข้าข่ายเป็นนอมินีจำนวน10บริษัทครอบครองที่ดิน4แปลงมูลค่ากว่า116ล้านบาทพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้9รายเป็นชาวอิสราเอล5รายชาวฝรั่งเศส2รายชาวเนเธอร์แลนด์1รายและชาวรัสเซีย1รายนอกจากนี้ยังพบบริษัทอีก39แห่งที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งนึงครอบครองที่ดินรวมกว่า52แปลงมูลค่ากว่า า115ล้านบาทเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยคดีสำคัญเป็นการตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทห้องเช่าร้านอาหารร้านกัญชาและฟิตเนสที่ต้องสงสัยใช้โครงสร้างโนมินีในการดำเนินกิจการสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายโนมินีทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจของคนไทยสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและรักษาความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดและมีมาตรการรองรับในทุกด้าน
9: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICกล่าวถึงความกังวลของประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนหลังมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการเสริมกำลังและการนำรถถังเข้าประจำการของฝ่ายกัมพูชาโดยยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงมีการลาดตระเวนภาคพื้นและการเฝ้าตรวจทางอากาศอย่างต่อเนื่องซึ่งการเคลื่อนย้ายกำลังหรือยุทธโภคภัณฑ์ของประเทศเพื่อนบ้านถือเป็นข้อมูลที่หน่วยงานด้านความมั่นคงนำมาประเมินตามปกติและประเทศไทยมีมาตรการรองรับในทุกระดับสถานการณ์ส่วนข้อกังขาว่าอากาศยานขับไล่เช่น F-16 และ Gripen จะสามารถใช้อาวุธได้ในสภาพอากาศฝนตกหนักหรือไม่นั้นยืนยันว่าอากาศยานสมัยใหม่ถูกออกแบบให้สามารถปฏิบัติการได้ในสภาพอากาศที่หลากหลายมีระบบนำร่องและระบบอาวุธที่ทันสมัยโดยทุกภารกิจจะต้องผ่านการประเมินสภาพอากาศและความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนการปฏิบัติขณะที่บางฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยไม่ดำเนินการใดๆหรือเงียบเฉยพลอากาศเอกประภาสย้ำว่างานด้านความมั่นคงหลายส่วนไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ทั้งหมดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของกำลังพลและผลประโยชน์ของประเทศปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ย้ำเรื่องการแจกบัตรให้ตรงสิทธิ์และหากมีการเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งต้องแจ้งประชาชนทันที
10: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งณสำนักงานเขตสวนหลวงและสำนักงานเขตบึงกุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ได้เน้นย้ำประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือกรณีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีจำนวนไม่เท่ากันด้วยในหลายพื้นที่พบว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีมากกว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความผิดพลาดในขั้นตอนการแจกบัตรเลือกตั้งสิ่งสำคัญให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มความระมัดระวังในการแจกบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องตรงตามสิทธิ์ของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ละรายหากมีการแจกบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกับสิทธิ์อาจส่งผลต่อการนับคะแนนในภาพรวมโดยเน้นย้ำให้สำนักงานเขตทุกแห่งให้ความสำคัญกับประเด็นนี้อาจจัดจุดสังเกตและสัญลักษณ์เตือนต่างๆเช่นการติดสลิปหรือใช้สีแยกประเภทในบัญชีรายชื่อการจะทำบัตรคล้องคอเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานสุธามาศพันธ์รายงาน
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับ4รางวัลจากเวทีนวัตกรรมนานาชาติ iTech 2026ณกรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียนายจิตสถาทาตะวากรผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำทีมนักประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในเวที iTech 2026ณกรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้รับ4รางวัลจาก2ผลงานคือผลงานระบบแจ้งเปลี่ยนแปลงสภาพการจ่ายไฟและตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าไหลย้อนเพื่อเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลลดขั้นตอนการดำเนินงานและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างเป็นระบบซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัล NRCT On Arrival Mention Award จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและผลงาน Smart TSแพลตฟอร์มบำรุงรักษาดิจิทัลเพื่อให้สามารถประเมินความพร้อมหรือสมรรถนะอุปกรณ์แบบอัตโนมัติพร้อมแสดงประวัติของอุปกรณ์แบบออนไลน์ได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัล NRCT Special Award ทั้งนี้เวที iTech 2026เป็นเวทีประกวดและนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดในทวีปเอเชียจัดขึ้นต่อเนื่องกว่า30ปีโดยสมาคมสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบแห่งมาเลเซีย โดยปีนี้มีผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากภาครัฐและภาคเอกชนมหาวิทยาลัยองค์กรและสถาบันด้านการวิจัยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงกว่า 1,000 ผลงานจาก17ประเทศทั่วโลก
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์เริ่มใช้เกณฑ์ใหม่20มิถุนายนนี้โดยกำหนดให้ฉลากและเอกสารกำกับต้องมีข้อมูลครบถ้วนอ่านเข้าใจง่ายและห้ามโฆษณาหรือแสดงสรรพคุณเกินจริงจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในบ้านจะต้องมีฉลากและเอกสารภาษาไทยส่วนเครื่องมือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้พร้อมระบุข้อมูลสำคัญเช่นวิธีใช้คำเตือนและวันหมดอายุอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังเปิดให้ใช้เอกสารกำกับในรูปแบบดิจิทัลผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ได้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้นช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานและยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานว่านายโมซินนาควิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานจะเดินทางยันกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านอย่างเป็นทางการในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อพบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านโดยจะติดตามความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่สำนักข่าว Axios ของสหรัฐอ้างว่านายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษสหรัฐและนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเตรียมเดินทางเยือนสวิตเซอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อเปิดฉากการเจรจาภายหลังอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นการฟื้นฟูความพยายามเปลี่ยนผ่านข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวให้เป็นข้อตกลงระดับภูมิภาคสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรอบใหม่โดยอากาศยานไร้คนขับหรือโดนในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเช้าในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายรวมถึงบ้านเรือนประชาชนยังได้รับความเสียหายความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2ประเทศแล้วโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ของวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นผลมาจากการทำหน้าที่คนกลางของสหรัฐและกาตาร์ภายหลังจากการหารือกับทางการอิสราเอลและอิหร่านอย่างไรก็ตามแม้จะมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในช่วงก่อนหน้านี้ก็ไม่สามารถยับยั้งการโจมตีจากทั้ง2ฝ่ายได้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่าน ตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:24 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรและเวลา 10:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 17:36 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
15: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
17: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการได้ทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนดำเนินจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนมีนาคมพุทธศักราช2540ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญท่านรับฟังครับ
18: วานะคนทั้งวันเลยนะ ทั้งท่านอยู่เมื่อวานนี้เป็นวันจันทร์คนทั้งวันจนเริ่มมืดเลยยังหลั่งไหลเข้ามาเราไม่รับเราจะฆ่าพวกคนมีจริงนั่นก็ธรรมดาคนยิ่งหนาแน่นเขาตัวตัวเราคนเดียวรับแสงได้ทั้งวันทั้งวันนี่คือวิปปกวัตกรรมฐานเราแต่เพราะอย่างยิ่งสายวัดป่าวันตาดมันจะแสดงฤทธิ์เดชออกไปทางด้านวัตถุสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างอะไรใหญ่ๆไม่มีในหลักธรรมหลักวินัยรู้รู้หลาหลาอย่างนี้มีแต่รู้หลาทางใจทางใจนี่มีเด่นมากคำพีไหนก็เป็นยังไงไปอยู่ป่านั่นถ้ำนั่นเขาลูกนั่นภาวนาเป็นยังไงมีแต่อย่างนั้นพระพุทธเจ้ารับสั่งไม่ได้มีว่าไปยังไงสร้างศาลาได้ถึงไหนแล้วกุฏิได้ถึงไหนแล้วนั่นคือมีนี่มันยังมีตกวิจารณ์มากมันแซงจริงนะถ้าอย่างนี้เรารวดเร็วมากนะกิเลสนี่ตีตลาดนี่เร็วไม่ทันไม่มองไม่เห็นนั่นนะนี่แหละกิเลสตีตลาดดูเอาไปดูวัดไหนวัดไหนไปดูเถอะมีแต่รู้ๆแล้วๆด้วยว่าถูกหัวใจแห้งผากแห้งผากจากศีลจากธรรมมันไม่ได้ดูเนื้อหัวใจนะพระพุทธเจ้าดูหัวใจพระสาวกทั้งหลายท่านดูหัวใจท่านนำหัวใจมาสอนโลกนะท่านไม่ได้นำเอาอิฐปูนหินทรายเหล็กล้าเหล่านี้มาสอนโลกนะมาอวดกันศาสนามันเป็นกลายเป็นเรื่องคลังกิเลสไปแล้วเวลานี้มีธรรมที่ไหนติดไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยจะทำไงคำพีมันก็มีอยู่เนี่ยไม่ดูเราจะว่าไงนี่แหละสายนี่แหละสายวัดป่าวันตาดมันกำลังแหลกเหลวเวลานี้ใครออกไปที่ไหนที่ไหนมันจะแสดงฤทธิ์เดชนะเดี๋ยวนี้กำลังแสดงฤทธิ์เดชมดออกไปทางไหนทางไหนสร้างนั่นสร้างนี่ยุ่งมันไม่ได้สนใจสร้างหัวใจเพราะเข้าไปสร้างไม่ได้นี่ที่เดชมันตีโยหลงทิศออกมาให้มาทำนั่นทำนี่เกานั่นเกานี่เข้าไปเกาที่เดชไม่ได้ที่เดชตีหัวเอามันก็ไปลูบไปคำนอกนู่นสิกิเลสเป็นของเล่นเมื่อไหร่ยังบอกแล้วของเล่นเมื่อไหร่วะมันเข้าไปแตะมันได้เมื่อไหร่เพราะว่าจะเริ่มภาวนาจะเริ่มสลบไปแล้วถูกกิเลสตีเอาตีเอาไม่เก่งจะบอกว่าเก่งเหรอกิเลสไม่เก่งครองโลกได้ยังไงกิเลสไม่เก่งจะเรียกว่าเก่งได้ยังไงมีธรรมเท่านั้นแต่นี่ธรรมหยิบเข้าไปแตะไม่ได้นะมันตีข้อมือนุ่นตกห้าทวีปใครไปแตะไม่ได้แต่กิเลสในหัวใจเพราะฉะนั้นพระกรรมฐานจึงต้องล้มละนาวละนาวเพราะอันนี้เองเข้าไปตีในหัวใจไม่ได้แต่ภาวนาเพื่อระงับดับฟืนไฟที่มันเผาอยู่ที่หัวใจนี้ไม่ได้มันไล่ออกไปให้ไปลูบไปคำนู่นให้ไปสร้างนั่นสร้างนี่มันเป็นเรื่องโลกเนี่ยสิ่งเหล่านี้น่ะไม่ใช่เรื่องธรรมพระพุทธเจ้าท่านสร้างหัวใจพระสาวกท่านสร้างหัวใจสง่างามเลยโลกเลยสงสารภาวะเลือดเลยก็เลยทุกอย่างนั่นแหละใจสง่างามสิ่งเหล่านี้มันสง่างามอะไรใครอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ได้อาศัยไปเท่านั้นเองพอถึงวันตายไม่รู้วิเศษวิโสอะไรหัวใจนี่ท่านทรงทำให้สง่างามแล้วไม่เพียงว่าอยู่ถึงวันตายตลอดกับตลอดกันมีหวังอยู่อย่างนั้นพ่อหมดก็ไปหมดก็ไปศาสนาแล้วเดี๋ยวนี้ยังมีองค์เดียวหลวงตาบัวนะที่พักทางตั้งทางอยู่ถ้าเป็นองค์อื่นเขาก็ฟาดพังแล้วแหละแต่นี่มันหลวงตาองค์นี้มันใครก็มาก็อยากมาแตะมันปากจัดปากเปาะมาดีไม่ดีหงายหมาไปเข้าใจไหมมาไม่เป็นท่าแล้วเอาจริงมาไม่เข้าท่าแล้วใส่เพียงเดียวมัดเดียวพอเพราะคำพีเอาพระพุทธเจ้ามาแสดงเนี่ยใครมาค้างได้เมื่อไหร่แสดงตรงไหนตรงไหนเอาคำพีออกมาแล้วใครจะมาค้างพระพุทธเจ้าได้ค้างคำพีคือค้างพระพุทธเจ้าเองหมดอันจะศาสนาค่อยหมดไปหมดไปอย่างนี้ตอนนั้นท่านอยู่ในป่าในเขาลึกมูลอยู่ร่มไม้ประทับประทับเป็นที่ทำงานที่ทำวงกลมสถานที่นั่งภาวนา การที่ท่านฆ่ากิเลสเพื่อความตั้งหางามของใจท่านทำอย่างนั้นพวกเราเพื่อส่งเสริมกิเลสให้ตั้งหางามเพื่อเผาโลกทำไม่มีอะไรเหลือเลยมันเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวกำลังเป็นบ้าของมาสายล้มกระบวนเวลานี้กำลังเป็นบ้าเป็นว่าก่อสร้างกันนั่นยังสมบัติอะไรกันอยู่ศึกษาไปศึกษาเราเรียนมาแล้วฟังการแนะนำสั่งสอนแต่สอนทุ่มลงก็จะไม่มีอะไรเหลือแล้วเวลาแสดงผลออกมามันเป็นอย่างนั้นทำจะให้ทำไงโลกไม่เห็นที่เห็นคำพระพุทธเจ้าเห็นพระสาวกอรหันต์ท่านเห็นโลกไม่เห็นมันเห็นแต่สิ่งที่พากันเห็นอยู่ตรงนี้ไม่มีใครแตกจากใครเขาคือเราเราคือเขาเหมือนกันเลยตัวโลกดินแดนไม่มีใครที่เกิดต่างกันแล้วจะอะไรเป็นคู่แข่งว่าเป็นเครื่องทัดเทียมกันหรือวัดตวงกันเพราะเหมือนกันหมดสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้มันไม่รู้ที่สาวกอรหันต์ท่านรู้อันท่านเห็นท่านมันไม่รู้ไม่เห็นรากก็เลยมันไม่ยอมไปเบื่อลงหากิเลสพระพุทธเจ้าท่านเรียกพวกเราที่ว่าผีนิชาในคำพีมีอย่างนั้นเราไม่ใช่อุตริพวกสัตว์ทั้งหลายนี่พวกผีนิชาท่านว่าท่านยกข้อเปรียบเทียบไว้เหนือหน้าฟังมากนะเพราะว่าผีนิชาคือพวกหนอนมันปีนตายมุดพูดในส้วมในฐานน่ะหนอนแต่พวกมันสัตว์เราพวกเราทั้งหลายนี่ก็ปีนตายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในบริษัทบริวารในเงินในทองในข้าวในของนี่เหมือนกองมุดฟังพูดพวกเราเหมือนหนอนมันปีนนะก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาเข้าใจไหมล่ะนั่นนะท่านว่าข้าเปียกเชี่ยวมันน่าทำจริงนะโลกทั้งหลายไม่เบื่อเหมือนนอนแล้วไม่เบื่อมุกปุ๊บนั่นแหละท่านว่างนั่นถ้ามีวันเบื่อรู้เบื่อนอนนั่นเพลินตลอดท่านว่างนั่นแต่โลกทั้งหลายเพลินกับลูกก็เสียงกับสิ่งกับคนกับบริษัทบริวารชื่อเสียงเหล่านี้จึงเป็นเหมือนต่อมือพูดมันก็ไม่มีวันอื่นพอเหมือนกันท่านว่าเอาที่นานี่ท่านว่าสิอิ่มพอกันไหนมันไม่อิ่มพอนี่ท่านบอกท่านเรียกพวกเราว่าพวกผีนิชาที่ท่านมาเรียกอย่างนี้สถานที่ท่านจะติดอยู่นั่นเป็นยังไงต่างจากพวกเราไงท่านถึงมาเที่ยวพวกเราเหมือนหมูพวกหนอนเอาพิจารณาที่ไม่มีเรื่องเลิศเลอกว่านั้นท่านเอามาเที่ยวได้ยังไงสิ่งที่เหนือหนอนมีสิ่งที่เหนือมุกพูดมีเราจะรู้อะไรตรงข้าวเท่าไหร่ทำกรรมขอยน้อยไม่อยากสอนใครแล้วคิดไปคิดมาย้อนหน้าย้อนหลังข้ามหาพรหมตะโรมาราชนาผู้ที่มีทุลีบาบางยังมีอยู่ไม่มีแต่ประเภทเดียวนี้ประเภทที่มีทุลีบาบางพอที่จะหลุดจากพ้นจากผ่านจะได้ตามเพราะว่าคำสอนนี้ยังมีข้ามหาพรหมาราชนาเพื่อพรหมาตะโรกายปีวติสารปฏินั่นแหละข้ามหาพรหมาราชนาพระเจ้าให้ทรงสอนแก่โลกพระทรงเห็นธรรมความสงสัยน้อยไม่อยากจะสั่งสอนโลกข้าพระไตรข้ามหาพรหมมาแล้วเสมอพระองค์ก็ทรงที่จะถึงเรื่องปฏิบัติการเครื่องเดินมาถ้าถูกพระราพระราเช่นไหนก็เอาแค่นั้นนะจึงมีแต่พระไตรที่สั่งสอนแต่โลกถึงที่ว่าขาดคำสอนแต่โลกมานี่มันก็ไม่ยอมรับการจำที่ทำมามันสู้มู่สู้พูดไม่ได้ไอ้พวกหลอนอะไรแล้วก็ช่างสู้มู่สู้พูดไม่ได้นี่ก็มันก็มีนิสัยแต่น่าฟังเหมือนกันมาเป็นเพื่อนกันสองคนคนหนึ่งรักศีลรักทานการกุศลคนหนึ่งชวนกันไปไม่ได้เป็นเพื่อนกันชวนไปศีลไปทานไม่การกุศลไม่ไปถ้าชวนเข้าโรงเล่าเมาสุราสูบบุหรี่กินชามันชอบไอ้นั่นเพลินไปทางนั้นไอ้นี่เพลินไปทางวัดทางวาเวลาตายแล้วถ้าคนนี้ไปเกิดเป็นข้าราชการเทวโลกข้าราชการอยู่เทวโลกมาเรียนยานดูเพื่อนของเรามันไปงานงานไอ้ห่านอยู่ว่างั้นเข้าใจไหมล่ะคือภาษาเป็นรถเพื่อนของเราไอ้ห่านมันไปไหนเงาไปที่ไหนมันไปอยู่ในหนอนเป็นหนอนอยู่ในมุ้งในคู่ปูตามันมาเป็นอย่างนี้จริงๆฟังดูคำหางมันเขาฟังคำหางมันนะอืมมีท่าทุกข์เจอแล้วก็แปลงเพศได้ละ เรียนก็มาถามทำไมเพื่อนถึงมาอยู่อย่างนี้สถานที่เรื่องมันเชิงที่อยู่ที่อยู่ตัวนี้ยังไงทำไมไม่อยู่โอ้ที่ไหนก็สู้นี่ไม่ได้หรือว่างั้นมันบอกสู้นี่ไม่ได้ไม่ต้องไปหาอยู่หากินถึงเวลาเขามาส่งเองว่างั้นเห็นไหมเจ๋งไหมนั่นแหละความหนานี่อ่ะความหนาของโลกมันเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะมันเชื่อกับอย่างนี้เขาได้ทางนี้น่าฟังแต่เราก็ไม่เห็นในชาดกอันนี้มันเห็นในหนังสือจริงๆอันไหนมีในชาดกก็บอกนี่อันไหนเป็นนิสัยมานี้ก็บอกตามเรื่องแต่มันก็เป็นความจริงความจริงให้เป็นธรรมอะไรจะเป็นธรรมวะข้อเชื่อเพียงความหนาบางของโลกของกิเลสกับของธรรมเชื่อความท่านเชื่อความได้อย่างนี้มันก็เป็นธรรมแล้วนี่จะไปหาคำพูดที่ไหนพระพุทธเจ้าตัดสรู้ที่ความจริงต่างหากไม่ได้ตัดสรู้ที่คำพูดนี่วะเวลาแบกแต่คำพูดเป็นหนอนแค่กระดาษเองไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเรียนมาแล้วก็มาอวดน้ำลายกันกิเลสตัวเดียวก็ไม่ได้ตอบเปิดนี่สวยที่สวยที่ไหนมาอวดคำพูดกันนี่สวยวานก็เอาข้าวไปให้ทางโน้นขนไปทางโน้นขนไปทางนี้ให้เขาช่วยก็มีเราไปเองก็มีโอ้สงสารจริงนะสงสารโลกนะวันตายก็ยิ่งสงสารมากบางคนเขาก็มานั่นมาถามได้ทราบว่าหลวงตาจะละขันใช่ไหมว่าเออละเรื่องละใครละทุกคนนั่นแหละแล้วก็ว่านี่แหละไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้าแล้วก็ว่าด้วยว่าไงแต่ละเมื่อไรมันแล้วแต่ลมหายใจมันพาไปพาอยู่ก็ว่างั้นตอบแบบนั้นแหละดังนั้นมันก็มาถามนะไม่ทราบว่าเราลืมมาว่าหลวงตาจะละขันหรือนั้นละมาละแน่ๆเราบอกนี่แต่ละเมื่อไรเราไม่ได้บอกว่ามันจะละด้วยกันมันจะตายด้วยกันทั้งนั้นไม่เคยมีใครอยู่ข้างฟ้าเลยว่างั้นถูกไหมที่ตอบเนี่ยฮะผิดไปไหนหลวงตาตอบเขาว่าหลวงตาจะละขันหรือละเนี่ยเราจะละจริงๆวันใดก็ได้เมื่อมันพร้อมแล้วที่จะไปของมันแล้วทุกขันเนี่ยมันก็จะละเหมือนกันเมื่อถึงเวลาแล้วไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้านั่นแล้วตอบผิดไหมล่ะพิจารณาสิมันมาถามอย่างแบบนั้นก็ตอบแบบนั้นเลยคำลุงสารเราลุงสารจริงนะธาตุขันอ่อนแอลงเท่าไรเท่าไรขึ้นของกิเลสยิ่งหนาแน่นขึ้นมาหนาแน่นขึ้นมาโถโถจนกระทั่งตัวโถโถนะเรียกว่าจะดูไม่ได้ว่างั้นเถอะนะแต่โลกมันก็ดูกันได้อย่างสบายนี่จะว่ายังไงนี่แหละพวกคือว่าถึงเวลาเขามาส่งเองน่ะมันอยู่ได้อย่างสบายอย่างนี้แล้วมาเพียงตัวเท่าหนูนี่มันก็ดูไม่ได้ยิ่งให้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านมาดูจะเป็นยังไงวะนี่เราตัวเท่าหนูไม่อรหันต์อรหันต์อะไรก็ยังจะดูไม่ได้แล้วเท่าแก่มาทลายดูไปที่ไหนนี่แหมว่างั้นเลยนะยัดออกมานี่แต่อันนี้นำหน้าหมดโหเมื่อมีกล้องจับมันน้อมสมหมดว่างมันจะออกวิธีไหนกิริยาอาการใดขึ้นชั่วกิเลสแล้วนั่นมันเห็นหมดไม่เห็นค่าไม่ได้ตัวไหนยังเหลือหรออยู่ตัวนั้นน่ะตัวมันจะมาเป็นภัยเพราะมันม้วนเสื่อมไปหมดแล้วตัวไหนวะว่างั้นเลยที่มันจะมาแสดงลวดลายน่ะวะฮะนี่มันสนุกดูถ้าว่าสนุกแล้วถ้าจะไปสนุกดูคนไฟเผาทั้งเป็นอยู่นั่นน่ะมันจะไฟไหลจะมีแก่ใจไปดูสนุกสนานไปดูได้ปะนอกจากดูด้วยความสะดวกสังเวชจนไม่ตกเท่านั้นวิญญาณของธรรมที่จะอ่อนยิบยับไม่เพิ่นมีนี่ไม่แต่อันเดียวทั้งนั้นเต็มโลกเต็มสงสารยิ่งพวกไม่มีศาสนาเลยแล้ว 100% เลยนะพวกนี้พวกหนามากที่สุดพวกไม่มีศาสนาเนี่ยหนาเลยสัตว์ไปอีกเพราะมนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์ยังไม่มีศาสนาเนี่ยสู้สัตว์ไม่ได้อยู่อะเดี๋ยงั้นผู้ที่มีศาสนายังคงชั่วและผู้ปฏิบัติศีลธรรมมีวี่มีแววในจิตใจมีเส้นความหลังพาดึงดูดออกดึงดูดออกหาที่สุขความสุขความเจริญหาที่หลบที่ซ่อนได้พวกเนี้ยพวกมีบุญมีกุศลพวกสร้างคุณงามความดีเนี่ยมีสายดึงพาหาที่หลบที่ซ่อนจนกว่าจะหลุดพ้นไปได้ก็คือสายนี้จะพาหลุดพ้นเมื่อยังไม่หลุดพ้นก็พาหลบพาซ่อนตรงนั้นตรงนี้ไปที่ไหนร้อนมากๆเขาไม่ไปดึงกุศลนี่ดึงออกดึงแยกออกแยกออกผู้ใดมันรักตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกคนนั้นละร้อนทลายยิ่งถูกดูดเข้าไปเผาไปเผาทั้งเป็นไม่ตายทนทุกข์ทรมานอยู่นั่นน่ะกี่กันก็ทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นไม่ให้ตายจึงเรียกว่าสวยกรรมละสิเราคงจะเห็นเราพูด นี่แหละที่เขาว่าเราจะละขันนะพุทธก่อนเราไม่พูดก็ไม่ใช่เป็นของหนักหน่วงอะไรรู้ยังไงก็มีตามความจริงอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรมากดมาถ่วงมาดึงมาดูดพอที่จะเป็นบ้าอยากคู่อยากคุยอยากโอ้อยากอวดอะไรดีวะมันมียังไงก็อยู่อย่างนั้นเหมือนไม่มีเมื่อมีเหตุมีผลต้นปลายอะไรควรจะพูดหนักเบามากน้อยก็พูดไปตามเรื่องนั้นเสียเป็นกลางๆกลางๆไปเสียก็แล้วก็แล้วอันนี้ขั้นตวงเข้ามานี่เราแยกออกมาบ้างเหรอท่านในปีนี้ละปีแยกนะแต่ก่อนไม่เคยมีได้พูดให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่าทำประเภทนี้เราครองมาได้47-48ปีนี้แล้วเราบอกงงเลยทำประเภทเลิศโลกนี่อ๋อมันยันอย่างนี้จะพอจะว่าครองมาแล้ว47-48ปีตั้งแต่ที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพมาครองมาจนกระทั่งถึงปีนี้ถึงได้มาแยบมาได้เปิดออกเป็นยังไงถ้าว่าเก็บมันก็หนักมันไม่ได้เก็บ

มันไม่ได้มาพูดเปล่าๆมีแต่ลมปากเหมือนพวกเราพูดกันนี่นะท่านพูดมีเครื่องทรงของท่านที่เลิศที่เลิศของท่านมีแล้วมีอยู่แล้วเสวยอยู่แล้วของท่านเป็นอย่างนั้นแล้วพวกเรามีแต่กระป๋อมแป๋มกระป๋อมแป๋มกระป๋อมแป๋มอยู่ในน้ำน้ำร้อนซะด้วยนะไม่ใช่น้ำเย็นพอที่จะสนุกสนานกันเพราะงั้นใครจะไปประมาทนะเชื่อที่เดือดนี่เชื่อมานานนะมันหลอกให้จมมาพอมากมากมากแล้วให้ฟังเสียงธรรมบ้างนะถ้าอยากมีสายทางออกดังที่พูดตะกี้นี่แหละสายทางออกคือสายธรรมสายบุญสายกุศลนี่แหละดึงออกดึงออกดึงหลบดึงหลีกจากกองทุกข์ทั้งหลายมีทุกข์มากดึงออกให้มีทุกข์น้อยทุกข์น้อยผ่อนคลายกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยคนมีบุญเป็นอย่างนั้นนะคนไม่มีบุญนี่โดนเอาตูมตูมตูมเลยคนมีแต่บาปเป็นรั้วได้จมติ่งเลยไม่มีเหลืออาจารย์มานะเทศทุกวันไม่ทราบว่าเอาอะไรมาเทศหลวงตาป.3นี่เราก็แปลเหมือนกันนะเออเรียนเขาได้ป.3อ่ะป.3จริงๆนะเราไม่ได้ป.4นี่วะแต่ก่อนไม่มีป.4 เรียนจบป.3แล้วก็ออกเราอยู่ในชั้นป.3เรียนสมบูรณ์ครูสู้ไม่ได้ว่างั้นถ้าสู้ได้ก็มาสอนเราสิครูก็หมดภูมิเราก็ออกกันสิโธ่ครูใหญ่เว้ย แต่ก่อนมีแต่ป.3พอจบป.3แล้วก็ใครจะไปเรียนมัธยมก็ไปที่อุดรใครนั่นเรียนก็ออกได้ตามสบายอายุเราไม่ครบนะเราออกได้อย่างสบายเลยนั่นแหละหลวงตาป.3ไม่ป.3จะว่าไงก็มันเรียนจบป.3จริงๆแต่มันจะแปลกอยู่นะเรามีแต่3นะจะเรียกหลวงตาป.3ก็ผิดถ้าวันประถมก็ได้ประถม3เสียถ้าวันนักธรรมก็นักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกเสียเนี่ยถ้ามาประเรียนก็ประเรียน3ประโยคเสียเนี่ยมันมีแต่3นี่โอ้ดูเรียกว่าหลวงตา3ก็ถูกนะหลวงตาป.3ไม่ผิดมีแต่3ล้วนๆการพาทำบุญให้ทานนี่เพื่อเป็นคติตัวอย่างอันดีงามเลิศเลอเป็นทางของพระพุทธเจ้าทุกองค์ที่เป็นศาสดาเลิศโลกไปจากศีลจากทานที่พาทำนี้ให้ถือเป็นทำเพื่อเป็นคติตัวอย่างแล้วนะยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะว่าท่านผู้เลิศไปจากทางสายนี้ทางบุญทางกุศลเนี่ยไม่ไปจากทางอื่นวันนี้พอส่งของมากับเดินทางลัดเลาะมาทำเลเก่าที่เราเคยเชื่อกันมาถามแต่ก่อนก็ก่อนเราเชื่อเสียงนั่งวันนี้นั่งรถมาตามสายทางเข้ามาทางมาเลยมาทางบ้านแพงเลยเข้ามาทางบ้านอะไรจำไม่ได้เป็นบ้านที่เราเที่ยวหมดแล้วล่ะบ้านดงใหญ่ดงหนาป่าทุกออกมาจนกระทั่งถึง3ผงถึงบ้านขาแล้วก็มาทางอากาศอำนวยออกมาพรรณนานิคมวันเดินตัดออกมาจากทางสามีตั้งแต่ก่อนเราเที่ยวไปหมดเลยนี่มันตั้ง3-4 ปี5-4 ปีแล้วไม่ได้ไปทางโน้นวันเลยไปจำไม่ได้เลยทิศทางเปลี่ยนหมดบ้านช่องอะไรเปลี่ยนหมดไม่รู้จำได้แต่เขาติดบ้านแล้วว่าบ้านนั้นบ้านนั้นบ้านนี้เราเคยมาเราเคยพักที่นั่นเคยพักที่นี่เรารู้หมดเลยอ่ะเขาเขียนติดป้ายบ้านไว้นะนอกนั้นสถานที่รู้ไม่ได้มันเปลี่ยนไปหมดเพื่อติดป้ายบ้านบ้านนั้นบ้านนั้นโอ้บ้านนี้เราเคยมาพักที่นั่นบ้านนี้เคยพักที่นั่นบ้านนั้นเคยมาอะไรดูตลอดมาตั้งผงตั้ง3ผงมาบ้านขาการตรงมาปากยามบ้านสามเพื่อเหล่านี้เคยเที่ยวหมดปากยามออกมาทางอากาศเงยเที่ยวมาไม่มีสภาพเดิมไม่มีเหมือนกันกับทางบ้านเราเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพหมดเลยอันนั้นก็เหมือนกันเปลี่ยนสภาพมากเลยต้องเที่ยวมาเฉยมาย้อนหลังลองดูถ้าว่าเราจะพูดตามภาษาโบราณเราเรียกว่าความหลังเขาเรียกความหลังอดีตความหลังที่จะมาแล้วมาตามความหลังเราที่ย้อนลูกศรกลับมาดูนี่นะแทนที่เราจะโศกเศร้าเสียใจอะไรไม่นะมีแต่ความเพิ่มจริงๆจริงๆในใจที่เราเริ่มสมบุกน้ำบันเต็มที่สังขารเราเต็มเราตายมาตามแถวนี้แถวนี้แถวนี้แถวนี้นี่มันเพิ่มใจนะเนี่ยมันกลับไปเพิ่มใจนะมันไม่ได้คล้อยใจนะเพิ่มใจไปแฉนั้นแหละแฉเสือกินคนเราบ้านหมูมันดำเตยบ้านเขาฆ่าเสือ

0: เสือตีคนเราก็ไปนั่งพอดีเขากำลังฆ่าเสือตายยังไงตายเลยจะไม่ถึงเดือนเขาฆ่าเสือเสือตัวนี้มันกินคนทำได้แต่คนมันจะกินเขาฆ่าเราก็ไปถึงเที่ยงพอดีท่านเราไอ้พักนั้นเปล่าเขาไม่ยอมให้พักเขากลัวเสือมากินเราเสือเขาก็ยิงตายเลยที่ตัวไม่ตายมันต้องมีเขาว่างั้นนะมันตายสร้างวัดนี่ว่าแล้วคนมันจะกินจริงๆนี่ตัวอะไรเต็มในท้องเรานี่มากกว่ามากเนี่ยทำไมเสือจะมากินเราจนเป็นเดียวกินไม่ได้วะเรื่องอะไรอย่างนี้มาให้เขามานอนด้วยเขาจะมานอนเป็นเพื่อนเราเขากลัวเสือมากินเราแต่ยังงั้นแล้วเป็นขนาดนั้นเขากลัวเสือมากินเราไล่เขากลับบ้านเสือเพิ่งตายไปใหม่แต่มันตายไปแล้วเสือตัวมันกินคนมันตายไปแล้วตัวมันกินคนอยู่ก็ใครจะไปบอกเขาไม่ตีการนะมันอาจกินอยู่ก็ได้มันเสือมันเต็มตรงนี้เขาว่างั้นว่างั้นเขาต้องตีการตัวเสือตัวมันยังไม่ตายมากินเราแต่เราไม่ว่านะนี่ที่ว่าทำบุญสมบัติเราตายมาย้อนลูกศรมาเราเคยไปทางนู้นแต่ก่อนไปทางนู้นทีนี้ไปเมื่อวานย้อนมาดูเรื่องเราสถานที่ที่เราเคยอยู่เคยพักเคยพอพักภาวนาเป็นแต่องค์เดียวนะนะองค์เดียวองค์เดียวองค์เดียวเนี่ยทุกข์มากนะไปองค์เดียวบุกป่าบุกเขาทั้ง30-40 ปีฉันย้อนหลังไปดูสภาพไม่มีเลยสภาพเก่าไม่รู้จำไม่ได้เลยแม้แต่วัดสามสงฆ์ก็ยังเห็นจะกำแพงมีดงเฉพาะวัดกำแพงรอบเอาไว้เป็นดงประกอบดงรอบหมดข้างนอกวัดเราที่ดงรอบหมดเลยเนี่ยนี่เป็นดงรอบดงเดียนไปแล้วอยู่บ้านไหนอ่ะ
1: อย
0: ู่
1: ส
0: ุ
1: ท
0: ธิ
1: สาร
0: นะ
1: อย
0: ู่
1: กร
0: ุ
1: งเทพส
0: ุ
1: ท
0: ธิ
1: สาร
0: สุทธิสารผมจำไม่ได้นะจำได้แต่หน้าเลยเห็นอยู่ที่ภูตะก้อนมาแล้วก็ไปทำอะไรโมทนานะมันก็เต็มที่ทำประโยชน์ทั้งนั้นเราไม่เจ็บแม้จะตายตายแล้วกระดูกเราก็สลับขั้วเราไม่เอาอะไรเราจะเอาตัวความดีไว้สำหรับระดับโลกเท่านั้นเนี่ยเราถึงได้ทำอย่างนี้ตะเกียบตะกายนี่เราไม่หวังเอาบุญนะเราทุกข์ของโกงเต็มหัวใจบุญเราพอแล้วบาปเราพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราพอแล้วเราไม่เอาอะไรถึงเมืองพอแล้วอ๋อฟังมันเต็มเราไม่เอาอะไรตรงนั้นทำให้เป็นประโยชน์แก่โลกและเพื่อเป็นคติตัวอย่างแก่โลกได้เดินนี่ทางสายเลิกเลยเลิกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านเดินสายนี้ให้จำเอาสายนรกอเวจีนั้นสายเทวทัตพาเดินเทวังให้ดีสายนั้นเอาละเพื่อนมันทราบว่าสี่จบเพื่อนไป
1: ลูกมีทุกข์จะมาขอกราบตาเมตตา
0: จาก
1: หลวงป
0: ู่
1: เจ้าค่ะ
0: ลูกขายคอนโดเขาก็ทุบรถหนีแล้วนี่เขาก็ทุบ
1: เนี่ยสร้างคอนโดไว้แล้วข
0: าย
1: ไม่หมดเ
0: จ้าค่ะเออแต่เราเป็นตัวหาเป็นบ้าเป็นสร้างมันก็เป็นงั้นเพื่อนนี่ขายหมดมันก็เป็นบ้า
1: ความเมตตา
0: สร้
1: างเ
0: จ
1: ้าค่ะขอบารมีขอให้ขายหมดไวๆเจ
0: ้าค่ะไปละที่นี่เราจะไปละเราจะไปคอนโดเราเนี่ยอะไรอยู่เอาไปไปโอ้อยากทำอะไรอีกโ
2: อ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนมีนาคมพุทธศักราช2540ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแลคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน10กันตามลำดับดังต่อไปนี้

0: พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่29เดือนมีนาคมพุทธศักราช2527มีชื่อกันเทศว่าเด็ดด้วยธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่18เดือนมีนาคมพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าเราจะจริงหรือไม่เท่านั้นตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่2เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2525ในโอกาสเทศนาอบรมพระจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2527มีชื่อกันเทศว่าภาวนามยปัญญาต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่ามหาปัตตรกัปตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่20เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่าผู้นำภาคปฏิบัติภาวนาจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่2เดือนมีนาคมพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่าปัญญาไม่สิ้นสุดกับผู้ใดต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่23เดือนตุลาคมพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าปัญญาฆ่ากิเลสหรือฆ่าธรรมตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่8เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2533มีชื่อกันเทศว่าความวิตกวิจารณ์ในหมู่คณะและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่7เดือนตุลาคมพุทธศักราช2533มีชื่อกันเทศว่าผู้นำเป็นกำลังใจจ
1: ากขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังข่าวในพระราชสำนักครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดการแข่งขันมวยไทยนักเรียนชิงแชมป์โลกครั้งที่1ที่ประเทศมาเลเซียนักมวยไทยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แล้ว2รุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนณโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์47อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมที่จังหวัดเพชรบุรีในครั้งนี้ถือเป็นจังหวัดที่3ของการดำเนินงานในส่วนภูมิภาคซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสอดคล้องกับพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในการมุ่งส่งเสริมศิลปาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างความยั่งยืนสำหรับกิจกรรมภายในงานเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายภาคส่วนในรูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างองค์ความรู้อาทิการปลูกป่าทางไกลการบรรยายให้ความรู้เรื่องป่า3อย่างประโยชน์4อย่างการศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือ CPR ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของจิตอาสาและภาครัฐในการร่วมกันสร้างสังคมที่เข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว จังหวัดพิษณุโลกส่งมอบรถเข็นผู้ป่วยแก่กลุ่มเปราะบางตามโครงการ1ล้านความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยผู้พิการและผู้สูงอายุ
4: นายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีมอบรถเข็นผู้ป่วยตามโครงการ1ล้านความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกปันสุขมอบรถเข็นผู้ป่วยเพื่อกลุ่มเปราะบางประจำปี2569ณศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกโครงการนี้จัดขึ้นโดยเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวโดยมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการเดินที่มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นและมีฐานะยากจนจาก9อำเภออำเภอละ8รายรวมทั้งสิ้น72รายโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในสังคมเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนพัทธิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: รูปาโมยตันโน
1: ภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมาม
0: ินะโมตัสสะ
1: ภะคะวะโต

0: ุญญังปัสสตังอิทัสสัมเปปิอันตรายามิมาเหสุมตัสสะเตยัสสะ
1: อายะนะวาจายะวจีรสาวะบุตเถปุคคมังปะกะตังยะยังบุตโธปะติรันธังอัตติยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะบุตเ
2: ถอันนัมมะยังธัมมานุสติในยังกะโรมะเส

0: นะยังบุญยังปัสสุตังอิทัสสัมเบปิอันตรายาเมมาเยสุนตัสเตยัสสะ
1: กายนวาจายวจีตุสวะอาเมกุกมังปะกตังมยายังธัมโมปฏิกันตุอัตยันตังกาลันตเรสัมวริตุวัฏฐเม
2: ท่านธรรมยังสังฆานุสตินัยยะ

0: อาชมายาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตัง
1: ยาวาเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะตัสสะปัสสิริงสะปัสสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาหิริโกปิ

ต่างเป็นพระที่สมบูรณ์แบบด้วยกันมันเป็นเครื่องประกาศให้โลกและตนเองก็ทราบว่าเป็นนักบวชผู้มุ่งเสาะแสวงหาความสงบร่มเย็นโดยธรรมด้วยธรรมฉะนั้นจงพากันตั้งอกตั้งใจสำเนียกศึกษาด้วยความจริงใจทุกแง่ทุกมุมตาก็ให้แหลมคมเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายให้สติปัญญาได้เกิดขึ้นจากความสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งนั้นๆด้วยอายตนะนั้นๆเพราะความตั้งใจอยู่แล้วย่อมจะสะดุดจิตใจเป็นเครื่องปลุกสติปัญญาให้เกิดอุบายต่างๆขึ้นมาจากการสัมผัสสัมพันธ์สิ่งทั้งหลายซึ่งโดยหลักธรรมชาติแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นปกติของตนจะว่าเป็นธรรมเขาก็เป็นอยู่แล้วผู้ที่ไม่เป็นธรรมก็คือใจเพราะสิ่งที่แทรกสิงอยู่ภายในใจนั้นเป็นอธรรมหาธรรมนิดหนึ่งในสิ่งธรรมในธรรมชาตินั้นไม่มีเลยแต่มีอำนาจครอบงำจิตใจของสัตว์โลกไม่ว่าท่านว่าเราโดยเจ้าตัวไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านั้นคือเครื่องบังคับคือเครื่องกดขี่คือเครื่องผลักดันหรือเจ้าอำนาจพาให้เคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอาการแห่งใจเมื่อออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เพื่อเสาะแสวงหาอำนาจหาอาหารเป็นเครื่องพอกพูนตัวเองให้มีกำลังมากขึ้นผู้ที่รับเคราะห์รับกรรมก็คือเราที่อยู่ใต้อำนาจของสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นจิตใจเวลาเคลื่อนไหวออกมาที่พูดแบบย่อมๆก็มักจะมีสิ่งเหล่านี้ออกแสดงตัวก่อนหน้าธรรมทั้งหลายอยู่เสมอพูดให้ตรงตามความจริงก็มีแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องแสดงตัวออกมาหรือผลักดันจิตใจให้แสดงออกมาเมื่อแสดงออกไปแล้วเพื่อความสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดก็เพื่อธรรมชาตินี้ทั้งนั้นไม่มีคำว่าเพื่ออัตเพื่อธรรมเพราะธรรมชาตินี้กับธรรมเป็นข้าศึกกันแบบศูนย์ต่อศูนย์ร้อยทั้งร้อยเดินสวนทางกันระหว่างความจริงกับความปลอมระหว่างผู้ก่อโทษก่อภัยกับระหว่างผู้ก่อบุญก่อคุณได้แก่ธรรมมีน้ำหนักเช่นเดียวกันแต่เวลานี้ธรรมชาติที่ต่ำทรามนี้มีน้ำหนักมากภายในจิตใจของสัตว์โลกและพวกเราจึงไม่สามารถที่จะรู้แง่แห่งความกระดิกพลิกแพงหรือพลิกแพงหรืออุบายหลอกลวงต่างๆของมันได้ถ้าไม่ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาโดยหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้จะไม่มีทางทราบได้เลยการสัมผัสสัมพันธ์สิ่งภายนอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของโลกทั่วๆไปการศึกษาเรียนจะเป็นวิชาแผนกหรือแขนงใดๆก็ตามทั่วทั้งแดนโลกธาตุนี้จะไม่มีทางทราบได้เลยว่าโทษของสิ่งเหล่านี้หรือธรรมชาติเหล่านี้คืออะไรที่เป็นพิษเป็นภัยอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกและของเรานี้นี่แหละเหตุที่มีธรรมขึ้นมาก็เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นโมฆะในการแก้ในการถอดถอนในการทำลายสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจเพราะเป็นโรงงานของมันทั้งนั้น
ไม่ว่าจะความเคลื่อนไหวไปมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกี่ยวกับสิ่งภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการเสาะการแสวงหาการกว้านเข้ามาแห่งอาหารอันโอชะของมันแต่เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยต่อตัวของเราผู้รับเคราะห์รับกรรมได้แก่ใจดวงนี้ที่อยู่ใต้อำนาจของมันธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้วจึงได้ประกาศกังวานให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ทราบถึงพิษถึงภัยถึงยักษ์ใหญ่ที่กลืนสัตว์ทั้งโลกให้อยู่ใต้อำนาจของตนนับแต่วันได้ตรัสรู้แล้วประกาศศาสนธรรมให้โลกทั้งหลายได้ทราบผู้ที่มีความเบาบางก็ทราบได้อย่างรวดเร็วตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันผู้ที่รองลงมาก็ตามเสด็จไปเรื่อยๆจนกระทั่งวาระสุดท้ายก็เป็นกัลยาณชนเป็นพุทธมามกะในขั้นกัลยาณชนนี่เป็นผลความดีที่เกิดขึ้นจากศาสนธรรมของผู้นับถือและปฏิบัติตามท่านเราทั้งหลายเป็นภิกษุบริสัทธ์เป็นลูกเต้าของพระพุทธเจ้าที่ใกล้ชิดสนิทติดพันกับพระองค์มากที่สุดคือเพศก็เป็นเพศอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าถ้าจะพูดถึงเจตนาเพื่อความหลุดพ้นทุกข์ท่านผู้ใดบวชเพื่อความหลุดพ้นทุกข์เจตนานั้นก็เป็นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านอกจากจะบวชเพื่อแก้ลำคาญเพื่อโลกเพื่อสงสารเพื่อประเพณีโดยไม่คิดหาเหตุหาผลอัตธรรมตามความมุ่งหมายของพระองค์เท่านั้นจึงจะปลีกหรือแยกแยะจากเจตนาของพระพุทธเจ้าไปการมาศึกษาจึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาอย่างมากงานของพระไม่ใช่เหมือนงานโลกทั่วไปงานของพระศาสนางานของผู้จะดำเนินเพื่อผลอันเป็นที่พึงใจโดยลำดับจนกระทั่งถึงผลอันสมบูรณ์การกระทำงานทุกด้านการกระดิกคลิกแพงกิริยาอาการทุกแง่ทุกมุมต้องเป็นไปด้วยความจงใจเป็นไปด้วยความตั้งอกตั้งใจเป็นไปด้วยความขยันหมั่นเพียรเป็นไปด้วยความอดความทนความอุตสาห์พยายามผิดกับโลกทั่วๆไปอยู่มากหากเราจะนำนิสัยของโลกมาใช้แบบสุกเอาเผากินแล้วก็เป็นโลกไปเสียในขณะเดียวกันก็คือกิเลสมันผลักออกจากงานอัตธรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนแล้วเอางานแห่งยาพิษของมันใส่แทนที่เข้าไปเรียกว่าสวมรอยแห่งการบำเพ็ญธรรมของพวกเราเวลานี้อยู่ในช่วงอยู่ในช่องนี้ทั้งนั้นคืออยู่ในช่องที่ว่าสวมรอยในขณะที่สติปัญญาของเรายังไม่ทันการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาจึงไม่พ้นที่สิ่งเหล่านี้จะไปทำงานแทนตัวของเราแล้วขับทำอันเป็นคุณเป็นประโยชน์ซึ่งเราทั้งหลายมุ่งหวังนั้นออกไปจากความเพียรอันเป็นธรรมนั้นเสียกลายเป็นความเพียรของกิเลสล้วนๆไปโดยไม่รู้สึกตัวนี้มีจำนวนมากในเอียบทต่างๆมักเป็นไปอย่างนี้แทบทั้งนั้นถ้าไม่มีสติและไม่มีภูมิจิตภูมิธรรมสูงขึ้นไปโดยลำดับพอที่จะให้เกิดสติปัญญาสะดุดจิตใจของตนเองว่านี้คือสิ่งเป็นพิษว่านี้คือเป็นความเป็นธรรมจะพอแยกแยะกันได้ถ้ามีภูมิจิตภูมิธรรมในขั้นใดที่พอจะทราบแง่งอนของกิเลสของสิ่งหลอกลวงขั้นนั้นๆได้ก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปแต่ในขั้นเริ่มแรกนี้เป็นแบบที่ล้มลุกคลุกคลานมากและเป็นแบบที่ล้มแล้วลุกแทบไม่ขึ้นหรือลุกไม่ขึ้นล้มจมไปเลยก็มีอยู่มากคือท้อถอยความเพียรไปเสียเพราะอำนาจ
ฝ่ายต่ำมันมีกำลังมากกว่ามันทำให้สารคุณทั้งหลายกลายเป็นสิ่งเลวร้ายไปแล้วสิ่งเลวร้ายทั้งหลายกลายมาเป็นสารคุณและกลายมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสมบัติอันล้นค่าน่าชมเชยน่ายินดีน่าติดพันเลยกลายเป็นเราไปเสียทั้งหมดเราทั้งคนเลยกลายเป็นเรื่องตัวพิษตัวภัยเท้าหลงตนเองไปโดยเจ้าตัวก็ไม่ทราบได้เพราะสติปัญญาไม่มีพอจะทราบนี่หลักใหญ่ของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณาเอาอย่างมากเป็นภาระที่ว่าหนักก็หนักเพราะกิเลสมันหนักความเพียรจะไปผ่อนเบาไม่ได้เมื่อข้าศึกมันหนักสิ่งต่อสู้กิริยาแห่งการต่อสู้วิธีการต่อสู้ต้องหนักไปตามๆกันความหนักในทางความเพียรนี้ก็ไม่พ้นที่จะสวมรอยที่ฝ่ายต่ำจะสวมรอยจนได้เมื่อความหนักในความดีมักจะเกิดความอิจฉาละอาใจเห็นว่าความทุกข์เห็นว่าเป็นความทุกข์ความลำบากไปเสียโดยไม่มีแง่ใดคิดพอเอาตัวออกเพื่อความเพียรให้หนักแน่นขึ้นไปแล้วก็ถอยหลังกรูดกรูดไปความถอยหลังไปนี่แหละคืออำนาจของฝ่ายต่ำมันดึงดูดออกไปจากฝ่ายดีหรือจากฝ่ายสูงได้แก่ธรรมนี่เราก็ทราบไม่ได้เพราะยังไม่มีกำลังสติปัญญาพอจะทราบได้จึงต้องล้มลุกคลุกคลานในบรรดาความเพียรประโยคต่างๆไม่ค่อยได้ผลมักจะไร้ผลไปเสียโดยมากด้วยเหตุนี้ผู้บำเพ็ญภาวนาจึงมักไม่ค่อยก้าวเดินคำว่าสมาธิสมาธิคำว่าปัญญาปัญญาครูบาอาจารย์เทศก็แทบล้มแทบตายคุณสมบัติเหล่านี้ก็ไม่ปรากฏในจิตใจของเราบ้างเลยเพราะเข้าไม่ถึงอำนาจของกิเลสมากกว่ามันผลักดันเอาไว้ให้จิตก้าวเข้าสู่สมาธิคือความสงบเย็นใจบ้างไม่ได้ให้สติปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้เพราะถูกปิดถูกบังจากเจ้ามหาอำนาจนี้อยู่ตลอดเวลาอากาลิโกจึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาเอาอย่างมากใช้ความเพียรอย่างมากจึงจะรู้ร่องรู้รอยจิตปกติของจิตฟุตบอลที่กลิ้งไปกลิ้งมานั้นมันยังช้าไปอันนี้พลิกแพงเปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งกว่าอะไรไม่มีเกินจิตใจนี้ไปได้เพราะสิ่งที่ผลักดันให้กลิ้งให้พลิกตัวให้กระดิกพลิกแพงไปในแง่ต่างๆนั้นมันมีกำลังมากและรวดเร็วมากจึงทำให้จิตหมุนติ้วติ้วไปตามอำนาจของมันอย่างเร็วมากถึงกับสติปัญญาเราก้าวไม่ออกหรือก้าวไม่ทันนึกเกิดขึ้นไม่ได้เพราะถูกปิดถูกกั้นไปเสียหมดทุกแง่ทุกทางสิ่งทางที่มันเปิดให้ก็คือทางทำลายตัวเองคือทางสังหารตนเองทางตัดทอนความดีของตนเองลงโดยลำดับลำดาไม่ว่าจะเป็นอากัปกิริยาใดมีแต่กำลังของมันที่มาตัดทอนลงโดยลำดับจนถึงกับก้าวไม่ออกเดินไม่ได้ไปไม่ถูกนี่สำคัญขอให้ทุกท่านจำเอาไว้นี่คือความจริงระหว่างสิ่งจอมปลอมที่กับธรรมที่กำลังมีอำนาจเหนือกันเป็นเช่นนั้นไม่ว่าท่านผู้ใดก็ตามจะต้องเป็นเหมือนกันหมดอย่างนี้เองแต่ยังไงก็ไม่พ้นความภาคเพียรซึ่งเกิดขึ้นจากความสนใจใคร่ธรรมและความมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมของเราไปได้หนักวันนี้เราแพ้วันนี้การต่อสู้ของเราไม่ถอยแพ้ก็ยอมรับว่าแพ้เพราะกำลังไม่พอแต่การแพ้กิเลสนี้ไม่ได้เหมือนนักมวยเขาแพ้กันบนเวทีนักมวยแพ้บนเวทีนั้นแพ้คะแนน ก็ยังพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปแต่แพ้นอกนี่หาทางต่อสู้มาได้ดีไม่ดีตายนี่เราถึงจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนเพราะการประกอบความเพียรนี้ไม่ตายผิดกันตรงนี้เราจึงไม่ควรที่จะทำความย่อท้อหรืออ่อนแอหรือท้อถอยในความภาคเพียรของเราโดย
กลัวโดยความกลัวตายไม่ตายความทุกข์นั้นมีอยู่สองประเภทความทุกข์เพราะการถูกบีบบังคับของกิเลสประเภทหนึ่งประการหนึ่งความทุกข์เพราะการต่อสู้กับกิเลสประการเราแยกความทุกข์ทั้งสองนี้ออกเทียบเคียงกันความทุกข์เพราะกิเลสบีบบังคับนั้นเป็นอนันตกาลหากำหนดกฎเกณฑ์หาเวลาเวลาหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายว่าจะลดหย่อนผ่อนผันหรือหมดสิ้นไปได้ในเรื่องความทุกข์เหล่านี้แต่ความทุกข์ในการต่อสู้กับกิเลสนั้นแม้จะหนักขนาดไหนก็ตามไม่ตายหนึ่งแล้วมีทางที่จะผ่อนคลายกันไปได้ตามวาระแห่งการต่อสู้ที่มีกำลังฟัดเหวี่ยงกันไปและมีในเวลาที่จะปลดปล่อยความทุกข์ในการต่อสู้นี้ต่อสู้นี้ลงได้เมื่อได้จิตได้ชัยชนะเพราะความไม่ท้อถอยต่อข้าศึกแล้วต้องเป็นอย่างนั้นจนได้เมื่อเราเทียบความทุกข์ทั้งสองอย่างนี้แล้วความทุกข์ในการต่อสู้กับกิเลสเป็นสิ่งที่เราควรจะกล้าหาญชันชัยเพื่อได้ปลดเปลื้องหรือปลดปล่อยความทุกข์เหล่านี้ออกเพราะการชนะสิ่งต่ำทรามหรือสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายด้วยธรรมมีสติทำปัญญาทำวิริยะทำเป็นสำคัญส่วนทุกข์ในเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสบีบบังคับไม่ว่าเราไม่ว่าสัตว์โลกทั่วไปนั้นไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์เป็นอากาลิโกตลอดไปเลยหรือเป็นอนันตการถ้ามันมีคำข้อแทรกไม่มีคำข้อกีดข้อขวางการเวลาที่จะย่นเข้ามานั้นไม่มีมีแต่เป็นเช่นนี้ตลอดไปนับตั้งแต่เป็นตลอดมาแล้วยังจะตลอดไปหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้ต้องทุกข์อยู่เช่นนี้เช่นนี้ตลอดไปแต่ความทุกข์เพราะความภาคเพียรนี้วันนี้เป็นทุกข์มากวันหลังสู้ไม่ถอยย่อมจะมีทุกข์น้อยเพราะกำลังของข้าศึกลดน้อยลงไปเพราะอุบายวิธีการต่อสู้เหนือกว่าสุดท้ายก็ลดน้อยลงไปน้อยลงไปจนกระทั่งความทุกข์ในการต่อสู้นี้ไม่มีเพราะข้าศึกหมดไปแล้วจะเอาอะไรมาให้ต่อสู้อีกนั่นแหละท่านที่นี่ท่านว่าปรมสุขคือเกิดขึ้นแทนที่มหันตทุกข์ในการประกอบความภาคเพียรหรือในการต่อสู้กับข้าศึกทั้งหลายกลายเป็นปรมสุขขึ้นมาแทนที่กันนี่มีทางยุติได้มีเวลาเสร็จสิ้นได้งานของผู้บำเพ็ญธรรมแต่งานให้เป็นไปตามวัฏจักรนี้ไม่มีวันสุดวันสิ้นไม่มีวันเพียงพอคำว่าเพียงพอนั้นไม่มีคำว่าหยุดพอแล้วไม่มีคำว่าทุกข์พอแล้วต่อไปไม่ทุกข์อีกไม่มีมีแต่เรื่องย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปเพิ่มเข้าไปโดยลำดับลำดาหาที่ยุติหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ถ้าเป็นเดินป่าก็เรียกว่าหลงทางหาทางเดินไม่ได้แต่นี้มันมากมันหนาแน่นมันหนักยิ่งกว่าความหลงป่าหลงรกเป็นไหนๆหลงป่าที่เหลียดตัณหาอาสวะนี้หลงไม่มีสิ้นมีสุดไม่มีที่ว่างวางไม่มีที่พอจะผ่อนคลายได้เลยมีแต่บีบนั่งอยู่ก็บีบนอนอยู่ก็บีบยืนอยู่ก็บีบอิริยาบถใดๆก็บีบภพชาติใดๆก็บีบบีบอยู่ตลอดเวลาขึ้นชื่อว่าการท่องเที่ยวในวัฏสงสารนี้คือการถูกบีบอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับนักโทษในเรือนจำนั่นเองจะย้ายไปที่ไหนก็ตามไปเรือนจำใดก็ตามก็ล้วนแล้วแต่ความเป็นนักโทษและต้องถูกบีบบังคับอยู่ตลอดไปในที่นั้นๆถ้าไม่พ้นจากโทษเสียเมื่อไรแล้วจะย้ายไปกี่สถานที่คุมขังก็ตามไม่มีอะไรผิดแปลกจากความเป็นนักโทษและความถูกกดขี่บังคับจากนายเหนือหัวอยู่ตลอดไปมีการย้ายพบย้ายชาติไปพบน้อยพบใหญ่พบใดๆก็ตามก็เป็นเหมือนกันกับนักโทษย้ายที่จากเรือนจำนี้ไปสู่เรือนจำนั้นนั่นแหละนอกจากให้หลุดพ้นไปเสียจาก
ที่คุมขังนี้เท่านั้นอยู่ที่ไหนก็สบายเพราะเป็นอิสระภายในจิตใจความที่ใจเป็นอิสระเราไม่เคยได้พบได้เห็นแต่จิตที่ถูกบีบถูกบังคับหาอิสระไม่ได้นี้ประจักษ์อยู่กับหัวใจของเราทุกท่านจึงพยายามเชื่อตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วพยายามตะเกียบตะกายตนเองไปด้วยอัดด้วยธรรมในการต่อสู้กับสิ่งที่มีอำนาจมากทั้งหลายโดยลำดับไปอย่าลดละท้อถอยความเพียรเพราะพระวาจาของพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์พิเศษเต็มที่ไม่มีวาจาของผู้ใดในสามแดนโลกธาตุนี้จะถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าสวัสดิธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมนี้ส่วนการเสี่ยมสอนของกิเลสนั้นมันก็กล่าวไว้ชอบตามทางจอมปลอมของมันเราอย่าคอยวันคอยเวล่ำเวลาว่ากิเลสจะไม่ความมาให้ความดีความชอบแก่พวกเราจะไม่ตกมาตกรางวัลให้เราเท่านั้นเท่านี้แล้วจะหาความสัตย์ความจริงมามอบให้เราเพื่อเป็นอิสระและเพื่อเป็นความเจริญรุ่งเรืองโล่งจิตโล่งใจไม่มีมีแต่บีบบังคับเข้าไปโดยลำดับลำดาเท่านั้นนี่เป็นเรื่องของกิเลสเพราะแถวทางมันเดินเช่นนั้นผลจะเป็นอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นขึ้นมาตามที่เคยเป็นมาแล้วแม้อนาคตการข้างหน้าจะยืดยาวขนาดไหนเหตุกับผลที่มันบังคับให้เป็นไปก็ต้องเป็นทํานองเดียวกันเนี่ยตรงกันข้ามกับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แหละเราได้เป็นสิทธัตถาคตได้ปรากฏตัวเป็นเพศนักบวชและนักปฏิบัติแล้วจงเอาให้ถึงใจในเรื่องความภาคความเปลี่ยนอย่าห่วงอันใดในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่น่าห่วงไม่ว่าจะวัตถุไม่ว่าจะอารมณ์เต็มอยู่ในสามแดนโลกธาตุสัมผัสสัมพันธ์อันใดล้วนแต่เป็นปืนเป็นไฟถ้าเราหลงมันเป็นปืนเป็นไฟทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาผันอยู่ตลอดเวลายิ่งกว่ากังหันภายในสิ่งนั้นๆและเฉพาะอย่างยิ่งภายในกายในใจของเรานี่เป็นสิ่งที่กระเทือนมากสำหรับตัวเราสิ่งภายนอกแม้เขาจะหมุนไปตามเรื่องของเขาถ้าเราไม่ไปสัมผัสสัมพันธ์ไม่ไปเกี่ยวข้องก็เป็นคติธรรมดาธรรมชาติไปเท่านั้นเขาไม่มีได้มีเสียเช่นต้นไม้ภูเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปยังไงเขาก็ไม่มีความหมายไม่มีความรู้สึกในตัวเขาว่าได้รับความทุกข์เพราะการเปลี่ยนแปลงไปแต่อาการของเราทุกส่วนนับแต่อาการของจิตนับแต่ตัวจิตออกมาถึงส่วนร่างกายต่างๆถ้าลงได้สัมผัสสัมพันธ์อะไรเข้าไปแล้วมันจะเป็นความทุกข์ความกระเทือนถึงใจทั้งนั้นถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองรักษาตัวมันต่างกันอย่างนี้แล้วเราจะสงสัยที่ไหนอะไรกับอะไรว่าจะเป็นที่ไว้อกไว้ใจเป็นที่จะพึ่งเป็นพึ่งตายได้มันไม่มีมีแต่ฟืนแต่ไฟนอกจากธรรมโมปดีโปที่เท่านั้นที่จะเป็นที่ไว้อกไว้ใจได้ความเพียรของเราทุกประโยคเป็นความเพียรที่ไว้ใจแน่ใจต่อการรู้การเห็นการปลดปล่อยกิเลสขอให้เป็นความเพียรตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าสอนเถิดจะไม่เป็นอย่างอื่นเลยเดินจงกรมเพื่อชำระจิตก็เป็นการชำระจิตจริงๆด้วยความมีสตินั่งสมาธิรักษาใจก็รักษาจิตจริงอย่าปล่อยใจให้กิเลสเอาไปขยำย่ำยีด้วยความไม่มีสติจะเป็นยืนเป็นเดินเป็นนั่งเป็นนอนด้วยความเพียรท่าใดขอให้มีสติเป็นเครื่องรักษาปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองฟาดฟันกับสิ่งที่เป็นข้าศึกซึ่งจะมาทำลายจิตใจของเราอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วชื่อว่าเป็นผู้ก้าวเดินตามทางของศาสดาที่เสด็จผ่านไปแล้วสดสดร้อนร้อนไม่มีคำว่าการนั้นสมัยนี้ปริพันธ์กี่ปีกี่เดือนนั้นไม่สำคัญสำคัญที่ความจริงของพระพุทธเจ้ากับธรรมที่ประกาศสอนไว้แล้วเป็นอันเดียวกันผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านทรงสอนไว้นั้นก็เรียกว่าเหยียบร่องรอยอันเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงเหยียบและเสด็จผ่านไปโดยลำดับลำดาไม่ผิดกันเลยขอให้ยึดหลักปัจจุบันคือสวัสดิธรรมที่ชอบแล้วนี้ไว้ภายในจิตใจของตนเถิด
อย่าเห็นสิ่งใดเป็นของวิเศษวิโสเลิศเลยยิ่งกว่าธรรมนี่แหละเป็นธรรมชาติที่ให้ความไว้วางใจตายใจได้และจะเป็นธรรมที่ให้อิสระต่อจิตใจของเราโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงอิสระเต็มภูมิแห่งจิตแห่งธรรมซึ่งกลมกลืนเป็นอันเดียวกันจะไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้เลยขอให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจกับตนเองเรื่องของกิเลสได้เราเคยทำความเข้าใจกับมันก็ได้ทำความเข้าใจแล้วมันอยู่ใต้อำนาจของเราสักแม้ที่สุดสักหนหนึ่งไหมไม่เคยมีเราจะไปทำความเข้าใจกับมันกับกิเลสนี้ทำความเข้าใจเท่าไหร่ก็ยิ่งขาดทุนไปโดยลำดับลำดาแม้แต่ไม่ทำความเข้าใจของมันก็หลงอยู่แล้วไปทำความเข้าใจกับมันเรื่องอันใดที่จะได้รับผลรับประโยชน์ขึ้นมานอกจากให้มันสับเอาสับเอาเท่านั้นเราไม่เข็ดไม่หลาบบ้างเหรือเรื่องถูกสิ่งเหล่านี้สับเอาสับเอาความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความสัมผัสสัมพันธ์เพราะความโง่เขลาบ่ปัญญาเป็นมันเป็นอะไรพาให้เป็นถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสเป็นผู้พาให้เป็นและเป็นเรื่องของกิเลสสับยำเราเท่านั้นจะเป็นอะไรไปสิ่งทั้งหลายไม่เคยมีมีธรรมชาติที่อยู่ในจิตนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ใหญ่โตและโหฐานที่สุดมโหฬารมากที่เดียวกว้างขวางไม่มีขอบเขตจักรวาลก็คือออกธรรมชาติที่ฝังอยู่ในใจนี้แผ่อำนาจวาสนาของมันไปทั่วแดนโลกธาตุอยู่ใต้อำนาจของมันทั้งนั้นมันครอบไว้หมดในสามแดนโลกธาตุนี้จึงเป็นเหมือนคุกตารางหรือเรือนจำชาติโลกทั้งหลายจึงเป็นเหมือนนักโทษทั้งนั้นไม่มีใครจะดียิ่งกว่ากันไปขึ้นชื่อว่านักโทษแล้วเป็นเช่นนั้นเขาให้ชื่อว่านักโทษสัตตะสัตตะก็แปลว่าผู้คล้องผู้ติดผู้คล้องติดอะไรก็ติดกิเลสนี่เองราคะเกิดมาก็ติดมันมีอยู่ภายในนั้นก็ติดอยู่แล้วเกิดขึ้นมาแสดงขึ้นมาก็ติดโทสะมันมีภายในอยู่แล้วก็ติดแสดงออกมาก็ติดโมหะมีอยู่ภายในนั้นก็ติดแสดงออกมาก็ติดขึ้นชื่อว่าเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องให้ติดทั้งนั้นเพราะเป็นสิ่งที่เคลือบแฝงเหมือนกับยาเคลือบน้ำตาลถ้าไม่แกะน้ำตาลที่เคลือบออกแล้วเราจะไม่เห็นพิษของมันซึ่งอยู่ภายในนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องแกะออกด้วยความภาคเพียรอย่าลดละท้อถอยความอ่อนแอก็เคยมีอยู่แล้วเป็นประโยชน์อะไรให้เทียบเคียงกันเสมอนักปฏิบัติถ้าไม่บวกลบคูณหารแล้วจะหาทางออกไม่ได้นะต้องมีบวกลบคูณหารจึงจะมีทางออกเอาเหตุเอาผลเข้าเป็นเครื่องดำเนินอย่าเอาอำนาจของกิเลสมาดำเนินเพราะมันพาดำเนินอยู่แล้วนอกจากจะปีกแยกจากทางของมันเข้าสู่แดนแห่งธรรมหรือทางธรรมเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่พอที่จะปีกไปแวะไปได้ให้พ้นภัยจากกิเลสนอกจากดำเนินไปตามสมคาตธรรมที่ตรัสได้ชอบนี้ด้วยสุปฏิปุจจ

ไทยเป็นมาจากสุปฏิปันโนอุชุญายะสามิกิปฏิปันโนนี้ทั้งนั้นไม่เป็นมาจากไหนจากไหนและคู่แห่งอริยบุคคล4เป็น8อริยบุคคลนี้เราจะไปหมายบุคคลนั้นคนนี้ให้นอกเหนือไปจากใจที่แสดงตัวเป็นคู่เป็นคู่ขึ้นมาจากการปฏิบัติการรู้การเห็นของผู้บำเพ็ญนี้เท่านั้นนี่เป็นจุดสำคัญเป็นที่รวมแห่ง อริยบุคคล4คู่8จำพวกอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าคนนั้นพวกนั้นคณะโน้นเป็นอริยบุคคล4เป็น4คู่แล้วนั่นเป็น8จำพวกหรือเป็น8คนนั่นหมายนอกไปผิดไปอาการของจิตที่แสดงอยู่ภายในตัวนี้เป็นคู่แห่งบุรุษ4หรืออริยบุคคล4เป็นอริยบุคคล8อยู่ภายในนี้โสดาปัตติมรรคก็คือจิตดวงนี้จะเป็นผู้ดำเนินเป็นผู้บรรลุโสดาปัตติผลที่พึงได้รับเป็นที่พอใจจากขั้นนี้ก็จิตเป็นซึ่งเป็นผู้ดำเนินเป็นผู้ได้รับแน่สกิทาอนาคาอรหัตตัมมัคอรหัตผลก็คือจิตดวงนี้เป็นผู้ก้าวเดินมัคมัคคะมัคคะคือทางดำเนินดำเนินไปตามสุปฏิปันโนนี้จนปรากฏผลขึ้นมาคำว่า88หมายถึงอริยธรรมนี่เองไม่ใช่บุคคลบุรุษหญิงชายที่ไหนจะมีอำนาจวาสนาได้ทำอริยธรรม4คู่8ประเภทนี้ขึ้นมาชมนอกจากผู้ปฏิบัติผู้ดำเนินนี่เท่านั้นจิตดวงเดียวนี่แหละเป็นผู้แสดงอาการทั้ง4คู่ทั้ง8อาการขึ้นมาภายในตัวยังคิดแยกไปออกไปนอกจากตัวผิดหลักปฏิบัติอันแท้จริงอยู่ที่นี่ผู้ก้าวเดินผู้ดำเนินคือด้วยสุปฏิอุชุญายะสามิกิคือใจดวงนี้นำกายวาจาดำเนินก็คือใจดวงนี้ใจดำเนินโดยลำพังตนเองก็คือตัวเองนั่นเองผลปรากฏขึ้นมาจะเป็น4คู่เป็น8อาการนั่นก็ตามหรือเป็น8อริยะท่านก็ตามเป็นเรื่องของผู้นี้เป็นผู้ทำเป็นผู้ได้ผลเป็นผู้เสวยผลจนถึงขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพานคือจิตดวงนี้เป็นผู้เป็นแต่ผู้เดียวไม่ใช่คนนั้นก็เป็นคนนี้ก็เป็นแล้วเป็น4คู่แล้วคนนั้นก็เป็นคนนั้นก็เป็นแล้วเป็น8บุคคล8จำพวกไม่ใช่อย่างนั้นนั่นเป็นความเข้าใจผิดนอกผิดจากหลักศาสนธรรมหรือสักสวคารธรรมที่ทรงแสดงไว้ว่าสุปฏิปันโนใครเป็นผู้ดำเนินตามสุปฏิปันโนแรกเริ่มก็คือใจอันดับหนึ่งอันดับสองกายวาจาขึ้นไปถึงสองถึงสามผู้นี้เป็นผู้เดินสุปฏิปันโนปฏิบัติดีนั่นความเพียรดีความคิดความดำริทุกแง่ทุกมุมในภาคแปดนั่นผู้นี้ดำเนินทั้งนั้นไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่งจะมาดำเนินแล้วมาแบ่งผลไปเป็นผู้นั้นผู้นี้นั่นเป็นของแต่ละบุคคลที่ดำเนินโดยลำพังตนเองแล้วก็ปรากฏผลขึ้นมาในบุรุษในอริยบุคคล4คู่8จำพวกนี้ได้จะจิตดวงเดียวเป็นผู้ทำงานเป็นผู้แสดงอาการเป็นผู้รับทั้งเหตุทั้งผลโดยสมบูรณ์มีใจดวงนี้ดวงเดียวนั้นเนี่ยที่ว่าเอสะปะกโตสาวกสังโฆเอาในโยปังในโยกเหมือนกันเป็นผู้ควรแก่ตนเองแล้วก็ควรแก่โลกทั่วไปเบื้องต้นต้องเป็นผู้ควรแก่ตนเองเหมาะสมแก่ตนเองทุกสิ่งทุกอย่างภาคภูมิภายในตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สมควรแก่โลกทั่วไปเขาก็ภูมิใจการทำบุญให้ทานการกราบไหว้บูชาลงด้วยความสนิทเมื่อเราสนิทใจของเราแค่อย่างเดียวเท่านั้นโลกเขาก็สนิทแม้โลกจะหนาแน่นไม่มีความสนิทติดใจกับเรื่องของเราเราก็ไม่มีอะไรที่จะเสื่อมจะเสียไปเพราะโลกประเภทปทะปรมัตถ์นั้นเราทรงมรรคทรงผลอย่างคงเส้นคงวาเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยความเป็นอิสระใน

ราเองไม่มีใครที่จะมาแบ่งได้แบ่งเสียตำหนิติเตียนให้หรือเป็นการเหยียบย่ำทำลายของเราให้เสื่อมเสียไปและยกย่องรักเราให้มีมากมูลพูนผลขึ้นไปยิ่งกว่าหลักธรรมชาติที่พอตัวแล้วภายในจิตใจของเราเท่านั้นเนี่ยธรรมที่กล่าวนี้ทั้งหมดใครจะเป็นผู้ดำเนินใครจะเป็นคู่อริยบุคคล4และอริยบุคคล8จำพวกถ้าไม่ใช่กายวาจาใจของเรารวมแล้วคือใจเป็นหัวหน้าอย่างการดำเนินในสุปฏิปันโนอุชุญาญาสามกี่ปฏิปันโนผลจะเป็นที่พึงใจว่าอาหุนโยทักินโยอัญชลีการณิโยอนุตลังปุญญาเขตตังโลกัสสะเมื่อตนของตนได้เป็นเนื้อนาบุญของตนโดยสมบูรณ์แล้วทำไมจะไม่เป็นเนื้อนาบุญของโลกได้เล่าเราภูมิใจของเราเป็นเนื้อนาบุญของเราเต็มสัดเต็มส่วนแล้วก็เป็นเนื้อนาบุญของคนอื่นได้นี่ยังไงก็ต้องเอาตัวเป็นตัวประกันไว้ก่อนทุกอย่างขอจงทำตนให้เป็นเนื้อนาบุญของตนด้วยการปฏิบัติดังที่อธิบายมาแล้วนี้แล้วทำเหล่านี้ไม่อยู่ที่ไหนอยู่กับเราทุกท่านผู้มุ่งต่อการปฏิบัติและปฏิบัติอยู่เวลานี้และในการต่อไปจะเป็นผู้ได้รับผลอันเป็นที่พึงพอใจตามหลักศาสนธรรมที่ท่านสอนไว้คงเส้นคงวาไม่มีคำว่าด่างพร้อยไม่มีคำว่าลดหย่อนผ่อนผลลงมาอย่างนี้ไม่มีจึงเรียกว่ามัชฌิมาท่ามกลางต่อการปฏิบัติของผู้ดำเนินอยู่โดยสม่ำเสมอและท่ามกลางแห่งการจะรู้จะเห็นคือเหมาะในการที่จะให้รู้ให้เห็นธรรมตลอดไปและเหมาะในการที่จะปราบปรามกิเลสทุกประเภทเสมอไปไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนธรรมนี้เลยธรรมนี้จึงเป็นคู่ปราบกิเลสได้เป็นอย่างดีเยี่ยมไม่มีอะไรเสมอเลยเพราะฉะนั้นธรรมกับโลกจึงแยกกันว่าโลกกับธรรมถ้าเราจะพูดให้เต็มตามสมมตินิยมหรือเต็มตามความเป็นจริงแล้วก็คือว่าโลกได้แก่แหล่งแห่งกิเลสอยู่คือหัวใจสัตว์โลกธรรมเป็นสิ่งที่จะกำจัดชาติล้างหรือสังหารแหล่งแห่งกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นให้บรรลัยลงไปจากจิตใจของสัตว์โลกให้อยู่ผาสุขสบายจนกลายเป็นอิสระได้นี่ถ้าจะแยกเป็นอย่างนั้นแม้กิเลสจะไม่สิ้นสุดกุดด้วนไปโดยสิ้นเชิงภายในจิตใจก็ตามใจดวงใดที่มีอัตมีธรรมใจดวงใดที่รักใคร่ใฝ่ธรรมใจดวงนั้นยังมีธรรมแม้จะมีกิเลสอยู่ภายในใจธรรมก็ยังมีอยู่ภายในใจคนนั้นถึงจะถูกบีบบังคับขนาดไหนธรรมซึ่งเป็นเครื่องกำบังหรือช่วยพยุงหรือช่วยต่อสู้ต้านทานก็ยังมีอยู่ภายในจิตใจของคนนั้นคนเรายังไม่จนกรอกง่ายเมื่อมีธรรมอยู่ภายในใจแล้วไม่ร้อนซะเต็ม 100% เหมือนคนหาธรรมภายในใจไม่ได้แต่สำคัญที่การปฏิบัติทุกอาการของผู้ปฏิบัตินี่ที่มันน่าสลดสังเวชเจ้าของได้ดำเนินตัวเองไปเถิดให้ทราบเรื่องราวของกิเลสประเภทต่างๆไปโดยลำดับลำดาพร้อมทำการละได้ปล่อยได้วางได้ฆ่าได้ให้ชิบหายวายปวงไปโดยลำดับลำดาแล้วจะทราบเรื่องความโง่เขลาบปัญญาของเราโดยลำดับพร้อมกับความฉลาดที่ก้าวเดินไปนั่นเองความฉลาดก้าวเดินไปมากเพียงไรจะเห็นความโง่ของเราย้อนหลังไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราได้ปราบสิ่งที่พาสัตว์ให้โง่นั้นด้วยความฉลาดของมันนั้นให้หมดสิ้นซากไปจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วเราจะได้เห็นชัดเจนว่าเรื่องความฉลาดความเฉียบแหลมของธรรมกับความเจ็บแหลมของกิเลสความเจ็บแหลมของฝ่ายต่ำนั้นต่างกันอย่างไรบ้างท่านจึงเรียกว่าโลกียธรรมโลกุตระธรรมมันต่างกันอย่างนั้นโลกุตระธรรมหมายถึงธรรมเหนือโลกโลกียธรรมนี้ธรรมยังอยู่ในโลกนั่งอยู่ในอำนาจของกิเลสธรรมก็จริงแต่นั่งอยู่ในอำนาจของกิเลสเมื่อจิตได้พ้นไปหมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องกดทวงเป็นอำนาจบังคับจิตใจแล้ว
จะมองไปไหนรู้ไปหมดปิดบังไม่อยู่ทีนี้เราจะย้อนหลังเห็นความโง่เขลาบ่ปัญญาของเรามาเป็นลำดับลำดับตั้งแต่ขั้นหยาบๆขั้นล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งถึงขั้นกลางและขั้นละเอียดจนกระทั่งละเอียดสุดจะมาเห็นโทษของตัวเองได้เพราะทำนี่เหนือนั่นอีกละเอียดยิ่งกว่านั่นอีกจึงเป็นความที่ว่าฉลาดละเอียดยิ่งกว่าที่กิเลสทำให้เราโง่นั่นเป็นไหนๆจึงต้องเห็นโทษกันโดยลำดับตำนาเนี่ยต่างกันอย่างนี้ระหว่างโลกกับธรรมกิเลสกับธรรมต่างกันอย่างนี้ภายในหัวใจเราดวงเดียวนั่นแหละต้องพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชีวิตจิตใจอยู่กับความภาคเพียรไม่ว่าจะอยู่อิริยาบถใดสติซึ่งเป็นพื้นฐานอย่าได้ลดละปัญญาถึงเวลาที่จะคิดจะอ่านให้คิดอ่านจริงๆปัญญาที่คิดอ่านขึ้นด้วยธรรมนี่แหละเป็นเครื่องจะปราบกิเลสปัญญาแบบโลกที่ใช้กันอยู่นั้นมีมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นการส่งเสริมกิเลสเพราะกิเลสผิดขึ้นมาโดยแท้ไม่ใช่ธรรมผิดขึ้นมาเหมือนปัญญาที่คิดอ่านไตรตรองโดยทางธรรมโดยหลักภาวนาต่างกันอย่างนี้วันหนึ่งวันหนึ่งไปยังไงความเพียรของเราไม่ได้มีหน้าที่การงานอะไรเฉพาะในวัดนี้ปล่อยให้พระเน้นได้ประกอบความภาคความเพียรของตนเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเราเห็นสาระอันคุณอันสำคัญจากความเพียรการเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาเหล่านี้มากกว่ากิจอื่นใดงานใดเพราะงานนี้เป็นงานของพระโดยตรงเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชีวิตจิตใจโดยแท้สำหรับผู้จะต้องการถอดถอนตนให้หลุดพ้นจากอำนาจแห่งการกดทวงทั้งหลายนี้ไปโดยลำดับจึงถือความเพียรนี้เป็นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเราจะเห็นงานใดว่าจะเป็นงานสาระคุณยิ่งกว่างานการถอดถอนที่เหลืองานเหล่านั้นไม่จำเป็นจริงเราก็ไม่ให้ทำแม้ทำก็ให้มีความระมัดระวังมีสติมีการมีเวลาไม่ใช่ทำแบบพร่ำๆเพื่อแบบลืมเนื้อลืมตัวแบบถือสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นการซะจริงๆนั่นแหละหมายถึงกิเลสกว้านคอไปหักเอาแล้วนั่นคอหักไปแล้วกิเลสกว้านคอไปเหยียบย่ำทำลายหมดแล้วไม่รู้ตัวเลยระวังเดินบิณฑบาตก็ให้ดูจิตอย่าดูที่ไหนตัวพิษอยู่ที่จิตตัวเผลออยู่ที่จิตคำว่าความเพียรความเพียรนั้นจะมีแต่ชื่อถ้าสติไม่มีไม่ใช่ความเพียรไปไหนให้มีสติจึงชื่อว่ามีความเพียรเดินบิณฑบาตก็ให้เดินเป็นการเดินจงกรมไปเป็นความเพียรประเภทหนึ่งรับบาตรก็ให้มีสติจะมองเห็นสิ่งใดให้พิจารณาเป็นอสุภะอสุภังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยทางปัญญาจึงเรียกว่าความเพียรเสมอไปก้าวกลับออกมาก็ให้มีสติการเดินช้าเดินเร็วไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่สติกับปัญญาใจนี้เป็นสิ่งที่รวดเร็วมากอยู่ตามธรรมชาติของตนแล้วสติเป็นสิ่งที่รวดเร็วมากปัญญาเป็นสิ่งที่รวดเร็วมากยิ่งกว่าอิริยาบถการเปลี่ยนแปลงของเราไปช้าหรือไปเร็วนั้นเป็นไหนๆเพราะฉะนั้นการก้าวเดินจะช้าก็ตามเร็วก็ตามที่จะให้เป็นข้าศึกต่อความเพียรนั้นไม่มีนอกจากผู้นั้นเป็นข้าศึกต่อตนอยู่แล้วแม้จะก้าวช้าขนาดไหนเพื่อรักษาสติก็คือก้าวช้าด้วยความขาดสตินั่นแหละก้าวเร็วก็ตามเมื่อมีสติอยู่แล้วมันจะเร็วยิ่งกว่าจรวดสติเขายังต้องตามทันอะไรจะมารวดเร็วยิ่งกว่าใจอะไรจะรวดเร็วยิ่งกว่าสติกว่าปัญญาที่เคลื่อนไหวไปตามอาการของจิตนั้นเล่าอันนี้เหนือนั้นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการก้าวไปก้าวมาจะช้าหรือเร็วจึงไม่สำคัญยิ่งกว่าผู้ที่มีสติครอบงำจิตหรือรักษาจิตอยู่แล้วไปได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคแบบก้าวเดินค่อยต่อเท้าไปกลัวสติจะเผลอนั่นแหละคือตัวเผลอฮะท่านเนิบหน้าหน้าไปแล้วเดี๋ยวก็เผลอทะเลถลายไปไหนบทเวลามันเผลอเร็วยิ่งกว่าลิงร้อยตัวกิริยาของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนกับสุขุมกัมพีรภาพมากแต่กิเลสมันไปทำความสุขุมกัมพีรภาพที่ในอาการนั้นเราไม่รู้มันเอา
จิตไปถลอกไปถกไปถลกหนังกินเนื้อกินหนังหมดแล้วเราก็ไม่รู้ถ้าลงเป็นความเพียรจริงๆแล้วมันจะเร็วขนาดไหนเดินก็เดินวิ่งก็วิ่งเถอะไม่มีอะไรจะรวดเร็วยิ่งกว่าใจตามทันหมดจิตที่มันวิ่งอยู่ภายในยิ่งเร็วยิ่งกว่าอาการของเรานี้สติปัญญาทำไมมันทันนะเพราะสติปัญญามันรวดเร็วยิ่งกว่าใจมันจึงทันใจความกระเพื่อมของใจแต่ละอาการที่แสดงออกมาสติปัญญาตามรู้ตามเห็นตามทันทั้งนั้นเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วมันทันกันยิ่งละเอียดละออเข้าไปเท่าไรสติปัญญายิ่งเขียบแหลมกระเพื่อมขึ้นมาไม่ได้แม้แต่ไม่กระเพื่อมมันก็รู้อยู่ภายในจิตใจยิ่งกระเพื่อมออกมาแล้วก็เหมือนกับว่านี่ก้าวแล้วเหมือนกับก้าวจะต่อยท่านี้ก็ปัดทันทีและสวนหมัดเข้าไปทันทีนั่นเรื่องของสติปัญญาแท้เป็นอย่างนั้นถึงไม่ขึ้นอยู่กับอาการช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความมีสติเป็นสำคัญเดินจงกรมก็เดินแบบต่อท่าไปกลัวมันจะเผลอสติก้าวให้ก้าวให้เหยียบให้รู้ทันนั่นแหละมันไปกี่โคกแล้วกี่ทวีปแล้วมันสำคัญอยู่ที่ความตั้งใจถ้าตั้งใจความเป็นผู้มีสติอยู่แล้วนั้นจะช้ามันก็เป็นสติจะเร็วมันก็เป็นสติมันทันทั้งนั้นจึงต้องให้ฝึกสติฝึกให้ดีฝึกกับความเคลื่อนไหวของตัวเองฝึกกับความเป็นอยู่ของตัวเองฝึกกับอารมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเองมันจึงจะรู้กันทันกันสติเป็นสิ่งที่ฝึกได้ผิดได้ปัญญาเป็นสิ่งที่ฝึกได้ผิดได้ถ้าฝึกไม่ได้ผิดไม่ได้ศาสนาไม่มีในโลกพระพุทธเจ้าก็ไม่มีในโลกหาคนดีไม่ได้ในโลกหาคนสิ้นกิเลสไม่ได้ในโลกนี้ที่คนสิ้นกิเลสมีจำนวนเท่าไหร่ศาสดาที่ผ่านมาแล้วมีจำนวนเท่าไหร่เพราะอำนาจของสติปัญญาตถาคตเพียรนี้ทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ฝึกได้ทำให้เกิดให้มีขึ้นมาได้เป็นเครื่องสังหารกิเลสให้มุดมอดไปได้โดยไม่สงสัยสติปัญญาเหล่านี้แหละเป็นเครื่องสังหารกิเลสขอให้นำมาใช้มีเวลานี้มันน้อยหลอไปมากแล้วนะผมและวิตกวิจารกับหมู่กับคณะครูบาอาจารย์ที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นที่เคารพเติมใสเป็นที่ฝากเป็นฝากตายก็นับวันร่วงโรยไปลำดับโดยลำดับลำดาผู้ที่จะสืบทอดก็งกงันลุ่มดอนดอนเงื้องะงะแล้วจะเอาอะไรเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมทั้งหลายกว้างแคบได้ถ้าเราไม่ฟิตตัวของเราตั้งแต่บัดนี้อย่าไปตื่นเรื่องโลกเรื่องสงสารมันเคยมีมาตั้งกับตั้งกันแล้วตื่นมันอะไรให้ตื่นทำสักหน่อยสิทำเท่านั้นทำสัตว์โลกให้พ้นจากทุกสิ่งที่เราตื่นเหล่านี้ไม่ได้พาสัตว์โลกให้พ้นจากทุกนอกจากให้จมอยู่ในทุกนี้เท่านั้นตื่นเท่าไหร่ยิ่งจมตื่นเท่าไรยิ่งจมทำนี่ตื่นเท่าไรยิ่งตื่นนะฟังสิตื่นเท่าไรยิ่งตื่นตื่นเท่าไรยิ่งฟูตื่นเท่าไรยิ่งลอยสุดท้ายก็ตื่นเท่าไรก็ยิ่งพ้นไปโดยลำดับลำดาจนหลุดพ้นหลุดประการทั้งปวงไม่นอกเหนือไปจากนี้ขอจึงขอให้ทุกท่านถือเรื่องความเพียรเป็นจิตเป็นใจเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชีวิตจิตใจของตัวเองจริงๆอย่าไปเห็นสิ่งภายนอกมีคุณค่าหรือสำคัญมากกว่านี้จะลืมตัวเรื่องลืมตัวนี่มันง่ายที่สุดนะเร็วที่สุดด้วยเพราะสิ่งที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดมันอยู่ภายในนั้นมันคอยที่จะสับจะยำเราอยู่แล้วมันไม่รู้สิสติปัญญาของเราไม่มีจึงอุทโธอทังอย่างว่านั่นไม่ได้ยกโทษยกกรหมู่เพื่อนนะเป็นครูเป็นอาจารย์สอนมาโง่ขนาดไหนก็เคยโง่มาแล้วนี่ถึงจะไม่ฉลาดขนาดไหนก็ตามแต่มันก็พอทราบได้ในความเคลื่อนไหวของหมู่เพื่อนที่เป็นอยู่เวลานี้เป็นยังไงมันลายถึงให้เกิดความหนักใจจะว่าอะไรเพราะมันเห็นอะไรมันก็เจอแต่สิ่งที่ไม่ปรารถนาสิ่งที่เป็นข้าศึกของผู้นั้นและสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมของพระพุทธเจ้าและเป็นข้าศึกต่อการแนะนำสั่งสอนและการดูแลของเราอีกด้วยทำไมมันจะไม่ให้สะดุดใจเมื่อมองไปที่ไหนที่ไหนอาการใดรูปใดนามใดมันก็มีแต่สิ่งเหล่านี้ออกท่าออกตาล้อมรอบอยู่ทุกทิศทุกทางภายในร่างกายการแสดงออกแล้วจิตจะเป็นยังไงมันออกมาจากไหนคนตายไม่เห็นแสดงอาการอย่างนี้คนเป็น
แท้ๆเป็นผู้แสดงแล้วแสดงก็ต้องแสดงออกมาจากธรรมชาติของมันให้เห็นอยู่ชัดเจนนี่ที่สำคัญมากผมพากันอุตส่าห์พยายามนะนี่ก็จะตายวันไหนรู้ไหมใครก็ดีแต่มันหน้าของอีกทั้งดีครองที่ทำพระเจ้ากระเทือนโลกกระเทือนที่ไหนถ้าไม่กระเทือนที่หัวใจดวงนี้ไม่มีทางกระเทือนตาไม่มีความหมายหูไม่มีความหมายจมูกลิ้นกายไม่มีความหมายที่จะให้ทำมากระเทือนได้นอกจากใจเท่านั้นทำถึงกระเทือนได้ต้องปรับใจของเราให้เหมาะการปรับใจก็ปรับด้วยความเพียรของเราพยายามปรับมันควรจะเข้าสู่สมาธิทำได้สมถะทำคือความสงบเย็นใจได้ก็ควรจะให้ได้ด้วยความเพียรของเราที่ปรับอยู่เวลานี้จะควรเป็นสมาธิขั้นใดสมถะขั้นใดก็ปรับให้มันได้การประกอบความเพียรเพื่อความปรับใจของตัวเองให้เหมาะสมกับธรรมไม่ใช่ให้เหมาะสมกับกิเลสกิเลสมันเหมาะตลอดเวลาอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปเกี่ยวข้องหรือปรับมันมันปรับเราอยู่แล้วเวลานี้แต่ธรรมนั้นที่เรายังปรับยังไม่ได้เรื่องได้ราวมีแต่กิเลสเอาเนื้อเอาหนังเอาของดิบของดีไปกินซะหมดกินซะหมดเหลือแต่ร่างกระดูกว่าเป็นความเพียรมันได้ประโยชน์อะไรมันไม่มีเนื้อมีหนังเป็นความเพียรมาให้เห็นให้ชมบ้างเลยสมถะสมาธิมีแต่ชื่อใช้ปัญหาความสงบไม่ได้ร้อนนี่ก็ฟืนก็ไฟมันเป็นสมาธิอะไรนั่นสมาธิไฟมีเหรอปัญญาก็เหมือนกันพยายามคิดอ่านไตรตรองเนี่ยอยู่เฉยให้เกิดปัญญาไม่เกิดนะต้องใช้ถึงวาระที่จะใช้ปัญญาพิจารณาแหลกเหลวไปหมดเลยบังคับจิตเวลานี้อยู่ในฐานะที่เราจะต้องบังคับเพราะจิตยังมีโทษจิตยังมีผู้ควบคุมต้องจึงต้องในบังคับบัญชากันเพื่อพ้นโทษไปแล้วก็ไม่ต้องควบคุมอยู่ไหนอยู่เถอะอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันกำลังเป็นนักโทษต้องเอาธรรมเข้าไปควบคุมบีบบังคับออกไปอันใดไม่ดีตั้งแต่มันไม่ดีมันบีบเรายังบีบได้เราจะบีบหัวมันบ้างไม่ได้หรอมันบีบเราหนักขนาดไหนเราบีบสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อเราหนักอย่างนั้นมันไม่ได้หรือมันขัดอะไรมันขวางอะไรจะทำความเพียรจะย่อจะแย่ทำมากกว่านั้นกลัวจะเป็นการโหดร้ายทารุณต่อกิเลสไปอย่างนั้นเหรอแล้วกิเลสโหดร้ายทารุณต่อเรามากขนาดไหนเรายังไม่คิดบ้างเหรอเทียบกันที่นักปฏิบัติเอาจริงให้จังเลยเอาเด็ดลงไปถึงคราวเด็ดกิเลสมันเด็ดต่อเรามาเท่าไหร่เราได้รับความเลวร้ายด้วยความเลวทรามจนตั้งหาคุณค่าไม่ได้กับมันมีมาจะเท่าไหร่ล้วนแต่ความเด็ดความเดียวของกิเลสทีนี้การเด็ดด้วยอาจด้วยธรรมเด็ดลงไปเท่าไหร่เด็ดที่มันจะมีความเสื่อมทรามจนมีความเสียหายจนหาไร้สาระคุณเพราะการเด็ดในทางความภาคเพียรโดยอัดโดยทำนี่ให้เห็นที่ในตัวของเราคนนี้นะมันไม่เคยเห็นมีแต่กิเลสมันเด็ดทั้งนั้นความเพียรเราไม่ได้เด็ดเนี่ยเด็ดในทางชั่วเด็ดเท่าไหร่มันยิ่งชั่วเด็ดเท่าไหร่ยิ่งเลวยิ่งร้ายลงไปเด็ดลงเข้าไปจนหาสาระไม่ได้เลยเลวที่สุดนั่นถ้าเด็ดในทางดีนี่เด็ดเท่าไหร่ก็ยิ่งดียิ่งดีกิเลสมันมีอำนาจเราต้องมีอำนาจกิเลสเด็ดเราต้องเด็ดไม่เด็ดไม่ทันกันกิเลสมีกำลังมากขนาดไหนทำต้องมีกำลังเหมือนกันกิเลสหนักทำต้องหนักไม่หนักไม่ทันกัดเด็ดทั้งดิบทั้งดีหนักทั้งดิบทั้งดีจะเป็นอะไรไปอันนั้นก็หนักอันนี้ก็ดีหนักอะไรก็มีแต่หนักดีเด็ดอะไรก็มีแต่เด็ดดีดีแต่ดีบวกกันเข้ามีกำลังขนาดไหนกิเลสพังได้เลยกิเลสไม่ได้พังเพราะความอ่อนแอนะพังเพราะความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญต่อสู้กับกิเลสฝ่ายดีต้องมีกำลังไม่มีกำลังเอากิเลสไม่อยู่นะพระพุทธเจ้าสลบสามโหนเด็ดหรือไม่เด็ดนั่นดูสิแล้วสุดท้ายกิเลสพังสาวกทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานมาเท่าไรในตำหนักตำราเราอ่านมาทำไมดูสิเด็ดไหมธรรมะท่านเด็ดไหมเด็ดกับกิเลสนั่นหนักไหมหนักกับกิเลสโหดไหมโหดดีกับกิเลสกิเลสมันโหดชั่วท่านโหดดีกิเลสโหดแบบโลกท่านเหตุโหดแบบธรรมฟาดกันลงจนกิเลสพังลงไปแล้วเป็นพุทธังสนังกัจฉามิธรรมังสนังกัจฉามิที่เกิดขึ้นจากพุทธะนี่สังฆังสนังกัจฉามิที่เด็ดเดียวตามพระพุทธเจ้ากิเลสพังทลายลงในจากหัวใจนี่เพราะความเด็ดความเดียวความจริงความจังเท่านั้นจึงไม่มีเป็นความเสียหายอะไรเพราะความเด็ดโดยอัตตุธรรมนี่เลยเด็ดในทางดีไม่ได้มีอะไรเสียหายมีแต่ดีเยี่ยมดีเยี่ยมเท่านั้นขอให้ทุกท่านยึดไปปฏิบัติเอาเด็ดทั้งจริงจริงจังจังเถอะเนาะเหนื่อยอ่ะพูดไปพูดไปพูดทำไมถึงเหนื่อยอย่างนี้เอาละให้ทุกท่านให้ทำความเข้าใจกับตนเองนะผมเราไม่แน่อย่างนี้แหละนานๆจะได้พูดทีนึงพูดถึงถ้าพูดไปพูดไปก็อย่างที่เห็นนี่ไม่ได้คาดได้ฝันว่ามันจะเป็นขึ้นมาแต่เวลาพูดเราจะไปคำนึงถึงธาตุถึงขันธ์ไม่ได้มีเหตุมีผลมีอาจมีธรรมยังไงว่าไปตามเหตุตามผลตามความหนักเบามากน้อยโดยไม่สนใจกับโลกนี้เลยแต่เวลามันเป็นขึ้นมาแล้วมันกำกับเทือนจิตพอกระเทือนจิตรู้สึกแยบแล้วก็ต้องถอยตัว
จากธรรมเท่านั้นเองขอยุติเพียงเท่านี้

ทำที่พวกชาวพุทธทั้งหลายได้ระลึกฝังจิตมาเป็นเวลานานเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชและนักปฏิบัติเราระลึกทั้งทางด้านจิตใจและประกอบความภาคเพียรเพื่อให้เป็นไปตามแนวของที่เราระลึกถึงอยู่นั้นคือพุทธังสนังคัจฉามิธัมมังสังฆังสนังคัจฉามินี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องความอัศจรรย์ธรรมอัศจรรย์เป็นธรรมที่รื้อโลกรื้อสงสารรื้อวัฏทุกข์ออกจากจิตใจของสัตว์โลกได้โดยไม่ต้องสงสัยเฉพาะชาวพุทธและนักบวชผู้ปฏิบัติควรระลึกให้ถึงใจตัวเองเพราะพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโลกทรงสั่งสอนด้วยความเห็นภัยจริงๆและเห็นคุณอย่างถึงใจทั้งสองอย่างไม่ใช่สักแต่ว่ามาเทศนาว่าการหรือสั่งสอนโลกพอเป็นธรรมเนียมประเพณีเท่านั้นแต่ออกมาจากใจจริงของพระองค์ที่เราได้ยึดว่าเป็นสาระของเราคือพุทธังสนังคัจฉามิองค์ศาสดาเอกนี้ท่านดำเนินอย่างไรจึงได้ถึงขั้นถึงภูมิแห่งความเป็นศาสดาเอกและธรรมนั้นเป็นธรรมที่จัดไว้โดยชอบธรรมออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์สุดแล้วท่านดำเนินอย่างไรควรระลึกให้ถึงใจอย่าให้จิตจางห่างเหินจากธรรมนี้ถ้าสึกจะไม่ได้เข้าใกล้คิดติดกับหัวใจและทำลายใจไปตลอดเวลาดังที่เคยเป็นมาและเป็นอยู่เวลานี้ซึ่งไม่สมกับความมุ่งหมายของธรรมและพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเลยสถานที่อยู่ของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาเป็นศาสดาของโลกนั้นท่านอยู่ในที่เช่นไรเหล่านี้เคยพูดเคยแสดงให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบมาหลายครั้งหลายหนแล้วควรจะถึงใจฝังลงอย่างลึกซึ้งแล้วดำเนินตามนั้นด้วยความพอใจตามเสด็จพระพุทธเจ้าสถานที่อยู่ของพระพุทธเจ้าอยู่ในป่าในเขาเป็นสิ่งที่โลกทั้งหลายไม่พึงปรารถนาไม่อยู่กันแต่เป็นที่เหมาะสมสำหรับผู้บำเพ็ญธรรมซึ่งต้องการความสงบสงัดเพราะสถานที่เช่นนั้นคนไม่พลุกพล่านวุ่นวายเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายในการบำเพ็ญสมณธรรมในตำรับตำราเฉพาะอย่างยิ่งพุทธประวัติเราได้เห็นแล้วว่าพระองค์ทรงอยู่บำเพ็ญหลับนอนสถานที่เช่นไหนตั้งแต่วันเริ่มแรกออกทรงผนวดปรากฏว่าเป็นป่าเป็นเขาเป็นที่อดอยากขาดแคลนทั้งนั้นสำหรับธาตุขันธ์สำหรับโลกเขาไม่ต้องการความเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระอาการแต่พระองค์ซึ่งเป็นโลกเหมือนโลกทั่วไปก็จำต้องอยู่จำต้องอดทนทั้งที่ใจหนึ่งซึ่งเป็นความเคยชินนั้นไม่อยากอยู่ไม่อยากบำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นแต่ก็จำต้องได้อยู่ได้บำเพ็ญนี่แสดงให้เห็นชัดแล้วว่าการเริ่มต้นฆ่ากิเลสชำระกิเลสก็เริ่มต้นสูงกันตั้งแต่บัดนั้นในป่าคำว่าป่ามีหนำซ้ำยังบอกว่าลุกขมูลเซ่มาสนางอีกคืออยู่ตามร่มไม้ชายเขาหาที่สะดวกสบายไม่ได้เลยจึงไม่เป็นที่ที่หรูหราดังที่โลกทั้งหลายนิยมกันธรรมนิยมกับโลกนิยมต่างกันอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มแรกมาแม่องค์ศาสดาก็ทรงบำเพ็ญมาอย่างนี้อดทนต่อสู้กันมาอย่างนี้ไม่เคยลดละการต่อสู้เมื่อกิเลสยังมีอยู่ในพระทัยมากน้อยเพียงใดการต่อสู้จะต้องมีกันมากน้อยเพียงนั้นถึงขั้นควรสลบก็จำต้องสลบต่อหากว่าควรจะตายก็จำต้องตาย
แต่นี้ไม่ถึงขั้นนั้นเพียงเป็นขั้นสรุปเพราะการฝึกการฝืนการทรมานกันกับกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจเองไม่ใช่เป็นของง่ายในการอยู่ของพระพุทธเจ้าหากจะเป็นบ้านเป็นเดือนก็เป็นกระต๊อบเล็กๆน้อยๆพอบังแดดบังฝนเท่านั้นไปบิณฑบาตก็ได้ตามคนที่เขาให้ทานอยู่ตามประเพณีไม่ใช่คนที่รู้จักศาสนาดังที่เป็นอยู่เวลานี้ในเมืองไทยของเราเลยเขาให้ทานตามประเพณีของเขาเช่นนั้นได้อาหารไม่ว่าชนิดใดมาก็มาคลุกเคล้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนถึงกับท่านจะเสวยไม่ได้ก็มีในพระประวัติมีมาอย่างนั้นแต่ก็ทรงฝืนเสวยจนได้เนี่ยนี่แหละคำว่าฝืนแม้แต่เสวยพระกยาหารก็ยังต้องฝืนเพราะอาหารเหล่านั้นไม่ได้เหมือนอาหารของกษัตริย์ที่อยู่ในพระราชวังเป็นกันคนละโลกทีเดียวเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็เหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องของฤาษีดาบทไปก็ได้เพราะยังไม่เป็นแบบเป็นฉบับตายตัวออกจากความเป็นศาสดานั่นเป็นคนที่มีกิเลสธรรมดาเหมือนโลกทั่วๆไปพระองค์ก็ย่อมจะเป็นอย่างนั้นในเวลาบำเพ็ญอาจจะเป็นเพศฤาษีดาบทหรืออะไรไปทำนองนั้นการประกอบความภาคเพียรก็ต้องรีบๆคำๆเพราะเป็นทางไม่เคยเดินสิ่งไม่เคยทำยอมจะผิดจะพลาดจนถึงกับได้รับความลำบากถึงขั้นสลบก็เพราะการรูปคลำหาทางที่ถูกต้องอยู่งามนั่นแหละเหล่านี้เป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องดำเนินของพวกเราได้เป็นอย่างดีผู้ใดก็ตามถ้าเห็นการดำเนินวิธีดำเนินวิธีอยู่ทุกพระอาการของพระพุทธเจ้าเป็นของไม่ถึงปรารถนาแล้วผู้นั้นก็ชื่อว่าจะสุดจะสิ้นในเรื่องการบำเพ็ญตนเพื่อมรรคเพื่อผลต่อไปจะทำไม่ได้เพราะจิตไม่ยอมรับกิริยาอาการที่จะทำก็ย่อมทำไม่ลงแต่พระพุทธเจ้าในเวลาบำเพ็ญพระองค์ทรงพร้อมทั้งนั้นตายก็ยอมต่อยอมตายนี่แหละเรื่องสรณะของพวกเราท่านดำเนินมาอย่างนี้การทรงบำเพ็ญทางด้านจิตใจก็ต้องบีบบังคับกิเลสตัวสำคัญสำคัญที่ทำให้คิดถึงหอประสาทธาตุมนเทียนบริษัทตรีวานวงกษัตริย์ซึ่งเคยกันเป็นมาตั้งแต่วันประสูติจนกระทั่งวันเสด็จออกทรงประหนวดทำไมจะไม่ฝังลึกเล่ากิเลสประเภทเหล่านี้ต้องฝังลึกกิเลสกษัตริย์กับกิเลสคนสามัญธรรมดาถ้าพูดน้ำหนักแห่งความเป็นพิษเป็นภัยแล้วกิเลสกษัตริย์นั่นแหละหนักมากกว่ากิเลสคนธรรมดาเพราะมีแต่ความห่วงความใยมีแต่สิ่งที่ผูกพันจิตใจให้ก้าวเดินไม่ออกทั้งนั้นแต่พระองค์ก็ทรงฝืนจนกระทั่งเสด็จออกได้ด้วยการบำเพ็ญอยู่สะดวกสบายพอพระทัยในการที่จะบำเพ็ญเพื่อชำระสิ่งผูกพันทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปโดยลำหนับลำดาจนคืนวันที่จะได้ตรัสรู้สรุปลงมาเป็นเวลา6ปีวันนั้นเป็นวันที่จะตัดสินเด็ดขาดกันลงถึงเรื่องความเป็นความตายความได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่หรือจะตายเสียก่อนได้ตัดสินพระทัยลงในคืนวันนั้นจะประทับนั่งภาวนาเพื่อความตรัสรู้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นหากไม่ตรัสรู้ร่างกายจะเหี่ยวแห้งหรือตายไปเสียเมื่อไรก็พร้อมที่จะให้เป็นไปตามนั้นแต่การบำเพ็ญเพียรเพื่อความตรัสรู้นี้ไม่ลดละจนกว่าจะสิ้นลมหายใจไปเสียเท่านั้นนี่เป็นความเด็ดเดี่ยวอาหารของศาสดาผู้นำธรรมมาสอนโลกด้วยสวดคาถาธรรมคือตรัสไว้ชอบก็เพราะความรู้ชอบของศาสดาองค์เองไม่ถอยหลังนั่นเองนี่คือคติตัวอย่างในการตะเกียบตะกายของพระพุทธเจ้าที่เป็นสรณะของชาวพุทธเราเฉพาะอย่างยิ่งของเราแต่ละท่านละท่านโปรดได้ระลึกลงให้ถึงใจอย่าได้หยิบ
หรือเอื้อมมือออกไปให้กิเลสมาฉุดมาลากเอาขึ้นเสียงของมันอย่างง่ายดายหาความคัดค้านต้านทานกันไม่ได้อย่างนั้นไม่ถูกเลยนักปฏิบัติเป็นนักที่ใคร่ครวญเป็นนักที่สุขขุมเป็นนักที่อดเป็นผู้อดทนต่อกิจการที่ชอบเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบความเพียรเพื่อถอดถอนเพี้ยนหนามคือกิเลสแต่ละประเภทออกจากหัวใจเราเป็นสิ่งที่ถอดถอนได้ยากยิ่งกว่าถอดถอนสิ่งใดยิ่งกว่าการรบการต่อสู้สิ่งใดทั้งนั้นเพราะจะต้องได้ใช้สติกำลังสติปัญญากำลังวังชาทุกแง่ทุกมุมมีเท่าไรเป็นโหมกันมาหมดมาต่อสู้กับกองทัพแห่งกิเลสที่พาจัดให้ล่มจมอยู่ตลอดเวลาหาความหลุดพ้นไปไม่ได้นี้เนี่ยจึงเป็นของยากยากอย่างนี้คำว่ายากก็คือกิเลสตัวที่มันขัดมันขืนนั่นแหละทำให้ยากไม่ใช่ทำพาให้ยากไม่ใช่มรรคผลนิพพานพาให้ยากไม่ใช่ความสิ้นทุกข์ความสิ้นกิเลสพาให้ยากการต่อสู้กิเลสเพื่อให้สิ้นซากไปเสียจากใจนี้ย่อมได้รับการขีดการขวางต่อกับมันไม่ใช่น้อยนี่แหละความยากยากเพราะกิเลสมันต่อสู้เราเท่านั้นอย่าพึงคิดไปอย่างอื่นอันจะทำให้เกิดความท้อถอยน้อยใจและลดละความภาคเพียรท่องตนลงโดยลำดับให้กิเลสหัวเลาะเยาะอยู่ทั้งวันทั้งคืนที่เราประกอบความเพียรด้วยความไม่เป็นท่าดังนั้นขอให้ทุกท่านได้ฝังใจในการบำเพ็ญของตนมีเรานี้เท่านั้นที่จะรับผิดชอบตัวของเราโลกทั้งโลกจะเป็นโลกใดก็ตามในสามโลกนี้คือกามโลกรูปโลกอรูปโลกหรือกามภพรูปภพอรูปภพทั้งสามนี้เราอย่าไปมอบจิตใจให้กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดภพหนึ่งภพใดเป็นผู้ที่จะฉุดลากหรือมาช่วยฉุดลากเราให้หลุดพ้นจากทุกข์อันเป็นเรื่องของเป็นผลของกิเลสสร้างขึ้นมานอกจากอัตธรรมคือความเพียรของเรานี้เท่านั้นที่จะฉุดลากเราได้ที่จะเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายและถอดถอนกิเลสทุกประเภทออกจากหัวใจเราได้และหลุดพ้นทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงจากธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้เท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นจริงใดที่จะมาฉุดลากมาช่วยเราให้พ้นจากทุกข์ไปได้ในบรรดาที่กล่าวมาทั้งหมดในแดนแห่งโลกธาตุนี้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรหวังใจจะหวังพึ่งสิ่งใดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีอนิจจังทุกขังอนัตตามัดเต็มๆตามันอยู่ตลอดเวลาทั้งนอกทั้งในทั้งใกล้ทั้งไกลขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มตัวด้วยกันเท่านั้นเราจะหวังพึ่งอะไรนอกจากจะหวังพึ่งธรรมซึ่งเป็นเครื่องสุดลากกิเลสตัวสำคัญที่พาให้สัตว์ล่มจมมีเราเป็นสำคัญคนหนึ่งไม่ด้อยกว่าสัตว์ทั้งหลายนี้เลยเนี่ยสำคัญมีเท่านี้จึงพระจงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะเชื่อกิเลสก็เคยเชื่อมานานแล้วเชื่ออยู่ตลอดเวลาผลที่มันผุดขึ้นมาผลที่เกิดขึ้นจากความเชื่อและเดินตามมันต้อยๆได้อะไรบ้างมีแต่ความล่มจมชิบหายวันคืนปีเดือนคือมืดกับแจ้งผ่านไปผ่านมาอยู่เช่นนี้ดังที่เราเห็นมาตั้งกับตั้งกันแล้วมีมืดสว่างมืดสว่างอันไหนมืดแจ้งอันใดเดือนใดปีใดวันใดสถานที่ใดวัตถุใดได้เข้ามาฉุดลากเราพยุงเราให้หลุดพ้นจากทุกข์นอกจากความดีที่เราสร้างไว้สำหรับเรานี้เท่านั้นเราเป็นผู้รับผิดชอบเราต้องคิดอย่างนี้เสมอนักบวชนักปฏิบัติอย่าหวังพึ่งใครสิ่งที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วในโลกนี้ไม่บกพร่องแล้วในจิตวิญญาณของแต่ละดวงละดวงไม่บกพร่องแห่งการท่องเที่ยวในวัฏสงสารคือการเกิดแก่เจ็บตายเพราะเชื้อแห่งกิเลสมันฝังอยู่ภายในจิตให้ต้องงอกต้องเกิดอยู่ตลอดไปแล้วก็ตายกันตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้เราไม่เหนื่อยหน่ายสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นภัยแก่เราอยู่ภายในตัวภายในจิตใจนี้เราจะได้เบื่อหน่ายอะไรเราไม่เห็นโทษจุดนี้เราจะไปเห็นโทษจุดใดเราต้องคิดให้มากนี่แหละคำว่าสรณะและนังคัจฉามิที่องค์ศาสดาพาดำเนินมาก่อนแล้วทุกข์มากน้อยเพียงไรในการต่อสู้กับกิเลสกิเลสของพระองค์กับกิเลสของเราเป็นความเหนียวแน่นแก่นฉลาดแหลมคมเช่นเดียวกันเราแต่เรามีผิดกันกับพระองค์อยู่ที่ว่าได้พระโอวาทคือเครื่องมืออันสำคัญทันสมัย
จากพระองค์มาห้ำหั่นฟันกับกิเลสให้แตกกระจัดกระจายไปด้วยความเพียรมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นน้ำขันนี้เท่านั้นนี่ต่างกันกับพระพุทธเจ้าซึ่งทรงเสาะแสวงโดยลำพังที่เรียกปัสยัมภูเวลารู้ก็รู้โดยลำพังพระองค์เท่านั้นไม่มีใครมาแนะนำสั่งสอนเลยแต่เรานี้เป็นผู้ได้รับการแนะนำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าทุกแง่ทุกมุมทำทั้งหมดที่นับพอประมาณ 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนแล้วตั้งแต่อุบายวิธีและเครื่องมือสำหรับที่จะสังหารกิเลสทั้งนั้นเราได้รับมาหมดเรียนก็เรียนมาพอสมควรแล้วทุกๆท่านเนี่ยที่แตกต่างกับพระพุทธเจ้าเครื่องมือเราก็มีนี้แต่เราจะจริงหรือไม่จริงนี้เท่านั้นให้พากันสังจิตลงในปัจจุบันเห็นโทษแห่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสอย่างแท้จริงและเห็นคุณค่าแห่งธรรมเป็นเครื่องถูกลากจากกิเลสให้ถึงใจเช่นเดียวกันความเพียรของเราจะได้ก้าวไปโดยลำดับไม่ถอยหลังดังที่เป็นอยู่และจะและเป็นมาผู้ปฏิบัติต้องเป็นเช่นนั้นเสมอหยุดเวลาเด็ดต้องเด็ดอย่าอ่อนแอท้อแท้ไปตลอดสายอันเป็นเรื่องของกิเลสถูกลากไปหาความหากฎเกณฑ์หาที่สุดยุติแห่งป่าช้าแห่งความเกิดตายของเหล่านี้ไม่พบไม่เจอเลยถ้าเป็นดังที่เป็นมานี้เวลานี้เราจะตัดภพตัดชาติออกจากจิตใจของเราซึ่งฝังเชื่อคือภพชาติอยู่ภายในด้วยกันออกจากใจของเราด้วยความภาคเพียรนี้ไม่ลดละนี่แหละธรรมะพุทธังสนังคาถานี้ของพระเจ้าเป็นแบบฉบับดังที่กล่าวมานี้ธรรมังที่เกิดขึ้นได้ในพระทัยของพระองค์จนกระเทือนโลกธาตุได้นำมาสั่งสอนสรรโลกด้วยมาจนกระทั่งแบบนี้ออกมาจากความเดินตายของพระพุทธเจ้าที่ห้ามหันกับเพื่อไม่มีการลดละท้อถอยนี้ต่างหากไม่ใช่เกิดมาจากความหมดแอร์ท้อแท้หรือไหลอะไรเลยเราจึงไม่ควรจะเหลวไหลกิริยาอาการทุกส่วนให้ดูอาการของจิตที่คิดออกมามันโง่หรือมันฉลาดมันคิดไปทางกิเลสหรือทางธรรมะผู้ปฏิบัติดูจิตใจนี้อย่าดูที่อื่นอย่าดูต้นไม้ภูเขาอย่าดูดินฟ้าอากาศอย่าดูมืดดูแจ้งอย่าดูสัตว์ดูบุคคลดูวัตถุต่างๆให้ดูอาการของจิตที่เคลื่อนไหวไปมาอยู่เวลานี้ตัวนี้แหละเป็นตัวสร้างเหตุให้เกิดทุกข์อยู่เสมอเพราะกิเลสเป็นเครื่องผลักดันเป็นผู้บัญชางานเป็นเจ้าของงานเป็นตัวจักรอันใหญ่มันหมุนเวียนอยู่ภายในจิตใจนี้คำว่าวัฏจักรกับวัฏจิตนี้จะเป็นอะไรถ้าไม่ใช่เป็นอยู่ที่จิตของเราจากกิเลสที่พาให้หมุนอย่างนี้เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นกว้างแสนกว้างก็เถอะเรื่องโลกอันนี้ไม่มีพิษมีภัยอันใดนอกจากกิเลสที่ฝังอยู่ในใจเท่านั้นเป็นพิษต่อสัตว์ทั้งหลายมีต่อเราเป็นต้นเราไม่เห็นโทษของมันในจุดนี้เราจะเห็นจุดไหนนี่ผู้ปฏิบัติให้ทำความมั่นใจลงที่จุดนี้การหลับการนอนการขี้เกียจขี้ค้านการท้อแท้อ่อนแอเราเคยเป็นมาแล้วได้ผลอย่างไรบ้างเอามาทดสอบกับความเพียรของเราความเพียรวันนี้ได้ผลอย่างไรบ้างแล้วกิเลสได้เหยียบย่ำทำลายกี่ครั้งเรามีการชนะกิเลสในแง่ใดบ้างพอที่จะโหมกำลังเข้ามาสู้กับมันให้ได้ชัยชนะประเด็นดับจนกระทั่งถึงกิเลสขาดสะบั้นออกจากใจให้เห็นอย่างชัดเจนทีเดียวว่าจิตดวงที่เป็นเจ้าแห่งวัฏฏะครองวัฏฏะมาเป็นเวลานานแสนนานนี้ได้ยุติกันแล้วลงแล้วในขณะนี้ในวันนี้ในอิริยาบถนี้นี่ด้วยความภาคเพียรอันเด่นชัดเห็นประจักษ์ภายในจิตใจของเรานี้คนเดียวให้เห็นอย่างนี้นักปฏิบัติเนี่ยพระธรรมังสนังกถาเป็นธรรมที่จับไว้ชอบแล้วออกมาจากความรู้ชอบทุกแง่ทุกมุมแล้วจึงได้จับไว้ชอบและสังฆังสนังกถามีผู้เสด็จพระผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่คนท้อแท้อ่อนแอไม่ใช่คนโง่เง่าเต่าตุ่นกินแล้วนอนก่อนแล้วหนีแต่เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรมุ่งหวังต่อธรรมอย่างแรงกล้าที่จะฉุดลากตนให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะเห็นภัยกิเลสก็เห็นมามากต่อมากในประวัติของพระสาวกแต่ละองค์ละองค์เราพอที่จะทราบได้ว่าเป็นอย่างไรบางองค์ถึงอยู่กับบ้านไม่ได้ทุรนทุรายอย่างพระยศคุณบุตรเป็นต้นต้องได้ออกหนีจากบ้านจากเรือนและเผอิญไปเจอพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงโปรดตามจนได้หลุดพ้นจากทุกข์ได้เป็นพระนางพระสามีของพวกเราองค์หนึ่งในปฐมกาลคือแรกๆพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่แหละพระสาวกแต่ละองค์ท่านเป็นอย่างนี้ควรนำท่านมาเป็นคติตัวอย่างกษัตริย์ก็มี
ที่มาเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นอรหันตสาวกไปด้วยเศรษฐีกุฎินทีข้าราชการชั้นสูงเสนาบดีมีมากต่อมากกษัตริย์มีมากต่อมากเศรษฐีกุฎินทีมีมากต่อมากเวลาสละตนออกมาสู่หลักธรรมหลักวินัยเพื่อความพ้นทุกข์ของพระพุทธเจ้าแล้วท่านดำเนินเป็นยังไงเหมือนฝ่ามือกับหลังมือพลิกเปลี่ยนเป็นคนโลกไปเลยความรู้ความเห็นที่เคยเป็นมาในทางโลกนั้นลบทิ้งออกหมดหาเอาใหม่เรียกว่าโลกุตระสมบัติเอาจากเครื่องมือของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนนี้เข้าไปประหัตประหารสิ่งที่เป็นพิษร้ายทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจจนกระทั่งได้บรรลุธรรมทั้งหลายถึงแดนพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเป็นพระนะได้นางคัจฉามิของพวกเรามาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านเป็นพระประเภทที่กล่าวมาเหล่านี้แหละการอยู่การกินการหลับการนอนที่พักพาอาศัยของท่านที่บำเพ็ญความภาคเพียรท่านบำเพ็ญท่านอยู่ท่านกินหลับนอนในที่เช่นไรในสถานที่เช่นไรมีแต่เป็นสิ่งที่โลกสถานที่หรือสิ่งที่โลกไม่พึงปรารถนากันทั้งนั้นท่านอยู่นั่นแหละธรรมเกิดในแดนเช่นนั้นแดนที่โลกทั้งหลายไม่ชอบกันธรรมชอบเช่นนั้นผู้บำเพ็ญธรรมจึงชอบอยู่ในสถานที่เช่นนั้นอันเป็นที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญของตนเพื่อฆ่ากิเลสได้ง่ายดาลงไปกว่าที่มันหรูหราพากันจำเอาไว้สถานที่นี้ก็เป็นสถานที่ประกอบความภาคเพียรได้พยายามสงวนหมู่เพื่อนเต็มกำลังความสามารถในขณะนี้เวลาที่ผมรับหมู่เพื่อนไว้เพื่อการแนะนำสั่งสอนก็เพื่อการอบรมด้วยเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญของพระที่มาอยู่ในสถานที่นี้ควรจะบำเพ็ญด้วยความสนอกสนใจประพฤติปฏิบัติทางจงกรมเอาให้มันเป็นเหวไปเป็นไหลนั่นแหละคือการทำงานสถานที่เดินจงกรมเป็นสถานที่ทำงานของพระผู้จะฆ่ากิเลสร่มไม้ชายเขาที่สงบงบเงียบกระต๊อบเป็นสถานที่นั่งภาวนาบำเพ็ญตนด้วยความไม่กังวลกับสิ่งใดบำเพ็ญตนด้วยความสะดวกสบายเพื่อทำทั้งหลายเท่านั้นไม่ห่วงโลกห่วงสงสารไม่ห่วงบ้านห่วงเรือนไม่ห่วงสมบัติเงินทองอันเป็นสิ่งภายนอกใครๆก็มีได้เพราะเป็นวัตถุนิรันดร์ธาตุอันหนึ่งๆเท่านั้นที่มาอาศัยชั่วระยะการที่มีชีวิตอยู่พอตายไปแล้วก็หมดความหมายทุกความหมายทุกสิ่งทุกอย่างจะพังไปตามๆกันหมดเมื่อร่างกายของเราพังที่อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีความหมายเลยแม้สิ่งนั้นไม่พังก็จะพังตามตามมันไปเราจึงไม่ควรถือเป็นสาระเป็นที่ยึดถือให้เสียเวลาให้กิเลสสร้างตัวขึ้นมาด้วยการสั่งสมด้วยการสร้างฝันตนว่ามีความรู้ความฉลาดว่าตนมั่งมีสิทธิ์ว่ามีบ้านมีเรือนมีบริษัทบริวารมากเพียงเท่านั้นอันเป็นบ่อเกิดของกิเลสอย่าพึงคิดอย่าพึงนึกให้เสียเวลาออกมาแล้วมีเราเท่านั้นออกมาบวชแล้วมีเราเท่านั้นเป็นกับตายก็เราทุกข์กับทุกข์ก็เราจะถุดล่างตนได้มากน้อยเพียงไรก็เป็นกำลังวังชาสติปัญญาของเรานี้เท่านั้นไม่มีสิ่งใดที่จะมาช่วยปลดเครื่องเตี้ยงเราให้หลุดพ้นไปได้เป็นอัตตาหิอัตโนนาโถคือไรคือไข่คือเราพึ่งเรานี่แหละประกอบความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าได้ลดละถอยหลังขยันเดินจงกรมกี่ชั่วโมงก็เอาเดินไปให้มันเห็นความยากความลำบากในการเดินให้เห็นความเหน็ดเหนื่อยในการเดินจงกรมเช่นเดียวกับเขาทำงานทางโลกเราทำงานทางธรรมก็ให้เห็นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในการประกอบความภาคเพียรของเราเช่นนั่งนานไปยังไงต้องเจ็บปวดแสบร้อนดีไม่ดีก็ล้มทั้งหงายจนลายไปเพราะสิ่งเหล่านี้ได้เคยบำเพ็ญมาแล้วก่อนที่จะมาเทศนาว่าการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนตามสติกำลังนี้ก็ได้บำเพ็ญมาแล้วทั้งนั้นเดินจงกรมก็ได้เดิน 5-6 ชั่วโมงจากนั้นเราไม่เคยนี่ก็ตอนกลางวันนั้นอาจเป็นได้คือเดินตั้งแต่ฉันทหารเสร็จแล้วจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวาดนี่เป็นได้อันนี้แต่ที่เดินกลางคืนยังไม่เคยปรากฏว่าได้ถึง 7-8 ชั่วโมงเพียง 5-6 ชั่วโมงเท่านั้นนี่ก็ปรากฏว่าเหน็ดเหนื่อยควรแก่การพักและเวลาพักก็พักนั่งสมาธิเป็นวิธีการต่อสู้อีกวิธีหนึ่งคือเดินจงกรมก็เป็นวิธีการต่อสู้วิธีหนึ่งโดยทางสติปัญญาเช่นเดียวกันแล้วเปลี่ยนจากเดินเห็นว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วก็
มานั่งสมาธิภาวนาก็เป็นวิธีอีกวิธีการฆ่ากิเลสหรือวิธีการฝึกทรมานกิเลสอีกประเภทหนึ่งทำให้มันถึงใจบ้างสินักปฏิบัติเดินให้มันถึงใจให้เห็นว่าเดินขนาดไหนถ้าเป็นที่ภูมิใจของเราเมื่อคิดย้อนหลังก็ดีถ้าได้เห็นความแปลกประหลาดของตนความเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ของตนพอที่กิเลสจะได้เศร้าโศกเสียใจกลัวจะพังจับจิตใจลงของเราลงบ้างมันไม่ดีแล้วเหรอพิจารณาสินั่งสมาธิก็เหมือนกันภาพมันลงไปสมาธิเวลานั่งมากๆเนี่ยทำความมักจะมีเวทนาให้เป็นเครื่องพิจารณางานอื่นต้องได้ปล่อยทิ้งหมดรวมตัวเข้ามาสู่ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายจิตต่างๆจุดไหนที่เด่นกับเพื่อนถือจุดนั้นเป็นสนามรบสติปัญญาหยั่งลงไปที่นั่นอ้าวทุกข์ก็ทุกข์ถึงเวลาจะตายต้องทุกข์ถึงขั้นตายมันถึงตายได้นี่เวลานี้ยังไม่ตายมันทุกข์ขนาดไหนก็ให้มันรู้ให้เห็นกันแต่อย่าไปนั่งทนนั่งทนทุกข์เฉยๆให้นั่งทนด้วยสติด้วยปัญญาพิจารณาเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในทุกขสัจทุกขสัจคือความเป็นทุกข์มากๆในสกลกายนี้มันมาจากอะไรมาจากไหนอะไรเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์หรือเอารวมแยกกายออกในกายแต่ละส่วนละส่วนนี้มีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกอันใดเป็นทุกข์หนังหรือเป็นทุกข์ถ้าว่าหนังเป็นทุกข์ตั้งแต่ทุกข์ยังไม่เกิดหนังก็ยังมีอยู่ทุกข์ดับไปแล้วหนังทำไมไม่ดับไปด้วยถ้าว่าหนังมันเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปหนังต้องดับไปแต่นี้ไม่ได้ดับไปเนื้อเอ็นกระดูกทุกชิ้นนี่ก็เหมือนกันมันเป็นอาการของมันแต่ละส่วนละส่วนทุกจะเกิดขึ้นหรือทุกไม่เกิดขึ้นหรือทุกดับไปก็ตามอาการเหล่านี้ก็คืออาการเหล่านี้คงเส้นคงวาของตัวอยู่อย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นทุกขเวทนาก็เป็นเรื่องของทุกขเวทนาต่างหากไม่ใช่อาการเหล่านี้เป็นทุกทุกเป็นอาการเหล่านี้มันเป็นคนละอย่างละอย่างท่านจึงเรียกว่ากายว่าเวทนาเวทนานั้นหมายถึงทุกขเวทนาแล้วก็เรียกว่าจิตจิตคือผู้รับรู้ผู้รับรู้นี้โง่หรือฉลาดถ้าเอาสติปัญญาเข้ามาช่วยผู้รู้นี้ผู้รู้นี่จะเป็นผู้รู้ที่ฉลาดแหลมคมทันต่อเหตุการณ์คือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมามากน้อยภายในร่างกายของเราภายในส่วนไหนก็ตามให้ค้นคว้าเข้าไปตรงนั้นจนกระทั่งเห็นความจริงจากทุกขเวทนาที่อยู่ในจิตนั้นๆแต่สำคัญด้วยยาอยากให้ทุกข์หายนะถ้าอยากให้ทุกข์หายอยากเท่าไรทุกข์ยิ่งทวีรุนแรงมากขึ้นจะหาความยินต่อกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญต่อทุกขเวทนาปฏิบัติต่อทุกขเวทนาต้องเป็นผู้ต้องการความจริงนี้อยากรู้ความจริงด้วยสติปัญญานี้เท่านั้นนั่นจึงจะเห็นได้ชัดในขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากๆการพิจารณาเรื่องทุกข์ในขณะที่นั่งมากหรือเจ็บปวดแสบร้อนในร่างกายมากต้องพิจารณาอย่างนั้นเมื่อเวลารอบกันแล้วการพิจารณารอบกันแล้วนั้นน่ะกายทุกส่วนจะเป็นความจริงของตนไม่ใช่ทุกขเวทนาทุกขเวทนาทุกอาการที่ปรากฏขึ้นก็เป็นเวทนาเป็นของตัวเองไม่ไปแยกไปแยะไม่ไปแย่งชิงตำแหน่งกันเช่นกายกลับมาเป็นทุกกลับไปเป็นกายอย่างนี้ไม่มีเมื่อเวลารู้ชัดแล้วกายก็เป็นกายรู้หนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อเอ็นเป็นเอ็นกระดูกเป็นกระดูกอาการต่างๆเป็นของตัวเองของตัวเองทุกข์ก็เป็นของตัวเองนี่เรียกว่าพิจารณาเห็นความจริงจากกายและทุกขสัจคือทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายเมื่อได้เห็นชัดเจนแล้วจิตคือจิตนี่เป็นของสำคัญไปหมายนั้นหมายนี้นี่แหละเวลาพิจารณาสิ่งใดให้ดูทุกขเวทนาแล้วย้อนดูจิตดูกายแล้วก็ย้อนดูจิตประสานกันเรื่อยๆจนกระทั่งความสำคัญมันหมายนี่มันหดตัวเข้ามาสำคัญว่าหนังเป็นทุกข์บ้างเอ็นกระดูกเป็นทุกข์บ้างเวลาดูเข้าจริงๆแล้วหนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อเอ็นเป็นเอ็นกระดูกเป็นกระดูกอาการต่างๆเช่นทุกข์ก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ต่างๆเป็นทุกข์ต่างหากเมื่อความสำคัญของจิตได้ถอยตัวเข้ามาสู่จิตแล้วอาการเหล่านั้นจะไม่มีเลยว่าสิ่งนั้นมาให้ทุกข์แก่เราสิ่งนี้มาให้ทุกข์แก่เราอย่างนี้ไม่มีนี่เรียกว่าพิจารณาทุกขสัจรอบพร้อมทั้งเห็นชัดภายในกายและจิตเมื่อต่างอันต่างเป็นความจริงของตนเต็มที่แล้วทั้งสามนี้จะไม่กระทบกระเทือนกันเลย 1. ทุกข์ดับไปวูบในขณะนั้นไม่มีเหลือและจิตก็
รวมตัวเข้ามาเข้าสู่ความสงบแนบแน่นแบบอัศจรรย์อันที่สามร่างกายก็หายเงียบไปในขณะนั้นหมดความสำคัญซึ่งกันและกันเลยนี่ประการประการที่สองทุกข์มีอยู่กายมีอยู่จิตมีอยู่แต่ไม่สัมผัสสัมพันธ์ไม่ประสานกันไม่ยุ่งกันเนี่ยทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะมากระทบกระเทือนจิตได้จิตจึงไม่เป็นทุกข์ไปตามนั้นเลยนี่ทั้งสองอย่างนี้เกิดขึ้นจากการรู้เห็นความจริงแห่งทุกข์แห่งกายของและจิตทั้งตนนี่การนั่งภาวนานานหรือการเป็นทุกข์ภายในร่างกายจะเป็นทุกข์แบบไหนก็ตามด้วยโรคภัยไข้เจ็บก็ตามย่อมจะพิจารณารอบลงได้โดยวิธีการอันนี้แล้วหายสงสัยถึงทุกข์อันนั้นจะไม่หายเช่นโรคภัยไข้เจ็บไม่หายก็ตามแต่ใจก็ไม่เป็นทุกข์ใจไม่ไปสำคัญนี่การประกอบความภาคเพียรด้านการนั่งภาวนานานนี่ได้เคยทำมาแล้วดังที่เคยได้พูดเพื่อเป็นคติแก่หมู่เพื่อนมาหลายครั้งหลายหนแล้วการนั่งภาวนานานรบกับทุกขเวทนานี้จนเห็นผลประจักษ์ใจได้รับความอัศจรรย์ทุกๆครั้งไปในบรรดาของการนั่งภาวนาถึงขั้นตลอดรุ่งหรือหามรุ่งหามค่ำไม่มีคราวใดที่ได้พลาดโอกาสไปเลยไม่ปรากฏความอัศจรรย์นี้ขึ้นกับใจไม่ปรากฏเลยว่ามีเห็นอัศจรรย์ทุกครั้งเป็นแต่เพียงว่าลงได้ยากหรือลงได้ช้าหรือเร็วต่างกันเท่านั้นอันนี้เป็นอยู่กับการพิจารณารอบได้ง่ายหรือรอบได้ช้าได้เร็วต่างกันแต่ก็ลงได้เหมือนกันเมื่อลงถึงขั้นแล้วเต็มที่แล้วเป็นความอัศจรรย์เหมือนกันหมดนี่จึงเป็นธรรมที่หลีกไม่ได้เพราะเป็นสัจธรรมอย่างเด่นชัดเห็นประจักษ์เราเป็นผู้กอบกวยผลที่เกิดขึ้นจากสัจธรรมอันนี้คือความอัศจรรย์เห็นได้ชัดทีเดียวมีการประกอบความภาคเพียรจะใช้วิธีไหนถึงตามเวลาที่ควรจะใช้เราไม่ควรกลัวตายถึงเวลาที่ควรใช้ถึงเวลาที่จะถอยไม่ได้มันหักมีในจิตถอยไม่ได้ไม่ถอยเอาจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ใจแล้วมันหักถอยต่างอันต่างถอยกันเองโดยหลักธรรมชาติโดยความมีสง่าราศีภายในจิตใจของตนนะไม่ได้ลบลายของนักปฏิบัติของนักประกอบความภาคเพียรว่าไม่เป็นท่าเนี่ยการปฏิบัติประกอบความภาคเพียรและธรรมอัศจรรย์นี้จะปรากฏขึ้นหลังจากที่การพิจารณาในอาการที่กล่าวมาเหล่านี้รอบตัวหมดแล้วจิตก็ถอนตัวเข้าไปเพราะเห็นรอบหมดแล้วจะมายึดอะไรอีกนะเมื่อถอนตัวเข้าไปสู่หลักธรรมชาติของจิตโดยแท้แล้วแม้จะมีอวิชชาอยู่ในนั้นยังไม่หมดก็ตามแต่ก็มรรคจันทร์ก็ทำให้ลืมไม่ได้จนกระทั่งวันตายเช่นเดียวกันนี่แหละการถอดถอนกิเลสเป็นเช่นนี้ความเพียรจึงควรให้มีเป็นบทเป็นบาทเป็นจังหวะที่ควรจะหนักให้หนักนอกจากเรื่องว่าเบาเนี่ยมันเป็นของมันเองควรจะหนักก็ให้มันหนักบ้างนักประกอบความภาคเพียรให้ได้เห็นความอัศจรรย์อย่าให้มีแต่ครูบาอาจารย์ท่านพูดท่านอธิบายเรื่องทำเรื่องความมีความเป็นของท่านหรือของธรรมให้ฟังอย่างนั้นให้ปรากฏในจิตใจของเราประจักษ์เองมันถึงเชื่ออย่างลึกเชื่ออย่างฝังใจถ้าเราได้เห็นได้รู้โดยลำพังตนเองแล้วเรียกว่าสันทิฏฐิโกประจักษ์หรือปัจจตังเวริตโบประจักษ์ภายในแล้วจะไม่มีวันลืมเลยมีการประกอบความภาคเพียรแล้วกับตามปกติอยู่ที่ไหนไปที่ใดอิริยาบถ4ให้ดูความเคลื่อนไหวของใจเสมอนี่แหละเป็นตัวสร้างความทุกข์ความวุ่นวายขึ้นมาแก่เราไม่ใช่เรื่องอะไรเกิดขึ้นจากจิตล้วนๆตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนใจดวงที่ก่อเหตุอยู่ตลอดเวลานี้นี่มันมีเท่านี้เรื่องก่อเหตุดังที่ว่าน่ะ3แดนโลกธาตุไม่มีสิ่งใดมาเป็นปัญหามาสร้างปัญหาบนหัวใจนอกจากกิเลสนี่เท่านั้นสร้างปัญหาบนหัวใจถ้ารู้เท่าทันมันไม่ได้มันจะสร้างไปตลอดแล้วเราก็รับกองทุกข์จากความสร้างของมันไปตลอดสายเกิดในภพใดชาติใดมีแต่เกิดเพื่อความทุกข์ความทรมานตัวเองไม่ได้เกิดเพื่อความหลุดพ้นเพราะอำนาจของกิเลสนี่เลย

หรือว่าในชาตินั้นแล้วพิจารณาบำเพ็ญตนเองจนแก่กล้าสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพานคือเป็นอรหัตบุคคลขึ้นภายในชาตินั้นก็ได้นี่เป็นความแน่นอนสำหรับจิตดวงนี้จิตดวงนี้เมื่อเข้าจุดรวมแล้วจะรู้เจ้าของไปโดยลำดับลำดาความเคลื่อนไหวมากน้อยเพียงไรสติปัญญาไม่ต้องบอกเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับจิตด้วยการสั่งสมด้วยการบำรุงตลอดเวลาอยู่แล้วจนกลายเป็นหลักธรรมชาติที่อัตโนมัติแห่งความเพียรของสติปัญญาขั้นนี้ทำงานจะเป็นไปโดยลำดับเนี่ยถึงขั้นนี้แล้วเราจะได้เห็นความมหัศจรรย์ของธรรมไปโดยลำดับลำดาในขณะเดียวกันจะเห็นความทุกข์ที่เคยเป็นมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งว่าทุกข์ที่กิเลสสร้างขึ้นมาในจิตใจนี้ยังเหลืออยู่มากน้อยเพียงไรก็ยิ่งจะเห็นเป็นพิษเป็นภัยประจำจิตอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ละเว้นที่จะสังหารมันจนได้นั่นเนี่ยนั่นแหละท่านเรียกสติปัญญาอัตโนมัติมันเห็นโทษเห็นภัยกันอย่างไม่ติดจางอย่างขยับตัวเข้าไปเรื่อยๆมัดเข้าไปเรื่อยๆมัดกิเลสมัดเข้าไปเรื่อยมัดเข้าไปเรื่อยเหมือนกับกิเลสมัดเราแต่ก่อนกระดิกเอาไปแง่ใดมุมใดของอาการของจิตมีแต่เรื่องของกิเลสทำงานเพื่อมัดเราให้อยู่ในกองทุกข์อยู่ในเนื้อมือมันเท่านั้นนี่เมื่อธรรมมีอำนาจก็เป็นเช่นนั้นไม่ได้ผิดกันอะไรเลยผู้ปฏิบัติจะทราบด้วยตัวเองด้วยกันทั้งนั้นเมื่อถึงธรรมขั้นเป็นอัตโนมัติแล้วนั่นล่ะเป็นขั้นที่จะมัดกิเลสให้อยู่ในเนื้อมือในวันใดวันหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งอย่างรีบอย่างร้อนอย่างสดสดร้อนร้อนอยู่ภายในความเพียรนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้มีความเพียรประเภทนี้จึงหาเวลาว่างไม่ได้ไม่มีเวลาว่างตาเห็นก็ดีไม่เห็นก็ดีจิตไม่ว่างจากการขวนขวายจากการขุดค้นเพื่อฆ่ากิเลสโดยลำดับไปตาหูจมูกลิ้นกายจะสัมผัสสัมพันธ์หรือไม่สัมผัสสัมพันธ์ไม่สำคัญแต่จิตนั้นกับกิเลสนั้นจะสัมผัสกันอยู่ตลอดเวลาด้วยสติด้วยปัญญาเพื่อฆ่ากิเลสโดยลำดับไปนี่แหละถึงขั้นนี้แล้วเราจะได้เห็นคุณค่าของจิตเห็นคุณค่าของธรรมเห็นความหวังของตนว่าสร้างขึ้นมาใกล้เข้าไปทุกทีกับความหลุดพ้นหรือพระนิพพานหรือความบริสุทธิ์ของใจที่เสร็จไปจากกิเลสประเภทต่างๆจะเห็นเป็นสดๆร้อนๆตลอดไปเลยเพราะฉะนั้นความเพียรของผู้บำเพ็ญในขั้นนี้จึงนับวันที่จะก้าวหน้าโดยลำดับลำดาไม่มีคำว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนนี้ที่ความเพียรจะไม่ดำเนินสติปัญญาจะก้าวอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดยั้งนอกจากเข้าสู่สมาธิเพื่อพักผ่อนหย่อนจิตกิริยาของจิตซึ่งทำงานนั้นเสียเป็นการชั่วคราวเท่านั้นคือการพักสมาธินี้อาการของจิตทุกส่วนซึ่งเป็นงานของใจนั้นระงับไปด้วยกันนี่เรียกว่าพักจิตพอถอนออกมาจากนั้นแล้วก็ก้าวเดินคือการทำงานของจิตจนกระทั่งได้หลุดพ้นไปเสียโดยสิ้นเชิงหาอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องไม่ได้แล้วจิตดวงนี้ทั้งที่จะก่อนพลุงพลังจนหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายหาจิตไม่ได้มีแต่สิ่งควบคุมมีแต่สิ่งปกปิดกำบังไปเสียหมดสิ่งนั้นไม่พึงปะไม่เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเลยแต่มันเป็นใหญ่มันครอบหัวใจไว้หมดหาทางที่จะสอดส่องเข้าไปดูใจเจ้าของไม่ได้เลยก็มีนั่นดังที่มันเป็นอยู่ที่จิตไม่หลักไปถามนั่นแหละอันนี้พอจิตได้หลักได้ฐานแล้วย่อมมีช่องทางที่จะก้าวเดินไปนับตั้งแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปเรื่อยๆและเดินด้วยปัญญาไปแฝงกันไปในระยะแต่ไม่ใช่ทำงานในขณะเดียวกันเวลาเดียวกันเช่นเวลานั่งสมาธิจิตเพื่อความสงบของจิตก็ให้เป็นความสงบเสียอย่ายุ่งกับการพิจารณาทางด้านปัญญาเวลาจิตมีกำลังจากสมาธิแล้วถอยออกมาทำงานด้วยปัญญาแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องของสมาธิให้ทำงานหน้าตามหน้าที่ของสติปัญญาเรื่อยไปนี่แหละคือการฝึกค้นการฟาดความทันแหลกกับกิเลสทั้งหลายด้วยวิธีการคือปัญญานี่แหละเป็นสำคัญสมาธิเป็นเพียงภาคจุดเพื่อเอากำลังเท่านั้นเมื่อถึงขั้นละเอียดจิตจะทราบตัวทุกระยะว่าจิตเวลานี้อยู่ในขั้นใดภูมิใดสมมุติว่าตายแล้วจะไปที่ไหนไม่ต้องถามใครเลยมันบอกอยู่ในตัวของมันเองทีเดียวจนกระทั่งถึงจิตได้หลุดพ้นออกจากสิ่งเกี่ยวข้องคือสมมุติทั้งปวงมีอวิชชาสมมุติเป็นต้นโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วทำไมจะไม่เด่นดวงทำไมจะไม่รู้จนเหมือนกับว่าโลกธาตุบันไหวล่ะจิตดวงนี้ได้หลุดพ้นจากความจองจำมากี่ภพกี่ชาติแล้วที่เคยจองที่เหลือเคยจองจำมาแล้วได้ขาดตะบันไปจากกันแล้วเรื่องนี้ทำไมจะไม่ทราบอย่างเด่นชัดท่านว่าสันติโกที่ประกาศกลางวันเหมือนกับว่า3เดือนโลก

าดนี้ถล่มก็คือจิตที่พลาดจากอวิชชานั่นแหละนั่นแหละทีนี้ก็ชัดเรื่องการเกิดการตายจะไปเกิดที่ไหนอีกไหมจะไปตายที่ไหนอีกไหมเมื่อเกิดไม่มีตายก็ไม่มีเมื่อไม่มีเชื้อพาให้เกิดจิตจะไปเกิดได้อย่างไรเชื้อของจิตคืออะไรมันก็รู้แล้วท่านให้ชื่อว่าอวิชชาปัจจยาสังขารานี่คือเชื้อฝังจมอยู่ภายในใจเมื่อถอดถอนนี้ออกโดยสิ้นเชิงเนี่ยก็รู้ชัดเจ้าของโดยไม่มีแง่สงสัยแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าก็ไม่ทูลถามท่านถามท่านทำไมความจริงเป็นอันเดียวกันเราเหมือนกับถ้าเราจะเทียบก็เหมือนกับเรารับทานต่างคนต่างรับทานต่างคนต่างมีชีวหาประสาทต่างคนต่างรับรสรับชาติได้ด้วยกันประสาททำงานสมบูรณ์เต็มที่ด้วยกันทำไมจะไม่ทราบความเย็นน้อนอ่อนแข็งหรือเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานต่างๆจนกระทั่งถึงความอิ่มประเดิมดับดาถึงขั้นอิ่มสุดเต็มที่ที่จะรับทานต่อไปอีกไม่ได้แล้วทำไมจะไม่ทราบต้องได้ทราบกันทั้งนั้นนั่งรับทานรวมกันอยู่เป็นพันๆหมื่นแสนคนก็ตามจะไม่มีรายใดเลยแหวกแนวออกมาว่าความอิ่มของข้าพเจ้าเป็นยังไงเผ็ดเค็มของข้าพเจ้าเป็นยังไงไม่มีทราบไปเดิมดับจนกระทั่งถึงความอิ่มหนำสำราญเต็มที่นี่ก็เหมือนกันเช่นนั้นผู้ที่รู้ธรรมทั้งหลายรู้อย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นจึงประการพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีจึงไม่ถามกันพอถึงขั้นไม่ถามแล้วไม่ถามถามไปหาอะไรมันประจักษ์ที่ภายในจิตใจเลยนี่แล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อข้องใจให้ถามนี่คือหลังนี้การรื้อถอนตนออกจากทุกข์ให้ทำความพยายามพึ่งตนอยู่เช่นนี้เราอย่าหวังพึ่งอันใดในโลกนี้อย่าหวังพึ่งปีเดือนบันสถานที่นู่นที่นี่อย่าคาดอย่าหมายไปให้เสียเวลาในความเพียรของเราในระยะหนึ่งให้บำเพ็ญตัวไปโดยลำดับลำดา จนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติหลุดพ้นไปเสียภายในร่างกายที่ยังครองร่างอยู่นี่แหละเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดแล้วตายเมื่อไรก็ตายแต่เธออันเรื่องธาตุเรื่องขันมันรวมตัวกันเข้ามานี่มีจิตเท่านั้นเป็นผู้ไปถือกรรมสิทธิ์ยึดสิ่งนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณเขาเกิดเข้ายึดถือถึงการเวลาอันนี้มันสลายแล้วห้ามไม่ฟังห้ามไม่ได้มันก็แตกขมันไปหยุดหมดความยึดถือหมดอุปทานแล้วก็หมดความรับผิดชอบความอุปทานไม่มีอยู่แล้วหมดความรับผิดชอบนั่นหมดปัญหาเรื่องของสมุติโดยประการทั้งปวงนั่นแหละท่านว่านิพพานดังพระพุทธเจ้าของเรานิพพานดังสาวกทั้งหลายนิพพานท่านปล่อยความรับผิดชอบหลังจากนั้นมาก็เมื่อบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์แล้วก็ปล่อยความรับผิดชอบคือพาราเวปัญจขันธานี้เสียขันธ์ทั้ง5มันเป็นทุกข์ก็ควรอยู่ตลอดเวลาพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพากายยาบททั้ง4เพื่อธาตุประขันทั้งนั้นเมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วไม่มีอะไรที่จะเพื่อจิตเลยเพราะจิตไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเนื่องจากเป็นความพอตัวพอตัวอยู่ในจิตดวงนั้นไม่หวังเอาอะไรอีกแล้วความหวังจึงหมดโดยประการทั้งปวงแม้ที่สุดอยากไปนิพพานจนกระทั่งถึงใจจะขาดก็ตามเถอะเมื่อมันถึงขั้นที่หายอยากแล้วก็หายเช่นเดียวกับเราหิวก็หายอาหารนั่นแหละเมื่อเราหิวมากใครก็รู้เวลารับทานลงไปอิ่มเต็มที่แล้วอยากอะไรอีกเนี่ยจิตจะอยากไปนิพพานก็คือยังไม่ถึงนิพพานนั่นแหละเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นอิ่มตัวแล้วก็คืออิ่มพระนิพพานนั่นเองอยากไปนิพพานที่ไหนผู้บริสุทธิ์แล้วย่อมไม่หลงพระนิพพานจึงเรียกว่าบริสุทธิ์นั่นแหละพระพุทธเจ้าจะบอกก็ตามไม่บอกก็ตามเถิดทางที่ท่านสอนไว้แล้วอุบายวิธีการต่างๆให้พวกเรามาบำเพ็ญตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งถึงนิมิตหลุดพ้นเพื่อเราทั้งนั้นพากันตั้งอกตั้งใจอย่ามาอยู่เฉยๆหลับนอนนอนตื่นตื่นกินกินอยู่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยความเพียรให้เร่งเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาให้ถือเป็นกิจจำเป็นของพระเรางานของพระคือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่แหละงานของพระงานฆ่ากิเลสเหมือนอย่างโลกเขามีงานทำกันเขาทำอยู่ที่ไหนที่ทำงานของเขามีทั้งนั้นที่ทำงานของพวกเราคืออะไรคือสติปัฏฐาน4อริยสัจ4ที่อยู่กับตัวของเราสถานที่ที่ทำงานคืออะไรอีกหรือเอาทางจงกรมเดินลงไปที่สมาธิภาวนาตามร่มไม้ชายป่าชายเขาตามกระต๊อบนั่งลงไปพิจารณาลงไปนี่เรียกว่าผู้ทำงานคนไม่ว่างงานย่อมจะปรากฏสมบัติอันพึงใจขึ้นมาในวันเวลาใดเวลาหนึ่งจนได้ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติต่อไปนี้มันจะไม่มีนะกรรมฐานจะมีแต่ชื่อและเวลานี้ถูกสิ่งยั่วยวนทั้งหลายมันล้อมเข้ามาล้อมเข้ามารอบตัวแล้วเวลานี้นี่แหละคน
ไม่ว่าคนว่าเราว่าเขากำลังส่งเสริมกันในทางที่จะผูกมัดตัวเองที่จะก่อความทุกข์ความลำบากให้มากขึ้นไปโดยถือว่าตนนี้ฉลาดแหลมคมความจริงมันโง่จะตายแต่มนุษย์เก่านี้ว่ามนุษย์นี่แหละฉลาดแต่ในขณะเดียวกันก็คือมนุษย์นี่แหละฉลาดมากเพียงไรก็ความโง่ทำลายตัวเองมีมากเพียงนั้นวุ่นไปหมดทั้งโลกทั้งสงสารมีใครถ้าว่าฉลาดจริงๆความสุขที่จะเอามาจากความฉลาดมีตรงไหนหาเจอไหมไปถามสิเราไปถามที่คนทั้งโลกธาตุนี่ถ้าไม่ถามจิตของผู้บริสุทธิ์ที่เท่านั้นผู้นี้เป็นผู้ไม่จนนะเรื่องความสุขสมบูรณ์เต็มที่คือผู้สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นแล้วมีความสุขที่พึงใจของตัวเองก็นับตั้งแต่สมาธิขึ้นไปจิตมีที่อยู่จิตมีที่พักจิตมีเรือนจิตย่อมมีความสงบสบายเนี่ยจากนั้นก็จิตมีปัญญาแผ่วพราวสามารถฆ่ากิเลสไปเดินลำดับตำนาเห็นที่ฆ่าเห็นที่ตายของกิเลสเห็นที่หลุดพ้นจากเห็นชัยชนะของตัวที่ชนะกิเลสไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงเห็นป่าช้ากิเลสมันบรรลัยไปจากจิตสังหารกิเลสไปด้วยกุศลธรรมะคือความฉลาดของตนนี่เห็นอยู่ที่จิตนี่ไม่ได้เห็นอยู่ที่ไหนนะดูที่นี่นี่แหละความสุขอยู่ที่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่นู่นที่นี่ตามความสำคัญนั้นหมายเราไม่ได้ประมาทโลกเราพูดตามเรื่องของโลกของธรรมต่างหากเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นโลกนี่มีมากขนาดไหนว่าเจริญขนาดไหนก็คือความทุกข์ความทรมานของสัตว์โลกในทั่วไปในโลกนี่แหละนั่นจะเอาความสุขที่ไหนมาเพราะมันเป็นเรื่องของโลกของกิเลสพาล่อลวงให้เป็นไปเท่านั้นไม่ใช่ธรรมธรรมท่านไม่หลอกลวงใครนี่มันปรากฏตรงไหนเป็นที่ไว้ใจเป็นที่ไว้ใจเดินดับลำดาไม่มีฉากหน้าฉากหลังเหมือนกิเลสที่ตัวมายาแสนกลเนี่ยอันนี้มีเถอะฉลาดขนาดไหนกองทุกข์เต็มหัวใจเอาความทุกข์สุขมาจากไหนฉลาดกิเลสพาให้ฉลาดหาความสุขไม่ได้นะถ้าทำพาฉลาดแล้วเอาไม่ต้องถามใครก็ได้พูดก็สาธุพระเจ้าปรินิพพานกี่หมื่นกี่ล้านองค์ไม่ถามพระองค์ถามทำไมพระองค์ก็รู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันทุกอย่างเดียวกันถามท่านทำไมนั่นจึงแบบเป็นคนที่เจอสุขจริงๆบรมมาสุขไม่ต้องไปหาที่ไหนและไม่ต้องหมายป่าช้าไม่ต้องกลัวเรื่องความเป็นความตายกลัวมันอะไรเรื่องสัจธรรมเรื่องความจริงรวมมันเข้าสลายกันไปเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามีอยู่ทุกสิ่งทุกผลรู้ตามอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วหลงไปอะไรอีกตื่นไปอะไรอยู่ตามความจริงของตนเท่านั้นเองนี่แหละความสุขหาของตรงนี้ให้มันได้สิเรื่องอยู่ทั้งโลกทั้งสารเราก็เคยอยู่วาด้วยกันแล้วไม่ได้ประมาทเราเกิดกับโลกพ่อแม่เราเป็นโลกตัวเราก็เป็นโลกเกิดมาอยู่ในโลกกระทบกระเทือนโลกก็รู้กันมาเดินดับดาอย่างนี้เราสงสัยที่ตรงไหนว่าโลกนี้จะมีสาระสำคัญพอที่จะให้เราพึ่งเป็นพึ่งตายไปได้เช่นเดียวกับธรรมหลักไม่มีเพราะนั้นเราเป็นผู้นักเป็นนักบวชและนักปฏิบัติจงฟันจิตให้มันออกจากสิ่งที่มันเคยหลอกลวงนั้นเข้าสู่อัดเข้าสู่ธรรมให้เป็นที่ตายใจได้ในอัตถธรรมมีสมาธิธรรมเป็นต้นเข้าถึงปัญญาธรรมจนกระทั่งวิมุตติพ้นภายในจิตในธรรมภายในจิตนี้แล้วเท่านั้นแหละทีนี้ไม่ต้องไปถามอะไรนั่นแหละคือผู้มีความสุขนั่นแหละคือผู้เมืองพอนั่นแหละคือผู้พอแล้วทีนี้ไม่ต้องวุ่นวายอะไรเลยนี่ผู้นี้หาสุขเจออย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงเป็นองค์เอกของโลกที่บรมสุขบรมสุขปรมังสุขขังปรมังสุขขังหมายถึงอะไรท่านหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์นี้เท่านั้นจิตที่มีกิเลสมันเอาปรมังสุขขังมาที่ไหนมาให้เรามีแต่เอาปรมังทุกขังเข้ามายัดใส่ยัดใส่ยัดใส่เต็มหัวใจสุดท้ายก็จะเป็นบ้าทั้งที่ยังไม่ตายเพราะทุกข์มันมากต่อมากสติปัญญาบังคับไม่ได้บังคับไม่ทั่วถึงกำลังไม่พอสุดท้ายเป็นบ้าไปได้เพราะความคิดมากยุ่งมากนั่นทุกข์มากนั่นเองที่เป็นอะไรปัดเอาให้มันเห็นชัดเจนที่นักปฏิบัติแต่มันรู้ในหัวใจแล้วมันพูดได้หมดนั่นแหละเว้นแต่มันไม่รู้มันพูดไม่ได้ถ้าลงได้รู้แล้วปิดได้อยู่หรือของมีอยู่พูดตามสิ่งมีอยู่เป็นอยู่ทำไมจะพูดไม่ได้เห็นได้ทำไมพูดไม่ได้วะนั่นเอามันจริงจังนะเราปฏิบัติเอาละเท่นี้ที่สุดเหนื่อยแล้วพอแล้วมันละเอียดมากนะยิ่งที่ผ้าเกิดละเอียดมากไม่มีอะไรนะที่จะไปรู้ไปเห็นมันได้นะนอกจากวิชาธรรมเท่านั้นวิชาธรรมเพียงเรียนไม้เฉยมันก็ไม่เห็นเรียนมาเท่าไหร่ก็แก้ตัวเองไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เราไม่ประมาทเราก็เรียนเหมือนกันนี่นุ่งวิ่งไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเห็นไหมล่ะท่านเชื่ออุบายต่างๆแล้วก็ทำตามวิธีอุบายของท่านที่ท่านพาดำเนินมาแล้วนั้นค่อยเข้าใจนั่นแหละที่นี่มันแก้ได้ที่นี่ภาคปฏิบัติแก้ได้ภาคปฏิบัติรู้ได้ที่นี่เอาสิ่งไม่เคยรู้ขึ้นมาสิ่งไม่เคยเห็นขึ้นมาจริงจุดนี้จริงเป็นสิ่งที่พิสดารมากนะจิตดวงนี้แหละเวลามันโง่มันก็โง่แสนโง่แต่เวลามันพลิกจากความโง่ไปแล้วสิ่งไม่เคยรู้มันก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็น
จะว่าไงก็มันเห็นนี่ไม่ว่าไงจะว่าไงก็มันรู้นี่แต่ก่อนมันไม่เคยรู้เนี่ยเวลามันรู้ติดไม่อยู่ก็มีแต่เรื่องของกิเลสเท่านั้นมันติดไว้พอกิเลสเบิกออกมันก็เหมือนพระอาทิตย์พอเมฆมันจางไปมันก็แสงมันจ้าออกมาแล้วทะลุไปหมดเลยแต่เรื่องของปัญญาเนี่ยมันอะไรปิดไม่อยู่นะนี่มีอะไรปิดมันก็อยู่พระอาทิตย์ไม่ส่องเข้าไปในก้นเหวก้นบ่อได้หรอกแต่ปัญญานี่ทะลุไปหมดได้หมดจิตมันลึกลับจริงๆนะเวลามันลึกลับจริงๆจิตคือจิตของเราเองนั่นแหละเราดูที่นี่นะเราดูที่อื่นยิ่งแล้วแหละนะเราไปรู้ยังไงหมาทั้งตัวก็ทั้งตัวนี่ก็เห็นมันทั้งตัวมันเลยไม่เห็นจิตมันนี่คนทั้งคนก็เห็นคนเลยไม่ได้เห็นจิตคนเวลาดูเจ้าของนี่มันเห็นจิตเจ้าของมันเองเนี่ยด้วยจิตภาวนาดูทั้งตัวเจ้าของดูลงไปนี่ทั้งดูหมดทั้งตัวเลยมันมีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์ไปหมดนะมันเห็นไปชัดขนาดนั้นจริงจิตมันรวมตัวเข้าไปแล้วเป็นความดวงรู้เด่นอยู่ภายในนี่มีอันเดียวนั้นดูจุดเด่นนั่นเป็นจุดซะก่อนนะพอจิตสงบเป็นสมาธิแล้วจุดเด่นแห่งความสงบก็อยู่ที่จิตเห็นฐานของความสงบเห็นฐานของจิตแล้วจริงสงบกำหนดลงไปเมื่อไหร่มันก็เห็นความสงบความปองใสอยู่ในจิตชัดเรื่อยขั้นสมาธินี่เป็นอย่างนี้ก่อนขั้นหนึ่งนะมันมีรู้แล้วว่านี่คือจิตอันนี้คือธาตุคือขันธ์เพียงจิตเป็นสมาธินี่ก็เริ่มทราบแล้วระหว่างขันธ์กับจิตคือรูปกายเนี่ยสำคัญมันเห็นได้ชัดว่าอันนี้เป็นรูปกายอันนี้เป็นธาตุไม่รู้จิตเป็นธาตุรู้ธาตุรู้อยู่กับธาตุไม่รู้ดินน้ำลมไฟไม่รู้จิตมันรู้มันอยู่ในนั้นมันรู้ตัวเองไม่พอกล้าเข้าสู่ขั้นปัญญาแล้วจริงมันคลี่คลายปัญญาละเอียดมากกว่าสมาธิละเอียดมากจริงๆผู้ที่ไม่เคยมีปัญญาไม่เคยเห็นปัญญาไม่เคยเห็นผลของปัญญาก็มาชมผลของสมาธิเพราะฉะนั้นคนจึงติดสมาธิไม่อยากออกพิจารณาทางด้านปัญญาเพราะยังไม่เห็นคุณค่าของปัญญาแม้จะเลิศกว่าก็ตามยังไม่เห็นก็ไม่ถือว่าเป็นเลือดเป็นเลือดอะไรล่ะไม่ได้ติดใจเพราะไม่เคยเห็นแต่พอจิตก้าวทางด้านปัญญาอยู่ไม่ได้นะเพราะจิตไม่เคยรู้มันค่อยรู้เข้าไปรู้เข้าไปแจ้งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยภายนอกภายในวิ่งประสานกันเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนั่นที่มีเรื่องของจิตนี่ก็ยิ่งละเอียดที่ว่าจุดของจิตในวงสมาธินี่ก็เป็นจุดอันหนึ่งเดินแต่หยาบเนี่ยพอจุดของจิตที่อยู่ในขั้นปัญญาแล้วเดินทั้งละเอียดเดินละเอียดอะไรปัญญาแล้วมันความผ่องใสเนี่ยมันละเอียดลงไปกว่าสมาธิมากทีเดียวนะละเอียดตรงละเอียดตรงละเอียดลงเนี่ยพิจารณาแจงร่างกายเรื่องเวทนาปัญญาสังขารวิญญาณมันแจ้งอย่างนี้มันค้นมันพิจารณาต่างหากสิ่งนี้ยิ่งละเอียดเข้าจนกระทั่งชัดรูปเป็นอันหนึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอันหนึ่งจากจิตเนี่ยถึงขั้นที่ละเอียดอันนี้จิตอันนี้ยิ่งละเอียดขึ้นนะเป็นจิตก็ตามแต่เป็นจิตที่ละเอียดมากผ่องใสกับผ่องใสละเอียดมากอะไรมีแต่ละเอียดพร้อมๆกันไปมีความละเอียดอยู่ในนั้นหมดล่ะเด่นอยู่ภายในร่างกายพอถึงขั้นมันละเอียดเต็มที่แล้วมันก็ถึงขั้นว่างของจิตมันว่างไปจริงๆเราคิดดูเรามองดูหินทั้งก้อนภูเขาทั้งลูกนี่มันทะลุไปเลยมันว่างไปเพียงแต่พอเป็นเงาเท่านั้นเงานี่เงาด้วยตาที่เห็นแต่จิตจริงๆมันทะลุไปหมดเวลามันว่างไปหมดเลยนะอันนี้ย้อนเข้ามาหาผู้ที่ไปเห็นว่างนี้มันเป็นจิตที่ละเอียดมากครับมันยังไม่ว่างในตัวของมันเองนั่นยังไม่ได้ว่างนะมันว่างแต่ข้างนอกตัวมันเองยังไม่ว่างแต่ในขั้นนั้นมันไม่รู้ว่าเจ้าของไม่ว่างสิมันจึงมองข้างนอกเลยมันไม่ได้มองเข้ามาเมื่อถึงขั้นมันพอตัวของมันแล้วมันก็ย้อนเองเข้ามาถึงขั้นถึงตัวเองตัวไม่ว่างมาทำลายตรงนี้
ถ้าทำลายตรงนี้แล้วคำที่ว่าจุดผ่องใสหรือว่าความละเอียดของจิตอันนี้มันก็มารู้เสียว่าอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยทีนี้มันก็ไม่มีเรื่อยๆนะคำว่าจุดจุดนั่นหมดไปเลยมันก็รู้เองจริงว่าอันนี้คืออะไรล่ะแล้วทำไมมันหมดไปได้ล่ะเนี่ยแล้วอันที่ไม่มีจุดเป็นยังไงที่นี่ถ้าเราเทียบกับคำว่าจุดที่ละเอียดผ่องใสเต็มที่นั้นมันก็เหมือนกับกองขี้ควายมันเราเทียบนะถ้าเทียบคุณค่าของมันคุณค่าของความละเอียดหรือความผ่องใสของจิตที่ว่าละเอียดละเอียดสุดกับเทียบกับที่มันไม่มีจุดแล้วนั่นธรรมชาติที่ไม่มีจุดคือธรรมชาติที่ว่างในตัวเองนั้นทีนี้มันเข้าขั้นถึงขั้นว่างตัวเองว่างแล้วว่างในตัวเองกลับมาว่างแล้วอันนี้มันกระเทียบกับทองคำทั้งแท่งกับกองที่ควายทั้งกองมันต่างกันยังไงคุณข้าวมันเราก็พยายามได้อธิบายให้หมู่เพื่อนจนหมดทุกจุดทุกจุดทุกมุมนะไม่เคยปิดบังลี้ลับเลยนะตามความจริงเนี่ยแล้วเราก็ยังยึดตกอยู่ด้วยว่าผู้บำเพ็ญนั้นมายึดเป็นสัญญาได้นะเพราะงั้นพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านจึงไม่พูดเรื่องจิตอย่างนี้ไม่บอกไม่บอกบอกเป็นวิธีการให้ผู้เจ้าของเจอเองเจอเองมากกว่าอย่างนี้เราแจ้งอย่างนี้มันมีส่วนได้ส่วนเสียอยู่แต่มันเกิดเพราะความสงสารนั่นแหละเป็นเหตุที่แยกแยะให้ฟังทุกแง่ทุกมุมแล้วก็ไม่พ้นที่ผู้นั้นจะไปหมายในขั้นละเอียดและหมายได้จริงๆนะเมื่อมันถึงขั้นที่ว่ามันหมดไม่มีจิตมีต่อมอะไรแล้วมันก็ภาระไม่ต้องบอกก็หมดเองจิตที่หมุนเป็นกงธรรมจักรมันก็หยุดเองที่ว่ามหาติมหาปัญญาหมุนติ้วติ้วมหาติมหาปัญญามันก็เป็นคู่ปรับมันกับกิเลสมันเป็นเครื่องมือเป็นคู่ปรับกันเมื่อศัตรูมันพังไปแล้วก็จะไปหมุนกับอะไรเอาละเอานี่ออกไปให้

0: หาผลปรากฏไม่ได้เลยแม้สมาธิทำเพียงเท่านั้นก็ไม่ปรากฏจิตใจวุ่นวายอยู่ตลอดเวลามีความสุขที่ไหนนั่นก็คือจิตดิ้นรนด้วยความทุกข์ความลำบากนั่นเองกวาดแกงหาอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เกาะตรงไหนก็มีแต่สิ่งเป็นปืนเป็นไฟแต่จิตสงบด้วยสมาธิแล้วไม่ยุ่งมันปล่อยสิ่งเหล่านั้นมาซึ่งเป็นส่วนหยาบๆปล่อยเข้ามาอยู่แต่ความสงบแล้วก็พอใจในอันในธรรมเหมือนกับว่าจิตนี่มีอาหารเป็นเครื่องดื่มมันเองความสงบนั่นแหละเป็นที่ดื่มเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นที่พักสบายของจิตอารมณ์ต่างๆที่เคยเกาะหรือเคยก่อเคยกวนใจนี่แหละไปกวนไม่ใช่อารมณ์ไปอะไรมากวนความผลักดันของกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในนี้อยากสิ่งนั้นให้สนใจในสิ่งนี้มันปิ่มอยู่ตลอดเวลาภายในจิตแล้วเราก็ไปคิดว่าอารมณ์นั้นมากวนอารมณ์นี้มากวนอารมณ์ไหนมากวนนอกจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตนี้ปฏิหากว้านเอาต่างหากนี่คือความจริงเพราะมันมีอาหารดื่มเป็นที่พอใจมันจึงกว้านที่นั่นกว้านที่นี่กว้านอะไรก็มีแต่ฟืนแต่ไฟถ้าใจได้รับความสงบเยือกเย็นด้วยธรรมแล้วไม่กว้านจะอยู่สงบร่มเย็นตามขั้นแห่งสมาธิของตนนั้นเราก็พอมีต้นทุนพอมีลมหายใจที่จะสืบต่อกันไปเพื่อความภาคเพียรให้ตลอดรอดฝังได้เพราะอำนาจแห่งสมาธิเมื่อใจมีความสงบใจย่อมจะอิ่มตัวไปตามขั้นแห่งความสงบแล้วก็มีทางที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาได้ด้วยความถนัดใจใจก็ไม่สายไม่แสไม่หิวโหยทะเลทลายออกไปสู่อารมณ์นั้นอารมณ์นี้เหมือนอย่างแต่ก่อนที่ไม่เคยมีสมาธิหรือไม่เคยมีความสงบปรากฏในใจเลยใจจะทำหน้าที่ของตนตามสติหรือปัญญาบังคับให้ทำผลจะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆให้เป็นที่เพลิดเพลินภายในใจสมาธิก็เพลินในความสงบปัญญาก็เพลินในการขุดค้นพินิจพิจารณาและปรากฏรู้สิ่งต่างๆขึ้นมาที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็รู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมาเมื่อพอแก่กำลังของปัญญาที่ควรจะตัดกิเลสประเภทใดตามขั้นของปัญญาได้ปัญญาก็ซึ้งลงไปซึ้งลงไปตัดขาดลงไปโดยลำดับลำดาเมื่อตัดกิเลสขาดตัวใดก็เหมือนกับเราฆ่าเสือร้ายตัวหนึ่งตัวหนึ่งตายลงไปตายลงไปนั่นแหละจะผิดอะไรเพราะกิเลสเป็นเหมือนเสือร้ายฆ่ามันจะได้ไปหมดตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายมันจนกระทั่งถึงหลานเหลนไม่มีที่เกิดขึ้นต่อไปอีกแล้วทำไมจะไม่แสนสบายบ้านเมืองต้องสงบสุขจิตใจก็มีความสงบสุขโดยไม่ต้องไปหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนไม่ต้องขาดต้องไม้ไม่ต้องหวังนั้นหวังนี้อันเป็นลมๆแรงๆที่เคยหวังมาเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วเพราะอำนาจของกิเลสมันบีบบังคับและยังสร้างความหวังให้คนเป็นกองทุกข์ขึ้น2ชั้น3ชั้นเรายังไม่รู้สึกตัวว่าเป็นอุกลมายาของกิเลสนะแต่เมื่อเจอความสุขเพราะอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมและจิตใจก็สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมที่ว่ามีอยู่นั้นไปโดยลำดับลำดาจิตใจก็เอิบอิ่มเบาก็เบาความเบาภายในจิตใจผิดกับความเบาทั้งหลายความเอิบอิ่มภายในจิตใจความสุขภายในใจด้วยธรรมนี้ผิดกับความสุขทั้งหลายเป็นลำดับลำดาแม้แต่ขั้นเริ่มแรกก็หรือขั้นหยาบหยาบก็ยังมีแปลกประหลาดกว่าความสุขอื่นใดอยู่แล้วยิ่งจิตใจมีได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมอันละเอียดเข้าไปโดยลำดับทำไมจะไม่เห็นคุณค่าของใจไม่เห็นคุณค่าของธรรมนับแต่สมาธิธรรมขึ้นไปถึงปัญญาธรรมตลอดถึงวิมุตติธรรมจะรวมอยู่ที่ใจนี้ทั้งนั้นไม่อยู่ในที่อื่นใดเพื่อนก็เข้าออกอยู่เรื่อยๆพวกนั้นเข้าพวกนี้ออกผู้นั้นมาผู้นี้ไปหาหลักเกณฑ์ไม่ได้นี่สิมันไม่หนักใจยังไงผู้อบรมสั่งสอนสั่งสอนด้วยความสัตย์ความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยเจตนาเต็มความสามารถที่หวังดีต่อหมู่ต่อเพื่อนแม้ทุกข์ยากลำบากก็ทนเอาเพราะเทียบใจท่านใจเรามีความหวังเช่นเดียวกันเราก็อุตส่าห์พยายามสั่งสอนหมู่เพื่อนที่มาอยู่อาศัยก็ควรจะมีแก่จิตแก่ใจให้เต็มที่เต็มฐานเต็มเม็ดเต็มหน่วยต่อการประพฤติปฏิบัติหูตามีดูอะไรให้คิดให้อ่านไปพร้อม อย่ามาแบบเพ้อๆเลอๆอะไรที่แบบคนตาบอดหูหนวกอะไรก็ไม่ได้ยินคือจิตไม่จดจ่อสักอย่างเดียวก็เหมือนไม่ได้ยินไม่คิดไม่อ่านไม่เห็นตาก็ลืมอยู่อย่างนั้นแต่มองไม่เห็นเพราะปัญญาไม่มีพอที่จะถือเอาสาระจากสิ่งที่เห็นที่ได้ยินได้จากหมู่เพื่อนนักครูอาจารย์และสภาวะธรรมทั่วไปซึ่งมีอยู่ทั่วไปเช่นเดียวกันให้เกิดประโยชน์แก่ตนได้บ้างมันก็ไม่เกิดนี่มาปฏิบัติอยู่กับหมู่กับเพื่อนกับครูอาจารย์ก็มาละเกละกะหยิบขวางกันไปโดยไม่รู้สึกตัวนั่นมีอยู่เยอะระวังสังรวมในตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเราบอกว่ามาศึกษาอยู่แล้วดูให้ดีฟังให้ถึงใจการกระทำข้อวัดปฏิบัติซึ่งเป็นส่วนรวมก็เหมือนกันการปฏิบัติต่อหน้าที่ของตนโดยเฉพาะเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาก็ให้ตั้งอกตั้งใจทำอย่ามาอ่อนแอท้อถอยอยู่มาทำความเกียจคร้านกีดขวางศาสนาอยู่ไม่เกิดประโยชน์อะไรธรรมของพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าจะพูดถึงว่าท้าทายก็ท้าทายความจริงอยู่เสมอท้าทายด้วยความจริงเพราะธรรมนี่เป็นธรรมที่มีความจริงสุดส่วนทำไมผู้ปฏิบัติจึงไม่รู้ไม่เห็นไปทำอะไรกันอยู่เครื่องมือหรือแถวทางที่แนะไว้ทุกแง่ทุกมุมก็ชี้ไปในจุดที่ให้ประสบพบเห็นธรรมทั้งนั้นแต่ผู้ปฏิบัติทำไมจึงไม่พบไม่เห็นเดินกันไปยังไงปฏิบัติกันไปยังไงถ้าไม่ใช่กิเลสมันจูงจมูกไปทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนแม้สถานที่ทางยังกรมอันเป็นที่ประกอบความภาคเพียรก็เต็มไปด้วยกิเลสทำหน้าที่ของตนอยู่นั้นจนมองไม่เห็นอาจเห็นธรรมว่าทำอย่างไรบ้างเกี่ยวกับธรรมทั้งหลายนั้นมันมีแต่กิเลสลุมล้อมอยู่ทั้งหมดในยบทต่างๆแล้วจะหาธรรมมาจากที่ไหนนี่มันน่าอิจฉาละอาใจนะกิเลสเจริญในหัวใจมันมีความสุขที่ไหนถ้าจะเที่ยวก็เหมือนกับว่าหายใจปลาอยู่เท่านั้นคงป่วยนะหายใจปลาอยู่เท่านั้นนั่นจะคอยแต่จะขาดลมหายใจดูสิกิเลสมันได้ดุมล้อมที่หัวใจเป็นอย่างนั้นเนี่ยมีอำนาจมากเท่าไหร่ก็เหมือนอย่างโรคกำเริบมากมองดูก็มองอัตลมหายใจที่จะดับเมื่อไหร่เท่านั้นนี่ผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันมีแต่กิเลสมันมัดอยู่ตลอดเวลามันก็เหมือนกับจะสิ้นลมอยู่นั่นแหละสิ้นลมแห่งความหวังมาผลนิพพานหวังลมแรงๆแต่การปฏิบัติไม่ได้ตรงไปตามร่องรอยแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้เลยจะเอาอะไรมาเป็นผลเป็นประโยชน์แต่เป็นคนหมดหวังไปเท่านั้นเองสิ่งที่จะพิจารณาก็เห็นอย่างชัดๆอยู่แล้วภายในร่างกายนี่พอดีบังคับลงไปที่จิตสติปัญญาลงไปในร่างกายนี่จะไปเจออะไรถ้าไม่เจอของจริงจะเจออะไรเพราะของจริงเต็มส่วนของร่างกายนี่อยู่แล้วเป็นแต่ของปลอมที่มันเสกสรรปั้นยอลมๆแรงๆมองหาไม่เจอไม่เห็นเลยทำไมจึงไปจมใจลงใจเชื่อมันถึงขนาดนั้นอันนี้จังของเที่ยงมันเที่ยงที่ไหนในร่างกายทุกส่วนตลอดอาการของจิตทุกอาการมันมีความเที่ยงตรงที่ไหนพี่เลิศมันหลอกว่านี่ถาวรมั่นคงถาวรแล้วสวยงามมันสวยงามอะไรดูที่ความจริงประกาศอยู่กลางวันอยู่ทั้งร่างกายและจิตใจนี่แล้วทำไมจึงไปเชื่อกิเลสได้อย่างลงคอแบบสนิทติดจมไม่ฟื้นจิตขึ้นมาสู่ธรรมอันเป็นของจริงให้เห็นของจริงนี้บ้างเลยไปยังไงนักปฏิบัติเราอย่าเคยเทศให้ฟังแล้วร่างกายทุกส่วนนี้มันเป็นป่าช้าผีดิบผีสดผีแห้งอยู่แล้วนี่เราเอาความวิเศษวิโสอะไรมาจากอันนี้เสกสรรปั้นยอไปอะไรเสกลมๆแรงๆว่าเป็นของเที่ยงตรงแน่นหนามันคงถาวรเป็นของสวยของงามเป็นเราเป็นของเรามันว่าไปเฉยมีแต่ลมๆแรงๆเท่านั้นความจริงไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้เป็นไปด้วยนั่นเลยจริงๆความเชื่อตามสิ่งเสียสันพันยอนลมๆแรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ทำลายความจริงให้ พิจารณาหาความจริงไม่เจอนี่ต่างหากที่เราไม่เห็นทุกวันนี้ถ้าลองพิจารณาตามนี้แล้วพิจารณาแล้วพิจารณาเล่ามันก็ยังเข้าถึงความจริงตามสิ่งที่มีอยู่ภายในร่างกายอันเต็มไปด้วยความจริงโดยไม่ต้องสงสัยกำหนดดูที่ในร่างกายนี่มีอะไรหนังมันหนาขนาดไหนบางๆเท่านั้นผิวหนังฟังเลยมันหนาแน่นที่ไหนผิวหนังเท่านั้นน่ะหุ้มห่อปิดหน้าร้านเอาไว้ถ้านั่งเข้าไปนั้นเป็นอะไรมันดูกันได้เมื่อไหร่ถลกหนังออกดูสิดูกันได้เมื่อไหร่ทั้งเขาทั้งเราเกลื่อนไปด้วยสิ่งปฏิกูลนี้ทั้งนั้นแล้วโลกนี้น่าอยู่ที่ไหนแล้วจะไปฝืนใจยึดถือได้หรือไปดื้อด้านคิดถือยึดมั่นถือมั่นได้ยังไงไม่ดื้อกิเลสต้องยอมทำเสมอถ้าทำเหนือกว่าแล้วเพราะสิ่งสำคัญมั่นหมายต่างๆเป็นเรื่องของกิเลสความจริงนี่คือธรรมพิจารณาลงให้ถึงความจริงความจริงเป็นหลักเป็นฐานเป็นกฎเป็นเกณฑ์เห็นได้อย่างชัดเจนทั้งตาเนื้อทั้งจิตใจทำไมจึงไม่ยอมพิจารณาให้เห็นตามความจริงนี้ฝืนไปไหนก็ทราบอยู่แล้วว่ากิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันการฝืนความจริงก็คือการฝืนธรรมก็เป็นเรื่องของกิเลสก็ทำลายตนเองนั่นแหละคำว่าทำลายธรรมธรรมก็อยู่กับตัวไม่ทำลายตัวเองจะไปทำลายที่ไหนเพราะเราปฏิบัติเพื่อเรานี่การฝืนการปีนเปียวกับธรรมก็คือการทำลายเราพิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งเลยคลี่คลายออกไปตั้งแต่หนังผมดูดิถ้าเราออกดูให้ชัดเจนด้วยปัญญาตามความจริงมันมีอย่างนั้นจริงๆหาที่ค้านไม่ได้เอาออกจนกระทั่งหมดทั้งร่างนี้แล้วดูได้ไหมจากเนื้อจากหนังก็เป็นเนื้อเอ็นกระดูกนี้ตั้งแต่ของปฏิกูลโสโครกเต็มหมดในร่างอันนี้ท่อนอย่างขันรูปประขันเต็มไปด้วยสิ่งอย่างนี้ทั้งนั้นท่านเย็นได้ลงคอเหรอถ้าลงได้เห็นชัดเจนแล้วหยุดต้องถอนความยึดมั่นถือมั่นมันก็ว่างจริงๆก็มีแต่ร่างกายเท่านั้นมันปิดไว้หนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกพอเปิดร่างกายอันเป็นความที่เกิดสรรตั้งยอว่าเป็นของสวยของงามของเกลียงมั่นคงนี้ออกให้เป็นไปตามหลักความจริงคือนิจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุพังแล้วมันก็เวิ้งว้างไปหมดเลยสิไม่มีอะไรมากีดมาขวางปัญญาทะลุไปหมดนั่นจิตใจจะไม่สบายจะไม่สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นยังไงจิตเป็นยังไงกายเป็นยังไงมันก็รู้กันเองไม่ต้องถามใครก็รู้เพราะความจริงมีอยู่กับตัวทุกคนถ้าลงถึงขนาดนั้นแล้วจิตจะไม่สว่างกระจ่างแจ้งมีเหรอเป็นไปได้เหรอสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเพียงเงาเงาเท่านั้นเองเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆก็เป็นอาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นทางร่างกายและจิตใจฟังเจ้าอาการไปเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาประจำอยู่หมดสัญญาอนิจจาเนี่ยสังขารวิญญาณังอนิจจังอนัตตาเนี่ยพิจารณาลงในแบบเดียวกันด้วยปัญญามันก็ทะลุปูโปร่งไปหมดสิ่งสำคัญมันหมายว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรามันก็หมดไปหมดไปเนี่ยความจำปลอมหมดไปเหลือแต่ความจริงสุขทุกข์เวทนาที่มีอยู่ตามร่างกายส่วนต่างๆก็สักแต่ว่าปรากฏเป็นความจริงของเขาแต่ละอย่างละอย่างสุดท้ายก็คือจิตนี่ตัวเป็นบ้าไปเที่ยวกว้านนั่นไปเที่ยวงมนี่รูปนั้นคลำนี่ยึดนั้นยึดนี่มามัดคอตัวเองเมื่อปัญญาได้เปิดเผยแก้ความการมัดตัวเองออกแล้วมันก็โล่งไปหมดโดยลำดับลำดับจิตก็ยิ่งสง่างามนี่มันปล่อยแล้วจะไปยึดอะไรจะไปเป็นกังวลเป็นความทุกข์ความลำบากกับอะไรเหตุที่มันเป็นความทุกข์ความลำบากก็เพราะไปหลงรักสิ่งนั้นไปหลงชังสิ่งนี้ไปเกลียดสิ่งนั้นไปยึดสิ่งนั้นรักก็ยึดชังก็ยึดเกลียดโกรธก็ยึดตั้งหากเมื่อถอนตัวรู้แจ้งเห็นจริงก็ถอนสิ่งนี้เข้ามาแล้วจะไปทักอะไรไปทางอะไรไปเกลียดไปโกรธอะไรจิตย้อนเข้ามาเป็นตัวของตัวตามลำดับตำดาแห่งขั้นภูมิของจิตของธรรมความหวังพึ่งนั้นพึ่งนี้มันก็หมดไปหมดไป สุดท้ายก็พังทลายลงหมดบรรดากิเลสตัณหาอวิชชาซึ่งรวมอยู่ที่หัวใจด้วยปัญญาอันแหลมคมแตกกระจายไปหมดแล้วพึ่งอะไรหวังพึ่งอะไรสามแดนโลกธาตุนี้มีจุดไหนพอที่จะพึ่งพิงเอียงอาศัยให้เป็นที่วางใจได้มีไหมมันไม่มีอะไรก็รู้ได้ชัดเจนและอะไรที่เป็นที่ไว้ใจตาจะได้มันก็รู้อยู่ในขณะเดียวกันนั้นกังวลกับอะไรที่นี่โลกจะว่ามีก็ได้ไม่ว่ามีก็ได้เมื่อจิตใจไม่ไปสำคัญที่อย่างเดียวด้วยความรุ่มหลงแล้วสิ่งนั้นเขาไม่ได้มาผูกมามัดจิตใจนี่นะไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆทั่วแดนโลกธาตุมีความเป็นจริงของเขาอยู่อย่างนั้นประจำตนเขาไม่ได้ว่าเป็นข้าศึกเป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้ใดตัวที่เป็นข้าศึกก็คือใจนี่แหละเพราะมันฝังยาพิษไว้ที่ตัวเองยาไปตรงไหนก็ยึดก็ถือก็รักก็ชังก็เกลียดก็โกรธซึ่งบ้วนแต่เป็นฟืนเป็นไฟก็มาเผาตัวเองเมื่อปัญญาได้ชะล้างลงไปชะล้างลงไปจนกระทั่งไฟตอนนี้มันดับลงไปจนไม่มีเหลือแล้วอะไรจะเป็นไผ่ตัวเองก็ไม่เป็นไผ่เพราะตัวเองไม่หลงความหลงคือกิเลสได้สิ้นไปแล้วเอาความหลงมาจากไหนความรู้ก็รู้อยู่แล้วนั่นจะไปหารู้ที่ไหนอีกรู้เอามาจากไหนอีกเป็นความรู้ที่แท้จริงเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ไม่ต้องหามาเพิ่มมาเติมและไม่ต้องวิตกวิจารณ์ว่าจะหลุดลอยไปไหนลดหย่อนผ่อนตัวลงไปยังไงบ้างพอให้เกิดความกังวลวุ่นวายกับความรู้ที่ลดตัวลงไปไม่มีอากาลิโกมีความพอตัวอยู่ตลอดกาลคือจิตดวงนั้นนั่นคือผลของการปฏิบัติเนี่ยที่ว่าปฏิเวทะรู้แจ้งที่ตรงไหนถ้าไม่รู้แจ้งที่มันมืดมืดบอดบอดผูกมัดมัดตัวเองอยู่นั้นจะไปรู้ที่ไหนแก้ก็แก้ลงที่ตรงนั้นมาแก้กันหมดชะล้างกันหมดจนไม่มีอะไรเหลือแล้วจะอะไรมาเป็นไผ่ไม่มีไผ่เหนือก็อยู่ได้อยู่ตามความจริงแม้ธาตุขันธ์มีอยู่ก็ไม่หลงปฏิบัติกันตามความจำเป็นตามสัญชาตญาณที่รับผิดชอบกันไปเท่านั้นจะให้เสกสรรปัญญาว่านั่นเป็นเราเป็นของเราแล้วแบกหามือนี่ไปก่อนนั่นเป็นเรื่องของกิเลสต่างหากก็เมื่อกิเลสไม่มีแล้วจะอะไรมาพาให้แบกให้หามอะไรมาบังคับให้หลงทำล้วนๆไม่หลงทำล้วนๆไม่แบกไม่ยึดไม่ถือทำแท้เป็นอย่างนั้นจึงทำจึงไม่เคยให้ไม่เคยเป็นข้าศึกต่อผู้หนึ่งผู้ใดในโลกนอกจากเป็นคุณโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเราผู้แสวงหาธรรมจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะรู้จะเห็นธรรมที่ว่าประกาศกลางวานด้วยความมีอยู่ทั่วแดนโลกธาตุให้สัมผัสสัมพันธ์ที่จิตของเราผู้ต้องการธรรมผู้สอบเสาะหาธรรมเราจะทำวิธีใดนั่งก็นั่งมาพอนอนก็นอนมาพอยืนมาพอกินมาพอขี้เกียจขี้คร้านมาพอมันเป็นทางสอบเสาะหาธรรมหรือทางนี้ความเพียรต่างหากอันนี้เป็นเพียรเยียวยาธาตุขันธ์ไว้พอยังมีชีวิตเพื่อประกอบธรรมที่ตนมุ่งหวังนี้ให้ได้สมบูรณ์ตามความมั่นหมายของเราเท่านั้นหรือความมุ่งหวังของเราอย่าให้อะไรมาแซงธรรมต้องยกธรรมขึ้นเสมอการขบการฉันการเป็นอยู่หลับนอนอย่าให้ธรรมเข้ามาเหยียบย่ำทำลายในขณะนั้นให้ระมัดระวังเสมออย่าให้ลิ้นมันแทรกมันแซงธรรมถ้าลิ้นแซงธรรมก็เห็นแต่รสแต่ชาติเห็นแต่ความอร่อยท้องแสงธรรมก็อยากกินมากๆจะได้นอนมากๆขี้เกียจมากๆแล้วกิเลสจะได้ท่วมหัวใจไม่มีวันโผล่ขึ้นมาได้เลยนั่นหรือผู้ต้องการมรรคผลนิพพานนั่นคือครั้งกิเลสอย่างนั้นสอแสวงหาอะไรก็มีนั้นขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่กับหัวใจผิดขึ้นได้ภายในใจทั้งกิเลสทั้งธรรมเราจะเลือกอะไรสมกับเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตได้มาบวชในพุทธศาสนาว่าจะชำระกิเลสเราจะชำระแบบไหนหรือจะชำระแบบที่ว่ากินแล้วนอนก่อนแล้วนินที่เกียจขี้ค้านมากๆนี่เหรอนั่นไม่ใช่ชำการชำระกิเลสมันการกว้านมันเป็นการกว้านกิเลสมาเผาเราให้ชิบหายไปปวงไปสะดุดมันร้อนนี่ต่างหากพากันจำเอาไว้ผู้ปฏิบัติแล้วมาเชื่อพระพุทธเจ้าจะเชื่อใครของวิเศษพระองค์ก็แสดงไว้หมดแล้วของเลวทรามต่ำช้าที่สุดพระพุทธเจ้าแลเป็นผู้แสดงไว้หมดแล้วทรงรู้ทรงเห็นแล้วจึงมาแสดงทั้งโทษทั้งคุณกิเลสเป็นเรื่องของโทษ ทำเป็นเรื่องของคุณแสดงอย่างถึงใจทุกบททุกบาทแล้วธรรมะเราผู้ปฏิบัตินี่ยังจะมานอนใจนอนจมอยู่นี่สมควรแล้วเหรอเมื่อไรจะขุดค้นธรรมที่ว่าประกาศกลางวันอยู่ทั่วแดนโลกธาตุให้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราดวงนี้ดวงกำลังมุ่งหวังอยู่เวลานี้ตั้งแต่สมาธิธรรมขึ้นไปเป็นขั้นๆดังท่านกล่าวไว้ตามตลอดตำราว่าสมาธิปัญญาวิโมกข์ท่านบอกว่าอย่างไรนั่นเป็นชื่อของธรรมธรรมที่แท้จริงองค์ของธรรมแท้ก็จะปรากฏที่จิตถ้านำธรรมะท่านมาปฏิบัติตามท่านชี้บอกไว้ปฏิบัติอย่างไรจิตจึงจะสงบก็เอากันเลยบังคับกันลงไปเวลากิเลสมันผ่าผลก็ต้องผ่าผลทางความเพียรกิเลสผ่าผลเราอ่อนแอไม่ได้ตายจมอยู่นี่แหละกิเลสผ่าผลต้องผ่าผลในการต่อสู้เมื่อกิเลสลดตัวผ่อนตัวลงอ่อนกำลังลงก็สติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ต้องบอกจะมีความเข้มแข็งไปเดิมดับคำว่าจะลดหย่อนไปตามนั้นไม่มีนี่แต่จะเข้มแข็งแต่เกี่ยวกับเรื่องการทรมานทางด้านร่างกายนั้นมีไปมีได้ส่วนจิตใจนี้ไม่มีมีแต่ความเข้มแข็งถ่ายเดียวเพราะเห็นคุณเข้าคุณค่าของธรรมไปเดิมดับแล้วจะทำให้คนอ่อนแอได้อย่างไรทำไม่เคยทำคนให้อ่อนแอกิเลสต่างหากทำคนให้อ่อนแอทำคนให้นอนใจทำแล้วไม่เลยทำให้คนให้นอนใจนี่จะมีความเข้มแข็งและมีความเฉลียวฉลาดรอบตัวจนกระทั่งกิเลสหลุดลอยไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละไอ้อิสระแท้ใครจะเสกสรรตั้นยอว่าวิเศษหรือไม่วิเศษไม่สำคัญพอตัวหมดแล้วคำว่าวิเศษนั่นก็เป็นชื่อเป็นสมมติอันหนึ่งต่างหากคำติเตียนก็เป็นโลกธรรมความชมเชยก็เป็นโลกธรรมฟังแต่โลกธรรมมันเหมือนกาฝากมันแอบอยู่นั่นแต่เวลาทำลายได้เร็วที่จะเอาเนื้อเอาหนังกับกาฝากจริงๆไม่ได้เรื่องถึงอันนี้จะเอาเป็นเนื้อเป็นหนังกับมันจริงไม่ได้มันจะไปตื่นไปหลงเอาจิตให้พอตัวแล้วเท่านั้นพอหมุนอะไรใครจะว่าวิเศษไม่วิเศษมันเป็นลมปากของเขาไปตื่นเนื้อเพียงลมปากดูกิเลสนี่สิมันอยู่ที่นี่ใครไม่มาพูดมาบอกมันก็มีอยู่ที่นี่ใครมาพูดไม่มาพูดมาบอกมันก็เผาอยู่ที่นี่แก้ที่นี่แล้วใครจะมาชมเชยสรรเสริญหรือไม่สรรเสริญไม่เห็นมีปัญหาอะไรกิเลสหมดไปแล้วสิ่งที่เป็นภัยแก่จิตใจอยู่ไหนก็อยู่ได้สบายเท่านั้นนั่นเรียกว่าความอิ่มพอของใจทำไม่พอใช่ทำที่กล่าวเหล่านี้ไม่ใช่ทำด้นๆดาวๆไม่ใช่ทำลมๆแรงๆของพระพุทธเจ้าแต่เป็นธรรมของจริงล้วนๆถ้าผู้ปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วจะได้เป็นเจ้าของทำทั้งหลายเหล่านี้โดยไม่ต้องสงสัยจึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจฝึกปฏิบัติมาเอาจริงเอาจังอย่าเพ่นพ่านผ่านเด่นๆด้านๆขีดขวางหูขวางตาดูไม่ได้อยู่กันไปมากๆแล้วมันเลอะเทอะไปนะนี่เคยผ่านมาแล้วอยู่กับครูบาอาจารย์มีพระเนรมากเท่าไหร่ก็ยิ่งหนักอกหนักใจครูบาอาจารย์ท่านก็หนักไปแบบหนึ่งเราผู้คอยดูแลเพื่อความสงบร่มเย็นในวงหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันแล้วก็หนักไปแบบหนึ่งนี่เคยเห็นมาแล้วเคยผ่านมาแล้วอย่าให้รู้ให้เห็นในสิ่งที่ไม่เป็นท่านี้อีกขอให้ต่างองค์ต่างตั้งอกตั้งใจอยู่ด้วยกันให้ถือความเป็นหนึ่งอันเดียวกันด้วยความเป็นธรรมอย่าอยู่ด้วยทิฏฐิมานะว่าตนมีความรู้ชั้นนั้นชั้นนี้ว่าตนมีฐานะอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องของโลกอย่านำเข้ามาเกี่ยวกับวงศาสนาวงนักบวชเราวงนักบวชเรามีตั้งแต่ความรักกันด้วยความเป็นธรรมสนิทสนมกันด้วยความเป็นธรรมความเชื่อถือกันด้วยความเป็นธรรมให้อภัยกันด้วยความเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ด้วยกันได้เป็นก็เป็นตายและตายด้วยกันนั่นเป็นความเป็นธรรมแท้พระพุทธเจ้าลูกศิษย์สาวกเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีธรรมชาติชั้นมันฐานะสูงต่ำเข้ามาเกี่ยวข้องเผาลนกันเลยมีแต่อาแต่ธรรมล้วนนี่คือความอยู่เป็นสุขระหว่างแห่งเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันสำหรับนักบวชเราอยู่อย่างนั้นใครพูดไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยให้ถือหลักถือเกณฑ์ถือเหตุที่ผลเป็นที่ตั้งอย่าพูดด้วยทิฏฐิมานะอวดรู้อวดฉลาดมันเป็นความโง่ตายเต็มตัวภายในผู้นั้นอย่าเอามาขายตลาดสถานที่นี้ไม่ใช่เป็นสถานที่ขายจ่ายตลาดแห่งกิเลสความโง่เขลาของตนที่สำคัญตนว่าเป็นความฉลาดแต่มันเป็นการขายตัวด้วยความโง่อย่านำมาขายนะเพราะฉะนั้นจึงโกหกยากทางด้านใดก็ตามทางด้านปริยัติปฏิบัติเพราะเราเคยเกี่ยวข้องทั้งนั้น
1: ศึกษาเราเรียนทางด้านปริยัติเราก็เคยอยู่พอมาทางด้านปฏิบัติเราก็อยู่สอบแสวงหาครูอาจารย์เราก็ได้สอบได้แสวงหามันก็มีเป็นธรรมดาเพราะกิเลสมันมีอยู่ทุกหัวใจมันก็ต้องแสดงอาการรุ่มๆดอนๆให้เห็นบางทีหยาบๆมันก็มีพากันมาจากคนนิสัยคนเคยตะหนีพากก็ตะหนีได้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นความตะหนีมันก็ทำให้จิตให้ขวางเพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสตัวหยาบๆเรื่องท่านไม่สอยมีอยู่ก็ไม่ค่อยสนใจสงเคราะห์สงหาใครอาหารการบริโภคดูกับครูบาอาจารย์เต็มมือกับหมู่กับพากับเนียนทั้งหลายขาดขาดเขินๆอยู่คล่องๆเหมือนกับพากับเนียนทั้งหลายเป็นสุนัขตัวหนึ่งเหมือนเป็นคนแต่เราผู้เป็นครูเป็นอาจารย์มันเห็นนั่นนี่นะมันเคยไปแล้วจนกระทั่งถึงอุทานภายในจิตใจเลยเดียวเออนี่เราจะเป็นใหญ่ไหมนะถ้าเราเป็นใหญ่เราจะเป็นไปได้อย่างนี้ไหมโน่นน่ะมันขึ้นอุทานภายในจิตใจพระลูกวัดเต็มวัดเต็มว่าไม่เห็นมีสาระอะไรเลยเหมือนสุนัขตัวหนึ่งตัวหนึ่งทำไมครูบาอาจารย์ถึงเต็มไปหมดอาหารการบริโภคเครื่องใช้แม่สอยทำไมลูกวัดทำไมจึงขาดขาดเขินเขินโอ้แต่อย่างถ้าเราเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นหัวหน้านี่เราจะเป็นไปได้อย่างนี้ไหมนานู่นน่ะก็หมายความว่ามันเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดหัวขาดว่างั้นเลยเพราะฉะนั้นคำนั้นมันจึงถึงใจแล้วก็นิสัยก็เป็นอย่างนั้นมาด้วยเราไม่เคยไปอยู่ที่ไหนจำไปเจอครูบาอาจารย์ครับแค่เราอยู่ไม่ได้ผมถึงจะตัวเล็กเท่าหนูก็ตามหัวใจมันไม่ได้เล็กนี่แต่เรียนหนังสืออยู่ผมก็เป็นอย่างนั้นของผมเองนะอันนี้จะว่าอะไรจะมาอุตริก็แล้วแต่จะอุตริมันเป็นอย่างนั้นจริงอุตริแบกแนวเขาไม่เหมือนใครว่างั้นเถอะอยู่คณะไหนแล้วเราไปอยู่ที่ไหนเป็นหัวหน้าคณะนี่ของในวงนั้นไม่ได้แหกขอนี่มีอะไรมาลุ่มกันอะไรพระเห็นพอเห็นเราไปไหนมานี่บางทีออกไปตามบ้านนอกอะไรไปเขาน้ำมนต์ไปทำบุญทำทานอะไรได้อะไรมาโอ้ยพระเห็นลุ่มเลยเหมือนพ่อกับลูกพูดง่ายๆนะเพราะความสนิทใจของท่านเหล่านั้นว่าเราไม่เคยมีอะไรมากันลุมแย่งกันอึกทึกเหมือนพ่อแม่ไปไหนมาลูกมันมาแย่งอะไรอะไรกับจากมือพ่อแม่แล้วมันจะไปแย่งกันใครได้น้อยใครได้มากอะไรยุ่งอันนี้มันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันเราก็เห็นใจในภูมินั้นทางปริยัติเป็นอย่างนั้นเราไม่เคยมีว่านั่นเป็นของคนนั้นนี่เป็นของนั่นของท่านของเราท่านลงมานั้นไม่ต้องมาขอเอาเลยเรียนหนังสืออยู่เป็นอย่างนั้นผมยิ่งมาออกปฏิบัติเพื่อชำระอสุจิจริงจังแล้วจะมาเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนั้นไม่ได้ว่างั้นเลยมาเกิดมีก็เราให้ทานมาเพื่ออะไรนั่นเรารับไว้เพื่ออะไรเนี่ยมันก็มีความหมายต่างคนต่างมีความหมายเต็มตัวอยู่แล้วให้ทานหวังบุญหวังกุศลจากพระจากเนนทั้งหลายในวัดนี้นะเราที่รับไว้ก็รับไว้เพื่ออะไรเพื่อให้ความสุขให้ความสะดวกสบายแก่หมู่เพื่อนที่มาเกี่ยวข้องมาอาศัยเนี่ยเราไม่ได้หวังที่เอาเหล่านี้มาเป็นมรรคผลนิพพานเครื่องอาศัยเท่านั้นมันเมื่อไรมีมาแจกกันสิ่งที่ควรแจกให้แจกแจกปัจจัยที่เขาให้มากันอย่างนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยนำพากับมันมีแล้วก็ใช้ไปเรื่อยหมู่เพื่อนที่มีความจำเป็นอะไรก็ทราบแล้วเรื่องของผมเป็นยังไงผมไม่ได้มาหึงมาหวงกับสิ่งเหล่านี้ใช้ไปอย่างที่เห็นไหมจ่ายไปช่วยเหลือไปอย่างที่เห็นนี่เองไม่หวังจะสั่งสมมันไว้เพื่ออะไรเหมือนปฏิบัติดีปฏิบัติเข้าแล้วมันจะตายเพราะการปฏิบัติด้วยความอดอยากแล้วเห็นสิไม่อดการอยู่การกินกับอย่างที่เห็นถึงจะจัดอาหารทางลงเป็นการเป็นเวลาทำเลยไม่มีเหลือในใจการปฏิบัติมามีอะไรจำเป็นไม่จำเป็นก็ต้องรู้คือเลือกไปทุกเรื่องเวลาทำก็หาเวลาง้อเงยไม่ได้หาช่องหาทางที่ง้อเงยขึ้นไม่ได้ตอนก่อนไม่มีอะไรเนี่ยแล้วเที่ยวตามป่าตามเขาได้สะดวกสบายอาหารกี่วันก็จะไปเห็นอะไรน้ำอ้อยน้ำตาลมีที่ไหนเหมือนจะเอาน้ำอ้อยน้ำตาลมาถ่ายรูปมันก็ยังไม่มีจะให้ถ่ายเราจะไปพูดเรื่องโกโก้กาแฟกี่วันก็ไม่กินอะไรไม่มีเลยว่าไงหมอมันก็ไม่สนใจกินอย่างทุกวันนี้มันเหลือกว่าพอบรรเทาฉันน้ำร้อนตานไปทำให้พยุงธาตุขันเบาไปเป็นระยะระยะความอ่อนเพลียมันก็เลยมาก
2: หรือพักยังรับไว้พักเพื่อระยะไปเท่านั้นเนี่ยผมยังไม่ได้พูดออกมาว่าผู้ที่มาอยู่นี่รับก่อนในสำนักที่มาอยู่ใหม่ผมไม่ได้พูดนะว่ารับในสำนักเรื่องการอบรมเป็นของสำคัญเรามุ่งไปตรงนั้นที่เปิดโอกาสรับผู้ใดมาก็มาอย่างสบายรับตามความต้องการของพระของเดือนที่มาวันนี้มันเต็มไปจนหาที่พักไม่ได้ตลอดถึงพวกฝ่ายผีฝ่ายขาวที่ไหนก็เหมือนกันประชาชนที่เข้ามาอาศัยต้องได้จีบได้กันเอาไว้ให้พร้อมเหมาะพอประมาณเหมือนถ้ามันเลอะเทอะได้เลอะถ่ายนั่นก็เลอะในวัดนี่เองอาหารไม่เพราะทำที่บ้านเขาทำมันก็เต็มอยู่แล้วตอนไหนจะเป็นสัตว์ทางก็เองแล้วก็มันก็เป็นอัธยาศัยของเขาเราก็ไม่ห้ามเพราะไงมันถ้าส่วนอะไรมันเกี่ยวกับว่าเราทำได้เราสั่งให้อยู่ได้ให้ทำได้หมายว่าเป็นความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติเราไม่ห้ามไว้เพื่อจะสั่งสมอะไรกลัวว่าถึงนั้นจะหมดถึงนี้จะหมดแล้วไม่มีอย่างนั้นเรากลัวว่าทำหาว่าเกิดมีในหัวใจพลาดแล้วมันจะหมดหรือทำจะไม่เกิดเพราะความเหลือเฟือนี่ต่างหากเราได้พูดได้สั่งเลยคิดได้ว่าแล้วตรงนี้พูดผมมาปฏิบัติแต่ผมเห็นตั้งแต่ความเบื่อเฟื่อยตลอดเวลาเลยไม่เห็นความขาดตกบกพร่องบ้างแล้วทำเกิดขึ้นได้ในทางใดมากกว่ากันแล้วทำจะชิบหายล่มจมไปหรือทำจะไม่เกิดได้ด้วยเหตุใดนั่นเป็นสิ่งที่ควรจะเอาเทียบเทียงกันทั้งความสมบูรณ์ภูมิผลและความขาดตกบกพร่องของปัจจัยสี่มีอาหารมีสวัสดิ์เป็นเพิ่มมันกุดมันเลื่อนเข้ามามากเลยเป็นเรื่องปฏิบัติมันทำให้วิสุทธิการขึ้นหมู่ขึ้นไปนั่งนักปุวาจารย์ก็ยิ่งร่วงโรยไปร่วงโรยไปต่อไปก็มีหลักมีเกณฑ์เที่ยวใช่ไหมมันก็ไม่ใช่บวกอย่างทุกวันนี้มันเป็นขั้นอย่างดูเอาสมัยเราเป็นฟืนเป็นไฟศาสนาก็จะไม่มีเหลือพังลงอยู่ในด้านคำจัดคนดีกีดกันคนดีเนี่ยมาหาทำความดีอาธรรมเป็นอย่างนั้นลัทธิไฟไหม้โลกลัทธิยักษ์ลัทธิผีมันทำลายมันทำลายลัทธิของคน
3: เดินมิตรบาทภาวนาไปตลอดจะเดินตามหลังกันไปก็ได้เป็นไรไปต่างองค์ต่างเดินภาวนาเรื่อยทางนี่ก็ให้ทราบว่าเป็นทางหลวงอยู่เวลาออกมาเวลาไปก็ดีก็ให้ทราบว่าคนเขาผ่านไปผ่านมาอยู่เสมอไม่รู้ใครได้บอกอะไรรถลาไปสิ่งไหนก็ไปก็สิ่งนั้นบางทีต้องในตะโกนมาบอกเป็นอย่างนี้ทำอะไรไม่คิดไม่อ่านนี่อันหนึ่งผมหนักใจตรงนี้นะมันขวางตาขวางหูอยู่นั่นด้วยความไม่คิดอ่านนั่นแหละมันออกมาขวางก็เอาจะเอาปัญญานี่ฆ่ากิเลสเนี่ยมันไม่มีปัญญาแล้วจะเอาอะไรไปฆ่านั่นสิมันเข้าอย่างเข้าตรงนั้นนะที่ทำให้หนักใจนี่ไม่ใช่อะไรนะโอ้ธรรมยาไม่ได้อธิบายหมู่เพื่อนฟังก็หมู่เพื่อนก็ดุ้มจะเข้าใจกันพอสมควรละมั้งธรรมยาอธิบายฟังจะตรงไหนที่ควรอธิบายผมก็ลืมไปแล้ว
4: นั่นแหละเทศคนหมู่มากก็เพื่อคนหมู่มากก็ไปอย่างหนึ่งเอาแน่ไม่ได้หลักการเทศคนหมู่มากหรือมีสายพื้นเพต่างกันไปดังตามลำดาก็ต้องเทศเผื่อไว้อย่างนั้นแต่ภาพมีมากนะถึงมีเล่นๆบ้างภาพ300 กว่าที่แรกเราก็ตั้งใจว่าจะเทศสงฆ์ประชาชนนะความคิดที่แรกนะพอก้าวบันไดขึ้นไปนี่โอ้พระเนรเต็มเหมือนนี้แล้วจนกระทั่งถึงธรรมาสน์ทางด้านที่เหนือนี่เต็มไปหมดเลยมันก็เลยเหมือนกับพรหมจรรยาอยู่ในตัวนั้นเดินไปทางพระนะบ้างพอสมควรคนก็มากโอ้โหไม่ทราบว่ากี่พันอยู่ไหนก็ได้ยินหมดก็เครื่องกระจายเสียงก็เทศได้นานพอสมควรนะเพราะเราพยายามล้างไว้เสมอไม่ให้เป็นไปตามนิสัยกลัวว่าอันนี้จะไปไม่ตลอดทำพอมันแดงอย่างนี้มันก็ต้องใช้ลมใช้กำลังลมก็ดีกำลังก็ดีมันสะท้อนเข้ามาตรงนี้ มันต้องระวังการระวังนั้นอ่ะมันไม่เป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคือจิตมันไม่ได้พุ่งมันประวัตินิดประวัตินิดนี่มันก็ตัดทอนกำลังลงไปเมื่อทำก็ไม่เต็มหน่วยท่านจะคุณนักมาอริยเวทีท่านก็มาในงานนี้ท่านอาจารย์ถิ่มก็มาแต่ตอนผมเทศจบแล้วผมลงมาแล้วท่านถึงมาถึงทีหลังนะลุงท่านเทศอีกกันมาได้ยินว่างั้นตอนกลางคืนนั้นท่านเทศอีกกันนึงพอผมเทศแต่เวลาผมก็ไปถึงไปทีเดียวพอได้เวลาก็ไปพามาตามก็ไปถึงมาตามผมก็ได้ยินเสียงธรรมะอยู่จนจะจบผมก็ไปแต่นี่พอผมกำลังเตรียมจะไปพระเอามาก็มาไปได้ท่านอาจารย์ธรรมะจะเสร็จแล้วไปกราบแล้วก็ขึ้นธรรมะเลยลงจากธรรมะก็กราบนั่งอยู่จักไม่กี่นาทีสนทนาปราศรัยกับท่านจะคุณอริยะเลยทีพอสมควรแล้วก็หนีเข้าห้องเลยวันข้าวก็พอฉันเสร็จก็หนีเลยคนลุงไล่ดุเขาแล้วก็เพ่นเรื่อยเราหาดุเพื่อหาทางออกว่าหนีมันนอนอยู่ในห้องใช่จนกระทั่งห้าโมงถึงออกห้าโมงเช้าถึงออกแขกก็เต็มอยู่ข้างนอกเขาไม่สนใจปิดประตูอยู่ข้างในเป็นห้าโมงถึงออกแขกทั้งทางอะไรทางภูเก็ตก็มีนะมารออยู่นั่นจังหวัดมาจากภูเก็ตก็มีจากจังหวัดไหนหลายจังหวัดมารอกันอยู่นั่นท่านนี่ก็รับแขกตั้งแต่ห้าโมงจนกระทั่งบ่ายโมงหรือบ่ายสองโมงนู่นที่นี่รับแขกเรื่อยนะเริ่มเวลาแล้วก็ลงไปก็มาไปหาที่ไปอยู่ที่แขกจะเข้ายุ่งได้เขาไปนู่นเลยใครพอมองเห็นก็ไปอยากจะคุยอะไรแต่เราไม่ได้มาหาคุยกับใครเรามาพิธีนี่ต่างหากจนกระทั่งอันนี้อันหนึ่งทำให้สะดุดใจนะในหลวงกับสมเด็จกับสมเด็จพระเทพเสด็จมาดึงสายอะไรไม่รู้อติมันขึ้นคนลุ้มเสียงโพสต์พูดกันลั่นเหมือนกันนะท่านอาจารย์

ยังไม่เข้าถึงปากนี่นะพอจนได้เข้าถึงประมาณห่างประมาณสักหนึ่งวานใครอยู่ทางด้านไหนมันจะมองมาเห็นกันหมดความสว่างแสดงเป็นเหมือนกับอะไรดวงไฟเนี่ยชัดชัดขึ้นตรงนั้นเลยอ่ะขึ้นตรงอันเนี้ยกระจกอะไรเนี่ยถึงท่านอยู่ข้างในมันแสดงมันใครจะเห็นชัดหมดพูดเป็นเสียงเดียวกันอันนั้นก็เข้าไปถึงนู่นโอ้ท่านแสดงอภินิหารดูไว้ใครดูแสดงอภินิหารแปลกดีนะท่านอาจารย์ท่านนี่ผมยอมรับเลยท่านอาจารย์ท่านแสดงอภินิหารไม่ได้ใครจะแสดงได้วะผมยังไม่ได้ลืมมันติดหูติดตาติดใจคราวที่สารขัดแตะจะเอาใบไม้เอาฟางมาใส่นั่นแหละกั้นห้องอะไรลูกทำเป็นประลำท่านเองก็ช่วยกันสารพวกญาติโยมก็มาช่วยกันสารอะไรนั่นท่านอาจารย์ท่านเป็นหัวหน้าอยู่นั่นแล้วก็อยู่ๆก็มีผู้หญิงรุ่นๆ3คนกำลังคึกขนองเนี่ยขี่จักรยานมาใกล้ๆท่านนะถ้ากำลังนั่งเป็นแถวก็นั่งโอ้นั่งอันนั้นกันน่ะนั่งสารทับแตะกันอยู่เต็มในย่านนั่นไม่ยังเข้ามาได้ขนาดสุดอัศสงฆ์นี่กำลังพระที่สุดหลวงพ่อเนี่ยมันเข้ามาใกล้ๆท่านก็มองไปนี่ท่านอาจารย์ฟังพอมานี่มันก็โค้งกลับไปพอมันโค้งนี่ท่านว่าว่าตามนิสัยมันดื้อไอ้เด็กตัวนี้วะตื่นเข้ามาอย่างนี้วะจังพอมันเล่นอยู่นี่ดูจะภาษีภาษาไว้ว่าวยำยาหัวนะหัวยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มอันนั้นมันออกไปอย่างนี้มันลงไปเบิ้งมันขำตรงนี้ดิเนี่ยออกไปอย่างนี้มันลงเบิ้งมันอายหน่อยวะจะบอกให้มันเจ็บถึงมาตรงนี้มันลงเบิ้งมันอายนอนเจ็บมันคือดื้อแถวนี้พ่อบ้านแม่พาเน่งก็ได้ยินด้วยกันนี่นะแต่เขาบ่ได้ยินเพราะเขาห่างไปแล้วด้วยมันพูดบ้านเน่นก็ได้ยินพอได้ยินว่างหมดแล้วมันก็เจาะถึงสารนี่มันก็พอภาษาแล้วเราใจมันก็เจาะว่าโอ้ยตาเป็นตาเดียวกันไปหันหมดท่านองค์ท่านเองท่านก็ดูอยู่เลยท่านเพ่งก็ได้ท่านก็ดูสักเดียวบ้านท่านพอลงแล้วลูกมันว่างมันก็เปิดเลยท่านก็นั่งเห็นมันจะดื้อเลยอันนี้มัวกันเลยมันอายไงไปเพ่นไงปันนี้มันอยู่ที่ย่างมูจักรย่ามันเพ่นตะพุ่นอ่ะเป็น30กว่าปีแล้วมันอายไงวันเถอะมันปันนั่นนั่นแหละมันหาไหนมันเห็นนั่นป่ะเกิดขึ้นมานั่นอยู่ดูสิแล้วท่านจะไม่แสดงได้ยังไงเอาท่านเอาต่อหน้าต่อตาเลยคอยดูว่าจะเอาเนื้อมันล่มให้ดูมันเก็บหรออายน้อยเนี่ยประมาทศาสนาดีกว่าคุณว่ามันว่าเล่นๆนี่มันจะยังไงมันประมาทศาสนานี่วะที่นี่ก็ศาสนาเอาล่มมันแบนหมดแล้วนั่นดูผมเชื่อเลยอีกคนยังไงวะถ้าอาจารย์สั้นแสดงไม่ได้ใครจะแสดงได้ถ้าปฏิบัติในสมัยปัจจุบันท่านเด่นอยู่แล้วในทางนี้แล้วที่นี่ที่นี่วกกลับมาแล้วเพราะท่านในหลวงท่านทรงบรรจุนี่เสร็จแล้วตั้งเสด็จเข้าในนู่นในปฏิบัติมีท่านเสด็จออกมาเราก็เห็นแต่เวลาท่านเสด็จออกมาพอจะมาท่านก็เสด็จตรงเดินตามลานเขาปลูกหญ้าไว้เขียวสดงามแล้วก็เดินก็เด็ดผ่านตัดหญ้าไปสนามหญ้าไปมาหาสมเด็จพระธรรมราชหันหน้าไปทางเจดีย์เดินเข้ามาพอท่านเสด็จเข้ามานั้นท่านก็ทำเรืองมามองมาเห็นทำเรืองมาเห็นเราท่านก็มีอาการนิดเราก็รู้ส่วนสมเด็จยังไม่เห็นเพราะสมเด็จทั้งหน้าประทับอยู่ตรงนี้เราก็นั่งอยู่ตรงนั้นห่างกันประมาณสักวากว่าแต่ตรงนี้เป็นอะไรมีอะไรอยู่ตรงแถวนี้ไปนี้ไอ้พอนายหลวงทรงกราบเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระราชินีก็ทรงเขาเรียกคู่เข่าหรืออะไรผู้พระชงเหรอราชาจัดนี่ก่อนสมมุติเขากำลังจะกล่าวนี่ตามสำคัญนี้นะโอ้ยหวยแรงมากนะคุณผิดสังเกตเอามากใครเห็นก็ต้องรู้ทุกคนท่านกำลังจะทรงกล่าวสมเด็จพระสังฆราชนะพอดีท่านจำเรืองมาเห็นเอากำลังจะลงแล้วนะผมก็มองดูอยู่ท่านกำลังลงพอจำเรืองมาเห็นแล้วว่า

0: ทันทีเลยเนี่ยท่านหมุนตัวปั๊บอย่างนี้เลยทันทีแล้วกราบแบบนั้นเลยมารยาทของกษัตริย์ก็เรียกว่าผิดปกติเอามากตรงนี้คือท่านคงจะสะดุดพระทัยอะไรในขณะนั้นเลยทำให้ก็พูดถึงภาษาเราเรียกว่าเผลอสติไปซะระหว่างนั้นทีเดียวกำลังจิตมันไปทางโน้นซะมากแต่กำลังจะลงปุ๊บทันทีเลยนะนั่นส่วนกราบแบบนั้นเลยไม่กราบที่เดียวแล้วคล้ายๆก็ต้องแตกตาเพราะคนมันตาจับจ้องด้วยกันนี่คือเราเองยังรู้ได้ชัดโอ้โหผมคนจะจับไปรู้ได้สมเด็จสังฆราชเราก็ลืมมองท่านเสียตอนนั้นถ้าท่านจะมองก็ต้องเห็นได้ชัดอีกแต่ตอนนั้นกำลังสนทนากับในหลวงอยู่กำลังจะสนทนายังไม่ได้สนทนาแต่กำลังเริ่มสมเด็จก็เสด็จเข้าอยู่ห่างๆหน่อยประมาณสักวาหนึ่งจากในหลวงไปเนี่ยตอนที่ท่านไหวเนี่ยไหวอย่างรวดเร็วอย่างผิดปกติกำลังจะทรงกราบปั๊บเลยเนี่ยปุ๊บทันทีเลยทรงลืมจับยั้งอะไรนะตอนนั้นอาจจะว่าถ้าภาษาเราเรียกว่าเผลอไปคงจะเป็นเพราะความสนใจมันรุนแรงเกินกว่าสติจะตามทันก็ได้เลยพอเสร็จนั้นท่านหลวงเดี๋ยวตอนนี้เข้าไปเยี่ยมเราในนั้นเขาใกล้ๆอยู่นะเราขยับออกจากเก้าอี้ออกมาเพราะมีพระอยู่ที่ข้างๆนี้ท่านไม่อยากให้ใครได้ยินด้วยดูอากาศเพราะงั้นเราถึงจะจ่อกันอย่างนี้นะมันเบาๆท่านก็เบาๆแล้วก็เบาๆก็อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า15 นาทีนะเราคิดว่าจะประมาณ20 นาทีแต่เราไม่ได้ดูนาฬิกาภาษาเราเรียกว่าท่านทรงคุกเข่าเพราะท่านเสด็จท่านถอยออกไปนั้นต้นเดือนพระราชินีก็เข้ามาแต่ไม่เข้ามาใกล้นะมาขนาดต้นเสานี้ขนาดทรงกราบด้วยกราบสวยงามมากนะนี่นะตอนแรกคนถ่ายภาพไม่ตอนในหลวงสนทนากับเรานี่ก็ถ่ายมากกว่าที่ท่านสนทนากับเนธกับพระนิธิธรรมราชคนถ่ายภาพมากคนแต่สู้ตอนสมเด็จทรงกราบไม่ได้อันนั้นโอ้โหจนลูกตาจะแตกหนักพอสมเด็จเริ่มทรงควบคุกเข่านั้นเริ่มแล้วนั่นน่ะภาพผิดภาพผิดภาพผิดอะยิ่งตอนกลางทรงกล่าวแล้วโอ้โหพวกช่างภาพจนกระทั่งว่าตานี่มันจนรู้สึกจริงๆอ่ะมันแป๊บแป๊บแป๊บในสมองเพราะถ่ายแต่ละมันผับภาพเนี่ยมันภาพผิดภาพผิดภาพผิดอย่างเงี้ยไม่น้อยเนี่ยมันจ่อลงจุดเดียวท่านก็คงจะทรงรำคาญแต่ว่าท่านหันมาพักมาทางเราเนี่ยทางนั้นถ่ายมาอย่างนั้นนี่มันเข้าเรานี่มากอ่ะถึงไม่เข้าดีมันก็ภาพมันก็เห็นแล้ววันหลังดูว่าเขาออกภาพออกข่าวที่พิมพ์พวกถ่ายภาพเหมือนกันฉวยโอกาสตอนนั้นแล้วธรรมดามาถ่ายกับเราต่อหน้ามันก็ได้พอมันจะมาถ่ายทำนี่เดียวมันหยุดเพ่นเลยเราไม่เหมือนใครมาถ่ายอย่างนี้ทันเดียวเพ่นเลยตอนนั้นเขาไม่มีองค์ไหนกล้าทำเรามันกล้านะใครก็ตามเป็นเทวดามาจากไหนก็ช่างสิมันไม่คิดกล้าที่กลัวใครถ้าว่ากล้าว่าไอ้เทียนนี่เหมือนเรากล้ามันก็ไม่กล้ากลัวมันกลัวห้ามไปห้ามไปผมต้องเราในใจของเราเลยมีเหตุผลในใจเราห้ามไปเลยใครจะทำมีตีเทียนอะไรเราไม่เคยสนใจออกไก่สนใจงั้นมันทำไม่ได้สิ่งหนึ่งเขาว่าดุด่าว่ากล่าวนี่อาจารย์มหาบัวนี่ดูนี่มันนั่นทั่วประเทศไทยเพราะว่าฟังไปนั่นมันไม่เคยสนใจผมก็ว่าถ้าเราสนใจงั้นเราก็พูดอย่างนั้นไม่ได้ถ้าคิดอย่างนั้นไม่ได้พูดง่ายๆเราหมอบต่อโลกธรรมทีนี้เราไม่หมอบเราพูดตามเหตุตามผลก็ดูก็ดูออกไม่สนใจกับว่าใครตำหนิตีเตียนอะไรไม่สนใจนอกจากเหตุผลหลักธรรมที่แสดงไปเท่านั้นในขณะนั้นก็เป็นอย่างนั้นพูดว่าพอเทศหรือพูดจบไปแล้วดุจบไปแล้วเราก็เหมือนไม่รู้นี่มันหายไปพร้อมกันจะเอาอะไรมาคิดมาวิพากษ์วิจารณ์พอจะแก้ไขดัดแปลงไปก็ใหม่สิ่งที่เราแสดงไปนั้นเหมาะสมแล้วด้วยเหตุผลแต่แก้ให้เป็นอะไรคนหนักคนหนักคนเบาก็เบาตามเหตุผลคือหลักธรรมที่มีความถูกต้องอยู่แล้วนั้นจะไปแก้ให้เป็นอะไรอีกปากคนมีประมาณเมื่อไหร่เขาชอบใจเขาชมเขาไม่ชอบใจเขาก็ทำหนีแต่หลักธรรมซึ่งให้ความร่มเย็นแก่โลกนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากที่หัวใจคนแต่ละหลายซึ่งหาประมาณไม่ได้นะ เอาตรงนั้นคือเขาก็มาว่ากับง่าผมพูดคลิกเนี่ยโอ้ยเป็นไงยิงกับเขาพูดเรื่องหลวงพ่อเราพูดอย่างไรเขาก็ว่าดุเนี่ยเขาก็ว่าดุเนี่ยพูดคำง่ายไกลๆเหมือนกับว่าเป็นการไปเรียกว่าพูดไม่ถูกแล้วพูดเสียงเดียวกันของพ่อของพ่ออ๋อมึงบอกยังไม่ได้ของดีก็เอาของดุเอาไปก่อนเถอะไม่ได้ของดีก็มาเอาหวังเสียหายเงียบไปอีกที่มันขำกินก็พวกอุบลก็ทหารยกคณะกันมาก่อนจะมาก็ว่าเขาฝึกเข้ามาอย่างเต็มที่นะก่อนที่การจะไปนั่นแหละการจะลาไปเขาต้องมาพูดนั่งเห็นไหมเพราะว่าใครก็ว่าการหาบัวดุการหาบัวดุฝึกเข้ามาจนเต็มที่เต็มฐานบัวรามาแล้วท่านไม่เห็นท่านดุหวังนั่นนะเราไปเฉยๆเพราะว่าเขาฝึกเจ้าให้เต็มที่นี่ฝึกกันอะไรฝึกชอบฝึกไกลระวังเพราะฝึกเจ้ามือการจำหาบัวหาท่านอาจารย์มหาบัวไม่เหมือนองค์ใดนั้นต้องระวังดีนะน้ำมันระวังคำพูดคำจาแล้วงั้นโดนดุกันได้นะว่าฝึกเจ้าไปน้ำมันระวังหวังนั้นเราก็เฉยขึ้นบนเวลาเขาจะไปจริงที่นี่อะไรนั่นเองนะอันนั้นดื้นผ้าเช็ดหน้ามาให้ขอให้หลวงพ่อเหยียบมันนี่ให้เป็นพี่มึงคนหน่อยแล้วก็มายื่นมาเนี่ยขอให้เหยียบผ้าไปทีคนหน่อยไหนเอาวะหลักว่างั้นแล้วก็ยื่นมาวางป้าก็จับได้ป้าป่าเข้าป่าต่อยได้มันเป็นบ้าหรือพวกนี้ทนเลยแล้วบาดเอาเลยที่บ้านใส่เสี้ยนเสี้ยนนี่ถ้าวัดตีมันเป็นพี่มึงคนด้วยการเหยียบตีมึงจะว่ามีบ่อเหยียบก็ไม่ใช่หรอกมันแหลกอะไรตัวมันเป็นมึงคนอย่างตะตีนข่อยตีนข่อยเหยียบขี้เหยียบต้นเหยียบใต้ใต้กันก็ตีมึงจะต้องพิจารณาไหนวะพวกมึงหาดึงบ้าๆมาไงเพราะหนึ่งนานเห็นไหมเห็นไหมเอาแล้วนี่จะนานเห็นไหมเห็นไหมเลยดูเอาอันนี้เขาเครียดเขาบอกสนุกเขาจำนะเพราะเขาบอกเขาก็ไม่ได้หนาขึ้นกันกันเนี่ยว่ามันเป็นว่าอะไรตามเหตุตามผลจริงๆท่านเห็นไหมเห็นไหมเวลาเขางานเห็นไหมพอลงไปแล้วต้องเอาอยู่นี่ต้องเอาอันนี้ก็ถือว่าหนาหนาเห็นไหมครับฝากตายเลยเขาก็ใส่บุ๊เหตุผลนั่นแหละรักดับมืดของพระถ้าก่อสร้างเกี่ยวกับทางโลกก็ต้องเอาทางโลกเขามาเป็นหลักเหตุผลของเราที่หลักวิชาเขาเรียนมานั่นเป็นเครื่องยืนยันรับรองไว้เรียบร้อยแล้วเราไม่ได้เรียนไม่รู้ไปอวดดิวเขาได้ยังไงอย่างนั้นก็เชื่อเขาสิสิ่งไหนที่เป็นที่แน่นอนของเขาก็เราก็ต้องเชื่อเขานั่นก็เป็นธรรมแล้วไม่เชื่อเขาเป็นธรรมได้ยังไงนี่สิมันก็เป็นทิฏฐิกิเลสตัวหยาบๆนั่นนี่เป็นอย่างนั้นแหละนี่เขาว่าไงก็ต้องทำตามเขานั่นถ้าไม่ทำอย่าทำสิ่งที่เราไม่รู้ต้องเชื่อเขาเนี่ยเป็นอย่างนั้นนั่นอย่างหัวใจแต่ที่ดูที่เราไปนวดเส้นผมก็เคยพูดให้ฟังแล้วนี่ถ้าเราปล่อยแล้วบอกคุณหมอเลยเอาหมอมีหลักวิชาเท่าไหร่มีความสามารถขนาดไหนกำลังเท่าไหร่เอาฟาดให้เต็มเหนียวนะบอกนี่เลยไม่ต้องมาผูกความเกรงอกเกรงใจว่าอาจารย์จะทนได้หรือไม่ได้นั้นให้มันด้อยทางหลักวิชาแล้วความสามารถลงไปเอาเต็มเหนียวนะระวังนี่เลยที่ไปนวดกรุงเทพข้าวที่แล้วมันเขาก็ฟาดน้ำจังโว้ยนิ้วโป้งนะมันอย่าว่าสองนิ้วผมตอนนิ้วโป้งเขานิ้วหนึ่งนะฟาดน้องตรงมือว่ามันใส่พังดูก็จะพูดถึงใส่พังไอ้มือก็ว่ามันขาดไปสะบั้นหนึ่งมือเฉยแล้วปล่อยให้เขาแล้วเอาฟัดไปเขาก็จะนี่แหละเขามองข้ามผมมองข้ามตรงนี้เขาคงจะคิดว่าผมนี่อดสู้อะไรทนความอดความเจ็บความปวดนั้นแทบเป็นแทบตายเขาหาได้คิดไหมว่าเราเป็นนักศึกษาในเวลาเขากดตรงไหนตรงไหนเพราะเราเชื่อหมอแล้วนี่เราถึงปล่อยให้เต็มที่เอาสมมติว่านู่นกำลังนวดนี่บอกว่าแขนขาดไปแขนท่านขาดไปแล้วข้างหนึ่งเอาขาดไปเถอะหมอทำให้ขาดเอาข้างไหนมันยังมีเอานวดไปนั่นถ้าไม่ใช่หมอผมไม่ให้เจ็บเฉยๆผมไม่เอาเจ็บไม่แน่ใจนี่ไม่ยอมเสียสละถ้าเจ็บเป็นที่แน่ใจว่าถูกแล้วเอาฟาดลงไปอะไรขาดลงไปมันจะไม่ขาดถ้าลงหมอแล้วนั่นนี่ก่อนเราสังเกตที่เขากดเส้นไหนแต่มันวิ่งไปทางไหนเราคอยสังเกตดูเพื่อจะเราจะได้แนะพระเวลามานวดให้เราเขาหาได้คิดอย่างนั้นไหมเขาก็คิดว่าเราจะทนทุกข์ทรมานนี่แต่เราหาไปยังไงเป็นนักศึกษาอยู่ตรงนั้นไปยังไงสังเกตละเอียดออก พอนวดเคลื่อนลงมาแล้วปุ๊บปั๊บขอกราบหลวงพ่อขอกราบเลยกราบตรงนี้เลยเหรอไอ้พวกผมตั้งแต่นวดเส้นมานี่น่ะได้แสนกว่าคนก็จะพูดจากอาถรรพ์นะไม่เคยมีรายใดในประวัติชีวิตของผมที่นวดเส้นมาเนี่ยมีหลวงพ่อองค์เดียวนี้เท่านั้นหวังที่ผมได้นวดเต็มแม้เต็มหน่วยเต็มที่กำลังความสามารถตามหลักวิชาแล้วนั้นมันก็จะร่องโก้ร่องโก้เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราต้องเชื่อหมออย่างนั้นฉันรู้ว่าหมอมาให้กินยาเท่านั้นเม็ดนะวะหมอเป็นคนสั่งหมอเป็นคนมามอบให้เราเอากินเลยถ้าหมอสั่งคนอื่นสั่งไม่เอาเพราะเราไม่เชื่อถ้าเราเชื่อเราเอาอย่างนั้นไม่เชื่อสักอย่างเดียวหรือว่าเชื่อสักอย่างเดียวเท่านั้นหนักลงหมดเลยผมนี่ก็เชื่อหมอเขาแล้วนี่ฝืนหมอเขายังไงหมอเขาว่าฉีดก็ฉีดหมอเขาว่าไงเอาสิเราเชื่อตัวเองไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วเขาช่วยก็จะเชื่อเขาสิไม่เชื่ออย่าเข้าไปอย่าไปให้เขาช่วยจิตเราเป็นอย่างนั้นนะเหมือนใครถ้าว่าไปเหมือนก็เป็นอย่างนั้นถ้าไม่ลงไม่ลงถ้าลงลงเลย
1: การแสดงธรรมเห็นว่าสมควรหยุดเท่านี้

มากกว่านี้ไปผมต้องโดดหนีจากหมู่บ้านไปอยู่คนเดียวตายคนเดียวสบายดีนี่เพราะเห็นใจหมู่บ้านแล้วก็มาก็เป็นอย่างว่ายุ่งยากยุ่งยากเลยดวนเลยไปหมดวัดไปจะหาหลักเกณฑ์ไม่ได้นะนี่ไม่เคยมีมานะมาจากทิศไหนก็ทิศไหนเรามาแล้วมันกดทับทวงเหยียบย่ำกันลงไปนั่นแหละเจตนาไม่เจตนาไม่สำคัญสำคัญที่มันเป็นให้เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตายยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยมาสักมาจากทิศไหนต่อทิศไหนใครมีลัทธินิสัยยังไงก็ออกมาจ่ายตลาดถ้ามันเป็นค่าเป็นราคาพอจะยึดไว้มันก็ดีอันนี้มันไม่เป็นท่ามันเลยจะกลายเป็นอย่างแมลงวันต้องหึ่งหึ่งนะไม่ใจปฏิปทาครูบาอาจารย์ดำเนินมาเพื่อถอดถอนกิเลสไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเรื่องวัตถุมันเร็วการสอนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนทุกแง่ทุกมุมไม่มีอะไรสงสัยว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่ในใจนี่เลยทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่ได้สอนหมู่เพื่อนไม่ปรากฏนำออกมาสอนปฏิปทาเครื่องดำเนินทุกสิ่งทุกอย่างนี่มากต่อมากมันเลยเลอะเทอะไปมันหักรื้อกันไปในตัวลากถูกันไปในตัวให้ถลอกปอกเปิดก็ตามๆกันหลักสำคัญของการพรปฏิปทาคือการดำเนินเพื่อแก้เพื่อตัดถอนกิเลสมันคืออะไรนี่ก็บอกแล้วความระวังตั้งตัวอยู่เสมอต้องตัดความอยากความเสียดายทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยสัมผัสสัมพันธ์อันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนอย่างไม่เสียดายไม่อะไรนี่คือปฏิปทาอยากเห็นไม่เห็นอยากดูไม่ดูอยากฟังไม่ฟังจึงเรียกว่าเป็นท่าต่อสู้กันส่วนมากความอยากรู้อยากเห็นอันนี้มันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นกองเต็มหัวใจมันไม่มีเรื่องอัดเรื่องทำเลยในวงผู้ปฏิบัติเนี่ยจะมาตอดถอนกิเลสยังไงมันมีแต่กิเลสทำงานถ้าว่าทำมีอยู่บ้างเล็กน้อยก็กิเลสสังหารทำอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจเราของผู้ปฏิบัติเพื่อฆ่ากิเลสนั่นแหละแต่กิเลสฆ่าตัวเองไม่รู้เจตนาที่จะฆ่ากิเลสออกมาซะแยบหนึ่งก็ถูกกิเลสปัดมือหักขาหักไปหมดแล้วยอมอะไรแก้กิเลสการปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสต้องฝืนทั้งนั้นทุกระยะมีแต่การฝืนมีแต่การต่อสู้นั่นแหละคือปฏิปทาเพื่อต่อถอนกิเลสไม่ใช่เพื่อคล้อยตามไม่ใช่ให้มันถุดลากไปอยู่ตลอดเวลาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทำอารมณ์ที่มันคิดมันมีตั้งแต่เรื่องผิดกิเลสขึ้นมาอยู่ตลอดแล้วเราไม่รู้มันภูมิใจอยู่ระลึกถึงอัดถึงทำเรื่องฆ่ากิเลสได้ชั่วขณะแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ไม่ทราบว่ากี่อิริยาบถถ้ามีสิบอิริยาบถก็จะทั้งสิบอิริยาบถเหินเดินฟ้าไปปฏิเมฆไปปฏิปจันมันก็เหยียบย่ำไปตลอดถ้ามีกี่อิริยาบถมันก็เป็นอย่างนั้นเคยบอกเคยสอนแล้วว่าอะไรที่แหลมคมที่สุดคล่องตัวที่สุดไม่มีอะไรเกินกิเลสนี่ได้พูดได้บอกเสมอเทศทีไรไม่เคยเว้นเช่นสิ่งเหล่านี้ต้องต่อสู้ตัดความอยากความเสียดายอยู่ตลอดเวลานี่แหละความอยากความเสียดายนี่เป็นพื้นเพของกิเลสโดยตรงมันไม่อยากและเริ่มอยากทำทั้งที่เราต้องการมาปฏิบัติธรรมด้วยความสนใจอยากพ้นทุกข์แต่ที่มันแทรกอยู่ในนั้นมันอยากตรงกันข้ามไปหมดอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากสัมผัสสัมพันธ์อะไรมันมีแต่เรื่องของกิเลสพาให้อยากพาให้เป็นไปไม่ใช่เรื่องของธรรมอันเรื่องของธรรมนั้นมันชั่วขณะเท่านั้นเรื่องของกิเลสนี้มันเป็นพื้นไปเลยตลอดเวลาแล้วจะถอนกิเลสที่ตรงไหนฆ่ากิเลสที่ตรงไหนแล้วอะไรที่เป็นภัยอันยิ่งใหญ่ภายในหัวใจของสัตว์โลกยิ่งกว่ากิเลสแล้วที่โลกทั้งหลายไม่เห็นเคลิ้มไปตามก็เคลิ้มไปตามรับไปจนไม่มีเวลาตื่นไม่สนใจจะตื่นนั่นเพราะอะไรก็เพราะความกล่อมของกิเลสมันกล่อมไม่สนิทขนาดนั้นบอกแล้วเราไม่เคยมีธรรมมากล่อมใจเราพอเป็นคู่แข่งกับกิเลสแล้วมันจะรู้ได้ยังไงว่ารสแห่งธรรม
ชนะรถกิเลสหรือยิ่งกว่ารถกิเลสเยี่ยมกว่ารถกิเลสเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยปรากฏไม่เคยสัมผัสภายในจิตใจอย่างว่าสมาธิธรรมนี่เรียนกันอยู่งั้นปฏิบัติเพื่อสมาธิแต่มันก็เพื่อกิเลสไปในตัวด้วยความสวมรอยของมันนั่นแหละนี่ที่มันถึงหนักใจเพราะนี่มันเคยได้ต่อสู้เคยฟัดเคยเหยียบมันมาแล้วแทบเป็นแทบตายชีวิตเดินตายมาเพราะการต่อสู้เพราะการฝ่าฝืนฝ่าฝืนอารมณ์ก็ฝ่าฝืนฝ่าฝืนธาตุฝ่าฝืนขันธ์เรื่องความเจ็บปวดความทุกข์ความทรมานเพราะการต่อสู้กิเลสก็เลยฝืนมันฝืนอยู่ทุกแง่ทุกมุมการสู้กิเลสไม่มีระยะที่จะไม่ฝืนจนกว่าว่ามีธรรมแทรกขึ้นมาแทรกขึ้นมาพอได้ยึดได้เป็นเรื่องเทียบเคียงและเป็นคู่แข่งกันนั่นจิตใจถึงจะหมุนมาทำพิจารณาดื่มในธรรมแล้วส่วนใดที่ละเอียดยิ่งกว่าความรู้ความเห็นในธรรมของเราอันเป็นเรื่องของกิเลสมันก็ต้องถูกมันกล่อมอีกเหมือนกันแต่ก็ไม่พ้นเรื่องของธรรมที่จะตามรู้ตามเห็นมันจนได้เพราะความละเอียดของธรรมมีเป็นขั้นๆตอนๆเช่นเดียวกับความละเอียดของกิเลสสุดท้ายก็ธรรมก็แหลมคมยิ่งกว่ากิเลสเหนือกิเลสที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือสมมติธรรมเหนือโลกการปฏิบัติถ้าไม่ฝืนจริงๆอย่างว่านี่ไปไม่ได้นะจะจมไปอย่างนี้เรื่อยไปอย่างนี้วันคืนปีเดือนก็เอาอะไรมีแต่มืดกับแจ้งเราหวังอะไรกับมืดกับแจ้งเหล่านี้หวังอะไรกับสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ที่มันเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วมันนับได้เมื่อไหร่เรื่องความสัมผัสสัมพันธ์มันเป็นอยู่ภายในอายตนะของเราตลอดเวลาแล้วนับมันได้ยังไงแล้วผลประโยชน์ที่ปรากฏขึ้นจากการสัมผัสสัมพันธ์นั้นได้อะไรมั่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะควรนำมาทดสอบในวงปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสอย่างไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ทดสอบถ้าทดสอบก็ต้องมี การเจ็ดหลาบกันผู้มาใหม่ก็ต้องดูผู้อยู่เก่าหูมีตามีใจมีมาเพื่อศึกษาอย่าให้ได้หนักอกหนักใจในสิ่งหยาบๆซึ่งไม่น่าจะต้องตั้งนโมพรหมาจรูกาอาราธนาเทศสอนกันขนาดนั้นมาศึกษาอะไรเพื่อความรู้ความเข้าใจทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางสัมผัสสัมผัสเป็นสิ่งที่จะให้เข้าใจทางนั้นถ้าต้องการความเข้าใจนอกจากไม่เอาไหนนะปล่อยให้เด็ดลากไปทั้งสดๆร้อนๆมันน่าสลดสังเวชนะแดนนิพพานไม่ใช่อยู่อย่างที่เป็นอยู่นี่นะผู้ก้าวเดินเพื่อแดนนิพพานไม่ใช่ก้าวแบบนี้นะแบบหลับหูหลับใจตลอดเวลาคือสติไม่มีความภาคเพียรไม่มีมีแต่กิเลสลากไปลากไปก็คือแดนแห่งวัฏจักรนั่นเองจะไปแดนไหนมันเป็นไปอยู่ในหัวใจนี้เป็นไปเพื่อแดนวัฏจักรนี่หมุนไปตลอดเวลาไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายอาจจะตัดวัตตะความหมุนของตนให้สั้นเข้าสั้นเข้ามันก็ต้องได้มีต้องได้ต่อสู้ไม่มีงานมีการอะไรมีแต่จิตตภาวนาทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็สู้ที่เราเป็นนักสู้สู้วิธีนี้แล้วสู้วิธีนั้นพลิกแปลงพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงวิธีการต่อสู้อยู่โดยสม่ำเสมอจึงเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในเชิงรบในเชิงต่อสู้ไม่อย่างนั้นจมมีเคยพูดเสมอเรื่องสติปัญญาที่จะแก้กิเลสนี้เป็นสติปัญญาที่ผิดขึ้นโดยธรรมโดยตรงทีเดียวสิ่งที่เราคิดทางโลกๆที่จะนำมาใช้นั้นก็ได้นิดๆหน่อยๆก็ไม่พ้นที่กิเลสที่จะคว้าไปเป็นเครื่องมือของมันจนได้เนี่ยจึงต้องสติปัญญาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติของตัวนี้เท่านั้นและสรุปลงแล้วคือสติปัญญาในวงภาวิตาภาวนานี้เท่านั้นเป็นที่จะล้างป่าช้าภายในจิตใจออกให้หมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือคือปัญญาประเภทนี้เท่านั้นไม่มีปัญญาใดในสามแดนโลกธาตุนี้ที่จะสามารถถอดถอนกิเลสออกไปได้โดยลำดับลำดา
มีปัญญาที่กล่าวมา3ประเภทนั้นดังที่เคยพูดแล้วสุตตมยปัญญาการได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์เพื่อสติปัญญาเพื่ออุบายวิธีที่จะนำไปใช้ในการแก้กิเลสของตนจินตามยปัญญาคิดอ่านไตรตรองด้วยอุบายแยบคายเพื่อจะแก้กิเลสเพื่อแก้กิเลสภาวนามยปัญญานึก เป็นที่รวมแห่งปัญญาทั้งหลายนี่ละปัญญาแท้เครื่องมือแท้ที่จะแก้วัฏจักรออกภายในจิตมีปัญญานี้ประเภทเดียวเท่านั้นรวมลงไปอยู่ประเภทนี้อย่างเดียวจำให้ดีผู้ปฏิบัติเมื่อได้ก้าวถึงปัญญาขั้นนี้แล้วอยู่ไหนก็เป็นปัญญาหมดไม่ต้องอาศัยหยิบยืมมาจากที่ไหนไม่ต้องไปศึกษาจากใครนั้นหากผิดหากเป็นขึ้นมาภายในจิตใจทั้งสัมผัสสัมพันธ์ทั้งไม่สัมผัสสัมพันธ์มันผิดตัวเองอยู่ตลอดเวลาปัญญาประเภทนี้แล้วเหมาะสมกันกับกิเลสที่มันผิดตัวเองมันทำหน้าที่ของมันอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนั่นแหละเครื่องแก้ก็เหมาะสมเครื่องแก้ก็พอๆกันหรือเหนือกันไปโดยลำดับลำดากิเลสที่มันทำงานอยู่โดยอัตโนมัติในหัวใจของสัตว์สติปัญญาในขั้นภาวนามยปัญญานี้ก็ทำงานทั้งตนโดยอัตโนมัติไม่ต้องปัญหาหยิบยืมจากที่ไหนหากเกิดขึ้นมาได้เกิดขึ้นมาได้คิดแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายผมเป็นไปเองในธรรมชาติของจิตอันนี้ที่ในบนเวทีกับกิเลสนี่แหละเรียกว่าภาวนามยปัญญาแท้พระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายถอนรากเหง้าเข้ามูลคือวิชาออกจากใจเพราะปัญญาประเภทนี้ไม่ใช่ปัญญาประเภทไหนสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาเป็นเพียงพื้นหรือเป็นพื้นฐานที่จะก้าวเข้าไปสู่ปัญญาประเภทนี้พอถึงขั้นนี้แล้วเป็นขึ้นมาเองหินก้านสาขาแตกแขนงออกไปจากปัญญาประเภทนี้ผู้ไม่ปฏิบัติผู้ไม่รู้ไม่เห็นพูดไม่ได้ปัญญาประเภทนี้ผู้ปฏิบัติผู้เป็นไปพูดได้เต็มปากโดยไม่กระดากอายกับใครเพราะเป็นขึ้นในหลักธรรมชาติของจิตแท้ของธรรมแท้ภายในจิตนี่แหละคือปัญญาหรือถอนแท้ปัญญาอันนี้เองนี่เลยมันจะมีมากขนาดไหนไม่มีเวลาผิดตัวขึ้นมาได้แหละถ้าลงสติปัญญาขั้นนี้จะเกิดขึ้นแล้วมีแต่หลบแต่ซ่อนที่เดียวเพราะมันก็ฉลาดมันจะไปทิ้งหลวนลายยังไงที่เหลือมันฉลาดครองโลกมานานแสนนานครองหัวใจมานานแสนนานเมื่อถูกตีต้อนจากสติปัญญาทางนี้มันก็ต้องหลบต้องหลีกหลบฉากแต่มันก็ไม่พ้นที่จะพินาศพังทลายออกไปจากใจด้วยปัญญาประเภทนี้เอาจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจแล้วมันโล่งไปหมดมีอะไรเป็นภัยต่อเราที่เคยเป็นมาก็ทราบเรื่องธาตุเรื่องขันเจ็บไข้ได้ปวดกิเลสก็เข้าแทรกให้เกิดความเดือดร้อนเสียใจกลัวเป็นกลัวตายเนี่ยกิเลสมันแทรกอย่างนั้นอันนี้เมื่อความแทรกอันนี้มันได้สิ้นซากลงไปแล้วอะไรจะมาแทรกเจ็บก็รู้ว่าเจ็บปวดก็รู้ว่าปวดธาตุขันนี้คนมีการก็รู้โดยหลักธรรมชาติไม่เสียไม่สันไม่ปั้นไม่ยอขาดนู้นขาดนี้ไม่กลัวเป็นกลัวตายเพราะสิ่งอันนี้เป็นความจริงชราปีทุกขังนะนำปีทุกขังไงความเจ็บไข้ไรป่วยเหล่านี้มันก็เป็นสัจธรรมเพราะมันเป็นกองทุกข์แล้วมันจะไปฝืนกันได้ยังไงปัญญาก็เป็นสัจธรรมมรรคสัจจะนะทุกเกิดขึ้นในธาตุในขันธ์ก็เป็นสัจธรรมอยู่ทุกขสัจนะแล้วมันจะมีอะไรมาเสียดมาแทงจิตใจขันเป็นยังไงก็รู้มันเป็นอย่างนั้นมันคลองตัวอยู่ได้ก็คลองเมื่อมันคลองไม่ได้ก็ตามสภาพของมันเพราะมันพร้อมที่จะไปอยู่แล้วเมื่อถึงการแล้วห้ามมันไว้ทำไมเยียวยากันไปตามเรื่องตามราวเยียวยาไม่ได้ก็ปล่อยไม่ได้เขายึดมั่นถือมั่นไม่ได้แบกไปหาอุปทานแล้วอะไรจะมาเสียดแทงจิตใจ ถ้าพูดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เคยเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ภายในใจก็ไม่มีเชื้อภายในรับกัน
ไม่มีผู้ต้อนรับอยู่ภายในเมื่อสัมผัสแล้วมันก็ผ่านไปผ่านไปตามหลักธรรมชาติของมันผู้รู้ก็รู้อยู่ตามหลักธรรมชาติของตนต่างอันต่างไม่เป็นภัยต่อกันแล้วอะไรในโลกนี้จะมาเป็นภัยนอกจากกิเลสเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเป็นภัยต่อสัตว์โลกเป็นภัยต่อจิตใจทำลงในกิเลสได้สิ้นซากลงไปแล้วไม่มีอะไรเป็นภัยขันก็เป็นขันเป็นภัยอะไรก็รู้ตามเป็นจริงโดยหลักธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องบังคับบัญชา เป็นหลักธรรมชาติความจริงอยู่ด้วยความจริงมันมีอะไรกระทบกระเทือนกันเจ็บก็เจ็บปวดก็ปวดรู้ว่าเจ็บรู้ว่าปวดจะแตกก็รู้ว่าแตกความรู้นี่ไม่ได้ละตัวเองแต่ความรู้ในวงขันนี่เพิ่งทราบว่าขันนะแต่ความรู้ในหลักธรรมชาติอันที่ว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์นั้นไม่ได้เป็นความรู้ประเภทเหล่านี้ที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นคำว่าพระอรหันต์นอนอยู่แล้วไม่ใช่พระอรหันต์นั่นคุณคนไม่เคยภาวนามันจะไปรู้เรื่องของพระอรหันต์ได้ยังไงอาการทั้งหมดเป็นความรู้ที่ปรากฏอยู่ในวงขันนี่มันเป็นสมมติมันเป็นขันทั้งนั้นมันไม่ใช่ชาคระธรรมนั้นที่เอานำมาอ้างว่าพระอรหันต์เป็นชาคระธรรมพระพุทธเจ้าชาคระธรรมตื่นอยู่ตลอดเวลาถ้ายังหลับนอนอยู่แล้วไม่ใช่พระอรหันต์ชาคระนั้นไม่อยู่ในวงขันการหลับการนอนเป็นเรื่องของขันพักผ่อนหย่อนตัวเป็นธรรมดารู้ก็รู้อยู่ในวงขันไม่ใช่วิสุทธิธรรมหรือไม่ใช่วิสุทธิจิตความรู้เหล่านี้มันเกิดมันดับได้นี่มันเป็นสมมติมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามหลักธรรมชาติของมันถ้าจะเป็นวิสุทธิจิตที่เป็นชาคณธรรมทำไมจะไม่รู้อาการเหล่านี้ที่แสดงตัวอยู่แล้วหลับแล้วตื่นทำไมจะไม่รู้เรื่องของขันสงบตัวเรื่องของขันตื่นตัวขึ้นมาทำไมจะไม่รู้ถ้าเป็นชาคณธรรมในจิตจริงๆนอกจากชาคณะมันไม่มีเลยในจิตมีแต่ลมแต่แรงลมปากเรียนจดจำมาเท่านั้นมันก็เป็นเหมาทั้งขันเหมาเอาหมดว่าเป็นชาคณธรรมแล้วก็นอนไม่ได้พระอรหันต์เป็นบ้าขนาดนั้นเถอะหรือเรียนความรู้วิชามาจนถึงท่านขั้นชาคระธรรมแล้วยังมาหลงชาคระธรรมเรื่องการหลับการนอนเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์พระอรหันต์ท่านไม่สงสัยชาคระท่านก็ไม่สงสัยเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องพักผ่อนหลับนอนเจ็บนั้นปวดนี้ท่านก็ไม่สงสัยเพราะท่านทรงไว้ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นความจริงล้วนชาคณะธรรมก็เป็นธรรมชาติที่ความจริงสุดยอดนอกสมมุติแล้วในวงขันก็เป็นชาคณะโอ้ก็เป็นสมมุติอันหนึ่งของขันนี่ท่านรู้รอบไปหมดแล้วท่านจะไปสงสัยอะไรกับการหลับการตื่นนอนหรือไม่นอนท่านรู้ท่านเองเราอวดรู้อวดฉลาดต้องไปหลังนั่นแหละคนโง่อวดฉลาดมันหน้าหมันใช่ขนาดไหนปราชญ์ที่เห็นความจริงจริงท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่มันไม่ได้หมั่นไส้พระพุทธเจ้ามีบทบาทใดที่โลกทั้งหลายได้หมั่นไส้มีไหมสอนโลกมานานเท่าไหร่กว้างขนาดไหน80,000ธรรมขันธ์นี่เพียงพอประมาณเท่านั้นไม่ได้มากนะที่จดจารึกไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์พอให้เหมาะดีกับให้เหมาะสมกับกำลังของสัตว์โลกที่จะจดจำแต่ไม่ปฏิบัติตามไม่ได้มากมายอะไรเลยและมีบทใดบาทใดที่หน้าหมั่นไส้มีไหมเพราะเป็นความจริงล้วนๆหมดเอาอะไรมาหมั่นไส้ความหมั่นไส้นั่นก็คือเรื่องของกิเลสซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อธรรมอยู่แล้วถือมาเป็นอารมณ์อะไรนะคำว่าหมั่นไส้ก็คือว่าผิดจริงๆมันหน้าหมั่นไส้ต้องหมั่นไส้นั่นคือตำหนิตามความจริงไม่ตำหนิแบบกิเลสความจริงกับความจำมันมาเป็นข้าศึกกันได้เราลองรู้ความจริงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจะเอาอะไรมาเป็นข้าศึกความจำเป็นได้เพราะความจำมันมีกิเลสเป็นเจ้าของเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นศึกษาเราเรียนมามากน้อยในด้านธรรมะนั่นแหละเรียนไปให้จบพระไตรปิฎกมันจะเกิดความสำคัญขึ้นมาว่าตนมีความรู้ความฉลาดมากเป็นความถือมีความยึดขึ้นมาในนั้นออกนั้นก็พยองพองตนไปแสดงออกมาทางมารยาททางกิริยาท่าทางได้ของเราเหมือนจะเป็นจอมปราดไปนั่นแหละเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้น
แต่ความจริงเนี่ยเอาจะอะไรมาพอไม่มีอะไรที่จะพอมันเหมาะเจาะซะทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องที่มันปีนเกลียวนั่นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลมีครูบาอาจารย์ก็ล่อยหล่อลงไปล่อยหล่อลงไปเห็นไหมล่ะใครจะสอนเราให้ถึงเหตุถึงผลถึงอัดถึงทำถึงความจริงเต็มจัดเต็มส่วนได้ฟังอย่างเต็มหัวใจถ้ารู้ไม่ได้เต็มหัวใจแล้วสอนจะเต็มหัวใจไม่ได้นะรู้ไม่จุใจเทศก็ไม่จุใจผู้ฟังก็ไม่จุใจเนี่ยสำคัญครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านเทศให้ถึงเหตุถึงผลก็คือท่านรู้เหตุรู้ผลเต็มเหตุเต็มผลบรรจุไว้หมดแล้วภายในสิ่งที่ท่านนำมาแสดงแก่พวกเรามันเป็นที่สงสัยน่าสงสัยที่ตรงไหนนอกจากเรายังปฏิบัติไม่ได้ไม่ถึงไม่เข้าใจเท่านั้นก็ลูกคำไปตามภาษีภาษาท่านเราท่านผู้รู้จริงจริงท่านเอาอะไรมาลูกมาคำท่านถอดออกมาจากความจริงซึ่งรู้เด่นอยู่ภายในจิตของท่านสัจธรรมก็ปรากฏเด่นชัดอยู่นั่นนำมันนั้นมาแสดงแก่โลกท่านไม่ยึดสัจธรรมแต่ท่านเอาสัจธรรมซึ่งเป็นทางดำเนินทั้งฝ่ายผูกฝ่ายมัดมาสอนโลกได้อย่างเต็มหัวใจเต็มปะท่านไม่สงสัยอย่าเอาอดีตอนาคตก็มายุ่งในวงความเพียรนะนี่แหละคือเรื่องเอาที่คือหมายคำว่ายี่เหลียดเข้ายุ่งพูดง่ายในความลำบากลำบนต่อการประกอบความภาคเพียรวันนั้นก็ประกอบมาอย่างนั้นวันนี้ประกอบมาอย่างนี้เป็นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าความทุกข์ความทรมานนี่เราจะสู้ไปได้ถึงไหนนะนั่นเอาละนะวิเลศมันพันเข้ามาแล้วมันจะให้ก้าวไม่ออกวิเลศมันพันหัวใจมากี่กับกี่กันไม่เห็นคิดอินหนาลาใจกับมันบ้างถ้าจะแก้ทำก็ต้องแก้อย่างแก้มันก็ต้องแก้อย่างนี้สินักปฏิบัติต้องสวนกันสวนหมัดกันเรียกว่านักปฏิบัติเพื่อความฉลาดเหนือกิเลสมันจะทุกข์ขนาดไหนมันก็ไม่เลยตายแล้วตายจมในกองทุกข์นี่มากี่ภพกี่ชาติเกิดชาติไหนภพใดภพไม่ตายมีเหรอก่อนจะตายมันทุกข์หรือขนาดไหนเราเอาขันธ์อันนี้ประมวลขันธ์ทั้งหลายอดีตเข้ามารวมแล้วอนาคตเข้ามาดูในวงปัจจุบันนี้มันก็รู้ทันหมดเคยตายมาเท่าไหร่เคยทุกข์มาเท่าไหร่ทำไมไม่เห็นอิจฉาละอาใจการประกอบความเพียรเพื่อต่อสู้กิเลสทำไมมันอิจฉาละอาใจทำไมแพ้กิเลสอย่างตื้อตื้อจนเกาะหาทางออกไม่ได้เลยจะเรียกว่าอะไรนักปฏิบัติหรือเวลามันปิดนี่มันปิดจริงๆนะปิดจนหาทางออกไม่ได้มันลากเราไปต่อหน้าต่อตานี่ไม่ลืมนั่นนี่นะมีเหตุที่จะได้กดอาหารผ่อนอาหารอดอาหารเพราะอันนี้แหละมันลากมันถูต่อหน้าต่อตากำลังมันมากกว่าเราต่อสู้ไปเหมือนผู้ใหญ่จูงแขนเด็กวิ่งอยู่เด็กที่ต่อสู้ขัดขืนนั้นก็เท่าไหร่มันก็สู้กำลังผู้ใหญ่ไม่ได้มันก็เอาไปต่อหน้าต่อตาเด็กไม่พอใจร้องห่มร้องไห้มันก็ต้องถูกลากถูกถูไปจนได้อันนี้เหมือนกันกิเลสแล้วไม่พอใจขนาดไหนมันก็ลากไปจนได้เวลามันกำลังมากเป็นหาวิธีเฉพาะอย่างยิ่งราคะตัณหาเป็นสำคัญอันนี้จะพอลดหย่อนพอพัดพอเหวี่ยงกันได้บ้างพอพยุงตัวไปได้ก็คือการผ่อนเมื่อผ่อนแล้วความเพียรก็ก้าวอย่างน้อยก็สงบอันนี้ไม่คึกไม่ขนองเพราะเครื่องมือเครื่องส่งเสริมราคะตัณหามันไม่อำนวยกำลังถูกตัดลงไปเรื่องมีพิจารณาไปทำหมดแล้วนี่จึงต้องได้ตอนนี้ช่วยนอกจากช่วยในขั้นนี้แล้วยังช่วยเพื่อความคล่องตัวของสมาธิความละเอียดของสมาธิความคล่องตัวของปัญญาไปอีกไม่มีสิ้นสุดนะถ้ามันถูกกับจริตแล้วส่วนมากถูกเพราะสิ่งเหล่านี้มันตัดทอนกำลังของนี่เลยเครื่องมือของกิเลสได้เป็นอย่างดีแต่ขั้นสมาธิเองมันก็ละเอียดในเวลาที่เราอดอาหารกับเวลาที่ปกติผิดกันอยู่มากจิตละเอียดนั่งอยู่ก็ละเอียดถ้าจิตเป็นสมาธินั่งอยู่ก็ละเอียดละออยิ่งมันสงบตัวลงไปแล้วก็ยิ่งละเอียดอันนี้พูดถึงขั้นปัญญาการพิจารณาทางด้านปัญญาก็คล่องตัวมันจึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องได้กดได้ผ่อนมันอยู่เรื่อยๆเพราะผลมันมีอยู่อย่างนั้นมีขั้นพื้นแล้วยังมีขั้นต่อไปอีกโดยลำดับ
ขั้นเป็นพื้นก็คือขั้นต่อสู้กับกิเลสตัวมันผาดโผนด้วยการผ่อนการอดทหารก็ตัดกำลังเครื่องมือของมันออกไปไม่ให้มันมีกำลังมากถึงขนาดที่ว่าถูไถเราลากเข็นออกไปต่อหน้าต่อตายังพอพัดพอเหยียบกันไปออกจากนั้นก็ทำให้จิตเป็นสมาธิสงบได้ดีละเอียดตรงไปทำให้ปัญญาคล่องตัวผมก็เหนื่อยนะคิดมาพูดธรรมะธรรมโมแต่ละครั้งละครั้งพูดแบบโลกเหมือนได้ตั้งท่าตั้งทางอะไรจริงมันไม่เหมือนแต่ก่อนพูดอะไรคอยจะเหนื่อยคอยจะแสดงอาการที่หยิบที่ขวางธาตุขันธ์การแสดงธรรมทั้งนั้นเนี่ยก็ฝืนเอาท่านขอให้หมกมุ่นสงบตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาศึกษาอบรมก่อนมาจริงมาจังอย่ามาทำเล่นๆแล้วหรอกแหละแหละให้ขวางหูขวางตาวิยาการที่แสดงออกอย่าให้เห็นความขนองอย่าแสดงความขนองให้เห็นในทางกิริยามารยาทดูไม่ได้นะนักปฏิบัติไปแสดงหาอะไรความขนองก็เป็นเรื่องของกิเลสรู้แล้วสนิทกันก็อย่ามาสนิทแบบกิเลสเหยียบหัวให้สนิทกันโดยธรรมแยบไปมันเห็นแล้วแยบไปมันได้ยินแล้วเนี่ยมันจะไม่ทิ่มสมองอยู่ตลอดเวลายังไงถ้าว่าสมองจะทิ่มหัวใจก็ทิ่มจนมันจะเละแบบนั้นอย่างนี้ไอ้สิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนไม่เข้ามาทิ่มภายในหัวใจมันไม่ทราบเลยว่านี่หัวใจมันจะพังนะมองไปทางตามันก็ทิ่มเข้ามาฟังทางหูมันก็ทิ่มเข้ามาเจ้าของไม่ชอบเข้าใจเจ้าของไม่สนใจจะรู้ยั่วจากเรื่องของเจ้าของแต่ให้คนอื่นไปรู้ให้นี่สิไม่ได้ตั้งใจจะยกโทษยกกรหมู่ว่าแต่มันก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมมันเห็นอยู่นี่ตามตาอยู่นี่ตามหูอยู่นี่สะเทือนก็ถึงใจอยู่ตลอดเวลาว่าไงนี่เรียกว่าคือฆ่ากิเลสฆ่ากันอย่างนี้หรือฆ่ากันด้วยความคิดความขนองฆ่าด้วยความขีดขวางธรรมอย่างนี้เหรอมันเป็นทางแล้วเหรอสติปัญญาอยู่กับไหนถ้ามันอยู่กับหัวใจสิ่งเหล่านี้มันแสดงมาจากไหนมันแสดงมาจากใจถ้าเป็นผู้มีสติปัญญาอยู่แล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องการแสดงออกของสิ่งเหล่านี้นี่ทำไมผู้อื่นอยู่ไกลๆได้เห็นได้สัมผัสสัมพันธ์ได้รู้เจ้าของไม่รู้เป็นยังไงนักปฏิบัติเสียดายอะไรโลกอันนี้ถ้าพูดถึงป่าช้ามันก็เป็นป่าช้าทุกรูปทุกนามทั้งสัตว์ทั้งคนในน้ำบนบกบนอากาศมันเต็มไปหมดมันวิเศษอะไรความเกิดความตายอนิจจังทุกขังอนัตตามันวิเศษอะไรสิ่งที่หลุดพ้นจากนี้ไปเท่านั้นเป็นของวิเศษผู้ที่มาประกาศธรรมสอนโลกคือใครถ้าไม่ใช่ผู้วิเศษสิ่งที่เราจมอยู่นี่มันวิเศษอะไรพอที่จะติดจะพันมันนั่งมาไม่อิ่มไม่พอไม่จืดไม่จางนี่นี่มันทำให้หนักใจอยากได้ยินได้ฟังหมู่เพื่อนมาพูดเรื่องภาวนาเป็นยังไงไงก็ทำงานเพื่อทำเหล่านี้อยู่แล้วมันทำไมไม่ปรากฏทำเหล่านี้ที่จะสัมผัสสัมพันธ์ที่จะรับทราบที่จะยืนยันกันก็ยืนยันกันที่ใจของผู้ปฏิบัตินี้ทั้งนั้นไม่ได้ไปยืนยันที่บนฟ้าอากาศที่ไหนเพราะที่จะอากาศมืดไม่มีธรรมมายืนยันอากาศร้อนไม่มีธรรมมายืนยันอากาศหนาวไม่มีธรรมมายืนยันทำอยู่บนฟ้าอยู่บนรู้อากาศอยู่กับมืดกับแจ้งนั่นเหรอทำอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นพอที่จะคว้าผิดคว้าถูกนำมาแสดงได้ยากมายืนยันได้ยากอะไรมันอยู่ที่ใจที่เรียนอยู่ตรงไหนทำอยู่ตรงนั้นความมืดอยู่ตรงไหนความสว่างก็อยู่ตรงนั้นผิดขึ้นมาเมื่อได้ยินนี่ทำไงสิ่งที่เราผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็คือสิ่งที่เคยผ่านอยู่แล้วมันวิเศษวิโสอะไรทำยังไม่เคยผ่านยังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นแล้วจอมปราบที่เรื่องผู้ประทานเอาไว้คือพระพุทธเจ้าเอาที่ฝืนเข้าไปสิฝืนเพื่อศาสดาธรรมของศาสดาเป็นประธานพิเรนมันก็สุดจะเป็นนั่นแหละไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าใครมันพอๆกันหมดแข่งกันไม่ได้เรื่องของพิเรนความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาความเกิดเจ็บเจ็บตายอันเป็นสาเหตุมาจากพิเรนมันเป็นมาด้วยกันไม่เห็นมีใครวิเศษวิโสอะไรดูภายในตัวนี่สิเราจะเห็นที่ว่าจิตเวลานี้มันแบกอะไรอยู่
มันถึงได้ทุกข์ยากลำบากลำบนสัญญาอารมณ์เต็มหัวใจที่ขาดนู่นขาดนี่มีแต่กิเลสมันสร้างเหตุการณ์ขึ้นภายในจิตใจทั้งหนักทั้งเบาอดีตที่ล่วงไปกี่ปีกี่เดือนแล้วมันลึกด้านมันก็คว้าเข้ามาเผาเจ้าของอนาคตตรงลมแรงๆมันก็คว้าเข้ามาเผาเจ้าของปั้นเป็นความจริงขึ้นมาเผาเจ้าของเนี่ยปัจจุบันมันก็ไม่รู้ทั้งๆ ที่มันสร้างอยู่นั่นน่ะสร้างเหตุการณ์คือฟืนไฟเผาเจ้าของมันก็ไม่รู้แล้วทำไงสิ่งเหล่านี้มันเป็นของพิเศษด้วยนะจะสร้างทำเพื่อชำระล้างสิ่งเหล่านี้เพื่อปราบปรามสิ่งนี้ให้มันสิ้นซากไปจากจิตใจเท่านั้นเวลานี้เรามาบวชในศาสนาเราไม่ได้เห็นที่ว่าจิตที่พ้นจากภาวะเหล่านี้แล้วเป็นอย่างไรสิ่งที่เดือดมันผูกมันมัดอยู่ผลมันเป็นยังไงเอากิเลสถ้ามันแหลกไปจากใจแล้วผลจะเป็นยังไงให้ได้รู้ได้เห็นกิจใจของเรานี้สิธรรมะพุทธเจ้าแสดงก็เกิดร้อนๆพร้อมที่จะปรากฏขึ้นในใจของผู้ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาจึงเรียกว่าอากาลิโกแห่งธรรมถ้ามีการไม่มีสถานที่เวลาเวลาขอให้ดำเนินเข้าไปเถอะนี่ทำพร้อมเสมอที่จะเกิดแต่ว่าเกิดไม่ได้เพราะกิเลสมันปิดมันบังช่องทางแห่งธรรมที่จะให้เกิดมันเกิดไม่ได้เพราะเหตุนี้ต่างหากไม่ได้เกิดไม่ใช่ทำเกิดไม่ได้เพราะอากาศมืดอากาศร้อนอากาศหนาวสถานที่มาปิดมาบังมาหุ้มห่อมันเกิดไม่ได้เพราะกิเลสปิดต่างหากแจ้มลงไปตรงที่ตรงนี้ยาวมาเป็นอารมณ์ความยากความลำบากในการประกอบความภาคเพียรเอาปัจจุบันปัจจุบันเป็นทางต่อสู้กันเป็นวิธีการต่อสู้หนักขนาดไหนก็ให้รู้ทุกข์มันเกิดแล้วมันก็ดับได้เหมือนกันผู้รู้ว่าทุกข์เกิดทุกข์ดับนั้นมันไม่ดับกลัวตายอะไรผู้นี้ไม่ได้ตายเรื่องตายเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สลายตัวเท่านั้นแต่สมมติทับลงไปอีกว่ามันตายความจริงแล้วอะไรมันตายดินเป็นดินมาตั้งแต่กับไหนกันไหนมันตายที่ไหนน้ำลงไปเป็นของมันมาตั้งแต่กับไหนกันกับไหนกันไหนมันแตะมันตายที่ไหนซ่อนเข้าไปซ่อนเข้าไปสิสติปัญญาให้มันเห็นความจริงมันเกิดความกล้าหาญขึ้นมาถ้าลงมาพิจารณาลงถึงไม่มีอะไรตายประจักษ์กับใจแล้วมันไม่กลัวตายที่กลัวตายก็คือไม่เห็นความจริงความปลอมมันก็หลอกว่าตายกลัวตายเนี่ยลงถึงขั้นความจริงเนี่ยมันจะเอาอะไรมากลัวนอกจากกล้าหาญเต็มที่ต่อความภาคเพียรเมื่อผ่านนี้ไปแล้วความกลัวมันก็ไม่มีความกล้าก็ไม่กล้ากล้าหาอะไรกลัวหาอะไรเนี่ยเมื่อพอตัวแล้วพอตัวแล้วกล้าก็ไม่กล้าหันก็ไม่กล้าก็ไม่กล้ากลัวก็ไม่กลัวดูตามความจริงของตนสติเป็นของสำคัญพยายามตั้งไม่ได้อยู่ในวงในก็ห้ามอยู่ในวงไกลไม่มันหนีจากนี้เป็นสัมปชัญญะอยู่ในนี้ระลึกเป็นที่เป็นฐานเป็นจุดเป็นต่ำนี้เรียกว่าสติความรู้อยู่ทั้งตัวความรู้ตัวสร้างไปหมดในตัวนี้เรียกว่าสัมปชัญญะรู้พร้อมรู้รอบอันนี้แหละที่จะไปรวมตัวให้เป็นกำลังขึ้นมากลายเป็นมหาสติขึ้นมาได้เพราะอันนี้รวมตัวถ้าเป็นมหาสติแล้วตั้งไม่ตั้งมันก็รู้มหาสติมหาปัญญาปัญญาที่ทำงานภายในตัวเองโดยไม่ต้องถูกบังคับขู่เข็นใดๆนั่นเป็นปัญญาที่ควรแก่หรือพบรู้ชาติได้อย่างมั่นเหมาะไม่มีอะไรสงสัยการประกอบความเพียรเนี่ยที่จะตั้งรากตั้งฐานในเบื้องต้นคือความสงบใจนี่มันยากด้วยกันนั่นแหละต้องใช้หาอุบายวิธีการหลายอย่างหลายด้านหลายทางดังที่กล่าวเบื้องต้นนั่นเช่นอดข้าวอดน้ำแทบล้มแทบตายเพราะร่างกายมีกำลังมันคอยจะดีดเพื่อหาฟืนหาไฟมาเผาเจ้าของนี่ตลอดเวลาแล้วดีดดิ้นต่อหน้าต่อตาด้วยนี่ก็เป็นความทุกข์พอถึงขั้นปัญญาแล้วมันไม่ได้ว่านะทุกข์ไม่ทุกข์นะมันตะลุมบ่อนไม่ได้สนใจความขี้เกียจขี้ค้านหายหน้าไปหมด
ถอดแล้วถอดแล้วอ่อนแล้วไม่มีมีแต่หมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ยาบทใดมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแม้ที่สุดฉันทหารอยู่มันก็ไม่ได้ละการทำงานมันได้สนใจกับรสชาติอย่างอาหารใดๆทั้งสิ้นแต่ทำหน้าที่ระหว่างกิเลสกับธรรมที่ต่อสู้กันภายในใจโดยหลักธรรมชาติหรือโดยอัตโนมัตินั่นแหละที่ว่าปัญญาที่สร้างตัวเองขึ้นมาโดยไม่ต้องไปคิดไปศึกษาจากใครอันนี้หมุนขึ้นมาหมุนขึ้นมาปัญญาประเภทนี้สติประเภทนี้แหละเป็นประเภทที่ทันสมัยที่สุดกิเลสนี้นับวันที่จะขาดสะบั้นลงไปขาดสะบั้นลงไปถ้าจะเทียบเป็นวัตถุก็หางขาดขาขาดไปเรื่อยถูกสติปัญญาฟาดฟันเข้าไปขาดเข้าไปเยอะกว่าหัวขาดพังทลายแตกกระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจเนี่ยถ้าลงสติปัญญาขั้นนี้ได้เกิดไปแล้วแน่ต่อความหลุดพ้นไม่ต้องสงสัยเพราะสติปัญญาขั้นนี้ไม่มีคำว่าถอยนี่จะพุ่งพุ่งพุ่งต้องล้างเอาไว้หรือจะเลยเถิดเช่นการพิจารณาทางด้านปัญญาเทินไปกับกิเลสสู้กับกิเลสจนลืมพักความสงบเพื่อเอากำลังในสมาธิอันถึงสอนไว้ละเอียดละออมากนั่นในธรรมการพิจารณาเมื่อถึงการพิจารณาแล้วให้พิจารณาเหมือนกับออกแนวรบกันถึงเวลาพักผ่อนก็ให้พักผ่อนในสมาธิเหมือนกับพักผ่อนแนวรบแล้วออกรบอีกต่อไปเรื่อยนี่เหมือนกันนั่นเป็นความถูกต้องแม่นยำหาที่ค้านไม่ได้พูดไปพูดไปผมก็เหนื่อยเอาแค่นี้แหละคืนนี้มันไม่อาการมันไม่ดีเมื่อเช้าเนี่ยฉันไม่หันไม่ก็ได้ยังก็ไม่ได้ประชุมมานานก็เป็นห่วงหมู่เพื่อนฟื้นไหมเฉยนั่นถ้าธรรมดาไม่มาเมื่อเช้าเนี่ยก็ไม่ฉันก็ธรรมดานี่ก็ฟื้นเพื่อโลกการเราเอาแน่มาแน่ปีที่ผ่านมานี่กับระยะปีนี้27แสดงความสุดมากกว่าปกติที่เคยเป็นมาพักเท่าไหร่หรือเนี่ยพักก็เหมือนเท่าไหร่วันเมื่อเท่าไหร่วันเมื่อวันเมื่อจะมาจากทางไหนทางไหนบ้างวัดปฏิบัติดูกันอย่าดูได้นะมาศึกษาให้เต็มไม่เต็มหน่วยทุกอย่างมาศึกษาทางกายทางใจอย่าให้หนักอกหนักใจเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันความมิตรบาทก็ดูหมู่ดูเพื่อนหลังเราเดินมาตามหลังบางรายอู้ขวางหน้าขวางตานั่นแหละถ้าจะเร็วกว่าเดินเร็วกว่านั้นก็ไม่เร็วเสียท่านเราจะเดินไปก็แทรกก็แซงกันนั่นแหละมันขวางไปตลอดที่บางหมู่เพื่อนก็มีแข้งมีขาเราเดินควรจะทันหมู่เพื่อนมันก็ไม่ทันเอาตามเพลนของเจ้าของแหละทั้งที่เรามาศึกษาเราที่เดินตามมันนั่นมันก็เลยท้าจีกให้ขวางอยู่ดังนั้นเหรอที่ว่างแล้วเอาเพลงไหนก็ไม่ทราบนะไปบินทบาทเวลาบินทบาทเอาเพลงไหนไปใช้มันก็ไม่รู้นะมันมีกี่ร้อยเพลงนะที่นำเอาไปใช้เพราะมันมามากกว่ามากเพลงทั้งขังก็จะมีนะแล้ววันนี้มาคุ้นกับใครไม่ได้นะแล้วญาติโยมใครจะใครถ้าเข้ามาวันนี้แล้วก็จับประแจงเขาไม่ได้เป็นขาดพอมองเห็นจะไล่หนีทันทีนะเรื่องนั้นเรื่องกิเลสเรื่องโลกหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของเราหากมีเหตุที่จะพูดจาปราศรัยเขาบ้างต้องพอประมาณในเหตุในผลนั้นเท่านั้นนะแต่มาพั่มพั่มตัวเพื่อแบบที่เห็นเหล่านั้นดูไม่ได้นะใครหาคุ้นกับใครนั่นคือเรื่องของเราวันนี้จึงไม่มีที่ว่าพระองค์นั้นก็เป็นธรรมกถึกพระองค์นี้ก็เป็นธรรมกถึกพระองค์นั้นก็เป็นนักประจบองค์นี้ก็เป็นนักประแจงเรือแข้งเรือขาวัดนี้มีไม่ได้นะยามาแสดงให้เห็นนะวัดนี้นะหน้าที่ของพระเดินตามพระปฏิบัติตามเรื่องของพระประชาชนญาติโยมเป็นเรื่องของเขาหากมีความจำเป็นที่เกี่ยวข้องที่จะพูดกันก็พูดบ้างเล็กน้อยแล้วยุติตามเหตุผลนั้นเท่านั้นหรือมีทั่วไปเรื่องอย่างนี้วัดไหนๆก็มีทั่วไปแล้วมันจะมาระบาดอยู่ในวัดนี้อื่นได้ยังไงระบาดไม่ได้วัดนี้อย่าให้เห็นนะมันเบื่อจะตายแล้วเรื่องของกิเลสทั้งมวลนี่มาเป็นเรื่องของเขาเขายินดีในอัตในธรรมเขาไม่ยินดีในความประจบประแจงของเรามันเกิดประโยชน์อะไรคุ้นกับใครดูหัวใจตัวเองนั่นยินทันบาก็ดูนี่มันจะเคลื่อนไหวไปไหนความคิดความปรุงของจิตตัวนั้นแหละตัวพิลึกพูดยังไง
มันอยู่ในนั่นน่ะมันแสดงตลอดเวลามันเวลาหยุดเมื่อยดูจะในบาตรเวลาบินจะบาตรเวลารับบาตรแล้วมีผ้าดูเหนื่อยมันยั่วเยี่ยวยั่วเยี่ยวมันลงวิกฤตละครตาภาพทิ้งไปถึงไหนมันจะทิ้งมาทิ้งมาทิ้งมามันสะดุดสังเวชนะมันเคยแล้วการอยู่กับครูบาอาจารย์ก็เคยมาแล้วหนักอกหนักใจก็หนักมามากเคยมาแล้วตอนนั้นมาในระยะที่เราเป็นผู้ปกครองอยู่เพื่อนก็อย่าให้เห็นนั้นอีกต่างองค์ต่างมาก็เจตนามุ่งอัดมุ่งทำอย่าที่เห็นก็มาเหยียบย่ำทำลายในวัดในว่าเพื่อนฝูงนอกจากตัวของเหยียบย่ำตัวของเราแล้วอย่าให้หมู่เพื่อนในถลอกปอกเปิดแหลกเหลวไปตามๆกันนะหูมีตามีดูสังรวมระวังนั่นแหละนักปฏิบัติภาวนาก็ดูหัวใจหน่อยเข็นไปดูอะไรสวรรค์นิพพานในโลกอยู่ที่ไหนถ้าตัวนี้ไม่สว่างมันไม่เห็นน่ะโผล่กระปาก็เหมือนคนตาบอดอวดดีแล้วชนไม้ปางปังโดนไม้ตูมดูหัวแตกถ้าตัวนี้มันสว่างไม่ดูมันก็เห็นไม่อยากดูมันก็รู้ขอให้ใจนี้ดวงนี้สว่างได้อย่างเดียวทิ้งความจริงทั้งหลายมันปิดอยู่เมื่อไหร่มันเปิดอยู่โดยหลักธรรมชาติของความจริงอยู่แล้วนอกตานี่มันบอดตาใจมันไม่เห็นตรงนั้นแต่นักปราชญ์เห็นนั่นไม่เหมือนเราไอ้ผมที่จะควรพูดหนักบางน้อยต้องพูดเสียที่จะเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดนั่นเพราะท่านไม่หิวไม่โหยเรื่องหิวโหยเรื่องของกิเลสขอนับหน้าถือตามบ้าทั้งนั้นเจ้าของมันนับถือเจ้าของญาติคนอื่นเขานับถือนับถือเจ้าของปฏิบัติเจ้าของให้ดีที่เจ้าของนับถือเจ้าของเต็มเหตุเต็มผลแล้วใครไม่นับถือใครนับถือก็เป็นเรื่องของเขามันอยู่ในหัวใจเขาเขาเรื่องใสก็ใสอยู่ที่ใจของเขาเขาตำหนิติเตียนก็เศร้าอยู่ในใจของเขาผิดในใจของเขาถ้าเราผิดแล้วไปเอาอะไรกับเขาหาเอากับตัวเองนี่สินับถือตัวเองเคารพตัวเองก็คือเคารพธรรมตั้งใจปฏิบัติเรื่องนั้นเรื่องนอกๆเรื่องของโลกโลกยุ่งมันทำไมไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมดูเจ้าของรักษาเจ้าของเจ้าของแค่ภาพปลอดภัยไปมากน้อยเพียงไรนั่นเป็นมงคลแก่เจ้าของโลกธรรมโลกธรรมอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่หัวใจเรานะยิ่งได้สิ่งภายนอกมาสัมผัสสัมพันธ์โดยแล้วก็ยิ่งไปใหญ่แดงเปลวจดเมฆเราเนี่ยเต็มที่อยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นที่ได้แสดงเต็มผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะไม่ได้แสดงเลยผมขอให้พูดเต็มปากเลยหน่อยไม่ได้พูดแบบด้นๆเดาๆดีนะไม่จะทกสถานทอต้องมาจากความจริงนี่ได้ปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆนี่เอาอะไรมาหลอกเพื่อนสูงหน่อยถ้าทำมันจะรู้ก็รู้อย่างนั้นจริงๆนี่เอาอะไรมาหลอกถึงอยากให้รู้จะเป็นยังไงทำพระพุทธเจ้านั่นมากระเทือนโลกมาเลยเฉพาะองค์ปัจจุบันศาสดาองค์ปัจจุบันเราก็จะ 2,600 ปี 2,567 ปีนั่นนับแต่วันแต่สรุปมาจนกระทั่งวันปัจจุบันมาถึงวันนี้มันกระเทือนอะไรบ้างในหัวใจเราทำเหล่านี้แม้แต่สมาธิมันก็ไม่ปรากฏจะเอาอะไรมากระเทือนอะไรมากังวานกังวานในความสงบภายในใจกังวานในปัญญาที่ท่านแสดงไว้มันมาปรากฏขึ้นที่หัวใจเรานี่มากกว่านิพพานไม่ต้องบอกจะกังวานกันที่นี่ไม่อยู่ที่ไหนที่รับรองว่าผลนิพพานอยู่ที่ตรงนี้นี่นะอยู่กับการสถานที่ที่ไหนอาฐานเหนือพูดจริงๆนี่เป็นความจริงอย่างนั้นการสถานที่ที่ไหน

ความมืดถ้าไม่มีความสว่างตรงที่ผ่อนคลายของผู้มีอวัยวะเพื่อรับทราบดินฟ้าอากาศความมืดความสว่างคนเราก็เป็นทุกข์สัตว์ก็เป็นทุกข์จึงต้องมีทั้งมืดทั้งสว่างไว้สำหรับประสาทของสัตว์และการท่องเที่ยวของสัตว์ซึ่งนิยมความมืดความสว่างต่างกันใจถ้ามีแต่ความมืดปิดบังหุ้มห่อไว้แต่ฝ่ายเดียวหาความสว่างไม่ได้ก็ย่อมเป็นทุกข์คือไม่มีที่ออกไม่มีที่ระบายถ้ามีทั้งมีแต่ทุกข์ฝ่ายเดียวไม่มีความสุขแทรกตั้งเลยโลกนี้ก็อยู่กันไม่ได้สิ่งนี้เป็นของคู่เคียงกันเสมอจากนั้นก็แยกออกไปเป็นโลกเป็นธรรมโลกถ้ามีแต่โลกล้วนๆไม่มีธรรมเข้าเคลือบแฝงโลกก็หาประมาณหาขอบเขตเหตุผลหาเครื่องยึดเหนี่ยวไม่ได้เมื่อหาเครื่องยึดเหนี่ยวหาหลักหาเกณฑ์หาเหตุหาผลไม่ได้ก็เท่ากับหาความสุขไม่ได้หาที่ตรงใจไม่ได้เพราะตามปกติของใจย่อมหาที่ตรงที่วางที่ยุติเพื่อความสุขความสบายต่อยภาระไปเป็นทั้งคราวหรือเป็นวรรคเป็นตอนหากไม่มีที่ปล่อยวางเลยก็ต่อกับแบบทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นของจำเป็นสำหรับโลกจึงเป็นของคู่เคียงกันมาแต่การไหนๆคำว่าพระพุทธเจ้าอาตรัสรู้ในโลกนี้นั้นไม่ใช่มีเพียงองค์เดียวสององค์นับเป็นจำนวนล้านล้านเพราะโลกนี้มีมาเป็นเวลานานโลกกับธรรมจึงเป็นของคู่เคียงกันเรื่อยมาด้วยเหตุนี้ศาสนากับโลกจึงมีคู่เคียงกันรักขาดไปบ้างก็เป็นบางการบางสมัยเช่นท่านกล่าวไว้ในธรรมว่าพุทธันดรหรือสุญญกัปก็หมายถึงความว่างเปล่าจากศาสนาพุทธันดรหมายถึงระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่จะมาตรัสรู้นั้นนั่นก็ว่างจากศาสนาแล้วท่านยังพูดไปถึงพัทธกัปแต่ละพัทธกัปที่จะปรากฏขึ้นมานั้นก็ว่างจากศาสนาท่านเรียกว่าสุญญกัปการว่างศาสนาแต่ละครั้งแต่ละสมัยนั้นเป็นการว่างจากความผิดความพึงหวังในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความทุกข์ของสัตว์โลกเพราะหมดบุญหมดบาปในใจคำว่าบุญว่าบาปไม่มีเลยในความรู้สึกเพราะไม่มีใครกล่าวถึงไม่มีใครรู้ไม่มีใครมาแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจึงชุลมุนวุ่นวายกันอยู่ในห้องมืดแห่งโมขัดโมหะคือความมืดบอดสวรรค์โลกกันตานรกในสมัยนั้นของมนุษย์ก็ได้ไม่ผิดศาสนาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นสิ่งที่พยุงจิตใจชะโลมจิตใจของสัตว์โลกเช่นเดียวกับคนไข้ที่

ยามีหมอรักษาถ้ามีแต่คนไข้เต็มบ้านเต็มเมืองหาหมอไม่ได้เราวาดภาพขึ้นมาดูก็ได้จะเป็นที่สลดสังเวชหน้าอิจฉาละอาใจหน้าเบื่อหน้าหน่ายเป็นไหนๆโลกนี้จะไม่มีใครพึงปรารถนาจะมาอยู่กันเลยหรือเมื่ออยู่แล้วก็ไม่มีใครที่จะติดใจใคร่อยากอยู่ต่อไปนอกจากมีแต่ความขยะแขยงมีแต่ความทุกข์ความทรมานและทมในจิตใจอยู่เป็นประจำเท่านั้นเหนือโรคไม่มียาโรคไม่มีความรู้สึกว่ายามีหรือหมอมีจึงเป็นโรคที่ร้ายแรงมากแต่โลกที่ไม่มีธรรมไม่มีคำว่าบุญว่าบาปพอที่จะให้ขยะขยงเพื่อกันละการถอนเพื่อและเพื่อมีความกระหึ่มมุ่งหวังต่อบุญคือความดีนั่นก็เป็นโลกที่เป็นโมฆะแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่รุ่มร้อนคือภายในจิตใจของสัตว์โลกนั้นไม่มีการไม่มีสมัยมีการมีสมัยเฉพาะสิ่งเยียวยาสิ่งรักษาหรือศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาอุบัติตรัสรู้แล้วสั่งสอนโลกเท่านั้นส่วนกิเลสที่ซึ่งเป็นทำความรุ่มร้อนให้แก่สายโลกนั้นไม่เคยมีคำว่าการว่าสมัยยิ่งเป็นสมัยที่ไม่มีศาสนาด้วยแล้วยิ่งเป็นสมัยที่กิเลสประเภทต่างๆแสดงอิทธิพลเต็มหัวใจของสัตว์โลกแล้วฤทธิ์เดชทุกสิ่งทุกอย่างจะแสดงเต็มที่เต็มฐานเต็มกำลังของมันเพราะไม่มีสิ่งคัดค้านต้านทานถ้าเป็นโรคก็ไม่มียาเลยจึงต้องแสดงเต็มที่เต็มฐานแก่คนไข้ในจิตใจที่ ไม่มีธรรมไม่มีศาสนามีแต่กิเลสอย่างเดียวเป็นเจ้าอำนาจบีบบังคับในหัวใจนั้นจึงหาความสุขแม้นิดหนึ่งไม่ได้เลยเรียกว่าโลกันตะก็ไม่ผิดในสมัยที่เป็นสุญญากาศหรือว่างจากศาสนาสัตว์โลกก็จมอยู่ในกองทุกข์หาทางออกหาทางหลีกเล้นหาทางเยียวยาไม่ได้เพราะไม่มีสิ่งเยียวยาเนื่องจากศาสนาที่เป็นสิ่งเยียวยาเป็นสิ่งต้านทานเป็นสิ่งกำจัดข้าศึกทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีมีกล่าวถึงทั่วไปตามหลักคติธรรมคติโลกหากเป็นของคู่เคียงกันมาเช่นนั้นทีนี้ย้อนเข้ามาถึงตัวของเราเองซึ่งเกิดในแดนแห่งพระพุทธศาสนาอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเรื่องที่แนะแนวทางให้รู้ทั้งความเสื่อมความเจริญให้รู้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษนรกสวรรค์จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นได้จากพระนิพพานมีสมบูรณ์อยู่แล้วในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าและเป็นธรรมที่ถูกต้องแม่นยำทุกสัตว์ทุกส่วนทุกสิ่งทุกอย่างที่ประทานไว้แล้วนี้ธรรมะบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานเป็นสิ่งที่คงเส้นคงวาเป็นธรรมชาติที่ตายตัวคือมีมาแล้วแต่การไหนๆเป็นแต่เพียงผู้สามารถจะค้นพบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีขึ้นมาเป็นบางครั้งบางคราวในเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เท่านั้นพอเมื่อเราทั้งหลายได้ทราบจากศาสนธรรมที่ประกาศสอนไว้แล้วโดยถูกต้องแม่นยำเช่นนี้จึงเรียกว่าเราทั้งหลายมีวาสนา
เหมาะกับการกับสมัยแห่งความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ที่มีธรรมเป็นเครื่องประดับหรือมีศาสนธรรมเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องเทิดทูนเป็นธรรมทำความอบอุ่นมั่นคงให้แก่จิตใจของเราหรือว่าบ่อแห่งการสร้างความหวังคือศาสนธรรมก็ไม่ผิดเราสร้างความหวังเราต้องสร้างตามหลักของธรรมหรือสร้างให้เป็นไปตามธรรมอันเป็นความถูกต้องแน่นยำอยู่แล้วความหวังนั้นจึงจะสมหวังดังใจหมายเพราะความหวังของคนทั่วไปไม่เคยมีใครจะหวังความทุกข์ความลำบากความจนความทุกข์ทรมานต่างๆความโง่เขลาเบาปัญญาความขี้ริ้วขี้เหร่ในรูปพันสันฐานตลอดสิ่งที่มาเกี่ยวข้องบริษัทบริวารสมบัติเงินทองต้องการแต่ของดีเป็นที่พึงหวังด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราต้องการเช่นนั้นแนวทางที่จะก้าวเข้าสู่สิ่งที่พึงหวังดังใจหมายให้สมบูรณ์นั้นก็คือศาสนธรรมท่านชี้บอกไว้โดยสมบูรณ์แล้วเช่นอยากเป็นคนดีจะต้องประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่ชั่วซึ่งจะแสดงออกอยู่ทุกระยะหรือทุกเวลาภายในร่างกายจิตใจหรือกายวาจาของเราใจของเรานี้ท่านก็สอนวิธีระงับวิธีดับวิธีกำจัดวิธีหักห้ามไว้หมดเมื่อเราพยายามทำตามท่านไม่ฝ่าฝืนทางเดินที่ถูกต้องแน่นยำเพื่อความสมหวังอันสมบูรณ์เราก็จำต้องดำเนินตามนั้นทุกยากลำบากเพียงไรเราจำต้องดำเนินตามสายทางที่ถูกต้องนั้นแล้วก็ถึงจุดที่มุ่งหมายโดยลำดับลำดาสิ่งที่มุ่งหมายใดๆก็ไม่พ้นจากการทำความดีตามหลักศาสนธรรมเราจะทำแบบสุ่มเดาหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ทำเอาตามความอยากความต้องการของตนนั้นส่วนมากเป็นสิ่งสังหารทำลายความหวังของตนที่หวังความสุขความเจริญหวังความดีทั้งหลายให้กลายเป็นความเลวร้ายหรือความทุกข์ไปเสียหมดด้วยเหตุนี้ศาสนธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบังคับจิตใจของเราให้ก้าวเดินหรือประพฤติปฏิบัติไปตามสายเหตุคือการกระทำของเราอย่าให้ผิดพลาดคาดเคลื่อนไปผลจะพึงสมหวังโดยลำดับลำดามีเท่านี้ทางของมนุษย์ผู้มีธรรมจะพึงก้าวเดินให้สมความมุ่งหมายดังใจหวังไม่มีทางอื่นนี่เราทั้งหลายก็ได้ครองน้อมธรรมเข้ามาปกปักรักษาหรือประพฤติปฏิบัติยึดเหนี่ยวเป็นจิตเป็นใจฝากเป็นฝากตายอยู่แล้วภายในใจของเราเวลานี้ถึงชื่อว่าเรานี่มีวาสนามีอุปนิสัยจึงได้เกิดมาเหมาะกับการสมัยที่มีพระพุทธศาสนาแม้พระพุทธเจ้าท่านจะปรินิพพานไปแล้วเราไม่ได้เห็นองค์ของท่านก็ตามธรรมคือความจริงทั้งหลายนี้เป็นองค์แทนพระองค์โดยสมบูรณ์อยู่แล้วดังที่ท่านจัดกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ธรรมและวินัยที่ตถาคตได้แสดงไว้แล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาแทนตถาคตเมื่อเราผ่านไปแล้วนะองค์ศาสดาก็คือที่ตรงนี้เป็นจุดสำคัญยังไม่มีคำว่าอดีตอนาคตเป็นสวัคขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแทนพระองค์อยู่แล้วโดยสมบูรณ์ยิ่งได้ประพฤติปฏิบัติตนเข้าโดยลำดับลำดาเฉพาะอย่างยิ่งจิตตภาวนาให้เห็นประจักษ์ใจตั้งแต่สมถะธรรมวิปัสสนาธรรมขึ้นไปเป็นลำดับก็ยิ่งจะได้เห็นตถาคต
องค์แท้จริงภายในจิตใจของเราเป็นสักขีพยานโดยลำดับลำดาจนกระทั่งเป็นสักขีพยานลึกความจริงเต็มส่วนขึ้นภายในจิตใจโดยไม่ต้องสงสัยเ นี่ยที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตตั้งแต่เริ่มแรกแห่งธรรมขึ้นไปแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมถึงวิมุตติธรรมเริ่มเห็นองค์ตถาคตไปเรื่อยๆเมื่อถึงขั้นวิสุทธิธรรมคือวิมุตติธรรมแล้วเรียกว่าเห็นศาสดาเต็มองค์เต็ม 100% เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะธรรมชาตินี้เป็นอย่างเดียวกันไม่มีที่สงสัยพระพุทธเจ้าองค์ใดพระองค์ใดก็ตามเมื่อได้ก้าวเข้าสู่ธรรมะที่บริสุทธิ์นี่แล้วย่อมหายสงสัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่ามีหรือไม่มีโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือคำว่าสงสัยไม่มีปรากฏเลยเพราะธรรมชาติที่รู้ที่เห็นอยู่นี้เป็นเครื่องยืนยันกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายอย่างกระจัดใจเลยเมื่อเราก็ไม่สงสัยในความรู้ความเป็นของเราแล้วเราจะสงสัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้อย่างไรเพราะความจริงเป็นอันเดียวกันนี่คือเห็นศาสดาหรือเห็นตถาคตด้วยความเห็นธรรมคือพระเห็นธรรมที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์กับธรรมที่บริสุทธิ์กลมกลืนเป็นอันเดียวกันศาสดาทุกองค์พระสาวกทุกองค์ไม่ว่าเป็นพระสาวกองค์ใดของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามเป็นธรรมชาติที่เหมือนกันนี้หมดไม่มีความสงสัยนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าพุทธังสรณังคัจฉามิที่เราทั้งหลายกล่าวอ้างระลึกถึงพระองค์คือพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีธรรมังสรณังคัจฉามิที่เราได้ระลึกถึงพระธรรมก็ดีสังฆังสนังคัจฉามิที่เราได้รู้ถึงพระสงฆ์ทั้งหลายก็ดีรวมอยู่ในธรรมชาติที่จิตบริสุทธิ์ธรรมบริสุทธิ์ที่ปรากฏอยู่กับใจของผู้บริสุทธิ์นั้นอย่างประจักษ์หาที่สงสัยไม่ได้เลยนี่แหละธรรมะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่แต่ไม่ได้มีอยู่แบบโลกทั้งหลายมีอยู่สมมติทั้งหลายมีอยู่กันทั้งความมีอยู่เหมือนโลกทั่วไปทั้งความสูญไปดังที่โลกทั้งหลายเข้าใจกันหรือในเรื่องคำว่าสูญทั้งสองเงื่อนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำว่าพุทธธรรมสงฆ์ที่มีอยู่นี่แหละมีอยู่แบบธรรมชาติของธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนๆหรือจิตบริสุทธิ์ล้วนๆไม่ได้มีอยู่แบบโลกเนี่ยที่ชาวพุทธทั้งหลายกล่าวอ้างถึงท่านจึงไม่ได้เป็นโมฆะถึงกล่าวอ้างถูกต้องตามจุดตามหมายตามความจริงแห่งพุทธธรรมสงฆ์ที่แยกออกมาเป็นพุทธเป็นธรรมเป็นสงฆ์นี้แยกออกเป็นสมมุติอันหนึ่งเป็นกิริยาอันหนึ่งแต่ละอย่างละอย่างต่อเมื่อจิตได้เข้าถึงธรรมมะบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วจะทราบได้ทันทีในกิริยาและธรรมชาติที่แท้เป็นอย่างไรไม่สงสัยเมื่อจิตได้ก้าวเข้าถึงความบริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วก็เท่ากับได้ก้าวเข้าสู่ธรรมที่บริสุทธิ์เต็มภูมิเพราะธรรมบริสุทธิ์กับใจที่บริสุทธิ์เป็นอันเดียวกันคำว่าพุทธธรรมสงฆ์ที่แยกเป็นอาการนั้นเป็นรวมอยู่ในคำว่าธรรมโมปดีโปอันเดียวกันเท่านั้นนั่น
ธรรมชาตินี้ไม่มีคำว่ากาลสมัยสถานที่ไม่มีอะไรเข้ามาทำลายเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาลบล้างแต่เป็นธรรมชาติการทำที่บริสุทธิ์ดูโดยลำพังตนเองถ้าว่าโดยลำพังก็เป็นโดยลำพังอย่างนั้นเพราะไม่ใช่สมมุติทั้งมวลที่มีอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้นั่นเป็นธรรมชาติอันหนึ่งต่างหากและมีจิตเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์รับทราบธรรมชาติอันนั้นตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่วิสัยแห่งการรับทราบธรรมเหล่านั้นมีใจเท่านั้นจะสามารถรับทราบและจะเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมมบริสุทธิ์นั้น เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ปรับปรุงจิตใจให้ดีปรับปรุงจิตใจของเราได้ในขั้นใดภูมิใดจะได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมขั้นนั้นภูมินั้นที่มีอยู่เช่นเดียวกับธรรมบริสุทธิ์คำว่าสมถะธรรมหรือสมาธิธรรมเราไม่ได้รู้ตามหลักความจริงทางภาคปฏิบัติก็จะมีแต่การคาดการหมายกันเท่านั้นการคาดการหมายก็ไม่ผิดอะไรกับโลกเขาแม้จะเรียนธรรมก็ความจำก็เหมือนโลกนั่นเองไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรถ้าไม่ได้ปฏิบัติเพื่อได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมว่าสมาธิขึ้นที่ใจของตัวเองแล้วจะไม่ทราบว่าสมาธินั้นเป็นอย่างไรเห็นความสงบนี้สงบอย่างไรเป็นแต่เพียงคาดทั้งๆที่คาดด้วยทั้งที่จิตไม่เคยสงบแล้วจะไปถูกความสงบได้อย่างไรคือจิตคาดสมาธิด้วยทั้งจิตที่ไม่เป็นสมาธิจิตคาดปัญญาด้วยทั้งที่จิตไม่ได้เป็นปัญญาจิตคาดวิมุตติความหลุดพ้นด้วยทั้งที่จิตไม่ได้หลุดพ้นแต่เต็มไปด้วยกิเลสจะไปถูกความจริงแห่งธรรมนั้นๆได้อย่างไรเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ปฏิบัติมีทางเดียวนี้เท่านั้นที่จะทราบความจริงแห่งธรรมเหล่านั้นเป็นขั้นๆตอนๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงขั้นพอตัวเพราะการบำเพ็ญธรรมมีความพอตัวถึงจุดอิ่มตัวได้ไม่เหมือนโลกไม่เหมือนกิเลสกิเลสนี้ไม่มีคำว่าอิ่มตัวนอกจากมีความหิวกระหายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตจึงมีความกวนกวายอยากรู้อยากเห็นอยากได้นั้นอยากสัมผัสนี้เป็นอยู่อย่างนั้นหาความอิ่มพอสงบตัวบ้างไม่ได้เลยนี่กิเลสทำจิตใจของสัตว์โลกให้ละสั่นละสายกระวนกระวายไปด้วยความอยากความหิวโหยหรือจะว่าความทะเยอทะยานอะไรก็แล้วแต่เถอะสำคัญที่ความหิวความต้องการอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเต็มอยู่ในหัวใจคำว่าเต็มนี่มันเต็มไปด้วยความหิวโหยไม่ใช่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์ภูมิผลที่พึงปรารถนาแต่อย่างใดไม่เหมือนธรรมธรรมนี่คำว่าเต็มสมาธิก็เต็มจริงๆสงบเต็มหัวใจน่ะรู้ได้ชัดความสงบในสมาธิย่อมอิ่มตัวในสมาธิไม่เหมือนกิเลสว่าจะมีความอิ่มตัวในตัวเองไม่เคยมีเนี่ยขัดแย้งกันตรงนี้ระหว่างกิเลสกับธรรมจึงเดินสวนทางกันกิเลสหิวเต็มที่ใจอิ่มพอเต็มตัวความหิวกับความอิ่มวัดผลของมันแล้วเป็นอย่างไรความหิวก็คือความทุกข์ความลำบากความทรมานหิวมากเท่าไรยิ่งทุกข์มากเช่นอย่างเราหิวข้าวอย่าว่าแต่หิวภายในจิตใจด้วยอำนาจของกิเลสเลยเพียงหิวข้าวเท่านั้นก็เป็นทุกข์หิวหลับหิวนอนเป็นทุกข์ทั้งนั้นยิ่งหิวด้วยอำนาจของกิเลสด้วยแล้วก็เป็นมหันตทุกข์ผู้หนึ่งไม่หิวผู้อิ่มธรรมจะเป็นทุกข์ได้ไหม
ทำมีความอิ่มพอได้เป็นขั้นๆนับแต่ขั้นสมาธิไปสมาธิที่พอตัวก็อิ่มตัวเหมือนกันไม่ใช่จะหิวโหยในสมาธิเรื่อยๆไปมีความอิ่มตัวมีความผาสุกเย็นใจอิ่มต่ออารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสอยู่ด้วยความสงบสบายเช่นเดียวกับเรารับทานอิ่มแล้วนอนสบายใช่ไหมปัญญาก็มีความอิ่มตัวได้เช่นเดียวกันเมื่อถึงขั้นอิ่มแล้วอิ่มด้วยกันทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าทำแล้วไม่มีคำว่าเตลิดเปิดเปิดมีความมีประมาณพอตัวพอตัวตามขั้นตามภูมิของธรรมจนกระทั่งถึงเต็มภูมิของจิตเต็มภูมิของธรรมแล้วเรียกว่าเมืองพอคำว่านิพพานนิพพานถ้าเอาพูดตามหลักธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องความหิวโหยแล้วก็คือความพอตัวอิ่มตัวเต็มที่นั่นแหละแล้วคำว่าอิ่มตัวเต็มที่แล้วยังคงเส้นคงวาอีกด้วยตลอดอนันตกาลไม่มีสมมุติใดๆที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องวุ่นวายหรือสัมผัสสัมพันธ์ในธรรมชาติอันนั้นอีกเลยตลอดอนันตกาลคือไม่มีระหว่างนั้นระหว่างนี้นี่ท่านที่ว่าถนัดนิพพานเที่ยงก็หมายถึงจิตที่อิ่มตัวเต็มที่แล้วหรือพ้นแล้วจากความหิวทั้งหลายโดยประการทั้งปวงและตลอดไปท่านจึงเรียกว่าเที่ยงถ้ายังจะมีแปรผันกันอยู่มันก็เป็นสมมุติธรรมดานี่แหละจะมีอายุยืนนานขนาดไหนกี่ล้านปีก็ตามถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วก็ยังตกอยู่ในไตรลักษณ์คืออนิจจังหาความแน่นอนไม่ได้ด้วยเหตุนี้คำว่าจิตที่บริสุทธิ์กับคำว่านิพพานนั้นจึงไม่ได้อยู่ในกฎของไตรลักษณ์ที่จะเอื้อมเข้าถึงอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นรังแห่งสมมุติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดขนาดไหนก็เป็นเรื่องของสมมุตินี้ทั้งหมดส่วนจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆหรือนิพพานนั้นไม่ได้อยู่ในกฎอันนี้นอกเหนือจากกฎนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นการพิจารณาเพื่อนิพพานจึงต้องก้าวเดินไปตามอนิจจังทางสายอนิจจังทุกขังอนัตตาอันเป็นทางเดินเพื่อความหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นไปแล้วธรรมทั้ง3ประเภทนี้ก็ปล่อยวางไว้ตามความจริงหมดสิ่งเกี่ยวข้องกันธรรมที่กล่าวมานี้มีผู้ใดสามารถที่จะนำมาสั่งสอนโลกได้ก็มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้ฉลาดสามารถเหนือมนุษย์มนาเทวดาและสัตว์โลกทั้งหลายเกินกว่าที่จะนำมาเทียบเทียมได้และไม่ทรงศึกษาอบรมกับผู้หนึ่งผู้ใดด้วยทรงเป็นสยามภูรู้ด้วยความสามารถของพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกให้รู้บุญรู้บาปรู้นรกรู้สวรรค์รู้จนกระทั่งถึงความหลุดพ้นคือพระนิพพานสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นความจริงมาดั้งเดิมอยู่แล้วแต่ไม่มีใครได้รู้ได้เห็นจึงหาทางหลีกทางเว้นทางเพื่อบำเพ็ญไม่ได้เมื่อหาทางไม่ได้มันก็ต้องติดอยู่ทางฝ่ายต่ำเสมอฝ่ายต่ำก็คือเรื่องของกิเลสผลก็คือเรื่องความทุกข์ทรมานจัดโลกแล้วโดนเอาโดนเอาในสิ่งที่ไม่เห็นนั่นแหละโดนได้ง่ายถ้าสิ่งที่เห็นใครจะไปกล้าโดนเพราะคำว่าโดนโดนมากโดนน้อยโดนหนักเบาขนาดไหนก็ต้องเจ็บไปตามส่วนของการโดนการเตะการชนการเหยียบย่ำเช่นขวากเช่นหนามสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่กับสัตว์โลกทั่วไปสัตว์โลกไม่นอกเหนือไปจากสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายนี้ได้เลยแม้รายเดียวนอกจากผู้ที่ได้หลุดพ้นไปแล้วจากแดนแห่งสมมุตินี้เท่านั้นคือพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้พ้นไปแล้วไม่มาเจอไม่มาโดนในบรรดาสมมุติทั้งหมวลไม่ว่าจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดค
ความสุขของโลกก็ไม่ว่าสุขอย่างอย่างกลางอย่างละเอียดขนาดไหนก็ท่านต่อยไปหมดแล้วความทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสอำนาจของวัฏฏวนที่เป็นมาตั้งแต่ทุกข์เล็กน้อยจนกระทั่งถึงมหันตทุกข์เพราะลิบอำนาจของกิเลสผิดขึ้นมาบีบบังคับสัตว์โลกท่านก็ได้พ้นไปหมดแล้วไม่มีท่านผู้สิ้นกิเลสพระองค์ใดรายใดเข้ามาเกี่ยวข้องพ้นไปหมดเพราะความรู้ความเห็นความฉลาดปัดทิ้งมีแต่จำพวกสัตว์โลกเท่านั้นที่คุกเข้ากันอยู่เช่นเดียวกับโยนสัตว์ลงในหม้อน้ำร้อนซึ่งกำลังเดือดร้อนท่านเห็นเลยผู้ตาดีหูดีท่านไม่มาท่านฉลาดออกได้แล้วปีกออกได้แล้วพ้นไปได้แล้วเพราะฉะนั้นคำว่าบาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดียังอยู่ในวิสัยของสัตว์โลกนี้จะพบได้เห็นได้เจอได้ด้วยกันผู้จะปฏิเสธว่าไม่มีก็ตามผู้ยอมรับว่ามีก็ตามจะไม่นอกเหนือไปจากผลของกรรมที่ตนทำทั้งรู้หรือไม่รู้ทั้งดีทั้งชั่วนั้นไปได้เลยเพราะกฎนี้เป็นกฎตายตัวอยู่กับการกระทำของสัตว์โลกใครก็ตามไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลจะนอกเหนือไปจากการกระทำนี้ไม่ได้มีการกระดิกคลิกแพงต้องเป็นอาการของการกระทำทั้งนั้นคิดขึ้นภายในใจก็เป็นมโนกรรมคิดดีคิดชั่วก็เป็นความคิดที่ผิดที่ถูกจะยังผลความสุขความทุกข์ให้เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันเพราะสารโลกเกิดอยู่ในแดนแห่งกรรมที่จำต้องกระทำเมื่อทำลงไปแล้วผลจะต้องเป็นไปตามนั้นไม่มีใครจะลบล้างได้แล้วจะไปโดนอะไรถ้าเป็นความชั่วที่ตนทำขึ้นมาแล้วจะปฏิเสธจะลบล้างผลนั้นได้อย่างไรการกระทำก็ทำด้วยความมืดบอดไม่ได้รู้ว่าดีหรือชั่วหรือรู้ก็ทำทั้งรู้ๆยิ่งเป็นความหน้าด้านของผู้ทำสันดานหยาบของผู้ทำไปซะอีกแล้วจะอำนาจแห่งความหน้าด้านสันดานหยาบนี้เข้าไปลบล้างกองทุกข์ลบล้างนรกอเวจีซึ่งเป็นที่แผดเผาของสัตว์หน้าด้านของสัตว์หยาบโลนนี้ได้อย่างไรหากเป็นสิ่งที่ลบล้างได้ไม่มีใครที่จะมาตกอยู่ในกองทุกข์เราอย่าพูดถึงขั้นนรกที่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยของจำพวกตาบอดหูหนวกเหมือนอย่างเรานี่เลยแม้แต่กองทุกข์ในโลกนี้มนุษย์ดาวก็มีหูมีตาด้วยกันไม่เห็นใครเป็นผู้ที่ผ่านพ้นความทุกข์ซึ่งควรจะได้รับอยู่ในโลกนี้ไปได้เลยไม่ว่าคนโง่คนฉลาดคนมั่งมีดีเด่นหรือคนจนขนาดไหนเรื่องความทุกข์ซึ่งเป็นไปอยู่กับธาตุกับขันธ์เป็นไปอยู่กับความคิดการกระทำผิดถูกดีชั่วของตนนี้ตนต้องจำต้องยอมรับไปโดยลำดับลำดับตลอดกันวันตลอดคืนตลอดอิริยาบถไปอยู่เช่นนี้ไม่มีรายใดที่จะหลบปีกตัวไปได้นี่เราก็เห็นได้อย่างชัดๆเพียงแต่อยู่ในมนุษย์นี้ทั้งๆที่เราก็ตาดีหูดีเรายังไม่เห็นผ่านพ้นความทุกข์ทั้งหลายซึ่งเป็นของมีอยู่ในโลกนี้ไปได้เลยแล้วเหตุใดจะไปลบล้างนรกอันเป็นที่หมกไหม้ของสัตว์จำพวกหยาบโลนทั้งหลายได้นี่อธิว่าสวัคขาลธรรมท่านตรัสไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างผู้เชื่อตามพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ระมัดระวังในความชั่วไม่กระทำและพยายามบำเพ็ญในทางที่ดีจะทุกข์ยากลำบากย่อมจะมีแก่ใจฝ่าฝืนความไม่อยากทำนั้นด้วยการกระทำนี่คือผู้เชื่อธรรมเราชาวพุทธเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพระด้วยเป็นนักปฏิบัติด้วยก็ยิ่งจะได้นำธรรมเหล่านี้เข้ามาพิจารณาให้ถึงความจริงแห่งธรรมทั้งหลาย
ความจริงนั้นจะสะท้อนย้อนกลับมาเป็นสมบัติของเราผู้ปฏิบัติแต่ความดีงามผลจะไม่เป็นอื่นนอกจากความดีให้รับความสุขความเจริญเป็นที่พึงใจในสิ่งที่ประสบพบเห็นต่างๆล้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่พึงใจเพราะความดีของตนตอนต้นได้พูดถึงเรื่องศาสนาที่เป็นคราวเป็นสมัยเช่นกล่าวถึงพระพุทธันดรหรือว่าสุญญตาที่นี้ย้อนเข้ามาถึงตัวของเราเองผู้ทรงศาสนาแต่เพราะอย่างยิ่งคำว่าพุทธศาสนาศาสนาคือคำสอนของท่านผู้รู้เราก็ได้ปฏิบัติเราได้นับถือเป็นหัวจิตหัวใจเป็นเนื้อเป็นหนังฝากเป็นฝากตายของเราทีนี้ย้อนเข้ามาเพื่อให้ผลประจักษ์กับใจของเราและเป็นคติเครื่องเตือนใจของเราให้มีสติสตังให้มีความรอบคอบให้มีกำลังใจขึ้นไปอีกนั้นเราควรจะคิดถึงตัวของเราในอิริยาบถต่างๆยืนเดินนั่งนอนเวลานี้เราจิตใจของเรามันเป็นสุญญากับหรือเป็นยังไงถ้าจิตใจไม่มีสติประคองความเพียรไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาในสิ่งที่พัวพันขัดข้องเสียบแทงภายในจิตใจคือกิเลสทั้งหลายแล้วนั่นก็คือสุญญากับจะเป็นโอกาสให้กิเลสย่ำยีตีแหลกภายในจิตใจของเราไม่เลือกอิริยาบถทั้งที่เรานับถือศาสนาและเป็นพระปฏิบัติด้วยแล้วอย่าเข้าใจว่ากิเลสจะกลัวผู้ถือศาสนาทั้งที่หาสติสตังหรือปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ได้แล้วกิเลสจะกลัวคำว่าพระกรรมฐานกิเลสไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับคำว่าพระกรรมฐานหรือไม่กรรมฐานแต่กิเลสจะแทรกเข้าไปในจุดที่พระกรรมฐานกำลังเลื่อนเล่อเผลอสติเซ่อซ่าซ่าตรงนั้นน่ะเป็นจังหวะที่ต่อยโอกาสให้กิเลสต่อยได้ดีที่สุดเข้าพิสูจน์เราอย่างนี้จึงชื่อว่านักปฏิบัติโอปัญญิโกคือน้ำเข้ามาเพื่อเป็นคติเพื่อเสริมสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของเราให้มีความเข้มงวดกวดขันเข้าไปกิเลสจะได้ถอยตัวห่างตัวห่างออกไปจากเราเนี่ยกิเลสกลัวตรงนี้ไม่ได้กลัวคำว่าพระไม่ได้กลัวคำว่าเดินจงกรมหยอกหาสติไม่ได้ไม่ได้กลัวเพราะการนั่งสมาธิภาวนาทั้งอ้าปากทั้งหลับเพลิดเพลินหลงไหลไปในขณะที่ภาวนาดังนั้นกิเลสไม่กลัวแต่กิเลสกลัวที่มีสติมีความเพียรด้วยสติมีความอุตสาห์พยายามมีความบึกบึนไม่ท้อแท้อ่อนแออันนี้สิ่งเลวร้ายทั้งหลายกลัวแล้วกันเรามีศาสนาถ้ามีศาสนากิเลสก็กลัวขณะใดไม่มีศาสนาคือสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมกิเลสหัวเราะแล้ววันหนึ่งในอิริยาบถหนึ่งคืนหนึ่งมันได้ขาดศาสนาไปชั่วระยะสั้นยาวขนาดไหนที่เป็นระหว่างพุทธันดรคือระยะนั้นระลึกได้เหมือนกับเป็นพุทธะอันขึ้นมาอันหนึ่งระยะนั้นมีปัญญาข้อคิดต่างๆได้อุบายแปลกๆต่างๆขึ้นมาเป็นเครื่องบรรเทาหรือเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราให้มีความสง่าผ่าเผยขึ้นมาสงบร่มเย็นขึ้นมาแต่ระยะนี้ขาดสติจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวหรือจิตใจเกิดความเดือดร้อนเผาตัวอยู่ภายในจิตใจนี่เป็นอะไรนี่ไม่มีศาสนามีแต่ความคิดที่เป็นสัตว์นรกเผาตัวอยู่ภายในจิตใจนี่แหละที่เรียกเผาพระเราเท้าตรงนี้เท้าตอนไม่มีศาสนาเราอย่าไปคิดค่าไกลๆนู่นโดยถ่ายเดียว
ศาสนาพัฒกับนั่นพัฒกับนี้พุทธันดรนี้พุทธันดรนี้สุญญากาศนี้สุญญากาศนี้ท่านกล่าวมาเป็นลำดับกันมาที่เคยเป็นเคยมีมาอยู่แล้วแต่เราผู้ปฏิบัติเพื่อจะยังผลให้เกิดขึ้นเจอเราเวลานี้จงโอปนายิโกน้อมธรรมเหล่านั้นเข้ามาเป็นเครื่องท่ามสอนตนในระยะนี้กำลังอยู่ในพัฒกับหรืออยู่ในสุญญากาศพัฒกับแปลว่ากับที่เจริญเวลาที่เจริญขณะที่เจริญอิริยาบถที่เจริญความเพียรในท่าต่างๆที่เจริญเจริญด้วยสติเจริญด้วยปัญญาจิตมีความยิ้มแย้มแจ่มใสจิตมีความเบิกบานจิตมีความสง่าผ่าเผยด้วยอัดด้วยธรรมมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องสง่างามเป็นเครื่องส่องทางให้สง่าผ่าเผยนี่เป็นพัฒกับให้ย่นเข้ามาตรงนี้แล้วเมื่อพยายามอยู่เสมอเสมอเรื่องพัฒกับนี้ก็จะมีกำลังมากขึ้นโดยลำดับลำดับภายในจิตใจของเราผู้ถือพุทธถือเทวทัตนี่แหละเทวทัตก็คือกิเลสตัวคอยจ้องคอยมองคอยปราบปรามเราอยู่เสมอคอยหยิดขวางกดถ่วงคอยเสียดคอยแทงคอยเหยียบย่ำทำลายนี่ตัวยักษ์ตัวผีนี่เรียกว่าสุญญากาศทำสติทำปัญญาทำศูนย์ไปแต่กิเลสตัณหาสภาวะประเภทต่างๆซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟนั้นเจริญความเจริญของกิเลสกองทุกข์ทั้งหลายท่านไม่เรียกว่าพัฒกับมันเจริญด้วยศูนย์ด้วยไฟจ้ะเรียกว่าความเจริญเพื่อความผาสุกได้อย่างไรมันมีแต่ความพินาศชิบหายเริ่มจมไปโดยถ่ายเดียวจะเรียกว่าความเจริญได้ลงคอแล้วเหรอผู้เจริญก็คือผู้มีสติมีปัญญาศรัทธาความเพียรบำรุงจิตใจใจได้รับการบำรุงรักษาอยู่เสมอย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับๆที่เรียกว่าพัฒกับเจริญภายในจิตของผู้ถือศาสนาพุทธอยู่โดยลำดับๆจนกระทั่งถึงสว่างจ้าขึ้นรอบตัวเอาทีนี้พระอาทิตย์ร้อยดวงก็ไม่สนใจจะไปคิดกับมันแล้วว่ามันมีความสว่างขนาดไหนความสว่างที่เต็มอยู่ภายในจิตใจซึ่งหลุดพ้นแล้วจากความมืดบอดคือกิเลสทั้งหลายนี้ได้เต็มภูมิแล้วไม่สนใจกับพระอาทิตย์จะมีร้อยดวงพันดวงก็ตามไม่มีอะไรสว่างไม่มีอะไรรับเป็นเครื่องอบอุ่นจะพูดว่าอบอุ่นไม่มีอะไรเป็นมหาสมบัติ ไม่มีอะไรเลิศประเสริฐยิ่งกว่าความสว่างด้วยความบริสุทธิ์ใจของตนและด้วยธรรมที่บริสุทธิ์เต็มหัวใจนี่เลยนั่นนี่แหละมหาพัฒกับศาสนาธรรมของพระเจ้าสอนจิตใจของสัตว์โลกให้เข้าสู่พัฒกับโดยลำดับดับจนกระทั่งถึงมหาพัฒกับดับกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่มีซากเหลืออยู่แม้แต่น้อยนี่แหละคือมหาพัฒกับเต็มภูมิของศาสนาธรรมที่สอนเข้าจุดนี้ผู้ปฏิบัติตามก็เข้าถึงธรรมนี้อย่างเต็มภูมิเช่นเดียวกันแล้วสมพระทัยที่พระพุทธเจ้าทรงอุตส่าห์พยายามแนะนำคำสอนสัตว์โลกด้วยทำลำบากลำบนตั้งแต่วันเวลาบำเพ็ญก็ยากลำบากแสนสาหัสเอาพระชนเข้าแรกทำทั้งหลายเพื่อสัตว์โลกเวลาได้ตรัสรู้ทำแล้วก็ทรงอุตส่าห์พยายามภาระของพระพุทธเจ้าหนักตลอดตั้งแต่ทรงบำเพ็ญมาเรื่อยจนกระทั่งได้ตรัสรู้แล้วเปลี่ยนภาระไปตามเนี่ยตามแขนงตามเหตุการณ์แต่รวมแล้วเรียกว่าเป็นภาระทั้งหมดไม่มีใครจะรับภาระหนักยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพื่อสัตว์โลกทั้งหลายนี่เราได้เกิดในแดนแห่งความเหมาะสมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ภูมิใจในการประพฤติปฏิบัติตัวเองและโอกาสนี้เวลานี้เป็นโอกาสและเป็นเวลาว่างว่างทั้งการทั้งงานเกี่ยวกับงานโลกทั้งหลายไม่เกี่ยวข้องแล้วมีแต่งานทางธรรมอย่างเดียวที่เราจะต้องได้พยายามตักตวงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มประสิทธิกำลังความสามารถเมื่อพ้นโอกาสนี้ไปแล้วย่อมเป็นความลำบากในการที่จะได้บำเพ็ญธรรมความดีพยายามเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเราจะเป็นที่ภูมิใจใจเป็นจริงเป็นพื้นฐานแห่งการเกิดแก่เจ็บตายแห่งภพแห่งชาติทั้งหลายไม่มีอะไรเอินใจดวงนี้ดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านพูดว่าใจนี้คือนักท่องเที่ยวนะจะเที่ยวไปไหนก็ตามขอให้มีความดี
เป็นที่พยุงใจเถิดย่อมมีความสุขความสบายพอมีที่ตรงที่วางไม่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไปเสียทุกภพทุกชาติตลอดตั้งแต่ต้นจนอวสานแห่งชีวิตของภพชาตินั้นๆโดยเฉลี่ยมีความสุขเป็นเครื่องพยุงเป็นเครื่องบำรุงรักษาเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่เราสร้างไว้นี้เราก็ไม่เสียถี่สมมนุษย์แต่ว่ามนุษย์ฉลาดต้องฉลาดหาความสุขแก่ตนฉลาดแก้ความชั่วที่เป็นพิษเป็นภัยแก่ตนออกเต็มกำลังความสามารถไม่คุ้นไม่ชินกับสิ่งไม่ดีทั้งหลายพยายามปัดสลัดออกจากตัวเสมอวันนี้เด็กกล่าวถึงเรื่องพุทธศาสนาทั้งภายนอกภายในท่านผู้ฟังทั้งหลายได้พิจารณาโอปนยิโกคือย้อนหน้าย้อนหลังเทียบเทียงเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนสมกับเป็นผู้ศึกษาและปฏิบัติเพื่อสาระคุณทั้งหลายแก่เราพากันนำไปพินิจพิจารณาประพฤติปฏิบัติตนเองในเวลาที่โอกาสอำนวยสุขภาพก็อำนวยเวลานี้ธาตุขันธ์กับปกติดีงามทุกรูปทุกนามความเพียรก็ให้ก้าวเดินด้วยความมีสติมีความสนใจมีศรัทธาเชื่อมั่นในธรรมของจริงแห่งพระพุทธเจ้าไม่มีใครที่จะพูดจะตรัสได้อย่างจริงจังถูกต้องแม่นยำเหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรงพระนามว่าศาสดาองค์เอกนี่เลยเอกนามจริงหนึ่งไม่มีสองนะก็มีแล้วคือพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้แต่ละครั้งมีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่มีสองพระญาณที่ยังทราบในสิ่งทั้งหลายแม่นยำไม่มีสองพระวาจาที่ตรัสออกมาแต่ละประโยคไม่มีความยักย้ายผันแปรเคลื่อนคาดเต็มไปด้วยความจริงล้นล้วนตรัสว่ายังไงเป็นอย่างนั้นว่าอะไรมีอะไรเป็นอะไรดีอะไรชั่วสิ่งนั้นต้องเป็นดีเป็นชั่วตามที่ตรัสไว้ทุกอย่างจึงเรียกว่าสวัสดิธรรมตรัสไว้ชอบแล้วผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นจะไปไหนถ้าไปสิ่งที่ดีนะสู่สถานที่ที่เพิ่งหวังไม่ไปไม่เป็นอื่นเนี่ยการเชื่อธรรมกับการเชื่อฝ่ายมารจึงมีผลผิดกันอยู่มากฝ่ายมารก็คือสิ่งกระซิบกระซาบซึ่งฝังใจมาเป็นเวลานานแล้วท่านเรียกว่ากิเลสคอยฉุดลากลงฝ่ายธรรมแนะนำให้ต่อสู้แย่งชิงเอาตัวของเราซึ่งเป็นสมบัติอันมีค่านี้ให้พ้นจากปากมารคือกิเลสทั้งหลายด้วยการทำดีด้วยการฝ่าฝืนสิ่งที่ต่ำช้าเลวทรามทั้งหลายตะเกียบตะกายหนักแล้วเอาเบาก็ทนเพื่อความดีทั้งหลายความเจริญก็ย่อมเป็นของเรานั้นการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้ระวังนะเถิดวันนี้เถิดระวังนะถึงไม่ได้เรื่องไม่ได้เป็นไปตามนิสัยเหมือนกับว่าล้างเหมือนกับเหยียบเดือดเรื่อยถึงมันเป็นอย่างนั้นธรรมะมันก็ไม่เต็มไม่เต็มหน่อยเจ้าของก็รู้จะทำไงถ้าจะให้เป็นไปตามอัธยาศัยหรือนิสัยของเป็นไปตามความถนัดนั้นมันก็จะไม่ถึงไหนเดี๋ยวก็ลงคลองกับโครมจะได้เนี่ยเพื่อมันไปตามเรื่องเอาถึงจะไม่เร็วไม่หนึ่งช่างมันเถอะมันค่อยไปเอื่อยๆนั่นแหละสามวันสามคืนก็ถึงไม่ทางมั่นว่าอย่างนั้นพอไปอย่างเที่ยววันว่าไปนั่นแหละเพราะความเป็นห่วงหมู่เพื่อนนั่นเองมันเป็นอยู่ในจิตนี่นะมันไม่ได้เป็นด้วยความเสียสันปั้นยอขึ้นมามันเป็นเองโดยหลักธรรมชาติภายในจิตนี้เป็นห่วงหมู่เพื่อนได้ยินได้ฟังจิตใจมันก็ใจมันเหมือนกันผู้มุ่งต่อธรรมอยู่แล้วมันเหมือนกันนั่นแหละตอนที่ผมเคยพูดให้ฟังเสมอเวลาถึงวันประชุมในสมัยที่อยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นวันนี้เป็นวันประชุมโอ้โหจิตมันก็หยิ่งยิ้มย่องเหมือนจะเหาะจะบินมันเป็นยังไงนั่นพอฟังแล้วแหมเหมือนกับได้โอสถมาจากฝากเมฆฝากสมมุติที่ไหนก็ไม่รู้แหละมาชโลมจิตใจยิ้มแย้มแจ่มใสขึงขังตึงตังมันเป็นกำลังใจฟังได้ยินว่าฟังก็เหมือนกับต้นไม้ที่ในรดน้ำเอง
นอกจากไม่ลดน้ำเย็นๆให้ชุ่มฉ่ำแล้วมันเอาน้ำร้อนไปลวกอีกไม่ลดน้ำทางด้านธรรมะแล้วมันน้ำกิเลสมันน้ำทองแดงเลยสิมันเผาอยู่ในหัวใจเพราะงั้นเราไม่ได้เพื่อเราเพื่อวัดเราเพราะว่าเราสมบูรณ์อยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างผู้ที่ทุกข์ยิ่งกว่านี้มีมากมายนะวัดเราไม่ได้ทุกข์ตัวปัจจัยทายทานทั้งสี่มันล้นอยู่เนี่ยแล้วจะไปหาอะไรเอาอะไรมาอีกนอกจากไปช่วยที่บกพร่องซึ่งมีความต้องการอยู่มากจำเป็นอยู่มากนะนี่แหละคนนี่แหละสัตว์นะมันสงสารเหมือนกันหมดเราห่วงผมห่วงเลยนะก็มันเปิดเงินเราอะไรมาห่วงความห่วงก็เป็นกิเลสความสงสารเป็นธรรมเนี่ยมันจะมาห่วงไว้ทำไมห่วงไว้เพื่ออะไรเนี่ยหาเหตุผลไม่ได้สงเคราะห์ไปเป็นธรรมให้ไปเพื่อผลประโยชน์เก็บไว้ทำไมเวลาตายเราไม่เห็นเอาเงินไปเผาเนี่ยเพราะเอาฟืนไปเผาต่างหากเอาฟืนมันมีอยู่แล้วถ้ามันมีฟืนมีแต่เงินจะเอาเงินไปเผาเพราะมีฟืนพอจะแสวงหาไว้ตัวเผาตอนนี้มันก็มีแล้วฟืนเต็มดงเต็มป่าอย่างเงี้ยศาสนาจึงเป็นของละเอียดเป็นธรรมชาติที่ละเอียดมากทีเดียวนะเกินกว่าความรู้ของคนทั้งหลายจะทราบได้ตลอดก็ถึงนะเรื่องความละเอียดละออของศาสนาละเอียดมากขนาดนั้นทำให้ซึ้งเรื่องกับพระพุทธเจ้าทำมาพระองค์ฉลาดถึงขนาดนั้นฉลาดขนาดนั้นคือพุทธนาตรงคือติดไหนที่ไหนหาที่ท่านไม่ได้หนิพุทธนาไปไหนลูกไปไหนมีแต่พระเจ้าทรงแสดงไว้หมดแล้วหมดแล้วจะอวดตัวว่าฉลาดได้ที่ตรงไหนนอกจากกราบท่านดังหมอบรากกันแล้วด้วยเห็นนี้พระพุทธเจ้าจึงไม่เป็นภัยต่อใครธรรมจึงไม่เป็นภัยต่อผู้ใดเป็นคุณต่อโลกล้วนๆก็คือสาธารณธรรมนี่เองนะแต่ผู้จะนำไปปฏิบัติได้ประโยชน์มากน้อยตามความสามารถฉลาดรู้ของตนธรรมโลกวิถีจึงถนัดชัดเจนมากจากพระศาสดารู้แจ้งโลกรู้แจ้งไปทั้งหมดความหนักเบาละเอียดหยาบขนาดไหนทรงซึมซาบไปตลอดทั่วถึงหมดด้วยโลกวิถีทั้งการแสดงธรรมแก่โลกจึงเหมาะสมไปทุกภูมิของสัตว์โลกนอกจากมันรับไม่ได้เท่านั้นเพราะอาการหนักมันก็รับไม่ได้นำประเภทปทะปรมะเป็นประเภทสามประเภทอย่างนั้นก็ต้องรับได้อุคติกันอยู่พอย่ำธรรมะขึ้นธรรมะติดพุ่งเลยรู้เลยพ้นเลยว่าอุคติกันอยู่ประเภทเดียวคอยจะผ่านพ้นอยู่แล้ววิปัสสิกันอยู่ก็ลองกันลงมาแสดงเรียกเหตุเรียกผลได้จัดได้ส่วนแล้วยอมลงผ่านได้เลยส่วนเนยะนี่ถ้าเป็นตาน้ำก็อยู่ลึกหน่อยต้องใช้กำลังในล่ำเวลาขุดกันแล้วสุดท้ายก็ถึงน้ำได้นะส่วนปทะปรมังเหมือนเอาเสียมขุดหินนั่นนี่จะเสียมจะแหลกไปหินมันก็อยู่นั่นธรรมะเอาลงขนาดไหนไม่ได้เรื่องเหมือนเสียมขุดหินนั่นไม่ถึงน้ำไม่ถึงเพราะน้ำไม่มีในหินนั่นขุดลงไปก็อย่างนั้นวางวันนี้พูดเท่านั้นแหละไม่ต้องพูดมากนะรู้สึกยังไง

นี่มันแน่นก็แน่นเข้าแล้วจะทำยังไงล่ะผู้จะมาศึกษาอบรมของมาสมควรแล้วก็ต้องขยับขยายนะแน่นทุกวันทุกวันทั้งหมดมีเท่าไหร่นี่พระทั้งพระทั้งเนรประมาณ40นู่นยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยจะทำยังไงผมก็ยิ่งกำลังวังชาไม่มีจะละเดินเนี่ยแต่อยู่ลำพังเจ้าของก็มันก็รู้สึกว่าหนักอยู่แล้วจิตมันหดเข้ามาหดเข้ามานะมันไม่เป็นเหมือนแต่ก่อนช่วง2ปีมานี้รู้สึกในเป็นความรู้สึกอันหนึ่งอยู่ในจิตนี่มันหดเข้ามาหดเข้ามาว่าตัดขันละพาให้มันเป็นดีมันบ้วนกันหลังไหลเข้ามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันมีมากแล้วมันมีเรื่องเนี่ยในเรื่องหนึ่งก็เรื่องหนึ่งจนได้นะในเรื่องกิเลสมันออกรวดเร็วที่สุดนะทำไม่ทันทำยังนอนไม่ตื่นกิเลสออกเพ่นพ่านยุ่งกวนทำลายไปทุกอย่างผลนั่นรวดเร็วยิ่งกว่าอะไรแล้วเรื่องกิเลสก็ยังหยาบๆก็ยังที่ทะเลาะกันนั่นเองนี่เป็นเรื่องหยาบที่สุดเป็นเรื่องของโลกเขาแต่มันก็ยังมาเป็นไปได้ในวัดในพระนันเองมันมาถือว่ามันเป็นของดีจนได้เรื่องความทะเลาะมันเรื่องหยาบโลนที่สุดแม้แต่ทางคารวะเขาก็ยังถือกันพระยังมาถือเป็นของดีมาทะเลาะกันได้นี่ยัง40-50จะอยู่ที่ไหนมันก็ยิ่งคับยิ่งแน่นหาความสงบสงัดก็ไม่ได้ผมมาชอบอยู่เก่าก็เป็นแบบหนึ่งผมมาใหม่ก็เป็นแบบหนึ่งแบบทั้งสองแบบนั้นไม่ใช่แบบที่น่าไว้ใจไม่ใช่แบบที่น่าอบอุ่นเย็นสบายสำหรับหัวหน้าและหมู่เพื่อนอยู่ด้วยกันก็ดีมันเป็นแบบอย่างว่านั่นแหละว่าแบบยักษ์แบบผีก็ว่าได้เรื่องแบบวิเลียนไม่ใช่แบบดีมันเป็นอย่างนั้นของมันแหละมาตั้งใจมาศึกษาจริงๆมันก็ดีสิวันนี้ไม่เห็นมีจริงมีจังอะไรก็ให้หนักวันหนึ่งเราอยู่เฉพาะเรามันก็พอแล้วนั่นแหละคิดอะไรยุ่งอะไรล่ะยุ่งแต่ครับขันเจ้าของนี่ก็พอวันหนึ่งอย่างเอวนี่มันก็แข็งเดี๋ยวนี้ไปใช้ก็เลยคราวที่แล้วนี่ที่โรงพยาบาลหมอปัญญามันก็เขาก็บอกว่าปูนมันจับอยู่ทุกแห่งทุกหนทั่วกระดูกหลังตั้งแต่เอวขึ้นไปนั่นอย่างนั้นนะปูนมันเกาะอยู่มดจับอยู่มดบางทีบอกนั่นแหละที่มันเจ็บหลังเจ็บเอวก็นั่นแหละมันไปทั่วหมดจะว่ามันเจ็บหลังยังไงเจ็บเอวยังไงนี่มันเป็นเอวแข็งแบบนั้นเลยเนี่ยนั่งไม่ค่อยจะสนิทแล้วนั่งก่อนหน้าก็นั่งอย่างสบายสบายอย่างแต่ก่อนไม่ได้ต้องพิงแม้จนนั่งก็ยังแข็งไปเวลาออกมาคือท่านก็คงจะนั่งไม่ได้มันแข็งไปหมดก็หินปูนที่อยู่ก็ว่านี่แล้วมันเกาะติดอยู่ตามกระดูกหลังมันเป็นพืชไปหมดไปวัดทำวงเพลงนั่งก็ได้พิจารณาถึงเรื่องหมู่เรื่องคณะเหมือนจะไปเหมือนก็ว่าจะไปเหมือนกับไปปรองธรรมสังเวชหนึ่งเหมือนกันมันเป็นในจิตหูตาสัมผัสสัมพันธ์ไปที่ไหนอยู่ไหนมันก็อดคิดมันนะหน้าสงสารหมู่เพื่อนพระเต็มเป็นร้อยมาจากที่ต่างๆวันนั้นเราก็ได้อุตส่าห์เทศน์ให้ฟังถึงจะเมื่อจะเพลียก็ตามเพราะความสงสารนั่นแหละเลยได้อุตส่าห์เทศน์ให้ฟังถึงไม่ได้เข้มข้นอะไรนักก็พอเป็นคติเทศไปเรียบๆธรรมดาตามธาตุขันธ์มันอำนวยเทศถึงธรรมะสูงสุดเหมือนกันเลยไม่มีผู้นำเป็นไปตามลำพังมันเป็นไปได้ยังไงนี่ที่ทำให้คิดมากนะพระเนนมานั้นก็เรียกว่าเศษหนึ่งส่วนพันส่วนหมื่นเศษหนึ่งส่วนหมื่นก็ว่าได้ของพระของเนนทั่วประเทศไทยมานั่นก็ดีทำให้เอามาพิจารณาเทียบเคียง
ดูถึงผู้นำแต่ละกบละกบละกบนี้ต้องมีผู้นำผู้นำผู้นำนั้นต้องเป็นผู้สำคัญจึงเรียกว่าผู้นำสำคัญทางฝ่ายปฏิบัติก็คือสำคัญทางด้านจิตใจเมื่อจิตใจสำคัญการปฏิบัติก็

ผ่อนผันลงได้ด้วยเหตุด้วยผลพร้อมหมดเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความให้ลดหย่อนผ่อนผันนั่นแล้วจิตใจการปฏิบัตินั่นก็ดีเข้าสู่ปกติของตนนั่นมันสำคัญอย่างนั้นเราจึงถือหลักใจเป็นสำคัญข้อปฏิบัติถ้าใจไม่มีหลักก็หาหลักเกณฑ์ไม่ได้ถ้าใจเป็นหลักอยู่แล้วการปฏิบัติย่อมเป็นหลักเป็นเกณฑ์สม่ำเสมอและการแนะนำสั่งสอนผู้มาอยู่อาศัยด้วยอบรมศึกษาด้วยก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่แน่ใจได้ตายใจได้เมื่อยึดหลักที่ท่านแนะนำสั่งสอนไปปฏิบัติผู้นำจึงเป็นสำคัญมากทีเดียวเห็นอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์นี่แหมสำคัญมากนะมันเป็นแม่เหล็กจริงๆท่านไปอยู่ที่ไหนพระเนนหลั่งไหลไปถึงจะเข้าไปอยู่สำนักท่านไม่ได้ก็ไปอยู่ตามบ้านเล็กบ้านน้อยแถวๆใกล้เคียงพอไปมาหาสู่ได้เช่นวันปฏิโมกข์ก็มาฟังปฏิโมกข์และโอวาทของท่านที่นั่นเรามีโอกาสมากราบเยี่ยมท่านแต่ละครั้งละครั้งได้อุบายออกไปเพราะการอบรมสั่งสอนของท่านมันอบอุ่นอยู่กับผู้มีหลักมีเกณฑ์ยิ่งท่านอย่างพ่อแม่อาจารย์นี่เป็นผู้ที่บริสุทธิ์พุทโธเต็มที่แล้วอย่างนั้นก็ยิ่งนี้ร่มเย็นท่านเคยพูดวันโอสถนั่นแหละเป็นสำคัญเพราะวันโอสถนั้นพระมามากเลยทีห้าบางทีห้าสิบหกสิบพระต่างถิ่นต่างฐานมาที่แถวใกล้เคียงนั่นแหละเน้นพวกหลายก็ติดตามมาด้วยออกจากฟ้าแล้วเวลาท่านให้ว่าท่านเตือนเตือนอย่าได้นอนใจการศึกษาอัตธรรมทางด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งสำคัญมากท่านเตือนสำคัญที่ผู้จะให้การอบรมศึกษาถูกต้องแม่นยำหรือไม่เราก็เป็นห่วงหมู่เพื่อนท่านว่าการศึกษาทางด้านจิตใจนี้ไม่เหมือนทางด้านปริยัติต้องเอาของจริงออกมาพูดกันมาพูดสมาธิจิตของผู้เทศน์ผู้แสดงผู้เป็นหัวหน้าต้องเป็นสมาธิมาแล้วพูดถึงเรื่องปัญญากับผู้อบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนเป็นผู้นำหมู่เพื่อนก็เป็นปัญญามาแล้วทุกขั้นเนี่ยท่านว่าจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นผู้แนะนำสั่งสอนเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงเสียทุกขั้นทุกภูมิแล้วจะเอาอะไรมาสงสัยจะเอาอะไรมาผิดพูดตรงไหนก็ถูกตรงนั้นตรงนั้นและเป็นที่ตายใจสำหรับผู้มาอบรมศึกษาท่านว่าแล้วก็ย้อนมาหาองค์ของท่านเองนี่ผมก็แก่แล้วนะเนี่ยท่านทั้งหลายมาศึกษาเอาให้จริงให้จังนะการแนะนำสั่งสอนหรือแก้ไขดัดแปลงทางด้านจิตใจคิดตภาวนานี้เป็นของยากมากนะถ้าผู้ไม่รู้ไม่เข้าใจจริงจะสอนกันไม่ได้ผู้ที่จะสอนสมถะวิปัสสนาต้องเป็นผู้เข้าใจสมถะวิปัสสนามาเรียบร้อยแล้วไม่เหมือนปริยัติอย่างนี้ท่านย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่นั่นบางครั้งถึงขนาดที่ว่าภิกษุเฒ่ายังไม่ตายนี่ให้ใครมีข้อของใจอะไรอ้าวให้มาถามแล้วให้รีบเร่งขวนขวายทางด้านจิตตภาวนาสงสัยตรงไหนให้มาถามนะเวลาภิกษุเฒ่าตายแล้วยากนะผู้ที่จะแก้ไขทางด้านจิตใจนี่นะนะเวลาท่านเน้นหนักท่านเน้นจริงๆเนี่ยอายุไม่ได้นานนะนี่บางทีออกมาเป็นตัวเลขเลยเราไม่ได้ลืมเหมือนสดๆร้อนๆเหมือนอัดเทปไปถ้าเป็นประวัติของพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยเป็นอย่างนั้นนะจิตใจผมเพราะผมกล้าเขียนประวัติของท่านเท่าที่ผมได้ยินมาแล้วมันเหมือนกับว่าไม่หลุดไม่ตกไปไหนเลยมันเหมือนเทปเจ้าของเองก็แปลกในเจ้าของกันว่ามันจำไปได้ยังไงพูดถึงบอกถึงขนาดตัวเลขยังเหลืออีกเท่านั้นปีเท่านี้ปีนั่นนี่กับอายุเท่านั้นแล้วนะเนี่ยยังเหลืออีกกี่ปีไม่เลย80นะโอ้โหขนาดนั้นนะบอกอย่างนี้

ตีกาลงไปเลยทีเดียวเหมือนกับมองเห็นต่อหน้าต่อตาอยู่นี้วันจะตายก็ต้องมองเห็นทั้งท่านท่านถึงได้กล้าพูดขนาดนั้นไม่เลย80นะนี่ก็ได้ปีเท่านั้นปีแล้วนี่ต้องก็นับไปนับข้อมือนี่เห็นไหมมันนานอะไรกันมันก็เท่ากับ 2-3 วันเท่านั้นมันก็ตายเนี่ยยังจะมานอนใจอยู่หรือท่านว่าแล้วพอเริ่มป่วยครั้งสุดท้ายก็บอกเลยเดียวทั้งที่เริ่มป่วยเท่านั้นแล้วบอกเลยนั่นนี่เป็นป่วยเป็นครั้งสุดท้ายของเรานะทั้งนี้ไม่มีหายมันเริ่มเป็นเท่านั้นแหละมันขาดไปหมดแล้วแหละมันว่างเหลือแต่ลมหายใจมันยังไม่ขาดไอ้เรื่องราวอะไรที่ความสืบต่อของการของขันนี่มันขาดไปหมดแล้วยังไงก็ต้องตายเพราะป่วยครั้งนี้ไม่สงสัยเห็นว่าแต่มันไม่ตายง่ายนะโรคนี้มันเป็นโรคทรมานเรียกเขาเรียกว่าโรคคนแก่เห็นว่าไม่ตายง่ายแล้วก็เราก็นับมาอีก8เดือนนั่นตั้งเดือน4ขึ้น14ค่ำผมจำได้ขนาดนั้นนะท่านเริ่มป่วยจนกระทั่งวันที่10พฤศจิกาท่านมรณภาพพ.ศ. 92เป็นเวลา8เดือนโอ้เหมือนกับฟ้าดินถล่มมาหัวใจเรานะเพราะจิตมันจ่อยกับท่านตอนนั้นท่านเป็นแม่เลยคอยดึงคอยนั่นเราจิตเราก็ตอนนั้นมันก็ทุนมูลเราเหลือประมาณตอนท่านเริ่มป่วยมาแหละจิตของเรามันก็เริ่มทุนมูลวุ่นวายของมันไม่มีวันมีคืนตั้งแต่นั่งมาเลยจิตเราก็ไม่ว่างเลยท่านก็ป่วยหนักก็เท่าไหร่ก็เราก็ยิ่งต้องเป็นตัวตั้งตัวตีเกี่ยวกับการดูแลรักษาตลอดถึงหมู่เพื่อนที่ไปเกี่ยวข้องกับท่านเราเป็นผู้คอยให้อุบายคอยแนะนำตักเตือนเห็นเราเองก็หมุนติ้วออกจากลงจากกุฏิท่านก็เข้าทางยงกรมพอทางกรมมาก็ขึ้นกุฏิท่านตั้งแต่มีหมายท่านอยู่น้องผือลงจากทางยงออกจากกุฏิท่านก็เข้าทางยงกรมปล่อยท่านก็ปล่อยไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะปล่อยไม่ได้แม้หมู่เพื่อนจะมีมากก็ตามแต่เราคอยใช้เนี่ยคอยให้อุบายคอยเราหยุดตลอดเวลานั่นแหละพอมีเวลาบ้างนิดหน่อยก็เข้าทางโยมก็ทางโยมเพราะตอนนั้นจิตมันพิลึกพิลั่นจริงจริงเดียวมันเป็นของมันเองมันมีใครบอกใครสอนมันมีใครแนะใครนำแหละมันเป็นในตัวของมันเองถึงเวลาที่มันเป็นแต่เราเรียกก็เรียกว่าภาวนามยปัญญาอย่างว่านั่นมันก้าวถึงขั้นภาวนามยปัญญามันก็ต้องหมุนตัวไปเองเป็นอัตโนมัติเลือดอัตโนมัติมันไม่หยุดไม่ถอยมันจะหมุนอยู่ตลอดหมุนกับกิเลสนั่นแหละไม่ใช่หมุนอะไรลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมเวลาามันไม่ได้ส่งออกนอกมันอยู่ภายในนั้นพันกันอยู่กับกิเลสอาสวะประเภทต่างๆอย่างนั้นเป็นน้ำเป็นท่าหมากภูหรี่ไม่คิดถึงกันเลยนะมันแปลกนะเวลามันหมุนมันหมุนขนาดนั้นมีแต่กิเลสกับสติปัญญาพันกันอยู่นั้นแต่สมมติว่าอันนี้ขาดลงไปแล้วจิตมันก็สอบมันขุดมันค้นหาก็เป็นงานอันหนึ่งเหมือนกันพอเจอแล้วก็เอาละทีนั่นน่ะเจอเมื่อไหร่แล้วเป็นเอาหนักทีเดียวเหมือนเข้าตะลุมบอลกันเลยมันถอยไม่ได้มันไม่ถอยนี่ไม่เจอมันก็ค้นหาเวลานี้ผ่านไปแล้วตัวแก้ได้แล้วเรียบร้อยแล้วมันค้นหาของมันมันค้นเองนี่นะสอบมันแสวงมันสอบแสบซิกแซกมันหาเรื่องหาเราขึ้นมาให้เกิดเหตุเกิดผลขึ้นมาให้จนกระทั่งถึงได้พบตัวข้าศึกนั่นแหละพอพบข้าศึกก็เท่ากับว่าได้งานแล้วนั่นเองแล้วมันจะคิดไปอะไรถึงไม่ต้องเวลานาทีชั่วโมงไม่ได้คิดนี่นะมีแต่ความรู้กับสิ่งนั้นตอนนั้นไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อย
จิตไม่ออกมาเลยมันอยู่กับนั้นไม่งั้นมันจะไปเดินได้ยังไงตั้งแต่ตั้งหันแล้วจนกระทั่งถึงปัดขวาตอนกลางวันก็ท่านก็พักมีหมู่เพื่อนคอยดูแลเป็นประจำเราก็ไม่ได้ไปตอนนั้นตอนค่ำตอนเย็นสำคัญอยู่ในวันน้องผือเราไม่ได้เข้าเวรเข้ายามกับหมู่เพื่อนแต่เป็นผู้คอยตรวจเวรตรวจยามอยู่ตลอดจิตของเราก็เป็นอย่างนั้นแหละท่านก็เพียบทางขันเราก็เพียบทางจิตต่างคนต่างเพียบคนละด้านละทางมีผลตรงนี้ความพระโอวันกับท่านที่เป็นร่มโพร่มใสจิตใจพันเน้นยุกยอกไปหมดพอท่านป่วยเท่านั้นเพราะแสงสว่างก็อยู่กับท่านหมดพวกเราเหมือนคนตาบอดท่านเป็นผู้ให้แสงสว่างให้ดวงตาแสดงอัดแสดงธรรมเนี่ยใดต่อเนี่ยใดเราคอยสำเนียกศึกษาคอยยึดคอยถือเอาจากท่านเมื่อท่านล่วงไปนี่โมโหปรากฏว่าเหมือนผ้าดินถล่มแต่นะผ้าเนนแตกกระจัดกระจายเกาะกันไม่ติดเป็นเวลาทั้ง3ปี4ปีนั่นแต่ขนาดนั้นน่ะจริงมันเป็นสิ่งที่จำไม่ลืมนะถ้าอยู่ไหนก็แตกกระจายไปหาครูหาอาจารย์ต่างองค์ต่างไปนะแตกกันไปแล้วเกาะกันไม่ค่อยติดระยะนั้นไม่ติดเป็น 3-4 ปีมานี่ครูอาจารย์ผู้ใหญ่เช่นอย่างหลวงปู่ฟั่นท่านก็อยู่เป็นหลักท่านเนี่ยหลวงปู่ขาวก็มาอยู่เป็นหลักก็เข้าเกาะติดเกาะติดเรื่อยไปแล้วสำหรับเราก็กรรมจำมันสาน้องผือออกข้างก็ไปให้สายหมู่เพื่อนก็ติดตามไปนั่นต้องมากมายนะที่เราไปอยู่ให้สายเลยนั่นก็ไปอยู่4ปีให้สายอันนี้ก็มากนั่นอยู่ตามบ้านเล็กมาน้อยเหมือนกันอยู่สำนักเราจริงๆมีสัก10กว่าองค์ไม่มากที่นั่นที่หนีไล่อย่างไรหมดมากรวมกันมากตอนนี้จากห้วยทรายมาก็ยุบไปอีกเหมือนกันห้วยทรายได้ก็มาตั้งตรงนี้วัดป่าวันตาดเมื่อตั้งแต่มาตั้งทีแรกจนป่านนี้พระเนนแต่ก่อนก็ไม่รับมากนะอย่างมากรับแค่18องค์หลายปีตั้งแต่2598เอา99มาจนกระทั่งถึง2519หรือ20มีแต่17 18องค์เท่านั้นไม่รับมากนะจากนั้นมาแล้วก็ค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มก็ค่อยเห็นครูบาอาจารย์ท่านล่วงรับไปล่วงรับไปเพื่อนมันมีที่เกาะเราก็อันรวมลงบ้างนี่มันก็มากขึ้นโดยลำดับปีหนึ่งถีบขึ้นไปปีหนึ่งถีบขึ้นไปถีบขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยสูงจนผิดมันผิดตาหนึ่งปีกลายเท่าไหร่35เนี่ยเป็นอย่างนั้นนี่เราก็ทนหมู่กับเพื่อนเพราะหัวใจก็อยู่กับหมู่กับเพื่อนเท่านั้นมันก็เมตตาสงสารเพราะการดำเนินทางด้านจิตใจนี้เราเห็นโทษมาพอแล้วสำหรับเราเองเราเห็นคุณค่าของครูบาอาจารย์ที่คอยแนะนำสั่งสอนด้วยความแม่นถูกต้องแม่นยำอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์นี้เราลงถึง 100% 100% ไม่มีบิ่นเลยนะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจึงไม่มีความหมายอะไรที่จะเป็นความสะดวกสบายสำหรับท่านแล้วเรามอบเลยมอบเลยลงขนาดนั้นลงต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ว่าตั้งแต่นู้นจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีเคลื่อนมีไหวไม่มีคำว่าอนิจจังเข้าไปเกี่ยวข้องเลยในหัวใจดวงนี้ซึ่งมีต่อท่านอาจารย์มั่นนั่นเห็นคุณของท่านขนาดนั้นแล้วแล้วพอเห็นโทษของตัวเองที่มันตะเกียบตะกายไปไหนมันไปไม่ได้เพราะท่านเป็นผู้ถูกผู้ลากนี่นะไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดนี่ถูกลากผมเป็นประกอบกับผมมันคนเป็นคนทิฏฐิว่าก็ว่าได้นะไม่ลงอะไรง่ายๆนี่ถ้าไม่ถึงเหตุถึงผลที่ควรลงมันไม่ลงแม้แต่กับองค์กับองค์ท่านเองมันก็ยังทะเลาะกับท่านก็ต้องพูดถึงทะเลาะนะมันโต้กับท่านไม่ถอยนี่ตอนไหนมันยังไม่ลงได้ในเงื่อนใดอย่างเงี้ยมันจะไม่ถอยแหละคือพูดหาเหตุหาผลหาความจัดความจริงเอาจนลงได้ลงแล้วมันก็
หมอบลากหมอบลากเลยถ้ามันลงนั่นเพราะฉะนั้นจึงว่ามีแต่ท่านฉุดผมมาฉุดขึ้นฉุดขึ้นตรงไหนตรงไหนก็ฉุดขึ้นมันจะไปลืมได้ยังไงจากนั้นก็เอาเรื่องเหล่านี้แหละมาพิจารณาเทียบเคียงเรื่องหมู่เพื่อนทั้งหลายก็ดีมันทนนะนี่นะผมทนเฉยๆนะถ้าเป็นตามนิสัยของผมแล้วนิสัยถ้าพูดถึงนิสัยหมายถึงความชอบใจนะคนเราไม่ได้ชอบใจเกี่ยวกับหมู่เพื่อนมีมากๆนี่นะนิสัยของเรามันเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเรื่องความอยู่คนหนึ่งคนเดียวตั้งแต่ปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างมากก็สององค์ไปข้างหน้าแล้วก็ไปแยกกันเสียเนี่ยไปที่แรกก็ไปด้วยกันสององค์คนต่อไปก็ไปแยกกันคนละที่ละทางไปเสียอย่างนั้นในกลายเป็นคนเดียวคนเดียวบางทีก็ไปคนเดียวเลยอย่างมากก็ไปสองสองก็มีแต่ผู้อายุพรรษาไล่เลี่ยกันหลังนั้นก็แบกบอกพูดกันงงๆเลยเอาใครจะไปทางไหนไปนะก็แยกกันเป็นใครจะขึ้นเขาลูกไหนลูกไหนไปป่าไหนถ้ำไหนเหนื่อยมากอย่างนั้นยังกระทั่งพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพลงไปแล้วหมู่เพื่อนลุมเกาะเรานี่สิแต่ก่อนเราก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่าหมู่เพื่อนจะจ้องจะมองจะอะไรเราเพราะเราเคยอยู่คนเดียวคนเดียวหมู่เพื่อนก็รุมตั้งแต่บัดนั้นมาที่ดูที่จนกระทั่งปั่นนี้แล้วมันเป็นของมันเองอย่างนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของเราเสาะแสวงหาตามลำพังเราตั้งแต่หมู่เพื่อนเกาะที่แรกก็พยายามหลบปีกปีกตัวตั้งแต่ไม่ยอมไม่เอาโยมแม่บวชไปไหนก็หนีไปได้9วัน10วันเต็มแล้วเต็มแล้วหนีเข้าป่าเข้าเขานะกับ9วัน10วันเต็มแล้วที่ไปอยู่นั่นมาจากไหนเดี๋ยวมาจากไหนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาสุดท้ายก็เลยเกาะเต็มตัวซะอย่างนี้จนมองหาตัวไม่เจอเนี่ยผลแห่งการแนะนำทางสอนหมู่เพื่อนเมื่อการทุ่มเทลงเต็มสติกำลังความสามารถของเรานี่มันเป็นอย่างไรบ้างนี่คือหนึ่งที่ทำให้เราได้คิดอยู่ตลอดการสอนก่อนนับว่าหมดผมพูดจริงๆผมนี่หมดภูมิเลยผมไม่ได้มีอะไรลี้ลับเหลืออยู่แม้นิดหนึ่งที่ไม่ได้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่ได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังเพราะอยู่ด้วยกันมานานแสนนานมันก็ต้องหมดภูมิแหละจะจริงหรือเท็จมันก็หมดเท่านั้นไม่มีอะไรเหลือจากนั้นไปหมู่เพื่อนจะตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติก็เอาตวัดธรรมพุทธเจ้าของจริงมีอยู่เดี๋ยวระวังถึงแต่กิเลสมันจะเข้าเหยียบหัวใจนะของจริงมันไม่มีกิเลสกลายเป็นของจริงเข้ามาแทนในหัวใจนั้นให้ระวังให้ดีอันนี้มันเร็วที่สุดนะกิเลสมันจะเข้าเป็นของจริงแทนหัวใจนี้มีมากตามไม่ทันแหละ ของความกับของจริงมันแทรกกันไปนั่นแหละอะไรมีจริงอะไรต้องมีปลอมแทรกกันไปแทรกกันไปทำของจริงพระเจ้าประกาศไว้ขนาดไหนแล้วครูบาอาจารย์ผู้ท่านประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังท่านก็รู้จริงจริงท่านมาแนะนำสั่งสอนพวกเราเป็นยังไงเราผู้ที่จะคือการไปตามท่านมีความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรขนาดไหนมีความจริงจังต่อข้อวัดปฏิบัติต่อสิ่งที่เรามุ่งหวังคืออาจคือทำตลอดถึงมรรคผลนิพพานหนักเบามากน้อยเพียงไรเราควรจะคิดจะชั่งตวงให้พอดีพอเหมาะกับเราไม่ควรจะมานิ่งนอนใจเห็นไหมเลยนี่ครูบาอาจารย์มีที่ไหนมันจะคว้าน้ำเหลวไปแล้วนะมีแต่กรรมฐานกรรมฐานเฉยมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะถ้ามีครูมีอาจารย์คอยแนะคอยฉุดคอยล่างอยู่ตลอดลำพังจิตใจเราเชื่อมันไม่ได้นะเฉพาะอย่างยิ่งกิเลสมันอยู่ในหัวใจนั้นแล้วมีตั้งแต่เรื่องที่มันจะคอยต้มคอยตุ๋นเราตลอดเวลาแล้วก็หลงไปกับมันจนได้นั่นแหละถ้าไม่มีธรรมแล้วไม่มีครูมีอาจารย์คอยฉุดคอยลากเอาไว้นี่มันโดนซะจนยิ่งกว่าโดนเจอซะยิ่งกว่าเจอ แต่มันอาศัยสติปัญญานั่นน่ะไม่ค่อยจะนอนใจกับมันง่ายๆอะไรๆก็ดีบางทีมันทำให้เรางงถึงธรรมะขั้นละเอียดแล้วผมจริงๆก็มีผมเองครับมันก็ไม่พ้นเรื่องของสติปัญญาไปได้แล้วก็จับกันจนได้
มันตายใจตายใจทุกด้านแล้วมันรู้เองปล่อยเองปล่อยเองปล่อยเองเท่าลงมันได้ถนัดในหัวใจชัดเจนหัวใจท่านบอกว่าสันติพิโกนั่นนั่นแหละสันติพิโกแท้เป็นอย่างนั้นไม่มีเงื่อนสงสัยมาเกลือปนเลยไม่ว่าจะเป็นทำขั้นใดแง่ใดของกิเลสของธรรมมันเป็นเหมือนเป็นสันติพิโกประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์แล้วหายสงสัยหายห่วงหายสงสัยไปพร้อมๆมาพร้อมถ้าอะไรยังมีเงื่อนเพื่อแคลนสงสัยอยู่นั่นไม่ใช่สันติพิโกนะให้ระวังให้ดีสมมติว่าเราเข้าใจว่าเราถึงขั้นนั้นขั้นนี้ผู้นั้นผู้นี้แต่มันยังมีอะไรอะไรอยู่นั่นยังไม่ถึงนะยังไม่ใช่ว่างั้นเลยให้เอาผลประโยชน์ยกให้ฝ่ายไม่นอนใจเลยทีเดียวบอกว่ายังไม่ใช่นี่คือไม่นอนใจแล้วก็ไม่ตายใจแล้วมันพอตัวแล้วมันไม่ได้บอกแล้วไม่ว่าจะยกผลประโยชน์ให้อะไรอะไรแล้วมันชัดเจนตรงสันติวิโกสันติวิโกปัญญาสำคัญมากไม่มีอะไรจะเหนือปัญญาไปได้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมเอากันอยู่นั่นกิเลสมันฉลาดมากทีเดียวนะธรรมะละเอียดก็เท่าไรกิเลสก็ยิ่งละเอียดละเอียดต้องได้ฝึกซ้อมสติปัญญาเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยการฝึกซ้อมมันก็เป็นมันเองถ้าลงได้ถึงขั้นพอกันแล้วพอฟัดพอเหวี่ยงกันแล้วสติปัญญาก็ฟิตตัวเองตลอดกิเลสมันก็ฟิตของมันจนกระทั่งมันไปไม่รอดแล้วมันถึงยอมสลายตัวลงไปจากหัวใจถ้ามันยังพอเกาะได้มันไม่ถอยมันเอาจนได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ให้หมู่เพื่อนตั้งใจให้ทำตัวเหมือนผ้าขี้ริ้วนักปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำอันสูงส่งอันเลิศอันประเสริฐต้องทำตัวเหมือนผ้าขี้ริ้วเสมออย่าไปเข้าใจว่าตนรู้ตนฉลาดนั่นแหละคือเรื่องของกิเลสมันชอบทนงตนถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วจะไม่มีถ้ามันปรากฏมีเขี้ยวมีเขาขึ้นมาตรงไหนอะว่าสำคัญตนว่าอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละมันขึ้นแล้วให้ทราบอย่างนั้นนะสติปัญญาคอยจับมันอย่าปล่อยให้มันเหยียบหัวใจเราอย่างง่ายดายนี่ยิ่งจิตใจยิ่งเป็นห่วงเพื่อนเขามากเขาโดยลำดับลำดาเพราะครูบาอาจารย์มองไปไหนก็จะไม่เจอแล้วนะเดี๋ยวนี้นะทำยังไงผู้พึ่งปฏิบัติยังมีอยู่มากมายผู้หวังพึ่งพิงครูบาอาจารย์ทั้งหลายยังมีอยู่มากแล้วไม่มีครูบาอาจารย์ทั้งหลังพึ่งพิงได้ยังไงเพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามฟิตในเวลาที่ได้รับการศึกษาลมจากครูบาอาจารย์อย่ากลัวตายเถอะเรื่องเจ็บเรื่องปวดเรื่องทุกข์เรื่องลำบากเพราะอีกการงานอื่นเราเคยทุกมาพอแล้วหรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของทุกเจ็บไข้มากป่วยมากเป็นทุกมากเคยผ่านมาแล้วทุกเรื่องการต่อสู้กับวิเลตเอาทุกขนาดไหนเอาให้มันเห็นผลกันลงในวงปัจจุบันยาคาดยาหมายถึงเรื่องสัจธรรมมันจะรู้ยังไงไม่รู้ยังไงไปคาดไปหมายไม่ได้นะจิตใจอ่อนแอผู้มีความเด็ดเดี่ยวอาหารน่าจะรู้ในวงสัจธรรมเพราะความทุกขเวทนาอันนี้เด่งได้เร็วมากมันมีที่ไปแล้วมันสู้กันสติปัญญาจะหมุนติ้วติ้วติ้วเร็วที่สุดมันจะเอาความอยากความต้องการให้รู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้มาสวมเข้ามาได้นะนั่นคือสมุทัยอยากรู้อยากเห็นความจริงนั่นเป็นมรรคอยากมันเสร็จมันสิ้นไปเสียแล้วจะได้พักผ่อนนอนหลับนั่นคือเรื่องของกิเลสไปคาดไปหมายไม่ได้เวลามันรอบทุกขเวทนานี้มันเห็นชัดจริงนะสันวาสัจธรรมเป็นของจริงในอริยสัจท่านบอกว่าของจริงสี่อย่างภาคความจำแล้วก็จำได้อยู่ของจริงของจริงอะไรจำได้เฉยเหมือนว่าขุนทองต่อเมื่อเด็กเข้าตะลุมบอลกันสู่แนวรบแนวนั้นน่ะนั่นแหละเช่นต่อสู้กับทุกขเวทนาในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลานั่งมากทรมานกันในเวลานั้นนั่นเราจะได้เห็นชัดเจนถ้าใช้สติปัญญาไม่ถอยหลังนะทุกข์มันเกิดขึ้นรู้หรือว่าทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรนั่นเพราะทุกข์ท่านบอกว่าเพิ่งกำหนดรู้มันมีแค่นั้นนะไม่ได้เป็นผลเป็นประโยชน์อะไรจากความกำหนดรู้ทุกนะเพียงรู้เท่านั้นเพื่อ
เพื่อจะสาวเข้าหาสมุทัยต่างหากนั่นผลจะเกิดที่นั่นนะมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเช่นว่าทุกแข้งทุกขาทุกกระดูกตรงไหนมันเป็นทุกข์นั่นค้นหานั่นล่ะค้นหาสมุทัยแล้วนั่นไอ้เรื่องทุกข์มันรู้อยู่แล้วเนี่ยทุกเข่านี่ก็รู้ขาจะแตกหลังจะหักมันทุกข์มากนั่งมากมันก็รู้แต่มันไม่เกิดประโยชน์อันนี้มันอะไรมันเป็นทุกข์นั่นน่ะตัวแยกหาตรงนั้นน่ะตรงจะเกิดประโยชน์คือปัญญาค้นเข้าไปเหือหนังหรือเป็นทุกข์หนังมันมีตั้งแต่วันเกิดมันไม่เห็นมันเป็นอะไรเนี่ยแล้วทุกข์เพิ่งมาเกิดเดี๋ยวนี้มันเป็นอันเดียวกันเมื่อไหร่วะนั่นทางว่ามันเป็นอันเดียวกันหนังมีตั้งแต่วันเกิดทุกข์แบบนี้จะต้องมีมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ที่อย่าลดอย่าถอยลงไปนี่เพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้แล้วก็จะดับในเวลาใดเวลาหนึ่งจนได้หนังทั้งที่หนังไม่ดับนะหรือเอ็นแล้วไล่ออกไปหรือกระดูกหรือกระดูกก็เหมือนกันว่าอย่างเดียวกันนี้กระดูกก็เป็นกระดูกตั้งแต่วันเกิดทุกข์เพิ่งเกิดมาเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นก็มีตั้งแต่วันเกิดทุกข์เพิ่งเกิดมาเดี๋ยวนี้มันเป็นอันเดียวกันได้ยังไงแล้วว่ากระดูกก็จ่อกระดูกว่าเอ็นจ่อเอ็นสติปัญญาจ่อลงไปตรงนั้นรู้ว่าทุกข์จ่อทุกข์แล้วก็จ่อก็มหาใจมันเป็นยังไงใจมันเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้หรือทุกข์เป็นใจถ้าว่าทุกข์มันเป็นใจทุกข์ดับไปใจไปทำไมไม่ดับปัญญามันแทรกเข้าไปนั่งเป็นทุกเป็นหนังไล่กันไปที่ถ้าว่าทุกเป็นหนังเวลาทุกดับไปหนังน้อยไม่ดับเนี่ยแล้วกระดูกเป็นทุกเวลากระดูกดับไปทำไมกระดูกเวลาทุกดับไปทำไมกระดูกไม่ดับมันเป็นอันเดียวกันนั่นยังไงนั่นวิธีสักปัญญาวิธีใช้ปัญญาเป็นยังไม่ให้คาดนะว่าครูบาอาจารย์ว่างั้นไม่ให้คาดให้เป็นเรื่องเจ้าของอย่างในวงปัจจุบันนี่แหละท่านเรียกว่าการพิจารณาค้นสัจธรรมเมื่อมันพ้องมันแล้วโอ้โหมันเหมือนกับพูดไม่ถูกหนังกับสัตว์แต่ว่าหนังมันเนื้อว่าเอ็นมากกระดูกว่าอะไรมันมีมันกินมันอย่างนี้มันไม่รู้ความหมายเลยนะหนังไม่ก็ไม่รู้ความหมายมันเป็นถูกนี่นะนั่นเวลาปัญญามันหยั่งเข้าไปสติหยั่งเข้าไปจริงๆแล้วหนังก็เป็นหนังสักแต่ว่าหนังอยู่เท่านั้นมันไม่ใช่ตัวถูกมันไม่ทราบว่ามันเป็นถูกเนื้อก็ไม่ทราบว่าตนเป็นถูกทุกเป็นตนอะไรเนี่ยกระดูกก็เป็นกระดูกอยู่อย่างนี้ทุกข์ก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นนั่นเวลามันพิจารณาเข้าไปชัดเจนมันชัดอย่างนั้นนะมันอังอันต่างจริงหนังเอ็นกระดูกอวัยวะแต่ละส่วนละส่วนแต่ละอย่างละอย่างมันเป็นของมันแต่ละอย่างละอย่างมันไม่ได้เป็นสองกับอะไรแล้วทุกข์มันก็เป็นทุกข์ของมันแต่ละอย่างแต่ละอาการของมันของทุกข์ที่มันแสดงขึ้นมาอยู่ในจุดใดจุดใดแล้วทุกข์ก็ไม่ทราบอาการเหล่านั้นอาการนั้นก็ไม่ทราบว่าทุกข์ต่างอันต่างไม่ทราบกันผู้ทราบก็คือจิตผู้หลงก็คือสัญญาอารมณ์นั่นตัวนี้หลงต่างหากนี่แหละที่ว่าสมุทัยนี่หลงเวลาค้นเข้าไปมันก็เป็นมรรคชาติเข้าไปชาติเข้าไปอะไรก็จริงตามเรื่องของตัวเองอยู่มันก็หน้าหัวเลาะเจ้าของจริงมันโง่มันจะตายมันไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของจริงยังไงนี่จิตทราบชัดย้อนเข้ามาจิตก็สักแต่ว่าจิตนี่ไม่ได้ไปเป็นทุกข์เป็นอะไรเหล่านั้นถ้าว่าจิตเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปจิตต้องดับไปด้วยสินี่จิตมันก็ไม่ดับนะจะว่าเป็นของจริงเป็นของอันเดียวกันได้ยังไงนี่เราแยกมันชุนละมุนมันแยกกันอยู่นั่นหมุนติ้วไม่ได้คำนึงแล้วว่ามันจะเป็นจะตายเอาทุกขนาดไหนมันเห็นจริงกันนี่นาอะไรตายแล้วมันรู้นี่นะนั่นจิตมันกัดอะไรขาดสะบั้นเลยกัดเพชรก็ขาดหรือว่าไงเวลามันถึงขนาดนั้นแล้วมันจะถอยไปได้ไงเอาให้เห็นจริงเอาตายก็ตายสิอะไรจะตายอะไรจะตายก่อนตายหลังมันรู้นี่นะเกิดมานี่ยังไม่เคยตายให้มันรู้สักทีนะนะเวลามันหมุนกันแล้วสุดท้ายมันก็ชัดเจนหนังก็กำหนดดูหนังก็เป็นหนังเฉยตั้งแต่วันเกิดมาแต่เนื้อเองก็ดูก็ตั้งแต่วันเกิดมันก็เป็นทั้งวันอย่างนี้ทุกข์นี่มันก็เกิดขึ้นดับไปก็ขึ้นก็ไปตามระยะมันอย่างนี้จิตก็รู้อยู่อย่างนี้เมื่อต่างอันต่างจริงชัดเจนแล้วกำหนดดูไหนมันก็ไม่กระทบกระเทือนกันทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์ที่นี่เลยไม่เป็นมีฤทธิ์มีเดชเลยทุกข์นี่นะเพราะไม่มีอะไรมาหมายมาสำคัญมาจับมาคุกเข้ากันสัญญาอารมณ์มันก็ไม่หมายมันไม่คว้ามาคุกเข้ากันแล้วมันก็ต่างอันต่างจริงพอต่างอันต่างจริงแล้วก็หนึ่งทุกข์ดับวูบลงหมดหายเงียบไม่มีอะไรเหลือแต่ความจริงล้วนๆต่างอันต่างจริงนี้เฉยทุกข์ครับไปจิตก็ยิ่งสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเห็นอย่างอัศจรรย์พอดาวไปแล้วก็จิตก็ลงของจิตอีก
ปล่อยกันหมดเลยไม่ทราบอะไรเป็นอะไรทราบแต่สักแต่ว่ารู้ด้วยความอัศจรรย์ของจิตดวงนั้นเท่านั้นนั่น1 2ถึงทุกข์ไม่ดับไปทุกข์ก็ไม่มีอำนาจที่จะบังคับจิตใจให้มีความกระทบกระเทือนให้มีความบอบช้ำเหมือนอย่างแต่ก่อนได้เลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทำร่างกายเหล่านั้นให้กำเริบเพราะความทุกข์อันนี้เลยเนี่ยต่างอันต่างจริงอยู่นั้นไม่กระเทือนกันจริงนี่หนึ่งเนี่ยการพิจารณารอบคอบเป็นอย่างนี้มีอยู่สองอย่างนะแต่จิตนั้นอัศจรรย์นะพวกเมื่อรอบตัวเองทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรเข้าไปแทรกตัวเองแล้วตัวเองก็ไม่ไปหลงอาการสีทั้งสามทั้งสี่อย่างหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับตัวนั้นด้วยแล้วมันก็อัศจรรย์นะจิตนี่การพิจารณาสัจธรรมทีนี้ไม่ต้องบอกก็ได้ว่าสัจธรรมกินอย่างนี้เหรอมันหักอัศจรรย์ตัวเองอะโอ้โหอัศจรรย์นี่กินอย่างนี้เหรอทุกขสัจว่ากินกันว่าทุกเป็นของจริงหนึ่งกินอย่างนี้เดียวเหรอเดียวเหรอนั่นของทุกไม่เป็นอะไรกับใครนั่นเราเป็นบ้าเฉยๆคือว่านั่นไม่ได้ว่ามันเป็นทุกความสำคัญมันหมายซึ่งออกจากสมุทัยนั่นแหละมันไปสำคัญมันหมายให้หลงพอรู้แล้วมันรอบตัวของมันแล้วมันปล่อยเป็นระยะอย่างนี้นะจนการมาปล่อยนี่ไม่ใช่มันปล่อยโดยสิ้นเชิงตลอดไปนะมันปล่อยในช่วงนั้นเวลานั้นให้เข้าใจในเวลานั้นแยกกันในเวลานั้นเป็นทุกขสัจอริยสัจ4เป็นของจริงในเวลานั้นขั้นต่อไปมันก็เหมือนกับน้ำใสๆที่จอกแหนมันไหลก็ปกคลุมหมอตามเดิมนั่นแหละช่างมันความเชื่อนั้นเราได้ฝังลงไปแล้วได้เห็นชัดเจนแล้วว่าความจริงเป็นอย่างนี้จริงๆน่ะทีนี้ก็มีสติกำลังมีสติปัญญามีกำลังวังชามีแก่กิจแก่ใจเป็นแม่เหล็กดึงดูดความเพียรทั้งหลายมาจะเอาเห็นจริงอย่างนี้เรื่อยๆไปจนกระทั่งมันถอนได้โดยสิ้นเชิงนะนี่ท่านว่าถ้าจะทำเป็นของจริงจริงอย่างนี้ทุกมันก็จริงมันสมุทัยมันก็เงียบไปเลยมรรคก็รู้นิโรธก็รู้มันดับทุกหลักนี้ได้แล้วนะเวลาพิจารณาวันต่อไปมันยิ่งขยับใหญ่เลยมันไม่ถอยนะอย่างที่ผมเคยพูดให้ฟังผมนั่งตลอดรุ่งมานี้ต้องโอ้ต้อง9คืน10คืนแต่ไม่ได้ซ้ำกันนะไม่มีคืนใดแล้วกล้าพูดได้อย่างนี้เลยว่าพลาดไปวันนี้นั่งตลอดรุ่งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยไม่มีเลยนั่นเพราะอะไรเพราะการนั่งนี้ตั้งแต่หัวค่ำจนตลอดรุ่งมันจะไม่เกิดทุกขเวทนาอย่างไรแล้วมันจะไม่ต่อสู้กันยังไงแล้วต่อสู้มันจะถอยกันได้ยังไงมันเคยรู้เคยเห็นอยู่นี่นั่นแหละมันยิ่งขยับใหญ่เลยมันถอยไม่ได้ว่างั้นแล้วมันก็ถึงจริงถึงจริงแต่เราจะไปอุบายเก่ามาพิจารณาไม่ได้นะอันนี้สำคัญมากนะเป็นอุบายสติปัญญาอะไรที่เราเคยได้พิจารณาที่แปลงเปลี่ยนแปลงให้เกิดสติปัญญาหรือให้ได้ถอดได้ถอนกันจนกระทั่งถึงได้รู้สิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของจริงแต่ละอย่างอย่างนั้นเราจะยึดอุบายเหล่านั้นมาเป็นเครื่องสอนให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะแล้วแต่อุบายมันเกิดแต่อุบายมันที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆมันจะไปพาดไปพิงไปซับไปซ้ำกันก็ตามถ้ามันเป็นประโลมปัจจุบันวงปัจจุบันมันก็ใช้ได้มันเป็นอุบายใหม่ทั้งนั้นหาใหม่หาใหม่หาใหม่หมดในวงปัจจุบันปัจจุบันไม่ใช่ไปเอาของเก่ามาใช้มันก็เป็นสัญญาไปแล้วนั่นไม่ทันของยี่เนี่ยมันต้องเป็นอุบายของสติปัญญาที่ผิดที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ถึงจะซ้ำของเก่าก็ตามมันเป็นวงปัจจุบันมันเป็นของใหม่ของมันมันก็แก้ยิ่งเด็กขึ้นเป็นวงปัจจุบันได้เหมือนกันนี่สำคัญมากเราจะไปหาค่าหมายว่าวันนั้นเอาเช่นนี้มาใช้ได้วันนี้ทำไมไม่เห็นได้มันจะได้แล้วมันเป็นสัญญาไปแล้วนี่ต้องเอาปัญญาเพราะเอาวงปัจจุบันเขาไปใช้มันจะเกิดเวลามันจะเกิดยังไงก็ตามมันจะไปซ้ำของเก่าก็ตามถ้ามันเป็นปัจจุบันขึ้นสดๆร้อนๆของตัวเองแล้วใช้ได้แก้ได้เรื่อยๆเลยถึงกล้าพูดว่าเราไม่เคยพลาดนะนั่งคราวไหนก็คราวนั้นแหละเอาได้เห็นความอัศจรรย์ทุกครั้งเลยจ้ะมันจึงได้กล้าถึงเรื่องบัตรอะไรจะตายนะว่างั้นไม่มีอะไรตายนี่พิจารณาหมดแล้วมันถึงขั้นนั้นถ้าสี่ดินนั่นมันไปเวลาพิจารณาไปแล้วมันสลายไปแล้วมันก็เป็นจริงของมันมันไม่เห็นมีอะไรตายจิตนี่เหลือตายในจิตดวงที่ว่าตายมันยิ่งเด่นเอาอะไรมาตายมันเด่นมันยิ่งเด่นแล้วเวลานั้นน่ะธาตุมันกระจายไปหมดแล้วเหลือแต่ความรู้ล้วนๆอยู่ภายในตัวเองแล้วมันยิ่งเด่นยิ่งกว่าเวลาธาตุขันครอบตัวเองอยู่เวลาที่เรายังไม่ได้พิจารณามันเมื่อเวลาพิจารณามันแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วลงถึงดินถึงน้ำถึงลมถึงไฟกระจายตัวไปแล้ว
ความรู้นี่เป็นความรู้นี่ล้วนๆแล้วมันยิ่งเด่นมันจะตายได้ไงนี่มันก็ชัดตรงที่อ๋อมันมีอะไรตายมันโกหกกันนะมันอย่างนั้นมันรู้ด้วยตัวเองนั่นสิธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นนะถึงจะแก้กิเลสได้นะไม่ใช่ว่าจะจำมันจากนู้นจากนี้อะไรถึงจะจำจากครูบาอาจารย์แบบก็เป็นแนวทางต่างหากส่วนเจ้าของที่จะทำให้เกิดที่มีเจ้าของต้องเป็นเงื่อนหนึ่งเงื่อนหนึ่งเงื่อนหนึ่งหนึ่งของอุบายสติปัญญาเจ้าของที่จะผิดขึ้นมาคิดขึ้นมาให้เป็นสมบัติของเจ้าของมันถึงจะแก้กิเลสเจ้าของได้นะอันนี้เป็นแนวทางต่างหากที่ครูบาอาจารย์สอนจำเอาไว้เฉยๆเป็นแนวทางแต่เวลามันเป็นหน้าที่ของตัวเองแล้วมันเป็นเรื่องตัวเองที่จะผิดจะค้นขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นวงปัจจุบันให้เป็นสมบัติของเจ้าของและแก้กิเลสเจ้าของได้เป็นผลขึ้นมาในขณะนั้นมันจะไม่ดีก่อนเราก็หวังพึ่งอาศัยกันยิ่งทองเนี่ยองค์ก็ได้พูดคุยธรรมะกันแล้วทางด้านจิตใจเราก็แน่ใจแล้วถึงพูดกันในฐานะลูกศิษย์อาจารย์เลยบอกนี่เวลาผมตายแล้วมอบศพให้ยิ่งทองนะถ้าท่านตายผมไปเผาศพเองนะถ้าผมตายมอบศพให้ท่านนำไม่ได้มอบให้ชุมสี่ชุมห้าแล้วมันยุ่งว่ะเอาเผาโยนลงตรงไหนโยนลงเลยนะว่ะบอกยิ่งทองมันยุ่งจริงๆนะคนตายแล้วนี่นะว่ะมันจะก่อเหตุก่อเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายมากทีเดียวนะศพอันนี้นะว่ะท่านเอาไปเลยนะว่ะผมมอบให้ท่านแล้วเอาเลยเวลาท่านตายผมก็จะเผาให้เลยนะแล้วก็จะจริงอย่างนั้นท่านตายใครมายุ่งผมได้เมื่อไหร่ก็เอาได้เลยนะเห็นไหมอุปคุณก็เป็นลูกศิษย์วัดนี้ทั้งนั้นท่านนิ้งทองท่านอุปคุณเป็นพระของผมเป็นพระวัดผมออกจากนี้ก็ไปอยู่นั่นเคยอยู่ด้วยกันมาเท่าไหร่ท่านนิ้งทองอุปคุณติดสอยห้อยตามเพิ่งเป็นเพิ่งตายกันมานานแสนนานนะผมไม่ได้ลืมนะท่านนิ้งทองมีคุณต่อผมมากมายนะอุปคุณลองกันลงไปหมู่เพื่อนเหมือนกันอย่างท่านโตเพียนอย่างนี้เหมือนกันนะโตเพนอย่างนี้เรามีบุญมีคุณต่อกันมาผมไม่ลืมอะไรที่เอ่ยนั่นมันฝังลึกหัวใจเราไม่เหมือนหัวใจใครนะแต่ฝังอะไรฝังลึกจริงๆไม่ได้หลอดไหลมีเวลาท่านนั้นผมก็เป็นคนจัดการเองทุกสิ่งทุกอย่างสงบเรียบร้อยผมบอกว่าเวลาต้องเอาผมตายก่อนนะท่านเผานะจะเผาผมจะทำไมก็ทำเลยนะอยากรอให้ยุ่งยุ่งเหยิงเหยิงวุ่นวายเข้ามาเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายเข้ามาทำลายความสงบนะก็เพราะไว้ใจท่านทางด้านจิตใจท่านดีดีมากนั่นคือเราฟังทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่ขั้นสำคัญมันก็มีสองขั้นกามราคะกับอวิชชาเป็นสำคัญท่านพูดเหล่านี้ถูกต้องทั้งสองเลยถ้าท่านไม่เป็นท่านพูดไม่ถูกเนี่ยเราจับไว้ตรงนี้นะธรรมะอันนี้ไม่มีในคัมภีร์ท่านก็บอกไว้ถึงแต่ว่าอะไรในขั้นนั้นมีอย่างนั้นงั้นสังโยชน์อย่างนั้นสังโยชน์งั้นเช่นโสดาละสังโยชน์ได้สามอนาคาละสังโยชน์ได้ห้ามันก็ว่าแต่วิธีมันละนั่นมันละยังไงนั่นสิมันไม่รู้นี่ถ้าไม่รู้แล้วมันจะพูดถูกได้ยังไงนี่แหละเทสสำคัญสำคัญที่นักปฏิบัติถามกันไปหาคนไหนก็กำลังพูดเรื่องสาธุเราไม่ได้ประมาณนะไปหาคนกับพี่ไหนก็คนกันนะไอ้เคล็ดลับของธรรมประเภทเหล่านี้นี่แหละที่ว่าท่านว่าไว้ในตำรานั้นว่ากัลยาณปุถุชนไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของพระโสดาบันได้พระโสดาบันไม่สามารถที่แก้ปัญหาของพระสกิทาคาได้พระสกิทาคาไม่สามารถที่แก้ปัญหาของพระอนาคาได้พระอนาคาไม่สามารถที่แก้ปัญหาพระอรหันต์ได้จะแก้ได้ยังไงมันมีเคล็ดมีเคล็ดมีเคล็ดอยู่นั่นประจำผู้ปฏิบัตินั่นเมื่อปฏิบัติลงไปคงไหนตรงไหนมันรู้ตรงนั้นตรงนั้นแล้วแล้วคัมภีร์ไหนไม่มีนะแต่มันรู้ในนั้นเป็นของจริงน่ะนั่นแหละผู้รู้อย่างนั้นเอามาพูดมันพูดถูกแล้วพวกนี้ก็รู้ทั้งนั้นก็รู้พูดกันปั๊บได้ความจริงดีเลยนั่นไม่ใช่จะพูดแบบสุ่มเดาได้โอ้โหได้เมื่อไหร่หลักปฏิบัติต้องของจริงต้องเอาของต้องพูดออกมาได้อย่างจริงจังถูกต้องแม่นยำความจำเป็นอย่างหนึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่งความจริงนี่ก็ประจักษ์ในเจ้าของผู้ปฏิบัตินั่นเรียกว่าความจริงนี่อย่างกามราคะท่านพูดได้ตัวถูกต้องผมซักเอาจังแหลกเพราะเป็นลูกศิษย์ผมนี่เราไปฟังชัดดูว่าท่านเล่าตั้งรู้เล่าของกันไปถูกต้องแล้วก็ไปถึงขั้นสุดท้ายท่านก็พูดจำแปลกท่านบอกท่านก็ยอมรับว่าท่านไม่มีขนาดแต่เวลาสมมุติว่า
ถ้าไม่มีขณะนะกับผู้มีขณะผลเลยออกไปจากนั้นมันเหมือนกันนะนี่ที่มันแปลกตรงนี้ที่ทำไมมันไปเหมือนกันได้ทั้งนี้ไม่มีขณะผู้กับผู้มีขณะเลยจากขณะนี้ไปแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นผู้มีขณะมันก็เป็นอย่างนั้นนะนี่ยิ่งทำให้เราพิจารณาทั้งนี้สุขวิปัสสกสุขวิปัสสโกท่านจะเป็นอย่างนี้ละมั่งทำได้คิดนั้นแต่ส่วนมากก็เป็นขณะมันถึงทราบกันได้เช่นอย่างองค์นั้นสำเร็จอยู่ในเขาลุงนั้นอยู่ในป่านั้นอยู่ในทางโยมตรงนั้นตรงนั้นเวลาเท่านั้นเท่านี้อย่างนี้เช่นอย่างพระอนนท์ก็อริยบท4แต่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนไม่ได้ทั้งนั้นอยู่ในย่านกลางท่านกำลังเอียงลงไปจะลงหมอนท่านบรรลุธรรมอยู่ตอนนั้นคือจิตมันเป็นมัธยัสถ์หมายถึงปราศจากความมุ่งว่าท่านจะมุ่งท่านจะบรรลุธรรมหรือท่านจะตรัสรู้ตามทรงพยากรณ์ไว้ท่านเอานั้นมาเป็นอารมณ์ท่านลืมลงปัจจุบันเยอะท่านเอานั้นมาเป็นอารมณ์มากกว่าพอปล่อยภาพจิตก็เข้าลงปัจจุบันภาพรู้ทันทีเลยนั่นคือปล่อยอะไรพูดง่ายๆพอปล่อยอะไรแล้วจิตก็อยู่ในวงมัธยัสถ์หมายมาศูนย์กลางไม่ยึดอะไรไม่อะไรเลยปั๊บลงตรงนั้นเลยสำเร็จในอิริยาบถ4เนี่ยก็เป็นขณะมากมีแต่ว่ามันจะเป็นแบบเดียวกันหมดท่านทำไมท่านจะพูดไว้ว่าสุขัยประสบเตวิโชชลปิญโยไปสัมปิทัปปตัวมันทำให้เราคิดนะตอนเอาท่านถึงทองว่าเป็นเหตุแต่ก่อนผมก็ไม่คิดเพราะว่าทักกันกับท่านถึงทองทักไปแล้วท่านไม่มีขณะแต่ว่าจากที่เวลาพูดออกมาในจนสุดท้ายของท่านมันโกงกันกับผู้ที่มีขณะก็ตามมันก็เป็นแบบเดียวกันนี่ที่ทำให้เราข้ามมาได้ความจริงท่านที่พูดออกมาเรายอมรับก็มีแต่ของไม่ขณะท่านก็บอกมันไม่มีขณะก็หมดไปเลยแล้วที่หาอะไรมันก็ไม่ได้เรื่องเลยเราถ้าพูดเราแบบเผลอๆนี่ก็เป็นอย่างนั้นแล้วอะไรออกมามันก็เหมือนถ้าว่าจะหลงอะไรมันก็เหมือนทำหลงเสียกันแล้วแกล้งหลงมันก็รู้ว่ามันแกล้งหลงเสียเนี่ยเหล่านี้มันเป็นความถูกต้องต้องพูดนะหน้าฝังตรงนี้มันทำให้พิจารณาถึงต้นว่าพระอรหันต์หลายประเภทกายปัสสโกติวิจโจชลปิญโยปิสัมปิทัปปโตมีหลายประเภทอย่างสุขายปัสสโกนี้มีรู้อย่างแห้งแล้งไม่มีความรู้อะไรๆต่างหากหรือไม่มีขณะแล้วค่อยเหงื่อแห้งไปโดยลำดับนั้นเราก็ไม่ทราบได้ที่พอจะมาจับเงื่อนนี้มาพิจารณาก็ดังที่ท่านยิ่งทองพูดนั่นเรายอมรับทั้งที่ท่านมาว่าไม่มีขณะก็ตามแต่ผลสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรที่จะค้านท่านได้หนึ่งที่นี่พูดเรื่องเพื่อนก็หวังท่านยิ่งทองหนึ่งที่จะเป็นผู้นำของหมู่คณะการแนะนำสั่งสอนจะถูกต้องแม่นยำในการปฏิบัติแล้วข้อวัดปฏิบัติของท่านเขาเต็มเลยนะท่านก็ดีนะมีที่ไหนเลยล่ะนี่ผู้ที่คอยนั่นก็เท่ากับแก่ไว้ก็มากอย่างนี้นอนหลับเอาเกียรติไม่ได้หลวงปู่คำดีก็ไปซะแล้วเนี่ยท่านก็แก่อยู่แล้วหลวงปู่ขาวเราก็ไปซะนี่มันเป็นหลักใหญ่ที่สุดแล้วหลวงปู่ฟั่นนะไปซะนี่แหละหลักใหญ่จริงๆท่านเหล่านี้สอนไม่ผิดสอนธรรมะปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนสุดยอดท่านเหล่านี้ไม่ผิดสอนหลวงปู่ฟันหลวงปู่คำดีหลวงปู่ขาวสอนไม่ผิดถูกต้อง 100% 100% มีท่านก็ไปได้ทำไมหลวงปู่แหวนก็เวลานี้ใช้งานอะไรไม่ได้แล้วเครื่องมือท่านคือขันท่านก็มีแต่นอนสูดลมหายใจเท่านั้นแต่ใช้งานไม่ได้แล้วจะพึ่งท่านด้วยอุบายนั้นอุบายนี้เหมือนแต่ก่อนก็พึ่งไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ทำไงมึงควรตั้งอกตั้งใจอย่าตื่นเต้นกับโลกกับสงสารมีเรื่องเกิดกับตายเท่านั้นมีเท่านั้นไม่มีอะไรมากยิ่งกว่านี้นะดูเอาเถอะจะเลยมาเท่าไหร่ก็จะเลยมันเมื่อสองสามวันเราบินไปบ้านในหมู่บ้านเราพูดกับน้องสาวสุดท้องเราอีถึงแม่เบิ่มนะเราไม่เคยพูดกับมันเลยหรอกต้องคิดดูสิบิณฑบาตแล้วไม่เคยพูดอะไรกับมันอ่ะไม่ทราบแต่ไหนแต่ไรมาเป็นอย่างนั้น
มันนั่นน่ะทำให้เราพอมองเห็นมันปะมันสะดุดจิตปิ๊บยับขึ้นมาเห็นมันรอยืนสบายมันยืนรอสบายอยู่ไปก็เลยถามมึงเห็นไหมเดี๋ยวนี้วะมึงเบิ่งดูหน่อยกูบวชมาตั้งแต่ก่อนมึงบ่อนเกิดมึงเกิดเดือน12กูบวชเดือน6ก่อนมึง6เดือนกูก็เฒ่าปานนี้บ่ให้มึงเฒ่ามึงจะยังไงวะมึงจำได้บ่วะจำได้อยู่ท่านแม่บอกให้ฟังหมดแล้วท่านน่ะจังค่อยรับบาตรมันมากนี่มันทำอะไรแล้วคิดอย่างนี้มันมีขนาดน่ะดูสิคำพูดหมายก็ว่างั้นนะมันแก่ขนาดนั้นมึงท่านทั้งหลายดูสิใครจะจำได้น้องสาวผมนั่นแหละมันเกิดทีหลังผม6เดือนผมบวชก่อนมัน6เดือนมันเกิดอย่างนั้นมีอย่างนั้นนะโลกอันนี้เทียบเอาหมดมันเกิดเรื่องตายมันเกิดเรื่องตายความสำคัญมันหมายไปตามกิเลสนะมันกระวนกระวายมันไม่ดีนผู้จะตายชาติตายเร็วมันเกิดคือมันจะตายอยู่ดีๆนี่วันคืนปีเดือนกันนี้ละมืดกับแจ้งมันมีอะไรแปลกต่างอย่างนี้ไปมันไม่มีละเอาละนี่พอละอุดไปกับคอแห้งละ

ทุกท่านที่มาอย่าลืมเจตนาของตนที่นี่มาศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์เมื่อการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นสาระคุณเราน้อมเชื่อพุทธเจ้าและธรรมประเสริฐมาเป็นของประเสริฐเลิศเลอยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกทั้งสามนี้จึงได้มอบกายถวายตัวพร้อมทั้งจิตใจสละทุกสิ่งทุกอย่างโลกรักสงวนเข้ามาสู่เพศแห่งความเป็นนักบวชเพื่อจะปลดเครื่องภาระที่เป็นสิ่งขัดข้องหรือข้าศึกต่อการบำเพ็ญสมณธรรมด้วยการบวชการบวชก็คือการละเว้นในกิจที่โลกทั้งหลายทำกันแต่หาประกอบบำเพ็ญธรรมตามทางของนักบวชและเจตนาของตนด้วยเหตุนี้เจตนาจึงวางไว้เป็นรากฐานของใจทุกขณะอย่าได้ลืมเจตนาหรือความมุ่งมั่นเพื่อทำทุกขั้นจนถึงจุดหมายปลายทางที่เราตั้งไว้แล้วดำเนินตามเจตนาของตนอย่าได้ลดละจะทุกข์ยากลำบากเพียงไร อย่าให้ที่เหลือแสดงอุปสรรคขึ้นมาให้เกิดความท้อแท้อ่อนแอภายในใจเพราะสิ่งที่กล่าวนี้นุ่มห่ออยู่ภายในจิตใจจะต้องแสดงออกก่อนอัดก่อนทำที่ทั้งที่เรามุ่งมั่นต่อทำอยู่แล้วแต่สิ่งนี้จะแทรกจะแทงความคิดความเห็นความรู้สึกในแง่ต่างๆที่เป็นอัดเป็นทำอยู่เสมอด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้มีสติระมัดระวังตั้งใจท่านกล่าวไว้ในธรรมว่าการบวชเป็นของยากบวชแล้วที่จะประพฤติปฏิบัติตามหลักสอขาพระธรรมก็เป็นของยากทั้งนั้นความเป็นอยู่ของความเป็นนักบวชถ้าถือเอาโลกมาเป็นประมาณแล้วก็เป็นของยากแต่ถ้าถือตามเจตนาของนักบวชที่ดำเนินตามหลักธรรมแล้วไม่มีอะไรที่จะง่ายยิ่งกว่าความเป็นดีความเป็นอยู่ของนักบวชและงานของนักบวชเพราะงานของนักบวชเราไม่เป็นงานเสี่ยงได้เสี่ยงเสียล่มจมต่างๆไม่ได้เป็นงานที่ต้องถูกบังคับด้วยวันด้วยปีด้วยเดือนด้วยสัญญาข้อตกลงหรือข้อบังคับต่างๆเป็นงานอิสระเป็นงานของผู้ดำเนินนั้นจะพึงดำเนินไปด้วยอิสระและด้วยความตั้งใจของตนไม่มีอะไรมาขีดมาขวางมาบีบบังคับให้ต้องทำอย่างนั้นให้ต้องทำอย่างนี้ แต่เราเป็นผู้บีบบังคับสิ่งที่เคยบังคับจิตใจของเราคือกิเลสประเภทต่างๆนั่นต่างหากหากจะเป็นความลำบากก็ลำบากด้วยการบังคับสิ่งชั่วช้าละมกภายในจิตใจของตนให้ออกไปจึงไม่ถือว่าเป็นความทุกข์ความลำบากมีการดำเนินการงานของพระถ้าตามอัดตามทำตามเจตนาของพระแล้วเป็นงานที่ราบรื่นดีงามงานจะเกิดผลเกิดประโยชน์ทั้งส่วนตนเป็นเบื้องต้นและผู้เกี่ยวข้องโดยลำดับโดยไม่ต้องสงสัยไม่มีคำว่าเสียได้เสียเสียเพราะงานนี้ไม่ใช่เป็นงานขึ้นอยู่กับข้อบังคับของผู้อื่นที่ใดหมายถึงงานแต่ความเป็นอยู่ก็ง่าย
สะดวกสบายถูกถึงการสนับสนุนของประชาชนศรัทธาก็พร้อมอยู่เสมอแต่เพราะว่าเรานั้นรู้สึกจะเหลือเสือเพราะการสนับสนุนของประชาชนผู้มีใจบุญทั้งหลายปัจจัยทั้งสี่ชีวรบุญธรรมบาทอาหารการบริโภคที่ที่อาศัยยาแก้ไขพอเป็นไปและสมบูรณ์อยู่โดยสม่ำเสมอแล้วการขบการฉันการท้ายสอยของพระตามหลักแห่งศาสดาแล้วก็ไม่คุ้มเคืองไม่คุ้มเคยเสริมอันเป็นกิริยาลิศเรื่องของโลกขึ้นมาแสงจึงมีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายไม่มีใครจะสะดวกยิ่งกว่าพระที่โลกเขาชาวพุทธเฉพาะอย่างยิ่งเมืองไทยเราถือเป็นจิตใจจริงๆแม้รัฐบาลก็ถือพุทธศาสนาและส่งเสริมเพราะฉะนั้นจึงเป็นความสะดวกสบายที่สุดทุกอย่างทั้งความเป็นอยู่ของสมณะเป็นอยู่อย่างอิสระไม่มีใครมาบีบบังคับมาลูบมาไถมากดขี่ข่มเหงจะเอาอันนั้นจะให้ทำอย่างนี้ดูด้วยความสะดวกสบายในเอียบทต่างๆให้ความเป็นอิสระด้วยความเทิดทูนด้วยความเชื่อความมั่นใจและหวังบุญจากผู้ปฏิบัติเป็นธรรมนั้นโดยแท้การบำเพ็ญก็เป็นอิสระความเป็นอยู่ก็เป็นอิสระนี่ครับพูดตามหลักธรรมแต่ถ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เป็นมารคอยจีบขวางคอยกั้นกลางคอยบีบบังคับเพราะเคยมีอำนาจมานานนั้นก็เป็นของยากที่จะปลีกตัวออกมาในทางธรรมยากในการปฏิบัติต่ออัตต่อธรรมคนเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนารักษาสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่กลายเป็นของยากไปหมดเพราะกิเลสฝ่ายต่ำพาให้ยากพาให้ลำบากขีดขวางไว้อยู่เสมอไม่ให้มีช่องทางเดินเพื่อความหลุดพ้นจากอำนาจของมันจึงเป็นความยากสำหรับคนที่จะบวชได้ในเมื่อมีความสมดุลสมค่าเครื่องเดินบันเทิงไปกับอารมณ์หนองอยู่ แต่ผู้เห็นโทษเห็นภัยในเรื่องของงานทุกเรื่องและเห็นคุณค่าแห่งธรรมย่อมตีตัวออกได้ด้วยความสะดวกสบายการประกอบความภาคเพียรจะยากลำบากเพียงไรก็เต็มไปด้วยความเต็มใจเมื่อความเต็มใจความพอใจความรักใคร่ในงานใดมืออยู่ประจําใจแล้วงานนั้นแม้จะยากลำบากเพียงไรก็ไม่เห็นมีเป็นอารมณ์ว่าเป็นของยากเป็นของลำบากเพราะสิ่งที่เราต้องการนั้นเหนือมีอำนาจเกินกว่าที่จะมาถือความลำบากลำคาญนี้มาเป็นอุปสรรคจึงคล่ำตัวในการประกอบความภาคเพียรอดก็ยอมอดอิ่มก็ยอมรับว่าอิ่มถึงคราวที่จะอดก็อดถึงคราวที่จะอิ่มก็อิ่มถึงคราวลำบากก็ต้องลำบากถึงคราวทุกข์ก็ต้องทุกข์ในการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนยอดคนก็คือยอดเราเราเป็นคนคนการฝึกฝนทรมานผู้อื่นผู้ใดก็ตามอย่าสนใจมากยิ่งกว่าการฝึกฝนทรมานตนเองในขั้นประพฤติปฏิบัติเพื่อชำระสิ่งที่อยากโลนทั้งหลายอยู่ทางนั้นอันเป็นการขีดขวางต่ออัตต่อธรรมทางเดินเพื่อความพุ่งตรงอยู่เสมอใจตามตัวปกติย่อมถูกกดข่มอยู่ด้วยเรื่องต่างๆจนไม่สามารถจะนับขานได้ว่าเป็นเวลานานเพียงไร
ท่านจึงเรียกว่าอกินไตอกินไตโยไม่ควรไปคิดไม่ควรไปคำนึงว่าจิตนี้มีมาแต่เมื่อไหร่กิเลสเป็นเครื่องกดข่มจิตใจหรือแทรกฝืนจิตใจพาให้เกิดให้ตายนี่มานานเท่าเราอยากคิดให้เสียเวลาเวลาท่านเรียกว่าอกินไตไม่ควรคิดเสียประโยชน์และทำจิตใจให้ท้อแท้อ่อนแออันเป็นฝ่ายของกิเลสประจักษ์เช่นเดียวกับน้ำยอกเท้าเราไม่ต้องไปถามถึงว่าน้ำนี่เป็นน้ำสกุลใดมันอยู่ที่ใดต้นลำของมันและเกิดมาตั้งแต่นานเท่าไหร่สิ่งที่ถูกก็คือรีบถอนน้ำออกมาหรือบ่งออกทันทีมียาอะไรรีบหามาบำบัดรักษานั่นคือความถูกต้องเวลานี้น้ำคือกิเลสกำลังยอกอยู่ภายในจิตใจจะมาจากสกุลใดก็ตามเกิดมาช้านานเพียงไรก็ตามไม่ต้องไปคำนึงให้เสียเวลาเวลายิ่งกว่าการถอดถอนน้ำคือกิเลสนี้ออกจากจิตใจด้วยความเพียรของตนจนสุดกำลังความสามารถเท่านั้นนี่เป็นความถูกต้องเหมาะสมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะนี่อยู่ในวงแห่งฐานะคือสิ่งที่เป็นไปได้ส่วนที่จะไปย้อนหลังท้าวหาเรื่องหาราวของเกียรติประเภทต่างๆที่ซุ่มดึงจิตใจมาเป็นเวลานานเท่าไหร่นั้นไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรถ้าเป็นน้ำย่อท้าวกว่าจะได้เหตุได้ผลหรือยังไม่ได้เหตุได้ผลด้วยซ้ำไม่ยอมถอนหัวหนามออกถามค้นคว้าหาสกุลหนามอยู่ก็ตกไม่หยุดไม่ถอยผลสุดท้ายฝ่าเท้าก็เน่าเสียไปหมดทั้งฝ่าเท้าและอวัยวะส่วนอื่นพลอยให้เสียไปด้วยการคิดไปถึงเรื่องกิเลสกับจิตใจที่เคยพัวพันกดขี่บังคับหรือเป็นพิษเป็นภัยกันมานานเท่าไหร่มาแต่กับใดกันใดนั้นก็เช่นเดียวกับคนที่ถามถึงเรื่องน้ำว่าเกิดมาจากสกุลใดน้ำประเภทใดนั่นเองอันใดที่เป็นอาถรรพ์พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้ไม่ให้ยุ่งอันใดส่วนใดที่เป็นฐานะที่ควรเป็นไปได้พระพุทธเจ้าทรงสอนลงในจุดที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสวัสดิ์ธรรมปรับให้ชอบสิ่งที่ไม่ควรก็บอกว่าไม่ควรอย่าฝืนอย่าดื้อดึงคิดไปทำไปสิ่งที่ควรให้คิดให้ค้นให้พินิจพิจารณาให้ปฏิบัติไปตามหลักธรรมท่านก็กล่าวไว้ว่าอาตีตังอาตีตังนานวาลมัยยะนับปฏิการเพื่อนาตังพัฒน์ตำนานจะเลยทำมาพัฒน์ตัดต่อยิบัตสตินี่ด้นเข้ามาอดีตที่ล่วงมาแล้วนานจังไรก็ตามอย่าไปยุ่งเพราะสิ่งนั้นผ่านมาแล้วเป็นไปแล้วจะเป็นดีเป็นชั่วเป็นทุกข์ประการใดก็เป็นไปแล้วอย่าไปยุ่งเป็นอารมณ์กับมันให้เสียเวลาเวลา อนาคตที่ยังไม่มาถึงก็เป็นเรื่องของอนาคตอย่าไปยุ่งนะให้เกิดประโยชน์อะไร

การปฏิบัติธรรมให้เล็งอัดเล็งทำเล็งขนบกับประเพณีของพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านตลอดถึงธรรมที่ท่านประทานไว้แล้วอย่างไรเป็นหลักเครื่องดำเนินของใจอย่านำสิ่งอื่นใดเข้ามาเป็นใหญ่โตมาสีมาฝังมาทำลายจิตการงานอันชอบธรรมของตนให้ด้อยและเสียไปไม่ใช่ทางนี่เราบวชเป็นพระเป็นภูมิของสมมติที่ยอมรับกันแล้วสิ่งที่ยังไม่เป็นภูมิก็คือความภาคเพียรและอัตธรรมที่เราต้องการจงพยายามบำเพ็ญให้เป็นภูมิความสามารถของเราสติปัญญาศรัทธาความเพียรมีเท่าไหร่ให้ทุ่มเทกันลงเพื่อถอดเพื่อถอนหัวหนามคือกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเคลียร์แทงอยู่ภายในจิตใจไม่มีวันถอนเลยให้ออกไปจากจิตใจโดยลำดับลำดาด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิต่างๆนี้มือเป็นเครื่องมืออันทันสมัยอันเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบความเพียรจะมีทางหลุดพ้นไปได้โดยลำดับมีความหนักแน่นต่อแดนพ้นทุกข์ความที่เคยจมอยู่ในโลกนี้นั้นไม่มีผู้ใดสงสัยเพราะเป็นผู้รับภาระเป็นผู้เคยร่มจมอยู่กับความเกิดแก่เกิดตายอันเป็นไปด้วยความทุกข์นี้ด้วยกันทุกรายไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลบรรดาที่มีญาณครองเป็นแต่ยังไม่ทราบความเป็นมาของตนและไม่ทราบวิธีออกวิธีแก้ไขไม่ทราบทางออกหรือไม่สนใจต่อการศึกษาเพื่อหาทางออก ทั้งนั้นจึงยอมจมกันอยู่จึงที่จมกันอยู่นี้เป็นสิ่งที่มืออยู่ประจำจิตใจของสัตว์โลกกดขี่บังคับจิตใจอย่างนั้นตลอดมาหากจะเลิศจะเลอก็เลิศไปแล้วพิเศษพิโสไปแล้วเราทุกคนเคยโดนสิ่งเหล่านี้มาเสียมากต่อมากจึงไม่ควรสงสัยว่าจะมีขึ้นดีอะไรอีกในแดนแห่งสมมตินี้ธรรมท่านกล่าวไม่ว่าพระเสด็จเช่นโลกุตระธรรมธรรมเหนือโลกทั้งหมดอะไรที่เหนือโลกนี้ไม่มีไม่ปรากฏเป็นโลกด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไม่ว่าท่านใดภูมิใดของกำเนิดทั้งหมดที่เกิดตามหน้าของกรรมของตนตั้งแต่นะนรกมหาเวทีขึ้นมาจนกระทั่งถึงพรหมโลกขั้นสุดท้ายคือสุทธาวาส5ชั้นได้แก่อวิหาอัตตาเสือสาทุกขทุกขิยังมีสมมุติแฝงอยู่ทั้งนั้นยังไม่ได้จัดว่าเป็นโลกกุตระอันสมบูรณ์จึงจะเพียงว่าก้าวเข้าสู่กระแสแห่งโลกุตระนับแต่พระโสดาขึ้นไปพระสกิทาคาพระอนาคาเมื่อพ้นจากนั้นไปแล้วเรียกว่าโลกุตระอย่างเป็นภูมิได้แก่อรหัตตภูมิหรืออาหัตตภูมินี่คือธรรมเหนือโลกเหนือขึ้นไปโดยลำหนักจนถึงขั้นสุดยอดมือเท่านี้ที่เป็นขึ้นเหนือโลกได้นอกนั้นไม่จะละเอียดขนาดไหนก็ยังอยู่ในสมมติตามขั้นภูมิของตนเมื่อสมมติยังมีค่าอยู่มากน้อยละเอียดเพียงไรเพิ่งทราบว่าทุกต้องแทรกอยู่ในนั้นละเอียดมากน้อยไปตามๆกันไม่บริสุทธิ์พุทธโธเต็มที่เต็มฐานเหมือนจิตที่บริสุทธิ์แท้ที่เรียกว่าอรหัตตภูมิอันเป็นธรรมจิตเป็นธรรมเหนือโลกโดยถ่ายเดียวแล้วคือกล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นท่านผู้ใดกล่าวเป็นท่านผู้ใดประกาศไว้ถ้าไม่ใช่ศาสตร์

ดาองค์อื่นที่ทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์พระทัยแล้วเทียบเคียงกันถ้าหากจะเทียบเคียงจะเทียบเคียงได้ทุกสัตว์ทุกส่วนหาที่สงสัยไม่ได้แล้วระหว่างโลกกับธรรมภายในพระทัยของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนั้นเพราะแรงแห่งสมุนนี้พระองค์ก็เคยท่องเที่ยวมาเป็นเวลานานเมื่อพ้นจากสมุนแล้วถ้าจิตนั้นเป็นอย่างไรพระองค์ก็ประจักษ์พระทัยไม่สงสัยจึงได้ยกธรรมที่ประจักษ์พระทัยอย่างเป็นเรื่องแล้วนั้นขึ้นมาว่าโลกุตตรธรรมนี่คือธรรมที่เหนือโลกแท้ยิ่งเกิดแก่โลกทั้งหลายโดยแท้ไม่มีสิ่งใดในสามแดนโลกฐานนี้จะเป็นคู่แข่งได้ถ้ายังเป็นคู่แข่งได้ก็ไม่เรียกว่าเหนือมีเหนือโดยประการทั้งปวงมีคือศาสดาองค์เอกได้ประกาศสอนว่าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าองค์เอกการดำเนินการประพฤติปฏิบัติขอให้เข้าร่องเข้ารอยทางของศาสตร์แห่งทางของศาสดาที่ทรงดำเนินและธรรมที่ประกาศสอนไว้พระสงฆ์สาวกแต่ละองค์ละองค์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเรานั้นสมบูรณ์ด้วยธรรมที่กล่าวที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมแล้วทั้งนั้นไม่เป็นที่สงสัยว่าจะตกค้างอยู่ในสมมุติใดแม้ละเอียดก่อนที่สุดเป็นท่านผู้มีเศษล้วนๆแล้วทั้งนั้นธรรมก็เป็นโลกุตตรธรรมอันเป็นธรรมที่บริสุทธิ์สุดส่วนไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนมีเราทั้งหลายมาปฏิบัติงานเพื่อผลเหล่านี้เพราะฉะนั้นงานของเราที่ทำจึงต้องให้ต่างจากงานทั้งหลายที่โลกทำกันไม่เช่นนั้นจะไม่ผิดจากโลกเพียงแต่ท่ากาสารพัดนุ่งเหลืองของเหลืองคนผมขนเชือกเท่านั้นใครก็ทำได้ไม่เป็นสิ่งสำคัญอะไรเลยเพราะนี่เป็นเครื่องประกาศให้โลกทราบและประกาศให้ตนได้ทราบประจักษ์ใจว่าเป็นเพศนี้เหมาะสมกับงานนี้จึงต้องดำเนินงานของตนให้ผิดจากงานทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปเป็นธรรมสำคัญมากปัญญาใช้เสมอในเวลาถูกสัมผัสกับสิ่งต่างๆถ้าตุรักษาจิตเสมอเกี่ยวกับเป็นผู้ปลอดภัยตาเคยดูเคยเห็นแล้วลบบวกคูณหารดูได้ผลมากน้อยเพียงใดหูจมูกลิ้นกายเคยสัมผัสสัมพันธ์กับโลกนี่มามากน้อยเพียงไรนานเท่าไหร่ตั้งแต่วันเกิดมานี้ตลอดถึงจิตที่เกี่ยวกับธรรมารมณ์สิ่งถือเอาสิ่งสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นเข้ามาเป็นอารมณ์เรียกว่าธรรมารมณ์ได้ผลมากน้อยเพียงไรพอที่จะเสียดายในความคิดความเห็นความได้ยินได้ฟังธรรมสัมผัสสัมพันธ์ก็ถึงอย่างนี้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นโลกอยู่โดยปกติธรรมดาของเขาการคิดไปตามโลกตามนิสัยก็เป็นจิตธรรมดาดังที่โลกเขาคิดกันไม่ได้ผิดแปลกจากความคิดของโลกเขาเลยจะเรียกว่าเป็นความคิดความเห็นความดูความได้ยินได้ฟังความสัมผัสสัมพันธ์อันมีสติปัญญาซึ่งเป็นแนวทางต่อถอนของพระได้อย่างไรถ้าเราไม่นำมาพิจารณานำมาคลี่คลายจะไม่ผิดอะไรจากโลกเขาเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นมีด้วยกันทุกคนต้องสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นคู่เคียงกันเป็นรูปเสียงกลิ่นรสเรื่องสัมผัสเป็นต้นครูจะออกจากทุกครูจะถอดถอนกิเลสซึ่งมีสาเหตุเกิดขึ้นมาจากการสัมผัสสัมพันธ์นี้ต้องถอดถอนด้วยสติด้วยปัญญาบังคับไม่ควรดูไม่ดูไม่ควรฟังไม่ฟังในสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมไม่ควรสัมผัสสัมพันธ์ไม่สัมผัสสัมพันธ์ไม่ควรคิดควรปรุงไม่คิดไม่ปรุงคำว่าไม่คำว่าควรคืออะไรควร
คิดให้เป็นอัตเป็นธรรมนั่นควรถ้าจิตมันติดสิ่งเหล่านี้คิดเพื่อแก้เพื่อขอบเพื่อของเป็นความคิดความเห็นความดูความฟังเป็นอัตเป็นธรรมจึงเรียกว่าควรนอกนั้นต้องบังคับเพราะมีสิ่งอันหนึ่งขับดันอยู่ข้างในให้เกิดความหิวความกระหายแต่ไม่ได้แบบหิวกระหายดังเราหิวข้าวหิวน้ำกระหายน้ำกระหายน้ำอย่างนั้นมันหิวด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาไม่มีวันเพียงพอไม่มีวันอิ่มหากจะคล้อยตามเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มไฟเผาตนขึ้นโดยลำดับทวีคูณด้วยเหตุนี้จึงต้องหักต้องห้ามต้องกลั่นต้องกรองให้ละเอียดละออคือภายในใจของเราเสมอมีเรียกว่าทำงานทุกท่านทราบไว้ว่างานนี้คืองานของพระแท้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เหมือนงานทางโลกเดินไปก็ให้มีสติประคับประคองใจให้รู้อยู่ภายในตัวของเราเรียกว่าผู้มีงานอันชอบทำผู้มีธรรมรักษาใจและพิจารณาไตรตรองดูสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กันนั้นให้ตรงตามความเป็นจริงอย่าฝืนความเป็นจริงนั่นเป็นเรื่องของกิเลสอันใดที่ฝืนความจริงสิ่งนั้นเป็นเรื่องของกิเลสอย่านำมาใช้ให้พยายามผลักดันหรือหักห้ามเต็มกำลังความสามารถของตนอย่าเสียดายการเสียดายรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสด้วยการอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากกระแสสัมผัสนั้นคือเสียดายกองทุกข์เสียดายฟืนเสียดายไฟมาเผาลนจิตใจไม่ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขไปได้เลยเพราะสิ่งเหล่านี้เคยดัดสันดานตัดโลกมานานแล้วทำไมจะไม่ดัดสันดานเราแม้จะเป็นนักบวชก็ดัดสันดานได้เมื่อผิดทางเพราะฉะนั้นจงเดินตามทางก้าวตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอันเป็นทางปลอดภัยไร้ทุกข์ฝืนกันเสมอจึงชื่อว่าเป็นการต่อสู้กับกิเลสไม่ฝืนไม่เรียกว่าการต่อสู้สิ่งใดที่เป็นความราบรื่นเป็นความชอบตามปกตินิสัยของจิตใจสามัญคนเหล่านี้ร้อยทั้งร้อยเป็นกิเลสทั้งหมดให้ทราบไว้อย่างนี้เสมอจึงต้องหักต้องห้ามฟาดฟันกันลงไปทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์ไม่ต้องสงสัยว่าทุกประเภทนี้จะทำคนหรือทำเราให้ร่มจมนอกจากจะเป็นการเพิดถูนหรือเป็นปุ๋ยอันดีงามคือถ้าเราถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์พระความทุกข์ที่เป็นเพื่อความเพียรอันชอบธรรมนี้เท่านั้นนี่เป็นหลักสำคัญของผู้ปฏิบัติให้ปักใจลงให้ลึกเหนือกิเลสเสมออย่าให้กิเลสตามเหยียบย่ำทำลายกดขี่บังคับในอิริยาบถและความคิดต่างๆไม่ถูกต้องตามทางเดินของศาสดาผู้ถูกพ้นทุกข์ไปแล้วและประกาศสอนธรรมไว้เพื่อถอดถอนให้พ้นทุกข์ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทำไม่ควรสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกกระถางสามแดนโลกกระถางเพราะเวลานี้เราอยู่ในท่ามกลางสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วสงสัยกระหาอะไรส่วนธรรมเรายังไม่เคยรู้เคยเห็นยังไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์ภายในใจรสของกิเลสที่ผุดออกมานั้นเราได้เคยสัมผัสสัมพันธ์ได้เห็นเหตุผลกับมันต่อเป็นส่วนแล้วเนื้อจะยังไม่มีปัญญาอันลึกซึ้งแหลมคมขนาดไหนก็พอจะทราบแต่ทุกข์เพราะการบำเพ็ญธรรมหรือทุกข์เพราะธรรมนี่เรายังไม่เคยทุกข์เพราะธรรมนี่คืออะไรเพราะความเพียรเพื่ออัดเพื่อทำย่อมเป็นถูกต้องให้ยกศาสดามาเป็นแบบเป็นฉบับพระองค์ถึงขั้นสลบสลายเราเพียงแค่นี้ยังไม่สลบสลายเหตุใดจึงจะยอมตายก่อนแล้ว ต้องยกขั้นผู้ดียกขั้นผู้เลิศยกธรรมที่เลิศเข้ามาเป็นเครื่องขุดลากจิตใจของเราอย่ายกกิเลสเข้ามาเพราะกิเลสนั้นยกไม่ยกมันก็เหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราอยู่แล้วมันจะยกคนให้ผุดพ้นจากทุกข์ไม่เคยมีในกิเลสตัวใดไม่ว่า
พ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานของกิเลสมันเป็นประเภทที่ก่อควรทำลายยุบแย่บูดบังคับกับโลกทั้งนั้นไม่ปรากฏว่าที่ตัวใดมีความรู้ความเห็นที่เป็นอัตเป็นธรรมมายกยอจิตใจของคนให้หลุดพ้นจากทุกข์เพราะการปฏิบัติหรือคล้อยตามมันนั่นเลยเราจึงไม่ควรเชื่อมันจะเป็นฝังใจความฝังใจเพราะการเชื่อมันนั้นเป็นเรื่องของเพลงมันสนิทมันกล่อมอย่างสนิทขอให้ทำได้กล่อมใจแทนเพลงของกิเลสบ้างเถิดเราเป็นนักปฏิบัติทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ไม่ถอยเอาจนกระทั่งถึงกิเลสที่เป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นดับสลายไปทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะความเพียรนี้ก็จะดับไปเช่นเดียวกันถ้าไม่มีที่เพียรไม่มีที่ละไม่มีที่ต่อสู้ไม่มีสิ่งต่อสู้จะต่อสู้กับอะไรพอให้เกิดทุกข์เพราะการต่อสู้นั้นไหนเวลานี้ที่มีความทุกข์อยู่ก็เพราะมีการต่อสู้เพราะมีสิ่งต่อสู้จึงต้องเป็นนักสู้เสมอไม่ถอยหลังจิตที่ไม่สงบก็พยายามเอาให้สงบด้วยวิธีการต่างๆทั้งสติทั้งปัญญาเรานำมาใช้ได้ทุกที่ถือทางของความฉลาดความแยบคายของเราเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนให้งงสอนให้ฉลาดทั้งหมดเราเป็นนักปฏิบัติฉลาดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพื่อนงานอันเดียวนี้เท่านั้นทำไมจะไม่ได้เหตุผลในงานของตนตลอดถึงผลที่ปรากฏขึ้นภายในจิตคือความสงบใจทำไมจะมีไม่ได้จะนอกเหนือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้ไปได้เลยธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่ดูฟื้นสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ได้จำนวนมากมายมาแล้วเป็นธรรมที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการปราบที่เหลืออยู่ตลอดเวลาทำไมเรานำมาประกอบมาปฏิบัติจะเป็นใครต่อเราและกลายเป็นคุณต่อที่เหลือมีที่ไหนไม่มีสงบได้แค่ไหนอุบายปัญญาที่จะนำมาใช้ในการอันเกี่ยวเหมาะสมกันแค่นั้นการทุจริตพิจารณาตามโอกาสจะเรียกว่าปัญญาเอาพิจารณาลงไปอย่าไปคาดไปคิดว่าให้สมาธิไปก่อนให้ปัญญาเดินตามหลังควรจะใช้ปัญญาเมื่อไหร่ให้ใช้ควรจะใช้ในทางด้านสมาธิเพื่อความสงบเย็นใจเมื่อไหร่เข้าข้างหน้าต่างๆทำลงไปไม่ผิดไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับลำดับเอาความเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนที่เรียกว่ากิเลสนั่นแหละมันเป็นเหตุการณ์ขึ้นมาถือนั้นเป็นต่างหากควรจะพิจารณาแยกแยะด้วยสติปัญญาขนาดไหนขาดผลเพียงไหนเอาให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยอย่าท้อถอยควรที่จะทำให้สงบก็เอาให้สงบให้อยู่ในเนื้อหมูของนักปฏิบัติไม่มีคำว่ามาก่อนมาหลังแต่พื้นเพของธรรมที่ท่านแสดงไว้เป็นต่างๆนั้นสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังขารปัญญาที่มีสมาธิอบรมย่อมเดินคล่องแคล่วสะดวกปัญญาไปปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอัจฉริยมุตติจิตที่ปัญญาเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องถอดถอนที่เหลือภายในจิตนั้นย่อมหลุดพ้นจากที่เหลือทั้งปวงได้โดยชอบท่านพูดเป็นลำดับลำดับไว้อย่างนี้เป็นส่วนมากแต่ส่วนที่เรานำจะมาใช้เป็นกรณีสำหรับเหตุการณ์ของเรานั้นไม่มีประมาณที่เหลือจะแหลกเหลวไปด้วยวิธีการใดนั่นแหละเหมาะสมกับเหตุการณ์นั้นนี่เป็นหลักสำคัญเพราะกิเลสที่แท้จริงนั้นไม่ได้เรียงลำดับว่าความโลภมาที่หนึ่งความโกรธมาที่สองความหลงมาที่สามหรือความหลงมาที่หนึ่งความโกรธมาที่สองความโลภมาที่สามความรักมาที่หนึ่งความชังมาที่สองหรือความชังมาที่หนึ่งความรักมาที่สองมันเป็นกิเลสผูกมัดจิตใจบีบคั้นจิตใจของสัตว์ได้ทั้งนั้นไม่ว่าประเภทใดแสดงออกมามันเป็นกิเลสทั้งมวลทำให้เกิดความทุกข์ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการแก้กิเลสเมื่อเหมาะสมกับ
เหตุการณ์ใหม่ขณะใหม่ควรจะใช้สติที่ใช้ปัญญาให้ใช้ในเวลานั้นทันทีจึงจะทันกับกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมันไม่มีการเรียนขีดเราจะไปปฏิบัติแบบเรียนขีดอยู่นั้นรูปนั้นคำนี้ไปนั้นเองไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยหลักปฏิบัติการประพฤติปฏิบัตินั้นคือการเข้าสู่สงครามต่อสู้กับกิเลสย่อมจะทราบเรื่องราวของกิเลสได้เป็นอย่างดีโดยลำดับไปการกล่าวสมาธิก็กล่าวซ้ำๆซักๆเพื่อจิตสงบด้วยอารมณ์ใดนี่ก็เคยพูดแล้วแต่ก็มีท่านผู้มาศึกษาสับปนกันอยู่เรื่อยๆจำต้องได้อธิบายซ้ำๆซักๆอยู่เสมอการทำจิตให้สงบท่านก็อธิบายไว้แล้วทำอะไรที่เป็นที่ถนัดใจสนิทกับใจเหมาะกับจริตของตนให้พึงนำธรรมนั้นมาบริกรรมภาวนาเป็นพุทโธพุทโธหรืออัตถิอัตถิและอัตถิอัตถิกำหนดเอากระดูกในชิ้นใดก็ตามถ้ามาเป็นคำบริกรรมอย่างนั้นก็ได้หรือจะกำหนดเฉพาะอธิอธิเท่านั้นก็ได้ไม่ให้จิตเถอส่งไปที่ไหนมีสติกำกับงานของตนนี่ท่านเรียกว่าอารมณ์แห่งสมถะเพื่อความสงบใจก็ให้ทำตามนั้นจริงๆไม่ต้องสนใจกับความคิดความปรุงใดๆนอกจากความคิดปรุงที่เกิดขึ้นจากคำบริกรรมภาวนาของตนเท่านั้นเหนือจิตก็จะสงบว่าปัญญาคือการสอดส่องคืออาการแห่งความแยกคายของจิตที่นิพพิจารณาเนี่ยนั่นเนี่ยนี่ทดสอบเหมือนกับบวกลบคูณหารเรียกว่าปัญญาเริ่มตั้งแต่การพิจารณาร่างกายร่างกายภายนอกร่างกายภายในเป็นสัจธรรมเหมือนกันเมื่อพิจารณาให้เป็นสัจธรรมเป็นได้ทั้งภายนอกภายในไม่มีอะไรเป็นปัญหาไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคไม่มีอะไรขัดต่อธรรมเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นพิจารณาได้เราจะยกร่างกายของเราเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาก็จะยกส่วนไหนก็ยกได้ถนัดตรงไหนผมหรือขนหรือเล็บหรือฟันหรือหนังแต่พออย่างยิ่งหนังเป็นสิ่งสำคัญบางบางนิดเดียวฟังให้ซึ้งนะความจริงเป็นอย่างนั้นธรรมเป็นอย่างนี้โดยแท้หนาอะไรไม่มีอะไรบางยิ่งกว่าหนังผิวของมันบางๆเท่านั้นหุ้มห่อกองปฏิกูลไว้ทั้งร่างดูสิร่างเขาร่างเรามองไม่เห็นเลยสิ่งบางๆเท่านั้นมันปิดนะร่างตาไว้เท่านั้นมืดตากลางก็มืดนิดปิดตาเป็นพระท่านท่านจึงสอนว่าตะโจตะโจตะจักปริยันโตหนังท่านอยู่ท่านนั้นทำให้โลกทั้งหลายหลงกันปัญญาพิจารณาดูตั้งแต่ผิวนี่มันก็เป็นประเด็นมูดก็โดดไอ้พูดของสกปรกที่แล้วตรงเนี้ยพวกใครมันก็เป็นน้ำที่เนี่ยพูดใครก็มันก็เป็นขูดอยู่แล้วดูเข้าไปบังคับปัญญาให้เดินอย่าให้มันตะเหนียวตะไหลไปไหนติดต่อต่อเนื่องกันดูจะเห็นตรงไหนก็เห็นเถอะเป็นร่างกายอันเดียวกันสัจธรรมอันเดียวกันขณะที่ดูหนังเรากำหนดที่ตรงไหนไว้จับตรงนั้นไว้ให้แน่นแน่นที่นี่หนังนั้นจะเคลื่อนย้ายไปไหนตามความรู้สึกในขณะที่พิจารณาว่าสูงไต่ต่ำไปเป็นต้นอย่าไปสำคัญมั่นหมายกับความสูงความต่ำแห่งอาการที่ตนพิจารณาอยู่นั้นแล้วเปลี่ยนแปลงโยกย้ายมาตั้งใหม่เช่นเดียวกับที่เคยอธิบายถึงเรื่องอนาปานสติเป็นต้นว่าตั้งลมไว้ที่ดั้งจมูกแล้วกลับกลายเป็นสูงไปต่ำไปอย่างนี้ไม่ต้องไปหมายให้รู้อยู่กับลมสูงกับต่ำไม่ปล่อยลมนั่นแหละความจริงอยู่ตรงนั้นอันนี้หนังเนื้ออะไรก็ตามในขณะที่พิจารณาร่างกายพิจารณาหนังและพิจารณาหนังมันคือขยายตัวไปหมดทั้งร่างใหญ่โตขึ้นใหญ่โตขึ้นไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตกใจดูใหญ่ขนาดไหนที่รู้มีอยู่ครอบไปหมดเนี่ยมันจะใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาผู้รู้ก็ครอบหมด
กธาตุผู้รู้นี่ก็ครอบมันได้มันจะใหญ่จะโตจะสูงขนาดไหนก็คือกองอสุภะอสุพังคือร่างกายของเรานี่แหละดูมันถ้ามันติดแนบอยู่ตรงนั้นจะสูงจะต่ำอย่าไปสำคัญให้สำคัญอยู่ที่ตรงรู้อ้าวหนังจะค่อยเปื่อยค่อยพังไปยังไงมีลักษณะยังไงให้ดูอยู่ตรงนั้นจะกระจายตรงไหนก็ให้รู้ความรู้กับสิ่งที่พิจารณานั้นให้ติดแนบกันเสมออย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าสูงไปต่ำไปหรือการร่างกายนี่มันแตกแต่ร่างกายของเราแท้ๆมันไม่ได้แตกนี่เนี่ยเนี่ยมันจะมาหลอกเราตรงนี้นะพอมันจะแตกอย่างนั้นนี่นะเราพิจารณานี่ปัญญาอย่างทราบไว้ก่อนปัญญาทราบไว้ล่วงหน้าเป็นความถูกต้องแล้วจนที่จะเป็นงานได้อย่างชัดเจนแต่ที่เด็ดมันหลอกเราว่าสวยว่างามทั้งตัวของเป็นของปฏิกูลโสโครกหมดทั้งเนื้อทั้งตัวทำไมเรายอมเชื่อมันทีนี้เราพิจารณาตามหลักความจริงคือธรรมว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลโสโครกเป็นสิ่งที่จะต้องแตกสลายต้องทำลายพังทลายลงไปหมดทั้งหน้านี้ทำไมเราจะไม่เชื่อนี่เป็นความจริงแท้ความไม่เชื่อนั้นคือเรื่องของกิเลสขวางธรรมมาปิดกั้นธรรมไม่ให้เดินด้วยความสะดวกเพราะฉะนั้นจึงตัดนั้นออกแยกสติปัญญาเข้าสู่จุดแห่งความจริง1ความเป็นปฏิกูลนั้นเป็นไปหมดทั้งหน้านี้แล้วตั้งแต่เรายังไม่พิจารณาทำไมจะมองรูปคำๆถ้ามันสวยงามได้ถ้าไม่ใช่บุรุษตาฝาไม่ใช่คนตาบอดถ้าเป็นตามอาตมคำแล้วมันก็จริงอยู่แล้วอย่างนั้นอ้าวจริงนอกเรื่องอนิจจังมันก็แปรอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเราทุกขังบีบอยู่สงสัยที่ตรงไหนความทุกข์ทั้งหลายนะแล้วอนัตตาฟังเรื่องคำว่าอนัตตาอะไรเป็นเราเป็นของเราโทษถึงปฏิกูลกับกองปฏิกูลเป็นเราได้อย่างไรถ้ากองปฏิกูลเป็นเราได้มูลจบมูลแท้อยู่ตามถนนลงทางมันก็เป็นหน้าเราสิถ้ามันเป็นของปฏิกูลด้วยกันอันนั้นเรายังไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราอันนี้เราจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรมันเป็นสภาพอย่างเดียวกันนะแยกจิตแยกปัญญาพิจารณาเห็นชัดตามความจริงแล้วคำว่าอุปาทานอุปาทานความที่มั่นถึงมั่นนั้นมันเกิดขึ้นจากเหมือนที่เหลือรอให้เราลุ่มเราหลงเราจึงแบกถึงหามกองปฏิกูลกองอสุภะจะทางแต่เช้าผีดิบนี้ให้หนักเท่าไรก็ไม่ยอมให้ปล่อยให้วางไม่ยอมให้เห็นโทษต่างหากมันเป็นเรื่องของกิเลสมันหลอกต่างหากเรื่องของธรรมต้องปล่อยต้องวางเมื่อเข้าใจมากน้อยเพียงไรจะค่อยถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาเมื่อรู้ชัดตามเป็นจริงเต็มภูมิของร่างกายที่พี่มารอบแล้วนี้นั้นอุปทานจะถอนเข้ามาหมดไม่มีสิ่งใดเหลือนี่คือการพิจารณาด้วยปัญญาให้เดินอยู่ตามนี้พิจารณาตามนี้งานเรามีเท่านี้เอาจะแยกไปทางหน้าก็ดูทั่วโลกธาตุนี่มันก็เหมือนกันหมดนี่อะไรผิดแปลกต่างกันพอที่จะติดอกติดใจเพลิดเพลินรื่นเริงไปกับมันด้วยความนุ่มหลงที่เคยเป็นมาแล้วพิจารณาให้เห็นลงตามความจริงนี่เรียกว่าปัญญามันจะได้ด้วยวิธีใดเป็นอุบายเป็นวิธีการหรือเป็นตามสติสัยของผู้พิจารณาจะเอามาเป็นแบบเป็นฉบับให้ผู้หนึ่งผู้ใดอย่างตายตัวก็ไม่ได้ต้องเป็นเรื่องของแต่ละรายที่จะหาความเนี่ยคายต่อตนเองเพื่อตัวเองไม่ปล่อยวางสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ร่างกายนี้หนักเป็นสำคัญต้องพิจารณาถนัดข้างนอกเอาข้างนอกไม่ผิดตั้งขึ้นกำหนดตอบโทษให้ฟังเพียงเอกเทศหรือว่าทั้งรุ่นก็ได้ตามแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายจะไปแยกที่นี้พิจารณาตามสติกำลังหรือจริตนิสัยของตนนั่นเป็นอีกแง่หนึ่งไม่มีสิ้นสุดคำว่าปัญญาแล้วไม่สิ้นสุดกับอยู่กับผู้ใดหากเป็นความถนัดใจของผู้นั้นจะพิจารณาให้เป็นความแยกคายแก่ตนเองถึงการพิจารณาทางวิปัสสนาในธรรมเรียกว่าปัญญาวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งผู้เห็นแจ้งตามเป็นจริงไม่ได้เห็นแบบมืดดำกำตาอย่างที่เราเห็นนี่เห็นอะไรหลงอันนั้นยึดอันนั้นนี่เห็นแบบอวิชชาวิปัสสนานี่เห็นแบบธรรมรู้แบบธรรมปล่อยวางแบบธรรมเห็นแบบกิเลสรู้แบบกิเลสยึดถือแบบกิเลสแบกกองทุกแบบกิเลสไม่ใช่แบบธรรมจึงต้องพลิกความรู้สึกอันเป็นฝ่ายที่เดือดควบคุมนั้นเข้ามาสู่ธรรมให้ธรรมคือส
ติปัญญาควบคุมงานของตนให้เห็นตามเป็นจริงที่มีอยู่กับตัวนี่ทุกคนพิจารณาแล้วพิจารณาได้ถือเป็นงานจำเป็นสำคัญในชีวิตจิตใจของเรานี่แหละคืองานของข้าให้เป็นอย่างนี้จึงเรียกว่างานของข้าพูดถึงเรื่องความทุกข์ภายในร่างกายเมื่อพิจารณาธาตุขันธ์ลงถึงขนาดนี้แล้วมีความปัญหาอะไรกับทุกข์กายก็เป็นกายทุกข์ก็เป็นทุกข์นั่นต่างอันต่างจริงของมันอยู่แล้วหวงไปที่ไหนทุกข์เกิดขึ้นดับไปก็คือกองอันนี้ไตรลักษณ์นั่นเองสภาพร่างกายนี้ของไตรลักษณ์นี่คือตั้งอยู่ดับไปตามการตามเวลาตามปัจจัยทั้งหมดที่สืบต่อกันไปได้มากน้อยอย่างไรมันจะสลายตัวลงไปเท่านั้นเรียกว่าอนิจจังมีการพิจารณาปัญญาเวลาจะพิจารณาจะทำให้เป็นสมถะคือความสงบก็ต้องเอาจริงเอาจังเช่นเดียวกันสติเป็นของสำคัญที่ต้องบังคับเมื่อสติปัญญามีทางเดินมีต้นทุนรู้วิธีพิจารณาแล้วสมาธิก็เบาใจเรื่องปัญญาก็เบาใจถึงจะยากลำบากก็รู้วิธีเหมือนกับงานที่เราเคยทำอยู่แล้วยากลำบากเป็นไรก็พอทำได้เท่านั้นเพราะรู้วิธีทำสำคัญที่ไม่รู้วิธีทำนี่ทั้งยากทั้งไม่รู้วิธียุ่งไปหมด การพิจารณาเบื้องต้นภาวนาเบื้องต้นทั้งยากทั้งลำบากทั้งไม่รู้วิธีพิจารณามันจึงเป็นเหมือนกับโดดเข้ากอไผ่น้ำหนามทั้งกอนั่นแหละแหลกไปหมดทั้งตัวแต่พอรู้วิธีแล้วทุกข์ลำบากเพียงไรมันก็เพื่อก็เถิดขอทำไปทั้งนั้นเพราะรู้วิธีทำมีแยกประเภทให้ทราบถึงเรื่องการพิจารณาด้วยถึงเรื่องของขันธ์ด้วยขันธะแปลว่ากองแปลว่าประเภทหรือแปลว่าหมวดแล้วแต่จะว่าตามความถนัดใจเราแยกออกถึงกองกองทุกหนึ่งมันถึงใจเพราะกองทุกตั้งแต่ขึ้นเท้าถึงที่สักของกองทุกเท่านั้นทุกอยู่ได้ด้วยอยู่ได้หมดในสิ่งเหล่านี้เวทนาทางกายเวทนาทางใจมันเป็นรายละเอียดกันมันเป็นปัจจัยอันหนึ่งคือความจริงอันหนึ่งสังขารหรือสัญญาความหมายหมายออกมาจากใจนั่นแหละจะเป็นอาการของใจเมื่อปัญญาได้ก้าวในส่วนร่างกายนี้ไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ค่อยทราบไปตามๆกันเพราะมันเกี่ยวโยงกันแม้ในขณะที่เราพิจารณาร่างกายมันยังสามารถจะพิจารณาทุกขเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปในขณะเดียวกันได้เพราะมันเกี่ยวโยงกันเราไม่ถือว่าอันดับนั้นอันดับนี้อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามแต่เราถือการพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งจริงๆในสภาพที่เราเคยติดเคยท่องเคยสงสัยนี้ให้แจ่มแจ้งเข้าไปเท่านั้นและปล่อยวางได้เท่านั้นเป็นสำคัญกว่าอีกที่เป็นแม่ไว้ก็เพื่อให้เป็นที่เข้าใจเป็นอย่างสัญญาละเอียดมากในภาคปฏิบัติวงขันห้านี้ไม่อะไรละเอียดยิ่งกว่าสัญญามันเหมือนกระดาษสุดมันซึมออกไปเป็นหมายได้เป็นภาพขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์สังขารมันยับมาเป็นความคิดความกลุ่มแต่สัญญานี่มันเยอะไปถ้าสติปัญญาไม่ทันมันไม่รู้เมื่อสติปัญญาทันแล้วปิดไม่อยู่มันรู้เองไม่รู้แล้วทำไมจะพูดไม่ได้แล้วทำไมจะละไม่ได้สติปัญญาพอสังขารวิญญาณแต่ละอย่างก็ขันวิญญาณรับทราบเย็บเย็บเย็บทางหูตาจมูกลิ้นกายที่สัมผัสกันกับตาในการที่เสียงถึงรถท่านมันก็ดับไปดับไปตามสิ่งที่นั้นตามสิ่งนั้นผ่านไปผ่านไปนี่มันก็มีเท่านั้นมีการทุกแบบงานของพระเอาให้จริงให้จักงานนี้เป็นงานถอดงานถอนงานค้นหาธรรมอันประเสริฐต้องแย่งกิเลสต้องต่อสู้กิเลสที่มันไปเที่ยวปักเกี่ยวไว้หมดทุกแง่ทุกมุมทั้งภายนอกภายใน
ตัวจอมปลอมล้อสัตว์โลกมาตั้งสามโลกกระทำไม่มีสัตว์โลกตัวใดจะเหนือกิเลสนี้ไปได้ถ้ามันครอบเป็นเจ้าอำนาจไว้หมดจึงเหมือนกันกับเรือนจังใครจะว่าดีว่าดิบว่าสุขสบายขนาดไหนก็เหมือนกับนักโทษว่าที่ว่านายดีนายสุขอยู่ในเรือนจำนั่นแหละมันสักแต่ว่าโน่นพวกเขาไม่ติดคุกติดตารางต่างหากเขาจะชื่อว่านายสุขไม่นายสุขก็ตามคนนั้นเป็นอิสระกว่านักโทษในเรือนจำนี่ถ้าติดมันติดคุกถูกควบคุมบังคับบัญชาคุกหมายถึงวัตตะอวนนี่แหละที่เลยเป็นผู้บงการที่เลยเป็นผู้ควบคุมที่เลยเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บีบดื้อสีไฟหาความสุขความกระดานไม่ได้แต่ตายจริงๆมันก็เอาอาหารเครื่องล่อลวงนั้นมาหลอกนั่งให้พอให้เธอนี่นี่แล้วมันก็บีบเข้าไปมันเป็นของเกิดเป็นยังไงเมื่อได้พิจารณาสิ่งที่มันจอมปลอมที่มันตักเสียบไว้นี่อย่างโดยตลอดเกิดถึงแล้วนี่เหลือมันก็แตกสร้างแตกเมืองมันได้เหมือนกันจะมีแต่เราแพ้มันอย่างเดียวหรือมันก็แพ้เราได้ด้วยธรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่แพ้ให้ชนะชนะมันจะได้โดยลำหนักลำหนักมันเผาก็ไปตรงลูกเผาก็ไปตรงเวทนาสุขทุกข์เฉยเผาก็ไปที่สัญญาเผาก็ไปที่สังขารเผาก็ไปที่วิญญาณด้วยสติปัญญาเผาแหลกละเอียดละแตกเผาบ้านของมันมันต้องมีที่อยู่เรื่องเข้าไปสู่อุโมงค์คือใจอันเป็นฐานเดิมที่เดิมที่ฝังเชื้อของมันอย่างจมมิตรนั่นก็ตปธรรมเผาเข้าไปอีกตรงนั้นวิปัสสนาอันทำสมัยนั่นแหละเรียกว่าสัพพธรรมที่ทันสมัยไฟที่แผดเผาที่สุดเหนือกิเลสเผากิเลสแตกแหลกกระจายไปเลยทางจิตกิเลสหาที่ตั้งบ้านตั้งเรือนไม่ได้แล้วอันไหนจะไปเกิดขึ้นเพราะกิเลสเป็นผู้พาให้เกิดที่เรียกว่าตั้งบ้านตั้งเรือนตั้งธาตุตั้งขันธ์ในภพน้อยภพใหญ่ถูกสัพพธรรมก็คือสติปัญญาอันแหลมคมที่เราได้ฝึกมาตั้งแต่ต้นจนถึงอวสานถึงขั้นเพียงไกลแล้วก็ฟาดกันลงที่ตรงนั้นแลกกันที่ตรงนั้นเลือดหมดเผาบ้านที่เลือดหมดท่าในหัวใจเป็นติดสุดท้ายเมื่อที่เลือดถูกเผาแหลกหมดด้วยกุศลธรรมะคือความฉลาดแหลมคมของเราแล้วนั่นแหละผลคือธรรมอันประเสริฐที่ท่านว่าโลกุตระธรรมอันสุดยอดได้ปรากฏขึ้นแล้วที่ใจใจกับธรรมได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวโดยสมบูรณ์เต็มที่แล้วนั่นแหละท่านว่าเอาตัวรอดเป็นยอดผลคนคือเราแต่ก่อนต่อกันช้าเร็วตามก็คือเราโง่เง่าต่อตุ่นก็คือเราไอ้ที่เหลือเงียบอยู่เหมือนมูดเหมือนพูดก็คือเราอันนี้ได้ผ่านพ้นไปหมดแล้วในสิ่งที่กล่าวนี้เหนือกิเลสกิเลสหมดไปแล้วมันจะเหนืออะไรอีกในจิตนั้นก็ไม่มีนอกจากว่าเหนือสมมติคือมีเท่านั้นมันเป็นอะไรโลกุตระธรรมคือธรรมเหนือสมมติสูงกว่าสิ่งทั้งปวงนี่คือผลของการปฏิบัติตามทางศาสดาที่ประทานไว้แล้วประทานเพื่อทำเหล่านี้เลยไม่ใช่ประทานเพื่ออะไรธรรมที่ประทานไว้นี้เป็นธรรมที่สดสดร้อนเป็นธรรมที่เหมาะสมตลอดเวลาที่จะปราบสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในจิตใจของเราให้แหลกแตกกระจายไปได้โดยไม่ต้องสงสัยท่านขอทุกท่านจงสังให้รู้ในธรรมทั้งหลายที่กล่าวมานี้ว่าเป็นธรรมจะปราบที่เหลือให้บรรลัยโดยไม่ต้องสงสัยด้วยความเพียรของเราแต่ละท่านเราให้หนักแน่นทำอะไรให้จริงให้กันอย่าละแหละเลยแหละจริงจริงก้างก้างทุกสิ่งทุกอย่างให้มีสติกำกับเสมอทั้งภายนอกภายในนี่แหละคือผู้มีความเพียรผู้มีสติผู้ไม่หยุดตัวอยู่ตรงนี้พื้นฐานที่จะให้รู้อาชีพธรรมขึ้นอยู่กับความไม่หยุดตัวความมีสติ
และต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาคือต่อกันอย่างเป็นแถวไปเลยไม่มีวัดใดตอนใดว่าขาดสติขาดปัญญานั่นแหละจริงธรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นธรรมที่ควรจะเผาบ้านเผาเรือนเผาพจน์เผาชาติของเกิดให้แหลกละเอียดภายในจิตใจเหลือใจเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ต้นเรือนถ้าอยู่ไหนก็อยู่เถอะอยู่ในท่ามกลางแห่งขันธ์ขันธ์สมมุตินี่แหละแต่ไม่ใช่ธรรมมันไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สมมุติเช่นเดียวกับท่านว่าธรรมมีอยู่ตลอดเวลามีอยู่ในท่ามกลางแห่งโลกธาตุนี่แหละแต่ไม่ใช่โลกธาตุนี้เป็นธรรมธรรมเป็นธรรมโลกธาตุเป็นโลกธาตุเดินสมมุติเป็นเดินสมมุติวิมุตติเป็นวิมุตติธรรมภายในใจคือวิมุตติธรรมภายในใจก็เช่นเดียวกันอยู่ในท่ามกลางแห่งขันธ์แต่ไม่ใช่ขันธ์หากเป็นคำบริสุทธิ์โดยเฉพาะต้องเป็นธรรมเป็นธรรมตั้งอกตั้งใจนี่คือการอย่าให้เสียความเป็นพระอย่าให้เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยเทศและข้อปฏิบัติเป็นธรรมานุธรรมปฏิปันโนปฏิบัติธรรมเหมาะสมกับธรรมที่จะให้ถึงความพ้นทุกข์แล้วคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นอนาคตจะเห็นขึ้นจากการปฏิบัติและผลแห่งการปฏิบัติของตนโดยลำดับจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์มุตติพ้นเป็นดวงใจนั่นคือเห็นตถาคตเป็นองค์โดยไม่ต้องสงสัย

นับตั้งแต่วันเข้าพรรษามาจนกระทั่งพรรษานี้ผมก็ไม่เคยได้เทศน์ให้หมู่เพื่อนฟังเพราะธาตุขันธ์ไม่อำนวยไม่สะดวกที่จะเทศน์แต่ยกขึ้นมาพูดแต่ละคำละคำเหมือนยกสูงทั้งท่อนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากนั้นก็ความจำหลงหน้าหลงหลังเลอะเทอะไปแล้วเดี๋ยวนี้การสั่งสอนหมู่เพื่อนก็สอนมานานสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มความสามารถที่ปฏิบัติมาหากจะรู้เห็นประการใดก็จะเทิดเต็มภูมิแห่งความรู้นั้นๆหมดแล้วใครจะยึดไปปฏิบัติอย่างไรก็ยึดเอาเท่านั้นเมื่อไม่ยึดก็สุดวิสัยเรื่องที่เลือนนี้มันอยู่ปากคอกเคยพูดเสมอมันออกอย่างรวดเร็วมองไม่ทันรสชาติของมันนี่ดื่มด่ำมากดังนั้นสัตว์โลกจึงได้ติดความโกรธมันก็ติดความโลภก็ติดความรักความชังติดทั้งนั้นมีรสมาพร้อมกันพร้อมกันไม่งั้นสัตว์โลกไม่ติดโลภมันก็พอใจโลภโกรธก็พอใจโกรธไม่ได้เห็นโทษของมันเลยรักก็พอใจรักทางเกลียดโกรธอะไรก็พอใจทั้งนั้นไม่งั้นสัตว์โลกไม่ติดเมื่อมันมีชาเหนือนี่แล้วจะไม่รู้เลยสัตว์โลกจึงต้องวนเวียนกันอยู่เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้เรื่อยมาแล้วจะเรื่อยไปถ้ามันมีธรรมออกแก้ไขถอดถอนหรือเทียบเคียงกันในระหว่างรสชาติทั้งสองอย่างคือรสชาติแห่งกิเลสกับรสชาติแห่งธรรมโทษคุณของกิเลสเป็นอย่างไรคุณของธรรมเป็นอย่างไรหากไม่มีสิ่งเหล่านี้ไปเทียบกันแล้วก็โลกไม่มีการเวลาที่จะหลุดพ้นไปได้เลยอยู่เป็นมาฉันใดก็ต้องเป็นไปฉันนั้นสิ่งที่จะพอกพูนได้ที่เหลือมีกำลังกล้าหนาแน่นขึ้นภายในจิตใจของสัตว์โลกก็ยิ่งนับวันมากและหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันจนไม่มีใครคิดว่าเป็นกิเลสเป็นความผิดเป็นความชั่วเสียหายอันใดเลยเพราะไม่มีทางคิดไม่มีธรรมเครื่องคิดถ้ามีธรรมเป็นเครื่องให้ขบคิดก็พอจะทราบเรื่องเหล่านี้ได้นี่ไม่มีแน่ที่สุดอย่างพวกเรามาปฏิบัติอย่างนี้มันก็ปฏิบัติกันแบบสุ่มๆเดาๆไม่ปรากฏผลแห่งธรรมขึ้นมาพอเทียบเทียงฟัดเหวี่ยงกันบ้างก็คือพอที่จะให้มีแก่ใจบำเพ็ญตนให้หนักแน่นเข้าโดยลำดับลำดาเพื่อสิ่งที่เป็นพิษภัยทั้งหลายจะได้จางลงไปจางลงไปเหงื่อแห้งลงไปจนกระทั่งหมดสิ้นไปจากใจมันไม่มีเครื่องทดสอบไม่มีทำความแยบคายภายในจิตใจความชั่วหรือกิเลสมันแสดงออกมาในแง่ใดมุมใดมันก็ติดแนบกับใจติดแนบกับเราติดแนบกับตัวเสียเป็นเรื่องของเราของเราไปทั้งสิ้นไม่ได้เป็นเรื่องของกิเลสเพราะเราจึงไม่อยากแตะต้องเราเราจึงเชื่อเรา
เราจึงเห็นตามเราทั้งๆที่คำว่าเรานั้นเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆเราก็ไม่รู้นี่ที่สำคัญมากนะเมื่อทำไม่เหนือกว่ามันไม่รู้เลยทำไงเมื่อทำเหนือกว่ากิเลสประเภทใดก็รู้กันชัดแก้ไขกันได้แก้ไขกันได้จนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเพราะความรู้เห็นธรรมครอบหมดครอบหมดก็ทำลายได้หมดไม่มีภาวนาให้จิตสงบพอจะเห็นคุณค่าแห่งความสงบกับโทษแห่งความวุ่นวายสายแสมันก็ไม่เห็นเสียเขาไม่รู้เสียเนี่ยถึงเรื่องปัญญาความเฉลียวฉลาดทางด้านจิตตภาวนาเพื่อจะแยกแยะสิ่งทั้งหลายที่มันลุ่มหลงล่มจมอยู่นั้นมันก็ไม่มีอุบายที่จะแยกแยะให้เห็นสิ่งเหล่านั้นเสียเพราะฉะนั้นความฉลาดเกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องของกิเลสเสียทั้งมวลไม่เป็นความฉลาดของธรรมบอกว่าเราฉลาดไปเสียทีนี้เพราะกิเลสเป็นเราแล้วอะไรก็ว่าเราดีเราดีไปหมดบางครั้งที่เป็นเรื่องของกิเลสมันแทรกอยู่กับใจแต่ไม่ใช่ใจเราก็ไม่รู้มีปัญญาพอจะรู้บ้างมันก็แยกกันออกได้ปัญญาประเภทฆ่ากิเลสมีปัญญาประเภทกิเลสฆ่าธรรมก็มีส่วนมากมีแต่ปัญญาของกิเลสฆ่าธรรมนั่นแหละปัญญาของธรรมฆ่ากิเลสไม่ค่อยมีถ้าจิตมันเป็นปัญญาทางด้านธรรมะดังที่ท่านว่าวิปัสสนานั่นก็เป็นเรื่องปัญญาของกิเลสไปทั้งหมดสุดท้ายก็ไม่ได้เรื่องในราวอะไรมีปฏิบัติมานานพอสมควรจึงได้พิจารณาเรื่องความเป็นมาของตัวเองก็ได้พิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังเรื่องเวลามันหนามันแน่นด้วยกิเลสมันก็หนาแน่นด้วยจริงจริงถ้าจะว่าคิดหนาละอาใจก็ได้ว่าเต็มหัวใจนั่นแหละแต่มีอย่างหนึ่งที่ว่าไม่ถอยจริงๆพอฟัดพอเหวี่ยงกันมาได้นั่นอำนาจของกิเลสเวลามันมีมากๆแล้วถ้าต่อสู้เรานี้ไม่มีความหมายนะตั้งสตินี่มีค่าต่อสู้ตั้งสติพิจารณาด้วยปัญญาเพื่อให้รู้เรื่องของกิเลสตั้งกับล้มมันไปพร้อมๆกันตั้งเพื่อล้มไม่ได้ตั้งเพื่ออยู่นั่นเพราะอำนาจของกิเลสมันรุนแรงปัญญาก็พอจะออกปัญญาก็เป็นสัญญาไปในขณะเดียวกันสัญญาอารมณ์นั่นเองมันไม่ได้เป็นปัญญาความรู้แจ้งแทงทะลุเป็นลำดับลำดาไปเพราะว่าปัญญาขึ้นแต่คำพูดความคิดเฉยๆว่าปัญญาเวลามันออกมันเป็นสัญญาอารมณ์ของเรื่องสมุทัยไปเสียหมดนี่แหละเวลากิเลสมีกำลังมากเป็นอย่างนั้นต้องเลยใช้วิธีแหละหลายด้านหลายทางที่จะฝึกขัดทรมานตนให้เห็นเหตุเห็นผลระหว่างกิเลสกับธรรมจนได้เรื่องได้ราวขึ้นมาเรียกว่าจับเงื่อนได้แล้วเป็นอย่างพรอาหารอดอาหารนี่แหละที่ได้สำหรับผมเองไม่ได้อย่างอื่นนะอย่างอื่นไม่ได้เลยฉันธรรมดาอิ่มน้ำสำราญนี่ตั้งภาวนาไม่ได้เรื่องอะไรนี่แต่เรื่องอย่างว่านี่ความมุ่งมั่นที่เราจะเอาให้ได้อย่างใจมุ่งเต็มหัวใจแต่ก็มีแต่เรื่องของกิเลสตีล้มอยู่นะมันต้องเนี่ยพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นหลายคมจึงยึดได้จากนั้นก็ก้าวแล้วทีนี้
ืบต่อกันเรื่อยๆปล่อยไม่ได้อยู่แล้วทีนี้ทุกอย่างลำบากขนาดไหนก็ต้องเลยทำเพราะได้ผลในทางนี้วิธีนี้จะไปเปลี่ยนแปลงเห็นว่ายากเกินไปแล้วไปทำจะทางอื่นอย่างอื่นมันไม่ได้ผลนะมันก็ต้องทำแบบนี้แบบทุกๆลำบากมากๆนี่เพราะมันเลยผลขึ้นมาเรื่อยๆนี่ก็ต้องทนเวลามันหนามันหนาขนาดนั้นนะที่เด็กมันพอมีทางช่องทางก็คือความสงบใจจิตมีความสงบได้นะอารมณ์ก็ไม่มากอารมณ์ที่มันคิดไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสอดีตอนาคตก็คิดแต่เรื่องเหล่านี้แหละเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องอะไรนี่มันเวลาจิตสงบถึงสงบมากน้อยมันก็เบาลงเบาลงสงบมากสงบเต็มที่มันไม่มีอารมณ์อย่างนั้นไม่กวนเลยมีแต่ความสงบแน่วอยู่จิตเป็นสมาธิอารมณ์เหล่านี้ก็ไม่ควรนั่นแหละท่านว่าใจอิ่มตัวในอารมณ์ที่เคยหิวโหยอยู่นั้นมันอิ่มตัวอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาพาทำงานจึงทำได้อย่างสะดวกสบายบังคับให้ทำเพราะยังไม่เห็นผลของงานคือทางด้านปัญญาจึงต้องบังคับให้ทำถ้าไม่บังคับออกจากนั้นมันก็มาเข้าสู่ความสงบนี้ไม่ได้พุ่งซ่านไปไหนเพราะจิตอิ่มตัวในอารมณ์ที่กล่าวเหล่านี้ถ้าจิตยังหิวโหยอยู่แล้วพาพิจารณาทางด้านปัญญานี่ตะเลิดเปิดเปิงเลยก็เคยพิจารณาแล้วนี่จึงจะมาพูดให้หมู่เพื่อนฟังมันเป็นสัญญาไปหมดไม่มีความว่าปัญญาแฝงอยู่ในนั้นเลยแต่เมื่อจิตเป็นสมาธิบังคับไม่พิจารณาทางด้านปัญญาทั้งพิจารณาถึงไม่อยากพิจารณามันก็ไม่พุ่งซ่านไปทางที่เคยเป็นจนกระทั่งได้เหตุได้ผลแล้วก็เกิดความสนใจเห็นคุณค่าของปัญญาขึ้นมาอันนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานไม่ได้เกียจคร้านอะไรละทีหมุนเรื่อยเรื่อยจะยิ่งเห็นเหตุเห็นผลชัดเจนเข้าไปนี่ระหว่างทำเห็นกิเลสเห็นอย่างนี้เห็นความฟุ้งซ่านอันเป็นสาเหตุให้ได้รับความทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจก็เห็นด้วยสมาธิคือความสงบนั่นเห็นความมืดตื้อความวุ่นวายของอารมณ์ติดพันในอารมณ์ทั้งหลายก็เห็นได้ด้วยปัญญาพิจารณาแยกแยะในส่วนต่างๆของร่างกายทั้งของเขาของเราเทียบให้ได้ทุกสัดทุกส่วนวกไปเวียนมาอยู่นั่นด้วยความเจาะจงมีสติเป็นเครื่องบังคับให้พิจารณาให้รู้ให้เห็นอยู่นั้นมันก็ชัดขึ้นชัดขึ้นต่อไปก็ค่อยซึมซาบไปได้นะนี่ก็เห็นโทษกันอย่างโดยลำดับอย่างนี้เองความหลงอยู่ตรงไหนจิตใจย่อมมีความหนักหน่วงอยู่ตรงนั้นเป็นทุกข์อยู่ตรงนั้นเพราะปัญญาส่องทะลุเข้าไปมากน้อยเพียงไรก็เหมือนกับนำสิ่งของที่อยู่ในภาชนะนั้นออกขนออกขนออกเบาไปเรื่อยๆเบาไปเรื่อยๆต่อไปก็เบาหิวหิวทางด้านปัญญาเห็นทั่วกันเป็นลำดับลำดาอย่างนั้นทำไปเฉยแบบงูปลาปลาไม่มีจุดหมายปลายทางอะไรเลยมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลยมีแต่โลกเรื่องเลือดโลกหรือกิเลสกินกินกินกินทั้งวันทั้งคืนก็มีแต่ที่ว่ากรรมฐานเท่านั้นส่วนกิริยาอาการทั้งภายในภายนอกมันเป็นเรื่องของกิเลสของโลกไปหมดจิตคิดออกมาแต่แล้วขณะขณะเป็นเรื่องของโลกไปหมดเรื่องของกิเลสไปทั้งมวลเดินจงกรมอยู่มันก็มีแต่เรื่องเหล่านี้มียาบทใดๆก็มีแต่เรื่องเหล่านี้เราก็ยังจะภูมิใจว่าเราภาวนาอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่เป็นท่าอะไรเลย
ทีนี้คำว่าโลกก็คือกิเลสไม่เคยอ่อนตัวนั่นสิมันหมุนต้องมันไปเรื่อยเรื่อยก็ให้ติดตมกับมันไปหนักเข้าไปหนักเข้าไปที่จะฟื้นตนขึ้นมาได้มันลำบากถ้าไม่มีต้นทุนคือความสงบเย็นใจบ้างแล้วภาวนาก็ไม่ได้เรื่องอะไรแล้วความเดือดร้อนวุ่นวายภายในจิตใจนี่สำคัญมากร่างกายของเราไม่ได้ทำการทำงานอะไรอยู่เย็นเป็นสุขแต่พูดถึงเรื่องร่างกายแต่ความสุขทางกายมันไม่เห็นได้เรื่องอะไรความสุขทางใจความทุกข์ทางใจต่างหากเป็นเรื่องสำคัญใจไม่สงบก็หาความสุขไม่ได้การขบการฉันอิ่มหนำสำราญเท่าไหร่ก็ยิ่งเสริมกิเลสราคะตัณหาให้กล้าแข็งขึ้นเป็นลำดับแล้วก็มาทับหัวใจเราให้เกิดความทุกข์ความทรมานนี่สำคัญอยู่มากนะยิ่งทำงานไม่ได้การเทศนาว่าการไม่ได้ยิ่งเป็นห่วงใยหมู่เพื่อนมากกว่าต่อก่อนมันหากเป็นอยู่ในใจนี่แหละแต่ก่อนเราทำงานได้แนะนำสั่งสอนได้ทุกวันนี้มันไม่ได้เรื่องแล้วไม่อยากสนใจกับอะไรแต่ลำพังเจ้าของมันหนีไปนานแล้วเอาป่าเขาเขาไปอยู่สะดวกสบายตามบ้านเรือนกี่หลังคาเรือนก็แล้วแต่มันสบายในชาติในขันพอเหมาะพอดีกับความอยู่คนเดียวถึงเวลาที่จะตรงจะวางแล้วไปไม่รอดแล้วเหลือก็ปล่อยปุ๊บเราไม่ได้มีอะไรห่วงใยในชาติในขันนี่เลยพิจารณาเราพูดให้เต็มปากก็คือมันรอบจะพอแล้ววางนั่นเลยมันรู้จะเต็มหัวใจแล้วก็ไม่ทราบจะหลงอะไรปกติมันก็ปล่อยของมันอยู่แล้วแม้อาศัยด้วยกันอยู่อย่างนี้มันก็เป็นสัตว์เป็นส่วนของใครของเราจิตก็เป็นจิตธรรมชาติแบบนี้ก็เป็นธรรมชาติแบบนี้มันก็รู้อยู่อย่างชัดๆก็ไม่ทราบจะหวงอะไรกันการเป็นการตายก็สมมติกันขึ้นเฉยๆถึงรวมตัวอยู่นี่อันเป็นส่วนผสมเป็นร่างกายของเขาของเราอยู่นี่มีจิตรับผิดชอบอยู่เท่านั้นความรู้นี่สร้างไปทั่วสรรพานร่างกายเมื่อร่างกายนี้มันหมดกำลังของมันที่จะใช้การใช้งานได้แล้วตลอดถึงหมดสภาพโดยประการทั้งปวงแล้วเขาเรียกว่าคนตายนั่น

มีเท่านั้นเรื่องที่เจ้าของจะมุ่งหวังอะไรกับเจ้าของไม่มีก็บอกไม่มีไม่มีอะไรในสามแดนโลกฐานนี้มันไปจุดไปจ่อไปยึดไปเกาะกับอะไรติดใจกับอะไรไม่เห็นมีแม้ที่สุดแต่ในร่างกายของเราที่แบกหางอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่เห็นมีหากอยู่ด้วยกันไปอย่างนั้นเนี่ยมันรู้กันอยู่อย่างนั้นเมื่อจิตพอตัวแล้วจิตไม่เป็นทุกข์จะเอาทุกข์มาจากไหนเกิดทุกข์ก็เพราะกิเลสเท่านั้นฟาดกิเลสให้แหลกแตกกระจายออกจากใจแล้วทุกข์จะมาจากไหนในหัวใจดวงนั้นไม่มีตั้งแต่วันบรรลุธรรมปึงขึ้นมาเท่านั้นจนกระทั่งวันปรินิพพานตลอดกาลไหนๆอีกทุกข์มีที่เกิดขึ้นทางใจได้อย่างไรเพราะกิเลสไม่มีดับแล้วนิโรธดับก็ดับดับทุกข์ก็คือมรรคเป็นผู้สังหารสมุทัยเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์หมดภายในใจแล้วก็ไม่ทราบจะไปหาที่ไหนมันพอก็รู้เองอดีตอนาคตที่มันเคยคิดบุญไปโน่นบุญมานี่มันก็ไม่คิดเสียขาดนู่นขาดนี่มันก็ไม่ขาดมันพอดิบพอดีอยู่กับธรรมชาติที่ไม่มีเรื่องนั่นแหละนี่จิตหมดเรื่องแล้วมันก็ไม่มีเรื่องเรื่องของจิตคืออะไรก็คือกิเลสสมุทัยนั่นแหละตัวก่อเรื่องตัวนี้ตัวสำคัญมากตัวนี้หมดไปแล้วไม่มีอะไรก่อเรื่องธรรมชาตินั่นก็เป็นธรรมชาตินั่นเองอยู่ในธาตุในขันธ์ก็เป็นธรรมชาติของตัวอยู่อย่างนั้นเกี่ยวข้องกับธาตุกับขันธ์ไปยึดไปถืออะไรเป็นหนักไปเบากับอะไรก็ไม่มีนี่ที่ทำสดๆร้อนๆอยู่อย่างนี้กับผู้ปฏิบัติแล้วเราก็เป็นนักปฏิบัติมันควรจะรู้จะเห็นสิ่งนี้ได้มากได้น้อยตามกำลังของเราอย่างน้อยได้ทรงสมาธิคือความสงบใจก็ยังพอเย็นใจคนพระเหล่าถ้าใจไม่มีความสงบเลยนี่หาความสุขไม่ได้หาที่เกาะที่ยึดไม่ได้เร่งคว้างจิตวุ่นวายถ้ามีสมาธิแล้วก็เย็นสบายอาศัยอยู่ในนั้นถ้ามีปัญญาออกก้าวเดินแล้วนั่นก็นับวันแล้วที่จะหดย่นวัฏวนเข้ามาเข้าสู่มาเข้าสู่ใจดวงเดียวนี้จนกระทั่งขาดจากกันเลยไม่มีเงื่อนต่อทั้งอดีตอนาคตนะมันก็มีเท่านั้นมันอยู่ที่ใจท่านจึงว่าเหตุปัจจโยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันเกิดขึ้นที่ไหนก็อยู่ที่ใจเราที่เหลืออยู่ที่ใจมันจะปรุงกระแต่งของมันอยู่ในนั้นแล้วหายมันหมดมันขึ้นไปเองนี้ไม่มีทางต้องหมดต้องขึ้นด้วยธรรมเพราะฉะนั้นธรรมจึงมีประจำโลกศาสนาจึงมีประจำโลกไม่มีศาสนาโลกไม่มีความหมายเลยที่จะให้ที่เหลือหลุดลอยไปเพราะความอิ่มตัวในจิตของสัตว์โลกนี้ไม่มีทางต้องหลุดลอยออกด้วยการชำระสาสางด้วยการซักการฟอกโดยทางความภาคเพียรในท่าต่างๆมันถึงจะเป็นไปได้ก็มองไม่เห็นนะที่ไหนที่จะเป็นผู้นำการแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงในการต่อไปมันจะมองไม่เห็นนะปฏิปทาเครื่องดำเนินที่ให้เป็นที่ตายใจได้เป็นมีความเข้มแข็งในปฏิปทาเครื่องดำเนินถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยนี่มันก็หายากอีกเลยกระแสของโลกก็ยิ่งพัดยิ่งผันเข้ามาทุกวันมากเข้าไปทุกวันเรื่องธรรมก็นับวันหาที่หลบที่ซ่อนแล้วธรรมในใจก็ไม่มี

ทำในตู้ในหีบก็ไม่มีใครสนใจจะดูจะปฏิบัติตามไปเสียนะมือแต่ที่เหลือเหยียบย่ำทำลายเป็นลำดับลำดาเหล่านี้ทำให้คิดหมดนะแต่ก่อนไม่คิดมากอะไรนะทุกวันนี้ยิ่งคิดยิ่งพิจารณาพิจารณาเท่าไหร่มันยิ่งซึมยิ่งทราบไปตามหลักธรรมชาติของความคิดความรู้จะไปนำมาพูดทุกแง่ทุกมุมเสียอย่างนี้มันก็ไม่ได้รู้ก็รู้อยู่อย่างนั้นอันใดที่พอจะเป็นประโยชน์แก่โลกก็นำมาพูดเมื่อไปสัมผัสสัมพันธ์ควรจะนำมาพูดให้เป็นประโยชน์ในเวลานั้นก็นำมาพูดเมื่อสิ่งใดไม่เป็นประโยชน์ก็จะมาพูดหาอะไรมันไม่เกิดประโยชน์นะทั้งที่สิ่งนั้นเป็นจริงมีจริงวัดไหนๆก็จะมีทางยังกลมนั่นอยู่ที่ไหนก็มีแต่การก่อการสร้างเนี่ยที่ผมเอื้อมละอาเอามากวงกรรมฐานของเราเนี่ยโอ้ออกหน้าออกตาเนี่ยมันเรื่องของโลกล้วนๆนะใครก็สร้างใครก็ปลูกใครก็ค้นขวายจึงเป็นประหนึ่งว่านี่คือแก่นของศาสนาไปเสียศาสนาคือการก่อการสร้างการรุ่งเหยิงวุ่นวายเกี่ยวข้องกับประชาชนญาติโยมปัจจัยทายทานต่างๆที่ต้องขวนขวายมาปลูกมาสร้างเป็นเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายไปอย่างนั้นเสียนั่นคือศาสนาเนี่ยไปแล้วศาสนาแท้ๆคืออะไรพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองลงอริยสัจ4สติปัฏฐาน4ปึ๋งเลยนี่แหละสอนพระท่านสอนอย่างนั้นไล่เข้าป่าเข้าเขาลำเนาไพรองค์ใดก็ตามเข้ามาเฝ้ารับสั่งถามมีแต่เรื่องจิตตภาวนาไม่เห็นมีเรื่องการก่อการสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายนี่เลยแต่ทำไมทุกวันนี้มันถึงได้ออกหน้าออกตานั่งหนาพิจารณาสิเหมือนเป็นของจำเป็นเอาแท้ๆเช่นอย่างการสร้างโบสถ์โอ้หรูหราอย่างทุกวันนี้ไม่ทราบว่ากี่สิบล้านโบสถ์หลังหนึ่งแล้วก็ไม่มีโบสถ์มันไม่เป็นศาสนาหรือนั่นมันจึงมีแต่การก่อการสร้างไม่มีการก่อการสร้างดูไปธรรมดาธรรมชาติที่เกิดที่มีพอเหมาะพอดีกับเพศของพระนี่มันอยู่ไม่ได้หรือเน้นหนักทางด้านจิตตภาวนาเข้าให้มากๆเพื่อให้ความเจริญรุ่งเรืองภายในจิตใจสง่าผ่าเผยขึ้นมานี่มันไม่ได้หรือเป็นไงหรือไม่ใช่ศาสนาการเจริญภาวนาด้วยความสงบวิเวกสงัดประกอบความเพียรอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนอย่างนั้นไม่ใช่ศาสนาหรือมันเป็นศาสนาตั้งแต่เรื่องอิฐเรื่องปูนเรื่องหินเรื่องทรายเรื่องกวนบ้านกวนเมืองนั่นเหรอนั่นมันน่าคิดนะศาสนาแท้ที่ท่านนำมาเป็นเครื่องหลังกระฉามของพวกเรานี่ท่านเป็นดังที่ว่านี่นะเรื่องจิตตภาวนานี่ยกให้เป็นแก่นเลยเดียวเป็นหลักของพระเลยแล้วนี่มีที่ไหนแม้แต่พระกรรมฐานเราทานยังกลมก็ไม่มองเลยเดี๋ยวนี้โลกมันท่วมมันทับเอาถึงขนาดนั้นแล้วดิ้นไปตามโลกเขาอีกนั่นถ้าไม่ใช่กิเลสจะเป็นอะไรไปที่ดิ้นไปตามโลกถ้าทำแล้วไม่ดิ้นดิ้นหาอะไรทำต้องรู้เรื่องของโลกสิไม่รู้เรื่องของโลกจะเป็นธรรมได้ยังไงตื่นหาอะไรคนเต็มโลกเราไปหาถามดูสิน่ะอันนี้เอาความจริงพูดกันไปถามรายใดก็ถามอยู่เวลานี้มีความสุขขนาดไหนบ้างภายในใจอยู่นั่นเพียงเท่านี้ได้ความกระเทือนกันหมดโลกมนุษย์เราก็ไม่มีใครได้รับความสุขเลยเอาความสุขมาจากไหน
ความโลภความโกรธความหลงคือไฟราคะตัณหาคือไฟเผาไหม้อยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาเอาความเย็นความสบายมาจากไหนนี่เอากันตรงนี้สิสมบัติเงินทองเข้าของบริษัทบริวารยศถาบรรดาศักดิ์มันเป็นลมปากเป็นสิ่งภายนอกต่างหากความทุกข์แท้มันทุกข์อยู่ที่กายที่ใจสำคัญยิ่งกว่านั้นคือใจนะต่างหากนะเห็นโลกไม่มองเลยสิเห็นว่าโลกว่าธรรมแม้แต่ผู้ที่มาทรงธรรมนักบวชนักปฏิบัติเราก็ยังไม่มองดูจุดสำคัญอย่างนี้ด้วยซ้ำไปเลยมองเป็นแบบโลกเขาไปหมดสนใจว่าคนนั่นจะเจริญคนนี้จะมีความสุขความสบายคนนั่นดิบได้ดีอย่างนั้นไม่ทราบว่าได้ดิบได้ดีอันไหนดุ้นตายอยู่ด้วยกันทั้งโลกดุ้นธรรมดาหาอยู่หากินพอเป็นพอไปแล้วได้รับความสุขบ้างอย่างนี้เหมือนกับพอทำเนาอันนี้ดุ้นด้วยความหิวความโหยไม่มีความอิ่มพอแล้วก็เอาความสุขมาจากไหนล่ะฟังสำหรับความดุ้นความหิวความโหยมันพาคนเป็นสุขเหรอความหิวโหยเป็นสุขไหมคนหิวข้าวเป็นสุขไหมพิจารณาสิมันเป็นอย่างนั้นนี่เราพูดทั้งเรื่องของกิเลสมันพัดมันผันหัวใจของโลกผู้มีกิเลสมันพัดผันอยู่อย่างนี้ด้วยกันหมดไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดฐานะสูงต่ำประการใดว่าความโง่ความฉลาดรถถาบรรดาศักดิ์ขนาดไหนมากันไปนี่กิเลสมันไม่ได้ฟังเสียงเลยราคะคิโทสะคิโมหะคิแน่โลภะคิเนี่ยมันอยู่นี่มันคือไฟมันมีไหมความโลภในหัวใจเรามันมีความโลภมันดุ้นหาอะไรนั่งหนาพอหาอยู่หากินมันก็พอทำเนามันดุ้นที่สุดได้นี่แล้วจะเอาอันนั้นได้อย่างนั้นแล้วจะเอาอันนั้นจะเอาอย่างนั้นเอ้ยเมืองขอดิ้นสุดท้ายตายที่มาเปล่าทั้งที่ความดิ้นก็ดิ้นอย่างนั้นแหละดิ้นจนถึงปาระสุดท้ายคนดิ้นตายหาความสุขที่ไหนมีพิจารณาสิราคะคิดแม่ก็บอกแล้วว่าไฟยิ่งกำเริบสื่อสารขึ้นมากมูลจนจะให้ท่วมโลกท่วมสงสารมันแล้วเมื่อกำลังสื่อสารขึ้นไปนั้นถ้าไม่เท่ากับเสริมไฟจะเท่ากับอะไรก็ระงับดับมันเลยถึงจะถูกนี่มีแต่ความกำลังสื่อสารมีทุกแง่ทุกมุมที่จะส่งเสริมเจ้าราคะตัณหานี่ให้เผาบ้านเผาเมืองขึ้นไปเป็นลำดับลำดายิ่งทวีรุนแรงขึ้นมันไม่เห็นนิยมว่าใครเป็นคนสูงคนต่ำใครเป็นคนโง่คนฉลาดไม่มีแต่ไฟเผาอยู่ตลอดเวลาในหัวใจในหัวใจทุกคนแล้วใครเป็นคนมีความสุขพิจารณาสิโลกมนุษย์เราเนี่ยฟาดหมดทั้งโลกมนุษย์ไม่ต้องว่าสัตว์แหละเอาแค่มนุษย์เราเมืองนั่นเจริญเมืองนี้เจริญเจริญอย่างนี้แล้วเรียนมันถึงเลยเมื่อมีธรรมออกกลางแล้วมันจะมองเห็นหมดเลยเพราะธรรมเหนือที่ว่ามันดิ้นเหล่านี้นี่เป็นไงธรรมไม่ดิ้นนั่นมันรับกันตรงนั้นธรรมไม่ดิ้นธรรมไม่ดิ้นจึงไม่เป็นทุกข์ความโลภไม่ดิ้นนั่นความโกรธไม่ดิ้นราคะตัณหาไม่ดิ้นนั่นไม่ดิ้นคนไม่ดีดไม่ดิ้นคือคนมีความสงบเย็นเย็นใจเอานั่นที่ออกเทียบกันนอกจากนั้นดิ้นอย่างนั้นแหละแล้วเรายังจะหาดิ้นเหมือนเขาอยู่เลยในหัวใจเรานี้ก็มากพอแล้วมันผันอยู่ในหัวใจนี้มีเวลาสงบตัวเมื่อไหร่มันก็พอแล้วยังจะเสริมมันดิ้นไปไหนอีกนักบวชนักปฏิบัติเราแล้วไม่เคยดิ้นมาสักเท่าไหร่แล้วมันน่าจะชินชากันบ้างไม่เห็นมีความชินชาวิเศษไม่เคยชินดังนั้นมันจะลากไปเรื่อยๆอ่านนั้นมันชัดเจนที่อ่านโลกอ่านสงสารอ่านตรงหัวใจเรานี่ออกไปหาหัวใจใครก็ตามอ่านไปเลย
ความดีความดีมีแต่ลมปากต่างคนต่างเสกสรรพันยอกันขึ้นมาก็หลงลมกันเท่านั้นมันเห็นมีอะไรสำหรับวิเลศมันก็มีแต่ลมลมแรงๆนั่นแหละหาความจริงไม่มีจึงเรียกว่าปลอมไม่ใช่เป็นของจริงอะไรธรรมอะจริงโกงไปโกงมาว่าผิดผิดว่าถูกถูกว่าดีดีจริงว่าชั่วชั่วจริงวิเลศมันชั่วมันว่าดีได้เนี่ยดีมันว่าชั่วได้เนี่ยมีมันว่าไม่มีได้ไม่มีมันว่ามีก็ได้กิเลสมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงเพราะโลกที่หลงตามกิเลสจึงหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ควายคว้าอยู่นั่นแล้วพูดไปก็สลดสังเวชแล้วนี่พูดจริงๆนะเพราะมันได้พิจารณาเต็มหัวใจเรื่องเหล่านี้พิจารณามัดฟาดเต็มอาจจะว่าบ้าก็ตามก็มันเป็นในหัวใจนี่พิจารณามันทั่วแดนโลกธาตุมันมาว่าอะไรเพียงมาที่อยู่ที่นี่วะนอกจากจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นมันยิ่งได้เป็นความสลดสังเวชแล้วอัศจรรย์พระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าท่านเห็นโทษเสาะแสวงหาความพ้นทุกข์โดยไม่มีใครบอกใครแนะนำเลยทรงเสด็จออกนั่นตรัสรู้ธรรมก็ไม่มีใครบอกแดนตรัสรู้วิธีการต่างๆเราไม่มีใครแนะนำสั่งสอนพระองค์เป็นสยามภูล้วนๆ สยามภูทั้งเหตุก็คือเป็นผู้ขนขวายเองเสาะแสวงหาเองโดยไม่มีใครแนะใครบอกสยามภูทางผลก็คือเป็นเองรู้เองเห็นเองตรัสรู้เองนั่นเรียกว่าสยามภูเป็นเองจับแปลออกมาอย่างนั้นเป็นเองคือโดยลำพังช่วยตัวเองเท่านั้นท่านเห็นโทษท่านออกพอพ้นไปแล้วก็มาประกาศกลางวานแก่สัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่ควรจะเป็นไปได้ก็พระองค์ก็ฉุดไปลากไปฉุดไปลากไปผู้ที่ชุดวิสัยก็ทิ้งไว้อย่างนั้นพวกปะทะปรมะพวกคอยแต่จะเข้าเมรุนะครับจะทำไงเหมือนพูดจริงๆนั้นพิจารณาจริงแต่ไม่ทราบจะพูดให้ใครฟังมันตรงนี้ในหัวใจนี่ยิ่งเด็ดมันเปิดออกหมดเลยสิมันถึงสนุกพิจารณานี่ไม่มีอะไรมาจีบมาขวางมาต้านทานเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่เต็มตัวแล้วจะใช่ไปทางไหนทางไหนจะใช่ด้วยความเป็นอิสระไม่เป็นน้อยกับผู้ใดเลยสิ่งใดมีอยู่สิ่งใดเป็นอยู่ยังไงควรจะรู้จะเห็นจะปิดได้ยังไงนั่นที่สำคัญที่มันน่าสลดสังเวชนะสิ่งที่รู้ที่เห็นมันเป็นยังไงมันก็รู้ไม่เคยรู้มันหักรู้จะว่าไงไม่สงสัยในความรู้นั้นด้วยประจักษ์ไปได้อัศจรรย์แล้วก็ทำให้เกิดความกังวลก้องกับเฉพาะอย่างยิ่งวงปฏิบัติเราที่จะลื้อจะถอนออกจากกองพื้นกองไฟที่เผาไหม้อยู่ในหัวอกนี่เบาบางจางลงไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งสิ้นเชื้อของมันไม่มีเหลือภายในใจเลยนั่นก็สิ้นไฟไม่เผาอีกต่อไปแล้วนั่นนี่สำคัญอันนี้ก็พูดเท่านั้นเลยไม่พูดอะไรมากพูดนี่ก็เบิกบืนแล้วนะผมขนาดนั้นนะเดี๋ยวนี้นะพูดมันไม่มีกำลังในธาตุในขันธ์ที่จะพูดนะก็ว่าไปงั้นแหละมันมีกำลังมันก็หมุนติ้วเลยเราที่แต่ก่อนมันเคยเป็นนั่นแหละนี่ไม่แล้วนี่จะอ่อนอ่อนคนมากคนน้อยเป็นเหมือนกันนะกำหนดดูมันสนุกพิจารณาว่างั้นแหละใครจะมาคุยไม่คุยก็ตามถ้าแบบพูดแบบโลกนะว่าสนุกแต่เราก็ไม่ได้สนุกมันหนักเป็นอยู่ในหัวใจเนี่ยกำหนดไปนี่แล้วคนมาเกี่ยวข้องมากๆเขามาเคารพเรื่องใจใจมันจะเป็นยังไงไม่เห็นเกี่ยวข้องกันเลยธรรมชาติอันหนึ่งมันเหมือนว่างเป็นสุญญากาศว่างเปล่าไปหมดเลยนะ
ว่างจากทุกอย่างจากสัตว์จากบุคคลหญิงชายเขาเราว่างไปหมดเลยมันไม่ทราบว่าใครมานับถือใครไม่มานับถือไม่ทราบว่าใครมาชมเชยสรรเสริญใครมานินทาเรื่องของโลกกระทำอยู่นอกๆ นู่นเป็นอย่างนั้นนะนี่มันพอตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่ตอนนั้นแหละพูดต่อมาเมื่อวานนี้มันคิดขึ้นมาเองเวลามันจะคิดมันพิจารณาจะทำล้วนเรื่องโลกที่คิดเป็นแบบโลกไม่มีเลยคือแต่การมีเราของโลกนั้นแต่มันเป็นเรื่องของธรรมล้วนไปมีสภาพความเป็นอยู่ของโลกของสงสารความวิ่งเต้นขวัญขวายมันดิ้นรนอะไรอย่างนี้มันดูด้วยความเป็นธรรมเป็นธรรมแบบนี้ไม่ดูแบบเป็นบ้าดิ้นกับเขาเพื่อคับใจมันคับจริงๆนะมันกดมันถ่วงอยู่นั่นนะในหัวใจเรื่องราวข้างแต่งหาเลยแล้วนี่โหหนักมากนะเรื่องราวข้างแต่งหานี่รุนแรงมากนะมากกว่าความที่เหลือประเภทอื่นหนักมากกว่ากระเทือนมากนี่คืออย่างนี้นะคือเวลาเราพิจารณาไปถึงขั้นมันไม่เผลอกับเรื่องนี้แล้วมันยืนพิจารณาต้องตามกันด้วยนะรู้แต่มันยังแก้ไม่ได้เหมือนกับว่าจับผิดจับถูกจับหางคว้าหางมันผิดถูกแต่ยังไม่ถึงตัวมันเราทำการทำงานอะไรอยู่ก็ตามนะทำงานเครื่องยนต์ยกไม้ถามเสาบ้างอะไรเป็นอย่างหลวงผือบางทีก็หาถามเสามาทำอะไรเลยมันค่อนข้างครับมาทั้งหลังทุกอย่างอื่นไม่ค่อยทันถ้าเรื่องราคาความยากปั๊บทันทันทีมันรู้ว่ามันก็เตือนมากเลยนะเราภาวนาที่ยังไม่เรื่องใดๆนะพอรู้สึกตัวเมื่อไหร่มีสติปั๊บแทบไม่ได้มันคิดเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วมันคิดอยู่อย่างลึกๆลับๆของมันมันตั้งใจไม่ตั้งใจคิดนะพอสติภาพมันย้อนเข้ามารู้ตัวเองมันคิดเรื่องนี้อยู่แล้วนั่นแล้วโอ้โหเป็นอย่างนี้เหรอบางทีเราระมัดระวังอย่างเต็มที่มันก็ยังมาเป็นได้มันเป็นวันอย่างนี้ครับคุณเล่าเวลาทำร้ายเข้าไปแล้วเข้าไปถึงขั้นเดือดละเอียดเข้าไปตัวนตัวแล้วที่จะฆ่ามันจะลึกอะไรเลยคือเรื่องอะไรทันบ้างไม่ทันบ้างแต่เรื่องราคานี่ความยับทันทีเลยรู้ทันทีดับพร้อมเลยเมื่อเรารู้ทันมันก็ดับเลยเขาแยบรู้ทันวันนี้เราเคยเล่าให้พ่อแม่อาจารย์ฟังกันพ่อท่านตอบแยบคายมากนะผมก็เลยลุ่มๆเป็นสติได้อย่างดีมากเลยคุณพูดถึงเรื่องเจ้าโลกสมมติตัวเจ้าโลกของหลานผมจำได้แค่นี้นะมันรุนแรงของหลานเรามันเป็นกับเรามันก็รับกันกับคำพูดของท่านมันเป็นในเรามันก็รับกันปุ๊บปั๊บเนี่ยงั้นแล้วถ้ามันมีต่างคนต่างมีมันก็รับกันความแรงมันก็ความยังไงมันก็รู้ท่านพูดเราก็กำลังพิจารณาอย่างนี้อยู่แล้วเมื่อมันผ่านอันนี้ไปแล้วมันเหมือนกับว่าบ้านร้างตรงมีคนอยู่อย่างว่านั่นน่ะเป็นขั้นๆ นะความดื้อดึงความเพ่งๆผ่านๆก็ตัวนี้เองนะตัวพึกตัวขนองกินเหล้ามัสยิราโฮเฮอยู่ตามบ้านตามเรือนพอไม่มีคนกินเหล้าเมายาคนมีแต่คนดีแล้วบ้านก็สงบ
เหมือนบ้านร้างว่ะตัวนี้มันเมื่อตัวนี้มันนั่นหมดไปจิตใจมันก็เพลินพลาดอย่างนั้นนั่นความดูดความดึงดูดมันก็ไม่ดึงดูดเพราะว่ามันหนักมากนะอันนี้นะแก้ก็ยากที่สุดความเย็นดูดอันนี้ยุ่งยากมันก็เพื่อเรื่องปัญญาเรื่องอวิชชาอวิชชาเพียงเป็นพื้นฐานอยู่นั่นเหมือนกับแผ่นดินต้นไม้อะไรเหล่านี้เติมแผ่นดินนี่คือตัวนี้ออกแสดงสิ่งต่างๆที่เต็มแผ่นดินนี่คืออันนี้ออกแสดงว่าวิชาจริงไม่เห็นมีอะไรแสดงเวลาเข้าไปถึงมันตัวนี้แสดงมากแล้วก็ขั้นรุนแรงถ้าดินถล่มมันรุนแรงทั้งการพิจารณาก็รุนแรงปัญญาขั้นนี้จึงเป็นเหมือนกับฟ้าดินถล่มฟัดกันมันต้องเป็นของมันเองนะพอหมดปัญหาก็นี่แล้วปัญญานี่มันก็หมดปัญหาไปเองปัญญาขั้นละเอียดกว่านั้นก็ตามที่เด็กขั้นละเอียดแต่เรื่อยๆเรื่อยๆถึงเรื่อยพูดมันเหมือนน้ำซับน้ำขึ้นว่าสิถึงขั้นละเอียดจริงๆก็ไปแล้วเหมือนน้ำซับน้ำขึ้นปัญญาเราอยากถ้าไม่เป็นการอ่านเอื้อมเราอยากว่าปัญญาญาณมันละเอียดมันขนาดนั้นตามที่เด็กส่วนละเอียดมันเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่เราตั้งใจให้เป็นธรรมชาติซึมไปซึมทราบเหมือนที่เด็กมันซึมทราบมันแหละเมื่อนั้นมันก็ไม่แก้กันไม่ตกเลยอย่างที่ว่าอวิชชาต้องเห็นมันแสดงตัวอะไรพอผ่านนี้เข้าไปถึงอันนั้นแล้วไม่เห็นแสดงอะไรมันก็มีอยู่ธรรมชาติของมันคือว่าให้เกิดความอัศจรรย์อ้อยอิ่มสง่าผ่าเผยผ่องใสอะไรเป็นความอัศจรรย์หนึ่งอยู่เท่านั้นของมันมันไม่แสดงฤทธิ์เดชออกไปทางโน้นทางนี้อะไรแต่ตัวราคานี่โหแสดงสุดเหวี่ยงนะมันแสดงอย่างโลดอย่างโผล่อันนั้นไม่เห็นมีแต่มีเท่านั้นถึงได้ว่าอ๋อนี่มันเป็นพื้นเพลของชาติของความเกิดตัวนี้เป็นพื้นเพลที่จะให้เกิดตัวนี้เป็นตัวอุ่นแรงตัวทำงานนี่พออันนี้มันหมดปัญหาไปแล้วอันนั้นมันก็เป็นอัตโนมัติอีกอย่างมันก็จะสิ้นของมันไปจนได้อวิชชาอันนี้มันเป็นไปได้อันนี้มันเหมือนกับจิตของเราธรรมดาทั่วไปนี่ที่จะรอคอยให้มันพ้นจากวัฏทุกข์ไปโดยความอิ่มตัวนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีเลยแต่เมื่อถึงขั้นนี้แล้วมีนะราคะตัณหาตัวรุนแรงนี่หมดไปแล้วยังเหลือแต่นั้นมันก็เป็นอัตโนมัติค่อยหมุนตัวเกิดไปนั่นคือว่าพระอนาคาท่านไม่กลับมาเกิดเมื่อท่านเห็นนี่ในหัวใจหนึ่งทีก็มีใจนั้นแล้วมันจะค่อยนั่นไปเองเพราะธรรมชาติเหล่านี้มันหมุนกันอยู่นี่ถึงว่าพระอนาคาท่านนิพพานข้างหน้าเลยนั่นเป็นอัตโนมัติมันยังไงท่านก็ไม่กลับแน่แล้วแต่ถ้าว่ามีชีวิตอยู่ก็ยิ่งเร็วเข้าไปเพราะเรื่องความเพียรนั่นมันเป็นอัตโนมัติของมันแต่อัตโนมัติของความเพียรนี้มันก็หมุนติ้วเข้าไปกว่านั้นอีกเนี่ยมันต่างกันนะความเร่งมีชีวิตอยู่ก็เร่งพอสิ้นชีวิตไปแล้วมันก็เป็นอัตโนมัติธรรมดาไม่มีใครเร่งใครแต่ยังไงมันก็มีวันหมดวันสิ้นอวิชชาอยู่อย่างขึงสั้นก็นิพพานเนาะนั่นก็นิพพานเลยนั่นอวิชชาสิ้นตรงนั้นก็นิพพานเลยสิ้นไปด้วยอำนาจอย่างนี้แหละเป็นจังหวะมีชีวิตอยู่มันหมุนนะมีชีวิตอยู่มันหมุนมันเร่งของมันตลอดเลยเรียกว่าความเพียรความเพียรตัวมัดเจ้าของหนุนอยู่ตลอดอันนั้นเป็นอัตโนมัติไม่มีอะไรเข้าไปหนุนเป็นตัวเองเป็นอัตโนมัติของตัวเอง
มันก็มีค่ากว่ากันอย่างที่ข่าวที่ว่าจะเป็นโรคอะไรที่ขัดในหัวคนมันยังชัดนะชัดจริงๆนะเรายังไม่อยากตายมันยังไงมันตรงข้างรู้อยู่ขนาดนั้นล่ะฟังสิถ้าตายเวลานี้ยังไงก็ค้างไม่อยากค้างไม่ค้างเดี๋ยวจะให้ถึงที่สุดเลยถึงที่สุดแล้วไปเมื่อไหร่ก็ไม่ว่าขณะนี้ก็ไม่ว่านั่นดูที่ไหนมันจะไปช้าทางอยู่นั่นนี่ได้หมุนติ้วไปแต่ความเพียรนี่เรื่องทุกเวทนานี้เราก็เคยขึ้นสนามมาแล้วขึ้นเวทีมาแล้วเลยยังไงก็เนี่ยพอใส่กันกึ๊กมันก็ผึ่งเลยเพราะมันเคยแล้วนี่ถึงขนาดที่ว่าพูดว่าจะเวทนาหน้าไหนหน้าจะมาหลอกเราอีกหน้าทุกเวทนาเวลาจะตายมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกนี่มันก็เวทนาอันเดียวกันนี่มันก็ใส่ปั้วเลยไม่ถอยเลยนะพุ่งเลยขับมันออกแล้วปัจจุบันนั่นมันยังไม่อยากตายมันก็รู้อยู่นั่นแหละแต่เพราะว่าไม่อยากค้างเวลานี้มันยังมีอยู่นี่นะถึงจะละเอียดขนาดไหนมันก็มีอยู่มันก็รู้อยู่นั่นหว่างเวลามันมาเป็นอย่างน้องผือไม่เห็นห่วงอะไรวะเนี่ยมันเป็นอยู่สองภาคเลยภาคที่ว่าถ่ายท้องเอาลงไปแล้วมันก็มาหดเข้าหมดเลยมันจะไปจริงๆมันไม่ไปจริงเหรอเนี่ยไม่เห็นห่วงอะไรเลยมันก็รู้มันไม่มีอะไรห่วงอะไรห่วงเลยไปพร้อมที่จะไปมันตอกกำหนดจิตเข้าไปปั๊บมันเลยมีกำลังเลยความรู้เลยซ่าออกมาอีกพูดมีแต่พูดคนเดียวผู้ปฏิบัติมันได้หน้าได้หลังอันนี้ที่มันหน้าอินนาละอาใจผมนะแต่ก่อนมันก็ไม่มีความมีเรื่องวุ่นวายอย่างนี้นะนี่ถึงอยู่ครูบาอาจารย์อยู่ครูบาอาจารย์มันก็อย่างนี้แล้วอย่างมาอยู่วัดสาวันตานมันก็เต็มนี่คนมันทำไงมันก็มาเองแต่เวลาเราไปปฏิบัติก่อนไม่มีเราได้ปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆตั้งแต่วันออกเลยนะไม่มีอะไรมายุ่งเราได้เลยแล้วก็นิสัยอย่างนี้ด้วยนี่ก็ไปทำนั่นทำนี่ยุ่งกับคนนั่นคนนี้ไม่มีผมไม่ได้เคยสอนใครเลยไม่เคยขนาดนั้นสิว่าอยู่ที่ว่า9ปีเต็มเหมือนไม่ได้มองเหมือนไม่ได้ลืมหูลืมตาเลยหรอกนี่ก็ฟาดกันตลอดเลยทุกจังหวะทุกมากอ่ะสิออกจากนี้ไปที่นั่นนี่จะไปขึ้นเวทีขึ้นเวทีเปลี่ยนเวทีใหม่เรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยคิดจะชินที่ตรงไหนพลิกทันทีพลิกทันทีหาแต่ที่เด็ดเด็ดเด็ดนะนั่นเลยจิตมันก็ตั้งตัวของมันตลอดมันพลิกอยู่เรื่อยนี่ไม่นอนใจสิแต่เรื่องอาหารนี่มันเป็นประจำเลยแหละผมนะเพราะมันได้ผลทั้งด้านสมถะวิปัสสนานะได้หมดด้านสมถะก็ละเอียดแน่วทางด้านวิปัสสนาก็คล่องตัวเรื่องอาหารสำหรับผมนี่ถูกจริงๆเป็นอุปกรณ์อันสำคัญมากหนุนความเพียรของเราได้ดีมากนะมันคล่องพิจารณาทางด้านปัญญานี่มันไหลลื่นยิ่งคล่องตัวเพราะอาหารน่ะนี่ใครจะหยับช้าล่ะว่าขั้นนี้มันเป็นประโยชน์อย่างนี้นี่แล้วไปขั้นนั้นมันเป็นสมมติว่ามันเป็นอัตโนมัตินี่ใครก็หยับช้าล่ะนั่นเป็นอัตโนมัติเวลามีเครื่องหนุนแล้วอย่างนี้มันก็ยิ่งคล่องตัวไปอีกนั่นแล้วใครจะไม่อยากคล่องล่ะนี่แหละที่ว่ามันอดจะตายสงสารหมู่เพื่อนนะผมว่าจริงๆนะผู้ที่เพราะความสงสารนั่นนะมันจะไม่มีหลักมีเกณฑ์นะที่เราตายไปแล้วนี่แต่ผู้ที่ดูด่าว่ากล่าวอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยมีนะเพราะเราดูนี่เราไม่ดูด้วยโลกแบบโลกนี้เราดูแบบธรรมนี่ดูเพื่อดีต่างหากไม่ดูเพื่อทำลายถ้าหมู่เพื่อนไว้ก็รับในความเมตตาสั่งสอนก็ด้วยความเมตตาดูอะไรก็ไม่พ้นที่เมตตาอยู่ในนั้นจนได้เราเชื่อเราไม่ได้เอากิเลสมาใช้นี่นะอย่างที่นี่ออกเราตายไปแล้วหมู่เพื่อนจะเป็นยังไงนี่ถ้ามายึดหลักยึดเกณฑ์ได้ตั้งแต่บัดนี้แล้วจะทำไงจะโลเลโลเลต่อไปก็เป็นกรรมฐานหากินไปละ
เดี๋ยวนี้มันเป็นมากแล้วนะพิจารณาจะพอแล้วมันก็ถ้าพูดถึงว่าอิ่มตัวมันก็อิ่มจะพอพูดอย่างนี้จะเป็นอะไรไปคือมันอิ่มตัวจะพอทุกอย่างเลยปรากฏว่ามันไม่เห็นมีหิวอะไรเลยมันอิ่มตัวจะพอหมดทุกอย่างในสามเดือนโลกธาตุนี้อิ่มหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันพอของมันอิ่มของมันเป็นเรื่องลำพังเรื่องของไปเมื่อไหร่ก็ไปแล้วขันนี้ปานนานแล้วก็จะแบกมันอะไรไอ้ขันก็รู้มันอยู่ขันพาอยู่พากินพาหลับพานอนขับถ่ายอะไรเหล่านี้ไม่เป็นเรื่องกังวลจะเป็นเรื่องอะไรต้องพาดีพาดิ้นพาอยู่พากินก็เป็นเครื่องกังวลเป็นกองทุกข์อันหนึ่งเรียกว่าพาราฮาเวปัญจกันธากันง่าเป็นทุกข์ทุกข์ก็ปฏิบัติรักษามันนี่อันหนึ่งทุกข์ด้วยอุปทานอีกขั้นหนึ่งก็มีนั่นตัวเดียวลดไว้ยังไงตรงไหนกันบ้างเอาละเนาะเลิกกันเอาออกซะ

ูดธรรมะก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วมันหมดของมันนะเวลามันไม่เอาไหนมันไม่เอาจริงๆอย่างทุกวันเนี่ยมันหดของมันเข้าไปเลยถ้ามันหดแล้วมันก็จะได้เรื่องอะไรแต่ก่อนมันก็ไม่เป็นนี่มันเป็นก็มาเป็นเข้ามาโดยลำดับลำดาอย่างเมื่อเช้าเนี่ยบินทบาทมีนวดก็พอแล้วมันก้มแล้วเงยยิงเวียนมันจะล้มต่อหน้าต่อตาคนจนได้เพราะงั้นมานี่ถึงรับไม่ได้ถ้าเราก็ล้มจริงๆอ่ะก่อนใครจะรู้ยิ่งกว่าเรารู้เราผมทำผมก็เอาหัวใจคนที่สุดท้ายเจ้าของก็จะพังนี่ทำนี่ทำตัวหัวใจคนนั่นนะบึกบึนเวียนเท่าไรเจ้าของยิ่งอ่อนลงอ่อนลงนั่นเดือดนี่พิจารณาหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทุกวันมันไม่มีอะไรที่เข้ามาเกี่ยวมาจะออกไปเกาะไปเกี่ยวกับอะไรมันก็หมดแม้ที่สุดการสงเคราะห์สงหาเทศนาว่าการเครื่องมือมันก็หมดกำลังนะความเมตตาสงสารนั้นเมตตาแต่เครื่องมือที่เป็นเครื่องแสดงออกด้วยกิริยาแห่งความเมตตามันไม่เอาไหนแล้วมันก็จำเป็นต้องอยู่เรื่องวิตกวิจารกับหมู่กับเพื่อนนั้นผมวิตกมากยิ่งกว่าแต่ก่อนตั้งแต่ยังหนุ่มยังน้อยนั้นความเมตตาสงสารก็เสมอกันแต่ไม่มีความวิตกวิจารอย่างทุกวันนี้มากเหมือนที่เป็นอยู่เวลานี้ในวัยนี้เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัตินี่เป็นสำคัญผู้นำทางก็หมดไปหมดไปอยู่โดยลำพังใครก็เคยอยู่แล้วโดยลำพังเป็นยังไงมันไม่ได้ดับได้เกณฑ์อะไรเหล่านี้ก็ได้นำมาพูดให้หมู่เพื่อนฟังหมดแล้วไม่มีครูมีอาจารย์เป็นเครื่องถือเครื่องรากเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดเอาไว้เนี่ยมันพังได้ง่ายๆใจนี่เรื่องอัดเรื่องทำนั้นจำได้แต่ที่เหล็กมันไม่ยอมฟังเสียงความจำนะสินอกจากความจริงเท่านั้นที่เหล็กถึงจะยอมเมื่อได้ยินได้ฟังครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนอยู่เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาได้ยินอยู่ด้วยหูของเราคิดอยู่ด้วยใจของเราซึ่งเกี่ยวข้องกับท่านอยู่มันก็มีกำลังภายในจิตใจนี่ก็จัดว่าเป็นความจริงอันหนึ่งที่จะต้านทานความจอมปลอมทั้งหลายได้เพราะความจอมปลอมนี้มันไม่เคยอ่อนตัวโดยธรรมชาติของมันมันมีจะแข็งขึ้นเรื่อยแข็งขึ้นเรื่อยถ้ามีธรรมะเข้าไปปราบไปปรามไปรักษาต้านทานมันก็อ่อนตัวลงเพราะกำลังมันสู้ธรรมะไม่ได้พอธรรมะอ่อนลงมันก็แข็งขึ้นทันทีแต่ธรรมะนี้เราต้องได้ฉุดได้ลากเมื่อถึงยังไม่ถึงขั้นที่ควรเป็นเองที่ควรช่วยตัวเองได้แล้วมันก็ต้องได้ฉุดได้ลากการฉุดการลากนั้นมันก็มีเวลาอ่อนตัวได้เวลาอ่อนตัวนั่นแหละเป็นเวลาฝ่ายต่ำคือกิเลสทั้งหลายมันมีกำลังมันดีขึ้นดีขึ้นทนมันไม่ไหวก็พังนะการมีครูมีอาจารย์จึงเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวเราเคยมาแล้วไม่สงสัยประจักษ์ใจอยู่กับท่านมันร่มเย็นกลัวก็กลัวด้วยธรรมไม่ใช่กลัวแบบโลกๆเขากลัวกันกลัวเป็นธรรมเราลบเลื่อมใสทุกอย่างเป็นธรรมทั้งนั้นความกลัดความกลัวความระมัดระวังท่านกลัวท่านจะดุจะว่านี่มันก็เป็นธรรมหมดมันต่างกันอย่างนั้นความระวังอย่างนี้เป็นธรรมเป็นธรรมทั้งนั้นจิตก็ไม่ค่อยผาดโผนโลดเต้นค่อยไปตามร่องตามรอยตัวหลักฐานพยานท่านร่วงโรยไปร่วงโรยไปนะคือครูบาอาจารย์ร่วงโรยไปร่วงโรยไปใจของเราก็ยิ่งอ่อนลงอ่อนลงอันนี้ที่ว่าวิตกมากนะและเชื่อไฟเวลานี้มากจริงๆจนมองไม่ทัน
คิดไม่ทันเชื่อไฟที่จะส่งเสริมกิเลสให้มีความรุนแรงมากขึ้นเพื่อเผาหัวใจของสัตว์โลกไม่ว่าใครๆก็ตามมันมีอยู่รอบด้านมีอยู่ทุกแห่งทุกคนนี่ที่ทำให้วิตกวิจารมากสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กล่อมได้อย่างง่ายดายที่สุดเลยมีมาทุกแง่ทุกมุมทำให้หลงให้เพลินได้ทั้งนั้นความหลงความเพลินเป็นเรื่องของกิเลสสิ่งที่จะทำให้หลงให้เพลินก็คือเครื่องล่อของกิเลสนะอันนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ทั่วไปหมดใครจะคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยถ้าคิดว่าเป็นภัยเข้าใจว่าเป็นภัยภายในจิตจริงๆแล้วใครจะไปเสาะใครจะไปแสวงหามาไม่หามานี่ก็คิดเห็นว่าเป็นความเพลิดความเพลินความสนุกสนานเรื่องเดิมโดยไม่ได้คิดว่ายาพิษมันแฝงตัวของมันมากับสิ่งนั้นสิ่งนั้นเลยนี่ที่สำคัญมากโลกถึงได้เสียหายกันมากมายกันทั้งที่ว่าโลกเจริญนั่นแหละเจริญมันก็เจริญไปเพื่อความทุกข์ความลำบากความทรมานเสียมันไม่เจริญไปเพื่อความสงบสุขถ้ามีธรรมเข้าแทรกแล้วหาจุดที่หมายไม่ได้เลยใครจะว่ามีความรู้วิชาฐานะมั่นคงขนาดไหนก็ตามมันก็เพียงเป็นเพียงลมปากเพียงความสำคัญของใจเท่านั้นว่ามีสิ่งนั้นว่ามีสิ่งนี้จิตเข้าไปพึ่งสิ่งนั้นเข้าไปพึ่งสิ่งนี้ไปเกาะสิ่งนั้นไปเกาะสิ่งนี้ก็ได้เพียงความสัญญาความจำความหมายเท่านั้นความจริงมันไม่มีในหัวใจนั่นเพราะไม่มีธรรมซึ่งเป็นความจริงแท้อยู่นั้นแล้วจะเอาอะไรมาเป็นสาระแก่นสารได้ไม่มีล้มได้โดยกันทั้งนั้นเนี่ยถ้าไม่มีธรรมสักอย่างเดียวเนี่ยที่ทำให้วิตกมากไปทุกวันทุกวันสิ่งที่มันเป็นค่าศึกต่อสัตว์โลกมันมีอยู่ทุกแห่งทุกหนทั้งผู้มีชีวิตอยู่ทั้งผู้ตายไปแล้วก็เต็มไปด้วยสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ความทรมานมีชีวิตอยู่นี่ก็มีสภาพหนึ่งที่จะทำให้ลุ่มหลงให้รับความทุกข์ความทรมานตายไปแล้วก็เป็นอีกสภาพหนึ่งซึ่งเรียกว่าวิบากกรรมต้องแผ่ต้องเผาสัตว์ทั้งหลายตามหน้าแผ่กรรมหนักเบามากน้อยของตนทั่วดินแดนไม่มีอะไรว่างเลยว่าสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ทำกรรมผู้ที่จะมาถูกมาลากให้หลุดให้พ้นไปจากนั่นก็มาเป็นการเป็นเวลาเช่นพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็มาเป็นการเป็นเวลาที่จะได้รับผลรับประโยชน์สิสัตว์ทั้งหลายจะพอหลุดพอพ้นไปได้หรือผ่อนหนักเป็นเบาแต่ตอนนั้นเท่านั้นแหละอันนี้พุทธศาสนายังมีอยู่แต่เราสังเกตดูที่ว่าผู้นับถือพุทธศาสนาด้วยความจริงใจมีสักกี่รายนอกจากมีแต่ลมปากพูดว่าเป็นชาวพุทธเท่านั้นแม้ที่สุดพระเราก็ไม่พ้นจะเป็นอย่างโลกทั่วไปที่เขาไม่ได้บวชเลยเราอยากเข้าใจว่าพระเหล่านี้เป็นผู้แน่นหนามั่นคงต่อสรณะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และมั่นคงต่อการปฏิบัติเพื่อแก้ไขถอดถอนกิเลสให้ถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ไม่อยากมีจะว่าอะไรมีก็มีเรื่องจะเครื่องอาศัยหรือว่าเป็นโลกก็ได้แล้วบวชมาใครก็เคารพเห็นผ้ากาสาวพัดแล้วจิตใจก็อ่อนทำอะไรไม่ได้เมื่อจะคิดดูถูกเหยียดหยามก็กลัวเป็นบาปหนักผู้ที่สนุกทำบาปที่อยู่ในวงผ้าเหลืองก็ทำอย่างหน้าด้านไปได้สบายสบายนั่นกิเลสฟังดูมันไว้หน้าใครที่ไหนมันไม่ได้ไว้ทำได้เป็นได้ทั้งนั้นถ้าเผลอตัวเมื่อไหร่แล้วไม่ว่าพระไม่ว่าคารวะ มันเป็นได้ด้วยกันเนี่ยเนี่ยที่ว่าศาสนาเสื่อมดังที่เคยพูดแล้วมันเสื่อมอยู่ที่ตัวบุคคลตัวผู้นับถือศาสนา
มันไม่ได้มีความจริงจังอะไรกับธรรมที่ท่านสอนไว้ด้วยความจริงจังด้วยพระเมตตาผู้รับมันไม่ได้รับด้วยความจริงจังสักแต่ว่ารับเลยเป็นขนบประเพณีไปเสียทำอะไรจึงมีตั้งแต่ขนบประเพณีพอให้แล้วส่วนที่จะหวังเอาจริงเอาจังเอาความถูกต้องดีงามจากศาสนาธรรมจริงไม่สนใจเลยมีตั้งแต่กิริยามีแต่พิธีเพียงเท่านั้นนี่เรานี่เป็นความอ่อนเอ๋ยมากไหมผู้นับถือศาสนาพิจารณาตามนี่สิมาวงพระวงเนนของเรานี่เฉพาะวงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเรานี่ก็นับวันอ่อนลงการอ่อนในความขนขวายในการประพฤติปฏิบัติหลักธรรมหลักวินัยเพื่อความแก้ความไขถอดถอนเราจะอะไรมาแข็งอะไรมาเป็นผลที่จะเกิดขึ้นให้เป็นความสงบร่มเย็นก็ไม่มีเป็นความเฉลียวฉลาดก็ไม่มีเพราะความขวนขวายมันอ่อนแอมากถึงกับไม่มีต่อไปนี้ทางยังกลมในวัดกรรมฐานของเราจะไม่มีเหลือนะพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกท่านทรงเดินจงกรมอยู่ตลอดวันปรินิพพานมีในตำหนับตำราพระสาวกอรหันต์ท่านทั้งที่ท่านสิ้นกิเลสแล้วทั้งนั้นท่านก็เดินจงกรมอยู่จนกระทั่งวันปรินิพพานเช่นเดียวกันหมดไม่มีใครที่จะเห็นว่าได้มรรคได้ผลเป็นที่พอพระทัยและเป็นที่พอใจแล้วการเดินจงกรมไม่จำเป็นท่านนักจำเป็นของท่านในแง่หนึ่งที่เราผู้เป็นครังกิเลสไม่สามารถที่จะทราบได้นั่นแหละทราบได้เฉพาะท่านผู้สิ้นกิเลสว่าการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไรกับจิตใจและธาตุขันธ์ของท่านเมื่อยังทรงพระชนอยู่และมีชีวิตอยู่ท่านทราบของท่านได้ดีและความชุ่มเย็นระหว่างขันธ์กับจิตที่จะสืบต่อกันไปให้ยืดยาวนานพอถึงการอายุไขขึ้นอยู่กับอะไรท่านก็ทราบเรื่องการเดินจงกรมนั่งสมาธินี้เป็นโอสถสำคัญทั้งนั้นสำหรับท่านจะดำเนินไม่ละไม่ถอยนะเป็นเพียงผิดกันกับพวกเราที่มีกิเลสอาสวะหนักเบามากน้อยเท่านั้นนี่ภาวนาของพวกเราเดินจงกรมนั่งสมาธิของคนมีกิเลสจึงต้องเดินเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อชำระกิเลสตามประเภทที่มีอยู่ของตนจนกระทั่งถึงให้ผ่านพ้นไปได้นี่เจตนามีต่างกันอย่างนี้เท่านั้นสำหรับผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านไม่มีเจตนาที่จะแก้ไขถอดถอนกิเลสตัวใดนะขัดกันระหว่างขันธ์กับจิตขัดกันเท่านั้นขัดก็เป็นเรื่องของธาตุของขันธ์ยึดเมื่อจะครองธาตุครองขันธ์ไปนานก็ต้องมีการปฏิบัติเยียวยารักษากันเหมาะสมในทางใดก็ต้องนำทางนั้นมาปฏิบัติเช่นเดินจงกรมเป็นวิธีการบำบัดรักษาอย่างหนึ่งนั่งสมาธิภาวนาเป็นวิธีการบำบัดรักษาระหว่างขับขันกับจิตที่อยู่ด้วยกันนี่ประการหนึ่งนั่นและสำหรับผู้สิ้นกิเลสความเพียรทุกประโยคมีจะทุ่มลงไปเพื่อฆ่ากิเลสทั้งนั้นมีต่างกันที่ตรงนี้กิเลสหนักเบามากน้อยเพียงไรละเอียดแค่ไหนเรื่องความเพียรนี่ทุ่มลงไปเพื่อกิเลสทั้งนั้นเพื่อจะสังหารกิเลสแต่พูดถึงให้ทำสุดยอดจริงๆเพื่อสังหารกิเลสต่างกันหนังนี่เราก็เป็นครังกิเลสอยู่ด้วยกันแล้วยิ่งขี้เกียจขี้คร้านการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาการสังรวมระวังรักษาจิตใจของตนแล้วจะเอาอะไรมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดถือเป็นที่ยึดที่เหนี่ยวที่เกาะของเราคิดสิจิตเมื่อยังไม่พอตัวต้องเกาะร้อยทั้งร้อยพันทั้งมันทั้งหมื่นทั้งแสนทั้งล้านล้านเกาะทั้งนั้นดูจิตของเราดวงเดียวนี่ก็เท่ากับดูจิตทั่วโลกดินแดนนั่นเองของสัตว์ทั้งหลายเมื่อยังไม่มีที่เกาะที่ยึดต้องเสาะต้องแสวงหาดูแล้วก็ต้องเกาะ
เว้นแต่ผู้ที่พอแล้วดังที่กล่าวมาสักครู่นี้เท่านั้นท่านไม่เกาะพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ท่านไม่เกาะธรรมกับท่านเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นธรรมโมปดีโปธรรมชั้นใดจิตใจที่บริสุทธิ์ก็ชั้นนั้นจิตใจที่บริสุทธิ์ชั้นใดธรรมที่เลิศก็ชั้นนั้นนั่นเข้าขึ้นกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วจะเอาอะไรไปเกาะอะไรนี่อันเดียวแต่หาเกาะกับอะไรนั่นต่างกันอย่างนี้ผู้มีกิเลสฟังที่ว่ามีกิเลสมันไม่ใช่สองหรือน่ะแล้วจะทำยังไงที่จะแก้กิเลสลงไปได้ก็ต้องชะต้องล้างต้องกำจัดมันด้วยสังวรธรรมคือความระมัดระวังสังเกตตัวเองประกอบความภาคเพียรเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อถอดถอนตัวเองอย่างนั้นเรียกว่าเพื่อเกาะธรรมสติปัญญาเป็นเครื่องเกาะความเพียรนี้เป็นเครื่องเกาะทั้งนั้นเครื่องยึดทั้งนั้นไม่อย่างนั้นกิเลสไม่กลัวต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องกำบังหรือเป็นเครื่องมือต้านทานซึ่งกันและกันเนี่ยที่วิตกวิจารกับหมู่เพื่อนเกี่ยวกับเรื่องการประกอบความภาคความเพียรเพราะสิ่งที่มันจะมาทับถมโจมตีเหล่านั้นมันมากต่อมากเวลานี้มีอยู่ทุกแห่งทุกคนตำบลหมู่บ้านไม่ว่าบ้านนอกในเมืองมันเป็นอันเดียวกันหมดพระเราจะได้หนังนั้นหนาได้หนังเพชรมาจากไหนที่จะไม่ถลอกปอกเปิดเมื่อกระทบกระเทือนกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็เป็นเหมือนหนังของโลกเขานั่นเดียวคำว่าหนังก็หมายถึงใจใจยังมีกิเลสอยู่ก็เหมือนใจโลกเมื่อถูกกระทบกระเทือนก็ต้องถลอกปอกเปิดและชิบหายไปเสียหายไปตามๆกันกับสิ่งที่มากระทบกระเทือนหนักเบามากน้อยอยู่โดยดีเนี่ยถ้าไม่มีการระมัดระวังรักษาเป็นอย่างนั้นการประกอบความเพียรก็เคยได้พูดให้ฟังมากต่อมากแล้วอุบายวิธีการใดที่ได้ผลมากกว่าวิธีการอื่นให้นำมาใช้ให้มากให้สนใจกับวิธีการนั่นเหล่านี้ก็บอกหมดแล้วใจคิดดื้อคืออะไรกิเลสนั่นเองมันดื้อใจจริงๆไม่ดื้อไม่ได้กิเลสมันเข้าฝังใจสิจึงทำให้ใจบีบดิ้นดื้อด้านต่ออัตต่อธรรมพระใจจริงๆไม่ดื้อกิเลสที่แฝงอยู่ในใจนั่นแหละพาให้ดื้อพาให้ด้านพาให้ทำความผิดพลาดอยู่เสมอจึงต้องได้ใช้ความปรินิพพิจารณาเอาอย่างมากไม่เช่นนั้นไปไม่รอดนะสติส่วนมากตั้งได้ด้วยการถอนอาหารเนี่ยสำคัญนะผมประจักษ์ในหัวใจจึงได้กล้าพูดอยู่เสมอถ้ายิ่งพูดตั้งสติสตังไม่ได้เรื่องแล้วนั่นยิ่งแล้วนะถ้าขันมีกำลังมากมันทับเอาจริงๆต้องได้ผ่อนได้บังคับก็เคยพูดให้ฟังแล้วว่าตั้งแต่วันออกปฏิบัติกรรมฐานขึ้นเวทีต่อกรกับกิเลสไม่มีวันไหนเวลาใดได้รับความสะดวกสบายตามอิสระเลยเพราะมันไม่มีอิสระกิเลสมันเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาเราจะอิสระมาจากไหนมันต้องระมัดระวังต่อสู้อยู่ตลอดทั้งธาตุทั้งขันธ์การอยู่การกินก็ต้องได้กดเอาไว้บังคับเอาไว้ไม่ให้กินมากนอนก็เหมือนกันมีแต่ถ้าบังคับถ้าตกถ้าต่อยกันอย่างนั้นถ้าอยู่สะดวกสบายไม่มีนี่แหละการต่อสู้กับกิเลสมันต้องเป็นอย่างนี้ดูปกติก็ระวังอยู่ตลอดสติกับใจไม่พลาดจากกันนี่อย่างนั้นปัญญาที่จะนำมาสอดส่องที่จะนำมาพิจารณาสิ่งไหนให้รู้เหตุรู้ผลชัดเจนแล้วปล่อยวางนั้นก็ได้ใช้เรื่อยมาสับกันไปปนกันไปนั่นจึงอยู่เป็นสุขไม่ได้นะเราจะอยู่เป็นสุขโดยลำพังทั้งๆที่มีกิเลสเต็มหัวใจอยู่นี้มันเป็นสุขไม่ได้ทุกข์ก็ต้องยอมรับว่าทุกข์เพราะการต่อสู้แก้ไขกิเลสนี้พระพุทธเจ้าก็พาทุกข์มาแล้วสาวกทั้งหลายท่านพาทุกข์มาแล้วไม่เป็นของแปลกประหลาดอะไรสำหรับผู้ดำเนินงานเพื่อความพ้นทุกข์จะต้องยอมรับความหนักเบามากน้อยแห่งความเปลี่ยนของตน
เนี่ยสำคัญตรงนี้นะครูอาจารย์พัดไปพลาดไปจากไปก็จะกลายเป็นโลเลไปหมดกรรมฐานก็จะมีแต่ชื่อแต่นามหาความจริงในวงกรรมฐานไม่ได้นี่ที่ทำให้วิตกมากแล้วก็เรื่องการเกิดการตายที่จะหมุนไปเวียนมาของใจที่มีกิเลสนี่อันหนึ่งสำคัญมากนะนี่สำคัญเนามากทีเดียวถ้าได้ชำระลงไปให้ได้มีความเบาบางไปพอสมควรแล้วก็ยังพอทำเนาเกิดในภพชาติต่างๆก็เป็นภพที่ดีพอบรรเทาทุกข์ได้ในภพนั้นๆถ้าเป็นแบบข้างกิเลสเช่นเดียวกับโลกทั่วๆไปแล้วความเป็นอยู่ความหนักเบามากน้อยในเรื่องทุกข์ทั้งหลายนั่นก็เป็นเหมือนโลกทั่วๆไปนะอันนี้ก็ทำให้วิตกวิจารอันนั้นเหมือนกันเมื่อเทียบกับท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วมาบวกกันกับพวกเราที่เป็นครั้งกิเลสนี้มันเป็นอย่างที่ว่านั่นแหละเพราะท่านสิ้นท่านสิ้นจริงๆท่านหมดจริงๆรู้อยู่ภายในหัวใจของท่านไม่มีอะไรเป็นปัญหาเลยปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าอดีตเพราะอดีตที่ผ่านมาแล้วท่านก็ไม่ไปยึดอนาคตที่จะมาข้างหน้าจะมาจากไหนปัจจุบันก็รู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลาขาดจากสิ่งทั้งหลายอยู่แล้วโดยประการทั้งปวงถึงว่าไม่มีอดีตอนาคตอยู่ในวงปัจจุบันล้วนๆนั่นแล้วท่านจะไม่ทราบได้อย่างไรการเกิดการตายเมื่อสิ้นทราบภายในจิตใจแล้วท่านจะอะไรไปเกิดแล้วอะไรมาเป็นเครื่องก่อควรวุ่นวายในวาระนั้นวาระนี้ชาตินั้นชาตินี้ชาติก็มีมาเป็นเครื่องยืนยันรับรองทุกข์ทั้งหลายทุกข์จะเกิดมาจากไหนท่านนับดูข้างนาทีอชาตัสสะผู้ไม่เกิดคือผู้ไม่มีทุกข์ก็รู้อยู่ภายในจิตใจหยุดไม่เกิดอีกก็รู้นั้นแล้วเอามาเทียบกับพวกกีวกเวียนเปลี่ยนแปลงไปในภพน้อยภพใหญ่สูงต่ำต่ำลุ่มบันดอนที่เต็มไปด้วยกองทุกกองทุกจนกระทั่งถึงขั้นมหันตทุกข์นี่สิมันน่าทุเรศเอาจริงๆแต่พวกเราทั้งหลายนั้นมีแต่ความหลับความเพลินตั้งมีแต่ความหวังเต็มหัวใจแต่ไม่เคยมีอะไรสมหวังตื่นขึ้นมาหวังแล้วจนกระทั่งหลับหวังอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่สร้างเหตุแห่งความหวังให้มีขึ้นมาพอต้อนรับความหวังให้สมหวังบ้างนี่คืออันหนึ่งนะมันสำคัญอยู่มากทีเดียวจะพบไหนที่จะไม่แบกกองทุกข์มากน้อยส่วนมากมีแต่พบเป็นฟืนเป็นไฟนั่นเองเพราะจิตใจมันปฏิพัทธ์ยินดีกับสาเหตุแห่งความเป็นฟืนเป็นไฟและเสาะแสวงหาขวนขวายกันดิ้นรนกันอยู่อย่างนั้นกับสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟยังมีชีวิตอยู่มันก็ร้อนให้เห็นอยู่ภายในหัวใจ

ความสุขที่เกิดขึ้นจากความดีภายในใจเป็นเครื่องต้านทานกันจึงพอถูพอไถกันไปได้แต่สำหรับนักบวชเราจะไปคิดอะไรยืดเยื้อถึงภพนั้นภพนี้ซึ่งผิดกับเพศของนักบวชซึ่งเป็นเพศเพื่อความพ้นทุกข์ที่มากมายความเพียรอะไรจะเด็ดกิเลสตัวไหนจะขาดในวันนี้เดือนนี้ปีนี้เป็นสิ่งที่ต้องการทั้งนั้นทั้งนั้นนั่นถึงถูกต้องจิตมีแต่ห้ามหันลงกับกิเลสอย่างเดียวเพื่อความสิ้นไปสิ้นไปสิ้นไปแห่งเชื้อที่จะพาให้เกิดนี้โดยลำดับลำดานี่ทางของนักบวชเจตนาของนักบวชความมุ่งหมายของนักบวชควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะท่านเคยเป็นมาแล้วอย่างนั้นเอาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือภายในใจเลยแล้วเราจะได้สนุกดูไม่ตั้งใจว่าจะดูแหละแต่เรื่องทั้งหลายกับใจอันนี้ใจปิดไม่อยู่เพราะใจเป็นนักรู้ทำไมจะไม่รู้แล้วกว้างแคบขนาดไหนใจที่พ้นจากความปิดบังไปหมดแล้วไม่มีอะไรปิดบังหุ้มห่อเปิดเผยตัวเองออกหมดแล้วทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นถ้าว่าสนุกดูก็ทำไมจะไม่สนุกดูแต่ท่านไม่สนุกในกิริยานี้เอามาจากโลกเท่านั้นมาพูดดูตามเหตุตามผลตามหลักความจริงจะทำให้สลดสังเวชเป็นไหนๆพูดไม่ถูกแต่ว่าล้นหัวใจก็ได้พูดถึงเรื่องความสลดสังเวชต่อสัตว์ทั้งหลายที่ได้รับความทุกข์ความทรมานด้วยการเวียนเกิดเวียนตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยและการเสวยกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจากความคือความขนองของตนและความไม่รู้ไม่เห็นของตนทำลงไปนะที่เกี่ยวกับปืนกับไฟแล้วกลับมาเผาไหม้ตนเองนี่มันน่าสะดุดสังเวชเรามากมายใครจะว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีก็ตามเถิดพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นพอแล้วนอกนั้นมีแต่สัตว์ตาบอดคนตาบอดไปรู้ได้ยังไงเราเทียบไปสิสิ่งที่จะพึงเห็นนะเต็มแผ่นดินแต่เราเป็นคนตาบอดเสียคนเท่านี้เป็นยังไงมันมีความหมายอะไรกับสิ่งที่มีอยู่นั้นคนตาบอดมันไม่เห็นมันก็บอกไม่มีแต่คนตาดีแล้วเป็นยังไงฟังสิใครจะปฏิเสธได้ลงคอ นี่แหละเรื่องบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์จนกระทั่งถึงนิพพานแสดงไว้อย่างสดสดร้อนร้อนไม่มีคำว่าคือว่าล้าสมัยอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมาเสกสรรปัญญามาคัดมาค้านต้านทานไม่ให้เชื่อธรรมทั้งหลายที่เป็นความจริงซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจึงขอให้เป็นที่ลงใจแล้วปฏิบัติตัวให้ถึงเขตถึงแดนความมุ่งหมายไม่เสียการเสียเวลาอยู่ก็ให้เหมือนอยู่คนเดียวแม้จะมีเพื่อนฝูงมากขนาดไหนก็ให้ทำความรู้สึกตัวอยู่กับความเพียรประหนึ่งว่าเป็นคนคนเดียวสองกับความเพียรเท่านั้นว่าก่อนว่าสองก็อยู่ให้หมุนกันอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเหมาะขอให้ตอนนี้ได้ดูพ้นไปเถอะเป็นยังไงแดนอัศจรรย์เราตั้งแต่เกิดมาแล้วไม่เคยได้ยินได้ยินแต่ท่านพูดให้ฟังพูดให้ฟังทำท่านแสดงเอาไว้แต่ไม่เคยปรากฏในหัวใจเราเลยเราก็เอาความแน่นอนไม่ได้เมื่อเจอก็ไปเสียอย่างจังๆเท่านั้นดังพระสาวกท่านตรัสรู้หรือบรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าเท่านั้นหมอบราบเลยการยอมรับพระพุทธเจ้าเพราะความบริสุทธิ์ความหลุดพ้นจากทุกข์นั้นเป็นอันเดียวกันไม่จำเป็นต้องทูลตามพระพุทธเจ้านั่นเป็นผู้หมดห่วงหมดใยหมดภาระกังวลทุกสิ่งทุกอย่างหมดโดยสิ้นเชิงก็คือผู้สิ้นจากกิเลสสิ้นแล้วรู้แล้วประจักษ์อยู่ในปัจจุบันนั้นนั่นนี่แหละผลแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่าได้พากันย่อหย่อนอ่อนสติกำลังวังชามีแต่ความขี้เกียจขี้ค้านโหมตัวเข้ามาทับถมแล้วไปไม่รอดนะจะตายจมโลกอันนี้ซึ่งเป็นเหมือนกับว่าเราไม่เคยจมไม่เคยตายความจริงมันเคยเป็นมาแต่แล้วก็ไม่เบื่อหน่ายจะต้องลงไปจุดนั้นอีกอะความทุกข์ความทรมานนี่ก็ตั้งแต่มันที่จะไหลก็ไม่ได้เทศนาว่าการก็ยังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วนั่นแหละวันนี้ก็ถูไถ่เฉยเทศก็ยังที่เห็นได้ยินอยู่เดี๋ยวนี้ถูไปลากไปนั่นขอให้พากันตั้งอกตั้งใจผมเป็นห่วงหมู่เพื่อนเป็นอย่างนี้แหละทั้งที่เล่าให้ฟังนี่เป็นห่วงทางภาพ

ความเพียรสติปัญญาเพราะดูด้วยกันมันก็เห็นกันอยู่นี่มันบกมันพร่องเห็นอยู่ทั้งๆที่เจ้าของก็พยายามเต็มกำลังความสามารถแต่มันก็พ้นไม่ได้ที่เป็นช่องโหว่อันเป็นเครื่องหมายของกิเลสเปิดตัวออกมาให้เห็นให้เห็นอยู่จนได้นั่นแหละนี่ที่ดูด่าว่ากล่าวก็เพราะสิ่งที่ทำให้เห็นมันมีอยู่มีอยู่คือไม่รอบมันมันถึงแสดงออกมานะถ้ารอบแล้วจะไม่มีอะไรแสดงออกมาจึงต้องใช้ความระมัดระวังให้มากจิตใจเป็นของสำคัญอย่ามีความสนใจกับสิ่งใดว่าเป็นของเลิศเลยมาจากที่ไหนเป็นสิ่งที่เคยคู่ค้ากับหัวใจทำความทุกข์ทรมานใจมาแล้วมากมายเหมือนกันหมดไม่น่าสงสัยก็มีอยู่ทางเดียวที่ความพ้นทุกข์เราไม่เคยพ้นเอาให้เห็นจริงจังเลยอันนี้ไม่เคยสิ่งนั้นเคยมาแล้วด้วยกันไปตื่นเต้นกับมันอะไรไปติดอะไรกับมันไปหลงอะไรกับมันเหมือนหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีเคยมาแล้วเคยยิ่งกว่าเคยแต่การชำระจิตใจของเราด้วยความภาคความเพียรเพื่อความหลุดพ้นนี้เรายังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมีบ้างก็เล็กๆน้อยๆมันถึงจิตถึงใจให้จิตได้หลุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วเป็นยังไงนั่นอันนี้เรายังไม่เคยให้ได้เห็นในหัวใจของเราซึ่งเป็นนักบวชและมีหน้าที่การงานเพียงอย่างเดียวเท่านี้จะเป็นยังไงเอาเท่านั้นวันนี้เถิดเหนื่อยจากคนมาเนี่ยเหมือนเขาขนไม้สูงมาให้เราแบกนะมาเราไม่ว่าชาติท่านวันหน้าใดมันเป็นน้ำหนักเท่ากันเท่ากันที่เราจะต้องแบกต้องรับภาระมันขนาดนั้นนะและปกติมันก็ทราบของมันอยู่ในหัวใจจะทราบอยู่แล้วคือน้ำหนักเสมอกันอย่างที่ผมเคยยกเป็นตัวอย่างให้มานะทองคำแท่งนี้หนัก10กิโลไม้ท่อนนี้ก็10กิโลหรือชิ้นนี้10กิโลว่าทองคำเป็นของมีคุณค่าแล้วทำไมมันเรื่องความหนักของมันก็เท่ากันนะเนี่ยการรับภาระของโลกมันมีน้ำหนักเท่าว่าชาติชั้นหน้าใดเป็นภาระที่ต้องแบกมาทุกวันยาวเลยคิดดูสิช้อนเราเคยคิดเมื่อไรช้อนหนักหรือเบานั่นมันไปถึงขนาดช้อนมันยังไปตำหนิได้ว่าช้อนนี้หนักช้อนนี้เบาเลยบางครั้งอยู่แต่ก่อนเราไม่เคยคิดเลยนะจับยกขึ้นรู้แล้วช้อนนี้หนักช้อนนี้เบาบาดใต้เป็นปกติแล้วจะเวลายกขึ้นมาจะยินสะบัดต้องเปิดฝาบาดดูเพราะมันหนักเข้าใจว่ามีของอยู่ในนั้นความหนักนั้นแต่แล้วมันก็ไม่หนีเพราะกำลังของเรามันอ่อนแต่จะให้ความวิตกวิจารกับท่ากับขันเรานี่ไม่หนีบอกงงๆถ้าเราลำพังเราแล้วเราไม่มีจริงๆไม่มีเลยเพียงอาศัยกันไปชั่วระยะกลางตัวรู้มันอยู่ตลอดทั่วถึงหมดแล้วทุกอย่างจะไปตื่นมันอะไรก็นอกจากอยู่เพื่อนฝูงและโลกทั่วไปที่พอจะเป็นไปได้เพราะงั้นมันก็หนักของมันอยู่นั่นแหละแล้วก็มาเกี่ยวข้องมากๆแล้วก็ไม่ไหวเนี่ยพิจารณาเท่าไหร่มันยิ่งมันไปหนักความรู้มันแปลกมากเลยยิ่งมาไปเท่าไหร่มันยิ่งกระจายออกกระจายออกกระจายออกนอนทั้งคอลาแล้วมันก็ลืมหมดแล้วมันไม่ได้เรื่องทุกวันยังบอกแล้วอยู่กับหมู่กับเพื่อนอยู่นั่นยังว่าดีอยู่นะการลำพังเจ้าของแล้วหาอยู่ป่าในเขาที่ไหนพอหายใจฟอดๆถึงวันมันเท่านั้นก็พอแล้วเหมาะกับปฏิยาใส่แล้วนะผมมันปล่อยไปหมดทุกอย่างแล้วนะภาระทุลังอะไรจิตมันหดเข้ามาหดเข้ามาไม่อยากเล่นกับอะไรแล้วมันเป็นของมันเองหดเข้ามาหดเข้ามาเหมือนเราดึงจอมแหที่ตากไว้มันเป็นลักษณะนั้นมันเป็นเองเมื่อก่อนมันก็ไม่เป็นเพราะธาตุขันธ์ก็มีกำลังอยู่ทำประโยชน์อะไรก็ได้นี่มันดึงออกเหมือนดึงสายยางนี่แล้วดึงออกค่อนข้างเชื่อหลุดมือปั๊บเข้าแล้ว
ผมมันหนักนะอย่าให้มีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นเป็นอันขาดนะถ้าปฏิบัติชำระกิเลสทำไมจะให้กิเลสมาเหยียบหัวเอาอย่างหน้าด้านๆเนี่ยมันเกินไปนะบิณฑบาตก็ให้จับเปลี่ยนกันไปสายนั้นสายนี้ก็ขอให้มันสม่ำเสมอกันบิณฑบาตได้ให้ช้ากว่าปกติที่เราเคยไป10นาทีเพื่อทางไกลเข้ามาให้ได้ทันบิณฑบาตอย่ารีบลุกลนรีบด่วนๆไม่เหมาะไปเป็นกิจวัตรของการบิณฑบาตด้วยความสวยงามแห่งมารยาทของพระนั่นแหละเหมาะเอาเท่านั้นเอาออกแล้วนี่เหนื่อยไม่อยากพูดอะไรแล้ว

0: มันเทียบเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ละเทียบขึ้นเวทีเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ละก็แบบอย่างว่าว่าไปธรรมดาทำธุระหน้าที่เพื่อส่วนรวมเป็นเพื่อหมู่เพื่อนไม่ได้ก็ยิ่งทำให้เป็นความกังวลถ้าจะว่ากังวลนี่ก็ออกมาจากความสงสารนั่นเองไม่ใช่ออกมาจากอะไรนะเป็นความให้คิดให้อ่านเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนฝูงผู้ที่จะนำประชาชนญาติโยมไปในทางที่ถูกที่ดีสงบร่มเย็นความเชื่อความตายใจที่เขาจะกล้าเดินตามพระนับถือพระเนี่ยจะทำให้เป็นห่วงสำหรับพระมากเวลานี้แบบแผนตำรับตำรามีก็จริงแต่เมื่อใจมันไม่สนใจที่จะทำตามแบบตามแผนตำรับตำรานั่นแล้วตำรับตำราก็อยู่อย่างนั้นไอ้ตัวก็เป็นอย่างนี้นั่นหาหลักหาเกณฑ์ก็ไม่ได้เมื่อหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ในความประพฤติจิตใจเวลาจะทำให้เป็นมรรคเป็นผลขึ้นมามันก็หาหลักเกณฑ์ไม่ได้อีกเช่นเดียวกันนั้นก็จะเอานิสัยไม่มีหลักมีเกณฑ์ในความประพฤติที่เห็นกันอยู่ด้วยตานี่เดียวไปใช้ในภายในจิตใจแล้วก็หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้อีกนั่นคือศาสนาของพระพุทธเจ้านี่มันไม่มีอะไรจะเทียบแล้วในโลกนี้พูดตามภาษาเราฟังกันแท้ก็บอกว่าไม่เหมือนอะไรว่างั้นเลยธรรมะธรรมธรรมนั่นก็เหมือนกันที่อยู่กับหัวใจท่านเองใจท่านเป็นธรรมล้วนๆเสียเองอย่างนี้เอามาเทียบกับอันใดไม่ได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะเทียบเพื่อนเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านนำมาแสดงนั้นเอากิริยาจากธรรมชาติอันนั้นต่างหากมาแสดงให้พวกเราฟังดังที่ว่าธรรมธรรมเป็นกิริยาหนึ่งออกมาจากธรรมแท้นั้นน่ะอันนั้นน่ะที่ไม่มีจิตดวงใดที่จะทราบได้รู้ได้เห็นได้นอกจากจิตของท่านผู้บริสุทธิ์เท่านั้นไม่รู้ไม่บอกก็ตามเป็นหลักธรรมชาติที่ทรงอยู่แล้วนี่คืออันนี้สำคัญมากนะวิญญาที่แสดงออกมาว่าธรรมว่าพระสงฆ์อะไรเป็นกิริยาอาการออกมาพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะหลักธรรมชาติที่แท้จริงของความเป็นพระพุทธเจ้าแท้เป็นธรรมแท้เป็นสงฆ์แท้ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้อย่างนั้นเห็นได้อย่างนั้นเป็นได้อย่างนั้นถ้าไม่จิตไม่เป็นพระเองแล้วดังจิตพระพุทธเจ้าจิตพระอรหันต์ท่านนะแต่เมื่อไม่มีสมมุติจุดหมายป้ายทางพอเป็นแนวเป็นแถวให้ลูกให้คำให้ก้าวเดินไปก็ยิ่งแล้วอีกไม่ทราบว่าจะก้าวไปไหนเดินไปไหนบาปก็ไม่ทราบบุญก็ไม่ทราบเพราะไม่มีกิริยาออกมาแสดงให้เห็นนี่แหละธรรมท่านจึงแสดงออกมาเพื่อรับสิ่งเหล่านี้ซึ่งโลกทั้งหลายสั่งสมกันอยู่ตลอดเวลาส่วนมากต่อมากก็คือสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนเองนั่นแหละคำว่าพระเมตตาของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้เหมือนเมตตาของใครๆทั้งนั้นในโลกอันนี้พระเมตตาที่บริสุทธิ์เป็นสัตว์เป็นส่วนไม่มีอะไรบกพร่องการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจึงทรงสั่งสอนด้วยพลังของธรรมพลังของใจจริงๆมีพระเมตตาหนุนออกมาดังนั้นการเทศนาว่าการจึงเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นทุกอย่างในบรรดาธรรมที่นำมาสั่งสอนสัตว์โลกไม่ใช่สั่งสอนแบบด้นแบบเดาแบบคาดคะเนเหมือนเราทั้งหลายซึ่งฟังจากท่านแล้วก็ไม่พ้นที่จะเป็นความคาดคะเนออกมาจนได้เพราะมันไม่เห็นบอกแต่ชื่อแต่นามเฉย ตัวจริงที่ได้ชื่อได้นามออกมานั้นไม่มีในเราเราไม่เห็นท่านเห็นนี่สิมันต่างกันตรงนี้การประพฤติตัวของพวกเราที่ไม่มีเครื่องยืนยันไม่มีผู้ชักผู้นำหรือไม่มีแม่เหล็กเป็นเครื่องดึงดูดกันไปด้วยความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งความรู้ภายในก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นมรรคเป็นผลและเป็นผู้ทรงไว้สิ่งมรรคสิ่งผลนั่นเป็นความดึงดูดสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้เป็นไปด้วยคือเกิดกำลังใจเมื่อเกิดกำลังใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะหมุนไปตามกำลังใจคือกำลังใจนั่นก็เป็นแม่เหล็กอันหนึ่งเครื่องดึงดูดความเพียรพยายามความตั้งอกตั้งใจทั้งหลายให้หมุนไปช่องเดียวกันนี้เมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมหลักวินัยและไม่มีผู้ทรงมรรคทรงผลเป็นสักขีพยานเป็นเครื่องดึงดูดของผู้มาอบรมศึกษาแล้วก็ใจก็นับวันแต่อ่อนลงอ่อนลงความอ่อนลงนั้นก็เป็นเรื่องของกิเลสนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรนี่เพราะค่าสุดของธรรมนั้นมีมากต่อมากทั้งๆที่เราปฏิบัติอยู่ก็ไม่พ้นที่มันจะเข้าไปย่ำยีจนได้ภายในจิตใจและข้อวัดปฏิบัติของเราตลอดความภาคเพียรทุกด้านมันเข้าไปแทรกไปแซงอยู่นั่นตลอดเราไม่เห็นนั่นสินี่คือมันน่าทุเรศนะและสิ่งเหล่านี้แลจะทำให้จิตใจของเราให้เหินห่างให้อ่อนตัวลงไปในการประพฤติปฏิบัติตลอดถึงความภาคความเพียรเพราะกำลังใจไม่มีเนื่องจากไม่มีเครื่องดึงดูดคือผู้นำนั่นก็นับวันอ่อนไปอ่อนไปสุดท้ายก็ศาสนาก็เลยมีแต่ชื่อของศาสนาคัมภีร์ไบลานบอกเรื่องมรรคเรื่องผลก็บอกไว้เฉยๆชี้ไปงั้นไม่มีใครมองดูเข็มทิศที่ชี้ไว้นั้นมีแต่กิเลสดึงไปลากไปตามความต้องการของมันไม่ทราบว่าเข็มทิศหรือไม่เข็มทิศอันนี้สัตว์ทุกตัวมีศึกษาหรือไม่ศึกษาก็เป็นหลักธรรมชาติของกิเลสที่มันฝังจมอยู่แล้วอยู่แล้วนั้นพาฉุดพาลากไปนี่สิมันจึงลำบากเอามากทีเดียวนี่เมื่อผู้นำให้เป็นสักขีพยานไม่มีกำลังของใจก็นับวันอ่อนลงอ่อนลงนี่แหละสุดท้ายก็ท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านพระเหมือนโยมโยมเหมือนพระวัดเหมือนบ้านบ้านเหมือนวัดแต่เพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสถานที่หรือเป็นเพศเครื่องหมายเฉยมันไม่ใช่ตัวจริงเหมือนกับการตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยด้วยความมุ่งมั่นในอัตในธรรมมีแดนพ้นทุกข์เป็นสำคัญเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็เหลวไหลเหลวไหลไปเนี่ยทำให้วิตกวิจารอยู่ภายในหัวใจนี่แหละเพราะสิ่งที่มันเป็นภัยมันมีอยู่รอบด้านตลอดเวลาไม่มีหน้าแล้งหน้าฝนฤดูกาลสถานที่อะไรไม่มีที่นี้เป็นอากาลิโกมันเป็นอยู่เช่นนั้นกอมอยู่เช่นนั้นให้หลงอยู่เช่นนั้นไม่ว่าจะออกมาส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของกิเลสประเภทต่างๆมีแต่เรื่องกล่อมให้เคลิ้มดับประจำมันทั้งนั้นไม่มีช่องทางที่จะเย็บยับให้รู้ว่ามันเป็นโทษบ้างเลยนี่คือสำคัญมันถึงในกล่อมได้หมดพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์พระองค์นี่มาเปิดโลกธาตุให้ได้เห็นสิ่งที่มันปิดบังเอาไว้ก็เปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาเพราะสิ่งที่ทรงแสดงแล้วเหล่านั้นมีแต่ของจริงซึ่งเป็นของมีอยู่แล้วทั้งนั้นแต่มันไม่เห็นสัตว์โลกคลุกเข้ากันอยู่ถ้าว่าแกงก็แกงกับหม้อน้ำร้อนมันก็อยู่ด้วยกันเดือดท่านท่านอยู่นั่นแล้วสัตว์ก็จมอยู่นั่นอยู่ในหม้อแกงนั่นอย่างเช่นเขาแกงปูแกงปลาแกงเนื้อแกงอะไรนั่นเราก็เห็นอยู่แล้วนั่นแหละมัน ัวพันกันอยู่อย่างนั้นมีสัตว์ก็ไม่เห็นสัตว์ไม่รู้ถึงอย่างนี้มันไม่นอกไปจากสัตว์จากบุคคลที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องไปพัวพันไปสัมผัสสัมพันธ์เดี๋ยวนี้สัตว์ตัวไหนนั่นก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่สิมันน่าคิดน่าทุเรศเอาจริงๆผมพูดตามความจริงให้เพื่อนฝูงฟังว่าผมสงสารจริงๆไม่ทราบเป็นยังไงเจ้าตัวเท่าหนูก็ตามแต่หัวใจมันไม่ได้เป็นหนูว่านี่เลยนะมันเต็มแม่เต็มหน่อยถ้าจะพูดแบบโลกก็เรียกว่ามันสนุกดูเรื่องของสมมติเรื่องของกิเลสที่มันเกลื่อนมันเผาจัดทั้งหลายในโลกธาตุนี้ไม่มีเว้นแต่ละลายละลายเลยนี่เปิดออกเห็นหมดแล้วทำไงเอาอะไรมาสงสัยนั่นก็เมื่อเห็นอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นผู้ทุกข์ผู้ลำบากส่วนมากมีแต่อย่างนั้นไงรู้อยู่เห็นอยู่นั้นทำไมมันจะไม่สงสารเพราะสิ่งที่เทียบที่เคียงกันอยู่เหมือนอย่างผู้หนึ่งอยู่บนฝั่งคนหนึ่งตกน้ำเนี่ยผู้อยู่บนฝั่งเห็นอยู่ผู้ตกน้ำจะเป็นจะตายแหละเป็นอยู่งั้นดิ้นกระป๋อมกระแต่นอยู่ในน้ำเกลือคานอยู่ในน้ำแล้วทำไมจะใครจะไปใจจีดใจดำใจคนมีกิเลสก็ตามเมื่อเป็นข้อเจ็บเสียงแล้วจะต้องสงสารอย่างเต็มหัวใจยิ่งใจพระพุทธเจ้าคือใจพระอรหันต์ท่านซึ่งเป็นผู้ถึงฝั่งแล้วคือพระนิพพานก็เทียบเราก็เหมือนกับฝั่งน้ำแล้วเห็นสัตว์ทั้งหลายจมอยู่ในสมมุติประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงมหาเวทีนั่นอย่างลึกที่สุดของความทุกข์ความทรมานจัดแล้วทำไมจะไม่พระองค์มีความเมตตาสงสารเป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นยังไงนั่นพระองค์ทรงอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วผู้อยู่บนฝั่งไม่ได้รับความทุกข์ความทรมานอะไรกับเหมือนกับผู้ตกน้ำนั่นเทียบกันอย่างนั้นผู้อยู่ในหม้อน้ำร้อนกับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในหม้อน้ำร้อนต่างกันยังไงนั่นนี่แหละเป็นเหตุที่พระองค์ต้องมีความสงสารจัดโลกมากก็เห็นอยู่อย่างนั้นจะทำยังไงควรจะฉุดจะลากได้วิธีแบบใดก็ต้องพยายามฉุดพยายามลากเต็มพละกำลังความสามารถอยู่ตั้งแต่วันจัดจะรู้แล้วหนูเริ่มเห็นแล้วน่ะจัดจะรู้แล้วน่ะเห็นแล้วน่ะเห็นสิ่งเหล่านี้เห็นเรื่องเหล่านี้แล้วพระองค์ก็ครองไว้แล้วสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งเหล่านี้คือบรมสุขนั่นเป็นพยานเทียบกันอย่างนั้นเหมือนกับผู้หนึ่งอยู่บนฝั่งผู้หนึ่งอยู่ในตกน้ำดิ้นกระป๋อมกระแป๋มอยู่ในน้ำคนหนึ่งอยู่นอกหม้อน้ำร้อนคนหนึ่งตกอยู่ในหม้อน้ำร้อนเป็นยังไงนั่นเทียบกันได้งั้นนี่แหละที่แบบพระเมตตาสุดส่วนสุดส่วนก็สุดอย่างนี้เพราะพระองค์ก็สุดสมมติอันนี้ก็เต็มสมมติสัตว์ทั้งหลายอยู่ในวงสมมติเต็มสมมติด้วยกันทุกรายทุกรายบาปกรรมมีมากมีน้อยจะต้องเสวยตามกรรมของตนทุกรายทุกรายไม่มีใครเป็นอิสระได้แม้รายเดียวนั่นท่านพ้นเสียโดยสิ้นเชิงแดนสมมตินั่นเรียกว่าร้อยต่อร้อยมันเทียบกันได้ถึงสันติสัจคิพยานแห่งมหันตทุกข์กับบรมสุขเนี่ยแล้วทำไมพระองค์จะไม่ทรงเมตตาสงสารจุดได้ยังไงสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นจะไม่พยานอย่างทราบเป็นไปได้ยังไงนั่นขอทราบอยู่นี่จะถ้าว่าไม่เห็นยังไงก็เห็นอยู่นี่นั่นดูอยู่นี่แล้วรายใดประเภทใดที่ควรจะฉุดจะลากด้วยวิธีการใดพระองค์ก็ทรงพระเมตตาสงสารภาษาของเราเขาเรียกว่าตะเกียบตะกายสุดพระกำลังความสามารถจนกระทั่งวันปรินิพพานแล้วยังไม่แล้วมองย้อนหลังไปอีกก็ยังอั้นอีกสงสารประทานพระโอวาทเอาไว้คือธรรมธรรมที่ไหนนั่นแหละจะเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายเมื่อเราผ่านไปแล้วหรือเราตายไปแล้วภาษาว่างั้นนั่งพาดเรียกว่าพาดบันไดเอาไว้ให้ขึ้นผู้ที่ควรจะขึ้นได้ยังมีอยู่ ก็ขึ้นไปขึ้นไปผ่านมาได้ผ่านไปได้ผู้ที่สุดวิสัยก็ปล่อยให้จมไปตามกรรมของสัตว์นี่นี่เป็นอย่างนั้นเนี่ยพระองค์ทรงสอนตัดโลกทรงสอนสดสดร้อนๆไม่มีอะไรที่ว่าจืดจางเลยเพราะความจริงเป็นของจริงไม่มีการสถานที่เวลาเวลาสัตว์ทั้งหลายสวยกรรมสวยจริงๆอย่างนั้นไม่ว่าจะตกนรกหมกไหมในขุมใดก็เป็นความทุกข์ความทรมานตามอำนาจแห่งกรรมของตนในนรกขุมนั้นๆ อันนี้เป็นหลักใหญ่ส่วนใหญ่ของความทุกข์ที่ผ่านพ้นจากนั้นขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยว่าหมดกรรมอันแล้วกรรมอันอื่นที่เป็นปีกเป็นย่าประจำอยู่ในจิตยังมีอีกมีอีกนั่นก็ต้องเสวยไปตามบุญตามกรรมเหมือนอย่างพวกเรานี่ไม่ได้ไปตกนรกพวกเรามีทุกข์ไหมล่ะนั่นฟังสิมันก็มีอยู่อย่างนี้จะว่าไงมีสุขมีทุกข์เรื่องนั่นเรื่องนี้ดังที่โลกเป็นกันอยู่นี่เนี่ยที่ว่าสดสดร้อนร้อนเราได้พูดเสมอว่าถ้าว่าได้เปิดตาดูความจริงทั้งหลายตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นให้เห็นในเพียงขณะเดียวคือ10นาทีเท่านั้นมันทำไมจะไม่สลบสลายไปมนุษย์เราเป็นสัตว์ฉลาดไปแท้ความทุกข์เป็นยังไงเห็นอยู่จะประจักษ์เห็นประจักษ์ขึ้นมาโดยลำดับลำดาเอาดูไปมันรอบด้านเห็นหมดประจักษ์ไปหมดเอาถ่ายดีถ้าดูไปตั้งแต่พื้นพื้นนี่จนกระทั่งถึงบรมสุขนิพพานไปยังไงอ่ะเทียบกันดูทั้งดีก็เห็นอยู่มีอยู่อย่างนี้ชั่วก็มีอยู่เห็นอยู่อย่างนี้ประจักษ์กับตาของเราแท้ๆไม่ใช่ตาของใครแล้วก็10นาทีหมดเวลาปิดเต็บถ้าว่าปิดสถานีก็ปิดประตูแห่งกรรมของสัตว์ไม่เห็นเนี่ยเสวยอยู่ก็ไม่เห็นแล้วไปยังไงคนนั้นได้เห็นประจักษ์กับตัวเองมาแล้วเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สงสัยสัมผัสสัมพันธ์กับหัวใจดวงนี้เต็มหัวใจแล้วทำยังไงจริงนั่นน่ะที่ว่าสลบสลายมันทนได้ยังไงแล้วใครจะไปกล้าทำบาปก็ไม่เห็นอยู่ชั้นเนี่ยมีก็ไม่มีบาปว่างั้นบุญมีก็ไม่มีนรกมีก็ไม่มีสวรรค์มีก็ไม่มีมันประจักษ์กับตัวของตัวเองเต็มหัวใจแล้วจะดูได้ยังไงนี่แหละผู้มีอุปนิสัยสามารถที่เชื่อพระพุทธเจ้าแม้จะยังไม่เรายังไม่เห็นตามที่พระองค์ทรงสอนในหลักความจริงนั้นก็ตามก็มีความเชื่อยังสังนึกสังนึกจนก้าวเข้าสู่อัจฉริยศรัทธาแล้วถอยได้ยังไงความเพียรนั่นฟังที่จริงนี่จะบุกจะบืนจะไปให้พ้นไปให้พ้นโดยถ่ายเดียวนั่นถึงขั้นที่ควรจะเป็นนี่ในบุคคลคนนั้นแหละก็อย่างสติปัญญาของเราท่านๆเวลามันไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรตะเกียกตะกายล้มลุกคลุกคลานถ้าเป็นแทบตายในวันหนึ่งก็ไม่ได้เรื่องเรื่องราวมันก็เปลี่ยนให้เห็นดุจประจักษ์ในตัวของเราเวลาก้าวขึ้นสู่หลักสู่เกณฑ์พอได้หลักได้เกณฑ์แล้วก้าวเข้าสู่ความเพียรเป็นเม็ดเป็นหน่อยแล้วยิ่งได้รู้ได้เห็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหัวใจนี่เป็นลำดับลำดาไปแล้วความเพียรถอยได้ยังไงนั่นแหละนี่คนคนเดียวนี่แหละพูดในฐานะของจิต ภูมิของจิตที่มันต่างกันต่างกันความรู้ของจิตสติปัญญาที่มีประจำจิตต่างกันต่างกันแล้วเป็นยังไงที่นี่อย่างที่ท่านแสดงไว้เรื่องมหาสติมหาปัญญานั่นเป็นยังไงท่านเหล่านี้ก็เทียบก็เขาเที่ยวก็คือว่าเหมือนไปเห็นนรกด้วยตาเจ้าของเห็นนิพพานด้วยตาเจ้าของแล้วกลับมานั่นเองมันไม่ผีอะไรผิดกันเลยท่านเหล่านี้ที่ว่ามหาสติมหาปัญญาเนี่ยนี่แหละคือตายก็ตายคำว่าถอยไม่มีเลยนั่นฟังอย่างไรก็จะให้หลุดให้พ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นมีเท่านั้นเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเข้ามาแทรกเลยมีแต่เท่านั้นเท่านั้นท่านผู้นี้นับวันเวลาได้เลยที่จะต้องผ่านพ้นแดนสมมุติโดยประการทั้งปวงไปได้ไม่สงสัยนะคนคนเดียวนั่นแหละจังเด็กเวลามันเพลิดมันเพลินลืมเนื้อลืมตัวก็คนคนนั้นแต่เวลาได้เห็นโทษเห็นภัย แห่งความเป็นไปทั้งหลายเพราะการปฏิบัติตามแนวทางที่พระองค์ทรงสั่งสอนมาแล้วก็ยิ่งเปิดไปเปิดไปก็ยิ่งเห็นชัดไปชัดไปแล้วก็ถึงขั้นที่ว่าเป็นก็เป็นตายก็ตายคำว่าถอยถอยไม่ได้แล้วแพ้ไม่ได้แล้วถึงแพ้ก็อ่ะตายเท่านั้นแพ้โดยตายมันจะแพ้โดยการยอมจำนนมีแต่ว่าตายเท่านั้นไม่มีทางที่จะต่อสู้แล้วตายเพราะตายเท่านั้นเองนี่เราเทียบในสามัญชนเราธรรมดาถ้าได้กรรมเปิดหูเปิดตาให้พวกเราได้เห็นเพียงเท่านั้นแหละอย่างไรก็เป็นแบบที่ว่านี่หมุนติ้วเลยอันนี้เมื่อมันไม่เห็นมันก็ต้องนอนใจยื้อไม่ยื้อก็ลบล้างโดยว่าไม่มีนี่สิเมื่อไม่เห็นแล้วยังไม่เหลือยังลบล้างด้วยความไม่มีของกิเลสประเภทนี้อีกมันเป็นชั้นๆของกิเลสที่ปิดบังหุ้มห่อจิตใจสัตว์ทั้งหลายถึงทำให้สัตว์ทั้งหลายนอนใจนอนจมใครอยากนอนใจใครอยากนอนจมไม่มีแต่สิ่งที่กล่อมมันมีดังที่ว่ามันเดียวมันกล่อมอยู่ตลอดเวลานี่คือพระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่ละพระองค์นี่จึงทำประโยชน์ให้แก่โลกหรือขนจัดให้พ้นจากโลกให้บรรเทาเบาบางในกรรมทั้งหลายที่ไม่ดีนั้นมีจำนวนมากมหาศาลไม่มีใครเทียบแล้วในโลกนี้ที่ทำประโยชน์ได้อย่างพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์นั่นต่อจากนั้นมาก็พระสาวกทำประโยชน์ให้โลกแทนพระพุทธเจ้าทำให้เบาพระภาระลงมากมายนี่เนี่ยคือว่าพระพุทธเจ้ามาแต่จะรู้แต่ละพระองค์เป็นการเป็นเวลาเป็นสมัยที่อัศจรรย์เอามากมายไม่มีสมัยใดเหมือนสมัยที่พระเจ้ามาแต่จะรู้ธรรมสั่งสอนสัตว์โลกและลื้อขนสัตว์โลกให้พ้นจากความกันดารทั้งหลายจนถึงขั้นยอดเยี่ยมแม้ไม่ถึงขั้นนั้นก็ได้บรรเทาเบาบางลงไปในกรรมไม่ดีทั้งหลายและเพิ่มพูนบารมีความดีทั้งหลายขึ้นเป็นลำดับลำดาเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เลยแล้วสัตว์ทั้งหลายก็จะจมอย่างนี้ตลอดไปไม่มีทางออกไม่มีใครบอกใครสอนไม่มีใครรู้ใครฉุดใครลากก็จมอย่างนั้นนี่พวกเราได้มาบวชในพระพุทธศาสนาถ้าไม่ใครรีบตักตวงเอาเสียในเวลาเช่นนี้เราจะหาเวลาใดที่ดีที่เลิศที่เหมาะสมยิ่งกว่าเวลาที่เราทรงเพศของพระอยู่เวลานี้ไม่มีโลกจะกว้างแสนกว้างไปหาที่ไหนก็ไม่เจอถ้าลงหาในเพศของพระเพื่อความสะดวกสบายในการประกอบความเพียรให้พ้นจากทุกข์ไม่เจอแล้วที่ไหนไม่มีทางเจอท่านทั้งหลายทราบเอาไว้โลกนี้กว้างแต่จะไปเจอโอกาสวาสนาอำนวยในที่ใดแห่งใดแห่งหนึ่งอย่างนี้ไม่มีถ้าไม่เจอกับในตัวของเราถ้าไม่ค้นหาในตัวของเราไม่ขวนขวายในตัวของเราแล้วจะไม่เจอแม้มรรคผลนิพพานขั้นใดก็ตามไม่มีทางเจอว่าจะเพราะไม่มีอยู่ในที่อื่นใดจะมีอยู่ที่หัวใจของจักรโลกนี้เท่านั้นเพราะกิเลสอยู่ที่นี่ข้าศึกอยู่ที่หัวใจธรรมที่เป็นคุณค่าอันประเสริฐจึงอยู่ที่หัวใจแก้กันที่ตรงนี้ชะล้างกันที่ตรงนี้หากเราจะมาอยู่ด้วยความประมาทดังที่เคยเป็นมาและสัตว์ทั้งหลายเป็นมาอย่างนี้เราก็จะเป็นประเภทนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันตัดสินให้สิ้นสุดยุติตรงไปได้ว่าวันใดเปลือนเดือนใดปีใดชาติใดพบใดกับใดกันใดก็จะเป็นอยู่ทํานองที่เป็นมาแล้วนี้หาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้เลยประมวลเข้ามาสิการอบรมสั่งสอนตนเองเมื่อได้อุบายจากครูจากอาจารย์แล้วนำเข้ามาซักไซ้ละเอียดตัวเองให้มันถึงขั้นจนตรอกจนมุมบ้างสิกิเลสนี่มีแต่เราจนกรอกจนมุมให้กิเลสทั้งนั้นแล้วก็เพลินอยู่ด้วยความจนกรอกจนมุมของตนโดยไม่รู้สึกตัวนี่มันขัดกับพระเราผู้ปฏิบัติกรรมส กรรมฐานกรรมฐานนี่อย่างมากมายทีเดียวเนี่ยที่ทำให้วิตกวิจารกับเพื่อนกับฝูงนี่เรียกว่าแม้แต่ตัวเท่าหนูก็ตามเราพูดกับหมู่กับเพื่อนเราพูดด้วยความเมตตาเราพูดได้อย่างองอาจกล้าหาญว่าหัวใจนี้ไม่ได้เป็นหนูว่างั้นเลยสิ่งที่มาเทศนาว่าการสั่งสอนหมู่เพื่อนนี้มันเต็มหัวใจทอดออกจากความเต็มหัวใจนี้มาสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงไม่มีความสะทกสะท้านว่าจะผิดที่ตรงไหนถ้าหมู่เพื่อนจะดำเนินเดินตามนี้ก็สมควรที่จะเดินได้แล้วมาประมาทนอนใจอยู่ทำไมเพราะผู้สอนไม่ได้สอนด้วยความสงสัยสนเท่รูปดำกำตาอะไรมาสอนหมู่เพื่อนนี่สอนเวลาเมื่อก็บอกว่าเมื่อเวลาล้มลุกคู่คานก็บอกก็เคยพูดให้ฟังไม่รู้กี่ครั้งกี่หนมันไปยังไงค่อยเลื่อนไปยังไงเรื่องความภาคความเพียรเรื่องจิตใจค่อยเลื่อนฐานะขึ้นเป็นยังไงยังไงเล่าไปหมดตลอดทั่วถึงเติมความสามารถของเจ้าของนี่จะให้พูดอะไรอีกมันก็หมดเท่านั้นแล้วพูดด้วยความเต็มหัวใจเราเพราะว่าเราไม่สงสัยในธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วตั้งแต่ขั้นเป็นมหันตโทษมหันตทุกข์จนกระทั่งบรมสุขเราไม่สงสัยทั้งสองเงื่อนเงื่อนโทษกับเงื่อนคุณโทษมหันตโทษก็เราก็ไม่สงสัยบรมสุขหรือมหันตคุณเราก็ไม่สงสัยมีน้ำหนักเท่ากันเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดเต็มปากด้วยความสงสารหมู่เพื่อนไม่ใช่ด้วยความโอ้อวดทำทั้งหลายโอ้อวดแต่หาอะไรเกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดเอาความจริงมาพูดเพื่อผู้ต้องการความจริงอยู่แล้วให้ได้ยึดได้เกาะให้ได้เป็นสักพยานฝังหัวใจไว้แล้วก้าวไปตามนั้นสิ่งที่ควรละก็จะเริ่มละเต็มหัวใจสิ่งที่ควรจะให้เกิดให้มีก็จะได้ตะเกียกตะกายสุดกำลังความสามารถก็มีเท่านั้นการแนะนำสั่งสอนให้มีอย่างอื่นยิ่งเจอเข้ามาเท่าไรเท่าไรก็เรามองดูเพื่อนดูฝูงเฉพาะอย่างยิ่งในวัดของเรานี่ผมไม่ค่อยแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเวลานี้ก็เพราะดังก็เพราะเหตุดังที่กล่าวมาแล้วนี่แหละไม่อยากเล่นกับอะไรแต่เวลาตามันแทบออกมามันทำไมมันโดนเอาไม่ว่าทางหูทางตาที่ยาอันใดที่แสดงออกมาจากผู้ปฏิบัติทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นนี่สิมันเป็นลักษณะคลิกลักษณะขนองอยู่ในนั้นนะมีในนั้นนะเจ้าของยังเทินยังไม่รู้ตัวเลยทั้งที่เราไม่ได้เสาะแสวงหาโทษหาภัยของใครที่จะมาประจานแบบโลกเขาแต่หลักธรรมชาติมันปิดไม่อยู่เห็นก็ต้องบอกว่าเห็นรู้บอกว่ารู้มันทราบเรื่องราวหนักเบาแค่ไหนความผิดถูกดีชั่วประการใดของหมู่เพื่อนทำไมมันจะไม่รู้นี่สิถึงมันน่าตุเลิศจริงได้พูดว่านี่ต่อไปนี้จะรับพระรับเนรมากมาได้แล้วรับมาเข้ามาอย่างนี้มีแต่ความหนักหน่วงถ่วงหัวใจมองที่ไหนมันเหมือนคลุงทั้งท่อนคลุงทั้งท่อนขีดขวางอยู่ตามวัดตามมาตามสถานที่ต่างๆซึ่งพระเนรไปอยู่ที่ใดสถานที่นั่นอันนั้นมันกลายเป็นคลุงขึ้นมาเห็นชัดๆถ้าตั้งใจมาศึกษาหลวงจริงมันทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนี่สิมันทำไมคิดออกมาสติปัญญามีไม่ใช้เนื้อออกจากความเซ่อๆซ่าๆความไม่ใช้สติปัญญาแบบหลับหูหลับตาเดินหลับหูหลับตาทำรับหูรับตาประกอบความภาคเพียรมันเป็นแบบนั้นมันไม่ได้ใช้สติปัญญาเลยมันจึงกระจายออกมาทีอย่าภายนอกให้เห็นอยู่ชัดๆนั่นนี่มันอดพูดไม่ได้เพราะมันเห็นแล้วคิดแล้วเห็นอยู่คิดอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็หมู่กับเพื่อนเห็นลายไหนมีความแยบคายมันยากจะเห็นพอแยบออกไปโดนแล้วเนี่ยยากไปตรงไหนก็เห็นแล้วทั้งที่ไม่ตั้งใจจะเห็นเลยไม่อยากจะดูนั่นล่ะทางที่น่ะมันเบื่อจะเห็นแบบนั้นมันเบื่อจะได้ยินแบบนั้นไม่อยากดูไม่อยากฟังทั้งที่ลูกศิษย์ลูกหาอยู่ในวัดเราแท้ๆมันทำไมมันถึงเบื่อเห็นเมื่อไรมันก็เป็นอย่างนั้นฟังเมื่อไรมันก็เป็นอย่างนั้น นั่นไม่มีอะไรแยบคายที่เป็นอัตตธรรมขึ้นมาพอให้เลยอนุโมทนาในผลแห่งการแนะนำสั่งสอนของตนแก่หมู่เพื่อนบ้างเลยนี่สิมันอดคิดไม่ได้นะแล้วทำยังไงถ้าก้าวเดินไม่มีแบบแล้วยังไงก็ไปไม่รอดนะแบบคือหลักธรรมหลักวินัยแบบทางเดินก้าวเดินทางความเพียรก็คือสติปัญญานี่สำคัญมากทีเดียวอันนี้สำคัญมากที่สุดสติเนี่ยสำคัญมากก้าวอย่างนั้นก็เป็นปัญญาต่อไปสติกับปัญญากลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นถึงมันจะได้เห็นโทษของตัวเองจิตใจนี่มันสั่งสมตั้งแต่โทษทั้งนั้นแสดงตั้งแต่โทษออกมามันสนุกดูเรื่องของตัวเองในขณะเดียวกันมันก็เห็นเรื่องจะแก้จะถอดจะถอนกันไปโดยลำดับธรรมดานี่ในขณะที่เห็นกิเลสมันก็เห็นธรรมไปด้วยกันเจอกิเลสก็เจอธรรมพอเจอกิเลสฟาดกันนั่นมันก็เจอธรรมขึ้นมาเปิดออกเปิดกิเลสออกก็เจอธรรมขึ้นมาอันนั้นเมื่อสติปัญญาก้าวเดินแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วสิ่งใดที่มียังไงเป็นยังไงที่พระเจ้าทรงตำหนิยังไงทรงชมเชยสรรเสริญยังไงที่จะเปิดขึ้นมาประจักษ์ในหัวใจของเราโดยไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าแล้วเพราะท่านประทานเรื่องแสดงไว้แล้วจนแต่เราไม่เห็นไม่รู้เฉยเวลาเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์แล้วเอาอะไรมาสงสัยเนี่ยพระองค์สอนหมดแล้วไม่รู้สอนได้ยังไงนี่ที่มันสำคัญมันจะหมดไปเวลานี้นักกรรมฐานจะกลายเป็นกรรมฐานหากินไปแล้วนะมันเป็นมาแล้วเดี๋ยวนี้มันเลยยิ่งจะหนักหน้าขึ้นไปมันจะไม่สนใจในอัตในธรรมทางจงกรมเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามันจะไม่สนใจจะให้ทันสมัยแบบโลกเขาให้ทันโลกเขาให้เป็นพระล้ำยุคล้ำสมัยไปนี่แหละที่เหลือมันดึงลากหรือดึงหรือลากคอเราพวกมาปฏิบัติของเราไปแบบนี้แหละพากันทราบแล้วยังตื่นไปอยู่อะไรตื่นหาอะไรพิจารณาด้วยเรื่องเกิดเรื่องตายมันกองกันเต็มโลกสงสารแดนสมมุติอยู่นี้สงสัยตรงไหนว่าก้าวไปไหนจะไม่เจอป่าช้าก้าวไปไหนจะไม่เจอความตายน่าตื่นหาอะไรตื่นป่าช้าตื่นความตายดิ้นไปหาอะไรดูหลักธรรมชาติทั้งมันที่ผิดความเป็นความตายขึ้นมามันมีเชื่อมาจากไหนนี่สิดูตรงนี้สิมันเห็นตรงนี้แล้วมันไม่ได้ตื่นรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างลวนลายของกิเลสมันออกแง่ใดมุมใดรู้มันหมดนั่นที่เรียกว่าธรรมเหนือโลกเรียกว่าโลกุตระธรรมคือธรรมเหนือโลกนะแต่ให้ได้สับได้แสงให้มันเข้าถึงใจพวกเราเมื่อทำเหนือแล้วมันเห็นหมดซึ่งแต่ก่อนมันไม่เคยเห็นแต่เวลาเหนือเข้าไปแล้วติดไม่อยู่เห็นหมดรู้หมดมันจะอยู่ในหัวใจใดติดไม่อยู่เพราะเป็นกิเลสประเภทเดียวกันนะทำเหนือกว่าแล้วมันไปไหนมันก็เห็นหมดนี่ตอนที่นี่เลยมันเหยียบธรรมย่ำทำลายธรรมนี่คือมันไม่เห็นมันจึงสนุกสับสนุกยำพวกเราทั้งหลายวัตถุนี่นะสำคัญมันกรรมฐานเรามันเป็นบ้ากับวัตถุนี่ทุเรศนะนิยมอะไรก็เป็นบ้าเขาไปธรรมกับโลกไม่ใช่อย่างเดียวกันถ้ามันอย่างเดียวกันแล้วจะมีคำว่าธรรมยังเป็นบ้ากับโลกอยู่นั่นจะไม่มีธรรมอะไรอีกล่ะมันก็ไม่มีเทศไปก็รู้สึกเหนื่อยๆเอาละเทศตอนนั้นเทศไปขาดไปพอละเทศไปหลงลืมไปด้วยไม่ติดไม่ต่อกันนะแม่เพียงพูดตัวนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ว่าบังคับอะไรมันก็ไม่พ้นขาดให้เห็นต่อหน้าต่อตาลืมไปพูดไปเรื่อยลืมไปเรื่อยอย่างนี้จะให้ประเทศที่ไหนได้กระถินมีอะไรจะแจกกันแท้กันสอนแล้วแต่นะกระดังที่ผมเคยนั่นมาแล้วผมไม่สนใจกับอะไรนะวันไหนควรแท้ควรสอนนะก็แจกกันแต่แท้แต่สอน
1: ถ้าเรามีบริการอะไรก็ตัดเอาตัดเดียวกันใช่ไหมตัดเดียวกี่วันมันถึงเล่นเมื่อไหร่จัดตั้งห้าหลังฟาดอยู่เป็นเดือนกว่าจะเกิดดูที่ไหนเป็นเดือนนึงนะจัดตั้งห้าหลังสี่หลังห้าหลังไม่ใช่เล่นเล่นขนาดนั้นมันเป็นเดือนมันเป็นภาระมากไหมล่ะที่นาสินั่นอย่างนั้นถ้าอยู่หลายคนหลายองค์มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นทำหาเทศไม่ได้น่าลังนะทุกวันนี่เองมันโหดขนาดเดียวมันไม่อยากเล่นกับอะไรเลยเนี่ยผู้เห็นคนนี่มันหลบเพราะว่าผมจึงไม่เขาออกมาข้างนอกออกมามันก็ลุ่มจริงมันทักมีอยู่ไม่ขาดมันจึงเป็นเหมือนกับว่าเข้าห้องขังผู้ต้องหาอยู่นั่นแล้ววันไหนฝนตกเขาเข้าไปเดินยังคนไม่ได้ใช่ไหมก็ไปเดินอยู่ข้างบนเดินอยู่นั่นกลางคืนมันก็เดินเพราะนอนไม่หลับมันก็มาเดินยืดเส้นยืดสายเดินน่าจะเดินงั้นจิตมันยังไม่ออกมันไม่คิดจะมีไม่ระวังอยู่นะรู้เฉยมันไม่ได้รู้นั้นรู้นี่แยกออกไปแยกออกไปงั้นเพราะว่ารู้ว่าพักนั่นพักนี่นี่สินั่นก็ยังดีมันมีดุกกรงอยู่ถึงขนาดนั้นมันยังไปตกพักที่มีพักนอนมีพักผมรับแขกมันไปตกพักล่างจนได้วันหนึ่งไปตกนั่นคือมันไม่จิ้มไม่ออกมันก็ไม่ออกมันก็ออกไปงั้นสิไปตกเดินไปเดินไปทำอะไรก็ตามมันไม่ออกมันไม่คิดเดี๋ยวนี้มีรู้ที่เฉยกิริยาของขันไม่แสดงสังขารขันสัญญาขันไม่ออกทำงานบางทีก็เทหน้าลงใส่ทั้งศีรษะเนี่ยปิดนะมือโจกนะมือขาปิดอย่างนี้มันยังยกขึ้นกดน้ำใส่นี่มันไหลทีหลังดูสินะคือไม่ออกมันก็ไม่ได้สนใจว่าขามีไม่มีรู้เฉยฉันยับว่ายกอันนี้ไปฉันตอนนั้นมันหยุดแล้วทำงานฟาดน้ำเป็นฟ้าโอ้เป็นอย่างนี้แล้วก็ยืนแล้วก็นั่งพิจารณาโอ้เป็นอย่างนี้ก็เราไม่เผลอไม่ใส่ไปไหนแต่มันไม่ได้ออกมันโหดขนาดนั้นเลยเดินยังกลมก็เหมือนกันเดินทางข้างในเดินไปบางทีมันไม่อะไรเลยรู้เฉยไม่ปรากฏถนนหนทางอะไรเลยรู้เฉยไปไหนเนี่ยพอมันเป็นงั้นแล้วมันก็เดินออกไปนั่นเป็นงั้นนะขาวมันก้าวไปเรื่อยมันไม่ได้ไปตามทางเลยแฉลบไปนู่นมันไม่เหมือนอย่างที่ว่าคือนมูลของความเพียรนั้นมันต่างกันอันนั้นมันเทินในความเพียรหมุนที่อยู่ที่ก็อันนี้มันไม่หมุนมันเฉยรู้เฉยนี่ก็เดินมันก็แฉลบออกไปอ๋อแฉลบครั้งนี้เป็นอย่างนี้ก็ว่าแล้วอ๋อคราวนี้เป็นอย่างนี้แฉลบออกไปนอกทางมันไม่คิดแล้วกรรมฐานเราไปอยู่ที่ไหนมันเป็นบ้าจะก่อสร้างเนี่ยผมโอ้ทุเรศจริงๆนะอุบาจารย์พาทำพานั้นไม่ฟังไม่ดูนี่ที่ทำไงนี่มันบอกพิจารณ์เกี่ยวกับความดื้อความมึนของพระเรามันจะเอานั่นน่ะไปบวชโลกเขาแผนครูบาอาจารย์พาดำเนินตามที่ไปศึกษาไม่สนใจนี่มันทำให้โอ้ทำให้ทุเรศอันหนึ่งต่างเรื่องการก่อการสร้างพระยิ่งเต้นขนขวายเองนี่ใหม่แม้แต่ญาติโยมเขาจะมีศรัทธาสร้างทำอะไรๆพระซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบอยู่นั้นก็ยังต้องที่นี่พิจารณาว่าควรมากควรหรือไม่ควรมากน้อยอย่างไรอยู่โดยดีเนี่ยนี่จะขอมันไปเป็นบ้าเองสร้างอะไรขึ้นมาอวดโลกเขาหาเหตุหาผลไม่ได้แล้วจะเอาอันใดไปแก้กิเลสนะเหตุผลไม่พร้อมแก้กิเลสได้ยังไงไม่ว่ากิเลสประเภทใดนั่นเลยเพียงเท่านี้มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยแล้วจะเอาอะไรไปแก้กิเลสนี่มันทำให้คิด
0: ไปไหนมีอะไรยุ่งแต่การก่อการสร้างเป็นพระนักธุรกิจนักธุรการเข้านอกออกในได้สะดวกสบายถือว่าทันสมัยเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นกรรมฐานเราเข้านอกออกในประจบประแจงเยื่อแข้งเยื่อขานี่แหละโอ้โหไม่มีลักษณะของธรรมเกี่ยวปนอยู่เลยนี่ทำไงมีแต่โลกอย่างนี้ก็ทั้งภาคไหนภาคไหนก็ลังไหลมาทางภาคอีสานเราแล้วไม่ว่าท่านว่าเราความรู้สึกเหมือนกันหาที่ขึ้นที่เย็นหาที่พึ่งเป็นพึ่งตายเที่ยวเชื่อใจได้ก็ต้องไปอย่างเราแสวงหาครูบาอาจารย์ยังไงมันก็ต้องเสาะต้องแสวงหานี่เขาก็เหมือนกันไปที่ไหนมันชุ่มตาชุ่มหูดูอะไรก็ทุ่มเย็นก็น่าอยากดูอยากฟังอยากไปมองเรามีตั้งแต่แบบขี้หมูขี้หมาใครจะมองแต่คือแบบมุดทะลุแบบหน้าด้านนี้มันแก้ไม่มีใครจะสอนได้นะถ้าเป็นแบบนี้แล้วถ้าเล็กเขาเรียกว่าเล็กทองก้นเบ้าเล็กก้นเตาทองก้นเบ่าหมดละมันเป็นเล็กก้นเตาไปแล้วนี่องศาเนี่ยพระจำอย่างไหนมาเรารับไม่ได้นะผมอกก็แก่แล้วเข้าที่มีอย่างนี้ผมก็หนักมากแล้วเนี่ยเพราะผมแนะนำสั่งสอนมันแต่ก่อนไม่ได้แล้วมองดูมันตำเอาตำเอาตำเอานี่คือเป็นผู้เรียนผมอ่ะนี่เป็นยังไงมองดูพระดูเงินแล้วให้มาหาเส้นเพื่อเส้นความแบบโลกเขาเนี่ยมองธรรมดามันต่ำแล้วสะดุดตึ๊กเลยคือความแสลงการเองแสลงหูมันมีท่าทางของนักภาวนาอยู่นั่นเลยเนี่ยมันต้องคันอยู่ท่าทางของนักต่อสู้ท่าทางของนักภาวนาไม่ติดกิริยานั่นเลยขอให้ทราบว่ามันออกมาจากใจไงไม่มีติดกิริยาแบบที่เดือดร้าออกมาจริงๆตัวสังเวชก็ถึงตอนนี้ก็เมื่อเช้าว่าเก้าแสนกว่าก็พูดไปงั้นแหละผมไม่เห็นมันสนใจกำลังอ่ะถ้ามีอะไรเราก็เอาไปทำไปที่มันจะเกิดประโยชน์จากมันนะของเราเนี่ยก็เอาไปทำแค่นั้นเองเกิดไว้เกิดประโยชน์อะไรไม่เห็นเกิดประโยชน์เนี่ยจะเกิดไว้ทำไมอันไหนอยู่เป็นประโยชน์ก็ต้องทำนั่นเองการใช้ออกไปเป็นประโยชน์ก็ใช่ถ้าเกิดก็เกิดเพื่อประโยชน์นั่นเกิดไว้เฉยเกิดประโยชน์อะไรเมื่อที่พระพุทธเจ้ากับพวกเราที่ต่างกันต่างตรงนี้อันหนึ่งนะพระพุทธเจ้าทำประโยชน์แก่โลกด้วยความเสียสละเราจะไปทำประโยชน์แก่โลกด้วยอะไรด้วยการเห็นใจได้ความเห็นแก่ตัวความสนิทถึงแล้วความสั่งสมอย่างนั้นเหรอนี่นาที่นี่มั้งถึงเนี่ยมันทุเรศกับตายไปนะนี่ต้องทุเรศนี่บาตรลูกนี่ว่างั้นเอาเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ไปใส่บาตรทั้งที่เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธไม่มีใครใส่บาตรให้จริงมันเห็นด้วยหน้าว่างั้นเลยเนื้อยิ่งจะได้มากงั้นกลัวตายถ้าเรายิ่งจะตายอ้าวเป็นไงเป็นสุดท้ายไม่ตายเจ้าประทานให้แล้วบาตรผมแล้วลูกแล้วลูกแล้วลูกเดือนละ30บาทสำหรับเรามันวันละ30บาทก็มหาว่างไงล้นบาทล้นบาทล้นบาทรับบาทผมก็เป็นภาระของผมเป็นหนึ่งนะมาใช้เรื่องนะสมหาผมรับบาท เป็นภาระอันหนึ่งกับวัยของเรานี่กำลังวังชาของเรานี่ขนาดนั้นผมทนต่อโลกนะและความสงสารใครก็จ่ออยากใส่ก็ใส่ถ้าเราเลยจะพังมันเดินตลาดมาทั้งวันหนึ่งมันแสดงไม่มาผลเลยนั่นแหละเหมือนผมเคยแสดงเหมือนแล้วกับของที่ผมยังเคยเป็นเคยแสดงตลอดก็เป็นธรรมดาคือเราก็เอาจิตใจของโลกความเจตนาหวังดีของหัวใจเป็นของหายากเราสมเข้าหัวใจคนเราก็ทนเอาถึงลำบากเข้ามาด้วยความมุ่งหมายอยากจะทำบุญให้ทานอยากใส่บาตรกับเราเนี่ยเอาหัวใจโลกเมื่อเราบิณฑบาตไปนี่เราไปก้มลงก้มลงเงยขึ้นเหมือนมันดึงเวียนหนึ่งอย่างนั่นยังทนยังฝืนไปแล้วเดี๋ยวก็ผึ่งขึ้นมานี่เอาหัวใจโลกหัวใจเจ้าของจะพังเมื่อยังอ่ะนั่นขึ้นเราจะหัวใจโลกหัวใจเจ้าของกำลังจะพังรู้แล้วยังนั่นเพราะงั้นเนี่ยยอดจะว่าอะไรเกิดก็แล้วแต่ที่นาจริงมันพักกันอย่างนั้นปั๊บปั๊บจะอยู่เรื่อยหรือมันเป็นธรรมดาจะแล้วเราเพราะมันไม่ใช่คุยกับมันเป็นอยู่เรื่อยเป็นอยู่เรื่อยก็เหมือนมันเป็นแบบเป็นธรรมดาเพราะมันเคยเป็นอยู่เรื่อยเรื่อยมีอะไรอะไรมันก็เป็นเป็นนี่เลยเรื่อยๆบินบาทสองรอบสามรอบเดินคนเราธรรมดาก็ไปสองสามรายแล้วก็หนีมาแล้วยิ่งนับวันมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มดับธรรมดานั่งก็อย่างนี้แล้วก็ดูเอาหมู่เพื่อนไปดูนั่งไปตามสภาพถ้าสะดวกสบายบ้างถ้าไหนก็นั่งไปถ้าเหลื่อมทางนู้นเลยฝนตกเพราะว่าตกทางด้านนู้นมากไปทางน้องคายไปตกหนักของเรานี่นี่ท่านทนหรืออะไรนี่คนไม่มาฝนตกหนักมาตั้งแต่นู้นที่ท่านมาเลยนี่ค่อยจางมายังมาสร้างอุดรมานี่แล้วไม่มีฝนแค่มหาวันตากมานี่ว่างั้นเมื่อเช้านี่ถ้าตกก็แย่เหมือนกันเมื่อเช้านี่นะเพราะคนมากกว่าเราเขาไม่ตกตกมาถึงแค่นี้ว่างั้นสร้างวันตากทั้งนั้นหมดฝนถ้าที่มาอบรมกับผมนี่ก็มากมายเหมือนกันอาการมันไปแบบอีกแบบหนึ่งแบบแหวกเนี้ยแหวกเนี้ยแบบที่ผมทำให้ผมอ่อนใจเอามากอันนี้อันนึงนะพอมาค้นที่เกี่ยวจะเข้าไปเหยียบย่ำเอาเอาความสบายความสบายนี่ทนได้หรอมีแต่ความสบายสบายจังนี้แบบไปแล้วมันก็เป็นผีขึ้นมาให้เห็นต่อหน้าต่อตาอย่างนี้ว่างไงมันบอกแค่ทัดอย่างนั้นนี่แหละพูดไปศึกษาลงพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เราเคยพูดมันก็อย่างเดียวกันงานอยู่กับเราก็เป็นอย่างนั้นออกไปแล้วก่อนไม่ค้นที่จะเอาความสบายเข้าไปเหยียบหัวจนได้ละความอดความทนความอุตสาห์พยายามตามปฏิปทาหลักธรรมหลักวินัยหลักครูอาจารย์ทำเลยนี่ทิ้งพวกทิ้งพวกไปเลยนี่สินี่ก็เอาความสบายสบายเขาว่าเขาว่าก็เรื่องอย่างนี้มันเป็นมาเท่าไหร่แล้วทำไมอย่างนั้นเราจะไปหาทำไมหาครูหาอาจารย์ความสบายนี่มันเป็นประโยชน์แล้วก็เอาความสบายที่เป็นประจำตนเลยไม่ต้องไปหาครูหาอาจารย์หาศึกษาทำไมอยู่กับท่านพวก

มันซ่อนเล็บนะอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยเวลาออกไปแล้วมันจะกลางเล็บเต็มเพลงมันแหละมันก็ผิดที่ไหนล่ะพูดอย่างนี้ใครมีลวดลายมันก็ออกเต็มลวดเต็มลายนั่นมันทุเรศจริงๆนะคิดอันนี้สำคัญนะนี่คืออะไรคิดดวงพี่หน้าเข้าไปมันเห็นดูว่าเนี่ยมันขาดต่อเห็นต่อหน้าต่อตานั่นคือว่าอุท่านปังขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ไหนดีปังหล่นเนี่ยเพราะอันนี้หลุดออกมันเหมือนกับว่าเขายังเขาดัดเขาเป็นแล้วนะดึงกดเหมือนกองจ้องพ่อขาดปั๊บดีปังเลยละเอียดเลยกินอันนั้นอ่ะดีแน่น้ำกันมันมันก็ใครจะเลี่ยนทำไมก็เลี่ยนเถอะว่ะทำไม่ใช่ภาคปฏิบัติอย่างความรู้ที่เลี่ยนมากนี่มันก็ได้เอาที่เรียกเอาเป็นเครื่องมือที่เรียบล่ะมันไม่รู้มันเฉื่อยลอยไม่รู้นะมันทั้งที่เรียนทำเนี่ยมันที่เรียกมันเอาทำมาเป็นเครื่องมือจ้ะแล้วเฉื่อยลอยเต้ากับแบบนั้นก็ว่าตัวรู้ตัวหลักสิเฮ้ยไปไหนรู้เหมือนพระไตรปิฎกเคลื่อนที่อะพี่สำคัญตนภาษาความจำเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยแล้วมันก็เคยเป็นบ้ามาแล้วด้วยเนี่ยที่ได้พูดได้จะไม่จะผมไม่ได้เลี่ยนเขาก็จะว่าผมบ้าอีกแบบนึงกันนะเนี่ยผมก็เลี่ยนมากันมันก็เห็นในเจ้าของเลยใครจะว่าบ้าก็ว่าไปสิเจ้าของมันเป็นบ้าเป็นอะไรวะปากมันว่าเป็นบ้าปากเขาต่างหากแน่มันก็ผ่านซะของเราผ่านมาแล้วไหมเนี่ยเป็นแค่ความจำเฉยๆที่เหลือตัวเดียวว่าหนังว่าถลอกมีถึงแต่มันหนังหนาขึ้นเรื่อยๆเรารู้หลักนักปราชญ์ชาติกวีว่ากวีขี่หมายอย่างนี้เหลือไม่รู้สักตัวเดียวว่าตัวรู้มันรู้อะไรเอานี่ออกเนี่ย

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

สิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศิรสานมา

बुधो सुसुधो करुणा महानवो।

0: มิวาสะเทวะละสะลุคขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปะระนิพุทธังปิตังภะคะวันตังอุริสาอรหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตะการะสมานะการิยังปะปะชิตังตัสสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจรามะอิคุณังสิกขาสังชีวะสมาปนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: ภาหุง

ติปาติสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะคุณ

ราจะไปคิดตำหนิศาสนานั้นแต่คิดตำหนิคิดไปยังไงยิ่งเป็นความผิดของตัวเองเพราะปกติมันผิดอยู่แล้วทำไม่มีอะไรผิดถ้าผิดไม่เรียกว่าสวดคาถาทำจัดได้ชอบแล้วนิยายธรรมนำกลับให้พ้นจากทุกข์ได้โดยลำดับจริงบทธรรมคุณก็สวดกันอยู่ตลอดเวลาเหลือทุกวันทุกคืนสวดคาถาโตกตาธรรมโมเนี่ยถ้าทำอันนี้ชอบตรัสชอบแล้วนิจจ์ดีแล้วฉันที่ติดโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองเพื่อเห็นองค์ธรรมแท้นะเห็นเองอากาลิโกธรรมมีอยู่ตลอดกาลเช่นเดียวกับจิตมีอยู่ตลอดกาลโอปนัญญิโกเอหิปัจจิโกโอปนัญญิโกเอหิเป็นสิ่งที่ท้าทายอยู่ภายในตนถ้าจะทำเฉพาะอย่างนี้สองอย่างประกาศท้าทายเราตลอดเวลาเราจะสู้หรือไม่สู้รบหรือไม่รบทุกข์กับสมุทัยประกาศอยู่ในหัวใจเราทั้งทางร่างกายชาติปิยุขาชราปิยุขามันนำปิยุขังนี้ประกาศทางกายเรื่องของทุกข์โสกะปิยุขังนั่นเป็นทางใจนั่นนะโสกะหมายถึงใจโสกะปิยุขังโลกโลมนัสปายชาติปิยุขาอปิยังสัมปิยุขโลหนึ่งเกี่ยวกับทางใจมีทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจแสดงให้เห็นได้ชัดอยู่ภายในจิตใจนี่แหละที่ว่าสันทิฏฐิโกโออธิวาเอหิปัจจโกท่านจงดูท่านบอกเรานั่นเองเอหิท่านตวังนั้นมาท่านเอหิจงดูดูตรงที่นี่สอนแสดงทำสอนแสดงอยู่ที่นี่ทุกข์ก็สอนอยู่ที่นี่สมุทัยคืออะไรจะทำสองอย่างนี้เด่นดูเวลานี้สติปัญญาของเรายังไม่เด่นอันนี้ต้องเด่นอยู่ซะก่อนดูให้ดีพิจารณาให้ดีนั่นที่ราชาชาติประตาประตาจะมีก็อยู่ที่ดังกามัฏฐานวัฏฐานยุวัฏฐานแน่อย่างที่สอนแล้วโคตรไปด้วยความรื่นเริงมันเทิงนั่นเป็นไปจากอะไรเป็นไปจากกามัฏฐานวัฏฐานยุวัฏฐานแน่ว่าไงจะได้ในจิตนี้มีสัจธรรมมาเพื่อไหนเอหิจงดูที่นี่คือเอหิน้อมใจเข้ามาดูที่นี่ถ้าเป็นกิจยามคนก็เอหิจงมาแต่นี่เป็นเรื่องของธรรมเป็นเรื่องของกระแสของจิตเอหิจงย้อนเข้ามาดูที่นี่เข้ามาที่นี่เนี่ยบอกสร้างขึ้นเรื่องมรรคปฏิปทาพยายามสร้างอย่าถอยเราอย่าเห็นความทุกข์ในวัฏสงสารที่เราเคยแบกเคยหามบ้านนี้ว่าเป็นของเล็กน้อยไม่ใช่เล็กน้อยโลกจมไปด้วยสิ่งทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เงยหัวมันขึ้นงอยกหัวมันขึ้นก็ทุกข์นี้ที่เดือดบังคับทุกชาติท่านนั้นนะไม่มีใครเหนือทุกข์ไปได้เลยก็เพราะว่ามีใครเหนือกิเลสไปได้เลยนั่นแหละทุกข์ธรรมดาของธาตุของขันธ์ถ้าไม่มีกิเลสเข้าไปแทรกก็พอทำเนาแต่ส่วนมากพอเกิดวิกลขึ้นมาในธาตุขันธ์คนใดคนหนึ่งกิเลสจะเข้าไปแทรกทันทีคือเกิดความเสียใจไม่อยากให้เป็นเกิดความโกรธกวาขึ้นมามีกิเลสมีโรคทางใจแทรกเข้าไปแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องถูกกดตลอดเวลาโลกไม่มีใครที่จะเหนือทุกข์นี้ไปได้อยู่ใต้อำนาจของทุกข์ถ้าต้องปฏิบัติให้รู้สติเอาให้ดีตั้งตรงไหนมันขาดไปเรื่อยๆทำใจให้เด็ดอย่าอ่อนแอพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้อ่อนแอทำก็มีบทใดที่สอนคนอ่อนแอปฏิบัติให้จริงให้จังกำหนดลมก็เอาจริงเอาจังกับลมอย่าไปคิดคาดคิดหมายกับผลอันใดที่เกิดจะเกิดขึ้นวิธีใดลักษณะใดอย่าไปคาดเป็นการทำลายเหตุที่กำลังทำทำลายงานที่เกิดที่กำลังทำให้เสียไปไม่ติดต่อนั่นแหละการสร้างเหตุที่จะให้ผลเกิดขึ้นคือเรากำหนดอยู่ด้วยสติรู้อยู่ด้วยสติเช่นกำหนดอนาปานสติเพื่อความสงบเป็นอันเป็นผลก็จะปล่อยลมกับความรู้ให้สัมผัสสัมพันธ์กันทั้งเข้าทั้งออกอยู่อย่างนั้นจิตไม่ไปไหนบังคับกระแสจิตไม่ให้มันส่งออกไปนอกมันจะเทสลายนะปกติเพราะนิสัยของจิตเป็นอย่างนั้นจับจดจับจดไม่เอาอะไรจริงจริงจังๆทำเรื่องที่เห็นมันจริงทำเรื่องของธรรมมันเป็นมันจับจดเรื่องดีใจเสียใจแล้วมันติดนั้นทั้งวันทั้งคืนเป็นอารมณ์ครุ่นคิดอยู่นั่นไม่มีเวลาปล่อยวางมันจริงมันจังถ้ากับเรื่อง
กองทุกข์เรื่องที่เลยแต่เรื่องธรรมนั้นค่อยจริงค่อยจังเพราะมันยังไม่เห็นผลพอที่จะให้จิตใจจริงจังเมื่อเห็นผลแล้วมันเกิดความจริงจังขึ้นมาตามส่วนผลที่ได้ปรากฏมากน้อยนี่สำคัญเวลากำหนดให้สงบตั้งท่าเอาให้สงบไม่สงบเหลือไม่สงบเอาพ้นพ้นก็บังคับให้สติติดตามจะดูอันไหนดูนี้ให้รู้ให้จ่อกันไปโดยลำดับเหมือนกับนักโทษหรือผู้ต้องหาถูกบังคับด้วยสติไม่งั้นไม่ได้นะจิตคอยจะเฉลี่ยเท่าไหร่เราทำนั่นแหละหวังเอาความสุขเรื่อยๆด้วยการปล่อยใจนั่นแหละคือการปล่อยให้กิเลสเข้ามาทุ่มเจ้าของทุกโดยการบังคับบัญชาจิตใจของตนชื่อว่าทำงานแท้ชื่อว่าฝึกทรมานจิตหรือฝึกทรมานกิเลสที่มีอยู่กับจิตแท้ต้องทำอย่างนั้นให้จริงให้จังผมอยากได้ยินหมู่เพื่อนได้รู้เห็นธรรมไม่ว่าขั้นสมาธิขั้นใดไม่ว่าปัญญาขั้นใดเราอยากเห็นพอเราสอนเพื่อสมาธิสอนเพื่อปัญญาสอนเพื่อผลนิพพานต่อหมู่เพื่อนไม่ได้ลดนะการสอนทั้งหลายสอนอย่างนี้เท่านั้นสอนอยากรู้เห็นจริงๆแล้วการสอนนี้ก็ไม่ได้อวดสอนด้วยความจริงที่ได้รู้ได้เห็นมาจริงๆไม่ได้ไปด้นไปเดาจากทางไหนมาสอนด้วยนะเพราะฉะนั้นถึงพูดด้วยความอาจหาญทุกอย่างทุกมุมแน่ใจว่าไม่ผิดเพราะเราปฏิบัติมาอย่างนี้ถ้าว่าผิดจะรู้ได้อย่างไรเนี่ยมันแน่ในเหตุว่ามันถูกผลจึงปรากฏมาอย่างนี้แล้วก็นำนั้นมาสอนทั้งขั้นสมาธิทั้งขั้นปัญญามันอยากจะให้มีเพื่อนจริงจังมันได้เห็นความจริงจิตมันสงบลงไปแค่ไหนแต่มันรู้เป็นผลแก่นั้นมีความสงบเยือกเย็นแล้วการที่พิจารณาทางด้านปัญญานั้นเป็นเรื่องสำคัญสมาธิคือความสงบมันมีว่าวุ่นขุ่นมัวแล้วก็สิ่งใดๆแล้วควรนะในการที่จะพิจารณาเรื่องฐานเรื่องขันภายนอกภายในไม่ต้องกำหนดกฎเกณฑ์และมีประมาณแบบข้างนอกหรือข้างในได้ทั้งนั้นแล้วแต่จิตในขณะนั้นมีความชอบมีความถนัดในเวลานั้นเหมาะสมในเวลานั้นจะพิจารณาอะไรเอาให้รู้ให้เห็นพิจารณาอสุภะอสุภังเอาดูคลี่คลานออกจนหมดทุกชิ้นทุกอันเป็นไรไม่ให้จิตมันปล่อยตัวจากนั้นไม่จิตมันวางไม่จิตมันทะเลสลายไปจากรูปภาพนั้นโดมันทุกระยะระยะระยะให้มีแต่ความรู้กับภาพนั้นปรากฏเท่านั้นอย่าให้อะไรเข้ามาแทรกมีความที่มีความรู้กับภาพที่เราตั้งขึ้นมานั้นปรากฏอยู่โดยเฉพาะนั้นคือสติมันครอบไว้ให้มีสามเข้าไปให้มีหนึ่งคือความรู้ซึ่งสัมปยุตโดยสติสองภาพที่ปรากฏดูให้ชัดเจนคลี่คลายเวลาพิจารณาไปที่ไหนมันจะเพลินลืมเนื้อลืมตัวร่างกายนั่งอยู่เหมือนไม่มีเพลินเป็นภายนอกเอาพิจารณาภายนอกย่นเข้ามาภายในย้อนเข้ามาภายในก็เป็นแบบเดียวกันอีกพิจารณาไปหมดทุกแง่ทุกมุมซึมซาบไปหมดด้วยความเพลินในการพิจารณาเห็นชัดเจนเราจะไปคาดหมายผลอยากให้มันแล้วมันเสร็จไปอย่างนี้ไม่ได้นะการพิจารณาอยากให้ได้ให้เสร็จไปนี้ไม่ถูกพิจารณาตามความจริงอยู่กับความจริงรู้มันจะรู้ความจริงไม่รู้อันอื่นความอยากมันจะประโยชน์อะไรอยากให้เสร็จให้สิ้นไปเฉยโดยความรู้เจ้าของก็ไม่สามารถที่จะให้รู้พอเสร็จพอสิ้นไปได้พอปล่อยวางไปได้มันก็ปล่อยไม่ได้ต้องพิจารณาให้มันจริงมันจังถึงขั้นมันอัศจรรย์อัศจรรย์จริงๆที่ยังไม่หลุดพ้นมันก็อัศจรรย์ไม่เห็นกระทั่งความสงบเพียงสมาธิเท่านั้นก็เป็นความสุขจิตที่มีความสงบตัวแล้วไม่วุ่นกับเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องกามราคะอะไรอย่างนี้ถ้ามันไม่สงบมันไปนะมันเยิ้มเยิ้มเยิ้มเรื่อยนี่เคยเป็นเวลาเรียนหนังสือก็ไม่เห็นมันยุ่งมันเหยิงวุ่นวายอะไรกับเรื่องกิเลสประเภทอันนี้เวลาจะออกปฏิบัติจะเข้าได้เข้าเข็มจริงๆมันชักรวดเร็วยินแต่เสียงถ้ามันทักอะไรขึ้นมาภายในจิตแต่ไม่ได้หมายถึงมันแสดงถึงอวัยวะนะมันอะไรในจิตชอบคนชอบคนมันรวดเร็วเป็นลักษณะราคะมันแสดงภายในจิตพอแยกให้รู้นะท่านั้นนะไม่ได้หมายถึงว่ามันมากยิ่งเหมือนนั้นเนี่ยทำไมจิตนี่เวลามาปฏิบัติจริงๆแล้วทำไมมันถึงรวดเร็วขนาดนี้เป็นอันนี้แต่ก่อนไม่เห็นเป็นความจริงมันก็เป็นแต่เราไม่ได้สนใจเฉยทีนี้เรามีสติมันจึงเหมือนกับว่ามันเป็นได้รวดอย่างรวดเร็วเมื่อมีสติดูมันก็รู้เหมือนอย่างความคิดความปรุงของเราทั้งหลายเนี่ยเราจะปรุงไปไหนเรื่องอะไรก็ตาม
ถ้าเราไม่มีสติมันปรุงทั้งวันแล้วก็ไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่ามันปรุงมากปรุงน้อยเพราะมันปรุงทั้งวันแต่พอมีสติจ่อเท่านั้นมันจะกระเพื่อมออกมานี่มันรู้มันจะกระเพื่อมออกมานี่มันรู้นี่แต่ความคิดเท่านั้นควรจิตเนี่ยมันก็รู้แล้วนะมันกำหนดดูจริงไม่เห็นมีอะไรควรจิตนี่แต่ความปรุงมันคอยจะกระเพื่อมมาเรื่อยๆเพราะสติครอบดูสติครอบเนี่ยเป็นลักษณะจะกระเพื่อมมาพอเป็นลักษณะจะกระเพื่อมมากำหนดตัวลักษณะนั้นมีลักษณะหนุนกำหนดตัวหนุนนั้นมันก็ดับไปมันมีลักษณะอะไรขึ้นมาเอานั่นเป็นเป้าหมายกำหนดตรงนั้นมันก็ดับไปมันปรุงไม่ได้ถึงเราต้องได้เห็นโทษของมันและเห็นเรื่องความปรุงของจิตได้อย่างชัดเจนว่ามันกระเพื่อมมันจะแยกออกมานี่มันเป็นลักษณะหนุนออกมาที่นี่ที่เรามีสติดูมันรู้มันปรุงเรื่องอะไรก็รู้ถ้ามีสติแล้วทั้งวันก็ไม่รู้นี่แหละที่มันไปเกี่ยวข้องกับรูปกับเสียงอะไรทำให้เกิดความแปลกๆภายในจิตได้อย่างรวดเร็วก็เพราะเรามีสติแต่ก่อนเราไม่มีมันติดพันอยู่ที่อะไรถ้ามันไม่เลื้อบากกว่าแรงจริงจนจะแบกไปไม่ไหวมันก็ไม่รู้เรื่องขนาดนั้นมันไม่รู้เพราะจิตไม่มีสติจิตไม่ตั้งอกตั้งใจแล้วนะพอมาปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นเราดังนั้นยิ่งขมักขม้นยิ่งได้บังคับบัญชากันหนักเข้าถึงจิตมีความสงบเย็นที่นี่เรื่องนี้ค่อยจางไปที่นี่เราก็ยิ่งเน้นหนักลงตรงนี้ให้มากจนมาทำมันหายไปเรื่องนั้นสงบสบายนั่งสบายคือความคิดความปรุงปรุงได้แต่ที่ใจมันคิดปรุงไปเรื่องนอกๆนั้นอย่างที่มันเคยไปแบบทะเลสลายมันไม่ไปจิตที่มีความสงบตัวได้แล้วสงบจนมีรากฐานนั้นความสงบภายในตัวมีรากฐานสมาธิแล้วมันไม่ยุ่งกับเรื่องนั้นมันก็อยู่ในความสุขอันนี้ติดอยู่ในนี้สบายอยู่ในนี้ทีนี้พอมันเป็นความสุขอย่างนั้นพอเป็นความสงบได้บ้างนั้นให้พิจารณาเปลี่ยนวาระอันกับการทำความสงบนี่เป็นวิธีที่ถูกต้องไม่เนิ่นช้าวิธีนี้ไม่เนิ่นช้าเป็นการเสริมปัญญาไปในตัวขุดค้นไปในโอกาสตามโอกาสคือเปลี่ยนวาระกันกับการเข้าสมาธิในขณะที่ต้องการความสงบไม่ต้องเอาเรื่องของปัญญามายุ่งทำหน้าที่เดียวเท่านั้นไม่สนใจกับปัญญาเลยเหมือนกับเราไม่เคยมีปัญญาจะตั้งหน้าเหมือนกับคนจะนอนหลับตั้งหน้าจะหลับถ่ายเดียวไม่ต้องไปคิดประตูอะไรมันก็หลับง่ายถ้าท่าขันไม่มีการอย่างอื่นเราตั้งท่าทำให้จิตสงบด้วยสติบังคับอยู่เท่านั้นไม่ต้องสนใจกับเรื่องปัญญาใดๆทั้งหมดในขณะนั้นมันก็สงบลงได้พอสงบมาได้เป็นกำลังแล้วจากนั้นไปเราจะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาที่นี่ด้านปัญญาสมาธิไม่ยุ่งไม่เกี่ยวเนี่ยนี่เรียกว่าทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำให้สงบเรียกว่าสมถะก็ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ต้องเอาปัญญาเข้ามายุ่งวิปัสสนาเข้ามายุ่งเวลาจะพิจารณาวิปัสสนาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในขันในจิตนี้ก็เอาจริงเอาจังต้องสนใจเรื่องสมาธิมันจะไปไหนก็ช่างสมาธิเวลานี้เราทำงานทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยรู้แจ้งเห็นจริงพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนเกิดความซึ้งภายในจิตทำให้เข้าใจจริงมันซึ้งนะซึ้งภายในจิตแล้วไม่มันปล่อยวางเองมันปล่อยวางไปค่อยเบาลงไปปัญญาขั้นเริ่มแรกต้องพาฝึกพาค้นพาว่าเหมือนเราพาเด็กทำงานที่ยังไม่เคยงานแม้กระทั่งสมาธิก็ต้องถูกบังคับบัญชาทำด้วยสติไม่งั้นมันเผลอเฉลยเท่าไหร่พอจิตได้ผลจากสมาธิแล้วมันก็ไม่ต้องบังคับมันทำหน้าที่มันเองพอถึงขั้นปัญญาเริ่มขั้นเริ่มแรกต้องพาติดพาก้นพาพิจารณาจนกว่าเห็นผลของปัญญาแล้วที่มีปัญญาจะค่อยก้าวเดินออกเองทีรู้จักวาระตัวเองวาระสมาธิวาระปัญญาใครจะทำหน้าที่ทางด้านจะทำหน้าที่ด้านปัญญาเรื่องสมาธิเวลาใดมันรู้ในตัวเองและเอาจริงเอาจังกับหน้าที่นั้นไม่ให้ก้าวก่ายกันนี่เรียกว่าทำถูกต้องเคยปฏิบัติไหมตอนมันเลยเถิดมันก็เลยความเลยเถิดนั้นมันเป็นครูสอนเช่นอย่างนอนไม่ได้ทั้งวันนอนไม่ได้ทั้งคืนทั้งคืนนอนไม่ได้เพราะความเพลิดเพลินในการพิจารณาทางด้านปัญญานี่เราก็รู้มันเลยเถิดเวลาพิจารณาผ่านไปแล้ว
มันก็ย้อนกลับมารู้หมดว่าโอ้ตรงนั้นโคตรโค้งไปตรงนั้นเลยเถิดอะไรอันก็รู้ตรงนั้นพอดีรู้นี่จึงต้องสอนไว้ก่อนให้ถูกต้องทีเดียวโดยไม่ต้องไปคาดเดาอะไรเพราะครูอาจารย์สอนไว้แล้วโดยถูกต้องจะจับโยกตรงไหนอวัยวะหลักที่แรกเพ่งไปเหมือนกับสิงจะจับตรงไหนสติจ่อตรงนั้นจะกำหนดหนังตรงนั้นจะสติจ่อตรงหนังเอาหนังนั้นมันจะขึ้นสูงลงต่ำไปไหนเลื่อนลอยไปไหนไม่ปล่อยให้รู้อยู่ตรงนั้นรู้อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวค่อยๆลืมเนื้อลืมตัวลืมสัญญาความคาดความหมายเข้าไปเข้าไปมีแต่ความรู้กับภาพนั้นปรากฏเด่นชัดชัดนี่แล้วเดี๋ยวค่อยกระจายออกกระจายออกกระจายออกทั่วถึงหมดสารพังร่างกายความเปิดความหน้าความผุพังความปฏิกูลโสโครกมันเห็นประจักษ์กับจิตเกิดความอินน้าละอาใจและเกิดความโศกสังเวชแต่จิตใจนั้นเบาลงไปเลยนะเบาลงไปเบาลงไปแทนที่จะโศกเศร้าหงอยมันเป็นนะพอเห็นทั่วทั้งสิ่งนี้แล้วระบบประทานมันค่อยจางไปจางไปในขณะนั้นเราถึงจะพังทลายลงไปเมื่อถึงหน้าพิจารณาทางด้านปัญญาเวลาเราพิจารณาทีหลังเราจะยึดสิ่งที่เราเคยรู้เคยเห็นแล้วมาปฏิบัติไม่ได้นะมันเป็นสัญญาลงกำหนดใหม่เอาอุบายวิธีใหม่ในปัจจุบันถึงจะเป็นอุบายวิธีเก่าก็ตามแต่ให้มันเกิดในวงปัจจุบันตั้งหลักลงที่เก่านั่นแหละเช่นเรากำหนดเอาไว้ว่าตรงไหนที่เราเคยไม่ปล่อยตรงนั้นจับตรงลงตรงนั้นเลยแล้วจ่อลงตรงนั้นอีกเหมือนกันนั่นแหละแต่เราจะไปฆ่างูวานให้เป็นงั้นวันนี้มือข้าวจะเป็นอย่างนี้จะไปฆ่าให้จ่อในวงปัจจุบันมันจะเป็นไปกว้างไปแคบให้มันเป็นในวงปัจจุบันให้มันเป็นไปเองของมันนี่เราจะทราบในชาติการพิจารณานี้ไม่เหมือนกันเราคนเดียวกันพิจารณาในจุดเดียวกันแห่งอวัยวะแต่ความรู้ความเห็นต่างๆในสกุลกายมีแตกต่างกันวันนี้พิจารณาเห็นอย่างนี้อย่างนี้วันหลังพิจารณาเห็นอย่างนั้นแตกรวมแล้วเป็นสัจธรรมด้วยกันการเห็นการรู้เหล่านั้นเป็นสิ่งที่ถอดถอนกิเลสได้ด้วยกันนะเราจะให้มันเป็นเหมือนเก่าเหมือนเก่าไม่ได้อย่าไปคาดไปหมายให้เป็นความจริงขึ้นมาความจริงในขณะที่ทำนี่มันเป็นยังไงขึ้นมาให้ดูตามความจริงนั้นเราอย่าเอาอดีตสัญญาอดีตเข้ามาทับมาผมอันนี้ให้เป็นไปอย่างนั้นๆแล้วมันจะเลือกนะจริงๆความจริงก็พิจารณาความจริงนั้นปรากฏภายในจิตอย่างไหนดูตามความจริงมันจะรู้กว้างรู้แคบอะไรก็รู้มันเห็นมันจะเร็วรู้ช้ากว่าตามถ้าเอาความจริงจับไว้เสมอไม่ปล่อยมันถิ่มก็เร็วเข้าใจได้เร็วมันถิ่มเข้าใจได้ช้าอย่าไปเร่งช้าไม่ช้าให้มันเข้าใจเป็นที่พอใจในการพิจารณาด้านปัญญาพอเข้าใจเรื่องปัญญาเห็นคุณค่าของปัญญาแล้วทีนี้ไม่ต้องบอกมันออกเองปัญญาหมุนติ้วติ้วติ้วความเพียรก็เป็นความเพียรทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเว้นตลับเท่านั้นไปไหนมันจะหมุนตัวจิ้วจิ้วเลยนั่นแหละที่มันหมุนแก้กิเลสแต่ก่อนมันผูกมันมัดตัวเองด้วยสมุทัยความคิดความปรุงปุ้งเพ้อเหิมไปในเรื่องต่างๆไม่มีวันมีคืนเดินเดินนั่งนอนทีนี้พอสติปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันจะเพิกจะถอนจริงในความมัดตัวด้วยกิเลสด้วยสมุทัยทั้งหลายทีนี้เพิกถอนออกด้วยมัดคือสติกับปัญญาแล้วหมุนจิ้วจิ้วที่เด็กขาดลอยไปขาดลอยไปวันละเล็กละน้อยเข้าใจชัดเจนที่เด็กตัวนั้นหลุดไปที่เด็กนี้หลุดไปรู้ได้ชัดด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นเราถึงกล้าพูดได้เต็มปากว่าที่เด็กทุกประเภทถอนด้วยปัญญาทั้งนั้นถอนด้วยสติปัญญาทั้งนั้นสมาธิจะละเอียดแค่ไหนก็ตามมันจะเพียงว่าจับที่เด็กเข้ามารวมตัวที่เด็กตัวใดก็ยังไม่ตายนั่นเองว่าฆ่าที่เด็กดังหยาบได้ด้วยศีลดังกลางได้ด้วยสมาธิอย่างละเอียดได้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นพูดกันเฉยคือมันสงบตัวเข้าไปที่เรียนดังยามก็สงบตัว

แรกปฏิฆะสมาธิที่ยังไม่มีไม่ใช่นะสมาธิไม่มีในขั้นนี้มันมีแต่เรื่องการค้นคว้าต่างหากไม่ได้หมายถึงว่าสมาธิไม่มีเหลืออยู่เลยไม่ได้หมายอย่างนั้นสมาธินี่ทุ่มไปทางปัญญาทั้งหมดเอาไปหนุนปัญญาหมดคุณยังไงเพราะงั้นเวลาจะพักจึงต้องได้ยับยั้งห้ามกันยับยั้งกันเต็มที่เต็มฐานพอจิตมันถอยออกจากความยับยั้งมันก็พุ่งถึงงานเลยก็จะทำฝ่ายมากเป็นหนักนะเมื่อฝ่ายมากมีกำลังมากเป็นไรความดับทุกข์จะดับไปเรื่อยๆดับกิเลสก็ชื่อว่าดับทุกข์นั่นเองทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะกิเลสจะดับไปเพราะอำนาจของมากคือปัญญาก็คือปัญญาทุกข์ในขันธ์เป็นอีกประเภทหนึ่งทุกข์เพราะกิเลสมันมีทุกข์ในขันธ์ไม่ใช่กิเลสก็มีเช่นเจ็บท้องปวดหัวจิตใจไม่เสียใจจิตใจนั้นไปกำเริบกับสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นทุกข์เฉพาะขันธ์พระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นประเภทนี้แต่จิตใจท่านไม่ยุ่งไม่เกี่ยวจิตเป็นจิตขันธ์เป็นขันธ์ทุกข์เป็นทุกข์เวทนาอะไรเป็นเวทนานั้นๆต่างอันต่างจริงท่านไม่เข้าไปไม่ให้มีความเชื่อมโยงยึดคะเท่ากันพวกเราไม่เป็นงั้นเกี่ยวกับตรงไหนไอ้เรื่องสมุทัยมันเข้าแทรกให้เป็นกองทุกข์ขึ้นมาภายในใจที่ไม่อยากให้เจ็บนี่ครับปวดเสียอกเสียใจนั่นแหละที่เป็นการเสริมสมุทัยภายในจิตเลยเป็นโรคภายในจิตอีกทีเป็นทุกข์ภายในจิตอีกทีเป็นทุกข์สองชั้นก็ยิ่งหนักเราพิจารณาที่เห็นทุกข์กระสันนี่เหมือนกันเอาเป็นเอาตายนะเหมือนอย่างสัตว์อันนี้อันนี้สัตว์สิ่งเป็นของจริงมันจริงภายในจิตจริงจนหาที่ค้างไม่โอคำว่าทุกขังอาจารย์กินอย่างนี้เหรอนั่นสมุทัยอาจารย์กินอย่างนี้เหรอกินอย่างนี้หรือกินอย่างนี้เองนั่นมันชัดนี่แหละเรียกว่าฉันทิฏฐิโกคือเห็นเองจากการปฏิบัติของตนเห็นเป็นลำหนักขนาดถึงในกระแสของจิตที่มันเคยเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับอะไรที่ได้เกิดเป็นภพเป็นชาติมันบอกไปในจิตหมดถึงเราจะนับภพนับชาติของเราไปรู้ชาติเราได้ไม่ได้ก็ตามเชื้อของจิตที่มันเคยเกาะภพเกาะชาติมามันบอกอย่างชัดๆนี่คือเชื้อของภพไม่มีเชื้อนี้มันจะเกิดไม่ได้เมื่อมันมีเชื้อนี้แสดงว่ามันเคยเกิดมาแล้วเท่าไหร่นับไม่ได้เชื้อนี้คือเชื้อแห่งความเกิดแท้ๆเห็นไม่ชัดน่ะนี่แหละเป็นเครื่องวัดอดีตความเกิดมากี่ภพกี่ชาติวัดกี่ภพจิตที่มีเชื้ออันจะทำให้เกิดอยู่เสมอภายในตัวเองนี่เมื่อถอนเชื้อนี้ออกได้หมดยังเหลือแต่ความใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไปเกิดที่ไหนที่นี่เนี่ยบอกชัดๆว่าหาทางเกิดไม่ได้จะอะไรมาเกิดไม่สืบต่อกับอะไรทั้งหมดไม่เกี่ยวโยงกับอะไรทั้งหมดไม่ติดไม่พันอะไรเป็นเอกเทศแล้วจะมีพบมาจากไหนไม่น้อยหนีข้างหน้าจะเกิดหรือไม่เกิดบอกได้ชัดเจนแล้วปัจจุบันนี้จะอะไรจะเกิดปัจจุบันนี้บริสุทธิ์แล้วเกิดไม่ได้ข้างหน้าจะเอาความสงบมาจากไหนมันบอกทั้งอดีตที่เป็นมาบอกทั้งปัจจุบันที่กำลังสอดมีเชื้ออยู่นั่นน่ะควรจะการเกิดอยู่จะเกิดพบละเอียดก็ตามเกิดพบสูงขนาดไหนก็ตามก็คือเชื้อพาให้เกิดยังมีอยู่นั่นแหละพอดับอันนี้ลงด้วยปัญญาอย่างแจ้งชัดแล้วก็ขาดสะบั้นไปเลยอดีตที่เคยเป็นมาที่ผ่านมาว่าเราเคยพบเราเคยเกิดเคยตายเป็นความเชื่อแน่ภายในจิตเพราะเชื้ออันนี้เป็นสาเหตุมันก็ขาดจากกันปัจจุบันก็รู้เท่าว่าไม่ยึดกันเลยมาถือปัจจุบันนั้นมาเป็นของตนเองรู้เท่าเป็นความจริงประเภทหนึ่งอนาคตก็หาทางเกิดไม่ได้เมื่อปัจจุบันยึดติดไม่มีอะไรเป็นเครื่องกำเริบสืบต่อไม่มีเยื่อใยอะไรแล้วหมดรู้ได้ชัดนั่นแหละท่านว่านักปฏิการนี่คุณนับพวงความเป็นอยู่ของเราไม่มีนักปฏิการนี่มาในธรรมจักรกับพระสูตรอะไรที่ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราลืมไปแล้วธรรมะหยิบยกเอานี้มันลืมผมเพราะธรรมะจับทั้งสวดได้ตลอดทุกวันทุกหัวสวดได้ตลอดทั้งผมแต่เวลาจะมาหยิบเอาตอนใดตอนหนึ่งมันทับลืมอันนี้มันจะมาชาติอันนี้มันจะมาชาติขึ้นมาเป็นชาติสุดท้ายอันนี้มันมาชาตินาทีดานิทุนาโพต่อไปนี้ความเป็นเอกไม่มีความเป็นอีกเกิดอีกไม่มี
นั่นคือวิธีการทำ

พื่อการถอดถอนกิเลสทั้งหลายได้สิ้นสุดลงไปเพียงแค่นั้นหรือพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วมันหวังพูดง่ายๆเราเสร็จจิตจิตละก็เสร็จจิตบำเพ็ญให้จิตยิ่งขึ้นไปกว่านี้ก็เสร็จละกิเลสประเภทใดก็เสร็จอันนี้ก็ได้คืออะไรกระตังกระหนังกระมีอย่างจิตที่ควรจะทำคือในการละในการบำเพ็ญนี่ได้ทำเสร็จสิ้นแล้วนับพลังในกายติปชานาติจะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีเพราะรู้ชัดแล้วรู้รอบครอบแล้วนะในธรรมจักรพรหมสูตรอยู่ตรงนี้สิ่งที่มีนะสิ่งที่จัดกายจิตตัวพบตัวชาติคืนเราเชื่อพบชาติแล้วมีจนหมดเพราะนั้นการแก้จึงต้องแก้เข้าไปแก้เข้าไปกระแสใดมันเกี่ยวข้องพิจารณาขึ้นมันเกี่ยวกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสอะไรต้องพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปจนกระทั่งถึงขันตัวเองรูปประขันก็ว่าเรารูปบอกเป็นเราเวทนาสุขทุกข์อะไรก็เป็นเราสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราแยกก็ไม่เห็นชัดเจนว่าอะไรเป็นเราอะไรไม่เป็นเราดูให้มันเห็นเป็นความจริงแล้วหาเราไม่เจอไม่มีแต่ความจริงแต่ละส่วนส่วนเขาไม่รู้ความหมายเขาเลยเขามีความหมายนะครับเขาแต่เราไปให้ความหมายเขาแล้วก็ไปหลงเขาแล้วไปติดเขาความทุกข์มาแล้วร่ำหาเราเพราะอุปทานไปหลงเขาลึกพอพี่นาเห็นต่างความจริงแล้วอุปทานมันจะไปทนอยู่ได้ยังไงมันก็ถอนตัวมาต่างอันต่างจริงเรื่องของไปจนกระทั่งถึงอวิชชาที่ว่าเมื่อขันห้าก็รู้เท่าทันแล้วมันก็รวมเข้าไปจริงในจิตอันเดียวพี่นารู้เท่าทันนั้นอีกมันก็หมดปัญหาเพราะนั้นจะทำอะไรที่เหมือนนี้อีกไม่มีทำให้ยิ่งอะไรธรรมชาตินั้นก็ยิ่งขยันมัชฌิมาโดยหลักธรรมชาติแล้วเนี่ยคือมัชฌิมาปฏิปทาในทางภาคปฏิบัติเป็นอย่างก็เพื่อมัชฌิมาในหลักธรรมชาติเองกล้าไปในมัชฌิมาข้อปฏิบัติเพื่อถึงมัชฌิมาในหลักธรรมชาติแล้วก็หมดปัญหาการปฏิบัติธรรมเอาให้จริงให้จังมรรคผลนิพพานรออยู่แล้วเวลานี้รออยู่ในวงสัจธรรมมรรคผลนิพพานไม่นอกเหนือไปจากสัจธรรมสัจธรรมเบื้องต้นคือทุกข์สมุทัยเป็นเครื่องปิดกั้นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานมรรคปฏิปทามีสมาธิสี่เป็นต้นสมาธิเป็นที่สุดนี่คือเครื่องมือบุกเบิกทุกข์สมุทัยเหล่านี้ออกเพื่อเดินได้สะดวกสบายนิโรธคือความดับสิ่งนี้ขาดไปขาดไปทุกข์ขาดไปที่เหลือขาดไปเบื่อมากจิตญาที่ขาดไปเรียกว่านิโรธเลยจากทุกข์สมุทัยนิโรธมากไปนั้นคืออะไรนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์อยู่ตรงนี้ไม่อยู่ที่ไหนมีไปฆ่านะฆ่าน้องผู้นิพพานอย่าไปฆ่าเสียเวลาเปล่าทำให้เกิดความสงสัยสนเท่ยิ่งเสียผีเป็นเรื่องสมุทัยไปอีกอย่าหนีจากสัจธรรมทุกข์ให้รู้ให้พิจารณาให้ทุกข์เป็นความเป็นเพียงเตือนเฉยเพื่อพิจารณาหาสาเหตุของทุกข์มาจากที่ไหนมีเรามีของเราไปสำคัญนั่นตัวประธานค้นไปค้นไปจนกระทั่งเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของรูปอะไรก่อน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TVโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เวลาบวชชั่วคราวมาศึกษาธรรมะทางด้านปฏิบัติก็ได้ชี้แจงให้ฟังทางด้านปฏิบัติอันเป็นหลักศาสนาแท้นั้นคนยังไม่ค่อยเข้าใจไม่เข้าใจซะเป็นส่วนมากหรือว่ามากมายก็ไม่ถูกจะเข้าใจศาสนาเพียงผิวเผินเท่านั้นพิธีรีตองต่างๆนั้นมากจนจะก้าวเดินไปไม่ได้โดนแต่พิธีรีตองต่างๆซึ่งอาศัยหลักศาสนาเป็นที่ตั้งนอกนั้นก็เป็นกระพี้เป็นเปลือกอะไรไปทั้งหมดทีนี้คุณระบุสุดท้ายภายหลังมามองเห็นเข้าในเรื่องพิธีรีตองนี้ก็เลยถือนี้เป็นของจริงจังขึ้นมาพิธีรีตองนี่แหละที่เป็นเครื่องกั้นความจริงของศาสนาไว้ไม่น้อยเหมือนกันหนาแน่นอยู่มากหรือออกกี่วันกี่ปีกี่เดือนก็ไม่ทราบกว่าจะไปถึงศาสนาอันแท้จริงเพราะมีแต่พิธีเป็นไปหมดหลักศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแท้นั้นไม่ได้มากมายอะไรเลยแต่มีแต่เนื้อแท้มีแต่แก่นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นบุคคลที่ไร้สาระไม่ใช่โมฆะแห่งความเป็นศาสดาเป็นศาสดาอันแท้จริงด้วยความบริสุทธิ์พระทัยไม่มีกิเลสแม้นิดหนึ่งแสงอยู่ภายในพระทัยนั้นเลยการแสดงออกแห่งธรรมจึงแสดงตั้งแต่เรื่องความจริงล้วนๆของธรรมทั้งนั้นไม่ว่าจะสอนทายกอุบาสกศิกาภิกษุสามเณรภิกษุณีอะไรก็ตามแล้วไม่ว่าจะสอนธรรมะขั้นใดก็ตามต้องเป็นขั้นธรรมะที่มีเนื้อแท้เนื้อแท้ไปโดยลำดับตามขั้นภูมิของธรรมล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเนื้อแท้ตามขั้นภูมิของธรรมทั้งนั้นเรื่องพิธีต่างๆไม่ค่อยมีมาตกมาสมัยปัจจุบันนี้มันกลายเป็นศาสนาพิธีไปแล้วพิธีนี่เลยเป็นเรื่องใหญ่โตของศาสนาผู้ปฏิบัติก็มาเข้าพิธีนี่ใช่ไหมกว่าจะเข้าถึงด้านปฏิบัติมันก็สลบสลายไปแล้วมันหมดกำลังวังชาไปจากพิธีนี่ซะแล้วการให้ทานกว่าจะปรงใจให้ทานได้ก็กล่าวคำถวายนี่เจ้าสันโอ้โหยาวเหยียดเหมือนกับเดินกี่เล่มหนังสือก็ไม่ทราบจะรักษาศีลกับประกาศลั่นกว่าจะได้รับศีลกับโอ้โหจนจะหมดลมว่าไงนี่เหล่านี้พิธีทั้งนั้นน่ะภาวนาก็ยกครูยกคันขึ้นเลื่อนลายให้พระธรรมเข้ามาสถิตทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจขึ้นธรรมวะนั่นดีพอเสร็จพิธีนี้แล้วมันก็แย่เลยไม่มีเวลาที่จะทำจะบำเพ็ญเพื่อให้ธรรมเกิดขึ้นตามความวิงวอนหรือตามพิธีนั้นๆพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านไม่ได้สอนอะไรมากมายสอนแต่เนื้อแท้เช่นสอนเบญจวัคคีย์ทั้ง5โดยที่เห็นว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้สมบูรณ์มาแล้วทุกอย่างรอตั้งแต่อัตธรรมนี้เพื่อก้าวถึงความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นก็ยกอริยสัจขึ้นแสดงทันทีทุกครั้งอริยสัจจังสมุทัยอริยสัจจัง นิโรธอริยสัจจังมรรคปฏิปทาอริยสัจจังธรรม4อย่างนี้เป็นของจริงเต็มที่มีอยู่ภายในกายในจิตของสัตว์โลกทั่วๆไปนะท่านสอนทุกข์เป็นสิ่งที่สัตว์โลกไม่ต้องการทั่วหน้ากันไม่มีสัตว์โลกตัวใดจะต้องการทุกข์แต่ทุกข์นี้ไม่เว้นแต่ละรายจะต้องมีอยู่ด้วยกันทุกคนทุกสัตว์แม้สัตว์ไม่ถึงปรารถนาก็ตามแต่ทุกข์ก็มีอยู่ภายในกายในใจของสัตว์ตนได้เป็นเพราะเหตุใดนะท่านค้นถึงสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์เป็นเพราะความคิดความปรุงของจิตอันเป็นไปในทางที่ผิดซึ่งจะผลิตสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาคือความทุกข์นี้ให้เกิดขึ้นภายในกายในใจของตนได้ด้วยเหตุนี้ทุกข์จึงไม่เคยห่างเหินจากจิตใจของสัตว์โลกเลยท่านกล่าวไว้ย่อๆว่านันทิราคะสหกตาตตะตัตระอภินันนิเสยที่ดังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่แหละเป็นตัวเหตุตัวการสำคัญที่ผลิตทุกข์ขึ้นให้แก่สัตว์โลกเพราะสัตว์โลกชอบสิ่งนี้มากเมื่อชอบสิ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผลิตทุกข์แล้วเราจะหลบหลีกจากทุกข์ไปได้อย่างไรเรากลัวแต่ผลแต่เหตุเราชอบแล้วเหตุนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะผลิตผลนั่นๆขึ้นมาถ้าผู้ต้องการตามหลักความจริงแล้วไม่ชอบเหตุเพราะไม่ชอบผลก็ต้องไม่ชอบเหตุเหตุที่จะให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานั้นไม่ชอบก็ไม่ทำแต่เมื่อไม่ชอบผลที่เป็นทุกข์แต่ชอบก่อเหตุที่จะทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาอยู่แล้วทุกข์ก็เกิดขึ้นวันดังค่ำเพราะเหตุเป็นเครื่องผิดให้เกิดอยู่เสมอด้วยการกระทำของตนเองท่านสอนอย่างนี้อันนี้ลบไม่ศูนย์คือเป็นความจริงขนาดนั้นขนาดลบไม่ศูนย์ใครจะมีอำนาจวาสนาแค่เพียงไรก็ตามจะมาลบผลของกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทำทางกายวาจาใจนี้ให้สิ้นศูนย์ไปโดยไม่ให้มีผลเกิดขึ้นเลยอย่างนี้เป็นไปไม่ได้นะพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนหลักกรรมเป็นสำคัญหลักกรรมนั่นแหละเป็นหลักที่จะดลบันดาลอะไรๆให้เกิดขึ้นกุศลกรรมอกุศลกรรมเป็นต้นกุศลกรรมที่ทำด้วยความเฉลียวฉลาดรู้ตามเหตุตามผลในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นๆและพยายามแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่ตนไม่พึงปรารถนาทำแต่สิ่งที่ตนต้องการด้วยเหตุที่ดีนี้เท่านั้นผลจะพึงเป็นไปในทำนองเดียวกันนะกุศลกรรมก็ได้จากสิ่งที่ทำนั้นทำด้วยความโง่เขลาบ่ปัญญาไม่ได้คิดอ่านไตร่ตรองเป็นแต่ความอยากทำเป็นหัวหน้าเท่านั้นเมื่อทำลงแล้วไม่คำนึงถึงผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นผลที่ไม่พึงปรารถนาจึงเกิดขึ้นเพราะความโง่ของความโง่เขลาของตนเองเราจะไปตำหนิติเตียนผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้ว่าสิ่งนั้นอันนั้นมาให้ร้ายให้กรรมแก่เรานี่มันก็ตำหนิไม่ได้เพราะตัวเองเป็นผู้ก่อขึ้นมาเองหลักแก้สิ่งเหล่านี้ท่านว่ามรรคปฏิปทาคือการประพฤติปฏิบัติแก้ไขดัดแปลงตนเองให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควรนิโรธคือความดับทุกข์ที่เราไม่พึงปรารถนาก็พอดับไปเป็นลำดับลำดับนี้ท่านสอนเบญจวัคคีย์ทั้ง5แต่ท่านสอนลึกซึ้งเข้าไปโดยลำดับท่านเหล่านั้นก็บรรลุธรรมหลักของศาสนาแท้ไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรมากมายก่ายกองเลยเราทั้งหลายก็เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแม้จะไม่ได้เคยพบเห็นพระองค์ท่านก็ตามพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าผู้สั่งสอนสัตว์ให้ถูกต้องโดยอัตธรรมและเป็นผู้ยังสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ด้วยพระโอวาทอยู่โดยดีทั้งที่ยังทรงพระชนอยู่และปรินิพพานไปแล้วจะไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์ใดคือพระพุทธเจ้าองค์ที่ลื้อขนสัตว์โลกให้พ้นจากความทุกข์ความทรมานทั้งหลายด้วยพระโอวาทที่ชอบธรรมนั่นแหละเราทั้งหลายเมื่อได้กราบไหว้บูชาถึงพระองค์ และปฏิบัติบำเพ็ญตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านสอนไว้แล้วจึงเป็นเหมือนกับตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ทุกระยะจะอยู่ไกลอยู่ใกล้ไม่สำคัญสำคัญที่การประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านสั่งสอนไว้ตามกำลังความสามารถของตนก็ชื่อว่าเป็นผู้ตามเสด็จพระองค์ท่านคำว่าธรรมเมื่อคืนนี้ก็อธิบายบ้างแล้วธรรมมันแท้จริงนั้นจะสัมผัสได้ด้วยจิตเท่านั้นไม่มีทางอื่นใดที่จะสัมผัสได้การจะสัมผัสได้ด้วยจิตก็คือการปฏิบัติที่จะปรากฏชัดในธรรมว่าธรรมนี้เป็นธรรมชาติประเสริฐเลิศโลกแค่ไหนก็สัมผัสได้ที่จิตธรรมในคำพูดธรรมในตัวหนังสืออันนั้นเป็นกิริยาอันหนึ่งเป็นชื่อของธรรมเป็นอาการของธรรมไม่ใช่ธรรมแท้ดังที่อธิบายไว้แล้วธรรมแท้จะพึงสัมผัสที่จิตรับรู้ที่จิตจิตเป็นภาชนะสำคัญที่จะรับธรรมได้อย่างเดียวเท่านั้นคือมีจิตอย่างเดียวเท่านั้นที่จะสามารถเป็นภาชนะแห่งธรรมทั้งหลายได้นอกนั้นไม่มีมีจิตดวงเดียวเท่านั้นที่ควรแก่ธรรมทั้งหลายคำว่าธรรมฟังแล้วก็นิ่มนวลซาบซึ้งอ่อนโยนแต่จะตีความหมายออกมาแบบโลกที่ตีความหมายกันในแง่ต่างๆตามนิสัยของโลกนั้นธรรมะนี่จะตีออกไปไม่ได้แต่เมื่อสัมผัสจิตมากน้อยเพียงไรนั้นจะทราบชัดภายในจิตมีความซาบซึ้งภายในจิตหรือว่านิ่มนวลอ่อนหวานก็ปรากฏอยู่ที่จิตนะครับถ้าสงสาวกท่านได้มหาสมบัตินี่แหละจากพระพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่าพระสงฆ์สาวกสาวกะแปลว่าผู้ฟังคือได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วจึงได้มาประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นจึงได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆขึ้นมาจนกระทั่งถึงอรหัตภูมิเป็นวิสุทธิบุคคลขึ้นมาในโลกเวลานี้คำว่าวิสุทธิบุคคลหรือคำว่าอรหันต์อรหันต์นี้แม้เราจะเป็นชาวพุทธนับถือพุทธศาสนาก็ตามประหนึ่งว่าสุดเอื้อมซะแล้วสุดความสามารถสุดวิสัยที่จะรู้จะเห็นได้ผู้ใดมากล่าวถึงเรื่องมรรคผลนิพพานเหมือนกับคนนั้นเป็นบ้าเหมือนไม่ได้สติเพราะความเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานนั้นสุดเอื้อมไปแล้วทุกวันนี้เราอยู่ด้วยความเป็นโมฆะด้วยการทุกคนสุดเอื้อมที่สุดวิสัยที่จะยังมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นภายในตนเองเหมือนครั้งพุทธกาลเพราะฉะนั้นเวลาได้ยินคำพูดผู้ใดก็ตามมาพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานหรือผู้นั้นได้บรรลุธรรมขั้นนั้นขั้นนี้จึงเป็นเหมือนว่าผู้บรรที่ว่าผู้บรรลุนั้นหรือผู้รู้เห็นธรรมนั้นเป็นคนบ้าและผู้มาเล่าก็เหมือนกับคนเป็นบ้าคนที่สองมีเวลานี้เป็นอย่างนั้นแล้วทำไมทำเป็นธรรมบาปเป็นบาปบุญเป็นบุญสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์เห็นประจักษ์ใจอยู่ด้วยกันทุกคนทั้งกายทั้งใจที่สัมผัสถูกต้องอยู่ตลอดเวลามีอยู่กับตัวทุกคนจึงปฏิเสธถึงเรื่องมรรคผลนิพพานได้ลงคอเป็นเพราะเหตุไรทุกข์ก็มีอยู่ตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ว่าทุกข์คือความทรมานทั้งทางกายและทางใจอันเป็นสิ่งสัตว์โลกไม่พึงปรารถนาเราได้เคยสัมผัสอยู่ไม่ใช่หรือเรื่องทุกข์เนี่ยสัมผัสทางใจสัมผัสทางกายสัมผัสอยู่ตลอดเวลาผิดแล้วหรือกับธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่าทุกข์ไม่เป็นสิ่งที่สัตว์พึงปรารถนาทุกข์จะเกิดขึ้นทางกายทางใจเราก็ทราบด้วยกันทุกคนสัมผัสสัมพันธ์อยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งสุขทั้งทุกข์ที่มีอยู่ภายในกายในจิตของเรานี้เนี่ยก็มีอยู่นี้ท่านว่าสุขทุกข์บาปบุญสุขทุกข์มันมีอยู่กับตัวของเรามันก็เห็นชัดๆแล้วมรรคผลนิพพานคืออะไรก็คือความสุขที่เกิดขึ้นจากการทุกข์ปฏิบัติเป็นชั้นๆขึ้นไปจนถึงขั้นบรมสุขแล้วสรุปแล้วก็คือว่าเกิดขึ้นจากการกระทำการบำเพ็ญของตนเท่านั้นตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาแล้วจะสุดเอื้อมไปที่ไหนถ้าเราไม่ ทำตัวของเราให้เป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตรีไปเสียจากธรรมแล้วก็ประตมิตีเตียนธรรมว่าไม่ให้ผลไม่เกิดผลมรรคผลนิพพานไม่มีมรรคผลนิพพานสิ้นไปมันสิ้นไปจริงสำหรับโมฆะบุรุษโมฆะสตรีประเภทนี้แต่ผู้ไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นกลับเป็นความรู้สึกตรงกันข้ามแล้วผู้นั้นเป็นผู้ทรงคุณค่าและเป็นผู้จะทรงคุณค่าแห่งธรรมดังกล่าวนี้พระพุทธเจ้าสอนศาสนาสอนด้วยความด้นเดาเมื่อไหร่สอนตามความสัตย์ความจริงสอนอย่างอาจหาญต่อความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วเพื่อสัตว์โลกทั้งหลายจะได้ประพฤติปฏิบัติถ้าได้เห็นความจริงนั้นประจักษ์ใจของตนทุกคนตามกำลังความสามารถที่ตนประพฤติปฏิบัติได้ตลอดไปไม่ได้ว่ามรรคผลนิพพานจะสิ้นในวันนั้นจะสิ้นในวันนี้แม้ใครจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขนาดไหนก็ตามทางที่จะให้เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้นี้เป็นอันไม่มีเพราะมรรคผลนิพพานสิ้นสุดไปแล้วเหลือแต่ข้อปฏิบัติเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อันนี้ไม่มีในหลักธรรมเราจะเห็นได้ดังพระอานนท์ทูลถามท่านว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานนานปรินิพพานไปแล้วนานเท่าไหร่มรรคผลนิพพานถึงจะสิ้นสูญไปอานนท์จะถามอย่างนั้นคือมันเหมือนกับโมฆะบุรุษสั่งทำเราที่สอนไว้ทุกบททุกบาทสอนไว้เพื่อมรรคผลนิพพานมันจะสิ้นไปไหนเมื่อมีผู้ปฏิบัติอยู่ขอให้เป็นผู้ปฏิบัติทำสมควรแก่ธรรมที่เราตถาคตสั่งสอนไว้แล้วนี้เถิดพระอรหันต์จะไม่สิ้นจากโลกเลยอานนท์นะสั่งนี้เป็นเครื่องยืนยันเรื่องมรรคผลนิพพานไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะมายืนยันมรรคผลนิพพานได้นอกจากการพูดปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักแห่งสัจธรรมนี้เท่านั้นนี่เป็นข้อยืนยันเป็นเครื่องรับรองว่ามรรคผลนิพพานจะเกิดได้หรือไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้ไม่ได้เกิดอยู่ที่การเวลาเวลาสถานที่ที่นั่นที่นี่ไม่ได้เกิดอยู่กับอำนาจวาสนาแต่เกิดขึ้นจากการกระทำที่ถูกต้องตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วเพื่อมรรคผลนิพพานนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นไม่มีอันใดที่จะมาเป็นข้าศึกต่อมรรคผลนิพพานได้นอกจากความขี้เกียจความไม่สนใจนอกจากการคิดปฏิบัติผิดไปจากแนวทางที่เป็นไปเพื่อพระผลนิพพานอันนั้นเป็นไปได้แม้พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ผู้ที่พลาดมรรคผลนิพพานมีจำนวนไม่น้อยเหมือนกันผู้ที่เป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตรีมีมากในขั้งพุทธกาลอันนี้กับพระพุทธเจ้าก็รับสั่งไว้เหมือนกันการมรรคผลนิพพานที่จะสิ้นสูญไปในลายของบุคคลบุคคลนั้นไม่ต้องพูดว่าการใดสมัยใดและอนันต์แม้ในสมัยตถาคตยังมีอยู่นี้ผู้ที่เป็นโมฆะเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานนี้มีจำนวนไม่น้อยเลยเพราะเขาตั้งตัวของเขาเป็นโมฆะอยู่แล้วและทำจะอย่างถึงผู้นั้นได้ยังไงเมื่อผู้นั้นไม่เอื้อมถึงทำด้วยการปฏิบัติด้วยความใฝ่ใจอย่าไปพูดถึงเรื่องการนั้นสมัยนี้เลยอานนท์เสียเวลาท่านว่าอย่างนี้ที่ท่านว่า 5,000 ษาหรือ 5,000 ปีศาสนาจะสิ้นสุดไปนั้นด้วยพระญาณของพระพุทธเจ้าที่ทรงอย่างทราบตามเรื่องของสัตว์โลกว่าจะมีความสามารถมีความสนใจในอรรถในธรรมในบุญในกุศลในมรรคผลนิพพานเนี่ยไปได้เพียงแค่นั้นแหละกำลังของสัตว์โลกแล้วก็น้อยเต็มทีต่อจากนั้นไปคำว่าศาสนาคำว่าบุญว่าบาปจะไม่มีภายในใจของสัตว์โลกนี้เลยจะกลายเป็นสัตว์ธรรมดาทั่วๆไปแม้ร่างกายจะเป็นมนุษย์เมื่อเป็นฉะนั้นศาสนาก็เป็นอันว่าเสื่อมถึงตราทานไปเพราะคนไม่สนใจมรรคผลนิพพานสิ้นสูญไปก็สิ้นสูญไปโดยเหตุนี้เองไม่ใช่สิ้นสูญไปเพราะการทำโดยความถูกต้องอยู่แล้วแต่ว่าผลนิพพานไม่มีสิ้นสูญไปอย่างนั้นไม่เป็นไปในทำนองนั้นนะท่านสอนว่าอย่างนี้แล้วเราทุกวันนี้ก็คือตู้มรรคผลนิพพานนั่นอยู่ในตัวของเราเป็นแต่เพียงว่าเวลานี้เรากำลังบรรจุตู้กิเลสบรรจุกิเลสไว้มันเลยกลายเป็นตู้กิเลสเลยความโลภมันก็อยู่ในใจของเราความโกรธมันก็อยู่ในใจของเราความหลงความโมโหโทโสก็อยู่ในใจของเราสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสจิตใจของเรา กว้านเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาทับถมโจมตีตัวเองตลอดเวลาอันนี้จิตดวงนี้เลยกลายเป็นภาชนะของกิเลสไปเสียแล้วมรรคผลนิพพานก็แทรกเข้าไปไม่ได้การที่จะให้มรรคผลนิพพานเกิดขึ้นก็ต้องชำระสัตว์สางสิ่งนี้ความโลภมีมากน้อยเพียงไรพยายามกำจัดดัดแปลงมันออกไปให้น้อยลงน้อยลงความโกรธให้น้อยลงความลุ่มหลงงมงายความประมาทต่างๆให้มันน้อยลงด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาพิจารณาไตรตรองกำจัดตัดเต่าสิ่งที่มัวหมองสิ่งที่กระมืดปิดบังทั้งหลายเหล่านี้ออกไปโดยลำดับความสว่างกระจ่างแจ้งก็ปรากฏขึ้นแทนที่แห่งความมืดนี้ที่ได้หายตัวไปโดยลำดับจนปรากฏเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งรอบตัวภายในจิตมรรคผลนิพพานก็ปรากฏขึ้นเต็มที่นั่นจิตดวงนี้ก็กลายเป็นภาชนะของมรรคผลนิพพานหรือของอัตของธรรมไปได้คำว่าเป็นตู้หรือเป็นคัมภีร์หรือว่าเป็นหีบสำหรับใส่ที่สำหรับบรรจุที่เด็ดอาสวะต่างๆมันก็เปลี่ยนไปได้กลายเป็นตู้พระธรรมอยู่ที่ใจนี้เสียการปฏิบัติธรรมเราพร้อมแล้วเวลานี้เป็นมนุษย์ทราบได้อย่างชัดเจนทั้งตัวเองก็ทราบผู้อื่นก็ทราบศาสนาธรรมนั้นควรแก่มนุษย์อย่างยิ่งอยู่แล้วเวลานี้ไม่มีอันใดที่จะเป็นเครื่องประดับส่งเสริมจิตใจให้มีความสวยงามยิ่งกว่าหรือให้มีความสุขความเจริญยิ่งกว่าศีลกว่าธรรมการบำเพ็ญศีลธรรมด้วยกายวาจาใจหรือด้วยการทำความดีทั้งหลายจึงเป็นการส่งเสริมจิตใจของเราให้มีความสง่าราศียิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานไปโดยลำดับลำดับถือว่าเป็นผู้ไม่เสียทีเนี่ยจิตโฉมนุสสปฏิลาโภความได้เกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นลาภอันประเสริฐแล้วสำหรับเราลาภเนี่ยอันดับต่อไปก็คือการสร้างคุณงามความดีทั้งหลายจากลาภอันเป็นเบื้องต้นคือความเป็นมนุษย์นี้สำหรับสิ่งที่หายากมีอยู่สี่อย่างจิตโฉบุทานมุปปาโทความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าก็เป็นของยากความเกิดขึ้นแห่งมนุษย์ได้ความได้เกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นของยากชีวิตที่จะสืบต่อไปในวันหนึ่งวันหนึ่งจนถึง อายุขัยนั่นก็เป็นของยากจิตถังมัจจานะชีวิตังท่านว่าไว้จิตถังสัตมสวนังการจะได้ยินได้ฟังศาสนาธรรมหรือคำสั่งสอนพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นของยากในสี่อย่างนี้มันไม่มีอะไรยากแล้วสำหรับเราผู้ที่เกิดขึ้นมาในท่ามกลางแห่งความเหมาะสมเช่นนี้ความเป็นมนุษย์ก็คือเราได้อ่านได้ฟังตลอดเวลากลายเป็นของง่ายขึ้นมาหมดสำหรับคนที่มีวาสนาแต่สำหรับผู้ที่อาภัพวาสนาแล้วจะไม่ได้ยินได้ฟังในสิ่งเหล่านี้เลยเช่นอย่างสัตว์เดรัจฉานเขาทราบได้ยังไงว่าเขาเป็นอะไรเขาไม่มีทางทราบได้เราทราบเขาด้วยทราบเราด้วยจึงได้เปรียบสัตว์อยู่มากสำหรับคนมีบุตรนั้นจึงพากันสร้างบุญสร้างกุศลคือคุณงามความดีไว้เป็นเครื่องประดับจิตใจร่างกายนี้มีป่าช้ามันมีอยู่เต็มตัวของมันอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าลมหายใจยังมีอยู่มันก็ไม่เป็นป่าช้าพอลมหายใจสิ้นไปฉะนั้นก็เป็นป่าช้าขึ้นมาแล้วภายในตัวของเราอย่างเต็มตัวแต่จิตนั้นไม่มีป่าช้าออกจากร่างนี้ก่อร่างนั้นออกจากร่างนั้นไปร่างนี้เรื่อยอยู่งั้นตลอดเวลาแล้วการแสดงธรรมก็เห็นว่าควรยุติแล้ว

0: คือไปค้างตรงโน้นเลยวันนี
1: ้ไปค้างเ
0: งินครับวัดป่าอะไรบ้านโคกมนนี่บ้านโคกมนนะคือ
2: บ้านโคกมน
0: แล้วก็เคยไปอยู่เรื่อยไปแต่ระยะนี้ไม่ค่อยได้ไปเพราะมันยุ่งมากวันหนึ่งไม่มีเวลาเลยยุ่งจริงๆไม่ใช่ธรรมดาวันหนึ่งทั้งจะลากออกไปทั้งจะมามัดไว้กับที่ยุ่งขนาดนั้นนะคนหนึ่งก็จะนิมนต์ไปนั่นคนหนึ่งก็จะนิมนต์ไปนี่คนหนึ่งคณะหนึ่งก็จะมาที่นี่นั่นเหมือนมาบอกคณะนี้มาผูกเอาไว้ไม่ให้ไปไหนเอาคณะนั้นก็จะลากไปอีกนั่นไม่ทราบเลยว่าอยู่เนี่ยดึงว่าไปโน่นดึงว่าไปนี่วันหนึ่งเราไม่ได้ว่างนะเราทำประโยชน์โลกนั่นแหละนั่นแหละของตัวเองแล้วพูดโกงเราไม่ได้สนใจกับอะไรหรอกในตัวเองตัวของเราเองเราไม่ได้สนใจเป็นกับตายเห็นมันพอๆกันไม่เห็นมีน้ำหนักอะไรมากกันกลัวตายนี่เราก็ไม่เห็นกลัวแต่เราก็ไม่เห็นกล้ากับมันเฉยๆอยู่เงี้ยก็เคยกับตายเป็นของคู่กันเนี่ยมันก็เท่านั้นเองเพราะว่าอะไรเราเป็นห่วงหัวใจโลกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถึงว่าหลวงตาบัวนี่ดุไม่ดุยังไงกิเลสมันเพ่นพ่านเราจะตายไม่ตีเอาให้ได้หรือถ้าเราตีกิเลสให้ก็หลวงตาบัวดุหัวมันหวงกิเลสมันอ่ะอยู่เฉยๆมันก็มัดคอเข้าไปมันมองดูมันรำคาญก็ใส่ตะเปี้ยงตีกิเลสออกจากคอคนผมยังหวงอีกดุมาอีกมามัดคออยู่ของกิเลสมาหลวงตาบัวดุหัวเออฉุกขังว่ะพระที่ว่าไงมันเป็นนั่นแล้วลำพังเจ้าของแล้วพูดจริงๆเราไม่ได้ห่วงเรื่องเจ้าของพอตื่นขึ้นมานี่จะคิดเรื่องของโลกจะทำประโยชน์ให้โลกสงเคราะห์โลกแบบไหนวิธีการใดอะไรใดส่วนเจ้าของไม่เห็นยุ่งกับมันจะเป็นจะตายก็ไม่เห็นยุ่งกับมันพอรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้เหลือก็สลัดพวกเดียวเท่านั้นมันยุ่งนักขันอันนี้ว่าพออ้าวจริงๆมันยุ่งพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายยุ่งไปหมดทั้งวันมีแต่ยุ่งกับอันนี้อย่างเดียวทิ้งพวกอะไรมันสบายหายไม่ว่าหายห่วงแล้วก็ไม่เห็นห่วงมันเนี่ยหายภาระแบกมันว่ามันถูกแบกภาระฮาเวมันจากขันธาขันธ์ทั้ง5เป็นภาระอันหนักมันหนักอยู่2อย่างถ้าปุถุชนเราหนักทั้งความยึดความถือความแบกความหามอุปาทานทั้งความรับผิดชอบทุกด้านทุกทางนะส่วนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านหนักก็หนักแต่การรักรับผิดชอบเป็นนาสัญชาตญาณเป็นความรับผิดชอบของขันธ์ท่านไม่มีอุปาทานหนักก็หนักเป็นภาระเวลายังมีชีวิตอยู่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเป็นอย่างนั้นท่านไม่หนักสองชั้นเหมือนเราพวกเรามันหนักสองชั้นชั้นหนึ่งก็อุปทานความยึดมั่นก็หนักเนี่ยท่านที่สองก็ความวิ่งเต้นขวนขวายมาเพื่อเยียวยาธาตุขันธ์นี่ก็หนักมีสองสำหรับท่านพระพุทธเจ้าท่านไม่เป็นอย่างนั้นนี่ก็พาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายไปนี่นักอันนี้มีเท่านั้นเจ็บไข้ปวดที่สะก็ต้องเดี๋ยวยารักษากันไปก็มีเท่านั้นท่านถ้าไม่ได้ห่วงว่าตายแล้วท่านจะไปตกนรกตายแล้วท่านจะไปสวรรค์ท่านก็ไม่ห่วงว่าตายแล้วท่านจะไปนิพพานนี่ท่านก็ไม่ได้ห่วงนิพพานฟังให้ดีนะเออนั่นแหละผู้ท่านบริสุทธิ์ท่านเป็นอย่างนั้นท่านไม่ได้ห่วงอะไรทั้งนั้นแต่เมตตานั้นเต็มหัวใจไม่มีอะไรมากยิ่งกว่าเมตตาจิตทั้งดวงนั้นเป็นเมตตาล้วนๆอ่อนนิ่มไปหมดเข้าได้ทุกเม็ดหินเม็ดทรายท่านจึงไม่ประมาทกันบรรดาสัตว์ที่เกิดมานี้เกิดมาด้วยอำนาจของกรรมทั้งนั้นไม่ว่าคนมั่งคนมีดีเด่นมีทศถาบรรดาศักดิ์ถึงคานบริวารมากน้อยท่านไม่เอามากระทบกระเทือนกันคือไม่เอามาเหยียบย่ำทำลายกันไม่เอามาอวดกันสิ่งนั้นเป็นของเกิดขึ้นตามบุญตามกรรมเวลาเราอยู่ในท้องเราก็มีแต่ตัวของเรากับแม่เท่านั้น ตกข้อมาก็ไม่มีอะไรเสื้อผ้าก็มานุ่งห่มให้ทีหลังแล้วต่อมาถึงขวนขวายหานั่นหานี่มันก็มีมาเกิดมาเป็นของนอกกายเวลาตายไปแล้วก็เห็นได้อะไรเงินกองเท่าภูเขานี่ก็นั่นก็คือกองเงินนี่ก็คือกองธาตุขันเรานี่ก็คือเราจะตายเนี่ยอันนั้นก็ไม่มาช่วยพิจารณาให้มันดีคนไม่ประมาทแล้วก็เสาะแสวงหาคุณงามความดีเพื่อเป็นสาระแต่จิตใจถ้าคนประมาทแล้วก็วิ่งหาตั้งแต่เงินแต่ทองแต่ข้าวแต่ของแต่ความอยากร่ำอยากรวยเวลาตายแล้วกระดูกชิ้นเดียวไปไม่ได้โง่หรือฉลาดคนประเภทนั้นนั่นเอาเที่ยวเข้าไปสินี่ถือว่าหาความดีใส่ตนต้องหาอย่างนั้นเลยหาแบบกิเลสมันไม่ได้เรื่องนะอยากหิวโหยดิ้นรนจนกระทั่งถึงวันตายยังไม่มีความอิ่มพอแล้วสุดท้ายมันก็ตายเพราะเรื่องของความตายมันไม่อยู่กับความหิวความโหยความเพลียของเราถึงวาระมันตายตามเรื่องของมันมันก็แก่ก็เรื่อยของมันมันทำงานมันแปรเป็นอัตโนมัติท่านจึงว่าอนิจจังแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาทุกขังก็บีบอยู่งั้นนะท่านในขันนี้อนัตตาจะถือเป็นเราเป็นของเราได้ไงไม่ว่าภายนอกภายในกายของเราภายนอกสมบัติเงินทองก็ของบริษัทบริวารญาติมิตรเพื่อนฝูงแต่พ่อแม่พี่น้องเรานี่เรียกว่าเป็นของนอกกายนอกกายเวลาตายแล้วหมดติดด้วยกันหมดแต่ความดีของเรานี่ไม่หมดเวลาเอาจริงเอาจังแท้ก็คือความดีนั่นแหละจิตมันประวัติอะสิเวลาจำเป็นจำใจมาแล้วมันก็คิดถึงเงินถึงทองของบริษัทบริวารคิดอะไรก็มีแต่สิ่งจะพังเวลานี้เรากำลังจะพังแน่เนี่ยเขายังไม่พังเราก็จะพังก่อนถ้าเรายังไม่พังเขาก็พังไปแปรสภาพกันไปมาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาอันนี้เราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งเหมือนทองกองเท่าภูเขาเองมันก็มองอยู่เฉยอะไรอะไรก็มองอยู่เฉยมองญาติมองใครก็มองดูเฉยไม่มาช่วยเราก็ช่วยไม่ได้เพราะตายไปแล้วยิ่งแล้วที่นี่ไม่มีใครช่วยได้เลยแม้แต่ขณะที่เจ็บหนักๆป่วยหนักๆจะไปอยู่เวลานั้นก็ไม่มีใครช่วยได้มองกันดูตาปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บหลับตาปิ๊บปิ๊บท่านเรื่องหัวใจนั้นเป็นฟืนเป็นไฟจะเป็นจะตายด้วยกันทั้งนั้นหัวอกจะแตกไม่อยากให้ตายผู้ตายผู้จะตายเองก็ไม่อยากตายต่างคนต่างดิ้นแต่ธรรมชาตินั้นมันก็หมุนวนไปเรื่อยๆพอถึงวันละแล้วขาดพุทธไปเลยเอาที่นี่มันจะเกาะอะไรกินไม่มีที่เกาะเขามีแต่บาปมันก็เดือดร้อนวุ่นวายก็พอตายแล้วก็พังไปเลยพังร่างกายแล้วยังไม่แล้วมันพังปิดเข้าไปอีกลงนรกอะไรจีบนี่ถ้ามีคุณงามความดีเราสร้างเอาไว้พอมันคิดประวัตินู้นคิดว่านี่ความดีแล้วก็สร้างจิตติดปั๊บเนี่ยอยู่นี่ได้ที่พึ่งพอตายแล้วก็ดีดผึ่งเลยนี่ท่านจึงให้สร้างความดีความดีเป็นสาระของใจเป็นที่พึ่งของใจสมบัติทั้งหลายต่างๆนั้นเป็นที่พึ่งของกายเราได้อาศัยเขาเวลายังมีชีวิตอยู่พอตายไปแล้วเขาก็หมดความหมายแต่บุญนี้ไม่หมดบาปก็ไม่หมดเพราะท่านจึงให้ละบาปสลัดมันออกทำบุญทำกุศลสร้างบุญสร้างกุศลเวลาจะเป็นจะตายนั่นแหละตอนนั้นแหละตอนจิตมันวิ่งหาที่เกาะเวลามันเพลินมันเพลินมันดิ้นล้มดิ้นตายอยู่นั้นมันไม่ได้คิดหาเป็นหาตายอะไรเหมือนหนึ่งว่าจะอยู่ข้ามฟ้าชีวิตน่ะทั้งๆชีวิตก็เหมือนโลกเขาทั่วๆไปแต่ความสำคัญของใจมันหักเป็นของมันเองจะเอาอันนั้นจะเอาอย่างนี้เอ้ยเอาอย่างนั้นเอาอันนี้นี่แต่จะเอาจะเอาจะเอาความหิวหิวเต็มทนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐียิ่งทุกข์มากเพราะหิวมากเราจะไปเข้าใจว่าเรามองดูคนเราจะไปมองดูเผินๆสิมองดูเผินตามเรื่องของกิเลสก็เป็นบ้าเขาๆแหละเห็นเขาเพลินแล้วก็เพลินเห็นเขาอยากได้เราก็อยากได้เห็นเขาดิ้นเราก็ดิ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นจะว่าไงเห็นเขาทุกข์เราไม่อยากทุกข์ก็ทุกข์นั่นนี่มองตามเรื่องของใจมองตามเรื่องของธรรมแล้วให้รู้สภาพของมันข้างนอกก็ให้รู้ข้างในก็ให้รู้บุญก็ให้รู้บาปก็ให้รู้นั่นถ้าดูแบบธรรมะแล้วสิ่งของเงินทองที่ได้มามากน้อยเอาเราแบ่งสรรปันส่วนที่คนฉลาดต้องเป็นอย่างนั้นแล้วนี่จะแบ่งไว้สำหรับธาตุขันธ์สำหรับลูกเต้าหลานเหลนก็แบ่งสักเท่าไรแล้วก็แบ่งเขาก็มีชีวิตเหมือนกันเขาก็มีปัญญาเหมือนกันเขาต่อไปเขาก็หากินได้แต่เรายังหากินได้นะเนี่ยส่วนนี้เราจะแบ่งไว้สำหรับทำบุญให้ทานแล้วเอาสมบัติคือบุญนะเข้าสู่ใจของเราให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเครื่องชี้ของเราในการต่อไปนั่นก็แบ่งแล้วสินั่นคนฉลาดท่านถึงเรียกว่าแบ่งกินแบ่งทาน ภาษาโบราณเราพูดผิดเมื่อไหร่ไม่ผิดแบ่งกินก็คือเพื่อธาตุเพื่อขันแบ่งใช้แบ่งสอยเพื่อธาตุเพื่อขันแบ่งทานก็คือเพื่อจิตใจโดยเฉพาะจิตใจได้ร้อนร้อนร้อนเป็นปืนเป็นไฟสมบัติเงินทองยังมีกองเท่าภูเขาแต่ใจไม่ได้ละความร้อนความทุกข์ความทรมานไปถามเศรษฐีก็ไปถามสิถ้าว่าหลวงตาบัวหาเรื่องอุตริใส่โลกใส่สงสารนะไปถามตรงตัวมหาเศรษฐีเลยนะอย่าไปถามคนต่ำๆเตี้ยๆเอาถามมหาเศรษฐีเลยถามพวกที่เรียนมามากๆแบกใบประกาศนียบัตรข้ามทวีปมานั่นน่ะเอาทุกข์ไหมคนนี้ถามเอาเศรษฐีคนนี้มหาเศรษฐีคนนี้ทุกข์ไหมสิ่งภายนอกเขาไม่ทุกข์นั่นมันก็อยู่ตามสภาพของมันมันจะเป็นอะไรน่ะแต่หัวใจที่มันเป็นไฟอยู่ดีดดิ้นอยู่นั่นนั่นความหิวความโหยกิเลสมันอยู่ตรงนี้มันบีบอยู่ตรงนี้บีบอยู่ตรงนี้ทุกข์อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงว่ามหาเศรษฐีก็เถอะว่างั้นเลยใครๆก็เหมือนกันถ้าไม่รู้เท่าทันไม่มีเครื่องยับยั้งกันแล้วคือธรรมนั่นเองบุญกุศลนั่นเองเป็นเครื่องยับยั้งชั่งตวงแล้วก็พออยู่พอเป็นพอไปคนเราไม่ว่ามหาเศรษฐีไม่ว่าใครที่นี่ถ้าเมื่อมีอาจมีธรรมแล้วเป็นสุขเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันถ้ามันมีความดีนี่แล้วไม่มีอาจมีธรรมเขาแทรกแล้วยังไงก็เหมือนรถไม่มีเบรกเหยียบแต่คันเร่งบึ้งบึ้งบึ้งบึ้งทางโคดทางโค้งก็ไม่ต้องโคดตรงโค้งฟาดลงคลองตุ่มพอลงคลองไปแล้วรถลงคลองรถตายรถตายแล้วมาแก้ได้แก้ไขได้วันหลังขี่ได้สบายคนตายหายเงียบเลยกุศลาตามไม่ทันเข้าใจไหมล่ะรถตายเป็นอย่างหนึ่งคนตายเป็นอย่างหนึ่งนี่คนเราไม่ได้คิดมีแต่ความเพลิดความเพลินลืมเนื้อลืมตัวแล้วบ่เวลาจะเป็นจะตายเข้ามาหาที่เกาะที่ก็ไม่ได้มาก็มาเปล่าๆแล้วดิ้นตายอยู่ตั้งแต่วันรู้จักยังสาภาวะมาจนกระทั่งถึงวันตายก็ไม่เห็นความทุกข์นี้เบาบางเลยแล้วเวลาตายก็ตายไปเปล่าไม่ติดมือเปล่าความดีไม่ติดตัวเลยเป็นคนโง่หรือคนฉลาดพิจารณาสินี่แหละธรรมของจอมปราชญ์พระพุทธเจ้าว่ามีใครเสมอแหละในโลกนี้เนี่ยธรรมของจอมปราชญ์ท่านแสดงเอาไปพิจารณาถ้าว่าหลวงตาบัวหาเรื่องอุตรินะถ้าเป็นอย่างที่ว่าคือถ้าแบ่งสรรปันส่วนให้รู้เวลานั่นเป็นเวลาการงานเวลานี้เป็นเวลาทำความดีเอาส่วนนั้นเป็นส่วนที่จะใช้สอยด้วยความจำเป็นทางธาตุทางขันธ์กิจการบ้านเรือนของเราเอาอันนี้จำเป็นที่จะต้องทำบุญให้ทานเราแยกเราแยกนี่คนนี้เสมอตายเพราะร่างกายนี้ตายจริงร่างกายนี้ลงไปสู่ดินน้ำลมไฟใจไม่ไปเป็นอย่างนั้นใจเป็นกายออกแล้วเข้าหาร่างใหม่ร่างนั้นต้องอาศัยสมบัติเงินทองเหมือนเราไปซื้อรถใหม่ไปปลูกบ้านใหม่บ้านนี้พังลงไปซื้อไปทำบ้านใหม่ก็ต้องมีเงินมีทองถึงจะปลูกบ้านขึ้นมาได้ถ้าเงินทองมีมากปลูกบ้านจะให้งามหรูหราขนาดนั้นก็ได้ถ้าเงินทองไม่มีปลูกบ้านก็ปลูกไม่ได้ปลูกไม่ได้ทั้งไม้ก็เป็นนอนหลบซ่อนอยู่ตามร่มไม้หนึ่งที่ข้างถนนข้างทางถ้ามีเงินพอปลูกได้ก็ปลูกมันขึ้นอยู่กับสมบัติอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญจะไปพบใดชาติใดก็ตามพบชาติมันอยู่กับวิบากกรรมถ้าวิบากกรรมดีก็พอเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมเฉลยความสุขความสบายเขาทุกข์ขนาดไหนเราก็ไม่ได้ทุกข์เหมือนเขาเรามีบุญนะคนมีบาปมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาเวลาตายไปแล้วก็ยิ่งทุกข์มากนั่นคนมีบาปคนมีบุญอยู่ในโลกนี้ก็ไม่ได้ทุกข์มากถึงจะทุกข์ในเรื่องหน้าที่การงานอะไรแต่หัวใจก็มีการยับยั้งชั่งตวงด้วยอัตด้วยธรรมก็ไม่ทุกข์มากพอระงับได้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะตายแล้วก็ไม่สิ้นหวังความดีได้สร้างไว้แล้วส่วนนี้จัดไว้แล้วสำหรับหัวใจเราคือสมบัติคือได้แต่บุญเป็นสมบัติที่พึ่งเป็นพึ่งตายแล้วอันนี้พึ่งแท้ๆส่วนเหล่านั้นเราพึ่งได้แต่เวลายังมีชีวิตอยู่พอตายแล้วหมดความหมายทุกสิ่งทุกอย่างขาดสะบั้นลงไปแม้ที่สุดร่างกายก็หมดความหมายแต่บุญนี่ไม่หมดเราสร้างไว้แล้วนี่เราจะเกาะอันนี้เนี่ยทิ้งเหล่านั้นแล้วเกาะอันนี้ปั๊บไปเลยแสนสบายว่าแสนสบายหรือว่าล้านสบายก็ไม่เห็นผิดว่าแสนนึงว่าแสนได้สบายได้ล้านสบายไม่ว่าไม่ได้มีเหรอยิ่งมันสูงกว่าแสนไม่ใช่หรือไงการจำนะปฏิบัติอย่าลืมเนื้อลืมตัวนะเวลานี้โลกกำลังเป็นฟืนเป็นไฟเพราะอำนาจของกิเลสตัณหามันกลัวมันพันมันมัดมันรัดโอ้ยไม่ว่าคนทุกข์คนมีคนจนคนโง่คนฉลาดเป็นไฟไปตามๆกันหมดเพราะมันมีแต่เรื่องของกิเลสนั้นไม่มีเรื่องของธรรมแทรกเลยใครก็เห่อเป็นบ้าไปด้วยกันนั่นไม่รู้ตัวเลยนะนั่นเห็นไหมกิเลสกล่อมคนให้เห่อเป็นบ้าไปจนกระทั่งถึงวันตายไม่รู้ตัวเลยนี่เก่งไหมกิเลสไม่กิเลสไม่เก่งมันจะมาครองโลกได้หรือมันครองโลกคือครองอะไรครองหัวใจสัตว์แต่ละดวงละดวง หัวใจแต่รวงโดยกิเลสครองทั้งนั้นเป็นเจ้าอำนาจทั้งนั้นเป็นไม่ได้เจ้าอำนาจไม่ได้แต่พระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์เท่านั้นนั่นท่านถึงสนุกดูมันทีนี้พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกอรหันต์ผู้ที่กิเลสแล้วก็สนุกดูกิเลสมันหมุนหัวใจใครหมุนหมุนหัวใจสัตว์โลกเป็นยังไงไงมันก็เหมือนกับเคยหมุนหัวใจเรานะเมื่อฟาดมันลงแหลกแตกกระจายหมดแล้วมีอะไรเหลือแล้วสว่างจ้าดูได้หมดเลยแต่ท่านไม่ได้เป็นบ้าเหมือนพวกเราเห็นเหมือนไม่เห็นรู้เหมือนไม่รู้นะแต่เวลาถึงการเวลาที่ท่านจะพูดตามอัตตามธรรมหนักเบามากน้อยเกี่ยวกับเรื่องความรู้ความเห็นนั้นท่านก็นำออกมาให้พอเหมาะพอดีก็พูดจะฟังได้รับประโยชน์อันไหนที่ไม่สามารถที่จะรับประโยชน์รู้เท่าไรเห็นเท่าไรท่านก็ไม่พูดเข้าใจหรือเปล่าล่ะเอาละพอเท่านั้นโอ้ผีลึกไอ้อ้วนมาอย่างมึงเทศมึงฟังเทศเป็นไรอ้วนนะเอาแล้วมึงมากมันอยู่หน้ามาเลยอ้วนมันเคยมากอ้วนอาหารกึกกึกว่าเลยแล้วต่อไปนี่ก็จะให้พรจากนี้ก็ให้พรมีพระกันสร้างนะสร้างบุญสร้างกุศลให้สาระเป็นสาระของใจเข้าใจนะแบ่งสรรปันส่วนเข้าใจแล้วนะอย่าไปลืมเนื้อลืมตัวนะเชื่อที่เดียวเชื่อมานานแล้วพาคนจมมามากต่อมากนานแสนนานแล้วเชื่อธรรมพุทธเจ้าเถิดถ้าท่านเลยรับความสุขได้แน่ๆไม่สงสัยพุทธเจ้าไม่เคยมาโกหกโลกแล้วก็จะไปจับมันอ้วนไปภาษามันนู่นไปแล้วนี่มันกินน้ำแล้วมันก็ไปนานมันเป็นอิสระหมาวันนี้ไม่เคยมีใครแตะใครตีมันมันอยู่สบายนอกจากมันกัดกันถ้ากัดกันจับมาหวดเลยหลงทิศไปเลยนะถ้าว่าตีก็ตีแบบนั้นน่ะจะว่าโมโหหรือไม่โมโหก็ไม่รู้ก็ตัวนั้นผิดจับลากมาก็ไม่เลียวหัวเปิดเลยไอ้นั้นกัดกันไม่ได้เพราะจะกันต้องวิ่งอย่างนี้เลยมันกลัวกลัวเราตีคำรามจะกันกันไม่ได้เลยฮั่นตั้งแต่หมายังสอนได้ก็ทำไมสอนคนมันสอนไม่ได้ไม่ง่ายกว่าคนก็โง่กว่าหมาเราสิเออเอามันถึงเหตุถึงผลจะเอาจริงหรือไม่จริงข้าสิเออหมามันยังสอนได้

0: คนมาสอนคนนะผู้ฟังก็จะกราบที่เห็นซะก่อนแล้วค่อยมาฟังให้กราบธรรมซะก่อนแล้วค่อยมาฟังนี่กราบธรรมซะก่อนค่อยมาเทศมันถึงได้เทศเต็มเม็ดเต็มหน่วยผู้ฟังฟังเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันถึงได้อ่านได้ทําได้สาระเข้าสู่ใจเจ้าของเข้าใจหรือเปล่าล่ะนี่เป็นการที่สาจะว่าบอกทีนี้จะให้พร
1: เป็นการที
0: ่4เป็นการที่4ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉาตุสัพเพปุเรตุสังกัปปาจานโทปนาระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังมุทาปชายิโนจัตตาโรธัมมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละที่นี่จบแล้วเป็นสี่กันแล้วใช่ไหมเหรอวันนี้สี่กันหนังสือเนี่ยมาแจกทานล้วนท่านผู้ใดยังไม่เคยได้รับก็รับไปได้เลย
2: ได้ครับผมกลับแล้ว
0: ไป
2: เป็นต
0: ั
2: วคนม
0: ัน
2: ทำให้เห็นชัดเจนมันจะเล่นงานเราหรือบางทีเรายังโชคต่อยไม่เป็นที่รู้จักตัวยังพอเห็นหน้าว่ามันเป็นนามธรรมแล้วมันลื่นหายไปเลยต้องเป็นตัวนี้รู้สึกพอจะเห็นเงา
0: ท่านจึงทำงานมีใช่ไหมล่
2: ะ
0: เป็นธรรมารยสารพวกรายสารยกข้อเปรียบเทียบยกบุคคลเป็นที่ตั้งหรือยกสัตว์หรืออะไรขึ้นเป็นที่ตั้งเรียกว่าเป็นรายสารมีบุคคลหรือมีสัตว์อะไรเป็นที่ตั้งมีวัตถุนั้นเป็นที่ตั้งถ้าธรรมารยสารของว่าเป็นนามธรรมเลยว่าถ้าแสดงไว้สองอย่างก็ตั้งอันนี้ก็ดีแล้วนี่บัวกุ้งหลวงก็เนี้ยหน่อยนี่
3: บอกว่าเขา
0: เป็น
3: เพลงแบบมันแวบเวลาที่เขานั่งภาวนาอยู่จ้ะค่ะ
0: บัวกุ้งหลวง
3: แต่ท่านอาจารย์จ้ะค่ะอันนี้เป็นเ
0: พลง
3: ให้ทราบว
0: ่
3: ามันรักมันในหัวเขา
0: อาจารย์ออกมาเป็นบัวกุ้งหลวงนี่มันก็เหมาะแล้วนี่ผู้อ่านนู่นก็มันก็เหมาะกันนี
3: ่
0: อ่านก็อ่านบัวกุ้งหลวงนี่เนี่ยเออสวายคือเราต้องตามรับรับไม่ง่ายแต่ว่าผู้ที่จะไปอยู่นี่มันลำบากง่ายเขาบอก
3: นี่มีน้ำตกเลยจ้ะมีน้ำตกข้างหลังเขาก็ยังไม่ได้กลับเรียน
0: ธ
2: รรมดาไม่กล้ากลับ
3: ไม่กล้ากลับเรียนเดี๋ยวคิดว่ามันสวยเกินไป
2: รู้บอกเธอว่าถ้าอาจารย์เรียกพวกน้ำตกก็เป็นอ่างไม้เด็ดกัน
0: แล้วมันเป็นอะไรมันใกล้ความจริงมาก
2: คือมีน้ำตกเดี๋ยวก็มีคนไปเที่ยว
0: คนง่ายง่าย
2: แบบทุรังกา
3: ที่นี่เขาบอกเขาจะหาทางปิดหมดเลยจะทำหมายจะซื้อที่ที่มันจะทางตกท่อเป็นป่า
0: ทางตกมันอยู่นอกคุยเรื่องรากเหร
3: อมันอยู่ข้างหลังวัด
0: อยู่ข้างหลังนั่นแหละมันอยู่ในบริเวณวัดหรือนอกบริเวณวัด
3: ยันไม่
2: รู้สึกจะนอกบริเวณวัดมีทางออกไปทางหาไปทางหาแยก
0: ทางนั่นก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ไปเกี่ยวข้องมันได้ถ้าอยู่ในบริเวณวัดเราก็ถือก้าวได้ถือปุ๊บมันก็ได้ใช่ไหมชื่อของเราถ้าเป็นชื่อของขาสาระชื่อของคนอื่นเราก็ไปร่วมมันได
3: ้เขาพยายามจะสู้ต่อไปพยายามจะสู้ต่อไปให้มากที่สุดเพียงมากนะเมื่อตอนก่อนนี้เขาคิดว่าจะเป็นเพียงที่พักร้อนของพวกใน ครอบครัวเท่านั้นเป็นรีสอร์ทนะเจ้าค่ะ
0: แต่นี่มันเออเอาต้องถูก

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้รัฐบาลจะเปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันสุดท้ายการส่งออกของไทยไตรมาสแรกปีนี้ยังขยายตัวได้ดีโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งเปิดตลาดใหม่และผลักดัน FTA เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าร
1: องประธานาธิบดีสหรัฐออกเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพรอบใหม่กับอิหร่านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะแคนาดา 3-1 เซตเก็บชัยนัดที่2การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้รัฐบาลจะเปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันสุดท้ายการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่เปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ามายืนยันสิทธิ์ภายในเวลา 23:00 นผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยรวมทั้งธนาคารของรัฐได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับขั้นตอนหลังจากปิดลงทะเบียนแล้วกระทรวงการคลังจะคัดกรองคุณสมบัติผู้ถือบัตรและผู้สมัครรายใหม่ทั้งหมดตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มผู้ตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทยในวันที่17กรกฎาคมนี
1: ้การส่งออกของไทยไตรมาสแรกปีนี้ยังขยายตัวได้ดีโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งเปิดตลาดใหม่และผลักดัน FTA เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าควบคู่มาตรการไทยช่วยไทยดูแลค่าครองชีพช่วย SME ให้เข้าถึงตลาดมากขึ้น
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าภาพรวมการส่งออกของไทยในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ยัง